สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเดินทางของลูกชิ้นนะคะโดยอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรนะคะสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบในตอนที่4นะคะเราจะมาทำความรู้จักของในเรื่องของลูกชิ้นกันต่อเนื่องนะคะว่าทำไมลูกชิ้นถึงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งในตอนที่4นะคะจะเป็นหัวข้อเรื่องลูกชิ้นอาหารยอดนิยมของคนไทยค่ะทำไมลูกชิ้นถึงเป็นอาหารยอดนิยมในคนไทยนะคะแล้วก็ทุกๆคนทั่วโลกนะคะซึ่งจากที่กล่าวมาในบทที่ผ่านมานะคะก็จะพอจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะว่าลูกชิ้นในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ทำไมลูกชิ้นจึงอยู่มาถึงปัจจุบันนะคะซึ่งมีขายได้ทั้งตามตลาดต่างๆหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะอาจจะเป็นไปได้ด้วยว่ารสชาติของลูกชิ้นนะคะที่มีความอร่อยแล้วก็รสชาติเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ราคาก็เข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกในการที่จะนำไปทำเป็นเมนูใหม่ๆนะคะจึงทำให้ลูกชิ้นนะคะอยู่ได้กับคนไทยมาตลอดนะคะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของคนไทยได้อย่างชัดเจนนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ต่อเลยนะคะในเรื่องการเดินทางของลูกชิ้นนะคะในตอนที่4นะคะลูกชิ้นอาหารยอดนิยมของคนไทยค่ะคราวนี้จะขอกล่าวเบื้องต้นก่อนนะคะอยากจะให้ทุกๆท่านได้เปรียบเทียบนะคะในเรื่องของสถิติของการทานลูกชิ้นของคนไทยนะคะย้อนหลัง5ปีนะคะจากศูนย์วิจัยของกสิกรไทยนะคะคาดการว่าการตลาดของขนมขบเคี้ยวนะคะทำไมถึงใช้คำว่าขนมขบเคี้ยวนะคะยังไม่มีการทำการทดลองทางสถิติในเรื่องของลูกชิ้นที่ชัดเจนนะคะแต่ในตรงนี้เราจะใช้ตัวลูกชิ้นนะคะอยู่ในหมวดหมู่ของตัวขนมขบเคี้ยวนะคะซึ่งก็เป็นการคาดการได้ว่าในตัวของลูกชิ้นนะคะในปี2565นะคะคนไทยนิยมบริโภคตัวขนมขบเคี้ยวนะคะเฉลี่ย 2.2 กิโลต่อคนต่อปีเลยนะคะซึ่งก็จะมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็คาดการว่าในปีถัดๆไปนะคะก็จะมียอดการขายหรือการบริโภคตรงนี้ที่เพิ่มขึ้น 2-5% ต่อปีเลยนะคะและจากนั้นเองนะคะลูกชิ้นก็จะมีการเติบโตนะคะเฉลี่ยเลยปีละ 3% นะคะโดยในลูกชิ้นของลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อวัวลูกชิ้นเนื้อปลาต่างๆนะคะก็จะมีการบริโภคในปริมาณที่แตกต่างกันนะคะโดยในลูกชิ้นของเนื้อหมูนะคะก็จะมีการบริโภคถึง 34% นะคะแล้วก็รองลงมาก็เป็นลูกชิ้นเนื้อปลา 30% นะคะลูกชิ้นเนื้อวัว 20% นะคะซึ่งลูกชิ้นก็จะมีหลากหลายแบบเลยนะคะว่ามีการบริโภคที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับศาสนาด้วยนะคะว่าเป็นศาสนาพุทธหรือเปล่านะคะหรือว่าศาสนาอิสลามทานเนื้อหมูได้หรือไม่นะคะก็จะมีปริมาณในการบริโภคที่แตกต่างกันนะคะซึ่งคาดการว่าในอนาคตนะคะการตลาดของลูกชิ้นเนี่ยในอีก5ปีข้างหน้ากันนะคะจะมีการเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของอาชีพด้วยนะคะอาชีพตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวอาชีพตรงนี้ก็จะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพได้แล้วก็สามารถถ้าพ่อค้าแม่ค้านะคะสามารถประยุกต์ตรงลูกชิ้นให้มันมีหน้าตาหรือรูปแบบที่หลากหลายก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้สำหรับคนที่ชอบทานลูกชิ้นนะคะให้ออกมาทานลูกชิ้นตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะคราวนี้เราจะมาดูว่าทำไมตัวลูกชิ้นนะคะถึงเป็นอาหารยอดนิยมในคนไทยนะคะเรามาดูในเทคนิคในการผลิตลูกชิ้นก่อนนะคะตรงนี้ก็จะขอเป็นอธิบายในทฤษฎีคร่าวๆนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงที่ว่าทำไมลูกชิ้นจึงเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยนะคะในเรื่องของวัตถุดิบก่อนนะคะวัตถุดิบก็จะต้องเป็นสิ่งแรกเลยนะคะที่จะต้องมีคุณภาพนะคะมีมาตรฐานนะคะถ้าเราซื้อวัตถุดิบที่ไม่ดีที่ไม่มีคุณภาพนะคะเมื่อเราทำ
เป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลักษณะที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะนั้นวัตถุดิบจึงเป็นสิ่งแรกในการเลือกซื้อนะคะอันแรกเลยก็คือเนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าคุณจะใช้เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อกุ้งเนื้อปลาต่างๆนะคะเราจะต้องเลือกตัวเนื้อตรงนี้ที่สดใหม่นะคะไม่มีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในเนื้ออย่างเช่นจุดต่างๆจุดดำจุดขาวต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้หนังเราก็คือเลาะหนังออกนะคะเนื้อตรงนี้จะต้องไม่มีหนังไม่มีตัวเส้นเอ็นไม่มีตัวผังผืดต่างๆนะคะต่อมาเกลือนะคะเกลือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะคะหนึ่งให้รสชาติและให้ความเค็มแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการสกัดโปรตีนที่มีความสำคัญในการผลิตลูกชิ้น2ตัวออกมาในเรื่องของโปรตีนไมโอซินนะคะเมื่อเราเติมเข้าไปแล้วนะคะก็จะสกัดโปรตีนไมโอซินกับแอคตินตัวนี้ออกมานะคะซึ่งโปรตีน2ตัวนี้ก็จะมีความสำคัญนะคะในการทำให้ลูกชิ้นมีลักษณะเนื้อเนียนนะคะมีความเด้งมีความยืดหยุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอกล่าวในบทถัดไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำค่ะอุณหภูมิของน้ำนะคะก็ต้องเป็นน้ำเย็นนะคะอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิน้ำร้อนหรือน้ำอุณหภูมิห้องนะคะจะไม่เพียงพอที่ในการควบคุมอุณหภูมิความสดของเนื้อนะคะตัวเนื้อสดนะคะจะมี pH ค่อนข้างที่จะเป็นกลางนะคะเมื่อเราเอาเข้าเครื่องตัวสับผสมหรือเครื่องตีปั่นผสมนานๆนะคะเครื่องมือเครื่องจักรเมื่อเราใช้นานๆมันจะให้ความร้อนนะคะนั้นความร้อนจะเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อนะคะก็จะเป็นการไปเพิ่มอุณหภูมิในเนื้อให้นะคะพออุณหภูมิในเนื้อเพิ่มขึ้นค่า pH ที่อยู่ในเนื้อก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราจึงมีการเติมน้ำลงไป1ช่วยละลายส่วนผสมให้เข้ากันและ2ยังช่วยในการลดอุณหภูมิของเนื้อนะคะขณะตีปั่นส่วนผสมให้ตัวอุณหภูมิของเนื้อสามารถควบคุมตรงนี้ได้นะคะแล้วให้อุณหภูมิของเนื้อไม่สูงไปกว่าเดิมนะคะนั้นน้ำเย็นตรงนี้ก็ช่วยป้องกันในเรื่องของไม่ให้โปรตีนเกิดการเสียสภาพได้ด้วยนะคะถ้าเราควบคุมเทคนิคแล้วก็วัตถุดิบเบื้องต้นตรงนี้ได้ดีนะคะการทำตัวลูกชิ้นทุกๆครั้งก็จะมีลักษณะออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะเรียกว่าได้ในเรื่องของมาตรฐานของตัวผลิตภัณฑ์นะคะเทคนิคต่อไปนะคะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ในเรื่องของการบดและการตีเนื้อนะคะโดยตรงนี้นะคะเราจะใช้เครื่องพวกเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์นะคะก็คือจะมีหัวตรงนี้ที่เป็นใบมีดนะคะในการที่จะปั่นส่วนผสมนะคะหลังจากที่เราบดส่วนผสมมาแล้วนะคะเครื่องบดนี้ก็จะเป็นแค่เป็นเครื่องบดเนื้อทั่วไปตามท้องตลาดนะคะจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะเราก็เลือกใช้ตามปริมาณของเนื้อให้มันเหมาะสมนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้เนื้อบดตรงนี้แล้วนะคะเนื้อบดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตเลยว่าเนื้อเมื่อผ่านเครื่องบดออกมาแล้วนะคะจะมีสีที่ใสขึ้นนะคะเป็นเจลมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตรงบดตรงนี้ก็จะมีหัวใบมีดเหมือนกันนะคะก็จะคือปั่นเข้าไปลึกถึงระดับเซลล์ของตัวโปรตีนเมื่อกี้ที่กล่าวถึงนะคะแล้วพอนำไปเข้าส่วนผสมตรงนี้ก็จะเป็นหัวปั่นส่วนผสมที่เป็นใบมีดอีกเหมือนกันนะคะการใส่เกลือลงไปหรือการใช้หัวใบมีดตัวนี้ก็จะเป็นการสับผสมจนถึงระดับเซลล์ข้างในนะคะก็จะเป็นการช่วยในการสกัดโปรตีนที่มีความสำคัญในการทำตัวลูกชิ้นออกมานะคะเมื่อเรายิ่งปั่นส่วนผสมตรงนี้ให้มีเนื้อเนียนหรือเป็นเจลขึ้นนะคะเริ่มเหลวเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับเป็นของไหลนะคะเริ่มมีความใสเนียนมากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปปั้นเป็นลูกชิ้นนะคะถ้าเกิดตามครัวเรือนเราแล้วอาจจะปั้นด้วยมือนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับของโรงงานเขาก็จะมีเครื่องปั้นนะคะสามารถตั้นขนาดตรงนี้ในการปั้นได้เลยนะคะก็จะออกมาใน1นาทีก็จะออกมากี่ลูกนะคะก็สามารถตั้งขนาดได้เลยลูกชิ้นก็จะมีขนาดที่เท่าๆกันนะคะ

ตรงนี้ก็ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ดีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกระบวนการตั้งแต่บดตั้งแต่ได้เนื้อมาตั้งแต่บดแล้วก็ในเรื่องของการสับผสมนะคะต้องควบคุมอุณหภูมิเนื้อตลอดเวลานะคะต่อมาในเรื่องของอัตราส่วนผสมนะในสูตรเราจะมีเนื้อมี

นะคะอย่าใส่เกินสูตรหรือเกินปริมาณนะคะไม่นั้นส่วนผสมของเราก็อาจจะออกมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะขึ้นรูปได้นะคะตรงนี้อัตราในส่วนผสมก็จะมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมค่อนข้างที่จะมากที่สุดนะคะแล้วอาจจะมีการผสมตัวเกลือผสมตัวเครื่องเทศต่างๆหรือสารเพิ่มความนุ่มเนื้อหรือสารช่วยในการเกาะตัวของเนื้อหรือสารเพิ่มความนุ่มเด้งก็แล้วแต่นะคะก็จะมีการเพิ่มลงไปตรงนี้นะคะซึ่งในส่วนผสมของการทำลูกชิ้นก็จะมีส่วนผสมของแป้งมันสำปะหลังผสมอยู่ด้วยอยู่แล้วนะคะแต่ปริมาณที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะซึ่งการใส่ลงไปก็จะช่วยทำให้การจับตัวของเนื้อของลูกชิ้นนะคะจับตัวกันได้ดีมากขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะในการขึ้นรูปนะคะหรือการลวกลูกชิ้นอย่างที่เคยกล่าวไปในบทเรียนก่อนหน้านี้นะคะการปั้นจะเป็นการปั้นด้วยมือก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการใช้เครื่องปั้นก็ได้นะคะเราก็จะต้องทำให้มีขนาดที่เท่าๆกันทุกๆครั้งนะคะแล้วก็การแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปทำโดยการต้มนะคะหม้อแรกก็คืออย่างที่บอกไปจะใช้น้ำอุณหภูมิไม่สูงนะคะ50 ถึง 60องศาเซลเซียสนะคะเมื่อลูกชิ้นลอยแล้วนะคะเราต้องคอยควบคุมอุณหภูมิตลอดนะคะไม่นั้นตรงนี้โปรตีนจะเสียสภาพไปนะคะผิวข้างๆของลูกชิ้นก็จะขรุขระนะคะเราก็จะต้องควบคุมอุณหภูมิน้ำตรงนี้นะคะไม่ให้สูงเกินไปหลังจากนั้นอีกหม้อหนึ่งเราจะใช้อุณหภูมิประมาณ 70-80 องศานะคะจะต้มตรงนี้ประมาณสัก10นาทีนะคะเพื่อจะเป็นการทำให้สุกแล้วก็ฆ่าเชื้อจุลทรีย์นะคะให้ลูกชิ้นสุกจนตรงจุดใจกลางตรงกลางของลูกชิ้นสุกดีนะคะแล้วก็จะสามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้นนะคะหลังจากการต้มสุกแล้วนะคะก็จะเป็นการช็อกเชื้อนะคะโดยการลงไปแช่ในน้ำเย็นจัดทันทีนะคะจะทำให้ลูกชิ้นตรงนี้นะคะมีผิวที่ตึงแล้วก็ไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นการลดอุณหภูมิสูงเมื่อกี้ที่อยู่ในลูกชิ้นตอนที่เราต้มมานะคะให้มันมีอุณหภูมิลดลงด้วยแล้วก็สามารถบรรจุได้อย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้ผิวลูกชิ้นนะคะเมื่อเราต้มสุกเราจะสังเกตว่าจะมีสีออกขาวๆเขาเรียกว่าอะไรขาวๆหม่นๆออกซีดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อแน่นๆนะคะเนื้อละเนียละเอียดแล้วก็จะมีจุดดำๆอย่างที่เห็นจะเป็นจุดของพวกพริกไทยเครื่องเทศต่างๆนะคะจากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทำการเก็บรักษาค่ะเราจะทำการเก็บรักษานะคะที่อุณหภูมิตู้เย็นนะคะไม่ต้องเอาแค่แช่เย็นนะคะไม่ต้องแช่แข็งนะคะการที่แช่แข็งจะทำให้เซลล์นะคะของตัวลูกชิ้นนะคะมีการเสียสภาพไปนะคะทำให้ลูกชิ้นขาดความเด้งหรือความยืดหยุ่นไปนะคะตรงนี้การแช่เย็นก็ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำการส่งขายต่างตลาดต่างประเทศนะคะเราอาจจะต้องใช้อุณหภูมิในการติดลบ 18-20 องศาเซลเซียสนะคะเพื่อที่จะเก็บคุณภาพของตัวเนื้อเนี่ยให้ได้นานมากขึ้นนะคะข้อควรระวังนะคะไม่ควรเก็บลูกชิ้นนะคะไว้ที่ข้างประตูตู้เย็นนะคะเพราะข้างประตูตู้เย็นนะคะบางทีเรามีการเปิดประตูเปิดปิดเข้าตลอดอย่างเงี้ยนะคะถึงเราจะไม่ได้เปิดเองหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็แล้วแต่มีการใช้ตู้เย็นร่วมกันหลายๆกิจกรรมนะคะก็จะทำให้อุณหภูมิตรงนั้นไม่คงที่นะคะลูกชิ้นเราอาจจะเสื่อมเสียได้เร็วขึ้นนะคะตัวถัดมานะคะที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือสารบอแล็กนะคะก็ไม่ควรเติมสารบอแล็กนะคะหรือสารช่วยให้กรอบเด้งนะคะใส่ลงไปในตัวผลิตภัณฑ์นะคะเพราะจะผิดทั้งกฎหมายแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะนั้นสารบอแล็กนี้เราจะรู้กันอยู่นะคะหรือบางที่เขาอาจจะเรียกว่าน้ำประสานทองนะคะตรงนี้ที่ใส่ลงไปเพื่อที่จะช่วยทำให้ตัวเนื้อสัมผัสของตัววัตถุดิบดีขึ้นนะคะสีนี้จะมองไม่เห็นเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์แล้วจะมีสีเป็นสีขาวๆนะคะเป็นผงเลยนะคะไม่มีกลิ่นนะคะรสจะขมแค่เล็กน้อยนะคะหรือมีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมบอเรตค่ะก็อยากจะยกตัวอย่างว่าทำไมลูกชิ้นเนี่ยถึงมีความเหนียวเด้งกรอบจังนะคะเพราะอะไรนะคะจากในภาพนี้เขาบอกว่าทำไมถึงมีการนำบอแล็กมาใช้ในลูกชิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วเด็กก็กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กเล็กเองทานเนี่ยก็ไม่มีความปลอดภัยเพราะเด็กนะคะภูมิคุ้มกันของเขาค่อนข้างที่ยังจะน้อยนะคะถ้าได้รับสิ่งที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงลงไปนะคะเขาก็จะมีผลต่อกระบวนการร่างกายหรือทางสมองของเขาทันทีนะคะอันตรายของสารบอแล็กนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพเลยเนาะอาจจะเป็นลักษณะของพิษเฉียบพลันเลยนะคะอาจจะมีอาการแบบขึ้น

ไส้อาเจียนนะคะหรืออาการท้องเสียอุจจาระเป็นเลือดนะคะชักหมดสติบางคนแพ้มากทนไม่ไหวอาจจะถึงแก่ชีวิตนะคะอีกตัวนึงนะคะที่ใส่ลงไปในลูกชิ้นนะคะใส่เพื่ออะไรนะคะก็จะเป็นการใส่เพื่อการเพิ่มอาจเป็นเทคนิคเพิ่มเติมที่ใส่ในอุตสาหกรรมนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของเนื้อนะคะใส่ลงไปเพื่อจะทำให้ตัวเนื้อของตัวลูกชิ้นนั้นดีขึ้นนะคะอย่างเทคนิคแรกที่ใช้เลยก็คือใช้เครื่องเป็นตัวช่วยนะคะในการกระจายพวกเครื่องปรุงต่างๆหรือการกระจายส่วนผสมโปรตีนต่างๆให้เข้ากันนะคะเราเรียกว่าแวคคัมทัมเบอร์นะคะส่วนอีกตัวนึงเป็นสารที่ใส่นะคะเป็นแบบฟู้ดเกรดนะคะเราใส่ลงไปก็คือโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตนะคะจะเป็นกลุ่มของตัวโซเดียมนะคะนั้นสารตัวนี้ที่ใส่ลงไปก็จะมีรสเค็มเล็กน้อยนะคะเวลาการใส่สารใดๆที่อยู่ในกลุ่มของโซเดียมนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมคลอไรด์ที่เราใช้เป็นเกลือนะคะก็ต้องดูปริมาณที่ใส่ด้วยนะคะเพราะมันมีส่งผลในเรื่องของความเค็มที่มันจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องการยึดจับน้ำแล้วก็โปรตีนนะคะแต่มีข้อกำหนดคือต้องใส่ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดนะคะไม่ได้ว่าจะใส่เยอะจะทำให้เนื้อโปรตีนมันดีมีความยืดหยุ่นมากขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าใส่ไปเยอะๆมันจะมีเลยเวลาทานนะคะจะรู้สึกมีรสเฟื่องๆในปากนะคะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใส่มากเกินไปนะคะแค่ให้ช่วยในการจับน้ำกับโปรตีนที่มันแยกกันอยู่กันคนละขั้วนะคะให้มันจับกันดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวฟู้ดเกรดนะคะโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตนะคะจะเป็นผงขาวๆเหมือนกันเนาะผงคล้ายๆของบอแลกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของแวคคัมทัมเบอร์นะคะเครื่องตัวนี้ก็อย่างที่บอกค่ะจะเป็นลักษณะถังปั่นหมุนนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการหมุนในส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจะทำให้เนื้อสัมผัสหรือทุกๆอย่างมีความสม่ำเสมอนะคะหลักการของเครื่องนี้ก็คือจะใช้ในเรื่องของการดูดอากาศออกนะคะออกจากตัวถังเนาะเพื่อให้เกิดสุญญากาศภายในถังนะคะแล้วก็หมุนอย่างช้าๆให้ตัวอย่างหมุนเข้ากันได้ดีนะคะเคลื่อนตัวชนกันอย่างเบาๆนะคะส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผงเล็กๆหรือชิ้นที่โตขึ้นมาก็จะทำให้การกระจายตัวได้ดีนะคะคราวนี้เรามาดูข้อดีของการใช้ของตัวแวคคัมทัมเบอร์นะคะข้อดีมีอะไรบ้างนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ข้อนะคะก็คือซึมซับเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือซึมซับตัวของตัวเครื่องหมักได้ดีนะคะน้ำต่างๆหรือที่เป็นเครื่องเทศที่เป็นผงหรือว่าส่วนผสมที่เป็นซอสต่างๆก็จะซึมซับเข้าไปในตัวหมักได้ดีนะคะทำให้เนื้อมีความนุ่มแล้วก็ฉ่ำนะคะเนื่องจากว่าโครงสร้างของเขาอะค่ะโดนปั่นผสมไปเรื่อยๆอย่างช้าๆก็จริงแต่ทำให้ตัวโครงสร้างของกล้ามเนื้อต่างๆอะค่ะเกิดการคลายตัวเนื้อสัมผัสที่ได้ก็จะมีลักษณะที่ไม่แข็งกระด้างนะคะลดเวลาในการหมักได้นะคะจากที่จะต้องหมักไว้หลายชั่วโมงก็จะเหลือเพียงไม่กี่นาทีนะคะลดน้ำค้างในเนื้อได้นะคะก็คือจะคงความชื้นทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่แห้งเกินไปนะคะเหมาะสมในการผลิตเชิงพาณิชย์นะคะก็คือในการผลิตปริมาณเยอะๆนะคะถ้าเป็นระดับครัวเรือนก็อาจจะไม่มีการใช้เครื่องตัวนี้อาจจะใช้มือเราในการนวดหรืออาจจะใช้เครื่องนวดที่เป็นหัวใบพัดธรรมดาเปิดเครื่องด้วยความแรงไม่มากนะคะเปิดช้าๆแล้วก็ค่อยให้นวดส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะตัวอย่างที่มักนิยมใช้เครื่องนี้นะคะในการผลิตระดับเชิงพาณิชย์ก็จะเป็นพวกหมูยอนะคะเป็นนักเก็ตนะคะพวกไส้กรอกเป็นซอสเศษนะคะเป็นแบบฟรังเฟิร์ตนะคะหรือเป็นแฮมต่างๆนะคะก็จะเป็นนิยมใช้เครื่องตัวนี้ในการช่วยทำงานนะคะคราวนี้เรามาดูตัวฟอสเฟตที่เป็นฟู้ดเกรดนะคะเมื่อกี้จากที่เกริ่นไปเมื่อกี้แล้วนะคะเราจะให้ชื่อย่อมันว่า STPP นะคะก็คือเป็นชื่อย่อของโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตนะคะตัวกลุ่มนี้จะนิยมใช้ในการผลิตลูกชิ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสารในกลุ่มนี้ก็มีอีกหลายตัวนะคะแล้วแต่เลือกใช้ได้นะคะวัตถุประสงค์อย่างที่บอกไปที่ใส่ลงไปก็คือที่จะปรับปรุงคุณภาพของตัวเนื้อความชุ่มของเนื้อความคงตัวของเนื้อการทำให้น้ำกับโปรตีนรวมตัวกันเข้ากันนะคะแล้วก็เก็บรักษาได้นานเพิ่มขึ้นประมาณนึงนะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็มันมีหมายเลขที่เรียกชื่อนะคะถ้าเป็นหมายเลข E ก็คือ E451 วงเล็บ I ตัวเล็กนะคะเรียกตามมาตรฐานของ EU นะคะต
ามหลักการของ EU แล้วเขาก็จะไม่ให้เขียนชื่อเต็มๆว่าโพลีไตรโพลีฟอสเฟตอย่างนี้แล้วนะคะเขาจะต้องให้เขียนเป็นชื่อแทนนะคะก็คือเป็นตัว E แบบนี้นั้นถ้าเราเห็นตัวชื่อแทนแบบนี้หลังอยู่บนซองบรรจุภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยเราลองกลับไปดูขนมอาหารทุกอย่างนะคะจะมีชื่อสารที่เป็นตัวเลขอื่นแทนเนี่ยค่ะพิมพ์เข้าไปหาใน Google เลยนะคะก็จะบอกเลยว่าชื่ออะไรนะคะใส่ได้ไม่เกินเท่าไหร่ตามกฎหมายอาหารประเทศนี้นี้นะคะถ้าเกิดจะใส่ได้เท่าไหร่บ้างนะคะแล้วเราสามารถเสิร์ชหาได้เลยนะเขาจะไม่บอกจงๆแล้วว่ามันคือโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตมันคือบอแลกมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้ชื่อตัวตามมาตรฐาน EU แทนนะคะจุดประสงค์นะคะที่จะใส่ STPP ตัวนี้เพื่ออะไรบอกไปแล้วเนาะทำให้มันชุ่มน้ำหรืออุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะคะเมื่อผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการให้ความร้อนการให้ความเย็นหรือการแช่แข็งต่างๆนะคะไม่ได้ใส่ในลูกชิ้นอย่างเดียวไม่ได้ใส่ในหมูยออย่างเดียวยังใส่ในอาหารทะเลนะคะที่เป็นอาหารสดเขาก็จะมีการแช่สารกลุ่มนี้ลงไปนะคะทำให้เนื้อสัมผัสของอาหารทะเลมีความเด้งเหมือนกันนะคะจะสังเกตเลยว่าเนื้ออาหารทะเลในท้องตลาดถ้าเป็นแบบแช่ฟรีซมาขายเนี่ยจะมีความเด้งตรงนี้เหมือนกันไม่เหมือนเราแกะสดใหม่ๆนะคะการปรับสภาพ pH นะคะทำให้เสถียรภาพของโปรตีนดียิ่งขึ้นนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยก็คือเวลาเราใช้เครื่องปั่นผสมที่มีความร้อนเล็กน้อยเนี่ยมันจะทำให้ pH ของเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็น emulsifier ช่วยให้น้ำกับไขมันไม่แยกตัวออกจากกันนะคะตอนที่เราปั่นผสมซึ่งน้ำกับไขมันมันจะอยู่กันคนละขั้วอยู่แล้วนะคะมันไม่สามารถรวมกันได้นั้นมันจะต้องมีสารเชื่อมกันนะคะมีตัวเชื่อมที่จะทำให้มันเกิดการเชื่อมกันได้นะคะก็จะเป็นสารตัวกลุ่มนี้เหมือนกันทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสีนะคะอาจจะใช้ในเครื่องดื่มบางประเภทนั้นเครื่องดื่มบางประเภทเราจะเห็นเลยว่าไม่ตกตะกอนไม่เกิดสารแขวนลอยนะคะนั้นการใส่สารเพิ่มเนื้อลงไปหรือสารในเรื่องของ emulsifier ลงไปก็จะช่วยในเรื่องผลิตภัณฑ์อื่นได้ด้วยนะคะยับยั้งจุลินทรีย์บางชนิดนะคะทำให้สามารถเก็บอาหารได้ยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าจะทำให้จุลินทรีย์เสียชีวิตหรือตายไปเลยนะคะแค่ยับยั้งเฉยๆทำให้ผลิตภัณฑ์เราเก็บได้นานเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะคะข้อควรระวังในการใช้สารเคมีทุกๆตัวมีข้อควรระวังอยู่แล้วนะคะอย่างตัวนี้นะคะข้อควรระวังเลยคือต้องใช้ในปริมาณที่กฎหมายอนุญาตแล้วก็คือไม่ควรเกิน 0.5 ถึง 1% ของน้ำหนักวัตถุดิบนะคะนั้นเราต้องไปดูก่อนเวลาเราจะทำงานว่าใน1สูตรนะคะวัตถุดิบเราหนักเท่าไหร่นะคะแล้วคำนวณออกมาว่าไม่เกิน 0.5 ถึง 1% เนี่ยควรใส่เท่าไหร่นะคะถ้าเราใส่เกินไปอย่างที่บอกเลยก็คือ1ผลิตภัณฑ์นะคะจะมีกลิ่นรสตกค้างนะคะจะไม่ได้เป็นกลิ่นรสที่พึงประสงค์สำหรับการเป็นลูกชิ้นเลยนะคะแล้วใส่มากเกินไปก็จะมีผลเสียอย่างที่บอกไปพิษเฉียบพันธุ์พิษเรื้อรังนะคะตรงนี้ก็ต้องควรระวังด้วยนะคะใช้มากเกินไปอาจเกิดเป็นคราบนะคะอาจจะหนึบเกินไปหรือแข็งเกินไปนะคะบริโภคแล้วมันไม่ดีต่อระบบร่างกายนะคะควรใช้เป็นฟู้ดเกรดเท่านั้นนะคะย้ำนะคะถ้าเราทำผลิตภัณฑ์อาหารทุกๆผลิตภัณฑ์สารเคมีอาจจะชื่อเหมือนกันทั้งทางด้านอาหารและทางด้านเคมีนะคะนั้นเวลาเราไปซื้อตามร้านที่เขาขายอะค่ะเราจะมาทำผลิตภัณฑ์อาหารเราก็ควรจะบอกเขาว่าเอาสารชื่อนี้นะคะแต่เขาเป็นที่ใช้ในอาหารเท่านั้นนะคะหรือบอกเขาว่าเป็นฟู้ดเกรดไม่ใช่เป็นเกรดเคมีนะคะเพราะนั้นแล้วอย่าเราเอาไปซื้อชื่อสารเดียวกันแต่เราซื้อผิดเกรดเนี่ยมาใช้งานปุ๊บก็จะมีข้อเสียทันทีเลยนะคะนั้นทานเข้าไปเนี่ยต้องมีอ้วกอาเจียนอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะคะนั้นตรงนี้ต้องระวังเลยในฐานะผู้ผลิตต้องมีความรู้เบื้องต้นนะคะในการที่จะประกอบอาหารหรือการที่จะผลิตอาหารสักอย่างหนึ่งต้องอย่างน้อยทำให้ถูกวิธีการแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับในการผลิตอาหารด้วยนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างในท้องตลาดเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าที่ใช้สารเสริมเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตระกูลพวกอาหารแปรรูปนะคะก็จะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกแฮมนักเก็ตต่างๆนะคะตามภาพเลยหรืออาหารทะเลต่างๆที่แช่ขายอยู่ในตามท้องตลาดนะคะนั้นสรุปเลยการใช้สารเคมีนะคะใช้แต่พอดีใช้ไม่เกินตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อที่จะส่งผลให้เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์นั้นๆให้มีคุณลักษณะที่ดีได้นะคะหากใช้เกินไปก็จะไม่ผ่าน
ตามมาตรฐานของอย.นะคะแล้วก็กฎหมายอาหารก็จะไม่ผ่านไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็คือส่งขายก็ไม่ได้พอขายแล้วชื่อเสียงเราก็เสียนะคะนั้นการที่จะทำให้แบรนด์หนึ่งชื่อเสียงเสียแล้วกลับมายืนครองตลาดได้อีกก็เป็นไปได้ยากนะคะนั้นเราต้องทำตั้งแต่แรกให้ดีเลยและรักษาคุณภาพตรงนี้ไว้ให้ตลอดนะคะเพื่อที่จะให้แบรนด์ของเราไปก้าวไกลไประดับโลกได้นะคะคราวนี้เรามาดูเมนูอาหารของลูกชิ้นสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะถึงเป็นเมนูอาหารที่ยอดนิยมนะคะในคนไทยนะคะซึ่งในลูกชิ้นนะคะอย่างที่รู้อยู่แล้วมีทั้งที่เป็นเนื้อเนียนแบบบ้านเราประเทศเรานะคะหรือเป็นลักษณะเนื้อบดผสมเครื่องเทศแล้วปั้นเป็นก้อนๆเหมือนของฝั่งยุโรปนะคะก็มีหลากหลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นๆนะคะนั้นการที่จะเอามาปรับใช้ให้เข้าให้เหมาะกับท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็เลือกลักษณะให้มันตรงกับความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีลูกชิ้นที่มาจากเนื้อสัตว์เองแล้วก็เป็นลูกชิ้นที่มาจากส่วนผสมที่มาจากเต้าหู้จากธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีหลากหลายมากขึ้นตอนนี้ก็ที่ฮิตๆกันเลยก็จากแพนเบดนะคะก็คือจากพืชต่างๆเนี่ยนั้นมาเข้ามาเป็นในส่วนผสมทานได้ทั้งเจทานได้ทั้งมังสวิรัตนะคะดีต่อผู้บริโภคที่รักสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือจะมีหลากหลายแบบเลยในปัจจุบันอย่างลูกชิ้นเจหรือวีแกนนะคะก็จะนิยมใช้โปรตีนจากพืชเป็นหลักนะคะในการทำอาจจะมีใช้ส่วนของโปรตีนจากถั่วเหลืองจากข้าวสาลีจากข้าวโอ๊ตต่างๆนะคะจากถั่วลันเตาก็ได้นะคะสีตรงเนี้ยก็จะไปออกอยู่ในรูปของลูกชิ้นได้นั้นสีในตัวธัญพืชเองก็ส่งผลต่อตัวของตัวเนื้อลูกชิ้นได้เหมือนกันนะคะหรือการใช้หัวบุกต่างๆนะคะก็จะไปในเรื่องของการเพิ่มความเหนียวหนึบให้กับตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มตัวเส้นใยอาหารที่มีประโยชน์ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ได้นะคะการใช้ตัวเห็ดต่างๆด้วยนะคะเห็ดเดี๋ยวนี้ก็นิยมเอามาใช้มากมายอย่างเห็ดเยอะๆเลยเห็ดออรินจิเนี่ยนะคะก็เลยเอามาทั้งย่างปิ้งทอดได้มากมายเลยนะคะลูกชิ้นจากผักหรือมีส่วนผสมของผักลงไปเป็นส่วนผสมทำไมควรมีลูกชิ้นจากผักลงไปเป็นส่วนผสมเพราะบางทีลูกชิ้นเด็กๆก็ชอบทานมากนะคะแต่ว่าเด็กก็จะเลือกที่จะไม่เจอผักเนาะเราอาจจะเอาผักเนี่ยค่ะไปทำเป็นผงหรือทำเป็นชิ้นเล็กๆหรือหากเป็นผักแห้งใบเล็กก็ได้นะคะหรือน้ำผักก็ได้ค่ะเอาเข้ามาเป็นส่วนผสมในตัวอาหารเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเด็กก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็ยังได้เส้นอย่างน้อยไม่ได้วิตามินกับเกลือแร่แล้วเนาะเพราะสูญเสียไปกับความร้อนแล้วเงี้ยนะคะแต่อาจจะได้ตัวเส้นใยที่ยังมีประโยชน์อยู่ยังมาเป็นส่วนผสมให้เด็กได้ทานนะคะหรือผู้สูงวัยนะคะที่ไม่สามารถที่จะเคี้ยวเส้นใยจากผักได้แล้วบางทีมันเป็นเสี้ยนหรือเป็นเส้นใยแบบค่อนข้างที่จะเหนียวเงี้ยนะคะก็อาจจะเอาเข้ามาทดแทนลงไปในผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบให้เขาได้ทานให้เขาได้รับประโยชน์จากผักในด้านอื่นได้ด้วยนะคะลูกชิ้นที่มีส่วนผสมของตัวเต้าหู้นะคะก็จะใช้ตัวส่วนผสมจากเต้าหู้เป็นส่วนผสมหลักซึ่งเต้าหู้เราทราบเป็นอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะผลิตมาจากตัวถั่วเหลืองนะคะเป็นส่วนผสมหลักอยู่แล้วก็จะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมจากพืชเลยนะคะมีตัวโปรตีนปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์แต่เนื้อสัตว์ก็คือมีมากกว่านะคะแต่ว่านี่ก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะและถ้าในกลุ่มของตัวธัญพืชนะคะก็จะให้ความที่นุ่มนวลเหมือนกันให้คิดถึงเต้าหู้อะค่ะมีทั้งเต้าหู้อ่อนเต้าหู้แข็งนะคะตรงนี้ก็จะมีความนุ่มความเนียนที่แตกต่างกันนะคะแต่การที่เราจะนำเต้าหู้หรือโปรตีนจากพืชตัวนี้มาใช้นะคะเราก็จะเอามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำลูกชิ้นในการขึ้นรูปนะคะเพื่อให้ตัวของตัวสีของเต้าหู้ที่ออกขาวๆเนียนๆนะคะเป็นสีในตัวของตัวเนื้อลูกชิ้นได้เลยนะคะการเติบโตของตลาดแล้วก็ประโยชน์ที่ได้นะคะตอนนี้จะมีการเติบโตของทางด้านของกระแสรักสุขภาพค่อนข้างที่จะมาแรงมากๆนะคะก็จะมีการนำแพนเบดอย่างที่บอกมาใช้นะคะหรือนำวัตถุดิบจากธัญพืชอื่นมาทดแทนการใส่เนื้อสัตว์นะคะเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็เนื้อสัมผัสรสชาติรูปแบบยังคล้ายเดิม
ที่สุดนะคะและที่สำคัญเลยก็คือลดการใช้เนื้อสัตว์จะเป็นการช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของปศุสัตว์นะคะการใช้เนื้อสัตว์นั่นเองเนาะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากสัตว์ด้วยในการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ในเรื่องของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะประโยชน์ของลูกชิ้นจากพืชนะคะเราได้ยินคำว่าจากพืชเราอยู่รู้จะต้องกลับกันกับลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์อยู่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ไขมันเนาะตรงนี้จะควบคุมได้ดีและเส้นใยอาหารก็จะสูงกว่านะคะแล้วก็ถ้าได้สิ่งเหล่านี้ก็คือกระบวนการขับถ่ายก็จะดียิ่งขึ้นด้วยนะคะป้องกันโรคที่เกิดจากความเสี่ยงจากการบริโภคเนื้อสัตว์พวกโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหรือโรคเบาหวานต่างๆแล้วก็สำคัญก็คือดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือลดในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะต่างๆออกมาจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เดี๋ยวนี้ในเรื่องของโปรตีนจากพืชนะคะก็จะมีการทำฉลากการทำแบรนด์อะไรที่แบบดูสดใสดูสวยหน้าจับหน้าต้องหน้าเลือกซื้อมารับประทานเยอะนะคะก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภคได้นะคะคราวนี้เรามาดูเมนูนะคะที่นิยมเลยของคนไทยนะคะที่เป็น number 1เลยเนาะก็คือลูกชิ้นปิ้งนะคะต้องเห็นทุกที่ทั่วทิศทั่วไทยเห็นทุกงานไม่มันจะเป็นงานวัดงานบุญงานบวชงานเทศกาลงานเฉลิมฉลองประจำปีงานแฟร์งานตลาดเช้าเย็นมีทุกที่นะคะเรามาก็จะเห็นแบบนี้เลยค่ะก็คือเสียบไม้แล้วก็ปิ้งไม่เสียบไม้ปิ้งก็เสียบไม้ทอดนะคะถ้าปิ้งหน่อยก็คือดีสำหรับคนที่เขาบอกว่าไม่ปิดดีต่อสุขภาพหน่อยในเรื่องของไม่ได้น้ำมันแต่คนที่บอกว่าปิ้งมันมีไหมมีดำๆติดมาเป็นสารก่อมะเร็งอันนี้ก็แล้วแต่คนซื้อจะเลือกแบบไหนนะคะแต่ก็คือปิ้งร้อนๆตรงนั้นแล้วก็ทานเลยมันก็อร่อยพร้อมกับน้ำจิ้มที่ชูรสมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้ลูกชิ้นปิ้งขายง่ายต้นทุนต่ำแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมีทุกงานเลยนะคะแล้วก็อาจจะทานกับเครื่องเคียงต่างๆก็ไปตัดหวานตัดเลี่ยนได้อีกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่ยอดฮิตเลยเนาะลูกชิ้นทอดเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะจะปิ้งจะทอดต่างกันตรงไหนบ้างแล้วก็อีกอย่างจุดเด่นเลยคนชอบลูกชิ้นทอดก็คือกรอบนอกนุ่มในอย่างเงี้ยนะคะเราเคยได้ยินคำนี้เนาะกรอบนอกนุ่มในหรือว่าเป็นลูกชิ้นระเบิดกรอบแบบทั้งชิ้นเลยก็คือต้องทอดนานๆอมน้ำมันเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือลูกชิ้นระเบิดคือกัดแล้วต้องกรอบเลยถ้าไม่กรอบนี่คือไม่ได้แน่นอนสำหรับสายลูกชิ้นทอดนะคะเสิร์ฟคู่กับลูกชิ้นร้อนๆแล้วก็ราดน้ำจิ้มเนาะแล้วก็ทานเนาะอร่อยฟินไปเลยนะคะอาจจะเสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงต่างๆด้วยก็ได้นะคะอีกเมนูหนึ่งค่ะลูกชิ้นลวกอันนี้มักจะเห็นตามร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารระดับกลางภัตตาคารนะคะก็เกิดถ้าเขาขายลูกชิ้นลวกมักจะเห็นตามร้านลูกชิ้นปลาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีเมนูเกี่ยวกับที่เป็นลูกชิ้นปลาหลายๆเมนูใช่ไหมคะเป็นลูกชิ้นกลมลูกชิ้นยาวๆเป็นลักบี้หรือเป็นลูกชิ้นเป็นแท่งยาวๆเป็นหือกล้วยหรือเป็นลูกชิ้นเกี๊ยวปลาค่ะก็คือมีแผ่นที่ผสมจากเนื้อปลาใส่ไส้หมูไส้กุ้งอย่างในอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะทำเป็นเมนูลูกชิ้นลวกราดอะไรนะโรยผักเล็กน้อยราดกระเทียมเจียวนิดหน่อยเพิ่มความหอมอย่างเงี้ยนะคะถ้าตัวลูกชิ้นมันดีเองอะค่ะกินแค่ลูกชิ้นลวกนี้ก็ดีแหละเพราะว่าไม่ได้รับสารปิ้งเนาะสารก่อมะเร็งไม่ได้รับน้ำมันแบบทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าลูกชิ้นที่อร่อยเลยอะแค่ลวกก็อร่อยแล้วแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดหนึ่งนะคะก็ฟินแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวเสิร์ฟตัวลูกชิ้นที่แบบว่ามีรสชาติที่จัดจ้านอยู่แล้วในตัวนะคะมันจะเป็นลูกชิ้นลวกนะคะหรือเป็นยำนี่ก็จะเป็นเมนูที่แบบแซ่บอยู่คู่กับคนไทยเลยเนาะทุกตลาดทุกงานเทศกาลจะต้องมียำลูกชิ้นใช่ไหมคะมียำมาม่ายำทะเลนู่นอย่างก็จะมีการใส่ลูกชิ้นตรงนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีทั้งลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นวัวลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นโอ้เยอะแยะเลยนะคะใส่ผสมลงไปหรือบางคนไม่เอาเส้นไม่เอาส่วนผสมอื่นเลยเอาแต่เรียกว่ายำลูกชิ้นอย่างเดียวเพียวๆเลยก็คือต้องแซ่บที่น้ำยำแน่นอนนะคะแล้วก็กินกับอะไรกินกับผักเครื่องเคียงต่างๆนะคะที่อยู่ในเมนูยำนะคะตัวนี้ก็คือจะทานเพลินๆได้นะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็จะมีเป็นลูกชิ้นน้ำใสลูกชิ้นต้มยำลูกชิ้น
เอ็นบะหมี่อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะเป็นเกาเหลาก็ได้นะคะยังไงก็จะมีลูกชิ้นอยู่ในก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามก็จะต้องประกอบไปเส้นมีผักใช่ไหมคะมีอาจจะมีชิ้นเนื้อหมูแต่ยังไงก็ต้องมีลูกชิ้นสักอย่างหรูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมีลูกชิ้นทั้งแบบนิ่มแบบกรอบต่างๆเนี่ยผสมลงไปอู้พูดแล้วก็แบบทําให้ลูกถึงอยากทานลูกชิ้นเลยเนาะอยากกินก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเลยนะคะลูกชิ้นก็มีหลายแบบผสมกับน้ําซุปเนาะกินแล้วก็จะโล่งคอด้วยนะคะเราปรุงเองได้ถูกมั้ยคะก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นอีกเมนูนึงที่ยอดนิยมก็คือปรุงตามใจเราเองได้ไม่ต้องให้คนขายเป็นคนปรุงนะคะเราก็ปรุงตามใจเราทําให้อร่อยในแบบแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะอันนี้ก็จะทานได้ง่ายทําได้หลากหลายเมนูนะคะเมนูต่อมาค่ะนำลูกชิ้นไปผัดเป็นกับข้าวหรือเป็นอาหารเนี่ยนะคะก็อาจจะผัดพริกแกงพริกเผาหรือผัดพริกเขียวผักพริกสามสีต่างๆหรือเป็นแกงน้ำนะน้ำยาราดขนมจีนก็จะมีลูกชิ้นผสมด้วยน้ำยากะทิก็จะมีน้ำยาปากต้องมีลูกชิ้นอยู่ในจานนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะกินกับขนมจีนก็มีกินกับเส้นหมี่ขาวก็ได้หรือว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้ใช่ไหมคะแล้วลูกชิ้นอย่างเนี้ยก็จะเอาไปเป็นส่วนผสมได้อยู่ในทุกๆเมนูลูกชิ้นอยู่ในหม้อชาบูตอนนี้แบบฮิตมาแรงมากนะคะยังไงก็ต้องมีเมนูลูกชิ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นระเบิดลูกชิ้นเอาหลายแบบมีทั้งลูกชิ้นเนียลูกชิ้นปั้นก้อนที่เป็นเนื้อบดอะค่ะมาปั้นก็มีใช่ไหมคะลูกชิ้นชื่อร้านนั้นก็จะมีเทคนิคหรือก็จะมีซิกเนเจอร์ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะก็จะมาใส่ลงไปด้วยนั้นคนเราเวลาไปกินชาบูนอกจากจะกินหมูสไลด์เนื้อสไลด์แล้วก็จะมีลูกชิ้นเนี่ยค่ะที่คนเขาก็ต้องอยากทานด้วยใช่ไหมพอทานลงไปก็จะมีแบบความอร่อยความแน่นท้องที่แตกต่างกันไปนะคะคราวนี้เรามาดูสาเหตุหรือนะคะว่าทำไมลูกชิ้นถึงได้รับความนิยมในไทยเนื้อจากของตอนที่แล้วรวมถึงกับตอนนี้ด้วยนะคะสิ่งแรกเลยก็คือเข้าถึงง่ายนะคะมีขายได้ทุกที่หรือเกือบทุกที่นะคะต้นทุนในของพ่อค้าเองก็ไม่แพงมากนะคะผู้ซื้อเองก็ซื้อไม่ต้องแพงมากก็สามารถกินได้ลองท้องได้อยู่ได้ระหว่างวันนะคะก็คือมันเข้ากันเลยเนาะทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนะคะกินได้ทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กกลางคนจนผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รสชาติไม่ได้แบบรสชาติเผ็ดหรือจืดเกินไปรสชาติกลางๆมันไปแซ่บที่น้ำจิ้มนั้นน้ำจิ้มก็คือแล้วแต่ละบุคคลเลยนะคะแล้วก็เก็บได้นานมากกว่าเนื้อสัตว์ปกติเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้ระหว่างหิวอาจไม่กินเป็นมื้อหลักไม่กินเป็นอาหารหลักไม่กินเป็นกับข้าวหลักแต่อาจจะกินเป็นระหว่างวันหรือเป็นอาหารทานเล่นอย่างที่บอกว่าตอบโจทย์ว่าเป็นอาหารทานเล่นบางคนทานเป็นอาหารเล่นแบบจริงจังเลยก็มีก็คือทานแล้วอิ่มเลยไม่ต้องกินข้าวและมื้อนี้เป็นมื้อเที่ยงฉันกินลูกชิ้นจนทานเล่นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นมื้อหลักตอบโจทย์ได้หมดเลยนะคะนั้นลูกชิ้นจึงไม่แปลกเลยถึงอยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอดนะคะนั้นขอสรุปว่าทำไมลูกชิ้นถึงอยู่นิยมในคนไทยนะคะก็คือว่าลูกชิ้นไม่ใช่แค่อาหารธรรมดานะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของการทานผสมผสานทั้งความอร่อยความสะดวกความรวดเร็วความคิดสร้างสรรค์ถ้าเป็นแบบฟิวชั่นหน่อยเนาะแล้วก็สามารถไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะแล้วก็เมนูรสชาติขึ้นอยู่กับคนทำเป็นคนปรุงเลยว่าอยากได้รสไหนนำเผ็ดนำเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็สามารถทานได้หลากหลายคนทานกันระหว่างหมู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ได้ด้วยนะคะอันนี้เรารวบรวมมาเป็นเมนูลูกชิ้นของฝั่งตะวันตกบ้างนะคะเอามาเสิร์ฟให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเมนูที่เคยทานมาบ้างแล้วก็อาจจะมีปนอยู่ในนี้บ้างนะคะหรือเป็นเมนูที่ยังไม่เคยทานเลยแต่เผื่อสักวันนึงนะคะผู้ชมไปเจออ่ะจะได้รู้จักคร่าวๆบ้างนะคะแล้วจะหยิบยกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเมนูที่1ค่ะสปาเกตตี้แล้วก็มีทบอลนะคะก็จะเป็นเมนูเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมนูคลาสสิกเนาะที่ของชาวอเมริกัน
เชื้อสายอิตาลีนะคะนิยมรับประทานแล้วก็ดังไปทั่วโลกเลยนั่นก็คือสปาเกตตี้นะคะแล้วก็จะทานคู่กับมีดบอลเนื้อแน่นๆนะคะเหมือนในรูปนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเครื่องเทศประจำท้องถิ่นของเขาก็จะมีอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นกระเทียมออริกาโนหรือพาสลีย์ต่างๆนะคะนิยมใส่กับซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะเพื่อความอูมามิเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ไปผัดร้อนให้สุกต้มให้ตัวมีดบอลนะคะมีรสชาติของตัวเครื่องเทศแล้วก็ตัวซอสมะเขือเทศซึมเข้าไปในตัวมีดบอลก็จะมีรสชาติที่ชุ่มฉ่ำมากขึ้นนะคะนิยมบริโภคนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะได้รับความนิยมมากเลยแล้วก็บ้านเราก็ยังได้รับอิทธิพลนี้มาตั้งนานแล้วนะคะในการที่ทานเมนูสปาเกตตี้นะคะกับตัววัตถุดิบอื่นๆนะคะให้ซึ่งสปาเกตตี้อ่ะก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเหมือนข้าวเราทานข้าวเป็นหลักใช่ไหมคะคนไทยแต่ถ้าของต่างประเทศเขานิยมทานตัวเส้นสปาเกตตี้เป็นหลักนะคะซึ่งเส้นสปาเกตตี้เขาก็มีหลายรูปแบบนะคะมีแบบเป็นเส้นกลมเส้นแบนหรือเป็นแบบเป็นหลอดเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีหลายชื่อเรียกกันไปนะคะก็จะเป็นเมนูที่เป็นหลักๆของเขานะคะตัวถัดมานะคะสวีดิชมีทบอลนะคะนี่ก็จะเป็นตัวเมนูซิกเนเจอร์เหมือนกันของประเทศสวีเดนเขาเลยนะคะก็จะเป็นมีทบอลกลมๆเหมือนกันนะคะก็คือปั้นก้อนแบบนี้เหมือนกันได้พูดไปบ้างแล้วนะคะในตอนที่ผ่านมาก็คือจะนิยมเอามาปั้นก้อนแล้วก็ต้มเคี่ยวในกับในซอสนะคะและเวลาทานก็คือสามารถที่จะเอาไปแบบทานคู่กับเครื่องเคียงนะคะก็จะมีทั้งซอสซอสจากเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีตัวผักด้วยนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสกีวีข้างๆนะคะก็จะทำให้มีความชุ่มฉ่ำในการทำใครไปที่นี่ที่ประเทศสวีเดนนะคะก็อย่าลืมไปทานสวีดิชมีทบอลนะคะจะเป็นเมนูประจำชาติเขาเลยซึ่งอาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ส่วนประกอบหลักๆก็จะมีมีทบอลเนี่ยค่ะที่เป็นตัวองค์ประกอบหลักอยู่แล้วอยู่ในจานนะคะต่อมานะคะตัวมิสบอลซับนะคะหรือแซนด์วิชมิสบอลนะคะจะเป็นตัวแซนด์วิชสไตล์อเมริกันนะคะที่ได้รับความนิยมก็คือจะมีตัวมิสบอลนะคะตัวราดซอสแล้วโดยทั่วไปแล้วก็นิยมเป็นซอสตัวมะเขือเทศเข้มข้นนะคะผสมลงไปราดแล้วอาจจะมีชีสมอสซาเรลล่าชีสต่างใส่ลงไปแล้วก็ไปอบนะคะแล้วก็เสิร์ฟทานแบบร้อนๆนะคะก็จะแบบฟินเลยคนชอบทานชีสนะคะแล้วก็มีความฉ่ำของตัวมะเขือเทศด้วยเนาะแล้วก็มีตัวขนมปังกรอบๆด้วยเนี่ยนะคะก็จะอร่อยเลยเข้ากันได้ดีมากนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะกรอบนอกนุ่มในนะคะก็คือตัวผิวสัมผัสของตัวขนมปังก็จะกรอบๆเหมือนโดนกริลมาแล้วนะคะตัวเนื้อสัมผัสก็จะมีความจุ๊ยซี่ความชุ่มฉ่ำอยู่ภายในแล้วก็ท็อปปิ้งกับตัวชีสที่เป็นชีสยืดมอสซาเรลล่าชีสข้างบนด้วยนะคะก็จะมีความอร่อยลงตัวกันนะคะตัวถัดไปนะคะค็อกเทลมีทบอลนะคะชื่อมันบอกอยู่แล้วเนาะมันเป็นลักษณะเป็นค็อกเทลนะคะก็คือเป็นมีทบอลขนาดเล็กเนี่ยแหละค่ะปั้นเป็นก้อนเหมือนทุกแบบเลยนะคะต่างกันแค่เครื่องเทศตามแต่ละท้องถิ่นนะคะนิยมใช้ในตามงานปาร์ตี้งานเทศกาลต่างๆนะคะก็คือสามารถกินจิ้มแล้วก็ทิ้งไม้ตัวนั้นอะไปได้เลยหรือว่าจิ้มตัวมีทบอลแล้วก็ไปจิ้มกับตัวซอสต่างๆนะคะแล้วก็จะมีรสชาติต่างๆจากซอสบาร์บีคิวซอสมะเขือเทศซอสพริกต่างๆหรือซอสจากองุ่นก็แล้วแต่นะคะมันก็จะตัดกับตัวมีทบอลกินแล้วก็จะไม่เลี่ยนนะคะความสะดวกก็คือรับประทานแล้วก็มีความเขาเรียกว่านะมีความสนุกสนานในการรับประทานด้วยนะคะไม่ต้องนั่งทานเป็นมื้อหลักเนาะสามารถกินไปหรือแบบคุยไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบมีทบอลค็อกเทลนะคะตัวถัดไปค่ะเป็นเมนูคลาสสิกของชาวอเมริกันนะคะตั้งชื่อตามลักษณะที่มีเมล็ดข้าวบาเล่อยู่ในตัวมีทบอลก็จะมีการใส่ส่วนผสมของตัวข้าวตัวนี้ลงไปด้วยนะคะทำให้ดูลักษณะมันเป็นเหมือนพวกขนเม่นก็คือมันจะแทงๆเป็นเส้นเล็กๆขึ้นมานะคะจะมีการใช้ซอสมะเขือเทศอย่างที่บอกลงไปนะคะในการตัวทำตัวต้มเคี่ยวตัวนี้ในซุปนะคะสีก็จะมีลักษณะออกแดงๆนะคะอาจจะนิยมทำกันในงานเทศกาล
งานพบปะครอบครัวเป็นแบบ family อย่างนี้นะคะกินแล้วจะรู้สึกแบบว่าฮิวใจอบอุ่นใจเหมือนได้กลับมาบ้านทุกครั้งคิดถึงแม่รสชาติฝีมือแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นตัวอีกเมนูหนึ่งนะคะต่อมาเป็นมีทบอลสไตล์คาวบอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคาวบอยหน่อยก็จะแบบแรงๆหน่อยนะคะจะมีกลิ่นเน้นที่รสชาติแบบจัดจ้านแบบเข้มข้นเลยนะคะแบบอเมริกันแบบตะวันตกนะคะอาจจะมีการใส่ส่วนผสมพวกเบคอนซอสเบคอนแล้วก็พวกชีสพริกลงไปหน่อยนะคะเพราะว่าคนชาวอเมริกันตะวันตกเขาชอบ

ทานแบบเผ็ดมีรสเผ็ดหน่อยนะคะมีกลิ่นของเครื่องมีกลิ่นของเครื่องเทศที่ค่อนข้างที่จะแรงนะคะก็จะทำให้ตัวมีทบอลเนี่ยค่ะมีกลิ่นที่แบบว่าเฉพาะตัวของแต่ละท้องที่เขาเลยนะคะมักจะเสิร์ฟเป็นอาหารจานหลักหรือกินกับพวกข้าวหรือกับขนมปังก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคาวบอยมีทบอลนะคะสรุปนะคะในเรื่องของเมนูของลูกชิ้นของคนตะวันตกนะคะก็จะมีหลากหลายเมนูเนาะในเรื่องของทั้งการปรุงและการเสิร์ฟซึ่งแต่ละเมนูก็อย่างที่บอกจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะตามรสชาติแต่ละท้องถิ่นแต่ละวัตถุดิบแต่ละที่นะคะซึ่งทำให้ได้รับความนิยมทั้งในครัวเรือนแล้วก็ส่งผลต่อร้านอาหารทั่วโลกด้วยนะคะก็คืออย่างเช่นอย่างคนไทยเราไปอยู่ต่างประเทศไปเปิดร้านอาหารไทยที่นู่นเราก็จะไปทำอาหารไทยขายที่นั่นใช่ไหมคะคนที่เขามาทานเขาก็จะได้รับรสชาติที่เป็นแบบสไตล์ไทยๆอย่างคนต่างประเทศคนยุโรปหรือคนตะวันตกมาเปิดร้านมาอยู่ที่ประเทศไทยเรามาเปิดร้านเราก็จะได้รับรสชาติอาหารที่เป็นสไตล์อิตาเลียนสไตล์ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นรสชาติแท้ๆของเขาเองนะคะนั้นอาหารตามแต่ละที่ก็จะได้รสชาติซิกเนเจอร์ที่มีความแตกต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบนะคะเมนูคร่าวๆนะระหว่างลูกชิ้นตะวันออกกับลูกชิ้นตะวันตกนะคะเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างประเภทของตัวลูกชิ้นนะคะก็ถ้าเป็นของทางตะวันออกนะก็จะมีลูกชิ้นปลาหมูไก่อย่างเงี้ยมีลูกชิ้นติดเอ็นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นตะวันตกก็จะเป็นเนื้อบดเนื้อปั้นก้อนเงี้ยเขาจะนิยมแบบนั้นนะคะผิวสัมผัสของลูกชิ้นตะวันออกนะคะก็จะเป็นแบบมีความเด้งหนุบเคี้ยวได้นานนะคะแต่ถ้าเป็นของตะวันตกก็จะเนื้อจะนุ่มละเอียดหน่อยจะไม่ได้เด้งนะคะแล้วก็เมนูยอดฮิตของตะวันออกเลยก็คือจะเป็นลูกชิ้นปิ้งทอดยำอย่างเงี้ยนะคะอย่างของตะวันตกก็จะเป็นมีทบอลสปาเกตตี้สวีดิชอะไรเงี้ยนะคะรสชาตินะคะในเรื่องของรสชาติของตะวันออกก็กินคู่กับน้ำจิ้มนะคะจะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเลยแต่ของตะวันตกเขาจะออกรสชาติเค็มหอมมันแล้วก็กลิ่นของเครื่องเทศของค่านี้จะจัดจ้านนะคะซอสนะคะรสชาติของซอสน้ำจิ้มตะวันออกนี่ชัดเจนเลยนะคะแต่ถ้าของตะวันตกก็จะมีรสพวกซอสมะเขือเทศเข้มข้นซอสเกรวี่ซอสครีมอะไรอย่างนี้นะคะวิธีปรุงของทางตะวันออกก็จะเป็นปิ้งทอดลวกต้มในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตะวันตกก็จะเป็นอบในเตาหรือไม่ก็ทอดกระทะตุ๋นในน้ำซอสนะคะการบริโภคคู่กับนะคะนิยมบริโภคคู่กับข้าวในทางตะวันออกเนาะส่วนในทางตะวันตกก็จะกินพวกเส้นสปาเกตตี้กับพาสต้านะคะการบริโภคลูกชิ้นในของตะวันออกก็นิยมอาจจะบริโภคเป็นของว่างหรือกินคู่กับอาหารเป็นกับข้าวนะคะส่วนทางตะวันตกก็จะเป็นอาหารจานหลักเสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงนะคะรูปร่างของตะวันออกก็จะเป็นขนาดเล็กกลางนะคะมีไส้หรืออาจไม่มีไส้นะคะส่วนของตะวันตกก็จะมีรูปร่างที่เป็นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็การจัดเสิร์ฟของตะวันออกก็จะเสิร์ฟพร้อมแบบเสียบไม้หรือเป็นถ้วยพร้อมอยู่ในแพ็คอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าตะวันตกก็จะเสิร์ฟเป็นจานเป็นอาหารจานหลักเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปให้ดูเปรียบเทียบนะคะฝั่งของตะวันออกก็จะเป็นเนื้อเนียนเนาะปิ้งย่างทอดว่าไปนะคะจะกินกับน้ำจิ้มมีรสชาติที่แบบจัดจ้านนะคะส่วนของตะวันตกก็จะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อบดนะคะปั้นก้อนต่างๆต้มอยู่ในซอสเกรวี่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นต่างๆนะคะแล้วก็เสิร์ฟกินอยู่กับเครื่องเคียงต่างๆนะก็จะมีขึ้นมีกลิ่นของเครื่องเทศเฉพาะท้องถิ่นที่จัดจ้านไปนะคะตอนนี้จะเป็นวิธีการดูของแต่ละแบบนะคะมีความแตกต่างที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะคราวนี้มาถึงคำถามนะคะของท้ายบทนี้เนาะยกตัวอย่างคำถามนะคะว่าลูกชิ้นหมูยี่ห้อไหนอร่อยและขายดีที่สุดในท้องตลาดในปีที่ผ่านมานะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนทำการหาข้อมูลนะคะหรือว่าหน่วยงานหรือเว็บไซต์ไหนนะคะเป็นผู้หาข้อมูลถ้าอย่างอันนี้นะคะ
ลูกชิ้นอันไหนเนาะขายดีที่สุดที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นลูกชิ้นหมูขายดีในแพลตฟอร์มของออนไลน์นะคะทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee เลยเงี้ยนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อที่2ขายดีในแพลตฟอร์ม Lazada กับ Shopee เหมือนกันมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อที่คนนิยมและรับประทานในปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะว่าอยากชอบยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนเพราะตามแต่ละท้องที่หรืออยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในต่างจังหวัดก็อาจจะมียี่ห้อที่ต่างกันถ้าบางยี่ห้ออาจจะไปขายไม่ถึงในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะก็จะมียี่ห้อเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆอีกนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคด้วยนะคะว่าชอบรสชาติของยี่ห้อไหนมากกว่านะคะก็มีหลากหลายช่องทางในการสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มออนไลน์มีเยอะแยะมากมายเลยคราวนี้หัวข้อหนึ่งก็คืออยากจะให้เห็นถึงอันตรายนะคะของการรับประทานลูกชิ้นจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะพูดถึงในข้อดีของลูกชิ้นว่าเป็นอาหารที่ทานง่ายอย่างเงี้ยนะคะเข้าถึงได้ของผู้บริโภคทุกวัยทุกประเภททุกวัยเลยราคาจับต้องได้ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็คือสามารถเริ่มธุรกิจได้ถ้ายังไม่มีธุรกิจอื่นๆในใจเพราะต้นทุนไม่ได้สูงมากเพราะว่าขายยังไงก็พอขายได้เพราะว่าคนทานกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ต้องผลิตเองนะคะแค่ซื้อมาทอดหรือมาเสียบย่างหรือเอาไปแปรรูปกับเมนูอื่นก็ได้แล้วก็มีอาหารฟิวชั่นมีหน้าตาของลูกชิ้นที่หลากหลายจากสตรีทฟู้ดขึ้นไประดับโลกได้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศได้อย่างเงี้ยนะคะนั่นก็เหมือนแบบว่ามีแต่ข้อดีเนาะแต่อย่าลืมนะคะอาหารทุกประเภทก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีข้อเสียด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ได้พูดไปในบทนี้ก็จะพูดถึงสารเคมีที่เติมลงไปในตัวลูกชิ้นหรือวัตถุเจือปนนะคะที่ได้พูดไปว่าเวลาจะเลือกใช้สารเคมีควรที่จะต้องเลือกซื้อเป็นฟู้ดเกรดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราทำเป็นอาหารที่ให้ผู้บริโภคหรือคนเป็นคนทานนะคะไม่น่าจะทำให้ผู้บริโภคเกิดสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างเช่นเกิดพิษในร่างกายหรือเกิดพิษเฉียบพลันเกิดอ้วกอาเจียนเสียชีวิตได้เนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องดูอีกอย่างก็คือในเรื่องของกฎหมายอาหารปริมาณที่ใส่นะคะอันไหนประเทศไทยให้ใส่แล้วใส่ได้ไม่เกินเท่าไหร่หรืออันไหนต้องใส่แล้วหรืออันไหนโดนยกเลิกออกไปจากกฎหมายอาหารแล้วหรือผู้ผลิตอยากจะผลิตภัณฑ์ส่งขายต่างประเทศก็ต้องดูกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะนั้นไม่ใช่ว่าอาหารทุกตัวจะมีแต่อร่อยอย่างเดียวนะคะมันก็ต้องมีอันตรายที่จะต้องระวังที่จะต้องเรียนรู้ไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้เนาะในเรื่องของลูกชิ้นนะคะมาดู5ข้ออันตรายนะคะจากการกินลูกชิ้นที่ควรรู้เลยค่ะถ้าเราเจอลูกชิ้นสีแดงๆชมพูหรือมีสีที่เข้มขึ้นผิดปกติจากสีของลูกชิ้นเดิมอย่างเมื่อกี้ในตัวอย่างต้นๆจะเห็นแล้วเนาะว่าสีของลูกชิ้นเองจะออกสีขาวเนียนๆหน่อยขุ่นๆหน่อยนะคะนั่นคือสีที่ได้มาจากตัวเนื้อหมูเนาะแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปูก็จะออกสีออกแดงๆเล็กน้อยนี่ก็คือเป็นสีที่มีอยู่แล้วในตัวเนื้อสัตว์เขานะคะนั้นเราก็ควรที่จะทานลูกชิ้นให้มีสีให้เป็นสีธรรมชาติมากที่สุดนะคะอย่างเช่นถ้าลูกชิ้นอาจทำให้หัวใจและไตทำงานหนักได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีการใส่ทั้งสารปรุงแต่งลงไปวัตถุจุลปนอาหารลงไปทำให้เนื้อสัมผัสดีขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็การใส่สีต่างๆทำให้สีของตัวผลิตภัณฑ์น่าทานนะคะก็จะต้องมีข้อจำกัดนะคะในการใส่สีผสมอาหารด้วยตรงนี้ก็ต้องระวังนะการที่มีสีผสมอาหารอยู่มากมายหรือสารเคมีตัวนี้อยู่ก็จะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะในร่างกายเราหมดเลยนะคะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะคะอย่างคนชอบกินแล้วเก็บสะสมไว้มากก็อาจจะค่อยๆโผล่มาตอนเราที่อายุเยอะเพิ่มขึ้นนะคะลูกชิ้นไม่ได้มาตรฐานมีส่วนผสมของสารอ่ะตรงนี้นะคะต้องระวังเสี่ยงโรคอ้วนได้นะคะได้รับแคลอรี่เกินอย่างเมื่อกี้ที่บอกเนาะถ้ามีทางเลือกอื่นสำหรับคนที่เป็นวีแกนเจหรือทานเจใช่ไหมคะก็อาจจะไปทานลูกชิ้นจากธัญพืชใช่ไหมเพราะว่าจะมีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีแฟตที่ต่ำด้วยนะคะอันนี้ก็
อาจจะมีทางเลือกอื่นได้นะคะถ้าใครที่ยังเป็นสายลูกชิ้นอยู่แต่ว่าอยากจะลดในเรื่องโรคอ้วนเบาหวานหรือแคลอรี่ก็เปลี่ยนเป็นทานสายอื่นบ้างก็ได้นะคะเสี่ยงน้ำตาลเกินหรือโรคเบาหวานนะคะเสี่ยงสุดท้ายเลยก็เมื่อกี้มาบอกว่าปิ้งย่างหรือทอดตรงนี้ปิ้งย่างในเรื่องของสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็ทอดอย่างเรื่องของตัวสารก่อมะเร็งที่อยู่ในน้ำมันตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ต้องระวังเพราะเราเป็นผู้บริโภคอ่ะบางครั้งเราไม่ได้เป็นคนทอดเองหรือย่างเองเราจะไม่สามารถควบคุมระดับความสุกหรือระดับความไหม้ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะก็จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้มันอาจจะยังไม่เกิดวันนี้นะคะแต่ว่าอาจจะสะสมไว้ในร่างกายแล้วอาจจะเกิดในวันถัดไปเมื่ออายุเราเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้เป็นข้อควรระวัง5ข้อนะคะที่เอามาบอกกันเนาะมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียด้วยนะคะนั้นการทานอะไรก็ควรทานแต่พอดีไม่ควรทานเยอะเกินไปนะคะและในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในการเดินทางของลูกชิ้นนะคะบายอาจารย์ดวงในตอนถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำสั่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ

0: นี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
1: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
2: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลยโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
3: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
4: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี่
3: กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย

0: ฮ้ยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
1: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
2: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลย
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่4เราจะมาพูดถึงการจัดการคลังสินค้านะคะในเรื่องของคลังสินค้านะคะที่แล้วเราได้พูดถึงการจัดการสินค้าคงคลังนะซึ่งเป็นวัสดุสินค้าต่างๆที่อยู่ในคลังสินค้านะคะเพราะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของคลังสินค้านะที่มีเรื่องของความหมายแล้วก็การจัดการนะคะแล้วก็เราก็จะเอางานวิจัยนะเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและการลดต้นทุนโลจิสติกในคลังสินค้าเป็นเคสกรณีศึกษาบริษัทกาวอุตสาหกรรมมาให้ดูในเรื่องของการจัดการคลังสินค้านะคะซึ่งอย่าลืมว่าถ้าเราพูดในเรื่องของคลังเนี่ยในนั้นมันก็จะบูรณาการระหว่างตัวสินค้าตัวคลังแล้วก็มีเรื่องของศูนย์กระจายสินค้าซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันนะในตัวคลังสินค้าเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานนะที่ทำหน้าที่เป็นโซ่กลางระหว่างการจัดซื้อแล้วก็จัดหาวัตถุดิบและโรงงานนะและระหว่างโรงงานกับการจัดจำหน่ายไปจนถึงมือผู้บริโภค

ทางนี้นะการจัดการคลังสินค้าก็จะมีประสิทธิภาพนะซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดต้นทุนโลจิสติกเพื่อให้กิจการนั้นสามารถแข่งกับคู่แข่งได้นะคะในการจัดการคลังสินค้านะคะก็

กรที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคู่แข่งขันจำนวนมากนะอย่างอุตสาหกรรมกาวนะที่มีผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมที่จะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมตลอดเวลาการสร้างมูลค่าเพิ่มนะจากสิ่งที่มีอยู่โดยไม่ต้องลงทุนในทรัพยากรเพิ่มเติมถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเน้นในเรื่องของทำเลที่ตั้งคลังสินค้าที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตแล้วก็สามารถลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกให้กับบริษัทกาวอุตสาหกรรมจากการวิเคราะห์ต้นทุนรายกิจกรรมที่เกิดขึ้นขององค์กรในการนำทฤษฎีต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้โครงการวิจัยนี้ก็ยังนำมาต่อยอดและนำผลผลิตที่ได้มาหาแนวทางลดต้นทุนจากกิจกรรมโลจิสติกที่เกิดขึ้นโดยนำวิธีการจัดเส้นทางการหยิบสินค้าหรือ routing order picker มาประยุกต์ใช้ในการหาวิธีที่จะหยิบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดนะเพราะนั้นการหยิบสินค้าถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำโดยมนุษย์ในอดีตนะเป็นกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสติกที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งที่เก็บมายังที่ตั้งของคลังสินค้าแล้วก็นำไปสู่ผู้บริโภคได้ตามความต้องการค่ะการกำหนดต้นทุนโลจิสติกมีจุดเริ่มต้นจากการนำแนวคิดด้านการตลาดที่กล่าวว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับการประเมินความจำเป็นและความต้องการของตลาดเป้าหมายรวมทั้งส่งมอบความพึงพอใจเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหนือคู่แข่งมาใช้กับหลายองค์กรจนทำให้องค์กรนั้นสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างโดดเด่นซึ่งการตอบสนองที่เกิดขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดความหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการส่งผลให้ต้นทุนในการตอบสนองลูกค้านะหรือว่า cost to serve แตกต่างกันไปด้วยนะเพราะนั้นจากแนวคิดความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับการประเมินความจำเป็นและความต้องการของตลาดเป้าหมายตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตลาดเป็นตัวนำการผลิตนะเพราะนั้นฟีดแบคของตลาดนะหรือว่ารีวิวของลูกค้าต่างๆเนี่ยนะก็สามารถเป็นข้อมูลที่ให้ผู้ผลิตนั้นนำมาปรับนะที่ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นนะเป็นการเป็นวิธีหนึ่งนะโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมการหยิบนะก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดต้นทุนทำยังไงที่จะทำให้การหยิบนั้นนะมีประสิทธิภาพนะอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปนะหรือใช้ระบบแทนคนนะก็จะทำให้มีความแม่นยำและก็รวดเร็วนะเมื่อมีความแม่นยำนะวัสดุที่ถูกหยิบนำออกมาเนี่ยก็จะตรงทั้งชนิดและปริมาณนะตามความต้องการของผู้ที่ใช้นะซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าโดยตรงหรืออาจจะเป็นผู้ผลิตที่นำวัตถุดิบของเราไปผลิตต่อได้ค่ะส่วนประกอบของต้นทุนโลจิสติกนะต้นทุนทางด้านโลจิสติกสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้4ประเภทนะก็คืออันแรกนะก็คือต้นทุนการขนส่งหรือที่เรียกว่า transportation cost นะก็เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการซึ่งต้นทุนเหล่านี้ก็ยังผันแปรไปตามปริมาณการขนส่งน้ำหนักระยะทางจุดหมายปลายทางรวมไปถึงวิธีการขนส่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่แตกต่างกันนะเพราะนั้นพอพูดถึงโลจิสติกแล้วก็คิดถึงเรื่องของการขนส่งนะก็จะทำให้เกิดต้นทุนการขนส่งขึ้นมาเป็นอันดับแรกลำดับถัดไปก็จะเป็นต้น

ทุนคลังสินค้านะหรือว่า warehousing cost ก็เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมภายในคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าการถ่ายโอนข้อมูลในคลังสินค้าการเลือกสถานที่ตั้งเช่นโรงงานคลังสินค้าซึ่งจะแปรผันไปตามชนิดและปริมาณของสินค้าอันที่3นะคะก็จะเป็นต้นทุนการเก็บรักษาคลังสินค้าหรือว่า inventory carrying cost ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนะซึ่งจะผันแปรไปตามปริมาณของสินค้าคงคลังและทำให้เกิดต้นทุนด้านต่างๆเช่นต้นทุนเงินทุนนะหรือที่เรียกว่า capital cost อันนี้ก็จะเป็นดอกเบี้ยนะหรือว่าเงินปันผลที่ส่งกลับไปถ้าเป็นดอกเบี้ยก็จะส่งกลับไปที่ธนาคารนะเงินปันผลก็จะส่งกลับไปยังผู้ถือหุ้นนะเพราะนั้นเรื่องต้นทุนในการเก็บรักษาคลังสินค้าเนี่ยเก็บรักษาสินค้าคงคลังเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่มีรายละเอียดนะมีการใช้เงินจำนวนมากนะในการเก็บรักษาสินค้าในการประกันวินาศภัยประกันชีวิตต่างๆหรือดำเนินการด้านสำนักงานนะก็จะมีการใช้เงินทุนนะบางทีก็อาจจะทำการกู้ธนาคารเข้ามาหรือขายหุ้นนะเพื่อที่จะระดมทุนเข้ามาใช้เป็นการดำเนินงานในคลังนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะก็ยังมีเรื่องของต้นทุนค่าเสียโอกาสนะซึ่งเป็นหลักการของการเก็บสินค้าคงคลังเพื่อป้องกันการเสียโอกาสที่จะเกิดจากการขาดแคลนสินค้าแล้วก็ขาดแคลนวัตถุดิบนั่นเองนะคะเพราะนั้นในรายละเอียดของต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังเนี่ยนะก็จะเป็นต้นทุนในการดูแลสินค้าเช่นอะไรบ้างนะคะค่าประกันภัยประกันชีวิตนะภาษีต้นทุนพื้นที่การจัดเก็บสินค้านะอันนี้ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งได้แก่ต้นทุนด้านสถานที่ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณของสินค้านะก็คือค่าเช่านั่นเองนะค่าน้ำค่าไฟนะที่จะนะทำการนะเก็บรักษาสินค้าซึ่งมันก็นะควบคู่ไปกับการดูแลสินค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของต้นทุนพื้นที่เราก็นึกถึงพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าก็จะมีค่าเช่ามีค่าเสียโอกาสนะค่าเสียโอกาสนะก็คือแทนที่เราจะพื้นที่นี้ไปใช้ทำอย่างอื่นที่มีรายได้กลับคืนมามากกว่าการเอามาเก็บสินค้าคงคลังนี้นะซึ่งถ้ารายได้จากการเก็บสินค้าคงคลังเนี่ยมันน้อยกว่าแล้วก็จะทำให้เกิดความที่จะต้องคำนึงถึงสินค้าคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสในการใช้พื้นที่ค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นต้นทุนความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้านะเช่นเสี่ยงอะไรบ้างเสี่ยงกับการที่ผลที่สินค้านั้นมีความล้าสมัยขาดหมดอายุอย่างนี้เป็นต้นนะคะสินค้านั้นก็ไม่สามารถออกจำหน่ายได้แล้วก็จะเป็นต้นทุนจมให้กับคลังนะคะอีกอันนึงในเรื่องของความเสียหายของตัวสินค้าหรือการสูญหายนะที่เกิดจากการลักขโมยนะก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีมาตรการต่างๆอันนี้ก็ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นนะในส่วนต้นทุนองค์ประกอบที่4ก็เป็นต้นทุนการบริหารนะเป็นลักษณะของการดำเนินงานสำนักงานธุรการต่างๆนะอันนี้ก็เป็น administration cost นะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดจากกิจกรรมหลัก3ประเภทนะอันแรกก็คือกิจกรรมในระดับการให้บริการหรือว่า customer service levelก็เป็นเงินที่จ่ายไปเพื่อการสนับสนุนการบริการลูกค้านะอย่างเช่นการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำให้คำสั่งซื้อนั้นสมบูรณ์เพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นด่านแรกนะที่จะทำการสื่อสาร
ให้กับลูก

านะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้บริการหรือว่าเข้าถึงแอปพลิเคชันในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้ง่ายในการที่จะกดสั่งออเดอร์ได้ง่ายแล้วก็ชำระเงินปลายทางหรือเป็นพรีออเดอร์นั่นก็เป็นการให้บริการในระดับต้นนะเพื่อที่จะทำการสื่อสารให้กับลูกค้าได้เข้าใจอันนี้ก็อาจจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามานะเราก็จะมีต้นทุนการบริหารในระดับของการให้บริการในต้นทุนในกิจกรรมอันที่สองนะก็คือต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อและระบบสารสนเทศนะหรือที่เรียกว่า order processing and information cost นะอันนี้ก็ได้แก่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อการกระจายการติดต่อสื่อสารและก็การพยากรณ์อุปสงค์นะเช่นเดียวกันนะต้นทุนนี้ก็จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเข้าไปเพื่อช่วยในการสื่อสารนะในการรับส่งข้อมูลระบบสารสนเทศให้รวดเร็วนะรวมถึงเมื่อเรารวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อหรือปริมาณสินค้าต่างๆสามารถที่จะใช้บล็อกเชนหรือว่า Big Data เนี่ยเข้าไปเพื่อการพยากรณ์อุปสงค์ได้ให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะในเรื่องของต้นทุนเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะในต้นทุนประเภทที่3นะก็คือต้นทุนปริมาณนะหรือว่า Lot Quantity Cost นะซึ่งโดยหลักการแล้วก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่จัดซื้อจัดหาและผลิตนะนั้นเรื่องของต้นทุนปริมาณเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบแล้วก็ผลิตแปรรูปนะเป็นในส่วนของฝ่ายการผลิตจากการดำเนินงานเพื่อการตอบสนองลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างหลายๆองค์กรเนี่ยจึงเริ่มเปลี่ยนทิศทางการบริหารโดยมีการวิจัยทางการตลาดเพื่อศึกษาเรื่องปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองต่อลูกค้าให้มีสามารถตอบสนองของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นนะเพื่อสร้างประสบดีให้กับลูกค้าดังนั้นเมื่อระดับของลูกค้านั้นมีความแตกต่างกันนะลูกค้ามีกลุ่มที่แบ่งแยกอาจจะเรื่องของแบ่งตามอาชีพหน้าที่การงานแบ่งตามสถานะทางเศรษฐกิจเป็นต้นเนี่ยนะคะเมื่อลูกค้ามีความแตกต่างกันแบ่งเป็นกลุ่มแตกต่างกันเราก็จะทางผู้ผลิตเนี่ยก็จะทำการสร้างประสบการณ์ที่ดีหรือผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มนะคะความสำคัญของลูกค้าในแต่ละรายก็ย่อมมีความแตกต่างกันไปด้วยนะองค์กรก็จะต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีค่ากับองค์กรให้มากที่สุดนะมีให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีค่ากับองค์กรในระดับที่ลดหลั่นกันไปต่อตามมานะคะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยการตลาดเราก็จะเห็นเซกเมนต์กลุ่มก้อนของลูกค้าว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะซึ่งในการที่จะได้ข้อมูลมาเนี่ยก็จะต้องอาศัยเรื่องของโลจิสติกที่ทำการรวบรวมข้อมูลมาอาจจะรวบรวมมาจากแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะเช่น Google Drive เป็นต้นนะGoogle Form เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่จะรวบรวมข้อมูลโดยทางแพลตฟอร์ม

ออนไลน์เนี่ยก็จะทำให้เกิดการได้ข้อมูลที่รวดเร็วนะคะจากนั้นก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาประมวลผลนะเพื่อที่จะดูข้อมูลทั่วไปของลูกค้าว่าอยู่ในกลุ่มใดบ้างมีความต้องการมากน้อยอย่างไรบ้างนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อไปได้เห็นไหมคะในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเดียวนะแต่จะรวมถึงการเคลื่อนย้ายของข้อมูลด้วยนะคะสำหรับองค์กรแล้วเนี่ยการนำแนวคิดเรื่องโลจิสติกมาใช้เพื่อต้องการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นรวมทั้งสามารถสร้างสมดุลของต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกให้ได้นะทีนี้ในเรื่องของต้นทุนเนี่ยเราก็มาดูทักษะทางบัญชีด้วยนะคะเรื่องแนวคิดทางบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมในที่นี้ก็คือ activity based costing หรือที่เรียกว่า ABC ก็เป็นแนวคิดของกระบวนของระบบการบริหารต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างปีคริสต์ศักราช1988ถึง1990โดยโรบินคูเปอร์นะแล้วก็โรเบิร์ตแคปแลนนะคะแล้วก็โทมัสจอห์นสันนะคะซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยจาก Harvard Business School อันนี้ก็เอาแนวคิดทฤษฎีของการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยมาใช้กับอุตสาหกรรมกล่าวแห่งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนหันมาให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยการแบ่งกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งกิจกรรมต่างๆเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่แท้จริงกิจกรรมคืออะไรบ้างคะก็คือการกระทำที่เปลี่ยนทรัพยากรขององค์กรเช่นวัตถุดิบแรงงานและเทคโนโลยีต่างๆออกมาเป็นผลผลิตได้นะนั่นคือขั้นของกระบวนการผลิตนะเพราะนั้นการผลิตแปรรูปนะก็ถือว่าก่อให้เกิดต้นทุนฐานกิจกรรมนะการดำเนินงานหยิบสินค้าในคลังสินค้าตามคำสั่งซื้อหรือว่า order picking operation นะก็ถือเป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกที่จะนำเอาวัตถุนะที่ลูกค้าต้องการเนี่ยออกมาให้ตรงตามคุณภาพตรงตามเวลาที่ต้องการนะเพราะนั้นการหยิบสินค้าตามใบสั่งซื้อหรือว่า order picking เนี่ยก็คือการนำสินค้าออกจากที่เก็บนะในคลังเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยมีการเลือกและหยิบสินค้าในจำนวนที่ต้องการจากที่เก็บสินค้าและจัดทำเอกสารตามที่จำเป็นโดยวิธีการหยิบสินค้าก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการจัดวางสินค้าเช่นหยิบแบบคลื่นหยิบแบบคลื่นหรือว่าเวฟพิกกิ้งหยิบเป็นชุดแบทพิกกิ้งนะหยิบเป็นชิ้นพีซพิกกิ้งเป็นต้นนะในการหยิบแต่ละแบบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหรือสินค้าในชนิดใดแล้วก็จำนวนมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อให้ทันเวลานะในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนคนนะเพื่อที่ใช้ในการหยิบหรือมีเทคโนโลยีในการส่งสัญญาณในการให้โรบอทเนี่ยนะเคลื่อนตัวไปหยิบสินค้าแล้วก็ตรงตามออเดอร์นะแล้วก็กลับมาโดยที่ไม่มีการตกหล่นหรือผิดชนิดนะหรือผิดจำนวนที่ต้องการอันนี้ก็คือเกิดความแม่นยำนั่นเองนะงั้นปัจจุบันก็ใช้โรบอทควบคู่กับสัญญาณอัตโนมัตินะหรือว่า IoT นะคะการแบ่งพื้นที่เพื่อเก็บสินค้านั้นเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการ

การเก็บสินค้าดังนั้นการหยิบสินค้าซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในคลังสินค้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดนะเพราะว่าหยิบมันต้องหยิบหลายเที่ยวนะเพราะว่ามันอาจจะมีหลายออเดอร์นะมีการออกไปหยิบหลายครั้งถี่ขึ้นนะคะแล้วการหยิบแต่ละครั้งอาจจะมีการตกหล่นหรือผิดออเดอร์เกิดขึ้นนะก็ต้องย้อนกลับไปหยิบใหม่นี่เป็นต้นนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในคลังสินค้าโดยทั่วไปนะทีนี้ในการศึกษาเนี่ยก็ผลการศึกษาในประเทศอังกฤษเนี่ยพบว่า163ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดในคลังสินค้าเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการหยิบสินค้านะซึ่งกระบวนการหยิบสินค้าก็คือกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับแรงงานมนุษย์มากที่สุดในคลังนะเพราะนั้นการใช้แรงงานมนุษย์ก็มีความคลาดเคลื่อนเกิดความผิดพลาดนะทำให้ต้องกลับเข้าไปหยิบใหม่อย่างนี้นะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดต้นทุนที่สูงที่สุดในบรรดากิจกรรมทั้งหมดในคลังสินค้านะการหยิบสินค้าในคลังสินค้าเป็นกระบวนการในการนำสินค้าที่ต้องการจากพื้นที่จัดเก็บนะตามความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอุตสาหะมากที่สุดในกระบวนการจัดการสินค้ามีการประมาณการไว้ว่าต้องใช้แรงงานมากถึง 60% นะของการทำกิจกรรมแรงงานทั้งหมดในคลังสินค้าทำให้กิจกรรมการหยิบสินค้าเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่สูงมากของการดำเนินงานคลังสินค้าการหยิบสินค้านะเป็นกระบวนการที่มีเรื่องของการใช้เวลาเข้ามาเป็นข้อจำกัดนะอันนี้ก็คือการเน้นย้ำว่าทำไมเราถึงจะต้องนำเอากระบวนการหยิบสินค้ามาทำการวิจัยนะอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่ใช้แรงงานคนใช่ไหมนะเมื่อใช้แรงงานคนนะมันก็จะเกิดต้นทุนนะอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะก็จะมีต้นทุนเรื่องของการเดินเข้าไปหยิบนะหยิบแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการหรือมีการตกหล่นเสียสูญหายนะก็ต้องเข้าไปหยิบใหม่นะแล้วก็บวกถึงแรงงานต้นทุนแรงงานด้วยนะก็นะเป็นต้นทุนที่ทบเข้ากับต้นทุนของกระบวนการหยิบนะเพราะนั้นพอเมื่อเรามีการปรับพฤติกรรมหรือนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนคนเนี่ยก็จะทำให้ลดต้นทุนทั้งต้นทุนค่าแรงแล้วก็ต้นทุนในการหยิบนะเรื่องของการหยิบที่ไม่มีคุณภาพนะเกิดความเสียหายนะคะหรือลดความถี่ในการเข้าไปหยิบนะก็จะตอบโจทย์ในการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะในการนำเอาโรบอทหรือว่าแพลตฟอร์ม IoT เข้าไปช่วยนะก็จะทำให้ลดการจ้างงานลงนะข้อดีของการใช้โรบอทเนี่ยก็คือมีความแม่นยำมากกว่าแรงงานแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีเงินทุนมากพอที่จะทำการซื้อตัวโรบอทแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์นะที่เป็นการส่งสัญญาณให้โรบอททำงานเนี่ยต้องมีการใช้เงินทุนจำนวนมากมันจึงเป็นข้อจำกัดของผู้ผลิตในระดับ SME นะที่มีเงินทุนน้อยนะไม่สามารถที่จะไปซื้อโรบอทตัวนี้แพลตฟอร์มการส่งสัญญาณนะร่วมกับโรบอทตัวนี้นะเพราะฉะนั้น SME จึงเข้าไม่ถึงทั้งเข้าไม่ถึงเรื่องของเงินทุนแล้วก็เข้าไม่ถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะปัจจุบัน SME ส่วนใหญ่นะจึงพึ่งพาแรงงานนะหยิบเอาใช้แรงงานคนเข้าไปหยิบของในคลังนะก็จะเป็นข้อจำกัด

ใน SME ที่เป็นผู้ผลิตที่มีทุนที่น้อยนะแตกต่างจากผู้ผลิตรายใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติเข้ามาทำธุรกิจคลังสินค้าเขาก็จะมีเงินทุนในจำนวนมากนะแล้วก็เงินทุนเหล่านี้ก็นำไปวิจัยหรือไปซื้อตัวโรบอทนะแล้วก็ปรับระบบต่างๆในคลังสินค้าให้มันเอื้อต่อการหยิบทำกิจกรรมในการหยิบในครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนี้ก็ทำให้เราทราบว่า SME ของไทยเนี่ยยังมีข้อจำกัดเรื่องของเงินทุนและเทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทข้ามชาตินะที่มีทุนมากกว่ามีเทคโนโลยีก้าวหน้ากว่านะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคของธุรกิจโลจิสติกของไทยนะคะในการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยก็ค้นพบว่าในการหยิบสินค้าที่ผิดนะโดยใช้แรงงานมนุษย์เนี่ยทำการหยิบสินค้าแล้วมันผิดพลาดนะเกิดความผิดชนิดผิดประเภทจำนวนแล้วก็หยิบมาแล้วตกหล่นเสียหายเนี่ยก็เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยนะยิ่งการหยิบช้าก็จะยิ่งยืดเวลาในการขนส่งออกไปเห็นไหมคะมันทำให้เกิดการรอหยิบสินค้าเพื่อขนส่งในระบบตามมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคอขวดหรือว่า bottleneck นะคะเป็นยังไงนักศึกษาลองนึกถึงภาพขวดใช่ไหมแล้วก็จะมีคอขวดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างตัวขวดกับปากขวดนะทีนี้กิจกรรมโลจิสติกก็ดำเนินอยู่ในตัวขวดก็มีกิจกรรมด้านของการหยิบก็ไปหยิบในตัวขวดหยิบวัตถุดิบหยิบวัสดุใดๆเนี่ยในตัวขวดแล้วมันเกิดความผิดพลาดนะตกหล่นบ้างผิดชนิดบ้างนะพอออกมาเนี่ยการหยิบออกมาจากที่เก็บนะพอออกมาหน้าเคาน์เตอร์ปรากฏว่าผิดพลาดเห็นไหมคะก็ต้องย้อนไปหยิบใหม่เห็นไหมคะมันมีเวลารอคอยที่นานมากกว่าจะสำเร็จนะเพราะนั้นระยะเวลารอคอยเนี่ยมันยังไม่หลุดออกจากปากขวดเลยนะมันยังติดคาอยู่ที่คอขวดนะเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะคอขวดนะจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาทางด้านโลจิสติกอย่างมากเลยนะทั้งเสียเวลาโปรเซสถัดไปยังไม่สามารถดำเนินการได้แล้วลูกค้าก็รอคอยทำให้เกิดความล่าช้าไปอีกเนี่ยนะก็ทำให้ลูกค้าไม่พอใจนะเกิดความไม่พึงพอใจนะเพราะว่าได้สินค้าล่าช้านะจะไปทำอย่างอื่นต่อก็ไม่ได้มันก็ติดคอขวดอย่างนี้นะคะเพราะนั้นต้นทุนก็เกิดแหละเรื่องของต้นทุนเวลาเกิดเรื่องของต้นทุนการผลิตต้นทุนการขนส่งตามมาอย่างเงี้ยนะนักศึกษาก็อาจจะเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่ารับสินค้าแล้วไม่ตรงปกนะรับสินค้าแล้วไม่ตรงปกอันนี้ก็เกิดจากการผิดพลาดของการหยิบด้วยเช่นกันเช่นตัวในคลังสินค้าอาจจะส่งสินค้าที่ผิดนะไม่ตรงกับออเดอร์ของลูกค้าแล้วก็ขนส่งกันตามพอถึงมือลูกค้าปุ๊บมันก็ไม่ใช่นะสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรืออาจจะเป็นการจงใจของผู้ผลิตของผู้ขนส่งก็ได้นะคะว่ามีการสลับสับเปลี่ยนตัวสินค้าภายในกล่องนะแล้วก็ส่งสินค้าที่ด้อยคุณภาพพอลูกค้าเปิดก็คอมเพลนกลับไปนะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของมิจฉาชีพ

ใช่ไหมคะเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยนักศึกษาก็ต้องพึงระวังว่าเราเป็นคนสั่งสินค้าชนิดเองไหมหรือคนทางบ้านเป็นคนสั่งแล้วเราไม่รู้กันพอเราจะกดโอนเงินนะแทนให้กับสมาชิกมันก็โอนไปแล้วนะโอนเงินค่าสินค้าไปแล้วโดยที่คนที่สั่งยังไม่ได้ดูของเลยนะเพราะนั้นของเนี่ยมันจะใช่กับที่เราสั่งหรือไม่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นี่ก็ถือว่าเสียเงินเปล่าเลยนะก็ทําการฟ้องร้องตามมาซึ่งมันก็ทําให้เสียเวลาแล้วก็ทําให้การดำรงชีวิตนั้นยากขึ้นอีกนะคะเพราะนั้นก็ทางที่ดีเราก็ต้องตรวจสอบว่าเราเป็นคนสั่งไหมหรือว่าคนทางบ้านสั่งไหมถ้าไม่มีใครสั่งอยู่ๆก็ส่งมาที่บ้านแล้วขอเก็บเงินปลายทางก็สามารถปฏิเสธได้ทันทีได้เลยนะคะหรือถ้ามีคนสั่งแล้วปรากฏว่าเปิดออกมาไม่ใช่เป็นของที่ยัดไส้นะเป็นของที่ถูกมิจฉาชีพส่งสอดไส้เข้ามาเนี่ยเราก็ตรวจสอบถ้าเปิดดูแล้วมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ปฏิเสธการรับนะไม่ต้องโอนเงินจ่ายเงินนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อระวังในที่เราอาจนักศึกษาบางคนอาจจะเผชิญอยู่แล้วนะคะนะหรือบางท่านก็ยังไม่เผชิญก็รับทราบแล้วก็เป็นเครื่องมือเตือนใจว่ามันมีมิจฉาชีพนะในแฝงในรูปแบบของธุรกิจโลจิสติกนะคะนะเพราะนั้นในเรื่องของการหยิบที่ผิดพลาดนะอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือเกิดจากความตั้งใจนะความไม่ตั้งใจของพนักงานขนส่งหรือเกิดจากความตั้งใจของมิจฉาชีพนะเพราะนั้นผู้รับผิดชอบผู้ที่เป็นลูกค้านะก็จะต้องมีสตินะว่าสิ่งที่เราสั่งไปเนี่ยมันตรงไหมมันใช่ไหมนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธได้ก็เป็นการตัดสินใจของผู้บริโภคนะในเรื่องของกิจกรรมโลจิสติกเนี่ยนะคะในส่วนของการหยิบในคลังสินค้าก็ถือว่าถ้าหยิบได้เร็วนะถ้าคนงานมีประสิทธิภาพนะสื่อสารตรงหยิบได้เร็วตรงกับชนิดกับความต้องการนะก็จะลดปัญหาบอทเทิลเน็ตนะหรือคอขวดแต่ก็มีโอกาสที่เกิดความผิดพลาดสูงนะถึงแม้ว่าเราจะมีมาตรการดังนั้นนะในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นจะต้องออกแบบแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้โรบอทเนี่ยแทนคนหรืออาจจะทำงานควบคู่กับคนเราจะได้ไม่ต้องไปปลดแรงงานออกนะคะก็ใช้แรงงานที่มีทักษะสูงงานร่วมกับโรบอทแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์นะก็จะช่วยในเรื่องของการจ้างงานนะคะเพราะฉะนั้นในการใช้โรบอทนะควบคู่กับระบบอัตโนมัติหรือ IoT เนี่ยเข้าไปช่วยมันก็จะมีการเช็คตำแหน่งของตัวของตัวสินค้าหรือตัววัสดุนั่นแหละนะได้อย่างชัดเจนนะพอระบุตำแหน่งปุ๊บเนี่ยนะก็เอาโรบอทเข้าไปหยิบอันนี้ก็เป็นจะเป็นลักษณะส่วนหนึ่งของแทนคนนะคะเป็นแขนเป็นส่วนของแขนนะเข้าไปหยิบนะแล้วก็ส่งถึงศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็นำไปสู่ผู้บริโภคต่อนะอันนี้ก็ทำให้เกิดการลดปัญหาของวัตเทเน็กนะการลดปัญหาของวัตเทเน็กหรือว่าคอขวดนะไอตัววัสดุหรือสินค้าเนี่ยมันก็จะไหลฟลูโดยไม่ได้ติดขัดนะไหลฟลูไปยังคนที่ตรวจเช็คไปยังฝ่ายบรรจุหีบห่อนะบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์นะแล้วก็นำไปสู่กระบวนการการขนส่งนะนี้ในกระบวนการขนส่งก็เราอาจจะไม่ได้ขนส่งเองอาจจะใช้

เอาซอร์สนะที่ให้บริการขนส่งแทนเราก็ได้ก็จะซึ่งเอาซอร์สเหล่านั้นเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญนะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเรานะก็จะทำให้เกิดการไหลของพัสดุไปสู่มือผู้บริโภคได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะแทนที่เราจะทำหน้าที่ทุกอย่างไปผลิตไปหยิบไปบรรจุไปขนส่งเนี่ยถ้า SME เขามีเงินทุนมากพอเขาก็อาจจะทำทุกอย่างได้นะตามโฟลว์แต่ถ้าเรามีการวิจัยเรื่องการหยิบแล้วแล้วก็มีการใช้โรบอทควบคู่กับแพลตฟอร์มอัตโนมัติทำให้การหยิบนั้นมีประสิทธิภาพทำงานทีเดียวไม่ต้องซ้ำซ้อนนะเราวิจัยในส่วนนี้เราก็สามารถลดต้นทุนลดเวลาในส่วนนี้ได้นะเราก็นำไปสู่การบรรจุภัณฑ์การขนส่งซึ่งอาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มาที่จะต้องมาดูแลทั้งหมดนะคะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะในเรื่องของการแก้ปัญหา bottleneck นะคะยังมีตัวแก้ปัญหา bottleneck ตัวอื่นนะตามที่เราได้ศึกษาเรื่องของเทรนด์นักศึกษาจำเรื่องของเทรนด์10เทรนด์ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการนำเสนอ10เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกนะที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้านะโดยเฉพาะเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็ลดปัญหาของกิจกรรมการหยิบสินค้าจากแรงงานคนนะคะอย่างเช่นการใช้โดรนนะการใช้เทคโนโลยีโดรนเนี่ยสำหรับการจัดส่งวัสดุทางการแพทย์นะฮะหรือแม้กระทั่งใช้หุ่นยนต์อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะใช้หุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติควบคู่กันกับแรงงานที่มีเทคโนโลยีกับแรงงานที่มีทักษะนะทำงานร่วมกันเพื่อจะได้ไม่ต้องลดคนออกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการกิจกรรมการทำงานในคลังสินค้านะให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นโดยใช้ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัตินะหรือที่เรียกว่า ASRS นะหรือในนั้นอาจจะใช้ควบคู่กับรถโฟล์คลิฟต์นะเพื่อที่จะนำเอาวัสดุนั้นออกมาจากคลังนะแสดงว่าการใช้รถโฟล์คลิฟต์เนี่ยที่นักศึกษาเคยเห็นในคลังสินค้าในแมคโครต่างๆเนี่ยในห้างแมคโครเนี่ยนะเพื่อที่จะยกสินค้าที่มีน้ำหนักมากนะคะเพราะนั้นก็จะลดในการใช้คนงานเป็นจำนวนมากในการนำสินค้าจากคลังออกมานะก็ใช้หุ่นยนต์หรือว่ารถโฟล์คลิฟต์แทนนะหรืออาจจะมีหุ่นยนต์ที่ช่วยในการหยิบนะเพราะนั้นในการหยิบนะในการหยิบตัวสินค้าจากคลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์นะเพื่อที่จะนำทางไปสู่ตำแหน่งของสินค้าได้อย่างรวดเร็วนะนี่ก็ลดการผิดพลาดได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับไปดูในสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่2นะที่พูดถึงเรื่องของ10เทรนด์นะ10เทรนด์ที่ใช้ช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพในสไลด์นี้ก็ยกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับวิธีการที่จะลดปัญหาคอขวดลดปัญหาการหยิบที่ผิดพลาดเพื่อให้เกิดการลื่นไหลของสินค้านะสู่การขนส่งไปสู่มือของลูกค้าให้เป็นไปตามความต้องการนะแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหยิบและการขนส่ง
นะเพราะนั้นเรื่องของกิจกรรมการหยิบสินค้าไม่ว่าจะเป็นด้วยแรงงานหรือหยิบโดยโรบอทก็ตามเนี่ยนะคะก็จะมีความสำคัญนะเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับการตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าโดยตรงนะอย่าลืมนะคะว่าปลายทางจุดมุ่งหมายของโลจิสติกเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าให้ลูกค้าพอใจนะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะเพราะนั้นจึงไม่ควรพลาดนะที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเสียใจลูกค้าต้องมีความพึงพอใจแล้วบอกต่อนะอันนี้คือภาพจำของผู้ประกอบการเลยที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะนะเมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจนะจึงบอกต่อเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการต่อยอดของธุรกิจนะธุรกิจก็อาจจะมีการวิจัยและพัฒนาเรื่องของการหยิบให้ดีขึ้นในลำดับถัดไปได้นะก็จะเป็นเรื่องของการจัดการการหยิบที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะในครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการศูนย์กระจายสินค้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะและพบกับดิฉันอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะดิฉันดร.สุภาพรบำรุงวงศ์เป็นอดีตอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะค่ะรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะในชื่อตอนว่าวิชาธรรมะกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตตอนที่1ค่ะนะคะซึ่งในรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง13แห่งนี้ค่ะค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีความมุ่งหมายที่ให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ทราบถึงคุณค่าของการเรียนธรรมศึกษาค่ะซึ่งธรรมศึกษานี้ถือเป็นหลักสูตรสำคัญของคณะสงฆ์ไทยที่ได้จัดระบบการศึกษาเพื่อให้คฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นะคะทุกระดับช่วงวัยเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำไปเป็นแนวทางและหลักประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตที่ดีนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยว

ข้องกับวิชาธรรมะกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตตอนที่1ค่ะนะคะในเรื่องของวิชาธรรมะนะคะอย่างที่ได้เคยนำเรียนต่อท่านผู้ชมไปแล้วว่าในระดับธรรมศึกษาชั้นตรีเนี่ยค่ะเขาก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะธรรมศึกษาชั้นตรีจะเรียกว่าเป็นธรรมวิภาคนะคะในขณะที่ธรรมศึกษาระดับชั้นโทและชั้นเอกนั้นก็คือธรรมวิจารณ์ค่ะซึ่งธรรมวิภาคเป็นเรื่องของการแบ่งหมวดหมู่ธรรมนะคะเพื่อนำมาอธิบายในแต่ละหมวดธรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจแต่ในส่วนของธรรมวิจารณ์เป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ไต่ตรองหลักธรรมะค่ะนะคะค่ะ อย่างที่ท่านเห็นอยู่ในสไลด์นะคะที่นำเสนออยู่ในสไลด์ก็จะเป็นเรื่องราวของการเปรียบเทียบของธรรมศึกษาในวิชาธรรมะนะคะในแต่ละระดับชั้นนั่นเองค่ะทีนี้อยากจะขอนำเรียนต่อท่านผู้ชมในอีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้ววิชาธรรมะเนี่ยจะสามารถนำมาเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่างไรนะคะค่ะก็เราจะเห็นว่าในวิชาธรรมะที่ทั้งธรรมวิภาคและธรรมวิจารณ์นั้นเนี่ยเนื้อหาวิชาธรรมะส่วนใหญ่นะคะในเรื่องของธรรมะระดับชั้นตรีจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทำความเข้าใจธรรมะในหมวดต่างๆนะคะสำหรับธรรมศึกษาในระดับชั้นโทและชั้นเอกที่เป็นธรรมวิจารณ์จะเป็นเรื่องของการพิจารณาไตรตรองธรรมะซึ่งเป็นแก่นสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ในส่วนของสังสารวัฏที่เกี่ยวข้องกับการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ส่วนของปรมัตถปฏิปทานะคะซึ่งเป็นหัวข้อปฏิบัติอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระนิพพานค่ะนะคะแล้วก็ธรรมศึกษาชั้นตรีนะคะจะเห็นได้ว่ามุ่งสอนให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้จักชั่วดีสอนให้รักษาตนไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วนะคะแล้วก็ให้มีเรื่องของความให้รู้จัก เรื่องของความกตัญญูกตเวทีนะคะแล้วก็แนวทางของการตั้งตนหรือปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรหรือว่าที่ชอบนั่นเองนะคะแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะเราจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าผู้ที่มีฐานะที่ต่ำกว่าตนเองหรือกับสมณะนะคะจะต้องปฏิบัติต่อกันหรือซึ่งกันและกันอย่างไรนะคะเรื่องของโทษภัยต่างๆของอบายมุขนะคะถ้าหากไปหลงไปแล้วเนี่ยจะได้เกิดโทษเกิดภัยอย่างไรก็เป็นการสอนแล้วก็เป็นแนวทางสู่การปฏิบัตินะคะในขณะและก็เรื่องของการคบหาสมาคมกับมิตรสหายจะทำอย่างไรนะคะมิตรดีมิตรไม่ดีเป็นอย่างไรก็ให้รู้จักการแยกแยะนั่นเองส่วนธรรมวิจารณ์ในชั้นโทจะมุ่งเน้นสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักกายแล้วก็จิตเรื่องของการรักษากายนะคะการรักษาจิตการพัฒนากายการพัฒนาทางจิตต่างๆเหล่านี้นะคะเรื่องของพระคุณอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงมีพระคุณอย่างยิ่งยวดทีเดียวนะอย่างไรบ้างนะคะเรื่องของการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เห็นการรู้แจ้งในเรื่องต่างๆแล้วก็การทบทวนในส่วนของขิหิปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนธรรมศึกษาในระดับชั้นเอกนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้เรียนนะคะในโดยมีเนื้อหาที่ต้องการมุ่งเน้นในเรื่องของการรู้จัก

0: การพัฒนาจิตเรื่องของกรรมแล้วก็ผลของกรรมแล้วก็การดับทุกข์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของธรรมวิชาธรรมะหรือธรรมวิภาคและธรรมวิจารณ์นั้นเนี่ยก็จะมุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยได้พัฒนาความรู้นะคะมีทำความรู้ความเข้าใจขึ้นไปตามลำดับเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตนการปฏิบัติหรือพัฒนาทางตนกายจิตแล้วก็จนกระทั่งเข้าใจในเรื่องของกรรมแล้วก็แนวทางที่จะไปสู่การดับทุกข์นั่นเองนะคะค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะเราจะเห็นว่าจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะชีวิตก็คือว่าจะมุ่งเน้นให้เห็นถึงการปฏิบัติตนค่ะหรือการ practice การปฏิบัตินั่นเองนะคะการปฏิบัติตนตามลำดับขั้นขึ้นไปธรรมะเนี่ยก็จะทำให้เรารู้แล้วก็เป็นแนวทางการปฏิบัติตนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของการเป็นคนดีตามแนวทางของบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์อย่างเช่นพวกเรานะคะท่านผู้ชมรายการที่เป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เนี่ยแนวทางการเป็นคนดีต้องดำเนินชีวิตหรือพัฒนาตนพัฒนากายแล้วก็จิตของตนอย่างไรการสร้างให้เกิดมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านะคะให้สอนให้ในเรื่องของความเชื่อเรื่องกรรมการกระทำของตนผลที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะต้องเป็นไปตามกรรมนั่นเองนะคะดังนั้นจึงมุ่งเน้นเราเรียกความหลักการตรงนี้ว่าในเรื่องของหลักศรัทธาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาธรรมะจะสร้างให้ผู้เรียนนะคะหรือท่านผู้ชมทั้งหลายเมื่อได้เรียนแล้วเนี่ยจะเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ศรัทธาต่อพระรัตนตรัยค่ะแล้วก็นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติตามหลักที่เรียนมานะคะก็จะได้รับการพัฒนาหรือเสริมสร้างในด้านของทักษะชีวิตร่วมไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรู้ว่าจะต้องแก้ปัญหามีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือระหว่างบุคคลที่ดีเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะก็จะสอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะส่วนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธรรมศึกษาแล้วก็เรื่องราวของธรรมวิภาคนะคะที่วันนี้จะนำเสนอต่อท่านผู้ชมนะคะดิฉันก็จะขออนุญาตมุ่งเน้นเฉพาะในส่วนของธรรมวิภาคนะคะซึ่งเป็นระดับธรรมศึกษาชั้นตรีนะระดับอุดมศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งสอดคล้องกับช่วงรายการแล้วก็ช่องรายการ DLTV 13แห่งนี้ค่ะสำหรับผู้ร่วมรายการนะคะผู้ร่วมดำเนินรายการดิฉันก็ได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งนะคะจากพระอาจารย์พระครูสมุขทาอลินชโยนะคะจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นครูพระสอนศีลธรรมแล้วก็เป็นครูผู้สอนครูพระผู้สอนธรรมศึกษาสำนักเรียนของวัดสุขสำราญด้วยนะคะท่านจะเมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อวิชาธรรมวิภาคหรือวิชาธรรมค่ะขอกราบนมัสการค่ะพระอาจารย
1: ์ก็ขอเจริญพรโยมนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับชมอยู่ตอนนี้ธรรมกาโมพระวังโหติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญการศึกษาธรรมะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทุกเพศและทุกวัยใส่ใจต้องควรใส่ใจและน้อมไปปฏิบัติให้เกิดมีในตนคนที่ใส่ใจการศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้เจริญสำหรับวิชาธรรมวิภาคเป็นวิชาที่ศึกษา เกี่ยวกับหัวข้อธรรมะที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวัชิรยานวโรรสทรงดัดแปลงจากพระไตรปิฎกนำมาจัดเป็นหมวดต่างๆตามจำนวนข้อธรรมก็อย่างเช่น

ได้ศึกษากันไปทีละหมวดสำหรับวิชาธรรมวิภาคอย่างในสไลด์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกกะธรรมหมวดที่สองก็จะประกอบไปด้วยธรรมมีอุปการะมากธรรมที่เป็นโลกบาลธรรมอันทำให้งามแล้วก็บุคคลหาได้ยากส่วนในติกะหมวดธรรม3ก็จะประกอบไปด้วยรัตนะ3อกุศลมูล3กุศลมูล3บุญกิริยาวัตถุ3อธิปไตย3และสามัญลักษณะ3ส่วนจตุธรรมหมวดที่4ก็ประกอบไปด้วยอคติ4ประธาน4อิทธิบาท4พรหมวิหาร4และก็อริยสัจ4ส่วนในหมวดที่5ปัญจกะคิหิปฏิบัติซึ่งเราจะได้ศึกษานั้นก็จะประกอบไปด้วยมิตรปฏิรูป4มิตรแท้4อบายมุข6และก็ทิศ6ซึ่งในสไลด์ถัดมาธรรมมีอุปการะมาก2ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นเครื่องอุปการะไม่ให้เกิดความพลั้งเผลอความผิดพลาดซึ่งจะมีอยู่2ซึ่งประกอบไปด้วย1ก็คือตัวสติความระลึกได้2สัมปชัญญะก็คือตัวรู้ตัวการรู้สึกตัวขณะกำลังทำหรือกำลังพูดต่อมาจะเป็นธรรมเป็นโลกบาล2ก็คือคุ้มครองโลกก็ซึ่งประกอบไปด้วยหิริความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปส่วนธรรม3ก็คือธรรมอันทำให้งามก็ประกอบไปด้วยขันติและโสรัจจะและสุดท้ายบุคคลหาได้ยาก2ก็คือบุพการีแล้วก็กตัญญูกตเวทีซึ่งในสไลด์ถัดไปเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับธรรมข้อแรกก็คือธรรมที่มีอุปการะมาก2ธรรมที่มีอุปการะมาก2นี้ก็หมายถึงธรรมที่เกื้อกูลสนับสนุนการทำกิจทุกอย่างรวมถึงการเจริญกุศลธรรมต่างๆให้เป็นไปได้ด้วยดีไม่ให้เกิดความผิดพลาดเสียหายหรือได้รับผลสำเร็จตามประสงค์เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้มีความรอบคอบไม่ประมาทพลั้งเผลอซึ่งหากทำนี้แล้วกิจที่ทำคำที่พูดย่อมผิดพลาดและเกิดความเสียหายน้อยทำมีอุปการะมากจึงมี2ประการ 1. ประกอบไปด้วยสติสติในที่นี้ก็หมายถึงว่าความระลึกได้ความระลึกรู้ถึงสิ่งในการทนได้ซึ่งทำให้รู้สึกตัวความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่ากำลังทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรพร้อมทั้งไตร่ตรองอย่างรอบคอบด้วยความไม่ประมาทสติสามารถระลึกได้อยู่3สิ่งคือสามารถระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วได้สามารถระลึกถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันได้และก็สามารถระลึกถึงสิ่งที่มีขึ้นในภายหน้าสำหรับตัวสติก็จะมีเพียงเท่านี้ต่อมาจะเป็นตัวสัมปชัญญะสำหรับคำว่าสัมปชัญญะนี้

จะหมายถึงความรู้ทั่วพร้อมความรู้ตระหนักความรู้ชัดเข้าใจชัดซึ่งสิ่งที่นึกได้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัญญาซึ่งมักจะมาคู่กับสติองค์ประกอบของสัมปชัญญะมีอยู่4ประการได้แก่1รู้ชัดว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์2รู้ชัดว่าเหมาะสมเกื้อกูลหรือไม่เหมาะสมเกื้อกูล3รู้ชัดว่าควรดำเนินหรือไม่ควรดำเนิน4รู้ชัดว่าเป็นความหลงหรือไม่หลงซึ่งสำหรับสติสัมปชัญญะตรงนี้ตัวสติเองเนี่ยก็มีชื่อว่าเป็นอุปการะมากเพราะช่วยให้นึกถึงสิ่งที่ทำจะพูดจะคิดได้ไม่ให้หลงลืมไม่ให้ประมาทส่วนตัวสัมปชัญญะชื่อว่าอุปการะมากเพราะช่วยรักษาจิตไม่ให้เผลอไผลออกไปนอกเรื่องตื่นตัวอยู่กับสิ่งที่ทำกับสิ่งที่พูดกับเรื่องที่คิดไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะทำให้เกิดมีได้ด้วยการฝึกความจำทำให้เกิดสมาธิด้วยการสวดมนต์และงดการดื่มสุราเมรัยสิ่งเสพติดต่างๆหรือของมึนเมาซึ่งเป็นศัตรูทำลายตัวสติสัมปชัญญะตัวถัดมาทำที่เป็นโลกบาล2ทำที่เป็นโลกบาล2ก็หมายถึงธรรมที่คุ้มครองโลกคือหมู่มนุษย์ให้อยู่รวมกันร่วมกันอย่างสันติสุขไม่มีความเดือดร้อนและความวุ่นวายซึ่งมี2อย่างคือ 1. ฮิริก็คือความละอายแก่ใจสำหรับคำว่าฮิรินี้ก็หมายถึงความละอายใจความรังเกียจในการทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจที่ผิดต่อหลักศีลธรรมและกฎหมายของบ้านเมืองทั้งต่อหน้าและลับหลังเปรียบเหมือนกับคนเห็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้สิ่งนั้นโอตัปปะก็คือความเกรงกลัวซึ่งหมายถึงความเกรงกลัวต่อผลหรือต่อโทษที่ตนจะได้รับจากการกระทำชั่วนั้นๆเช่นกลัวตกนรกกลัวถูกจับดำเนินคดีกลัวเสียชื่อเสียงกลัวคนติฉินนินทาแล้วก็ไม่กล้าทำชั่วเปรียบเหมือนกับคนที่พบงูพิษชูคอตกใจกลัวแล้วหลีกหนีไปฮิลิได้ชื่อว่าคุ้มครองโลกเพราะทำให้คนรังเกียจความชั่วและละอายใจที่จักบาโอตัปปะได้ชื่อว่าคุ้มครองโลกเพราะทำให้คนเกรงกลัวต่อการทำบาปเมื่อเป็นเช่นนี้คนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขโลกก็จะเกิดสันติสุขร่มเย็นธรรมที่เป็นโลกบาลนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทวธรรมธรรมของเทวดาบ้างสุขธรรมธรรมที่ทำให้ขาวสะอาดบ้างวิธีสร้างฮิริโอตัปปะก่อนจะทำสิ่งไม่ดีนั้นท่านให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นหนึ่งชาติตระกูลว่าเราเป็นคนมีชาติตระกูลไม่

ควรจะทำชั่วเหมือนคนไร้ชาติตระกูล 2. อายุของตนว่าเราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ดีรู้ชั่วแล้วไม่ควรทำชั่วเหมือนกับเด็กๆ 3. กำลังของตนว่าเรามีร่างกายสมบูรณ์มีสติปัญญาดีไม่ควรทำชั่วเหมือนคนอื่นๆ 4. ความรู้ของตนว่าเราเป็นคนที่มีความรู้ไม่ควรทำชั่วอย่างคนไร้การศึกษาเพราะฉะนั้นสำหรับหิริโอตัปปะก็คือธรรมสำหรับคุ้มครองโลกก็คือมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความเบียดเบียนกันธรรมตัวถัดมาธรรมอันทำให้งามสองธรรมอันทำให้งามสองนี้ก็จะหมายถึงว่าธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความงดงามทั้งภายในและภายนอกเป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสนิทมิตรสหายคนที่รักและบุคคลทั่วๆไปผู้ที่ปรารถนาจะให้ตนเป็นที่รักของคนอื่นควรตั้งอยู่ในธรรมอันทำให้งามนี้ซึ่งจะมีอยู่สองประการประการที่หนึ่งขันติก็คือความอดทนขันติความอดทนนี้ก็จะหมายถึงว่าความอดกลั้นไว้ได้ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อนไม่พอใจหรือฉุนเฉียวออกมาให้เห็นเมื่อประสบกับสิ่งที่ทำให้ไม่พอใจหรือยั่วยุให้โกรธและไม่แสดงอาการลิงโลดหรือแสดงอาการอยากได้จนเกินงามเมื่อประสบความสมหวังหรือสิ่งที่ชอบใจขันติท่านจำแนกไว้เป็น4ลักษณะก็คือ 1.อดทนต่อความลำบากตากต่ำในการทำงานประกอบอาชีพเลี้ยงตัว 2. อดทนต่อทุกขเวทนาก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ 3. อดทนต่อความเจ็บใจไม่แสดงความไม่พอใจเมื่อถูกคนแดกดันและก็ 4. อดทนต่ออำนาจกิเลสคือไม่แสดงความอยากได้หรือโกรธเคืองจนออกนอกหน้าเพราะฉะนั้นธรรมอันทำให้งามสองก็คือธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความงดงามด้วยกิริยาทางกายวาจาและใจจึงทำให้เป็นที่รักที่ชอบใจของบุคคลทั่วไปตัวที่สองในธรรมอันนี้ก็คือโสรัจจะสำหรับคำว่าโสรัจจะก็คือความเสงี่ยมซึ่งหมายถึงความสงบใจความพยายามทำให้ใจเย็นลงด้วยอุบายซึ่งอุบายนั้นก็ควรเป็นอุบายอันชอบเช่นเราอาจจะนับ1ถึง100แล้วก็สูดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกอย่างช้าๆเพราะบางครั้งแม้จะใช้ขันติไม่ตอบโต้หรือแสดงอาการออกมาข้างนอกได้แต่ภายในใจของเรานั้นยังเร่าร้อนอยู่ยังขุ่นเคืองอยู่จึงจำเป็นต้องใช้โสรัจจะช่วยทำให้เกิดความเย็นลงเพราะฉะนั้นโสรัจจะก็จะทำให้เกิดความสงบเสงี่ยมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจก็คือเราจะไม่มีอาการโกรธเกิดความใจเย็นเป็นการที่เราเกิดการควบคุมให้มีพฤติกรรมที่สงบเรียบร้อยเป็นปกติซึ่งมีสาเหตุ

ก็คือจากการมองโลกในแง่ดีการทำใจให้หนักแน่นและก็การแผ่เมตตาอันนี้เป็นธรรมอันทำให้งามสองก็คือขันติโสรจะธรรมตัวต่อมาก็คือบุคคลหาได้ยากสองสำหรับบุคคลหาได้ยากสองนี้ก็หมายถึงบุคคลที่มีคุณธรรมพิเศษซึ่งมีความแตกต่างจากคนทั่วๆไปที่ว่าหายากก็เพราะการปฏิบัติตนหรือการสร้างคุณธรรมพิเศษเช่นนั้นให้เกิดมีอยู่ในตนนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมีผู้ที่ทำได้น้อย100คนเราจะหาสักคนหรือ2คนก็ยังจะหายากซึ่งสำหรับบุคคลหาได้ยาก2นี้ก็จัดไว้เป็น2ประเภทก็คือ 1. บุพการีก็คือผู้ที่ทำอุปการะก่อนซึ่งหมายถึงบุคคลที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรจากเราแต่เขากลับให้ความช่วยเหลือเราก่อนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากเราเช่นบิดามารดาซึ่งเป็นบุพการีของเราท่านได้ให้อุปการะแก่บุตรมาก่อนก็คือด้วยการทนุถนอมเลี้ยงดูมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ทั้งที่เรายังไม่เคยได้ให้อะไรท่านเลยท่านได้ให้อุปการะแก่เรานอกจากนี้ก็ยังมีครูอาจารย์รวมถึงคนที่มีน้ำใจหวังที่เห็นคนอื่นได้รับทุกข์หรือขัดสนในเรื่องใดก็ได้ออกปากให้ความช่วยเหลือก่อนเขาจะไหว้วานอันนี้ก็จะเป็นบุพการีผู้ที่ทำอุปการะก่อนส่วนตัวที่สองก็คือกตัญญูกตเวทีผู้รู้อุปการะที่ผู้อื่นทำแล้วและตอบแทนสำหรับตัวกตัญญูกตเวทีนั้นหมายถึงบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้วมีความสำนึกในบุญคุณที่เขาทำให้แก่ตนแล้วกระทำตอบด้วยกันด้วยความเต็มใจไม่แง่งอนหลีกเลี่ยงความกตัญญูกตเวทีนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังสุภาษิตที่ได้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นทั้งบุพการีและกตัญญูกตเวทีนี้ชื่อว่าหาได้ยากเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่กระทำได้ยากน้อยคนนักจะทำได้วัดจากตัวเราเองก็ว่าได้เราได้เคยช่วยหรือว่าได้ให้ความช่วยเหลือใครก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราเคยตอบแทนคนที่เคยช่วยเหลือเรามีใครบ้างลองจดชื่อออกมาดูจะเห็นว่ามีน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นบุคคลหาได้ยากสองนี้ก็เป็นบุคคลสองฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมแตกต่างจากบุคคลทั่วไปบุคคลหาได้ยากประกอบไปด้วยบุคคล4คู่ก็คือบรรพชนบิดามารดาบุตรธิดาครูอาจารย์สิทธิ์ผู้ปกครองประเทศชาติประชาชนพระพุทธเจ้า

พุทธศาสนิกชนเราก็สรุปได้ง่ายๆว่าธรรมในหมวดที่สองซึ่งประกอบไปด้วยธรรมที่มีอุปการะมากสองธรรมที่เป็นโลกบาลสองธรรมอันทำให้งามสองและบุคคลหาได้ยากสองนี้รวมอยู่ในทุกกะธรรมหมวดที่สองต่อมาเราก็จะมาศึกษาต่อในธรรมหมวดที่สามก็คือติกะซึ่งจะประกอบไปด้วยรัตนสามซึ่งก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อกุศลมูลสามซึ่งจะมีโลภะก็คือความโลภโทสะก็คือความโกรธโมหะก็คือความหลงกุศลมูลสามก็จะประกอบไปด้วยอโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงบุญกิริยาวัตถุสามก็จะประกอบไปด้วย 1. ทานามัยก็คือบุญสำเร็จด้วยการให้ทาน 2. ศีลามัยก็คือบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 3. ภาวนาใหม่ก็คือบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาอธิปไตย 3. ซึ่งประกอบไปด้วย 1. อัตตาธิปไตยะก็คือการถือตนเป็นใหญ่ 2. โลกาธิปไตยะก็คือถือโลกเป็นใหญ่3. ธรรมาธิปไตยะคือถือธรรมเป็นใหญ่ส่วนสุดท้ายสามัญลักษณะ3ซึ่งประกอบไปด้วยอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตตาความไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็จะเป็นธรรมที่อยู่ในหมวด3ซึ่งจะมีอยู่รัตนะ3อกุศลมูล3กุศลมูล3บุญกิริยาวัตถุ3อธิปไตย3และสามัญลักษณะ3ซึ่งเราจะได้มาศึกษาในรายละเอียดในข้อธรรมไปแต่ละข้อ 1. รัตนะ3สำหรับรัตนะ3ตรงนี้ก็แปลว่าแก้วรัตนะแก้วมักใช้เป็นคำเรียกสิ่งที่มีค่าหรือหาได้ยากเช่นลูกแก้วพ่อแก้วแม่แก้วม้าแก้วช้างแก้วเป็นต้นพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ได้ชื่อว่าเป็นรัตนะหรือแก้วเพราะเป็นสิ่งที่ประเสริฐและมีค่าสูงสุดเพราะสามารถทำให้ผู้คนนับถือตั้งอยู่ในความดีและทำให้พ้นจากความทุกข์ได้รัตนะทั้งสามนี้บางครั้งเรียกว่าพระรัตนตรัยบ้างพระไตรรัตน์บ้างไตรสรณะบ้างสำหรับคำว่าพระพุทธพระพุทธมาจากคำว่าพุทโธซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวผู้รู้นี้ก็หมายถึงรู้แจ้งในอริยสัจ 4. ตัวผู้ตื่นก็หมายถึงตื่นจากการครอบงำของกิเลสก็คือโลภโกรธและหลงสำหรับผู้เบิกบานก็หมายถึงมีพระทัยเบิกบานเพราะไม่มีความทุกข์รบกวนจิตใจอ
อันนี้ก็จะเป็นความหมายของคำว่าพระพุทธสำหรับตัวที่สองพระธรรมคำว่าพระธรรมนี้หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจำแนกออกเป็นสองประเภทคือ1พระธรรมซึ่งหมายถึงหลักความจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบแล้วก็นำมากล่าวสอนให้ผู้อื่นได้รู้ถูกรวบรวมบันทึกไว้ในพระสุตตตันปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกส่วนพระวินัยก็หมายถึงบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นเพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของพระสงฆ์ให้ดีงามเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมและเป็นที่เลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นถูกบันทึกไว้ในพระวินัยปิฎกเราศึกษาไปสองคำแล้วสำหรับพระพุทธและก็พระธรรมต่อมาจะเป็นคำว่าพระสงฆ์สำหรับคำว่าพระสงฆ์นี้ก็จะหมายถึงหมู่ชนทั้งที่พระสงฆ์และคารวาสที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระภิกษุที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมท่านจัดไว้เป็นสมมุติสงฆ์อันนี้ก็จะเป็นรัตนะ3ประการก็คือสิ่งที่มีค่าเพื่อเป็นหลักที่เคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชนธรรมถัดมาอกุศลมูล3สำหรับตัวอกุศลมูล3นี้ก็คือรากเหง้าของความชั่วก็จะประกอบไปด้วยโลภะโทสะและโมหะตัวที่1โลภะโลภะก็หมายถึงความโลภอยากได้ในทางที่ผิดเป็นเหตุให้ลักขโมยโกงปล้นเป็นต้นเกิดจากตัณหาความทยานอยากและละได้ด้วยทานตัวที่สองก็คือโทสะโทสะนี้จะหมายถึงความคิดประทุษร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายและทรัพย์สินเกิดจากมานะก็คือความถือตัวละด้วยความเมตตาตัวที่สามก็คือโมหะตัวโมหะนี้ก็จะหมายถึงความหลงความไม่รู้จริงเป็นเหตุให้หลงผิดไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงซึ่งจะเกิดจากมิจฉาทิฏฐิความคิดที่เห็นผิดตัวนี้เราจะละด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นในอกุศลมูล3 1โลภะเราจะละด้วยทาน2โทสะเราจะละด้วยความเมตตา3โมหะเราก็จะละด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็จะคงจะเข้าใจกันแล้วในอกุศลมูล3ทำตัวถัดมาก็จะเป็นกุศลมูล3ก็คือรากเหง้าของความดีซึ่งจะเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับอกุศล3ซึ่งกุศลมูล3นี้จะประกอบไปด้วย1อโลภะก็หมายถึงว่าความไม่โลภอยากได้ในทางทุจริตเป็นมูลเหตุให้เสียสละแบ่งปันรู้จักสันโดษพอเพียงเป็นกุศลละธรรมที่ส่งเสริมศีลธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในมนุษย์ตัวที่สองก็คืออโทสะก็หมายถึงจิต
ที่ไม่คิดประทุษร้ายต่อผู้อื่น

0: เป็นมูลเหตุนำไปสู่ความมีเมตตากรุณารู้จักการให้อภัยไม่คิดอิจฉาหรือริษยาตัวที่3อโมหะก็หมายถึงความไม่หลงงมงายเป็นมูลเหตุนำไปสู่ความเห็นชอบรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงมีเหตุและก็มีผลไม่หลงเชื่ออย่างงมงายเพราะฉะนั้นทั้งกุศลมูล3นี้เมื่อเกิดขึ้นในใจของใครแล้วย่อมเป็นเหตุให้ผู้นั้นประกอบด้วยกรรมดีต่างๆทำตัวถัดมาก็คือบุญกิริยาวัตถุ3บุญกิริยาวัตถุ3นี้ก็คือวิธีการของการทำบุญบุญกิริยาวัตถุนั้นก็หมายถึงวิธีการทำบุญวิธีที่ทำแล้วได้ชื่อว่าเป็นการทำความดีและได้รับผลก็คือความสุขซึ่งจะประกอบไปด้วย3วิธีวิธีที่1เราเรียกว่าทานใหม่ก็จะหมายถึงการทำบุญด้วยการให้การให้ในบุญกิริยาวัตถุนี้ก็จะมุ่งเอาการให้เป็นการกำจัดกิเลสความตระหนี่ให้ออกไปจากใจการให้ก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือการให้ของของตนแก่ผู้อื่นด้วยมุ่งถึงบุญกุศลและสร้างบุญบารมีเรียกว่าอมิสทานส่วนการให้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคองธรรมเรียกว่าธรรมทานการให้อภัยการให้ความปลอดภัยให้ความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และต่อสัตว์เราเรียกว่าอภัยทานส่วนตัวตัดมาก็คือศีลใหม่ศีลใหม่นี้หมายถึงการทำบุญด้วยการรักษาศีลผู้มีศีลก็คือผู้ที่มีปกติสงบเย็นงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายทางวาจาและทางใจรู้จักควบคุมให้เกิดความงดงามก็คือการไม่ทำผิดพูดผิดนั่นเองศีลมี3ระดับซึ่งก็ได้แก่ระดับต้นก็คือศีล5ซึ่งเป็นศีลของบุคคลทั่วๆไประดับกลางก็คือศีล8หรือศีลอุโบสถของอุบาสกอุบาสิการะดับสูงก็คือศีล227ก็คือศีลของพระภิกษุตัวที่3ในบุญกิริยาวัตถุ3นี้ก็คือภาวนาใหม่ซึ่งคำว่าภาวนาใหม่นี้ก็หมายถึงการทำบุญด้วยการอบรมจิตใจในทางปฏิบัติก็คือการบำเพ็ญกรรมฐานซึ่งมีอยู่2อย่างก็คือสมถกรรมฐานสำหรับตัวสมถกรรมฐานนี้ก็หมายถึงการอบรมใจสงบเป็นสมาธิหรือเรียกว่าจิตภาวนาส่วนอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานตัววิปัสสนากรรมฐานนี้ก็คือการอบรมปัญญาให้เกิดหรือเรียกว่าปัญญาภาวนาอันนี้ก็จะเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ซึ่งเป็นวิธีทำบุญซึ่งบุญกิริยาวัตถุ3นี้จะรวมอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10ซึ่งถ้าเราจะแยกตามสไลด์ที่นักศึกษาได้ชมอยู่ในขณะนี้ก็จะแยกเป็น1ทานใหม่ก็คือการบริจาคทาน2ศีลใหม่ก็คือการรักษาศีลและก็3ภาวนาใหม่ก็คือการเจริญภาวนาซึ่งตรงนี้เป็นวิธีทําบุญที่ซึ่งรวมอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ3ส่วนในข้อ4อัปปจายนะใหม่ความประพฤติอ่อนน้อมเคารพยำเกรงและข้อ5วัยยาวัจจะใหม่การช่วยขวนขวายรับใช้4กับ5นี้จะรวมอยู่ในศีลใหม่ส่วนข้อที่6ปฏิทานใหม่การเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่นข้อที่7ปัตตานุโมทนาใหม่ การยินดีในความดีของผู้อื่น6กับ7นี้รวมอยู่ในทานใหม่ส่วนข้อที่8ธรรมเทศนาใหม่ก็คือการสั่งสอนธรรมะตัวที่9ธรรมสวนะใหม่ก็คือการฟังธรรมศึกษาหาความรู้8กับ9นี้จะรวมอยู่ในภาวนาใหม่ส่วนตัวที่10ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงจะรวมอยู่ในทั้งทานใหม่ศีลใหม่และก็ภาวนาใหม่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ทำตัวถัดมาอธิปไตย3คำว่าอธิปไตยก็แปลว่าความเป็นใหญ่ตามในแห่งคำสั่งสอนของศาสนาพุทธมีอยู่3ประการก็คือ 1. อัตตาธิปไตยหมายถึงก็คือการมีตนเป็นใหญ่ก็คือจะทำจะพูดจะคิดหรือตัดสินใจด้วยการยึดถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่คือถือตนเป็นใหญ่ในการตัดสินใจนั้นๆโดยไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตรงกับการปกครองระบบเผด็จการหรือสมบูรณาญาสิทธิราชตัวที่2ก็คือโลกาธิปไตยก็หมายถึงมีโลกเป็นใหญ่ก็คือจะทำจะพูดหรือจะคิดหรือจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามจะถือเอาเสียงข้างมากเป็นหลักในการตัดสินใจคือเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไรก็ถือเอาตามนั้นตรงกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยส่วนตัวที่3ตัวสุดท้ายธรรมาธิปไตยก็หมายถึงมีธรรมเป็นใหญ่ก็คือจะทำจะพูดจะคิดหรือตัดสินใจอะไรก็ตามจะยึดความถูกต้องถูกทำเป็นใหญ่หรือเป็นหลักในการตัดสินใจคือการใช้หลักและเหตุผลและความชอบธรรมในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอธิปไตย3ก็จะรวมความเป็นใหญ่ก็คือการถือตนเป็นใหญ่เราเรียกว่าอัตตาธิปไตยการถือโลกเป็นใหญ่เราเรียกว่าโลกาธิปไตยการถือธรรมและความถูกต้องเป็นใหญ่เราเรียกว่าธรรมาธิปไตยอันนี้อยู่ในอธิปไตย3ตัวถัดมาก็จะเป็นธรรมสามัญลักษณะ3ตัวสามัญลักษณะ3นี้ก็หมายถึงสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ตามนับตั้งแต่ฝุ่นเม็ดเล็กๆก้อนหินต้นไม้แม่น้ำภูเขาหรือว่าโลกจนถึงจักรวาลถ้าเราสังเกตเห็นสังเกตดูสรรพสิ่งต่างๆทุกอย่างล้วนมีความแตกต่างกันเช่นคนกับต้นไม้แม่น้ำกับภูเขาหรือแม้ว่าแต่คนแล้วก็ยังมีความแตกต่างกันเช่นมีรูปร่างหน้าตาความสูงต่ำดำขาวมีความต่างกันมีเชื้อชาติที่ต่างกันแต่มีลักษณะทั้งปวงนี้ก็มีเสมอกันก็คือ 1. เราเรียกว่าอนิจจตาก็คือความไม่เที่ยงก็คือมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 2. ทุกขตาก็แปลว่าความเป็นทุกข์ก็คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีความเสื่อมสภาพผุพังชำรุดเจ็บป่วยแก่ชราอยู่ทุกขณะส่วนตัวที่3อนัตตาคำว่าอนัตตานี้ก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คือไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงการประกอบกันของเหตุปัจจัยชั่วคราวไม่สามารถที่จะสร้างหรือบังคับให้เป็นไปตามอำนาจ หรือความต้องการของใครได้คือสั่งบังคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บหรือไม่ให้เสื่อมสลายเนี่ยเราบังคับกันไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะทั้ง3นี้เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตรลักษณ์ซึ่งแปลว่าลักษณะ3ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงการศึกษาธรรมข้อนี้ทำให้เข้าใจถึงกฎความเป็นจริงของธรรมชาติและทำใจให้ยอมรับเป็นความจริงได้ซึ่งจะช่วยบรรเทาความยึดถือยึดมั่นไม่ให้เสียใจและก็เป็นทุกข์เมื่อสรรพสิ่งรอบกายเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันอันนี้ก็คือเป็นส่วนของหัวข้อธรรมซึ่งมีอยู่ในหมวด3
1: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะได้รับชมไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อธรรมในวิชาธรรมะนะคะกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตตอนที่1ซึ่งจะว่าด้วยหัวข้อธรรมหมวด2และก็หมวด3ค่ะซึ่งทั้ง2หัวข้อธรรมนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นข้อธรรมสำคัญทีเดียวนะคะสำหรับเราชาวพุทธศาสนิกชนที่จะได้นำมาใช้เป็นแนวปฏิบัตินะคะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องของความดีความชั่วนะคะการเป็นคนดีจะต้องอย่างไรนะคะให้รู้สึกมีสตินะคะแล้วควบคู่กับสัมปชัญญะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของความเป็นจริงในธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายนะคะที่เราเรียกกันว่าเป็นสามัญลักษณะหรือกฎแห่งไตรลักษณ์3นั่นเองทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูสมุขทาอาลินชโยนะคะที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องวิชาธรรมสำหรับวันนี้ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้พบกับธรรมะวิชาธรรมะกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในตอนที่2นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทาง DLTV ช่อง13แห่งนี้นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูสมุขทาอรินชโยอีกครั้งนึงค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะและก็ขอบพระคุณความอนุเคราะห์สถานที่ในการถ่ายทำรายการนี้จากที่วัดสุขสำราญอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้นะคะและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะไว้ณโอกาสนี้ค่ะและขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับสู่รายการ Digital in DNA ครบเครื่องเรื่องวิจัย by อาจารย์กุ้งนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วสัปดาห์นี้อาจารย์กุ้งก็จะมาพาทุกคนนะคะมาเข้าสู่โหมด Jamovie Lab กันนะคะเราก็เรียนรู้ทฤษฎีคร่าวๆไปในสัปดาห์ก่อนหน้านะสัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็จะอธิบายข้อมูลที่ควรรู้นะคะแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันใน Jamovie เลยนะคะก็จะไปเน้นอยู่ที่ปฏิบัติด้วยโปรแกรมทางสถิตินะคะทีนี้สัปดาห์นี้นะคะอาจารย์กุ้งจะพาทุกท่านทำอะไรบ้างนะคะจากการที่เราได้เก็บข้อมูลมาผ่าน Google Form ใช่ไหมคะข้อมูลเราก็สมัยยุคสมัยเนาะตามยุคสมัยถ้าเป็นอดีตก็จะเก็บข้อมูลผ่านกระดาษใช่ไหมคะกระดาษก็จะมีการรัน ID number เพื่อที่เวลาไปจัดเก็บข้อมูลกลับมาแล้วเนี่ยก็จะเอามาคีย์ลง Excel ที่อาจารย์กุ้งเล่าเป็นดั้งเดิมนะคะในอดีตเนาะคีย์ลง Excel นะคะแล้วก็เอามาคำนวณหาค่าสถิติค่าเฉลี่ยนะคะค่า SD ค่า X bar นะคะค่าสถิติเบื้องต้นที่เราต้องการทราบใช่ไหมคะถ้ามีโปรแกรมนอกเหนือจาก Excel ก็ในอดีตเนาะก็จะเป็น SPSS ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เวิร์กช็อปในภาคการศึกษานี้ที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้ก็คือจะใช้ Jamovie ทั้งเทอมเลยนะคะก็คือยาวไปเลยนะคะเราก็จะครบจบอยู่ที่โปรแกรมนะคะที่เป็นที่นิยมตามยุคสมัยนะทีนี้แต่ว่าในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลใช่ไหมคะใน Google Form เนี่ยเราก็จะมีการสร้างเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยมาตอบแทนการใช้กระดาษถ้าในอดีตคือใช้กระดาษแล้วก็ติ๊กตามความคิดเห็นนะคะถ้าเป็นLinked Scale ก็5 4 3 2 1เนาะก็คือระดับตามความคิดเห็นการใช้กระดาษข้อดีคือเราได้ข้อมูลนะคะจากกลุ่มตัวอย่างโดยการไปลงภาคสนามใช่ไหมคะเราก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษแต่ปัจจุบันมีการนิยมใช้ Google Form นะคะแทนกระดาษก็จะทำให้ประหยัดในเรื่องของค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าผู้วิจัยเนี่ยหรือว่าคนที่ท่านที่จะเก็บข้อมูลใช่ไหมคะสมมุติว่าเป็นท่านผู้ประกอบการเนี่ยจะเก็บข้อมูลลูกค้า walk in มาที่ร้านท่านอยู่แล้วเนาะก็คือมาซื้ออาหารมาสั่งก๋วยเตี๋ยวหรือมาซื้อของต่างๆเนี่ยก็ให้ลูกค้าสแกนแล้วก็ประเมินเลยตรงนั้นก็จะได้ข้อมูลเลยนะคะก็จะสะดวกสบายนะคะหรือเป็นการทำวิจัยเก็บข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกใช่ไหมคะที่เราอาจจะไม่ได้เจอกับกลุ่มตัวอย่างโดยตรงนะคะวิธีการก็คือเราสามารถให้หน่วยงานต้นสังกัดของเราเนี่ยค่ะออกเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์เนาะแล้วก็แนบ QR code นะคะสำหรับให้สแกนนะคะสแกนแล้วก็ตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form สิ่งที่จะได้นะคะก็จะเป็นข้อมูลตรงนี้ก็คือจะได้เป็นข้อมูลสำหรับนำมาใช้ในการคำนวณ นะคะเพื่อดูทิศทางแนวโน้มหรือว่าพยากรณ์นะคะสิ่งที่ผู้ตอบเนี่ยกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยตอบกลับมาทีนี้ในการสร้าง Google Form นะคะอันนี้เป็นข้อมูลของอาจารย์กุ้งเองนะคะก็คือใน Google Form เนี่ยเราก็พยายามดีไซน์ให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยตอบอย่างสะดวกมากที่สุดนะคะตอบได้อย่างสะดวกมากที่สุดแต่ทีนี้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็ถ้าเห็นที่ตัวอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเพศเนาะเพศชายเพศหญิงอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีตัวหนังสืออยู่ด้วยเนี่ยก็จะไม่สามารถนำไปวิเคราะห์สถิติได้แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องแปลงข้อมูลจากที่เก็บมาค่ะที่กลุ่มตัวอย่างตอบมาเนี่ยคนตอบก็คนที่หนึ่งเนาะก็จะเป็นเพศหญิงนะอายุ20-24ปีนะคะอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะรายรับหรือเงินเดือนต่ำกว่า 10,000 บาทนะคะอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชอบเขาก็จะบอกมาเลยว่าใครนะคะแล้วก็มีการตอบแบบสอบถามนะจาก Google Form นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้ข้อมูลรวดเร็วนะคะ Google Form ข้อดีคือทำให้ได้ข้อมูลรวดเร็วแล้วก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะประหยัดเวลาสามารถเก็บข้อมูลในระยะเวลาอันจำกัดแต่ว่าได้ข้อมูลในปริมาณจำนวนมากได้นะคะก็คือเราไม่ต้องไป
หน้างานไปเจอกลุ่มตัวอย่างเองหมายความว่าเราจะกระจายลิงก์นะคะ Google Form เนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางเฟซกลุ่มนะคะเฟซกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะผ่านทางไลน์กลุ่มผ่านทางสื่อออนไลน์ผ่านทางอีเมลนะคะผ่านทางต้นสังกัดของหน่วยงานอันนี้กรณีที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะคะก็คือเป็นการไปขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลนะคะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการเองลูกค้าก็จะ walk in มาหาเราที่ร้านอยู่แล้วนะคะและถ้าลูกค้าไม่ walk in เราก็สามารถทำ QR code นะคะส่งลิงก์ Google Form ให้ลูกค้าทำการประเมินนะคะประเมินหรือว่าตอบข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยผ่านทางอีเมลก็ได้หรือว่าผ่านทาง LINE ก็ได้นะคะตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นการเก็บข้อมูลสำหรับกลุ่มลูกค้านะที่ซื้อสินค้านะคะเราต้องการประเมินความพึงพอใจต่างๆเนี่ยจำนวนข้อคำถามจะไม่ได้เยอะเท่าของอาจารย์กุ้งนะคะข้อคำถามจากที่ถ้าเราเป็นลูกค้าเนาะเราเคยไปใช้บริการรับบริการนะคะจากทางร้านนะคะหรือว่าส่วนงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลไม่กี่ข้อนะคะเพราะว่าการตอบแบบสอบถามเนี่ยถ้ายิ่งเก็บข้อมูลปริมาณมากนะคะมันก็จะใช้เวลาถ้าผู้ประกอบการต้องการจะดูความพึงพอใจเพื่อนำมาปรับปรุงนะคะข้อคำถามอาจจะไม่ถึง10ข้ออาจจะ77มากสุด7ข้ออะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางทีลูกค้ารีบอย่างเช่นแบบสมมติว่าจันกุ้งไปธนาคารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ธนาคารต้องการความพึงพอใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างเงี้ยจะมาประเมินหลายข้อเนี่ยมันจะจำกัดด้วยเวลาเนาะแล้วลูกค้าที่เข้าไปในธนาคารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเฉพาะข้อคำถามที่สำคัญแล้วก็จำเป็นแล้วก็เมื่อได้คำตอบแล้วก็ควรจะนำไปพัฒนาปรับปรุงนะคะจริงๆอันนั้นในมุมของการทำธุรกิจการค้าขายนะคะแต่ในมุมตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งโชว์เนี่ยเป็นแบบสอบถามเพื่องานวิจัยนะคะอาจารย์กุ้งจะต้องมีข้อคำถามจำนวนมากเพื่อจะได้นะคะนำมาวิเคราะห์สถิติต่อนะคะถ้าเกิดข้อคำถามน้อยนะคะก็ไม่สามารถรันโมเดลได้อันนี้คือเป้าหมายของการเก็บข้อมูลนะเราต้องดูก่อนว่าเราจะเก็บข้อมูลเนี่ยเก็บมาทำอะไรถ้าเก็บมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการธุรกิจตัวเองเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรเกิน10ข้อนะคะถ้าลูกค้าแบบ walk in แล้วเราอยากได้คำตอบของเขาเลยนะคะหรือถ้าเกิดใครสังเกตใน LINE Man นะในแอป Food Delivery ต่างๆเนี่ยค่ะจะประเมินไม่กี่ข้อเองนะคะไม่กี่ด้านเช่นความพึงพอใจของการบริการของไรเดอร์อย่างเงี้ยค่ะค่าการขนส่งอย่างเงี้ยค่ะก็มีไม่ถึง5ข้อนะในบางแอปพลิเคชันนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งถามมากแน่นอนลูกค้าไม่ทำให้นะคะลูกค้าไม่ทำให้เพราะว่าใช้เวลาแล้วลูกค้าก็มีเวลาจำกัดนะคะทีนี้ถ้าเป็นตัวอย่างของอาจารย์กุ้งเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าเป็นแบบสอบถามเรื่องงานวิจัยนะเพราะฉะนั้นคนที่ตอบมาก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างของอาจารย์กุ้งนะคะที่อาจารย์กุ้งต้องการก็คือเป็นตัวอย่างของแบบสอบถามเกี่ยวกับการซื้อสินค้านะคะสินค้าพร้อมทานนะคะสินค้าพร้อมทานอาหารพร้อมทานปัจจุบันนี้เยอะเลยนะคะพวกอาหารพร้อมทานที่มีตามเซเว่นนะคะหรือว่าอาหารแช่แข็งเนี่ยที่เอามาเวฟนะเราจะพบเห็นได้ทุกซูเปอร์สโตร์ทุกห้างสรรพสินค้าจะมีใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งก็อยากจะรู้นะคะก็เลยต้องทำการวิจัยแล้วก็เอามาออกแบบสอบถามแล้วก็เก็บข้อมูลทีนี้เราอาจารย์กุ้งดีไซน์ Google Form เองอะค่ะเราก็อยากจะให้คนตอบเนี่ยเกิดความสะดวกมากที่สุดก็จะมีการใส่ข้อมูลไปนะคะเวลาคลิกเลือกตอบใน Google Form อะค่ะก็จะมีเป็น1เพศชาย2หญิงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใส่ตัวเลขเพราะว่ากังวลว่ากลุ่มตัวอย่างจะตอบผิดเลือกผิดนะคะก็จะใส่ข้อมูลไปให้เห็นเลยการที่เราเอื้ออับความสะดวกให้กับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะทำให้การตอบเนี่ยแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีข้อมูลกำกับใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยแน่นอนในมุมที่จะนำไปวิเคราะห์สถิติต่อเนี่ยก็ต้องมีการแปลงหรือว่าแก้ไขนะคะเราจะเอาข้อมูลแบบที่เห็นที่หน้าจอหน้าสไลด์นำไปคำนวณเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าโปรแกรมทางสถิติก็จะคำนวณได้แต่ตัวเลขเนาะได้แต่ตรงเลขนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งก็จะมาพาแปลงจากข้อมูลที่เห็นเนี่ยเป็นตัวเลขช่องคอลัมน์เจนเดอร์เนี่ยเพศนะคะก็จะต้องเหลือแต่สมมติว่าอาจารย์กุ้งเก็บ2เพศนะคะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย
มีมากกว่า2ทางเลือกนะคะก็จะเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะเพศทางเลือกหรือว่าไม่ระบุไม่ตอบหรือว่าเพศ LG นะคะก็จะมีหลากหลายแต่ทีนี้ในแบบสอบถามของจินกุ้งอะดีไซน์มาว่าจะเก็บแค่เพศที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงยกตัวอย่างนะคะทีนี้วิธีการแก้นะคะแก้ไขนะจากข้อมูลให้เป็นตัวเลขนะคะเพื่อนำไปคำนวณเนาะก่อนอื่นเราก็ไปที่โปรแกรมจามูวี่นะคะจามูวี่เรียจังกุ้งเปิดเอาไว้แล้วเนาะเราไปที่โปรแกรมจามูวี่นะคะแล้วเราก็เปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะคะจากการไปเก็บข้อมูลก็คือดาวน์โหลดจาก Google Sheet ใช่ไหมคะก็ดาวน์โหลดมากลุ่มตัวอย่างกรอกผ่าน Google Form นะคะก็คือติ๊กเลือกคลิกเลือกใช่ไหมคะเลือกผ่าน Google Form ข้อมูลที่ input ผ่าน Google Form เนี่ยก็จะไปอยู่หลังบ้านส่วนที่เป็นหลังบ้านก็คือตัวเลขตัวหนังสือต่างๆก็จะถูกบันทึกอยู่ใน Google Sheet นะคะก็คือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Google Form กับ Google Sheet ใช่ไหมคะเราก็ดาวน์โหลดลงมาดาวน์โหลดข้อมูลจาก Google Sheet เนี่ยดาวน์โหลดลงมาเพื่อนำมาใช้ในโปรแกรม Jamovie นะคะอาจารย์กุ้งดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ใส่เข้ามานะคะเป็นไฟล์ Excel เป็นไฟล์ Excel นะคะตรงนี้ยกตัวอย่างนะคะตรงนี้นามสกุล Excel ก็คือ XLSX นะคะก็คือเป็นนามสกุลของไฟล์ Excel นะคะซึ่ง Jamovie รองรับได้หลายนามสกุลนะคะนอกจาก Excel จะเป็นนามสกุล CSV ก็ได้นะคะอันนี้อธิบายหมายความว่าถ้าดาวน์โหลดจาก Google Sheet มาเป็น XLSX ก็สามารถ import เข้ามาได้นะคะหรือจะเป็น CSV ก็สามารถ import เข้ามาได้เช่นเดียวกันวิธีการแปลงนะคะวิธีการแปลงหรือว่าเปลี่ยนจากตัวเลขจากข้อความเป็นตัวเลขนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งได้ทดลองแปลงไปแล้วนะคะเพศก็คือมีเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมคะก่อนอื่นเดี๋ยวทำให้เหมือนปกติก่อนเนาะเราเปิดไฟล์เข้ามานะคะแล้วเราก็ทำการแก้ไขจริงๆแล้วมีในส่วนของการใช้เมนูคำสั่งนะคะก็จะไปที่ data แล้วก็เลือก transform ก็คือการแปลงตัวแปรนะคะตรงนี้ data แล้วก็ transform แต่ทีนี้อาจารย์กุ้งจะสาธิตทางลัดนะคะทางลัดวิธีลัดถ้าเกิดเราใช้ data transform นะคะก็จะต้องอาจจะมีการใช้สูตรหรือฟังก์ชันนะคะที่จะแปลงจากค่าเดิมนะคะเป็นค่าใหม่คือแปลงเป็นอะไรตรงนั้นก็คือใช้สูตรหรือฟังก์ชันแต่จันกุ้งค้นพบวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะโดยเมื่อสักครู่เนี้ยได้ทำการทดลองแล้วก็คือทดลอง3คอลัมน์นะคะที่เห็นก็คือคอลัมน์ Gender คอลัมน์เพศนะคะคอลัมน์อายุคอลัมน์อาชีพนะคะก็คือทดลองไปแล้ว3คอลัมน์ทีนี้เดี๋ยวจะมาทดลองนะคะคอลัมน์ Salary เงินเดือนนะคะเงินเดือนสังเกตว่าคอลัมน์ Salary เงินเดือนเนี่ยจะแบ่งเป็น6ช่วงข้อมูลเพื่อให้ผู้ตอบเลือกตอบใช่ไหมคะ6ช่วงข้อมูลช่วงแรกก็คือเงินเดือนต่ำกว่า 10,000 บาทนะคะต่ำกว่า 10,000 บาทแล้วก็ช่วงที่2 11,000 บาทถึง 20,000 บาทเรียงไปช่วงที่3นะคะ4 5และ6ก็จะเป็นช่วงของเงินเดือนนะคะของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทีนี้วิธีการแปลงนะคะเทคนิคของการแปลงแบบง่ายแล้วก็รวดเร็วมากนะคะ1ให้ดับเบิ้ลคลิกนะคะตรงหัวคอลัมน์ในที่นี้ของอาจารย์กุ้งคือคำว่า salary นะคะก็ดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกปุ๊บก็จะได้หน้าต่างนะคะ data variable นะคะ data variable นะคะ salary ก็คือชื่อหัวคอลัมน์นะคะ

ตามประเภทข้อมูลนะคะว่าข้อมูลที่เราจะนำไปคำนวณเนี่ยเป็นประเภทอะไรนะคะในส่วนของชนิดของข้อมูลอาจารย์กุ้งเคยพูดไปในสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วนะคะทีนี้เทคนิคนะเทคนิคการเปลี่ยนใช่ไหมคะก็คือ1เนี่ยช่วงที่1ก็คือต่ำกว่า 10,000 บาทเนี่ยเราจะต้องแปลงข้อความเนี่ยค่ะให้เป็นเลข1เนาะช่วงที่2 11,000 นะคะถึง 20,000 ก็ต้องทำการแปลงข้อความประโยคนี้ให้เหลือแต่เลข2ใช่ไหมคะจะได้เหลือแต่รหัสตัวเลขแบบที่เห็นในฝั่งซ้ายมือวิธีการแปลงด้วยความรวดเร็วนะคะก็คือมาตรงฝั่งที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์คลิกไว้เลยนะคะก็คือเลเวลเนาะเลเวลเนี่ยจะเห็นเลยว่าอาจารย์กุ้งดีไซน์ตัวแบบสอบถามเอาไว้6เลเวลนะคะหรือ6ช่วงข้อมูลตามที่เห็นเลยแต่เราต้องการเฉพาะแค่ตัวเลขนะคะตัวเลขที่เป็นรหัสว่าถ้าเลข1หมายความว่าอยู่ในช่วงต่ำกว่า 10,000 นะคะถ้าเลข2ก็คือระหว่าง 11,000 ถึง 20,000 นะคะช่วงที่3ก็คือ 21,000 ถึง 30,000 อย่างเงี้ยไล่ไปจนถึงช่วงที่6นะคะแต่เราต้องการแค่ตัวเลขนั้นเราก็ลบให้เหลือแต่ตัวเลขแบบนี้นะคะลบเลยจุดก็ต้องลบนะคะให้เหลือแต่ตัวเลขเพราะว่าจะนำไปคำนวณนะคะจะนำไปคำนวณ

ครบ6ช่วงใช่ไหมคะที่ที่ว่างทีหนึ่งโอ้ต้องแล้วเราก็เช็คนะคะว่ากด enter นะคะกด enter แล้วก็คลิกที่ว่างมาทำการเช็คหรือว่าตรวจสอบนะคะตัวเลขที่ได้จากการแปลงด้วยความรวดเร็วเนี่ยว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะคะคอลัมน์นี้คือ salary นะคะเงินเดือนช่วงข้อมูลที่ดีไซน์เอาไว้ออกแบบเอาไว้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบก็คือมีช่วงเงินเดือนนะคะ6ช่วงหรือ6ระดับนะคะให้เขาเลือกตอบเมื่อแปลงเสร็จแล้วก็กดปิดนะกดปิดทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ Jamovie ในการหาค่าสถิติเบื้องต้นนะคะค่าสถิติเบื้องต้นค่าสถิติเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นสถิติเชิงพรรณนาหรือว่า descriptive statistic นะคะก็จะเป็นในส่วนของความถี่หรือร้อยละนะคะสำหรับตัวแปรที่เป็นกลุ่มเพศการศึกษาเพื่อดูจำนวนและสัดส่วนนะคะเช่นคอลัมน์ gender ต้องการรู้ว่าประชากรศาสตร์หรือว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมาเนี่ยเป็นเพศชายกี่ท่านเพศหญิงกี่ท่านนะคะเพื่อจะนำไปดูถ้าทำรายงานวิจัยเนาะก็จะต้องนำไปเขียนในตารางเป็นการสรุปนะคะแต่ถ้าทำเป็นผู้ประกอบการนะคะที่เก็บข้อมูลก็จะได้ทำการวิเคราะห์เพื่อออกแคมเปญเพื่อส่งเสริมการตลาดนะคะให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าของท่านนะคะทีเนี้ยตัวอย่างเนี่ยของอาจารย์กุ้งก็จะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามนะคะอาจารย์กุ้งก็อยากรู้ว่าเป็นเพศชายกี่ท่านเพศหญิงกี่ท่านนะคะเพราะว่าอาจารย์กุ้งแบ่งเป็น2เพศเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามของอาจารย์กุ้งเนาะวิธีการให้จามุวี่นะคะในการอ่านค่าให้นะคะ1คือคลิกที่ analysis นะก็คือวิเคราะห์เนาะในเมนูในแท็บ analysis เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสถิตินะคะตั้งแต่เบื้องต้นไปเลยนะคะจนถึงสถิติขั้นสูงนะก็คือจามุวี่มีให้ใช้งานทั้งหมดนี้คือใช้ฟรีหมดเลยนะคะอาจารย์กุ้งอยากรู้ค่าเฉลี่ยเนาะหรือว่าร้อยละนะคะของเพศอายุนะคะอาชีพเงินเดือนยกตัวอย่างนะอาจารย์กุ้งมาที่เมนู analysis นะคะมาคลิกที่คำสั่ง exploration นะคะ exploration อาจารย์กุ้งคลิกเลือก descriptive นะคะ descriptive นะคลิกเข้าไปเลยทีนี้นะคะเมื่อคลิกเลือก descriptive ใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าต่างนะคะมาให้เราตั้งค่าพร้อมกับรายงานหรือว่าผลลัพธ์นะคะขวามือ result ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ

่อนโดยโปรแกรม Jamovi นะคะเราสามารถลากปักขยะได้แบบนี้นะคะเลื่อนได้เลยเลื่อนเป็นแนวนอนนะส่วนช่องอาจารย์กุ้งจะเรียกเป็นซีกแล้วกันนะคะซีกซ้ายตรงกลางซีกขวาเนาะซีกซ้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่นําเข้ามานะคะตรงนี้เราเลื่อนทับได้เลยเรายังไม่ได้ดูนะคะเราเลื่อนทับได้นะคะแต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องไปดูเลื่อนขยับนะคะแต่ว่าตอนให้จามูวี่คำนวณเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องดูตรงนี้ก็ได้นะคะเลื่อนทับเราจะได้ทํางานสะดวกเนาะนะคะในส่วนของ descriptive นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวแปร gender age นะคะอาชีพเงินเดือนนะคะ info ที่รู้จักอาหารพร้อมทานนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เคยซื้อแล้วก็ตัวแปรนะคะในส่วนของตัวแปรเนี่ยอาจารย์กุ้งยังไม่ได้ไปเปลี่ยนชนิดข้อมูลเนาะตัวแปรก็คือข้อคําถามนะคะข้อคําถามตรงนี้จะโชว์ตามอะไรตามหัวคอลัมน์ตรงนี้เห็นไหมคะหัวคอลัมน์ gender นะคะ gender ก็เลือดนี่ gender อยู่ตรงนี้ตัวแปร gender นะคะก็จะโชว์เรียงตามข้อมูลที่เราจะเก็บมานะคะตามหัวคอลัมน์หรือหัวตารางนะคะที่เราพิมพ์ไว้นะคะพิมพ์ไว้วิธีการก็คือต้องการจะดูค่าสถิติใช่ไหมคะค่าสถิติพื้นฐานของอะไรเมื่อกี้อาจารย์กุ้งบอกของเพศเนาะของเพศอาจารย์กุ้งก็เลือก gender gender คือตัวแปรที่เก็บข้อมูลเพศของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสมมุติว่าคนตอบมา400คนอาจารย์กุ้งอยากรู้ว่าเป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนที่ตอบมานะคะก็เลือกตัวแปร gender นะคะ gender แปลว่าเพศเนาะแล้วก็กดให้กดลูกศรนะคะให้เข้ามาโชว์ที่ช่อง variable นะคะ variable ตัวนี้นะคะแล้วมาดูผลลัพธ์ขวามือผลลัพธ์ก็คือช่อง result นะคะช่อง result จะอธิบาย n หมายถึงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามานะคะผ่าน Google Form เนี่ยของอาจารย์กุ้งตอบเข้ามา389คนนะคะ389คนอาจารย์กุ้งต้องการให้โชว์เป็นตารางนะคะถ้าไม่ได้ติ๊กให้โชว์เป็นตารางอาจารย์กุ้งก็จะไม่รู้ว่า389คนเนี่ยแล้วผู้ชายกี่คนล่ะผู้หญิงกี่คนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติ๊กที่ช่อง Frequency นะคะ Table ก็จะได้ตาราง Frequency นะคะความถี่โชว์ออกมานะคะ Frequency of Gender เป็นการบอกว่า Gender เพศเนาะ1กี่คน2กี่คนทีนี้ถ้าเราลืมเอ๊ะเลข1เพศอะไรเนาะเลข2เพศอะไรนะคะเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปดู1คือเพศชายนะคะตรงนี้ที่เราเปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลขนะคะก็จะยังมีข้อมูลอยู่1เป็นเพศชายตอบและ2คือเพศหญิงนะคะ1คือเพศชายแสดงว่าเพศชายตอบแบบสอบถามของอาจารย์กุ้งมา145คนนะคะหรือเป็น 37.3% นะคะส่วนเพศหญิงตอบมาทั้งหมด244คนหรือว่า 62.7 นะคะตรงนี้ถือว่าแปลกไหมไม่แปลกนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการถามเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์แล้วก็เกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์นะคะซื้อของออนไลน์ก็คือซื้ออาหารพร้อมทานนะคะที่มีขายตามแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ถ้าเพศชายกับเพศหญิงถามว่าเพศไหนน่าจะซื้อของออนไลน์เยอะกว่ากันนะคะคาดเดาได้นะคะว่าเป็นเพศหญิงเพราะว่าผู้หญิงชอบช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าซื้อง่ายด้วยซื้อผ่านแอปแล้วก็จ่ายเงินนะคะก็จะรวดเร็วนะคะซื้อบ่อยเพศหญิงจะซื้อบ่อยทีนี้ทีนี้นะคะเราอาจารย์กุ้งเลือกตัวแปรเพศนะคะแล้วก็อาจารย์กุ้งติ๊กเลือก Frequency Table นะคะเพื่อให้โชว์เพศชายและเพศหญิงนะคะนับว่ากี่รายนะคะที่ตอบมากี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าอาจารย์กุ้งการค่าสถิติเพิ่มอีกนะคะเรามาที่ฟังก์ชันนะคะหรือว่าแท็บ Statistic ตรงนี้นะคะ Statistic นะคะ Statistic n คือจำนวน n คือตรงนี้นะ389นะคะ missing ก็คือค่าว่างหมายถึงว่าเซลล์ว่างๆนะคะที่ไม่มีตัวเลขนะคะไม่มีคำตอบมีไหมนะคะอาจารย์กุ้งให้เป็นค่าเริ่มต้นที่ติ๊กไว้อยู่แล้วเนาะ missing ไม่พบข้อมูลมีไหม0แปลว่าไม่มีนะคะแสดงว่าตอบครบนะคะทุกเซลล์นะคะทีนี้

มีค่าอะไรอีกนะคะมีค่ามีนมีเดียมนะคะถ้าเราต้องการจะทราบอยากรู้ค่าสถิติอื่นๆเราติ๊กเครื่องหมายถูกไปนะคะถ้าจะยกเลิกก็ติ๊กซ้ำอยากรู้ค่าอื่นๆนะคะเราก็ติ๊กนะคะโปรแกรมก็จะทำการคำนวณให้นะคะคำนวณให้อันนี้คือตัวอย่างนะคะแต่ในที่นี้นะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งหาค่าอะไรหาค่าความถี่ใช่ไหมคะของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนาะก็คือเป็นเพศนะคะเพศชายเพศหญิงทีนี้พอรู้แล้วยังไงอาจารย์กุ้งก็อยากจะรู้นะคะระดับการศึกษาเนาะระดับการศึกษามีวิธีการให้โปรแกรมทำงานให้ถ้าสมมติว่าเราต้องการเอาข้อมูลเพศเนี่ยคงไว้นะคะแล้วเรียงต่อลงมาเป็นระดับการศึกษาใช่ไหมคะเราก็คลิกที่ว่างทีหนึ่งคลิกที่ว่างทีหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเหมือนเดิมไป analysis นะคะไป exploration นะคะแล้วก็เลือก descriptive นะคะตรงนี้นะคะตะกี้เราคลิกที่ว่างแล้วเราไปเลือกใหม่ใช่ไหมคะตรงช่อง variable ก็จะไม่มีตัวแปรอยู่เพราะว่าเราทำใหม่แต่ถ้าสมมติว่าเราไปคลิกข้อมูลเดิมนะคะก็การที่คลิกข้อมูลเดิมหรือว่าบริเวณช่วงข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลที่เราวิเคราะห์ไว้แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีโชว์ข้อมูลเก่าขึ้นมาแต่กี้บอกว่ามี2วิธีก็คือ1ทำใหม่ก็คือคลิกออกมาข้างนอกเลยคลิกออกมาส่วนข้างนอกนะคะจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนเก่าคลิกออกมาข้างนอกและเลือกใหม่ก็จะเป็นการวิเคราะห์ใหม่ไม่ไปกระทบกับข้อมูลเดิมนะคะกับวิธีที่2แก้ในข้อมูลเดิมแก้ในข้อมูลเดิมอันนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการนําผลลัพธ์ไปใช้งานนะแก้ในข้อมูลหมายความว่าในข้อมูลเดิมหมายความว่าสมมุติว่าเราดูตัวเลขแล้วเราจดใส่กระดาษใส่ตารางของเราไว้แล้วเราต้องการแค่ตัวเลขใช่ไหมคะเราไม่ได้ต้องการรายงานจากจามวีที่แสดงผลทุกตัวแปรเลยเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราต้องการสมมติว่าเราต้องการเหมือนให้คํานวณมาให้แล้วเราก็จดเอาผลลัพธ์ไปใช้อย่างเงี้ยค่ะเราก็แก้ในนี้เลยแก้ตัวแปรเลยเราได้ผลลัพธ์ตัวแปรเจนเดอร์แล้วเราก็ส่งตัวแปรเจนเดอร์คืนแล้วเราก็เลือกตัวแปรตัวถัดไปนะคะเช่นระดับการศึกษาใช่ไหมคะเงินเดือนอย่างเงี้ยได้ผลลัพธ์ของตัวแปรที่1ละเจนเดอร์เราได้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ต้องเอารายงานไปใช้รายงานในจามวีไม่ได้เอาไปใช้เราก็เอาตัวแปรคืนแล้วเราก็เลือกตัวแปรใหม่ข้างในตารางเนี่ยก็จะวิเคราะห์ให้ใหม่นะคะแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์ว่าเราก็จดใส่กระดาษหรือว่าเอาไปจดใส่ส่วนที่จะใช้นะคะอันนี้พอได้ผลลัพธ์ของตัวแปรที่2แล้วเราก็ตัวแปรที่2ส่งคืนแล้วเราก็เลือกตัวแปรตัวที่3ตรงนี้ก็จะทําให้รวดเร็วมันมี2รูปแบบนะแก้ไขในส่วนเดิมเปลี่ยนตัวแปรกับแต่อาจารย์กุ้งอ่ะต้องใช้ผลลัพธ์ที่เป็นรายงานที่เรียงลงมาทุกตัวแปรเรียงลงมาทุกตัวแปรนะคะเจนเดอร์ก็ยังต้องมีใช่ไหมคะแล้วตรงนี้อาจารย์กุ้งก็ต้องการผลลัพธ์ของตัวแปรอายุอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กุ้งต้องมีเรียงหมดเลยเพราะว่าจะต้องเอาไปแนบหลังเล่มวิจัยนะคะมี2แบบนะแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์กุ้งไม่ไปทําวิจัยไม่ได้ไปแนบเอารายงานไปแนบหลังเล่มวิจัยแค่จะเอาตัวอย่างเอาแค่จะเอาตัวเลขที่เขาคํานวณให้อาจารย์กุ้งก็จะใช้ตารางเดิมแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรเพื่อจะดูผลลัพธ์นะคะตรงนี้มี2รูปแบบนะเลือกเอานะคะตามการใช้งานนะแต่อันนี้อาจารย์กุ้งจะต้องใช้ทุกตัวแปรโชว์ในรายงานแล้วก็จะต้องเซฟเอาไปใส่หลังเล่มนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์กุ้งก็จะต้องเลือกแบบนี้นะคะคนตอบ389คนนะคะความถี่นะคะอายุนะอายุอาจารย์กุ้งแบ่งเป็น5แรงค์นะคะ5ช่วงอายุถ้าจำไม่ได้นะคะเพราะเป็นตัวแปรเป็นตัวเลขใช่ไหมคะตัวเลขก็เข้ามาแล้วแต่มันคลิกเลขหนึ่งก็คือ20-24นี่ตรงนี้ช่วงอายุอยู่ตรงนี้นะคะเลขสองนะคะ25-34เลขสาม35-44เลขสี่45-54และเลขห้าคือ55 ปีขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็จะรู้เลยว่าอายุระหว่าง20-24เนี่ยตอบแบบสอบถามอาจารย์กุ้ง196คนนะคะ

25-34ต่อมา55คนถ้าเลเวล1ช่วงอายุ20-24เนี่ยก็เป็นนักเรียนนักศึกษาซะส่วนมากนะคะวัยกำลังเรียนเนาะส่วน25-34เนี่ยก็จะเป็นเริ่มทำงานได้สักพักหนึ่งนะคะ25ก็ทำเรียนจบ21เนาะ21 22เนี่ยก็ทำงานมานะคะตอบน้อยอาจจะไม่ค่อยว่างตอบให้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คาดเดาได้เนาะนะคะอันนี้เป็นช่วงอายุเนาะต่อไปนะคะต่อไปเหมือนเดิมนะอาจารย์กุ้งจะต้องเก็บตัวแปรเอาไว้นะคะที่มีผลการแสดงค่านะคะตั้งแต่เพศเนาะเพศก็เพศชายเพศหญิงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาตัวเลขตัวเนี้ยไปใส่ในเล่มรายงานบทที่4นะคะบทที่4จะมีต้องไปสรุปผลข้อมูลใช่ไหมคะที่อยู่ในเล่มรายงานอาจารย์กุ้งก็ต้องโชว์ตรงนี้ไว้ต่อไปอาจารย์กุ้งคลิกที่ว่างนะคลิกที่ว่างถ้าไปคลิกโดนตรงนี้ก็จะไปโดนข้อมูลเดิมเห็นไหมคะต้องคลิกที่คลิกแล้วไม่ไปเปิดข้อมูลเดิมนะคะแล้วก็ไปทำซ้ำเหมือนเดิมไป analysis นะคะexploration นะคะ descriptive นะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งถาม gender แล้ว age แล้วนะคะอายุแล้วเนาะต่อมานะคะอาชีพแล้วก็ติ๊กอาชีพมี6อาชีพ7อาชีพ7ตัวแปรนะคะถ้าจำไม่ได้ทำเหมือนเดิมจำไม่ได้ทำเหมือนเดิมอาชีพนะคะแล้วมันคลิกเข้ามาปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะคะ1เลข1ก็คือข้าราชการเลข2คือพนักงานบริษัทนะคะเลข3ธุรกิจส่วนตัว4อาชีพอิสระ5พ่อบ้านแม่บ้าน6นักเรียนนักศึกษา7อาชีพอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะคะแสดงว่านักเรียนนักศึกษาอยู่เลข6ใช่ไหมคะตอบมาเท่าไหร่135คนนะคะตีเป็น 34.7% นะคะตรงนี้ทั้งหมดรวมกันก็คือ 100% เนาะแต่อาจารย์กุ้งจะดูว่าคนที่ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยของอาจารย์กุ้งที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าอาหารพร้อมทานแบบออนไลน์เนี่ยคนที่ตอบส่วนมากอะทำอาชีพอะไรนะคะตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับถ้าเป็นผู้ประกอบการนะคะเก็บข้อมูลของคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยว่าทำเป็นใครทำอะไรเนี่ยก็จะช่วยให้ส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดเนี่ยได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเนาะอย่างเงี้ยสมมติว่าอาจารย์กุ้งเห็นแล้วอ๋อเป็นนักเรียนนักศึกษามาตอบเยอะเลยนะคะก็แสดงว่านักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ซื้อสินค้าออนไลน์นะคะหรือพฤติกรรมมีเก็บข้อมูลด้วยว่ารู้จักอินฟลูเอนเซอร์นะคะท่านใดบ้างเนี้ยก็ได้ข้อมูลมาก็จะเอามาทำการตลาดต่อได้มันก็จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับธุรกิจนะคะสำหรับผู้ประกอบการเองต่อไปนะคะจะกุ้งได้ข้อมูลอาชีพแล้วนะคะของผู้ที่ตอบแบบสอบถามก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็จะคลิกที่ว่าง analysis นะคะ exploration นะคะ descriptive นะคะSalary นะคะอาจารย์กุ้งน่าจะทำได้อย่างหนึ่งคือ Salary เพราะตัวแปรอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้แปลงนะคะยังไม่ได้แปลงเป็นค่าตัวเลข Salary นะคะตรงนี้ถ้าจำไม่ได้เหมือนเดิมนะก็มาตรงหัวตารางนะคะตรงนี้ลองคำว่า Salary ดับคลิกนะคะก็จะเห็นเลข1คือเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 นะคะเป็นช่วงของข้อมูลนะคะมีอยู่6ระดับมีอยู่6ระดับนะคะคนที่ตอบ115คนเลข2เหรอเลข2ก็ไปดูเงินเดือน 11,000 ถึง 20,000 บาทนะคะ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นะคะจากการนับความถี่ใช่ไหมคะแสดงมายกตัวอย่างเช่นตัวแปรซาลารี่เงินเดือนใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้มี6ช่วง

ง6ระดับเงินเดือนนะจากน้อยไปมากนะคะมี6ระดับต้องการจะให้แสดงเป็นกราฟนะแสดงเป็นกราฟเราก็ติ๊กตรงพอตนะคะตรงพอตนะแล้วก็ลองติ๊กนะคะว่ากราฟประเภทใดนะคะสามารถแสดงผลมาได้นะอาจารย์กุ้งก็ตอนแรกลองที่ฮิสโตแกรมนะคะลองที่บล็อกพอตนะคะก็ไม่รองรับเนาะแล้วมาลองติ๊กที่บาร์พอตนะคะก็จะเห็นบาร์พอตก็คือกราฟแท่งนะคะกราฟแท่งที่ลักษณะเป็นแท่งนะก็จะประกอบไปด้วยเงินเดือนนะคะกับจำนวนผู้ตอบนะคะเงินเดือนมี6ระดับ1 2 3 4 5 6นะคะเงินเดือนมี6ระดับเท่ากับตรงนี้เท่ากับที่เราตั้งค่าไว้ใช่ไหมคะระดับที่1เงินเดือนน้อยที่สุดเนาะมีผู้ตอบมา93คนเราก็มาดูที่หมายเลข1นะคะมีผู้ตอบมาก็คืออยู่ในระดับประมาณ93เนี่ยแหละค่ะก็ต้องสอดคล้องกันกับตาราง Frequency of Salary นะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งลองเทสอันอื่นๆไม่ได้นะคะไม่ลองรับก็คือได้บาร์พอตนะคะตรงนี้ก็คือจะดูข้อมูลในรูปแบบของกราฟนะก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเข้าใจง่ายขึ้นต้องการจะดูค่าอื่นๆอีกนะคะเช่นค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็ตรงนี้นะคะจะมีติ๊กเอาไว้อยู่แล้วนะคะค่าเฉลี่ยก็คือมีเป็นการแสดงค่ากลางของข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็คือค่า STD นะคะ Deviation ตรงนี้นะคะก็คือมีติ๊กเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วแต่ถ้าของค่ายยังไม่มีเครื่องหมายติ๊กอยู่นะคะก็คือติ๊กเพิ่มได้นะคะต้องการค่าอะไรเพิ่มก็คือติ๊กได้นะคะติ๊กแล้วก็ยกเลิกได้ตรงนี้ใช้งานง่ายอยู่ในส่วนของ statistics นะคะ statistics นะต่อไปเดี๋ยวจันกุ้งจะลองนะคะลองให้ใช้สถิติเพื่อตรวจหาคุณภาพเครื่องมือนะคะตัวอย่างที่สาธิตเวิร์กช็อปของสัปดาห์นี้เป็นการแปลงข้อความเป็นตัวเลขเพื่อนำมาใช้กับสถิติเชิงพรรณนาหรือว่า descriptive statistics นะคะเช่นความถี่ก็คือ frequency นะคะความถี่ตัวนี้ความถี่นะคะแล้วก็ให้แสดงผลความถี่อยู่ในรูปแบบของตารางนะคะเพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลนะคะที่สามารถอ่านได้ง่ายค่าร้อยละนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยละก็คือเปอร์เซ็นต์นะคะค่ามีนค่า SD นะคะค่ามีนค่า SD นะตรงนี้ก็คือเป็นสถิติพื้นฐานนะคะทีนี้แล้วเราต้องการจะใช้สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยนะคะตรงนี้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยหมายความว่าคุณภาพของข้อคำถามในแบบสอบถามออนไลน์เนี่ยที่อาจารย์กุ้งทำมาเก็บข้อมูลเนี่ยว่าแบบสอบถามดีไหมนะคะแบบสอบถามดีไหมว่าจากอะไรว่าจากค่าความเชื่อมั่นนะคะหรือว่าค่า reliability ส่วนมากก็จะนิยมใช้ของ Konbach Alpha นะคะทีเนี้ยการวัดคุณภาพของเครื่องมือจากแบบสอบถามก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะการ1วัดคุณภาพจากกลุ่มคล้ายกลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่ม Tryout นะกลุ่ม Tryout หมายความว่าตัวแบบสอบถามอันนี้จะกุ้งเล่าในมุมของงานวิจัยนะคะตัวแบบสอบถามนะคะข้อคำถามเนี่ยผู้วิจัยอ่ะทำการออกแบบข้อคำถามใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็นำข้อคำถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องนะคะผู้เชี่ยวชาญในสายนั้นๆที่เกี่ยวข้องเช่นอาจารย์กุ้งออกแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการตลาดก็เก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่ซื้ออาหารพร้อมทานในรูปแบบออนไลน์แล้วเกี่ยวข้องกับอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์กุ้งเนี่ยต้องเอาแบบสอบถามที่ออกแบบไว้แล้วเนี่ยเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินหาค่า IOC ก็คือค่าความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยว่าคำถามเราอ่านแล้วงงไหมนะคะคำถามเราอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือเปล่านะผู้วิจัยเนี่ยจะไม่สามารถออกแบบข้อคำถามเองแล้วก็ประเมินข้อคำถามของตัวเองได้ไหมไม่ได้นะคะต้องนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆนะคะตรงกับศาสตร์ด้วยนะถ้างานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านการตลาดอาจารย์กุ้งเอาไปให้อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอาจารย์กระทำกรรมได้ไหมบางทีท่านอาจารย์อาจจะไม่เข้าใจข้อคำถามนะคะผลลัพธ์ที่ได้มาอาจจะ

เคลื่อนได้เพราะฉะนั้นก็ตัวแบบสอบถามนะคะออกแบบมาแล้วเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆเนี่ยทําการประเมินขั้นต่ํา3คนนะคะ3ท่าน3 5 7 9 11ได้หมดเลยนะคะขั้นต่ําคือ3ทีนี้ผู้เชี่ยวชาญก็จะทําการประเมินข้อคําถามในแต่ละข้อนะคะข้อ1อย่างเงี้ยข้อคําถามแล้วครบถ้วนประโยคมีประธานกริยากรรมครบถ้วนไหมหรือว่าอ่านแล้วเข้าใจไหมนะคะเพราะว่าจะตรวจว่าข้อคําถามเนี่ยสอดคล้องกับงานวิจัยไหมแล้วก็กลุ่มตัวอย่างที่จะมาตอบเนี่ยแล้วเขาจะเข้าใจหรือไม่เป็นการตรวจคําถามผู้เชี่ยวชาญตรวจเสร็จแล้วก็จะนํามาหาค่า IOC ใช่ไหมคะข้อคําถามใดที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตอบว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่เกี่ยวข้องบางทีอาจจะต้องตัดข้อคําถามนั้นออกเลยหรือถ้าจําเป็นก็ต้องปรับข้อคําถามใหม่ให้เกี่ยวข้องนะคะถ้าเกิดกรณีฟิกด้วยจํานวนข้อแล้วเนาะก็จะต้องแก้ให้อ่านให้เข้าใจแล้วก็ให้เกี่ยวข้องนะคะทีเนี้ยถ้าเราได้ผลลัพธ์ค่า IOC มาแล้วก่อนที่จะนําไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างจริงๆอะค่ะอีกกระบวนการหนึ่งก็คือนํามาเก็บกับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริงวิธีการนี้ก็คือเรียกว่าการไทเอาท์ก็คือนําเหมือนเอาแบบสอบถามที่ปรับแก้แล้วตามผู้เชี่ยวชาญอะเอาไปลองเซอร์เวย์ดูซิเอาไปลองเก็บดูซิผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะอาจารย์กุ้งเก็บกลุ่มตัวอย่างอาจารย์กุ้งเป็นใครเป็นผู้บริโภคในประเทศไทยใช่ไหมคะทีเนี้ยอาจารย์กุ้งอะลองเอาไปให้ใครทําดูสัก30คนเขาก็จะทําการตอบแบบสอบถามผลที่ได้นะคะก็คือเป็นค่าความเชื่อมั่นนะคะด่านแรกเพราะว่าเราจะดูว่าแบบสอบถามทิศทางค่าความเชื่อมั่นเนี่ยไปในทิศทางใดโดยทั่วไปผลรวมเนี่ยต้องมากกว่า0.7นะคะถ้าน้อยกว่าเนี่ยแปลว่าจะต้องมาพิจารณาเรื่องข้อคําถามนะคะว่าข้อคําถามงงหรือเปล่าคําถามซ้ําซ้อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือดูจากค่า reliability สำหรับกลุ่ม try out เนาะทีเนี้ยถ้าข้อคำถามผ่านนะคะค่าความเชื่อมั่นผ่านหมดแล้วแปลว่าก็เอาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้เลยจะเป็น300 400คนก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือใช้จริงได้เลยแสดงว่าข้อคําถามมีคุณภาพแล้วอ่านไม่งงนะคะข้อคําถามเนี่ยตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะประโยคในข้อคําถามนะคะก็อ่านแล้วไม่เกิดความสับสนตรงเนี้ยก็จะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะส่งหากันนะคะส่งถึงกันถ้าข้อคําถามอ่านแล้วงงนะคะกลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจคําตอบที่ได้อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะคะทีนี้ในการวัดนะคะสถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนะคะ

เดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะมาสาธิตนะคะการหาค่าคอนแวกอัลฟาสำหรับกลุ่มไทเอาท์นะคะจะเป็นกลุ่มไทเอาท์หรือว่ากลุ่มตัวอย่างจริงขั้นตอนเหมือนกันนะคะขั้นตอนเหมือนกันแต่อันนี้ชุดเดต้าชุดนี้จะเหมือนจะเป็นของกลุ่มตัวอย่างจริงนะคะกลุ่มตัวอย่างจริงเพราะข้อมูล389ข้อมูลนะคะคนแต่ถ้าเราไปทดลองนะคะไทเอาท์นะก็จะมีแค่30คนนะคะ30ข้อมูลแล้วก็แยกไฟล์ไว้นะคะวิธีการนะก่อนที่จะให้จามูวี่ทำการวิเคราะห์ให้นะคะเราต้องเปลี่ยนชนิดตัวแปรก่อนเปลี่ยนชนิดตัวแปรนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์นะคะข้อคำถามของอาจารย์กุ้งนะตรงนี้มีหนึ่งสองมีสามข้อด้านที่หนึ่งมีสามข้อนะคะดูจากชื่อตัวแปรนะคะที่อาจารย์กุ้งตั้งมาเนี่ยด้านที่สองก็มีสามนะคะจริงๆข้อคำถามเนี่ยควรมีประมาณ5 ข้อนะคะเพื่อที่ต่อด้านนะต่อด้านนะคะในหนึ่งด้านเนาะเพื่อที่เวลาไปรันสถิตินะคะถ้าข้อคำถามใดนะคะที่มีแฟกเตอร์โหลดดิ้งไม่ถึงเนี่ยอาจจะถูกตัดไปถ้าข้อคำถามน้อยอย่างเงี้ยที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทำเนาะถ้าข้อคำถามน้อย3 ข้ออย่างเงี้ยหาข้อใดที่แฟกเตอร์โหลดดิ้งค่าความสอดคล้องของข้อคําถามเนี่ยค่ะมันไม่ถึงเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะตัวข้อคําถามก็จะถูกตัดไปก็จะทําให้เหลือข้อคําถามน้อยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับมือใหม่นะคะ

ที่กำลังฝึกฝนพัฒนาตัวเองเป็นนักวิจัยเนี่ยด้านหนึ่งอ่ะขั้นต่ำห้าประมาณห้านะคะถ้าพอดีของอาจารย์กุ้งมีเยอะมากนะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูนะคะวิธีการก่อนที่จะไปหาค่าควอนตัมอัลฟาเนาะมาเปลี่ยนชนิดข้อมูลก่อนเปลี่ยนชนิดข้อมูลคือหนึ่งดับเบิลคลิกที่หัวคอลัมน์นะคะตรงนี้เสร็จแล้วเลือกเมนชัวไทป์นะคะเมนชัวไทป์แล้วก็เลือกมี nominal ordinal นะคะ continuous นะคะเราเปลี่ยนมาเป็น ordinal นะคะตัวแปรลำดับ ordinal นะคะตัวแปรลำดับส่วนใหญ่ใช้กับแบบสอบถามที่เป็นลักษณะสอบถามความคิดเห็นแบบ linked scale นะคะก็คือ5 4 3 2 1นะจะถูกกำหนดเป็น ordinal เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นลำดับขั้นนะคะเหมาะสำหรับนำไปทำ reliability analysis นะคะแปลว่าไปหาค่าความเชื่อมั่นเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนเนาะให้เป็น ordinal ทีนี้ข้อคำถามเนี่ยมีเยอะมากนะคะมีเยอะอาจารย์กุ้งมีข้อคำถามเยอะจะเปลี่ยนทีละข้อเนี่ยก็จะน่าจะต้องใช้เวลานะคะเราสามารถคลิกกดชิปคลิกข้อที่จะเปลี่ยนกดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ไปเลือกข้อสุดท้ายได้เลยที่เป็น5 4 3 2 1นะถ้าเป็นตอบเป็นตัวหนังสือไม่ต้องเลือกนะคะอาจารย์กุ้งก็เลือกหมดเลยนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนทีเดียวตรงนี้เลยจะทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนทีละตารางนะคะเราเปลี่ยนได้ทีละหลายหลายตารางหรือหลายหลายคอลัมน์เลยนะคะเปลี่ยนเสร็จแล้วกดซ่อนไว้นะคะด้านข้างเราขยายได้ขั้นตอนการหาค่าคอนบัตอัลฟานะคะหรือว่า reliability นะหนึ่งคือมาที่ analyst นะคะ analyst สองเลือก factor นะคะสองเลือก factor ฉันกุ้งจัดนิดหนึ่ง analyst นะคะ factorและเลือกคำสั่ง reliability analysis นะคะ reliability analysis ตรงนี้ก็จะเรียงต่อลงมาตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งทวนอีกนิดนะฝั่งขวาคือ report นะคะหรือว่าผลลัพธ์นะคะ result นะอาจารย์กุ้งทำมาตั้งแต่หาค่าความถี่ของตัวแปรเพศใช่ไหมคะเนี่ยอาจารย์กุ้งต้องการใช้ report ตรงนี้เอาไปแนบรายงานนะคะก็เลยให้เรียงตามลำดับนะคะตอนนี้มาหาค่าความเชื่อมั่นตัวอย่างนะจริงๆต้องหาค่าความเชื่อมั่นของอะไรของกลุ่มไทยเอาท์นะคะพอดีไทยเอาท์อาจารย์กุ้งอยู่อีกไฟล์หนึ่งอาจารย์กุ้งเลยสาธิตไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนะคะให้ดูว่าการหาค่า reliability analysis ทำยังไงนะคะก็คือแปลงตัวแปรให้เรียบร้อยก่อนนะคะชนิดตัวแปรพอแปลงเสร็จแล้วนะคะทำการลากตัวแปรข้อคำถามย่อยทั้งหมดที่ต้องการจะทดสอบเนี่ยเอาไปไว้ในช่องนะคะของอาจารย์กุ้งก็น่าจะเริ่มแล้วแหละอันนี้นะคะแล้วเราก็ติ๊กค่าที่เราต้องการนะคะติ๊กค่าที่เราต้องการการดูค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนะคะทั้งฉบับเลยเพราะฉันกุ้งใส่มาทุกข้อเลยนะคะตั้งแต่ข้อ1ไล่มายาวมาเลยนะคะน่าจะมีประมาณ42ข้อนะคะถ้าจำไม่ผิดนะอาจารย์กุ้งใส่มาหมดเลยนะคะต้องใส่หมดเลยนะเพราะว่ามันจะดูผลรวมทั้งฉบับใช่ไหมคะทีนี้ฝั่งขวามือเนี่ยเราได้รายงานนะคะ reliability analysis มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีค่ามีนค่า SD นะคะค่าคอนบลักนะคะจุดที่เราต้องสนใจก็คือในส่วนของคอนบลักอัลฟานะคะค่าที่ยอมรับได้ที่เป็นมาตรฐานสากลก็คือแบบสอบถามทั้งชุดนะคะทั้งฉบับเนี่ยควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปยิ่งผลลัพธ์นะคะการแปลผลเนี่ยมีค่าใกล้ 1.0 มากเท่าไหร่แสดงว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องภายในสูงมากเท่านั้นนะคะก็คือคนตอบเนี่ยตอบไปในทิศทางเดียวกันในทุกข้อนะคะ
แต่ถ้าค่าต่ำกว่า 0.6 หมายความว่าแบบสอบถามหรือเครื่องมือวัดยังไม่มีความแม่นยำที่เพียงพอนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งก็จะมาดูว่าผลลัพธ์คอนบักอัลฟานะคะของแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือวัดที่อาจารย์กุ้งสร้างขึ้นมาเนี่ยในกลุ่มตัวอย่างเลยนะคะ389รายที่ตอบมาเนี่ยอาจารย์กุ้งได้ค่าคอนบักอัลฟาที่ 0.928 แปลว่าผ่านเกณฑ์เป็นค่าที่ยอมรับได้นะคะแล้วก็ค่าที่ได้เนี่ยมีค่าเข้าใกล้หนึ่งนะคะแสดงว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องตัวข้อคำถามนะคะเพราะว่าคนตอบเนี่ยตอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะทุกข้อเลยเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยต่อไปเราเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA แล้วพบกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรม

ราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโชคดีมีสุขนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยที่กำลังรับชมรายการเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการที่เราได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกับทุกๆคนผ่านธรรมะผ่านเรื่องราวของวัฒนธรรมต่างๆนั่นเองนะครับแน่นอนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับท่านพระอาจารย์นะครับนะฮะนมัสการท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตนะครับด็อกเตอร์นะครับ
1: นมัสการพระอาจารย์ด้วยนะครับ
2: เจริญพร
0: เทอมใหม่แล้วครับพระอาจารย์
2: เทอมใหม่แล้ว
0: ครับ
2: เรามาก็มาเจอกันกับรายการใหม่ที่ชื่อว่า
0: โชคดีมีสุข
2: ก็ขอให้น้องๆติดตามรายการของเราอย่างมีความสุข
0: ครับแน่นอนว่าครั้งแรกที่เราเจอกันก็มีเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆอย่างแน่นอนเช่นเคยนะฮะวันนี้หลายเรื่องเหมือนกันอยากให้ติดตาม
2: ถูกต้อง
0: นะฮะเอาล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปติดตามในรายการกันเลย
2: เวลานั่งพูดแล้วสมองไม่ไหลถ้ายืนพูดแล้วสมองมันจะไหลจริงๆแล้วคำว่ามรดกโลกที่ท่านรองสิริพรได้ปรารภตั้งแต่ตอนต้นนั้นอาตมาศึกษาเพิ่มเติมก็ตรงกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาตมาโดยตรงมีอยู่วันหนึ่งอาตมามีโอกาสได้อ่านสื่ออันหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยของเรามีคำว่ามรดกโลก 8.8 แห่งอาตมาก็ไปอ่านเสร็จปั๊บว่า8แห่งมีที่ไหนบ้างเสร็จปั๊บอาตมาก็ศึกษาต่อว่าคำว่ามรดกโลกมีประวัติเป็นมาอย่างไรก็ไปเกี่ยวข้องกับคำว่ายูเนสโกซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติมันก็เป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาตมาสัมผัสมาก็คือคำว่าองค์การสหประชาชาติตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กซึ่งอาตมามีโอกาสได้ไปจำพรรษาที่นิวยอร์กเมื่อปี 2548-49 ตอนนั้นอาตมายังไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นมีความสำคัญอย่างไรย้อนกลับมาว่าทำไมต้องมีคำว่าวันนี้มรดกโลกซึ่งพออาจารย์เอิงให้หัวข้อมาอาตมาก็ดีใจเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันโดยที่อาตมาไม่ได้ให้หัวข้อแต่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาของเราให้หัวข้ออาตมาอาตมาก็อ่านเจอปั๊บก็ดีเราจะได้พูดในสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วก็ปรากฏว่าย้อนกลับไปสมัยหนึ่งปี 48-49 เมื่อเราไปอยู่นิวยอร์กพอไปเห็นโลโก้นี้เสร็จตอนนั้นคิดในใจว่าทำไมโลโก้นี้มันสวยจังเลยโลโก้นี้มันสวยจังเลยในใจของเราก็คิดว่าอยากจะมีความรู้สึกทำอย่างไรให้โลโก้นี้ให้คำว่าองค์การสหประชาชาติก็ดีโลโก้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราบ้างอาตมาก็เลยเห็นร้านขายซิวิเนียก็เลยซื้อที่มันเป็นโลโก้มาหลายอย่างเช่นแมกเนตติดตู้เย็นแฟ้มใส่เอกสารที่รองจานแล้วก็มีเข็มกัดมีหลายอย่างที่เกี่ยวกับโลโก้ขององค์การสหประชาชาติทุกวันนี้ก็ยังเก็บเอาไว้อยู่การเวลาผ่านไปอาตมาก็เห็นคำว่ามรดกโลกเสร็จปั๊บก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมี8ที่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากคำว่ายูเนสโกซึ่งคำนี้ยอมรับกันในปี1972-73 1972-73เป็นปีที่เริ่มให้คำว่ามรดกโลกขึ้นมาอาตมาก็เลยเอ๊ะทำไมคำนี้มันชอบจังเลยคำว่ามรดกโลกมันก็เลยดื่มด่ำเข้าไปเสร็จปั๊บมาถึงจุดปัจจุบันอาตมาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีโอกาสย้ำนะถ้ามีโอกาสอยากจะไปเยี่ยมมรดกโลกให้ครบทั้งหมดในโลกใบนี้ปัจจุบันมีทั้งหมดที่ประกาศจากยูเนสโกแล้วให้ตอบได้ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนกี่แห่ง

0: ั่วโลกคำว่ามรดกโลกไปให้ก็ได้ 1,200 หลักหน่วยเติมเองหลัก10เติมเอง 1,200 เท่าไหร่เอ่ยอนุญาตให้ดูมือถือได้ยัง 1,200 ยังมากไปมากไป37มากไปเมื่อกี้ใครตอบ28มานี่เลยปัจจุบันเรามีคำว่ามรดกโลกทั่วโลกเลยทั่วโลกเลย 1,228 แห่งโดยประเทศไทยมีอยู่8แห่งแล้วก็ต่างประเทศมีอีก 1,200 แห่งประเทศไทยต่างประเทศ 1,220 แห่งประเทศไทย8แห่งสาธุตอบถูกอันนี้คือเดาใช่ไหม
1: เดาเลขมงคลของหน
0: ูค่ะอ๋อเลขมงคลแสดงว่าโยมก็จะต้องมีโอกาสได้ไปมรดกโลกเหมือนกันทีนี้กระชับเข้ามาอีกนิดนึงปัจจุบันในโลกใบนี้มีหลายประเทศมากแต่เรามีประเทศที่มีคำว่ามรดกโลกขึ้นกับยูเนสโกมีทั้งหมด195ประเทศอาตมาไม่ได้ถามเมื่อกี้เพราะว่าไปแบบรวดเร็ว195ประเทศตัวอาตมาเองตั้งใจอยากจะไปเหยียบทุกๆเยี่ยมทุกๆประเทศแล้วก็ทุกๆแห่งที่มีโอกาสได้ไปก็ขอให้พวกเรามีส่วนหนึ่งที่เราจะได้ไปร่วมกันในโอกาสต่อๆไปปัจจุบันอาตมาไปเยี่ยมมาแล้วทั่วโลกใบนี้ที่ไปเยี่ยมก็คือ25แห่งและเร็วๆนี้จะไปเยี่ยมจุดที่26ประเทศไทยมีอยู่8อาตมาไปครบแล้วตอนนี้กำลังเริ่มขยายออกไปต่างประเทศให้ครบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็แจ้งพวกเราให้ทราบเผื่อมีโอกาสที่จะได้ไปต่อมาสิ่งที่อาตมาอยากจะพูดต่อก่อนที่จะไปเรื่องของพ่อดีก็คือที่นี่วัดวชิรธรรมวาสเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำว่ามรดกโดยตรงขอเข้าเรื่องวันนี้ที่บอกว่ารักสิ่งแวดล้อมหัวข้อนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาของเราให้มาโดยที่อาตมาไม่ได้บอกเมื่อให้มาแล้วอาตมาก็พยายามทำการบ้านให้มันตรงกับหัวข้อนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้เนื่องจากพวกเรามาอยู่ที่นี่ก็ขอพูดเรื่องตรงนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้รับมาก็คือว่าที่ตรงนี้จุดเด่นขอใช้คำว่าจุดเด่นเป็นเหมือนหัวใจเพราะอะไรของกรุงเทพนะของกรุงเทพถ้าจะมาถามคำถามนี้ทุกคนต้องตอบได้แน่เขาใหญ่คือจุดที่อากาศดีที่สุดของเมืองไทยอันนี้ทุกคนตอบได้แต่ถ้าเกิดจะเจาะเข้าไปลึกว่าเขาใหญ่เป็นสถานที่อากาศดีลำดับที่เท่าไหร่ของโลกคุณแม่นรมนตอบถูกเขาใหญ่เป็นสถานที่ที่อากาศดีลำดับ7ของโลกแต่เป็นอันดับดีที่สุดของประเทศไทยอาตมาย่อเข้ามาอีกนิดนึงถ้าจะบอกว่าในกรุงเทพของเราสถานที่ที่ดีที่สุดเรื่องของมลพิษคือที่ไหนนี่กรุงเทพลาดกระบังโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขวงขุมทองที่เราอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีกฎหมายห้ามในที่นี้คือห้ามมีตึกสูงห้ามมีโรงงานก็เลยกลายเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวตรงนี้หมดสิทธิ์ที่จะทำโรงงานหมดสิทธิ์ที่จะมีตึกสูงก็เลยกลายเป็นแหล่งเรียกว่าแหล่งมลพิษไม่มีก็คืออากาศบริสุทธิ์นั่นเองฉะนั้นวันนี้มรดกโลกตรงนี้เราจะพูดถึงอดีตท่านอาจารย์จิรทิพย์อยู่ไหนเอ่ยอาจารย์จิรทิพย์ทีนี้อาจารย์นิดนึงเราจะขอแบ่งคำพูดวันนี้เป็น3ขั้นตอนอดีตปัจจุบันอนาคตโดยอดีตอาตมาจะเรียนเชิญอาจารย์จิรทิพย์การบรรยายวันนี้คำว่ามรดกก่อนจะมีคำว่ามรดกมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างให้เห็นก่อนก็คือพื้นที่ตรงนี้ซึ่งอาจารย์จิรทิพย์เป็นคนในพื้นที่อาจารย์จิรทิพย์เป็นอาจารย์สอนสังคม

0: ในหลายๆโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่แถวนี้และที่สำคัญคืออาจารย์จิรทิพย์เป็นบุคคลที่เกิดที่นี่โตที่นี่และปัจจุบันก็ใช้ชีวิตที่นี่ซึ่งอาจารย์นั้นเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขตแถวนี้อย่างมากมายอาจารย์เรียนเชิญอยากให้อาจารย์จิรทิพย์ช่วยพูดถึงอดีตของบริเวณแถวนี้แขวงขุมทองของเราว่าอดีตเกี่ยวกับเรื่องของมรดกก็คือทุ่งนาของเราอยากให้อาจารย์เป็นผู้ที่ย้อนรอยอดีตออกไปสถานที่แถวนี้บริเวณแถวนี้เป็นอย่างไรบ้างทำไมถึงได้รับการขึ้นมีกฎหมายห้ามไม่ให้มีโรงงานห้ามไม่ให้มีตึกสูงนั่นก็หมายความว่าที่ตรงนี้เป็นเหมือนหัวใจเป็นพื้นที่สีเขียวให้เป็นหัวใจในการสูดมลพิษที่ดีเข้าไปนั่นเอง
1: สวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับผมชื่อจิรทิพย์โชติดีโลกนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ชิมกาแฟนะครับอร่อยไหมครับ อร่อยนะครับทำธุรกิจนะครับหลังเกษียณก็ทำธุรกิจร้านกาแฟนะครับในชุมชนนี้นะครับคราวนี้เอาเข้าเรื่องเลยนะครับย้อนอดีตเนี่ยนะครับก็คือทำไมถึงอากาศดีที่นี่นะครับเป็นแอ่งกระทะครับสมัยก่อนนี่น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนะครับสมัยก่อนนี่ผมเคยสอนเป็นในครูที่สอนข้างในนะครับโรงเรียนราชวินิตราชวินิตมัธยมอะไรแถบนั้นนะครับสนามมานางเลิ้งนะครับต้องรีบย้ายมาเมื่อปีพ.ศ.2534เพราะอะไรนะครับเหตุการณ์ในน้ำท่วมเยอะนะครับก่อนที่วัดธรรมาวาจะเกิดนะครับตรงสะพานคลองลำชะล่าก่อนมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเขตที่ต่ำมากที่สุดเลยนะครับพอลงจากรถไฟนะครับผมขึ้นรถไฟตอน5 โมงเย็นนะครับพอมาถึงบ้านเนี่ย3 ทุ่มนะครับเมื่อปี2534เดือดท่วมเยอะ2526 2534ใช่ไหมครับสมัยนั้นนะครับพอ2534เนี่ยนะครับเวลาเดินกลับบ้านนะครับมันน้ำมันจะเวิ้งว้าง
0: ในห้องกระจกเครื่องเสียงที่มีขาตั้งใหม่อยู่ไหม
1: กลัวมากที่สุดเลยก็คือกลัวจระเข้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาหัวจระเข้นะครับจระเข้จะเยอะนะครับแถบนี้แต่เนื่องจากคุณแม่เล่าให้ฟังว่าจระเข้ตัวสุดท้ายที่ถูกจับที่คลองสำโรงนะครับปีพ.ศ.2498นะครับเขาปิดคลองจับจระเข้กันนะครับอันนี้นะครับของเรานะครับมีอากาศดีนะครับที่เขาว่าก็เรื่องว่ามันธรรมดาอยู่แล้วว่ามันเป็นที่ลุ่มนะครับยังโมโออวดนิดนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาอาริโยอะไรเนี่ยนะครับมากันนะครับพวกมลพิษทั้งหลายเนี่ยเขามาเหตุการณ์นะครับที่อื่นนะครับเมืองชลบุรีเนี่ยนะครับนั่งรถไฟไปเนี่ยนะครับต้นไม้นี่แล้งหมดนะครับแห้งหมดเลยนะครับแต่พอกลับเข้าเขตลาดกระบังเนี่ยนะครับเข้ามาจากฉะเชิงเทราเนี่ยนั่งรถไฟมานะครับต้นไม้เขียวครับ
2: ใช่
1: เขียวชะอุ่มนะครับโอ้ยนี่มันโอเอซิสนี่ว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับความหลงไหลอยู่ที่นี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมนะครับเล่าอีกอย่างหนึ่งสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งนี่นะครับเป็นแหล่งที่ขึ้นปลามากที่สุดนะครับในเขตด้านตะวันออกนะครับด้านตะวันออกไม่ว่าฉะเชิงเทราเล่นพวกนี้นะครับสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งแล้วเข้าไปขายที่ไหนเข้าไปขายที่มักกะสันครับมักกะสันเป็นแหล่งรับต่อเลยนะครับเพราะนั้นของเรานี่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะอยากจะคุยโมโออวดนะครับสำหรับนักวิจัยทั้งหลายนะครับได้เก็บรวบรวมผลงานไว้หนึ่งอย่างนะครับอันนี้เคยได้รับรางวัลของศูนย์วัฒนธรรมนะครับก็คือเพนี
0: และขาตั้งไม้ที่อยู่ในบทนะฮะ
1: พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวนาไทยนะครับด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือเขตลาดกระบังของเราเนี่ยครับเน้นที่เขตลาดกระบังนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นหนองจอกฉะเชิงเทรานะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เอาไปได้นะครับจะรวบรวมประเพณีพิธีกรรมต่างๆนะครับพวกแรกนาพิธีการทำขวัญข้าวนะครับ พิธีเก็บข้าวเข้ายุ้งนะครับเก็บไปเฉพาะนะครับคนที่เห็นในภาพนี้ตายกันไปหมดแล้วนะครับตายกันไปหมดแล้วครับยกเว้นแต่คนที่เก็บข้อมูลครับยังอยู่นะครับก็ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีนะครับรอวันจะล้มลงเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องรีบเผยแพร่ไว้ก่อนนะครับ

0: ที่ใกล้เขตและกระบังของเรานะครับในสมัยก่อนนะครับที่ลองเซิร์ชดูนะครับที่วัดหัวคูวรารามนะครับนะครับทำตำราวิชัยสงครามทำไมถึงต้องทำตำราวิชัยสงครามนะครับสมัยก่อนนั้นนะครับเรารู้แต่ว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยไปเมืองจันทบุรีนะครับเสร็จแล้วก็ลงเรือมาเลยพอลงเรือมาเสร็จเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปยิงกันที่ธนบุรีไม่ใช่นะครับนายทัพต้องมาถึงก่อนนะครับเพราะนั้นเรามีคลองซอยนี่เยอะแยะมากมายครับเราเคยไปกับอาจารย์นะครับครับก็เลยผมโชว์คลองคลองของเรานี่เยอะเหมือนล่างแหนะครับก็มานะครับลงเรือนะครับจากสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับผมสืบค้นมานะครับทั้งหลายอย่างนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายนะครับท่านจะมาได้นะครับก็คือจากชลบุรีก็จะมาทางบกนะครับแล้วก็ลงที่แม่น้ำบางประกงนะครับลงมาตามคลองที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะครับเขาจะถือว่าเป็นคลองโบราณที่สุดนะครับก็คือคลองทราบไหมครับคลองอะไรครับ
1: ไปบอกมาเป็นน้ำมาแจกคนน้ำเปล่าคนละขวดเลยด่วนเลย
0: คลองสำโรงนี่เป็นคลองที่เดินทับมาในแต่สมัยก่อนนะครับมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระนเรศวรนะครับทำพิธีบัตรพรีนะครับนะบัตรพรีก็คือตัดไม้กลมนามอะไรนี่นะครับที่วัดบางพีใหญ่ในนะครับหลวงพระหลวงพ่อวัดบางพีนะครับที่นั่นนะครับมีหลักฐานแล้วก็ขุดเจอเทวรูปองค์นะครับสององค์แล้วตอนหลังพญาละแวกก็มาเอาไปอยู่ที่เมืองละแวกนะครับนะครับอันนี้นะครับก็เป็นคลองประวัติศาสตร์นะครับถ้าใครอยากศึกษามีปริญญาเอกปริญญาโทอีกคนเนี่ยนะครับที่อยากศึกษานะครับนะครับท่านรองนะครับให้ก็ไปศึกษาได้นะครับคลองสำโรงนี่เป็นคลองประวัติศาสตร์นะครับเป็นล่างแหมานะครับแล้วก็มาออกมาคลองเล็กคลองน้อยครับเราไม่อยากคลองวังฉลองอะไรพวกนี้นะครับตามชื่อนะครับมันก็เป็นมานะครับเรียกว่ายายชีหลงอ่ะขนาดคุณชียังหลงแล้วคลองแถวนี้มันแรงล่างแหมกันไปหมดนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมสมบูรณ์ขนาดไหนใช่ไหมครับ
2: แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับมานะครับก็มาตั้งนะครับทำพิธีตัดไม้ข่มนามนะครับเพราะว่าคือเขาเรียกว่าถ้าสมัยก่อนก็เรียกว่าลองศึกษานะครับประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าพิธีเปิดโขนทวารนะครับเปิดโขนทวารขึ้นมานะครับก็เกิดประตูเข้ามาเพื่อจะเอาใจชนะนะครับนะครับก็ตามประวัติศาสตร์นะครับลองศึกษาดูนิดนึงนะครับนอกจากนี้นะครับความอุดมสมบูรณ์ของเขตและกระบังเรามีหลักฐานยืนยันนะครับครับที่วัดสุทธาโพธินะครับวัดสุทธาโพธิ์ก็คือคนที่เดินมาทางมาเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ก็คือเจ้าจอมบรรดากลิ่นหรือส้นกลิ่นนะครับก่อนที่เจ้าจอมบรรดากลิ่นมาเนี่ยนะครับคนพระประแดงเนี่ยเขาไม่มีที่ทํานาเขาต้องมาทํานาที่ไร่กำบังนะครับที่วัดสุทธาโพธิ์ลองไปดูนะครับอยู่แถวๆหัวตะเข้นะครับอันนั้นนะครับจะมีคลองนะครับอันนี้นะครับก็จะมาทํานาพอทํานาแล้วก็พอทํานาเสร็จนะครับเขาก็จะกลับนะครับใกล้ๆออกพรรษาเนี่ยเขาจะกลับนะครับเขาจะเก็บบัวแถวราชบังเนี่ยนะครับไปฝากคนแถวนั้นนะครับเขาก็เลยเรียกว่าพิธีเกิดพิธีโยนบัวจากคนแถบมอญพระประแดงมาเก็บจากบัวราชบังเนี่ยนะครับก็เป็นพิธีโยนบัวนะครับอีกอย่างนึงสมอุดมสมบูรณ์ไหมครับน่าอยู่นะครับน่าอยู่นะครับดังนั้นน่าอยู่เราก็มีประวัติศาสตร์อีกเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนี้เราก็มีพระพุทธรูปที่สำคัญนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับวัด3อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความอุดมสมบูรณ์อะไรพวกนี้นะครับของเขตราชกระบังนะครับของเราก็ลงเย็นนะครับ
1: โอเค
0: ก็อันนี้สรุปสั้นๆนะครับถ้าให้ผมคุยอีกนะครับ3ชั่วโมงต้องให้เวลาผมนะครับอันนี้พระอาจารย์ให้แค่15นาที
1: ก็อยากจะบอกว่าท่านอาจารย์เจริญทิพย์นั้นเป็นผู้มีองค์ความรู้มากเพราะว่าเกิดที่นี่เรียนที่นี่จบที่นี่ทำงานเป็นครูที่นี่แล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นี่และที่สำคัญคือเป็นเจ้าของร้านกาแฟชิรีอยู่ตรงนี้อยู่หน้าวัดของเราแล้วก็เป็นอุบาสกที่คอยช่วยเหลือวัดของเราหลายๆเรื่องก็ถือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าวัดก็ต้องอาศัยโยมโยมก็ต้องอาศัยวัดถือว่าท่านผู้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องในวัดของเราเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่สมัยบุกเบิกก่อนที่อาตมาจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็อาจารย์จิรทิพย์ก็เป็นผู้ที่มีความรู้หลายๆเรื่องที่เข้ามาช่วยวัดของเราก็ขออนุโมทนาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายวันนี้ให้ความรู้กับพวกเราทั้งหลายก็เชื่อว่าหลายท่านได้ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจว่าทำไมคำว่ามรดกกับคำว่ารักสิ่งแวด

0: ล้อมมันถึงเกี่ยวข้องกันอาตมาจะบอกว่าเรามีของดีที่นี่แล้วเราก็จะบอกว่ารักที่นี่คือสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็นำสิ่งที่เรามีอยู่มาประคับประคองให้สิ่งนี้อยู่ไปนานๆแล้วที่สำคัญคือเรามีกฎหมายรองรับเอาไว้ว่าห้ามเขตลาดกระบังห้ามแขวงขุมทองคือตรงนี้ห้ามมีโรงงานห้ามมีตึกสูงนั่นแหละคือเป็นเครื่องยืนยันต่อไปในอนาคตว่าคำว่ามรดกจะอยู่ไว้แบบนี้ตลอดไปอดีตอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนปัจจุบันขนาดนี้อนาคตก็ต้องยิ่งกว่านี้เราจะมีกฎหมายรองรับคำว่าอุดมสมบูรณ์คือตอนนี้เขาไม่ได้มองกันที่ตึกสูงเขาไม่ได้มองกันที่สิ่งอำนวยความสะดวกแต่เขามองย้อนยุคว่าใครที่ไหนมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราจะเห็นเทรนตอนนี้เขาจะไม่อวดรวยกันล่าสุดเมื่อ4วันก่อนประเทศจีนโดนแบนเศรษฐีใหม่ 60,000 คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปราบเขาเรียกว่าลงดาบก็แล้วกันไม่ให้เศรษฐีใหม่อวดรวยออกสื่อว่าฉันมีสิ่งนั้นฉันมีแบรนด์เนมตรงนี้เพราะว่ามันไปทำให้คนที่ไม่มีรู้สึกเครียดคนมีก็โชว์ไปอวดรวยไปแต่คนไม่มีมันจะเครียดมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้คนไม่มีนั้นสังคมของเขาก็จะอีกแบบหนึ่งสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนก็เลยลงอาญาว่าห้ามให้พวกอวดรวย 60,000 คนนี้ออกสื่อนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอยากรวยก็รวยไปแต่ไม่ต้องออกสื่อนั่นหมายความว่าถ้าใครรวยก็รวยไปไม่ว่ากันแต่อย่าออกสื่อว่าฉันรวยนั่นคือประเทศจีนตอนนี้เทรนอวดตอนนี้ออกสื่อก็คือจะเป็นเทรนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราจะเห็นว่าทุกคนจะเบนเข็มมาว่าฉันมีสุขภาพแข็งแรงนะฉันตื่นเช้าวิ่งนะฉันออกกำลังกายก่อนนอนนะแล้วจึงจะเห็นคนที่ชอบวิ่งชอบออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่เทรนออกกำลังกายเนี่ยมันจะมาแทนเทรนอวดรวยอันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าที่นี่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันมากจึงเหมาะกับคำว่ามรดกที่เราจะต้องรักษาเอาไว้คือเราไม่อวดรวยกันแต่เราอวดสิ่งที่เรามีคือของดีที่แท้จริงที่อยู่ได้ระยะยาวก็คือเรื่องของธรรมชาตินั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หัวข้อวันนี้นั่นเองขออนุโมทนากับท่านอาจารย์จิรทิพย
1: ์ครับผมวันหน้าขอสัก2ชั่วโมง
0: วันหน้า2ชั่วโมงต้องขอมหาลัยพะเยา2ชั่วโมงลำดับต่อไป
1: อยากพูดอีกครับ
0: รอบหน้าอาจารย์ดร.จิรทัศน์พิธีกรในวันนี้รายการของเราซึ่งท่านดร.ก๊อปปี้ของเรานั้นก็จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของมรดกต่อไปซึ่งก็จะมีหลวงพ่อดีมาเกี่ยวข้องท่านลินแล้วก็มีอีกหลายๆรูปที่มารับความรู้รวมไปถึงอาจารย์ทางมหาลัยของเราด้วยวันนี้ดร.นั่งจริงๆท่านต้องมาก่อนอาจารย์จิรทิพย์แต่เนื่องจากอาจารย์จิรทิพย์ไฟแรงเตรียมข้อมูลที่จะให้ความรู้พวกเรา
2: ใช่ครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นรายการธรรมะที่พูดคุยถึงเรื่องสังคมเรื่องอะไรด้วยเนี่ยเป็นรายการเดียวในช่องนะครับซึ่งเป็นการเรียนเอาธรรมะมาเรียนกับชีวิตจริงกับอะไรแบบนี้ครับอาจารย์แล้วก็ได้รับการตอบรับของทาง DLTV 13เนี่ยก็แจ้งว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีการติดตามนะครับของผู้ชมเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรในการสอนการเรียนการสอนทางกายวิทยาดาวเทียมครับซึ่งมันก็จะเป็นสมัยใหม่นะครับแล้วก็ไม่เชยและไม่แก่นะครับบางทีเปิดรายการธรรมะมาก็ดูเชยๆแก่ๆนะครับก็รายการนี้ก็เป็นความสมัยใหม่นะครับทันสมัยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เราสามารถที่จะเข้าถึงน้องๆที่อยู่ไกลๆได้น จริงๆแล้วเนี่ยจุดหมายสำคัญเลยก็คือว่าการที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านรายการของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าน้องๆเองเนี่ยอยู่ไกลนะฮะแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะได้รับรู้นะครับเราก็ได้มองเห็นโลกของที่มันเป็นความเป็นจริงอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ก็คือว่าเด็กๆที่อยู่ไกลๆหรือต้องเรียนผ่านทางไกลอะไรแบบนี้ครับก็จะมองเห็นอะไรหลายอย่างผ่านรายการของเราเพราะว่าเราก็มีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆทั้งละครเข้าไปบ้างทั้งการพูดคุยของอาจารย์หลายๆท่านที่แวะเวียนมาเป็นแขกรับเชิญหรือว่าท่านอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้สาระความรู้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ครับสำหรับใน เทปแรกที่จะออกอากาศสำหรับเทอมปีการศึกษานี้นะครับก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ เหมาะสมสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับที่มีโอกาสในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของมรดกโลกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันที่น้องๆเองนะตอนนี้เองเนี่ยต้องได้รู้นะครับแล้วก็ต้องทางวิทยาลัยการจัดการหมายเลขพยาวเนี่ยนะครับได้นำหัวข้อนี้มาแล้วก็รวมถึงพระอาจารย์ก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับนะฮะซึ่งตอนสมัยเรียนพระอาจารย์ไม่ศึกษาเรื่องนี้นะครับ
0: บังเอิญบังเอิญตอนศึกษาตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยาก็จะเป็นหัวข้อวิจัยอีกเรื่องนึงเก
2: ี่
0: ยวข้องกับรัชกาลที่4ที่ตั้งอยู่ตรงนู้นที่เรียนมาเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่4โดยตรงปรากฏว่าเรียนไปสนใจเรื่องของมรดกโลกเพิ่มเติมไม่ได้เปลี่ยนนะเพิ่มเติมของเดิมก็ยังคงไว
2: ้ค
0: งเดิมเพียงแค่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมดร.ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องมรดกโลกเนี่ย
2: ครับ
0: อาตมาอยากให้ท่านรองคณบดี
2: ครับ
0: มีโอกาสได้ทักทายกับน้องๆทางบ้านสักนิดนึง
2: ได้ครับ
0: เพราะว่าอาตมามั่นใจนะดร.ก๊อปปี้
2: ทำไมครับ
0: น้องๆอาจจะค
2: ิดว่ามีอะไรโดดตลอด
0: เพราะว่าแบบเอ๊ะเรากำลังดูอยู่แบ
2: บ
0: กำลังหาที่เรียนอยู่
2: อัน
0: นี้หาที่เรียนอยู่บอกเอ๊ะเราจะเรียนที่ไหนดีน้องเอ๋ยไหน
2: ๆก็
0: อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ว่าเอ๊จะเรียนที่ไหนคณะอะไ
2: ร
0: ไหนๆก็ตรงนี้ละ
2: ผมว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยน้องๆที่อาจจะอยู่ทางภูมิภาคทางด้านทางเหนือเนี่ยทางน่านแพร่พะเยาอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่ามีโอกาสได้ช
0: ม
2: ทางไกลผ่านดาวเทียมบ้างนะผมว่านะ
0: มั่นใจ
2: จริงๆก็อยู่
0: มั่นใจว่าต้อง
2: มีอะไรเงี้ยนะ
0: นะไหนๆก็มาก็นะโอเค
2: นะครับ
3: ค่ะสวัสดีนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็
4: ได้ครับ
3: ก็อยากจะบอกว่าวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะของเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มสิทธิ์เดินทางสะดวกมากมี5สาขาวิชาค่ะบริหารการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะคะบริหารธุรกิจนะคะระดับปริญญาโทแล้วก็การทำการท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ธุรกิจบริการระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะคะแต่ถ้าสะดวกทางพื้นที่ภาคเหนือนะคะมหาวิทยาลัยพะเยาก็อยู่ที่จังหวัดเราค่ะกำลังเปิดรับนิสิตนะคะก็ในปีนี้การศึกษานี้ก็ที่เห็นที่หน้าอกเสื้อนี่ก็คือเป็นปีที่16นะคะซึ่งเราได้เปิดเทอมกำลังเปิดเทอมนะคะถ้าสนใจก็เป็นมหาวิทยาลัยที่กำลังไต่เข้าสู่แรงกิ้งอันดับที่12ของประเทศไทยทางด้านของการวิจัยก็เชิญชวนนะคะแล้วก็แน่นอนถ้าสนใจเรื่องของมรดกโลกเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะในการจัดการเนี่ยเราได้หินทองเรื่องของสำนักงานสีเขียวตรงนี้ก็กำลังเผยแพร่สู่ชุมชนแล้วก็สาธารณชนในการที่จะเป็นผู้ตัวนึงแล้วก็ให้การสนับสนุนค่ะขอบคุณ
0: เมื่อกี้ท่านรองดร.สิริพรพูดถึงว่าดอกอะไรสีเขียวนะ
5: สำน
0: ักงานสีเขียวอยากให้ขยายความตรงนี้นิดนึงและอาตมากำลังจะบอกต่อว่าสำนักงานสีเขียวก็คือว่าที่ของเราเนี่ยเขตลาดกระบังตรงนี้แขวงขุมทองตรงนี้เราได้รับกฎหมายไว้ว่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกันห้ามมีโรงงานห้ามมีตึกสูงนั่นก็หมายความว่ามรดกที่เราจะต้องรักษาไว้ที่แถวนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวของกทม.ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับที่ท่านรองดร.สิริพรได้พูดมาเมื่อสักครู่อยากให้ท่านดร.สิริพรพูดที่มาที่ไปของคำว่าสำนักงานสีเขียวให้อาตมาแล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านได้เข้าใจสักนิดนึงขยายความตรงนี้นิดนึง
3: เรื่องของสำนักงานสีเขียวเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะในการที่จะดำเนินการที่จะการจัดการภายในองค์กรอย่างที่วิทยาการจัดการเนี่ยเราได้ตามเรื่องของสำนักงานสีเขียวเนี่ย มาเป็นปีที่6แล้วนะคะในปีแรกเราได้เหรียญเงินระดับภูมิภาคหมายถึงในทางภาคกลางแล้วก็4ปีให้หลังในช่วงที่ต่ออายุเนี่ยเราได้ระดับเหรียญทองนะคะซึ่งหลายๆองค์กรนะคะอยากให้หน่วยงานของตัวเองนะคะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดการขยะอย่างเดียวเรามีการวางนโยบายมีการประชาสัมพันธ์นะคะมีการดูแลเรื่องของการจัดการภายในองค์กรว่าทำอย่างไรพื้นที่จะมีการลดขยะนะคะแล้วก็ทำให้มีพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวมีการจัดหมวดหมู่ของระดับเรื่องของเอกสารนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดซื้อวัสดุต่างๆที่เป็นสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นสบู่ก็จะเป็นสบู่ที่ฉลาดนะคะง่ายๆเลยเริ่มจากที่บ้านก็ได้ก็คือฉลาดสีเขียวแล้วก็ขอความโชคดีที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวิทยาลัยทุกท่านเนี่ยได้ผ่านการอบรมทุกท่านผ่านการประเมินนะคะเรื่องของการอบรมเราต้องอบรมก่อนแล้วก็ไปยื่นนะคะขอเป็นหน่วยงานที่จัดทำเรื่องของสำนักงานสีเขียวซึ่งในปีถัดไปเนี่ยเราได้ต่อยอดเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตค่ะซึ่งจะเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดลงมานะคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เหรียญทองแล้วก็เราเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าเป็นผู้ประเมินให้กับหน่วยงานต่างๆเพราะทางวัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยอยากจะเป็นหน่วยงานนึงที่เป็นสำนักงานสีเขียวนะคะก็เป็นได้โรงพยาบาลก็ได้องค์กรหน่วยงานหรือสำนักงานต่างๆนะคะสามารถไปขอไปยื่นคำร้องนะคะขอเป็นองค์กรสำนักงานสีเขียวแล้วก็จะต้องมีการอบรมแล้วก็ประเมิน
0: ไปยื่นที่ไหนยื่นที่ไหน
3: ยื่นที่กรมเปลี่ยนแปลงภูมิภาคเข้าไปลอง
0: โอเค
3: แล้วก็เราก็จะไปขึ้นทะเบียนแล้วมันก็จะมีขั้นตอนของการเข
4: ้
3: าส
4: ู่
3: กระบวนการ
0: ค่
3: ะ
4: โอเค
0: ก็โอเค
4: นะครับขอบคุณท่านรองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะก็ท่านก็ยื่นนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นสังคมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับมาที่หัวข้อที่เป็นมรดกโลกนะครับที่น้องๆจะได้รับความรู้กันไปด้วยนะครับรวมถึงหลายท่านจะได้ฟังประสบการณ์ของพระอาจารย์ไปนะครับทีนี้หัวข้อเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็สื่อสารจริงๆแล้วในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้คงอยู่แล้วก็ต่อยอดต่อไปนะครับว่าจะทำอย่างไรให้มันมีการพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างรุ่นต่อรุ่นด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญกันทีนี้พอต้องนำเรียนถามพระอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับว่าพอพระอาจารย์ได้มาศึกษานะครับได้มาศึกษาเรื่องของมรดกโลกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งลงพื้นที่มรดกโลกในประเทศไทยทั้ง8แห่งแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นว่าอดีตเนี่ยเขาสร้างอะไรให้เรามาที่มันอยู่ในมรดกโลกแล้วก็ทำอย่างไรต่อไปที่จะสามารถที่จะสืบสานต่อไปได้อะไรเงี้ยถ้า8ที่มันอาจจะเยอะไปพระอาจารย์เอาที่แบบthe best ที่แบบโหไปมาแล้วที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีหรืออย่างไรอะไรเงี้ยครับอาจารย
0: ์โอเคก็ขอบคุณสำหรับคำถาม
4: ไอ้ดูเป็นนางงามนะคร
0: ับ เมื่อสักครู่ดร.ก๊อปปี้ถามกำลังนึกถึงว่าคำถามนี้ดีมากเลยเพราะคำว่ามรดกโลกนั้นบางคนฟังทางบ้านอาจจะกว้างเกินไปเนาะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นขอสรุปเป็น2ประเด็นหนึ่งคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 2. สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปคิดเยอะว่านู่นนี่นั่นเราเอาแค่ 1. ธรรมชาติสร้างขึ้น 2. มนุษย์สร้างขึ้นอ่ะเราจะไปพร้อมๆกันยกตัวอย่างจะเห็นภาพ 1. ที่เขาใหญ่ก็เป็นมรดกโลกธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้น
4: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติอ่ะอันที่1ละ
4: ครับ
0: 2ในประเทศไทยที่เพชรบุรีเทือกเขาของตรงประจวบตรงเพชรบุรีตรงนั้นเป็นภูเขายาวๆไปเทือกเขาตรงนั้นเป็นธรรมชาติหรือเป็นมนุษย
4: ์เป็นธรรมชาติ
0: อ่ะ3
4: ครับ
0: ที่สุโขทัยเขาเรียกว่าเมืองโบราณเมืองสุโขทัยตรงนั้นเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นธรรมชาติ
4: เป็นมนุษย
0: ์เป็นมนุษย์อ่ะแค่นั้นเอง
4: สี่ก็กล้าตอบเหมือนก
0: ันสี่อยุธยาอยุธยาก็เป็นเมืองโบราณ
4: ครับ
0: เมืองโบราณนี่มนุษย์หรือธรรมชาติ
4: มนุษย์
0: มนุษย์
4: เมืองเก่า
0: ห้าที่ห้วยขายแข้งเป็นเทือกภูเขาของห้วยขายแข้งอันนั้นเป็นมนุษย์หรือธรรมชาติธรรมชาติก็เป็น5แล้ว6ที่อุดรเรียกว่าบ้านเชีย

0: อันนี้เป็นมนุษย์หรือธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องปั้นดินเผาม
1: น
0: ุ
1: ษย์แล้วไปขุดเจอ
0: อันนี้ก็มนุษย์ 3,000 4,000 ปีละ
1: ครับ
0: 7ที่ศรีเทพเพชรบูรณ
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเมืองโบราณเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นมนุษย์หรือเป็นธรรมชาติ
1: เป็นมนุษย์เป็นเมือง
0: เป็นเมืองและสุดท้าย8ที่อุดรเหมือนกันภูพระบาทก็เป็นภูเขาเสร็จปั๊บกลายเป็นว่าในภูเขานั้นก็จะมีมนุษย์ไปแกะสลักเอาไว
1: ้
0: อันนี้คือ2อย่าง
1: ครับ
0: เท่ากับว่าภูเขาก็เป็นบวกกับมนุษย์ไปทำหลักฐานเอาไว้ว่าเคยมีมนุษย์ไปทำเอาไว
1: ้
0: ก็เท่ากับว่าภูพระบาทนั้นได้ทั้งธรรมชาติและได้ทั้งมนุษย์สร้างขึ้นสรุปที่ดร.ก๊อปปี้ถามเมื่อสักครู่ก็คือคำว่ามรดกโลกนั้นเราจะมีแค่มนุษย์กับธรรมชาติสร้างขึ้นแค่นั้นเองซึ่ง8ที่ที่อาจจะมาพูดถึงประเทศไทยนั้นไปครบภายใน1ปีจุดที่1 25พฤษภาคมปีที่ผ่านมาและจุดที่8ก็แปลกดีครบเดือนพฤษภาคมปี69เหมือนกันอาจจะมาใช้เวลา1ปีเต็ม12เดือนในการไปเยี่ยมและไปเหยียบทั้ง8ที่12เดือนนั่นเองแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายผลออกไปสู่ต่างประเทศครบ25จุดแล้วเร็วๆนี้เดือนนี้เดือนหน้าก็จะไปจุดที่26ใครสนใจอยากจะไปร่วมโครงการมรดกโลกนี้ก็รับสมาชิกที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกัน
1: ขายทริปจากการเรียนท่องเที่ยวมาอย่างนี้แหละครับ
0: ถูกต้องเขาเรียกว่าใช้สิ่งที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อยอดจากสิ่งที่เรียน
1: ครับ
0: เกิดโครงการทำทริปไหว้พระทำทริปมรดกโลกแต่จริงๆแล้ว
1: ครับ
0: อาจารย์ก็พี่จริงๆแล้วที่อาตมาทำโครงการมรดกโลกเนี่ยมันแฝงไปด้วยคำว่ารักธรรมชาติรักธรรมชาติอาตมาลึกๆอยู่ในใจก็คือว่าอยากจะให้มนุษย์เรานั้นหวงแหนธรรมชาตินั่นเองเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันแฝงไปด้วยให้ทุกคนนั้นรักธรรมชาติอยากให้ทุกคนนั้นสำนึกในสิ่งที่เราเกิดมาในโลกใบนี้ว่าเราอยู่ในโลกใบนี้ฉะนั้นเราต้องตอบแทนโลกใบนี้ให้รู้จักคำว่ามรดกแล้วก็รักสิ่งนี้เอาไว้สงวนสิ่งนี้เอาไว้ยกตัวอย่างที่แห่งนี้ทางกฎหมายบอกว่าไม่ให้มีตึกสูงเพราะอะไรไม่ให้มีโรงงานเพราะอะไรมันก็ต้องมีเหตุผลของเขาว่าทำไมถึงไม่ให้มีโรงงานทำไมถึงไม่ให้มีตึกสูง เราก็มาต่อยอดรักษาไม่ทำตึกสูงไม่มีโรงงานอันนี้มันก็จะอยู่กันแบบมีความสุขนั่นเองนะ อันนี้ก็ดีใจที่ทางมหาลัยพะเยาให้หัวข้อนี้มาโดยที่ไม่ได้บอกดร.เอิงใครเป็นคนกำหนดหัวข้อนี้มาช่วยกันคิดนะพอดีจะไม่เห็นหัวข้อเพราะว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราไม่ต้องมีสคริปต์อะไรเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยากจะบอกอยากจะพูดออกมาจากหัวใจอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คือทำเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าทุกคนต้องรักธรรมชาตินะทุกคนต้องรักโลกของเรานะทุกคนต้องรักสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคืออยากให้รู้ว่าเขาทำดีเอาไว้แล้วเรามาเป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่เราจะรักษาขนบธรรมเนียมอันนี้เอาไว้ให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ธรรมหรือธรรมชาติธรรมก็ตาม
1: ครับทีนี้พอพระอาจารย์สัมเดินทางไปทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั้งต่างประเทศในเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้จะถามต่อว่าแล้วพอเราไปถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นว่ามรดกโลกที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นธรรมชาติเองก็ตามหรือว่ามนุษย์ทำเองก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่กับชุมชนมันอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบๆเนี่ยเป็นชุมชนทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับทีนี้ตัวมรดกโลกกับชุมชนเนี่ยพระอาจารย์สิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นเนี่ยว่าชุมชนเนี่ยเขามามีส่วนร่วมมีส่วนช่วยพัฒนาหรือมีส่วนที่จะทำให้มรดกโลกที่อยู่บริเวณพื้นที่ของเขาเนี่ยคงอยู่ได้ต่อไปอย่างไรหรือว่าเขาแบบละเลยหรือว่าเขาแบบมองผ่านมรดกโลกในพื้นที่ตรงนั้นอย่างเงี้ยครับเอาที่เราสัมผัสเห็นมาเงี้ยครับในการแชร์กัน
0: ก็ใช้คำพูดว่าแชร์ความคิดนะ
1: ครับ
0: แชร์ความคิดความเห็นที่เราไปเห็นมายกตัวอย่างก็แล้วกันอาตมาไปที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัย
1: ครับ
0: เมื่อเร็วๆนี
1: ้ครับ

0: เพิ่งไปมาเสร็จปั๊บอาตมาก็ไปยืนอยู่ตรงป้ายโลโก้ของมรดกโลกใจตอนแรกคือไปเพื่อจะเข้าไปดูข้างในปรากฏว่าไปแล้วก็เวลามันหมดได้เฉพาะข้างนอกซึ่งก็ต้องไปใหม่เพื่อจะได้เข้าไปถึงข้างในได้ตอนที่ไปยืนอยู่นั้นก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทำไมมันเหมือนโดนทอดทิ้งถ้าอารมณ์เหมือนมองดูแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับไม่มีจิตวิญญาณ
1: ครับดูไม่มีชีวิต
0: ไม่มีชีวิต
1: ครับ
0: คล้ายๆกับดูเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้ในใจก็บอกกับตัวเองว่าโอ้โหนี่ตรงนี้เหรอเขาเรียกว่าเมือง
1: โลกเป็นเมืองเก่า
0: เป็นเมืองเก่า
1: ครับ
0: แต่พอไปแล้วแม้แต่กันก็ไม่รู้อยู่ไหนมองดูซ้ายขวายามอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะเราไปยืนอยู่สักพักหนึ่งถึงจะเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งมาว่าปิดแล้วครับนี่คือทำให้รู้ว่าขนาดเมืองที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการศรีสัชนาลัยหลายท่านก็คงจะเคยได้ไปที่สุโขทัยอาตมาก็ไปพิจารณาตอนนั้นว่าโอ้โหนี่คือมนุษย์แล้วก็ได้ธรรมะนะด็อกเตอร
1: ์ครับ
0: อาตมาได้ธรรมะตอนนั้นที่ยืนอยู่ก็คือว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่มีใครที่จะสร้างอะไรแล้วอยู่ได้ถาวรตลอดไปอาตมาก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นอ๋อมันตั้งอยู่แล้วมันก็ผ่านไปอันนี้คือธรรมะที่อาตมาได้จากศรีสัชนาลัยตอนนั้นที่ไปยืนอยู่ธรรมะเกิดเลยว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปเรียกว่าอันนี้จังกฎของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาพูดทั้งหมดที่พาไปทั้งหมดหลายคนอาจจะมองว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่อาตมากำลังได้ก็คือได้เห็นธรรมะสิ่งที่เราไปเห็นเราไปสัมผัสคือมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป
1: ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงมรดกโลกเองเนี่ยนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าการให้ความสนใจหรือให้ความนิยมในการที่จะเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกเนี่ยยังค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะไปมรดกโลกแล้วฉันต้องไปดูอะไรต้องไปทำอะไรแล้วมันยังไงแต่พอเรามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเองเนี่ยหนึ่งในโปรแกรมที่จะเกือบทุกประเทศที่เราเดินทางไปเนี่ยนะฮะ มันจะมีการไปดูมรดกโลกอยู่ในทริปซะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วพอเราไปถึงปุ๊บที่ต่างประเทศเองเนี่ยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวในการที่แบบพามาดูมรดกโลกแล้วก็มีบรรยายอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้เป็นนั้นตรงนี้เป็นนี่อะไรเงี้ยแต่พอเรากลับมาประเทศไทยพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ผมเพิ่งกลับมาจากอยุธยาผมว่าโอเคร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคนเยอะกว่าไปดูมรดกโลกนะก็เลยไม่รู้ว่าแล้วที่สำคัญที่สุดเลยพอไปถึงมรดกโลกกลายเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้มันน้อยมากแล้วที่จะแบบเป็นไทยที่จะเป็นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ผมว่าตรงนี้เองเนี่ยถ้าพระอาจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวใดๆอย่างเงี้ยพระอาจารย์จะมีวิธีการอย่างไรดีฮะที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ทำให้มรดกโลกในประเทศไทยเนี่ยมันกลับมาอะไรเงี้ยฮะถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เราไปเห็นเลยครับอาจารย์ครับ
0: ต้องพูดอย่างนี้ว่าคำว่ามรดกโลกมันเกิดขึ้นจากยูเนสโกก็คือเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ
1: ครับ
0: ฉะนั้นคำว่ายูเนสโกให้คำว่ามรดกโลกปีพ.ศ.2000ปี1ค.ศ.1972-73เป็นต้นมาอาตมาก็มีความรู้สึกว่าคำพูดนี้มันอยู่ในใจอาตมาว่าทำอย่างไรเราจะออกคำว่ามรดกโลกนี้ในฐานะที่เกิดขึ้นพร้อมกับเรามันอยู่ในยุคที่เราเกิดพอดีเลยเราเกิดขึ้นมาปั๊บในโลกใบนี้คำว่ามรดกโลกก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับอาตมาอาตมาก็อยากจะนำคำนี้ออกมาให้ทุกคนทั่วโลกได้เข้าใจว่ามรดกโลกคืออะไรแล้วทำไมต้องไปทำไมต้องรู้ทำไมต้องเห็นนี่คือสิ่งที่อาตมากำลังอยากจะสื่อออกมาว่าถ้ามีโอกาสได้ทำแล้วเมื่อสักครู่ดร.ก๊อปปี้บอกว่าถ้าเราเป็นนายกเราเป็นรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าถ้าเราอยู่ในตำแหน่งนั้นๆนะแล้วก็ยิ่งต้องทำเพราะมันมีหน้าที่ที่ทำทุกวันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที
1: ่
0: แต่ทำเพราะความรักแต่ถ้าเกิดเรามีหน้าที่มาเกี่ยวข้องอันนั้นคือยิ่งต้องเตือนตัวเองว่ายิ่งต้องทำคำตอบว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่มีหน้าที่ต้องทำเราก็จะต้องนำเสนอว่าสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจว่า อดีตสิ่งเหล่านี้มันมีมาแบบนี้ปัจจุบันเราจะรักษาสิ่งนี้เอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังรุ่นต่อๆไปให้เข้าใจคำว่ามรดกโลกนี้จะต้องอยู่คู่กับโลกใบนี้ตลอดไปซึ่งปัจจุบันก็มีจำนวน 1,228 แห่งต่อไปก็ต้องมากขึ้นมากขึ้น
1: ครับ
0: เช่นปัจจุบันประเทศไทยตอนนี้กำลังขออยู่ก็จะมีวัดพระแก้ว
1: ครับ
0: วัดพระธาตุพนมแล้วก็ที่ใต้วัดนครซึ่งกำลังอยู่ในการขออยู่วัดพระธาตุแล้วก็อีกอันหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เรื่องของเสื้อผ้าผ้าไทยผ้าไทยของไทยเราก็กำลังจะได้คำว่าเป็นมรดกโลกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามันไม่ใช่คิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได
1: ้
0: มันต้องมีการสั่งสมให้เห็นผลงานมาพอสมควร
1: เพราะนั้นจริงๆแล้วเรากำลังจะบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยอดีตเป็นตัวเล่าเรื่องเป็นตัวเล่าเรื่องที่สำคัญว่าในช่วงเวลาก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่เส้นทางที่จะเดินทางมาจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไร
2: ถูกต้อง
1: กว่าจะได้เป็นมรดกโลกนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยน้องๆรุ่นใหม่เองที่กำลังมองว่ามรดกโลกมันเป็นเรื่องของของคนแก่หรือของสถานที่ที่มันอยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เห็นต้องไปศึกษาเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วเนี่ยมรดกโลกนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญว่า
0: ของชีวิต
1: ประเทศไทยเรา มีที่มาที่ไปอย่างไรในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องถ้าทุกคนให้ความสนใจคำว่ามรดกโลกมันจะรักธรรมชาติซึ่งหัวข้อวันนี้คือรักสิ่งแวดล้
1: อม
0: มันคืออันเดียวกันคำว่าสิ่งแวดล้อมคือไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกคือสิ่งแวดล้อมหมดเลยอาตมาก็เลยถือว่าถ้าพวกเราได้สนใจคำว่ามรดกมันจะสามารถต่อยอดมีจิตอาสาทำทุกอย่างบางคนรักถึงขนาดไม่กล้าตัดกิ่งไม้เลยนะ
1: ใช่จริง
0: มองเห็นกิ่งไม้ให้ตัดกิ่งไม้บอกว่าโอ้ไม่ทำลายธรรมชาติหรอก
1: เอาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าโอเคเราอยู่ในถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมของการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ครับอาจารย
0: ์
1: จริงๆแล้วมรดกโลกทั้ง8แห่งในประเทศไทยเราควรที่จะกระตุ้นหรือที่จะแบบทำให้มันเกิดการไปเที่ยวไปดูไปณพื้นที่นั้นๆมากขึ้นกว่าเดิมไหมฮะ
0: จริงๆแล้วถ้าเรากระจายเราพูดเป็นวงแคบวงกว้างก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: วงแคบก็คือชุมชนเราจะต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนว่าเขาโชคดีขนาดไหนที่เกิดมาแล้วอยู่ในชุมชนของคำว่ามรดกโลกก่อน
1: ใช่
0: เราให้ความสำคัญกับคนในชุมชนนั้นก่อนว่า คุณโชคดีมากเลยที่คุณเกิดมาแล้วคุณอยู่ในคำว่ามรดกโลกใน8แห่งนี้คุณก้าวขาออกไปจากบ้านของคุณไปไม่ถึง10นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงคุณสามารถไปเหยียบไปเห็นตรงจุดนี้ได้คือถือว่าคุณโชคดีมากเขาก็จะรักในส่วนตรงนั้น2ในมุมกว้างสามารถทำประชาสัมพันธ์ให้คนอยู่ไกลๆไปเที่ยวได้ทีนี้เราก็ต้องทำคู่กันคนใกล้เช่นทำร้านอาหารให้อร่อยให้สะอาดทำที่พักให้ดูดีมาแล้วปลอดภัย
1: ครับ
0: อันนี้คือคนไกลที่ต้องดูแลส่วนคนไกลแล้วก็คู่กันคู่ขนานกันให้คนไกลนั้นมีความรู้สึกว่าอยากมาแล้วจะได้อะไรกลับไปมีกิจกรรมอะไรเขาทำบ้างมาวันไหนได้บ้าง
1: ครับ
0: สัญจรยังไงก็เหมือนกับเราทำคู่ขนานกันสมมติว่าเมื่อกี้ดร.ก๊อปปี้บอกว่าถ้าเราเป็นนายกใช่ไหมอันนี้ขอพูดในมุมของนายกกันแล้วกันสมมติว่าวันนี้จะมานั่งเป็นเก้าอี้นายกคำว่ามรดกโลกก็คือต้องพัฒนาคู่กันมุมใกล้กับมุมไกลใกล้ชุมชนเราต้องให้ความรู้เขาว่าเขาโชคดีที่มีโอกาสได้ตื่นเช้ามาอ้าวฉันเห็นมรดกโลกแล้วฉันรักสิ่งตรงนี้ฉันจะทำยังไงให้มันอยู่ยาวเช่นก็ต้องไม่ไปทำลายเขาให้เขาอยู่ไปยาวๆก็ต้องมีร้านอาหารเตรียมรับกับคนที่จะมาให้มีที่นอนเขาเรียกว่ารีสอร์ทโรงแรมก็แล้วแต่นะทีนี้ในเรื่องของไกลเรามีศักยภาพอยู่แล้วเรามีคนในมืออยู่แล้วแล้วมีสื่ออยู่แล้วประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่ดียังไงมาแล้วจะได้อะไรออกไปเราก็ทำตรงนี้เรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้คนไกลเข้าไปอาจจะมีการไปเช้ากับเย็นไปเย็นกับเช้าก็แล้วแต่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบของทท
1: ครับ
0: เที่ยวไทยท่องเที่ยวไทยเมื่อเราเกิดคำว่าททท่องเที่ยวไทยมันก็จะไม่มีใครได้ผลประโยชน์ไม่มีใครได้เสียประโยชน์เท่านั้นเพราะทุกคนคือร่วมกันทั้งประเทศไทย
1: ครับ
0: คำว่าททนี่คือเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน
1: นะฮะขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับ

0: ไม่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เห็นด้วยจริงๆเพราะว่าชุมชนถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะฮะว่าจริงๆเราจะทำอย่างไรให้เขาเห็นคุณค่าแล้วก็ทำให้มีมูลค่าขึ้นมากับพื้นที่ของเขานะฮะกับการที่อย่างที่พระอาจารย์บอกนะว่าพอตื่นเช้ามาแล้วก็มองเห็นว่าโอ้โหฉันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกนี่คือพื้นที่ของโลกใบนี้อย่างเงี้ยนะพระอาจารย์เนาะนะฮะดีกว่าบ้านเราตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ต่างกับบ้านเราส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน
1: ทีนี้คนที่อยู่ไกลเน
0: า
1: ะ
0: คนอยู่ไกลก็อยากมา
1: คนอยู่ไกลก็อยากมาโอ้คำพูดนี้มรดกมันฝังเข้าไปในใจฉันต้องไปเหยียบฉันต้องไปเห็นฉันต้องไปรู้อย่างอาตมาเนี่ยประเดิมเป็นคนแรกประกาศให้โลกรู้ว่าฉันคือคนที่จะเอาตัวเองไปรู้ไปเห็นไปเหยียบไปเยี่ยมให้เยอะที่สุดเพราะอะไรมันเป็นคำพูดที่กระตุ้นมันเป็นคำพูดที่กระตุ้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรเยอะเลยมันแค่คำพูดพูดออกไปให้คนอื่นเนี่ยอยากไปเหมือนเราอยากไปเหมือนเราเสร็จแล้วเขาก็จะอ๋อเขาก็จะรักธรรมชาติเหมือนเราเพราะจริงๆคือรักธรรมชาติการที่เราไปเห็นไปรู้เนี่ยคือไปมองโอ้มันก็เห็นสิ่งไหนดีแล้วก็อนุโมทนาสิ่งไหนไม่ดีเราก็ได้แต่นั่งอนุเวทนาไป
0: เวทนาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพอพระอาจารย์พูดมาตรงนี้เนี่ยหลักถ้าเราโยงมาเรื่องของหลักการวิชาการอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เข้าครบถ้วนเกือบทุกกระบวนการนะฮะทั้งเรื่องขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการตลาดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยกันได้ในทุกองค์กรนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าการที่เราปล่อยให้มรดกโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยมันอยู่กับความเงียบที่มันเฮโลโลมาแล้วมันหายไปอย่างอุทยานศรีเทพเองเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหการจราจรติดขัดนะครับร้านอาหารไรห้องน้ำอะไรต่างๆไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง1เดือนก็ไม่เกินครึ่งปีก็เงียบหายไป
1: เงียบไป
0: นะฮะ
1: จริงๆในความรู้สึกอาตมาคือคำว่าเงียบไปเนี่ยเราไม่โทษใครหรอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีคำว่าโควิดมาเกี่ยวนะตอนนี้ก็เลยจุดนั้นมาแล้วคือเรื่องทุกเรื่องเราไม่โทษใครในอดีตเพราะมันมีคำว่าโควิดมาเกี่ยวข้องนะแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราตัดคำนั้นออกไปแล
0: ้
1: วเรามาเริ่มต้นกันใหม่เราจะไม่โทษใครเรื่องของอดีตมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่จากนี้ไปเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็อยากให้มาสานงานต่อ
0: ช่วยกันทำ
1: ช่วยกันทำต่ออดีตเราจะไม่โทษใครทั้งนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมาต่อยอด
0: ค
1: ือใครอยู่ในส่วนไหนทำหน้าที่อะไรเช่นร้านค้าอยู่แถวนั้นคุณมีหน้าที่เปิดร้านค้าคุณทำไปให้คนมาเยี่ยมมาเห็นมีข้าวทานมีที่นอน รู้สึกปลอดภัยแล้วคนไกลอยากเที่ยวก็ขอให้ไปเที่ยวโดยที่มีความสุขกับในการได้ไปเป็นอย่างนั้น
0: นะฮะเพราะแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในทุกองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันแต่ผมก็เลยกลับไปเรื่องเดิมที่มันอยู่ในหัวข้อด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมรดกโลกชุมชนเนี่ยชุมชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันถูกไหมฮะเป็นแล้วก็สำคัญที่สุดด้วยว่าณนะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขารักในพื้นที่ของเขาหรือไม่เราก็จะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะพัฒนาแหล่งพื้นที่ตรงนั้นหรือไม่นั่นเอง
1: ใช่
0: นะฮะ

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: อ๋อมาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังว่า

ชื่อผมชื่อเด็กชายปนวัฒน์สวัสดีชื่อเล่นชื่ออนิวครับวันนี้ผมจะมาท่องหลวงปู่มั่นครับมหัศจรรย์10คำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพข้อ1เมื่อใดที่โมโห

0: อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องข้อสองไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากลองดูดีๆจะพบว่ามีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจข้อสามเมื่อใดที่กัดกุ้มใจลองสูดลมหายใจลึกๆแล้วคิดดูว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังบอกเราว่าเวลาของเราน้อยลงไปอีกหนึ่งวินาทีแล้วข้อ4การได้พบหน้ากันในวันนี้หมายความว่าหมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะมัวมาทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไมข้อ5เมื่อใดที่ถูกเอาเปรียบลองปล่อยวางดูมั่งพูดมากจะเสียมิตรข้อ6เรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบเราชั่วครู่ชั่วคราวเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปข้อ7เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสียใจลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นทบทวนดูสิว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันข้อ8เมื่อไรที่เรารู้สึกโดนแย่งอะไรไปให้ลองแต่ตองดูไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปข้อ9อาจไม่รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงินแค่สุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆอีกมากเพียงไรข้อ10ความสุขง่ายๆที่เรามองข้ามวันนี้กินข้าวได้นอนหลับสบายแค่นี้คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆอีกหลายๆแล้ว
1: เก่งมาก
2: น้องทราบไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้ที่ท่องบทกลอนคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตน้องอยู่เพียงแค่อนุบาล2เองนะคะท่าน

0: ครู
1: เก
0: ค
1: ่
0: ่
1: ง
0: ะ
1: เก่งเก่ง
0: ค่ะน้องๆ นะคะได้รางวัลนะคะระดับ2ของประเทศค่ะรางวัลคำสอนตรงจุดนี้นะคะสำคัญมากๆค่ะเนื่องจากว่าน้องเด็กชายปรรณวัฒน์แสงสวัสดิ์หรือว่าน้องออนิวนะคะของโรงเรียนราชประพฤติค่ะต้องขอสวัสดีนะคะผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอกราบนมัสการท่านพระครูดร.วิบูลย์ธรรมทัตค่ะในวันนี้นะคะเราจะมารับชมนะคะในส่วนของการที่โรงเรียนราชประพฤติค่ะนอกจากจะมีความโดดเด่นทางด้านใดแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมารับชมกันค่ะว่าต้องขอสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการนะคะท่านผู้อำนวยการโชติการนะคะว่าโรงเรียนราชประพฤติโรงเรียนราชประพฤติค่ะมีจุดเด่นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะโรงเรียนราชประภิษของเราค่ะเป็นโรงเรียนคุณธรรมนะคะโรงเรียนเราได้ดําเนินการเป็นโรงเรียนคุณธรรมมาเข้าสู่ปีที่11อะค่ะแปลกใจไหมคะว่า11ปีแล้วค่ะจะครบ12ปีหน้า
1: เป็นโครงการคุณธรรม
2: ใช
1: เรี
2: ่
1: ยกว่า
2: ค่
1: ช
2: ะ
1: ื่อเป็นโครงการ
2: โ
1: โ
2: คร
1: ง
2: ง
1: เรีย
2: ก
1: น
2: า
1: คร ุณ
2: โร
1: ธรรม
2: งเรียนคุณธรรมเลยค่ะ
1: มีทั้งหมดกี่โรงเรียน
2: ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะมีเยอะ
1: เยอะนะ
2: ค่ะ
1: อ๋
2: แ
1: อ
2: ต่
1: เ
2: ว
1: ป็
2: ่
1: น
2: า
1: โครงการ
2: ถามว่าโรงเรียนอะค่ะเริ่มต้นพร้อมกันแต่ว่ายังรักษาสภาพได้อยู่
1: อ
2: มา
1: ๋อ
2: จนเป็นปีที่
1: ย
2: ส
1: า
2: ิบ
1: ว
2: เอ็
1: ม
2: ด
1: า
2: สิบสองไหม
0: นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นโรงเรียนตลอดใช่ไหมคะสมมติว่าปีนี้ได้ปีหน้าอาจจะไม่ได้ก็ได้
2: ก็ถ้าเกิด
0: มัน
2: เก
0: เป
2: ิ
0: ็
2: ด
1: น
2: ไม่รักษ
1: มัน
2: า
1: เป็นโครงการ
0: อ๋อ
1: เป็นโครงการ
0: เป็นโครงการ
2: ถ้าเกิดทางผู้บริหารไม่ได้มีนโยบายหรือว่า
0: ค
2: ไม่
0: ่
2: ไ
0: ะ
2: ด้ให้ความสําคัญก็อาจจะไม่ได้ดําเนินการต่อแต่ข้อจุดแข็งของโรงเรียนราชบัพพิตค่ะ
0: ค่ะ
2: เราได้ดําเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง11ปีตั้งแต่ผู้บริหารรุ่นเก่าก่อนมาก็ส่งต่อกันมานะจนกระทั่งผอ.มาก็ยังสืบเนื่องต่อไปแล้วก็จะส่งต่ออันนี้ให้มันเป็นวัฒนธรรมที่
0: ค
2: ต
0: ่
2: ่
0: ะ
2: อไปไม่ว่าผู้บริหารท่านไหนมาโรงเรียนราชบัพพิตก็ต้องมาดําเนินการโครงการโรงเรียนคุณธ
1: โ
2: ร
1: คร
2: ม
1: งการ
2: ข
1: คุ
2: อง
1: ณ
2: โร
1: ธ
2: ง
1: ร
2: เร
1: ร
2: ี
1: ม
2: ยนเราค่ะ
0: สัมพันธ์กับคุณธรรมจริยธรรมนะคะนอกจากคุณธรรมจริยธรรมแล้วค่ะทางโรงเรียนราชบัพพิตนะคะมีความโดดเด่นทางด้านไหนบ้างคะ
2: นอกจากโรงเรียนคุณธรรมแล้วโรงเรียนราชบัพพิตก็จะเป็นโรงเรียนนําร่องนะคะ
1: นำร่อง
2: ห้องเรียนดิจิทัลค่ะ
1: มาแรง
0: ห้องเรียนดิจิทัลแปลว่าทุกๆห้องมีห้องเรียนดิจิทัลหรือว่าน้องๆทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้ค่ะ
2: ต้องขยายความนิดนึงว่าคําว่าห้องเรียนดิจิทัลคืออะไรนะคะห้องเรียนดิจิทัลของเราคือเป็นห้องเรียนธรรมดาเลยค่ะห้องเหลี่ยมๆนั่นแหละแต่ว่าในห้องเราได้รับคอมพิวเตอร์โครมบุ๊กมาจากทางสํานักการศึกษาให้กับนักเรียนไม่ใช่ห้องคอมนะห้องเรียนห้องเรียนน้องๆก็จะมีโครมบุ๊กค่ะเป็นของตัวเองเลยทุกคนตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 ปีนี้กทม.ขยายไป437โรงเรียนใน437โรงเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้ทุกคนนะคะแต่ว่าโรงเรียนราชบัพพิตเราเนี่ยค่ะเป็นโรงเรียนที่นําร่องมา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเต็มพื้นที่แล้วก็คือป .4 ป .5 ป .6 ในส่วนห้องเรียนนะคะก็คือ1เนี่ยเรามีทูแล้วเรามีเครื่องมือ
0: ค่ะ
2: เรามีทูเรามีอุปกรณ์ที่ซับเรามี Wi-Fi ในห้องนะคะเรามี Wi-Fi ในห้องมี Wi-Fi นอกห้องมี Wi-Fi for student Wi-Fi for teacher Wi-Fi TV คือมีเต็มแม็กเลยค่ะสัญญาณมาเครื่องมาอุปกรณ์ในนี้ก็คือจะใช้ทูของ Google
0: ค่ะ
2: Google นั่นคือจะสนับสนุนบริษัท Google ประเทศไทยนะคะก็สนับสนุนกรุงเทพมหานครมาตรงนี้เราจะสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือของ Google ได้มากโดยที่ฟรี
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเหรอคะ
2: ไม่มีเลยค่ะเราใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนนะคะใน Google Classroom เราก็จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือของ Google โดยที่ว่าโรงเรียนกรุงเทพมหานครนะคะได้ให้ใช้โดเมนของกรุงเทพมหานครคือเราจะใช้อีเมลที่จะเป็น .edu นะคะพอเป็น .edu อะค่ะอย่าง Canva หรืออะไรที่เขาจำกัดที่ต้องไปซื้อใช่เราก็ใช้ได้ฟรีนะคะแล้วเราก็มีพื้นที่ส่วนตัวในการเก็บข้อมูลของคุณครูอะค่ะค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่ที่จะเก็บไว้ในคลาวด์นะคะแล้วก็คุณครูสามารถที่จะใช้อย่าง AI บางตัวนะคะ Gemini อะไรที่แบบว่ามันก็จะได้แบบฟรีจากทาง
0: เป็นสื่อในการเรียนการสอน
2: เอาเป็นใช้คำว่าใช้เป็นทูหนึ่ง
0: เป็น
2: ดี
0: เครื
2: ก
0: ่
2: ว
0: อ
2: ่
0: ง
2: าม
0: ือหนึ่งเล
2: ใช
0: ยดี
2: ่
0: กว่า
2: ในการที่เอามาใช้นะคะแล้วทีนี้ค่ะเรามีของละเรามีอุปกรณ์เรามีสัญญาณละ
0: ค่ะ
2: ทีนี้เราก็มีคนนะคะเราเตรียมมา2ปีละปีแรกเราก็เข้านำร่องเนาะเข้า
0: ค่ะ
2: อบรมทีนี้ตอนนี้คุณครูที่เข้านำร่องมาสู่ขั้นตอนของการขยายผลละ
1: ติด
2: ค่ะ
1: ขัดทั้งเลยกำลังติด
2: เบื้องต้นเราขยายผลในโรงเรียนก่อน
0: ค่ะ
2: นะในโรงเรียนก็คุณครูทำเป็นสอนเป็นพาเด็กทำเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บตอนนี้เราอยู่

0: ในระดับที่ว่าเราขยายผลไปในระดับเขตละเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นศูนย์กลางที่จะคอยขยายผลให้กับในเขตแล้วก็ถ้าหากว่าคุณครูท่านใดที่มีติดปัญหาเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมาสอบถามได้
1: น้องๆได้ใช้เครื่องมือนี้ค่ะทุกคนเนี่ย

0: เป็นโรงเรียนนำร่อง
1: ใช่
0: แล้วก็เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์พร้อมนะคะ
1: ก็คือของเราอะค่ะจะใช้จากการเรียนการสอนนะคะเราเริ่มจากการเรียนการสอนที่เป็นความพร้อมของครูก่อนว่าคุณครูอยากจะใช้ในวิชาไหนมันจะไม่บังคับนะคะคุณครูก็เริ่มใช้ในวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาการคำนวณเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ขยายผลมาสู่วิชาภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะวิชาภาษาไทยก็ค่อยๆขยายผลมาแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เรียนแบบว่า 100% ขนาดที่แบบว่าทุกชั่วโมงเราจะใช้เป็นบางชั่วโมงคือต้องเน้นย้ำว่าคำว่าห้องเรียนดิจิตอลอ่ะเราไม่ได้ใช้แบบเด็กไม่ได้เงยหน้าจากคอมไม่ใช
0: ่
1: วิชาไหนที่ยังต้องเขียนคุณก็ต้องเขียนวิชาไหนที่ยังต้องใช้เปเปอร์ก็ต้องใช้แต่พอมาเรามาใช้ตรงนี้ค่ะสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกให้เด็กกับได้ก็คือ1เด็กอ่ะจะมีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเนาะพอเขาเข้าปุ๊บครูบอกว่าค้นคว้าเรื่องมอบหมายว่าสมมติเรียนวิชาประวัติศาสตร
0: ์
1: ไปค้นคว้าประวัติสมเด็จพระนเรศวรเด็กก็แค่ย่อหน้าจอปุ๊บแล้วก็ไปเปิดอีกแท็บหนึ่งแล้วก็พิมพ์เข้าไปปุ๊บประวัติสมเด็จออกมาปุ๊บนี่เขาก็เอาไปทำในแคนวาทำอะไรส่งนี่
0: น้องมีทักษะนั้น
1: ม
0: าพูดค่ะ
2: ประเด็นคือเท่าที่ฟังดูบางทีครูสอนอาจจะตามไม่ทันเด็กเลย
1: ตอนนี้พอเริ่มตามไม่ทันเด็กแล้วค่ะเพราะว่าเด็กป.หกใช้มา2 ปีกว่าละเชื่อไหมคะคล่องมากคือเขาหยิบมาปุ๊บเขาเปิดปั๊บปั๊บเขาลงไวมากค่ะไวมาก
0: น้องๆมีการออกแบบในจากแคนวาที่มีการแอดตุ๊กตา
1: ได้ทำได้หมดเลยใช่แล้วก็ตอนนี้ค่ะเรารับส่งงานส่งการบ้านแต่ก่อนเราจะเป็นภาพที่ว่าเด็กนักเรียนถือสมุดการบ้านมาวางบนโต๊ะคุณครูใช่ไหมคะคุณครูก็จะตรวจเสร็จแล้วก็น่ะนี่ไม่มีแล้วค่ะ
0: แต่นี้เป็นการออนไลน์เหรอคะ
1: ออนไลน์ค่ะ
0: กดออนไลน์
1: คุณครูก็จะสั่งการบ้านใน Google Classroom เนา
0: ะ
1: พอสั่งการบ้านได้ปุ๊บในนั้นมันจะเป็นห้องวิชาห้องวิชาภาษาอังกฤษห้องวิชาคณิตศาสตร์คุณครูเขาก็แอสไซน์งานไปในนี
2: ้
1: แอสไซน์งานปุ๊บเด็กเขาก็ทำส่งเขาก็อัพโหลดลงไปในนั้นเลย
0: ใน Classroom เลย
1: ใช่คุณครูก็จะตอบคอมเมนต
0: ์สมมติว่าน้องๆมีข้อสงสัยท่านครูค่ะคุณครูคะการบ้านของหนูผิดไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: น้องก็ตอบอย่างนั้นเลยหรอ
1: ได้เลยค่ะแชทเด็กบางคนข้อดีนะคะเด็กบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าถามแต่เด็กแอบส่งมาในช่องแชทใช่
0: ทีนี้ในส่วนของการใช้เกี่ยวกับ Google Classroom แล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องๆอยากจะติวหนังสือค่ะเรามีช่องทางไหนให้น้องๆ
1: ไปติวกันค่ะมีทกันเลยค่ะมีทกันได้เลยเปิดคอมบ้านใครบ้านมันอันนี้เราไม่ได้ให้กลับบ้านเนาะหมายถึงว่าเป็นทักษะที่เขาได้เรียนแหละเขากลับไปใช้ได้ที่บ้านคือต่างคนต่างอยู่ค่ะก็สามารถที่จะเปิดเครื่องใครเครื่องมันแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นการคอนเฟอเรนซ์กันได้เลยเด็กก็ใช้เด็กก็ใช้เป็นทุกคนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นชัดอะค่ะก็คือฟีดแบ็กมันเร็วเนี่ยอย่างเงี้ยส่งทุกเรากำหนดเวลาแล้วว่าให้ส่งภายในวันเนี้ยพอหมดเวลาปุ๊บมันจะแจ้งเตือนแล้วมันจะเห็นเลยว่าใครส่งใครไม่ส่งใช่ไหมคะ
0: เตือนเลยว่ายังไม่ได้ส่งนะหรือว่าค้างงาน
1: จะดีมากแล้วตอนนี้ค่ะเด็กป.4นักเรียนป.4ได้โครมบุ๊กมาใหม่ที่เป็นการที่กทม.สนับสนุนเนาะโครมบุ๊กตัวนี้สามารถที่จะทัชสกรีนแล้วเขียนได้เลย
0: เขียนในโครมบุ๊กเลย
1: เขียนโครมบุ๊กแบบว่าเปิดมาเหมือนสมุดเลยค่ะเปิดมาแบบนอนเป็นแนวราบเลยแล้วเขียนได้เลยมันคือโครมบุ๊กจริงๆ
0: แล้วก็ส่งได้ไหมคะที่เราเขียนไป
1: ได้เลยค่ะ
2: เ
0: หมือนกับเป็นสมุดดิจิตอลว่างั้นนะคะ
1: ใช่แล้วทีนี้สิ่งที่มันดีมากๆนะคะงานไม่หายงานไม่หายเลยเด็กไม่ทำสมุด
0: สมัยก่อนค่ะท่านสมัยก่อนพอส่งงานเสร็จงานหนูหายค่ะคุณคร
1: ูไม่มีค่ะ
2: ฟังพอพูดแล้วก็รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้โชคดีนะ
1: โชคดีมาก
2: โชคดีมากๆเพราะว่าได้เจออะไรใหม่ๆที่รุ่นพวกเรายังไม่เคยเจอกันแต่ว่าจะมาคิดว่าคนที่น่าจะทำการบ้านหนักที่สุดก็คือคุณครู
1: คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูที่นี่น่ารักมากคือครูต้องบอกว่าครูที่นี่มีหลายเจน
0: ค่ะ
1: จะมีตั้งแต่เจนเบบี้บูมเจน X เจน Y เจน C ถ้าถามว่าเจนที่ใหม่ๆอ่ะเขาไม่มีปัญหาค่ะจะมีปัญหาหนักสุดก็คือยุคเบบี้บูม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเกิดไม่ทันคอมเนาะอันนั้นก็พยายามคุณครูเขาเรียกว่ามีความ
0: ตั้งใจใช่ไหม
1: มากในการที่จะแบบว่าต้องทำให้เป็นนะอะไรเงี้ยค่ะจะมาสอนเด็กแล้วก็ส่วน Gen X อย่างวัยพออย่างนี้ไม่ใช่เป็น Gen X เนาะเราก็พยายามอ๊ะอึ๊บอ่ะ จริงๆมันดีนะเขาให้เราแบบว่าเราก็เรียนไปพอ

0: เด็กทำให้เราอ่ะไม่เอา
1: ค่ะ
2: นอกจากเทคโนโลยีแล้วนะคะคุณธรรมจริยธรรมแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในการใช้เทคโนโลยีเมื่อสักครู่พูดถึงวัยต่างๆที่มีความแตกต่างกันนะคะแล้วการสอนนะคะท่านพระครูค่ะไม่ว่าจะเป็นเจนต่างๆในการสอนเด็กอะค่ะฟีดแบ็กจากผู้เรียนเกี่ยวกับครูเนี้ยค่ะมีบ้างไหมคะ
3: เด็กน่าจะชอบมากกว่า
0: เด็กชอบเพราะว่ามันเป็นเจนของเขา
3: เจนของเขาม
0: ันเป็นเจนของเขาเด็กช่วยคุณครูด้วยนะคะ
2: เด็กช่วยคุณครูค่ะอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะ
0: ใช่ก็คืออย่างตอนนี้เราได้Active Board มาใหม
2: ่
0: มันเป็นจอทีวีเนาะเป็น Active Board เขียนใช้มือเขียนก็ได้เลยแล้วก็
2: นิ้วเราเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเขียนได้เลยแบบทันสมัยมากปรากฏว่าคุณครูท่านนี้ก็จะเกษียณแล้วล่ะท่านก็ยังแบบช้าในเรื่องของเทคโนโลยีเนาะเด็กเปิดให้เลยจ้ะเด็กสอนให้คุณครู
3: เด็กสอนครู
2: ลูกน้องน่ารักมากเลยนะคะ
0: น่ารักค่ะ
3: ก็ถือว่าโรงเรียนแม่ประพิษของเรามีดีหลายอย่างตรงที่ว่าโชคดีเพราะว่าเป็นโรงเรียนใกล้กับเรียกว่าที่ทำงานของผู้ว่ากทม.ก็เลยได้โอกาสตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมในส่วนของโรงเรียนว่าโชคดีอยู่ใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่อันที่สองก็คือต้องอนุโมทนาคนที่คิดเรื่องโปรแกรมนี้ให้กับการศึกษาของเด็กไทยเรานะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กด้วยแหละแล้วก็ต้องไม่ลืมก็คือเรื่องว่าขอบคุณอนุโมทนากับผู้ที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาอาตมาไม่รู้นะว่าเป็นใครเป็นคนคิดแต่ก็ต้องขออนุโมทนาที่คิดโปรแกรมนี้ให้กับเด็กเพราะสุดท้ายเด็กของเราในยุคนี้ต้องเก่งเรื่องนี้เพื่อจะได้นำไปใช้ในอนาคตเพราะสุดท้ายคือการพัฒนาประเทศนั่นเอง
0: แต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าด้วยความที่โรงเรียนเรามีพื้นฐานมาจากโรงเรียนคุณธรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอะจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างที่มีคุณธรรม
2: อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
0: ใช่ค่ะ
2: นะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนปลูกฝังให้กับเด็กๆว่าอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันไม่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีนะคะ
3: เอ๊ะไหนๆเราพูดแต่มุมดีละพอจะมองในมุมที่แบบติดลบของการสื่อเร็วเกินไปกับเด็กไหมหรือว่าไม่มีในมุมมองของพ
0: อ ถ้ามีนะคะมันจะไม่ใช่ในโรงเรียนเพราะในโรงเรียนอะถ้าวิถีชีวิตของเด็กประจำวันนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรแบบนั้นได้เนาะเพราะว่าโทรศัพท์เอามาได้ค่ะอนุญาตแต่เก็บมาถึงห้องก็จะมีกล่องเด็กก็เอามาใส่กล่องเพราะฉะนั้นเด็กก็จะไม่ได้จับโทรศัพท์แต่อนุญาตให้ออกมานะเอาไว้บางชั่วโมงเราก็ใช้โทรศัพท์เป็นสื่อเหมือนกันในการเล่นเกมค้าหงค้าหูดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเด็กเอาโทรศัพท์กลับบ้านอันนี้บางทีเราก็คุมไม่ได้ในเรื่องของการที่พิมพ์อะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือว่าบางทีจะถ่ายภาพอะไรที่มันไม่เหมาะส
2: ม
0: แต่ข้อดีของเขาคือหนึ่งคุณครูเขาไม่บล็อกคุณครูนะเด็กที่นี่น่ารักมากเขาไม่บล็อกคุณครูแล้วคุณครูเห็นคุณครูเตือนเขาก็เลิก
2: รับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะ
0: เด็กที่นี่น่ารักไม่บล็อกคุณครู
2: ไม่บล็อกคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการใช้สื่อค่ะก็จะมีทั้งข้อดีนะคะแล้วก็ข้อเสียทีนี้ในคลาสเราค่ะหรือว่าในห้องของเราค่ะแน่นอนค่ะท่านต้องมีคนที่เก่งแล้วก็ไม่เก่งเรามีการแชร์กันยังไงบ้างคะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเพื่อนอาจจะไม่ทราบว่าการใช้ตัวแพดตัวใหม่ในการเขียนทำอย่างไรแล้วมีคนที่เก่งคอยสอนหรือว่าคอยแนะนำกันไหมคะ
0: อ๋อมีค่ะในห้องเขาก็จะมีทีมที่เขาเก่งเนาะเขาจะเป็นบัดดี
2: ้
0: เป็นบัดดี้ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่คล่องนะคะแต่คุณครูคือในห้องของครูอ่ะเขาก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีคุณครูหนึ่งหรือบางทีก็จะมีครูฝึกสอนด้วยก็จะช่วยกันเดินดูในระยะแรกจริงๆปัญหาเนี้ยจะเกิดเฉพาะตอนที่น้องอยู่ป.4พอน้องยังใหม่แต่พอมาป.5ป.6นี่ปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปั๊ดเลยค่ะ

我写的他们，我爱我，你们。

0: ียงเพราะไปถึงตรงนู้นเลยนะ
1: โอ้โห
0: นี่ที่ชัยชนะการประกวดเสียงทองเสียงธรรมปะเสียงใสยิ่งกว่าแก้วซะอีกอ่ะเธอ
1: เซลขนาดเนี้ยเขินนี
0: ่ค่ะอ่ะให้ว่าแต่เพลงที่ร้องเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะ
1: อ๋อชื่อเพลง
2: โหตาต้าเพลงเนี้ยเปิดได้ฟังทุกวันเลยนะมันชื่อเพลงว่าวชิรธรรมวาทไงล่ะ
0: โหพี่โบ๊ทหนูถามซีนไม่ได้ถามพี่โบ๊ทสักหน่อย
1: เอาหน่าเอาหน่าเพลงพอก็พอแล้ว

0: เฮ้ยปังคุงเอ็งว่าเมื่อไหร่iPhone 20จะออกวะถ้ารู้สึกคืนนี้มันเล่นเกมไม่ทันใจเลยอะ
1: โอ้โมกุแต่ที่เอ็งใช้อะมันรุ่นใหม่ล่าสุดและดีที่สุดด้วยนะ
0: ดูหน้าแต่ข้าอยากได้ของที่ดีกว่านี้ที่แพงกว่านี
1: ้คนรวยชะมัด
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าผักสวยดีคร
0: ับ อ๋ออืมข้อนี้เห็นด้วยนะ
2: ขึ้นมาเลยอ่ะใช่ไหมดูดิสวยมากเลยอ่ะ
3: เอ้าปังคุงโมกุว่าไง
2: เฮ้ยนั่นมันมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่แพงมากเลยนะจริงด้วย
4: โหแค่รุ่นนี้อ่ะกำลังจะไปซื้ออยู่พอดีเลยแต่ว่าไม่ว่างไปช็อปทีอ่ะนอกจากรุ่นนี้ก็จะไปซื้อโน้ตบุ๊กที่มันทันสมัยกว่านี
1: ้อุ้ยพี่โบ๊ททีหลังอ่ะถ้าได้มาแล้วอ่ะอย่าลืมเอามาแบ่งผมเล่นด้วยนะ
2: แต่ว่าบ้านเราไม
4: ่เอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำก่อนนะมีอะไรโทรมาแล้วกัน

0: พ่อเดี๋ยวจะดีขึ้น
1: พี่เครียดได้ไงอ่ะพี่เงินพาร์ทไทม์หนูอ่ะก็หามาได้แค่นี้ยังไงไม่พอค่ารักษาพ่ออ่ะ
0: ส่วนของพี่ก็พอมีบ้างเนี่ยเงินเดือนพี่เองเราไปเก็บไว้ก่อนนะ
1: จะดีเหรอพี
0: ่เอาชนะ
1: ไหนจะค่าเทอมเราต้องกู้อีกอะค่ากินค่าใช้
0: เด
1: ี
0: ๋ยวเพิ่งคิดเรื่องนั้นเลยเดี๋ยวเราไปหาทางกันใหม่นะ
2: โถเว้ยไอ้เงินนั่นก็หายากส่วนไอ้โทรศัพท์มันก็แพงเหลือเกินเอาเฮ้ยนี่มันดีนานกับแพลวนี่หว่ามันหาเงินมาจากไหนเยอะแยะวะ
0: งั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานพิเศษต่อก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับแล้วเดี๋ยวพี่จะซื้อข้าวมาฝาก
1: โอเค
0: ไม่ต้องเครียดหรอก

0: ของแพงนี่ก็เหมาะกับเราเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ชัดด้วยแจ๋วเลยอ่ะเรานี่นะเหมาะกับของหรูจริงๆเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวพี่โบ๊ทพี่มีของพวกนี้ใช้ด้วยเหรอซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไม่เห็นรู้เลย
2: นั่นสิเครื่องเก่าพี่โบ๊ทก็ยังใช้ดีอยู่เลยนี
0: ่ก็แบบว่าของมันต้องมีนี่นะก็พอดีว่าพี่มีเงินเก็บเยอะ
3: ขี้ขโมย
0: เฮ้ยขี้ขโมยอะไรวะนี่ข้าซื้อมานะเว้ย
4: ก็ว่าพี่นั่นแหละ
3: ใช่ๆขี้ขโมย
1: เดี๋ยวมันยังไงกันอะ
2: นั่นสิสรุปอะไรยังไงใครขโมยอะไร
4: ก็เรื่องมันเป็นแบบนี้

0: ทำไมพี่ไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อกับแม่เลยอะเวลาที่เราอยากได้อะไรอะก็ให้เราเก็บเงินซื้อเองไม่ใช่ไปขโมยของคนอื่นเขาแบบนี้อะแล้วอะไรเนี่ยสุดท้ายเฮ้ยพี่โบ๊ทเอาไปคืนเขาเ
1: หรอเฮ้ยนี่พี่ซื้อมาเองนี่เราเชื่อสองคนนี้จริงๆเหรอในขัง
0: เดี๋ยวพี่จะไปไหนอะกลับมาก่อน

0: ขอแพ้ว
1: เป็นอะไรอ่ะมานั่งบนเลยคนเดียวตรงนี้ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เงินหายอ่ะ
1: ฮะ
2: เงินหาย
1: หาดีๆแล้วเหรอ
2: หาดีๆแล้วหนูจำได้ว่าหนูเก็บไว้ตรงนี้แล้วมันก็หายไปไหนไม่รู
1: ้ไม่เป็นไรหรอกหายก็หาใหม่นะ
2: เป็นหนีพี่เงินทุกบาทที่เราเก็บอ่ะมันคือค่ารักษาพ่อไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเงินก้อนนี้อ่ะพ่อจะเป็นไง
1: แต่ฟังนะเดี๋ยวพี่อ่ะจะลองไปคุยกับเจ้านายดูเราต้องหาทุกทางนะเราหลอกเราต้องร้อง

0: ฮัลโหลครับเจ้านายพอดีผมโทรมาขอเบิกเงินล่วงหน้านะครับพอดีพ่อผมต้องผ่าตัดเร่งด่วนเลยจึงมีความจำเป็นนะครับตอนเจ้านายครับงั้นเดี๋ยวผมขอโทรกลับนะครับ
1: เติม
0: รถว่าไง
2: พอดีว่าเราจะเอาเงินมาคืนนายอ่ะพอดีว่าเราเป็นคนขโมยเงินเองแหละ
0: ขอบคุณนะที่สำนึกได้
3: หนูไม่ยกโทษให้หรอกพี่รู้บ้างไหมอ่ะว่ามีใครเขาเดือดร้อนกับการทำของพี่อ
0: ่
3: ะ
0: แล้วใจเย็นๆพ่อสอนไว้ว่าไงหัดให้อภัยคนอื่นเข้าใจไหมไปกันเถอะเดี๋ยวไปกันนะบอส
4: เป็นไงล่ะคะพี่บอสหนูฟ้องแม่แน่เรื่องนี้อ่ะพี่ไม่รอดหรอก
5: โอเคพี่ขอโทษพี่ผิด
6: เองแหละ
7: สมน้ำหน้าทำอะไรไม่รู้จักคิด
8: เนี่ยนะทำอะไรเกินตัวไม่เท่หรอก
9: เอาหน้าอย่าไปซ้ำเติมพี่บอสเขาเลยฉันเชื่อว่าเขาคงสำนึกผิดแล้วแหละ
4: ที่มันได้อย่างนั้นเถอะแล้วจะคอยดู

0: อยากจะเรียนผอ.ค่ะแนะนำมาว่าโรงเรียนของเราได้รับรางวัลอะไรบ้างคะ
1: ค่ะโรงเรียนเราก็ปีที่ผ่านมานะคะถ้าในระดับที่ว่าเรียกว่าเอาจากเด็กๆก่อนละกันเนาะถ้าเด็กๆอะค่ะโรงเรียนเราเอาแค่ว่าง่ายๆเลยเราสอบโอเน็ตเราผ่านหมดเลยทุกวิชาจริงๆมันเป็นผล
0: ผ่านทุกวิชาเหรอคะ
1: ทุกวิชาเลยค่ะโอเน็ตผ่านเลยทุกวิชามันเป็นผลจากการที่เราจัดการเรียนการสอนมาเนาะบ่มเพาะกันมา NT ป.3ก็ผ่านหมดผ่านเกินคะแนนที่เขามาตรฐานตั้งไว
0: ้
1: RT การทดสอบการอ่านป.1ก็ผ่านนะคะแล้วปีที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนเราสอบภาษาจีนสอบ ITC ได้คะแนนเต็ม200คะแนน4คน
0: เต็ม200คะแนน4คน
1: ค่ะ
0: โรงเรียนมีสอนภาษาจีนด้วยนะคะ
1: มีสอนภาษาจีนด้วยค่ะแล้วก
0: ็สุดยอดเลยค่ะ
1: ใช่แล้วก็มีการศึกษาต่อนะคะก็ศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นนำที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็เวลาไปประกวดแข่งขันนะคะโรงเรียนเราได้ท่านด้านไอทีก็มีไปการแข่งขันชั้นวิชาการก็ติดระดับเหรียญมาเหรียญทองเนาะการแข่งขันเขียนโปรแกรมค่ะก็
0: จากผลของโรงเรียนดิจิทัลนั่นเอง
1: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราจะมองในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดก็จะมีรางวัลอื่นๆอีกนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนเยอะมากเลยค่ะเป็นตัวแทนในการถ่ายทำของลูกเสือลูกเสือก็ไปนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของเขตพระนครไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีใช่แล้วก็เวลาแข่งเครือข่ายอะค่ะของในระดับเขตของเขตพระนครเราก็สอบได้ที่1ลําดับที่1ที่2นะคะสอบชิงทุนระดับป.2ก็ที่1ที่2มาตลอด 2-3 ปีละไม่แบ่งให้เพื่อนเลย แล้วก็เวลามีประกวดวิชาการเครือข่ายอะค่ะเจอในราชบัณฑิตก็ทุกกลุ่มสาระก็จะติดที่1ที่2ตลอดอันนี้ในเรื่องของเด็กๆอะนะคะถ้าในภาพรวมของโรงเรียนก็จะได้รางวัลการบริหารจัดการทางด้านดิจิตอลในระดับดีเลิศเลยนะคะค่ะแล้วก็ได้รางวัลห้องเรียนต้นแบบเป็นชนะเลิศนะคะของห้องเรียนสู้ฝุ่นค่ะก็เวลาที่มีฝุ่น PM 2.5 โรงเรียนก็จะมีมาตรการในการป้องกันก็เราต้องปฏิบัติต้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วมันก็จะส่งผลถึงเด็กแล้วทีนี้พอเขามีการให้เราส่งเขาประกวดแล้วก็ได้มาด้วยสิ่งที่คือเราทำอยู่แล้ว
0: ค่ะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการป้องกันฝุ่นก็คือ PM 2.5 นั่นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้เห็นชัดเลยเพราะว่าเด็กๆของเรานะเขาจะดูแอปพลิเคชัน
0: แอปพลิเคชัน
1: ในการดูค่าฝุ่น BKK เป็นแอปของกรุงเทพมหานครพอน้องๆเขาดูแอปเสร็จอะค่ะเขาก็จะเดินไปที่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนก็จะมีธงมีอยู่5 สี5 สีนะจะเป็นธงเขาเรียกว่าธงคุณภาพอากาศว่าธงคุณภาพอากาศแต่ละสีเนี่ยเด็กๆจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนอ่ะเขาก็จะทราบเพราะพี่ก็จะมารายงานวันนี้ธงสีอะไรถ้าหากว่าเป็นธงสีฟ้าโอเคสดใสธงสีเขียวก็ยังสดใสทำกิจกรรมได้ดีอ่ะพอเริ่มเหลืองละเริ่มเหลืองละเริ่มไม่ดีละนะคะก็เริ่มต้องมีการป้องกันอ่ะนี้ถ้าหากว่าส้มล่ะงดกิจกรรมละค่ะกางแจ้งแล้วต้องสวมแมสพอส้มถ้าเกิดแดงล่ะค่ะโรงเรียนอาจจะต้องปิดเลย
0: น้องๆดูแล้วจะสัญลักษณ์ของธงด้วย
1: ใช่ค่ะคือน้องๆเขาจะเป็นคนที่ไปเปลี่ยนธงหน้าเรียนเนาะแล้วก็ทีเนี้ยค่ะสิ่งที่เขากลับมาปุ๊บเขาก็จะทําเป็นประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้กับเพื่อนๆในโรงเรียน
0: สุดยอดมากนะคะ
2: ถือว่าเป็นกิจกรรมของ IT มาบวกกับกิจกรรมของโรงเรียน
1: สู้ฝุ่น
2: แบบของเก่าของใหม่มาบวกกันมันก็เลยกลายเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่ทําให้เด็กตื่นเต้นอยู่กับสิ่งที่เรียนอยู่ตลอดพอนิดนึงสมมุติว่าเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนะเนาะคือเนื่องจากว่าตอนนี้น้องๆที่อยู่ในรายการของเราอยู่เนี่ยฟังดูทั้งหมดมันเหมือนกับว่ามันเป็นกิจกรรมของโรงเรียนรัฐบพิตรเพราะว่ามันอยู่ในกทม.แล้วถ้าเกิดน้องๆอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฟังดูแล้วอยากจะมีโอกาสได้เรียนบ้างฉันจะทำยังไงนี่เมื่อไม่ได้มีอยู่โอกาสได้มาเรียนในกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่เหนือใต้ออกตกนี้พอให้กำลังใจน้องๆกันหน่อยซิว่าอยากเรียนต้องทำยังไง
1: ค่ะน้องๆคะจริงๆอ่ะพออยากจะบอกว่าการเรียนนะคะ

0: ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมาอยู่ในห้องเรียนเนาะไม่ว่าน้องๆจะอยู่ที่ไหนอะค่ะในประเทศไทยน้องๆสามารถเรียนได้ทุกที่อยู่ที่ว่าเราจะเรียนแบบไหนถ้าหากว่าที่ที่น้องๆอยู่อะค่ะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตน้องๆไปได้ทั่วโลกเลยนะคะน้องๆสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ในอินเทอร์เน็ตที่มีในทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางได้เลยถ้าหากว่าที่นั้นมันมีอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ในพื้นที่ที่เราอยู่ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตน้องๆสามารถที่จะไปห้องสมุดซึ่งในแต่ละจังหวัดมีแต่ละเขตแต่ละอำเภอมีเนาะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดประชาชนหรืออะไรใดๆซึ่งจริงๆเราอาจจะมองว่าวิทำไมมันล้าหลังจริงๆไม่นะคะมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่ามันคนละช่องทางกันเท่านั้นเองเนาะการอ่านข่าวการดูการเรียนด้วยตัวเองการศึกษาหรือแม้กระทั่งกับการนั่งคุยกัน
1: การเป็นการเรียนรู
0: ้ใช่การนั่งสนทนากันนะคะถ้าว่าหนูอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะลูกหนูก็ไปถามผู้ที่เขาเชี่ยวชาญน้องคนนี้ก็ปราชญ์ชาวบ้านด้วยกันในเรื่องที่สมมติว่าเนี่ยเราสนใจเรื่องเนี้ยการซ่อมเครื่องยนต์
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สมมติแล้วอาจจะเดินไปถามลุงที่เขา
2: ทำความถนัดทางด้านนี
0: ้ใช่ใช่ซึ่งไม่จำเป็นเลยที่ว่าเราอยู่ในที่ที่แบบไม่มีโอกาสแล้วเราจะไม่มีโอกาสมันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นโอกาสในที่นั้นหรือเปล่าค่ะ
2: สุดยอดมากๆนะคะท่านพระครูคะเราอยู่ในที่ไม่มีโอกาสแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาส
3: เมื่อกี้ชอบคำพูดของผอ.คำว่าปราชญ์ชาวบ้าน
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นขอต่อยอดคำว่าปราชญ์ชาวบ้านนิดนึงน้องๆที่อยู่ตรงนี้หลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าปราชญ์ชาวบ้านตรงนี้เอ๊ะคืออะไรก็ขยายความไปว่าคือโรงเรียนของเราหรือว่าชุมชนของเราที่อยู่มีอะไรที่เราชอบกับบุคคลนั้นๆเช่นเมื่อกี้ผอ.ได้ยกตัวอย่างเรื่องของช่างซ่อมทีนี้ก็ขอพูดถึงว่าอาหารบ้างเย็บปักถักร้อยบ้างช่างอะไรก็ว่าไปหรือแม้แต่กระทั่งช่างไฟช่างอะไรก็ได้เนา
2: ะ
3: ทีนี้เราก็ไปถามเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็เอาตรงนั้นมาเรียนรู้มันก็ขยายผลไปเป็นอาชีพได้
2: ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านพระครูนะคะถ้าเกิดน้องๆค่ะยกตัวอย่างชุมชนนะคะน้องๆอยู่ที่ชุมชนที่บางกะดีนะคะกรุงเทพมหานครใกล้ๆเรานี้เองนะคะน้องๆอาจจะเห็นว่าเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่ะของสบายมอนนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีความชื่นชอบเกี่ยวกับการเย็บปักถักร้อยน้องๆอาจจะไปถามคุณป้าในชุมชนว่าคุณป้าขาการทำสบายทำอย่างไรคะเริ่มจากอะไรคะหรือว่าเราต้องมีการเตรียมผ้าเตรียมวัสดุอย่างไรบ้างนะคะเชื่อมโยงไปค่ะกับคุณลุงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่มีทักษะทางด้านการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วน้องอาจจะอยากเป็นช่างเครื่องยนต์นะคะคุณลุงครับถ้าเกิดเครื่องดับเราต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะคะตรงจุดนี้ละค่ะคือปราชญ์ชุมชนค่ะ

0: อากาศดีๆวันนี้ฝนตกเดินเล่นในทุ่งนาบรรยากาศวัดวันนี้ดีๆแดดก็ไม่ร้อน
1: เฮ้ยลูกหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเด็กสมัยนี้เล่นแต่มือถือ
2: พ่อคะไม่หิวข้าวค่ะ
3: ใช่ครับพ่อแถวนี้มีอาหารอะไรที่แบบหรูๆไหม
0: ที่วัดเขามีโรงทานเดี๋ยวพ่อพาเขาไปลองกินดูน่าจะอร่อยอยู่ไปลูก
4: เชียวประกาศกันหน่อไม้มาเร็วเลย
2: ใช่ค่ะคุณลุงคะประกาศกันหน่อไม้เราหมดแล้วอะค่ะเดี๋ยวหนูไปเก็บที่สวนให้นะคะแล้วจะนำมาให้ด้วย
4: เร
2: ็
4: วเลย
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ยินว่าใครกำลังจะไปเก็บผักนะ
5: ไม่ต้องไปแล้วมาให้เยอะเลย
2: โอ้มีหน่อไม้ด้วยยับเฟื้อยเลย
6: ขอบใจนะลูกๆ
7: เรื่องแค่นี้เองพวกหนูทำให้สบายมากค่ะ
5: ใช่ค่ะขอแค่คุณลุงทำอาหารอร่อยๆพวกหนูทานก็พอแล้วค
6: ่
5: ะ
6: ได้จ้ะ
5: แหมวันเก่งจริงเลยนะ
7: ก็ทานของคุณลุงชิมกับพี่แพลวนี่อร่อยจริงๆนี่คะดูสิ
5: งั้นอย่าช้าเลยไปเก็บผักกันดีกว่าเอ้ยไปล้างผักกันดีกว่า
7: เราเพิ่งเก็บมาโอ้สงสัยจะหิวจนตาลายซะแล้ว
6: ขอบใจนะ
0: ลุงครับผม
6: สวัสดีครับ
0: มีอะไรกินบ้างเอ่ย
6: ต้องการกินอะไรถ้ามีวัตถุดิบทำให้จ้ะ
8: ลุงผมขอผัดผักบุ้งไฟแดงที่อร่อยอร่อยร้อนแรงร้อนแรงเหมือนพัฒนาการข้างนอกเลยนะ
6: ได้จ้ะ
9: ส่วนหนูขอข้าวขาหมูแบบอร่อยอร่อยเลยนะคะ
6: ได้เลย
0: ทำได้นะครับ
6: แน่นอน
0: ไม่น่ายากโอเค
6: ครับ
0: ด่วนๆนะลุงลูกผมหิว
6: จ้ะ
0: ไปลูก
7: คุณลุงคะตะกี้คุณลุงคุยกับใครคะหนูก็ได้ยินเสียงแว่วๆไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าน
5: ั่นสิคะแต่พอมาถึงก็ไม่เห็นมีใครเลยอ๋อ
6: คนเขามาทำบุญให้ลุงช่วยทำอาหารให้หน่อยไม่มีอะไรหรอกจ้า
7: อ๋อโอเคค่ะงั้นไปเดี๋ยวพักกัน
6: จ้ะรีบไปเดี๋ยวลุงจะทำงานของลุงต่อ

0: ็นไร
1: ก็รู้ไว้นั่งเป็นนั่งพักก่อนสักพัก
0: ตรงนี้ให้ดูก่อนมันจะเป็นอะไรบ้างพุ่มๆเงยๆมันเลยเป็นลมนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จับจับ
1: คุณลุงพักก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องในครัวพวกเราสามคนจัดการเอง
0: ขอบใจมากจ้า
1: คุณลุงจะให้พวกเราสามคนทำอะไรดีคะ
0: ผัดผักแล้วก็ข้าวขาหมูสองอย่างจ้า
1: สบายมากค่ะ
0: ขอบใจจ้า
1: ค่ะ
0: แค่นี้ลุงก็หายแล้ว
1: พักก่อนนะคะ
0: จ้า

0: เก่งมาก
1: ทำสุดฝีมือเลยค่ะคุณลูก
0: ดีมากเก่งมากขอบใจนะลูกๆเดี๋ยวลูกไปตรวจเองนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: การมันไหวแล้วดีขึ้นแล้วก็
2: ข้าว2อย่างช้าไปป่ะลุงฮะ
3: ขอโทษครับ
4: พ่อผมสั่งผัดผักบุ้งแล้วนี่มันผักอะไร
5: หนูด้วยหนูสั่งข้าวขาหมูแต่มันไม่ใช่ข้าวขาหมูแบบนี
3: ้ขอโทษครับ
2: ข้าว2อย่างทำก็ผิดอยากย้ายไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมฮะ
3: ขอโทษนะมันจะทำไม่หมด
2: ไม่ต้องวางไว้เลยลุงวางไว้เลยเดี๋ยวผมไปกินข้างนอกดีกว่าพาลูกกินข้างนอกดีกว่ากินคุกกี้นันดีกว่าไปลูก

0: อกพวกเขาไปล่ะคะว่าอาหารพวกนี้พวกเราเป็นคนทำเอง
1: แล้วทำไมพวกนั้นถึงไม่มีความเคารพลุงเลยทั้งที่ลุงก็เป็นผู้ใหญ่กว่าน
2: ั่นสิหน้าโมโหชะมัดเลย
3: ไม่เป็นไรหรอกปล่อยเขาไปลุงไม่ถือสาอะไรหรอกไปพวกเราไปทำงานกันต่อละลามา
4: บังคุงโมกุรู้ไหมว่าการทำความสะอาดวัดเนี่ยได้บุญนะ
5: ได้ยังไงอ่ะ
4: ก็โบราณอ่ะเขาเชื่อว่าจะทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสแล้วก็มีผิวพรรณที่ดีแล้วก็สติปัญญาที่ดี
5: ก็ว่าทำให้พี่ดีนาถึงผิวขาวผิวสวยเพราะทำบุญอย่างนี้นี่เอง
4: เฮ้ยนาแซวไปเถอะชินแล้วเรื่องผิวขาวเนี่ย
6: เฮ้ยทำอะไรกันอยู่วะอ๋อทำหน้าที่เด็กวัด
7: ว้ายเด็กวัด
4: เฮ้ยซันต้าทำไมมักง่ายเงี้ยขวดมันโดนลุงนะเนี่ยเห็นไหม
5: ใช่มันไม่ดีนะใช่ไปขอโทษลุงเขาเลย
6: ฮะขอโทษทำไมพ่อเราบอกว่าแค่คนเก็บขยะ
7: ใช่ใช่ใช่แหละ
4: คุณลุงครับผมขอโทษแทนน้องด้วยนะครับลุงเจ็บตรงไหนไหมให้ผมช่วยดีกว่า
8: ลุงไม่ถือโทษโกรธเขาหรอกไม่มีอะไรจ้ะ
6: มาช่วยพี่เร็วพี่จะตายแล้ว
7: พี่ก็เร็วดี
6: ไม้น้ำฟ้าแหละมาช่วยพี่ก่อน
7: เออนะกำลังวิ่งไปพี่เซนต้าหนูหิวพ่อเนี่ยก็มาช้าจังเลยเนาะสั่งแค่เนี้ย
6: เออเป็นทะเลเท่าไหร่เท่าไหร่อยู่อยู่ก็ไม่รู
9: ้มาแล้วครับน้ำที่ลูกสั่งมาแล้วครับ
6: พ่ออะไรเนี่ยมาก็ช้าแถมน้ำที่สั่งก็ผิดดิขอน้ำเย็นแล้วขวดแค่นี้มันจะไปอิ่มไหม
9: เออใช่พ่อจำผิด
7: เนี่ยหนูสั่งน้ำแดงแต่ได้น้ำส้มพ่อดิความจำไม่ดีเลย
9: พูดอย่างนี้กับพ่อได้ยังไงเนี่ยซานต้าน้ำฟ้าใครสั่งใครสอนเนี่ย
6: เอาตอนนั้นพ่อยังไปพูดแบบนี้กับลุงพ่อควรได้เลย
7: ใช่พ่อพูดได้หนูก็พูดได
9: ้โอเคพ่อรู้แล้วเพราะพ่อเองแต่ทีนี้เราต้องคุยกันใหม่นะลบภาพอดีตเลยผู้ใหญ่ถึงแม้เขาจะอยู่ในสถานะไหนเพศไหนจะรวยจะจนเขาก็อุปสมบทกับเรานะฉะนั้นจากนี้ไปเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่เคารพบุคคลที่คนเคารพมากกว่านี้รวมทั้งพ่อด้วยมันเป็นบาปนะลูกเข้าใจไหม
6: เข้าใจครับ
7: เข้าใจค่ะ

0: จะเป็นคำตอบ
1: คุณลุงคะโดยตรงเนี้ยให้ผู้หญิงจัดการเองจะดีกว่าส่วนคุณลุงก็ไปพักผ่อนเพื่อที่เย็นเนี้ยพวกเราจะได้กินอาหารอร่อยอร่อยฝีมือคุณลุงไงคะ
2: ขอบจ้าหายเหนื่อยเลย
1: ยอมเราเนี่ยเรื่องกินเนี่ยเดียวค่ะเรื่องกินไปไปไปเดี๋ยวไม่เสร็จนะเดี๋ยวผู้ชายไปดูตรงนู้นแล้วเดี๋ยวผู้หญิงดูตรงนี
2: ้ไปรับพ่อเธอ
1: ขอตัวนะคะ
3: น้ำฟ้าดูสิพวกเขาอ่ะรักแล้วก็เคารพลุงสุนิมมากเลยนะ
4: ใช่พวกเราดูแย่ไปเลยเนาะ
3: ไปขอโทษคุณลุงกันเถอะพวกเราต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ทำมารยาทไม่ดีใส่คุณลุง
2: ไม่เป็นไรหลานๆลุงไม่ขอโทษโกรธใจหรอกแต่หลังจากนี้ไปต้องเป็นเด็กดีนะเคารพคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ทุกคน

0: ก็มาถึงจุดนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่อยู่ในรายการของเราอยู่ที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอให้พวกเรารู้ว่าหน้าสถานที่แห่งนี้เราเรียกว่าโรงเรียนราชบพิตรสังกัดกทม.แต่น้องๆอีกหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในกทม.อาจจะอยู่จังหวัดใดก็ตามก็สามารถเรียนรู้ได้ในช่องทางของเราที่ถนัดบริบทของแต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละโรงเรียนก็จะมีจุดเด่นเป็นของตัวเองนั้นก็สามารถที่จะเอาจุดเด่นที่ตัวเองมีอยู่ไปปรับไปประยุกต์ใช้กับเด็กๆให้เข้ากับบริบทของเราที่มีอยู่ก็ที่สุดแล้วก็ขอให้น้องๆที่ติดตามรายการของเราจงได้นำความรู้ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าต่อไปถ้าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้แล้วก็จะอยู่เป็นในโลกใบนี้แล้วเราก็จะเห็นความสุขต่อไป
1: และสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอเรียนท่านผอ.นะคะว่าอยากจะฝากอะไรกับน้องๆทางบ้านบ้างคะ
2: ค่ะผอ.ขอฝากเอาไว้นิดนึงเนาะว่าการเรียนนะคะเรียนที่ไหนก็เรียนได้นะคะยิ่งปัจจุบันนี้โลกดิจิตอลมีเข้ามาถึงมือแล้วล่ะค่ะเราเข้าไปในนั้นอ่ะมันมีทั้งความรู้แล้วมันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะมันมีโทษก็มีมันเขาเรียกว่ามันมีประโยชน์อย่างมากมายแต่มันก็มีโทษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราอ่ะได้เลือกนะคะเลือกที่จะศึกษาเลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่มีประโยชน์อะไรที่เป็นโทษเราก็เรียนรู้ไว้แต่ก็อย่าเอาไปใช้ถ้าหากว่าเราไม่มีเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างที่ผอ.บอกค่ะเราเรียนรู้ได้ทุกที่นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในโรงเรียนเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนค่ะเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะ
1: ขอบคุณท่านผอ.มากมากนะคะและในวันนี้นะคะรายการอยู่เป็นเห็นสุขของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการเลี้ยงกระบือในยุคปัจจุบันนั่นคือพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์เชิงนวัตกรรมกระบือในอดีตการเลี้ยงกระบืออาจเน้นในเรื่องของการใช้งานแรงงานในภาคเกษตรกรรมเป็นหลักแต่ปัจจุบันบทบาทของกระบือได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากนะคะกระบือไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ใช้งานอีกต่อไปแต่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าได้จากการผลิตเนื้อการผลิตน้ำนมการจำหน่ายพันธุ์

0: การท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมการแข่งขันภาคปศุสัตว์ในปัจจุบันไม่ได้วัดกันเพียงจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงแต่การแข่งขันที่คุณภาพของพันธุกรรมเพราะพันธุกรรมเป็นฐานรากของศักยภาพในการผลิตทั้งหมดหากเรามีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพสูงก็จะสามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีไปยังลูกหลานได้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก่อนที่เราจะพูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นการผสมเทียมการย้ายฝากตัวอ่อนหรือการคัดเลือกด้วยจีโนมเราจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของพันธุกรรมเสียก่อนนะคะเพราะหากเข้าใจหลักพื้นฐานแล้วเราจะเห็นว่าทำไมนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยยกระดับการผลิตกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์ขอเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆนะคะข้อที่1หากมีกระบือ2ตัวเลี้ยงอยู่ในคอกเดียวกันได้รับอาหารชนิดเดียวกันได้รับวัคซีนเหมือนกันได้รับการดูแลจากคนเลี้ยงคนเดียวกันแต่เมื่อครบ1ปีกระบือตัวแรกน้ำหนัก420กิโลกรัมส่วนอีกตัวน้ำหนักเพียง330กิโลกรัมทุกท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะหลายท่านคงจะอาจจะตอบว่าเกิดจากอาหารหรือการจัดการซึ่งก็มีส่วนถูกค่ะแต่เมื่อเราควบคุมปัจจัยเหล่านั้นให้เหมือนกันแล้วสิ่งที่ทำให้สัตว์แต่ละตัวภาพแตกต่างกันก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมก็จะเปรียบเหมือนแผนที่ในส่วนของร่างกายนะคะที่กำหนดว่าจะโตได้มากน้อยเพียงใดใช้อาหารได้คุ้มค่าหรือไม่ให้ลูกกี่ตัวอายุการใช้งานนานเพียงใดมีภูมิต้านทานของโรคมากน้อยเพียงใดนะคะสิ่งเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้ในระดับยีนตั้งแต่สัตว์แรกเกิดค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่ากระบือตัว A มีพันธุกรรมที่ดีศักยภาพในการเจริญเติบโต500กิโลกรัมแต่ได้รับอาหารไม่เพียงพออาจโตได้เพียง420กิโลกรัมในขณะที่กระบือตัว B มีพันธุกรรมเพียง400กิโลกรัมแม้ให้อาหารที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถโตเกินศักยภาพของพันธุกรรมได้ดังนั้นอาหารสามารถช่วยให้สัตว์แสดงศักยภาพทางพันธุกรรมได้เต็มที่แต่ไม่สามารถสร้างศักยภาพใหม่ขึ้นมาได้นะคะแสดงสมการนะคะฟีโนไทป์เท่ากับจีนิติกโบอิวิลเมนต์ในวิชาพันธุศาสตร์เรามักใช้สมการง่ายๆคือลักษณะที่เราเห็นของสัตว์หรือฟีโนไทป์เกิดจากผลรวมของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างนะคะน้ำหนักตัวเท่ากับพันธุกรรมอาหารการจัดการสุขภาพสภาพแวดล้อมดังนั้นหากเราต้องการพัฒนากระบือให้ดีขึ้นเราไม่สามารถพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ต้องทำทั้งสองด้านควบคู่กันไปนะคะคือในเรื่องของการปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการฟาร์มมีประโยคหนึ่งนะคะที่นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ทั่วโลกนี่ผมใช้นะคะก็คือ genetic load gun development pool the trigger หมายความว่าพันธุกรรมเป็นผู้กำหนดศักยภาพสูงสุดของสัตว์ส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นตัวที่ทำให้ศักยภาพนั้นแสดงออกยกตัวอย่างนักกีฬาทีมชาติหากไม่ได้รับการฝึกฝนศักยภาพก็จะไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่เช่นเดียวกับกระบือนะคะเมื่อเราปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกเกิดแข็งแรงขึ้นโตเร็วขึ้นใช้อาหารน้อยลงให้ลูกสม่ำเสมอลดต้นทุนการผลิตเพิ่มกำไรของฟาร์มยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพิ่มมูลค่าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยจากนั้นการปรับปรุงพันธุ์เป็นการลงทุนที่ระยะยาวนะคะเพราะลักษณะที่ดีสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้หลายรุ่นทำให้ผลตอบแทนสะสมเพิ่มขึ้นในอนาคตต่างจากการลงทุนอาหารหรือยาที่ต้องใช้ซ้ำในทุกปีก่อนที่เราจะเรียนรู้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สมัยใหม่เช่นการผสมเทียมการย้ายฝากตัวอ่อนหรือการคัดเลือกด้วยจีโนมสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือพันธุศาสตร์เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่บนหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพันธุศาสตร์หรือจีเนติกเป็นศาสตร์ที่ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกและลักษณะความผันแปรของลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านสารพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA
1: ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางชีวภาพทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตความหมายของพันธุกรรมพันธุกรรมหรือจีนติกคือวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการถ่ายทอดข้อมูลทางชีวภาพจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยข้อมูลดังกล่าวจะควบคุมการเจริญเติบโตการพัฒนาและลักษณะประจำตัวของสัตว์เช่นสีผิวสีขนขนาดลำตัวการเจริญเติบโตความสามารถในการสืบพันธุ์และความต้านทานโรค DNA คืออะไร DNA เปรียบเสมือนคู่มือการสร้างชีวิตหรืออาจเปรียบเทียบเป็นหนังสือคู่มือการประกอบเครื่องจักรที่บันทึกข้อมูลทั้งหมดของร่างกายสัตว์ไว้ DNA หรือ Deoxyribonucleic Acid เป็นโมเลกุลที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะเป็นเกลียวคู่ประกอบด้วยนิวโคลไทด์4ชนิดได้แก่อะดีนินอักษรย่อคือ A ไทมีนอักษรย่อคือ T ไซโตซินอักษรย่อคือ C และควอนินอักษรย่อคือ G นะคะโดย A จะจับคู่กับ T และ C จะจับคู่กับ G เสมอการเรียงลำดับของเบสทั้ง4ชนิดนี้เปรียบเสมือนรหัสที่กำหนดลักษณะของสัตว์ยกตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบว่าตัวอักษร A T C G คำเท่ากับยีนนะคะนะตัวหนังสือเท่ากับโครโมโซมห้องสมุดเท่ากับจีโนมหากเรียงตัวอักษรต่างกันความหมายของคำก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกับลำดับเบสใน DNA ที่แตกต่างกันทำให้สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะยีนคืออะไรบนสาย DNAไม่ได้ทำหน้าที่ทั้งหมดเหมือนกันแต่จะมีบางช่วงที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเฉพาะเราเรียกช่วงเหล่านี้ว่ายีนซึ่งยีนคือหน่วยพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทำหน้าที่ในการควบคุมการสร้างโปรตีนซึ่งโปรตีนเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะของสัตว์และตัวอย่างยีนที่มีความสำคัญในกระบือนะคะยีนควบคุมการเจริญเติบโตยีนควบคุมการสร้างกล้ามเนื้อยีนควบคุมการให้ผลผลิตน้ำนมยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคยีนที่มีผลต่อคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อในปัจจุบันนักวิจัยสามารถทดสอบยีนเหล่านี้ได้ด้วยเทคโนโลยีอนุชีววิทยาและนำข้อมูลมาใช้ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเมื่อ DNA มีความยาวมากจึงต้องขดตัวร่วมกับโปรตีนฮิสโตนเพื่อจัดเก็บให้เป็นระเบียบกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าโครโมโซมโครโมโซมเป็นโครงสร้างที่บรรจุ DNA และยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตโดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นจำนวนในส่วนของโครโมโซมของกระบือปากจะมีจำนวนโครโมโซม48กระบือแม่น้ำจะมีจำนวนโครโมโซม50และลูกผสมระหว่าง2ชนิดนะคะจะมีจำนวนโครโมโซม49ในส่วนของลูกผสมระหว่างกระบือปากนะคะและกระบือแม่น้ำอาจจะมีความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลงในบางกรณีเนื่องจากจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเมื่อพูดถึงจีโนมนะคะเราหมายถึงข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เพียงยีนใดยีนหนึ่งจีโนมคือชุดข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยยีนหลายหมื่นยีนซึ่งทำงานร่วมกันกำหนดลักษณะต่างๆการศึกษาจีโนมจะช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจค้นหาเครื่องมือพันธุกรรมพัฒนาคัดเลือกด้วยจีโนมแล้วก็ในส่วนของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือไทยด้วยนะคะสัตว์ทุกตัวที่ได้รับยีนครึ่งหนึ่งจากพ่อและอีกครึ่งหนึ่งจากแม่ดังนั้นลูกของกระบือจึงมีลักษณะผสมผสานทั้งสองฝ่ายอธิบายกฎเมนเดลอย่างง่ายนะคะลักษณะเด่นและลักษณะด้อยยกตัวอย่างในส่วนของการใช้ตารางพันธุ์นะคะเพื่อแสดงให้เห็นโอกาสในการถ่ายทอดลักษณะเช่นสีขนหรือสีผิวจากนั้นเชื่อมโยงว่าลักษณะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เช่นน้ำหนักตัวการเจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตเป็นลักษณะทางเชิงปริมาณที่ควบคุมโดยหลายยีนรวมกันนะคะ และได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมจึงต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการคัดเลือกไม่สามารถพิจารณาจากยีนเพียงตัวเดียวคำถามสำคัญคือลักษณะที่ดีของพ่อแม่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้มากน้อยเพียงใดเราใช้ค่าที่เรียกว่าค่าอัตราพันธุกรรมในการอธิบายนะคะค่าอัตราพันธุกรรมคือสัดส่วนความแปรปรวนของลักษณะที่เกิดจากพันธุกรรมเมื่อเทียบกับความแปรปรวนทั้งหมดของลักษณะนั้นในประชากรยกตัวอย่างเช่นนะคะลักษณะของน้ำหนักเมื่อหย่านมมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.3 ถึง 0.4 หมายความว่าคัดเลือกได้ค่อนข้างดีลักษณะการเจริญเติบโตมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.35 ถึง 0.45 หมายความว่าตอบสนองต่อการคัดเลือกลักษณะคุณภาพซากมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.4 ถึง 0.6 หมายความว่าเหมาะสมต่อการปรับปรุงพันธุ์นะคะลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์มีค่าอัตราพันธุกรรมอยู่ที่ 0.05 ถึง 0.15 หมายความว่าได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมมากนะคะลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมสูงจะตอบสนองต่อการคัดเลือกได้รวดเร็วส่วนลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมต่ำจะต้องอาศัยการจัดการฟาร์มโภชนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพสัตว์ควบคู่กันไปนะคะในส่วนของสรุปนะคะในช่วงนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของ DNA เป็นแหล่งการเก็บข้อมูลพันธุกรรมยีนเป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะต่างๆโครโมโซมเป็นที่บรรจุของ DNA และจีโนมคือข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดของสัตว์นอกจากนี้ยังได้เข้าใจว่าลักษณะทางเศรษฐกิจของกระบือส่วนใหญ่เป็นลักษณะเชิงปริมาณซึ่งเกิดจากหลายยีนรวมกันและได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพจึงจะต้องอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมและการจัดการรวมถึงฟาร์มที่ดีด้วยนะคะเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของพันธุกรรมแล้วนะคะคำถามต่อมาเราจะนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งเป็นกระบวนการคัดเลือกสัตว์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดีมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงพันธุ์จึงไม่ใช่การทำให้สัตว์ตัวเดิมดีขึ้นแต่เป็นการสร้างประชากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงกว่าเดิมนะคะความหมายของการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์คือการวางแผนคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมที่ดีเพื่อให้ลูกหลานมีลักษณะที่ต้องการและลดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เป็นการพัฒนาประชากรไม่ใช่เฉพาะสัตว์รายตัวนะคะก่อนที่จะทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ก่อนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เราต้องกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์ให้ชัดเจนเพราะแต่ละฟาร์มจะมีวัตถุประสงค์ต่างกันตัวอย่างเป้าหมายนะคะถ้าเป็นฟาร์มผลิตเนื้อโตเร็วขนาดน้ำหนักยานมสูงกล้ามเนื้อดีไขมันแทรกเหมาะสมคุณภาพซากดีถ้าเป็นฟาร์มผลิตน้ำนมปริมาณน้ำนมสูงคุณภาพน้ำนมดีเต้านมแข็งแรงอายุการใช้น้ำนมนานนะคะถ้าเป็นฟาร์มผลิตพ่อแม่พันธุ์โครงสร้างดีระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์การใช้งานยาวถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้ดีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้การคัดเลือกเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการปรับปรุงพันธุ์ได้ดีนะคะในอดีตการคัดเลือกอาศัยเพียงประสบการณ์ของผู้เลี้ยงแต่ปัจจุบันเรามีข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นอย่างเช่นนะคะ 1. การคัดเลือกลักษณะที่ปรากฏหรือ Phenotype Selection นะคะพิจารณาจากสิ่งที่มองเห็นเช่นรูปร่างความแข็งแรงของขาและกรีดความลึกของลำตัวการพัฒนากล้ามเนื้อเต้านมและไวยสืบพันธุ์ข้อดีด้วยวิธีนี้ก็คือง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะคะข้อจำกัดก็คือลักษณะที่เห็นอาจได้รับอิทธิพลจากอาหารและการจัดการไม่ใช่ลักษณะพันธุกรรมทั้งหมด 2. คัดเลือกจากข้อมูลผลผลิต Performance Selection นะคะใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้เช่นน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักยานมน้ำหนักเมื่ออายุ12เดือนอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเมื่ออายุเมื่อให้ลูกครั้งแรกนะคะแล้วก็ช่วงห่างระหว่างการให้ลูกการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นหัวใจของการปรับปรุงพันธุ์เพราะข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้

ต่างคัดเลือกมีความแม่นยำมากกว่าการใช้ความรู้สึกค่ะบางครั้งนะคะสัตว์ที่มีอายุน้อยและยังไม่แสดงลักษณะเด่นเราจึงใช้ข้อมูลจากเครือญาติเป็นตัวช่วยประเมินค่าที่นิยมใช้อย่างเช่นนะคะ Pedigree Selection

นี่เทสประเมินคุณภาพพ่อพันธุ์จากผลผลิตลูกจำนวนมากวิธีนี้ใช้เวลานานแต่ให้ความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับการคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำเชื้อนะคะในปัจจุบันการคัดเลือกไม่ได้ดูเพียงในส่วนของน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราต้องการทราบว่าสัตว์ตัวนี้จะถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ดีไปยังลูกได้มากน้อยเพียงใดค่าที่นิยมนะคะก็คือ Estimate Breeding Value หรือค่า EBV คือค่าประมาณศักยภาพของพันธุกรรมของสัตว์โดยคำนวณจากข้อมูลผลผลิตของตัวสัตว์เองข้อมูลเครือญาติและข้อมูลลูกหลานตัวอย่างเช่นนะคะพ่อพันธุ์ A น้ำหนักตัว780กิโลกรัมมีค่า EBV การเจริญเติบโตบวก35ข้อพันธุ์ B น้ำหนักตัว820กิโลกรัมมีค่า EBV การเจริญเติบโตบวก12แม้ว่าพ่อพันธุ์ B จะมีน้ำหนักตัวมากกว่าแต่พ่อพันธุ์ A มีค่า EBV สูงกว่าจึงมีแนวโน้มในการถ่ายทอดลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการให้ลูกนะคะค่า EBV จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การคัดเลือกมีความแม่นยำกว่าการดูลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียวค่ะในความเป็นจริงเราไม่ได้ต้องการเพียงลักษณะเดียวแต่ต้องการหลายลักษณะพร้อมกันเช่นโตเร็วให้ลูกดีและแข็งแรงการใช้ selection index คือการรวมค่าของหลายลักษณะไว้ในดัชนีเดียวโดยกำหนดน้ำหนักความสำคัญให้แต่ละลักษณะตามเป้าหมายของฟาร์มนะคะตัวอย่างเช่นการเจริญเติบโต 40% ความสมบูรณ์พันธุ์ 30% คุณภาพสร้าง 20% ความต้านทานโรค 10% วิธีนี้ช่วยให้การคัดเลือกสมดุลไม่เน้นลักษณะใดลักษณะหนึ่งมากเกินไปเมื่อเลือกพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนการผสมพันธุ์ซึ่งมีหลายรูปแบบแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะคะอย่างเช่น 1. การผสมพันธุ์ภายในสายพันธุ์นะคะหรือ Pure Breeding อันนี้เป็นลักษณะของการรักษาลักษณะประจำพันธุ์เหมาะกับการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยนะคะวิธีที่2วิธีการผสมเลือดชิดหรือ Inbreeding นะคะก็คือการผสมสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดข้อดีก็คือทำให้ลักษณะที่ดีคงที่แต่ข้อเสียก็คือเพิ่มโอกาสการแสดงออกของยีนด้อยอาจจะเกิดจาก inbreeding depression เช่นลูกอ่อนแอเจริญเติบโตช้าและความสมบูรณ์พันธุ์ลดลงดังนั้นฟาร์มควรจะติดตามค่าสัมประสิทธิ์ของการผสมเลือดชิดเพื่อป้องกันผลกระทบในระยะยาวด้วยนะคะอีกหนึ่งทางก็คือการผสมข้ามสายพันธุ์หรือ cross breeding นะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อเด่นของแต่ละสายพันธุ์ตัวอย่างเช่นกระบือปากมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมกระบือแม่น้ำมีศักยภาพในการให้น้ำนมและการเจริญเติบโตการผสมข้ามสายพันธุ์อาจจะทำให้ได้ลูกที่มีข้อดีทั้งสองสายพันธุ์แต่ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของโครโมโซมและการสูญเสียลักษณะประจำพันธุ์ไปนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำเฮตโรซีตผลที่สำคัญของการผสมข้ามสายพันธุ์คือเฮตโรซีตหรือความแข็งแรงของลูกผสมลักษณะที่พบได้แก่โตเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นอัตรารอดสูงใช้อาหารได้มีประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามระดับของเฮตโรซีตจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และลักษณะที่พิจารณาจึงควรใช้ข้อมูลทางวิชาการประกอบในการวางแผนการผสมพันธุ์ด้วยนะคะสรุปในส่วนของตอนที่3ก็การปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยอาศัยข้อมูลผลผลิตข้อมูลสายเลือดและค่าพันธุกรรมอย่างเช่น EBV จากนั้นวางแผนระบบการผสมพันธุ์ให้เหมาะสมทั้งในเรื่องของการรักษาพันธุ์แท้การผสมเลือดชิดอย่างระมัดระวังและการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อประโยชน์ในการในเรื่องของความแข็งแรงของลูกผสมนะคะซึ่งในอดีตกระบวนการเหล่านี้อาจจะใช้เวลาหลายปีจึงจะเห็นผลแต่ปัจจุบันนวัตกรรมทางด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์เทคโนโลยีจีโนมและระบบวิเคราะห์ข้อมูลทำให้สามารถคัดเลือกสัตว์ที่มีศักยภาพสูงได้ตั้งแต่อายุยังน้อยลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มความแม่นยำอย่างมากซึ่งจะเป็นหัวข้อถัดไปนะคะในส่วนของหัวข้อที่4นะคะนวัตกรรมการปรับ

0: งพันกระบือในอดีตเกษตรกรใช้การสังเกตลักษณะภายนอกของกระบือเช่นรูปร่างความแข็งแรงหรือขนาดลำตัวเพื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์วิธีนี้มีข้อดีคือทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำแต่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีจึงจะทราบว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวนั้นสามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีให้ลูกได้จริงหรือไม่ซึ่งปัจจุบันนะคะวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนแนวคิดจากการมองเห็นลักษณะภายนอกไปสู่การมองเห็นข้อมูลพันธุกรรมทำให้เราสามารถคัดเลือกสัตว์ได้แม่นยำเร็วขึ้นและลดต้นทุนในระยะยาวค่ะซึ่งเทคโนโลยีตัวแรกนะคะได้แก่การผสมเทียมหรือ artificial insemination เทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายในมากที่สุดในปัจจุบันก็คือการผสมเทียมซึ่งเป็นการนำน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงนะคะมาผสมกับแม่พันธุ์โดยไม่ต้องปล่อยให้มีการผสมพันธุ์ธรรมชาติหลักการก็คือเลือกพ่อพันธุ์ที่ผ่านการประเมินเก็บน้ำเชื้อตรวจคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวนะคะที่ลบ196องศาเซลเซียสนะคะนำไปผสมกับแม่พันธุ์ในช่วงที่เป็นสัตว์ข้อดีก็คือการใช้พ่อพันธุ์ดีกับแม่พันธุ์จำนวนมากจะลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ลดต้นทุนการเลี้ยงพ่อพันธุ์รวมถึงในเรื่องของการกระจายพันธุกรรมที่ดีไปยังหลายพื้นที่นะคะซึ่งน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ดีตัวหนึ่งจะสามารถผลิตน้ำเชื้อได้หลายพันหลอดนะคะทำให้สร้างลูกได้เป็นจำนวนมากกว่าการผสมพันธุ์ดำธรรมชาตินะคะเทคนิคที่2นะคะการแช่แข็งน้ำเชื้อหรือฟอสซิลซีเมนต์น้ำเชื้อที่เกิดจากพ่อพันธุ์จะถูกผสมกับสารป้องกันการเกิดผึ่งน้ำแข็งแล้วบรรจุในหลอดพลาสติกขนาดเล็กก่อนจะนำไปเก็บไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสประโยชน์นะคะเก็บสามารถเก็บน้ำเชื้อได้นานหลายปีขนส่งได้สะดวกอนุรักษ์พันธุกรรมของพ่อพันธุ์เด่นสร้างธนาคารพันธุกรรมหรือยีนแบงค์นะคะยกตัวอย่างว่าหากพ่อพันธุ์ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมเสียชีวิตก็ยังจะสามารถใช้น้ำเชื้อที่เก็บไว้ให้ในการผลิตลูกหลานได้นะคะเทคนิคต่อมานะคะการย้ายฝากตัวอ่อนหรือ embryo transfer โดยธรรมชาติแม่กระบือตัวหนึ่งจะให้ลูกได้ประมาณปีละ1ตัวแต่หากเป็นแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมที่ดีมากเราต้องการให้ผลิตลูกได้มากกว่านั้นเราจะใช้เทคนิคการย้ายฝากตัวอ่อนนะโดยหลักการกระตุ้นให้แม่พันธุ์สามารถผลิตไข่หลายใบหรือการทำซูเปอร์โอเวชั่นนะคะแล้วก็ทำการผสมเทียมเก็บตัวอ่อนตรวจคุณภาพตัวอ่อนแล้วก็ย้ายฝากเข้าสู่แม่อุ้มบุญข้อดีก็คือเพิ่มจำนวนลูกจากแม่ชั้นเลิศนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของช่วงเวลาในการปรับปรุงพันธุ์กระจายพันธุกรรมได้ดีและลดเร็วนะคะการปรับปรุงพันธุ์ในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเฉพาะข้อมูล DNA แต่ยังใช้ข้อมูลจากฟาร์มอาชีพร่วมด้วยตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้นะคะปลอกคอตรวจจับการเคลื่อนไหวเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกล้อง AI วิเคราะห์พฤติกรรมโปรแกรมการจัดการฟาร์มข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ทราบว่าตัวใดเป็นสัตว์ตัวใดเริ่มป่วยตัวใดมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเมื่อนำมารวมกับข้อมูลพันธุกรรมจะช่วยให้การคัดเลือกมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคปัจจุบันในส่วนของยุคดิจิทัลข้อมูลจากฟาร์มจะมีจำนวนมหาศาลทั้งข้อมูลพันธุกรรมสุขภาพการให้อาหารและการเจริญเติบโตการวิเคราะห์ด้วยมนุษย์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ AI สามารถจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากทำนายสมรรถภาพการผลิตแนะนำคู่สมพันธุ์ที่เหมาะสมคาดการความเสี่ยงของการผลิตเลือดชิดสนับสนุนการตัดสินใจของผู้จัดการฟาร์มย้ำว่า AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ไม่ได้ทดแทนความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันคือการแก้ไขยีนโดยศักยภาพของเทคโนโลยีเพิ่มความต้านทานโรคปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากอาหารลดการเกิดโรคทางพันธุกรรมบางชนิดอย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ในสัตว์เศรษฐกิจยังอยู่ในภายใต้การวิจัยและจะต้องคำนึงถึงกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพและจริยธรรมรวมถึงการยอมรับของผู้บริโภคนะคะสรุปตอนที่4จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงพันธุ์กระบือในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเพียงประสบการณ์ของผู้เลี้ยง แต่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาการสืบพันธุ์ดิจิทัลเข้าร่วมกันนะคะตั้งแต่การผสมเทียมการย้ายฝ่าตัวอ่อนการคัดเลือกด้วยจีโนมไปจนถึงการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองนะคะแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้กระบือที่มีพันธุกรรมดีแข็งแรงผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของกระบือไทยได้ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคปศุสัตว์ไทยค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของพันธุศาสตร์การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ไปจนถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนากระบือนะคะหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 30-40 ปีก่อนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์อาศัยประสบการณ์ของผู้เลี้ยงเป็นหลักเราใช้สายตาสังเกตรูปร่างความแข็งแรงและผลผลิตที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันเราสามารถใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคาดการณ์ศักยภาพของสัตว์ได้ตั้งแต่ที่อายุยังน้อยนี่คือการเปลี่ยนผ่านจากการเลี้ยงตามประสบการณ์ไปสู่การเลี้ยงที่มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะคะซึ่งในระดับนานาชาติการปรับปรุงพันธุ์สัตว์กำลังก้าวสู่ยุค precision breeding หรือการปรับปรุงพันธุ์แบบแม่นยำซึ่งอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้หลายสาขาได้แก่พันธุศาสตร์จีโนมิกชีวสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลจากทุกส่วนของฟาร์มจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตั้งแต่ข้อมูลสายเลือดผลผลิตสุขภาพการใช้อาหารไปจนถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมทำให้ผู้จัดการฟาร์มสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้นค่ะแม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อนแต่ก็ยังมีความท้าทายหลายประการนะคะความท้าทายได้แก่จำนวนประชากรกระบือที่ลดลงการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมการผสมเลือดชิดในบางพื้นที่การขาดฐานข้อมูลพันธุกรรมที่ครอบคลุมเกษตรกรเยอะรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีได้จำกัดบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์ยังมีจำนวนไม่มากพอความท้าทายเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีเพียงเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐสถาบันการศึกษานักวิจัยภาคเอกชนและเกษตรกรในอนาคตนะคะการพัฒนากระบือไทยควรดำเนินไปบน4แนวทางสำคัญซึ่งได้แก่ 1. การอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยโดยการจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมรักษาสายพันธุ์ท้องถิ่นป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพใช้เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ใช้ข้อมูลจีโนมประกอบการคัดเลือก 3. พัฒนาฟาร์มอัจฉริยะระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT AI จะเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลการผลิต 4. ผลิตอย่างยั่งยืนโดยการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป้าหมายไม่ใช่เพียงการผลิตกระบือที่มีผลผลิตที่สูงแต่ต้องเป็นกระบือที่มีความแข็งแรงเลี้ยงได้คุ้มค่าและสอดคล้องกับแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดนะคะประเด็นที่1พันธุกรรมเป็นพื้นฐานของศักยภาพการผลิตสัตว์ที่มีพันธุกรรมดีย่อมมีโอกาสสร้างผลผลิตที่ดีแต่ศักยภาพนั้นจะเกิดขึ้นได้เต็มที่ต้องอาศัยการจัดการที่เหมาะสมประเด็นที่2การเลือกคัดเลือกที่ดีต้องอาศัยข้อมูลไม่ใช่เพียงความสวยขนาดตัวแต่ต้องใช้ข้อมูลผลผลิตข้อมูลสายเลือดค่าพันธุกรรมข้อมูลจีโนมประเด็นที่3นวัตกรรมช่วยเพิ่มความแม่นยำเช่น AI, ET, IVF, Genomic Precision, Big Data, AI Analysis ประเด็นที่4อนาคตของกระบือไทยคือ Smart Buffalo Farming ที่ใช้เทคโนโลยีข้อมูลนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาของเกษตรกรท้ายอาจารย์ขอฝากข้อคิดประโยคไว้นะคะพันธุกรรมที่ดีคือการลงทุนที่ส่งต่อคุณค่าไปสู่คนรุ่นต่อไปการซื้ออาหาร1กระสอบอาจจะช่วยให้กระบือโตได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีจะสร้างผลผลิตที่ดีต่อเนื่องไปอีกหลายชั่วอายุ ดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์จะไม่ใช่ต้นทุนแต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่สร้างความยั่งยืนให้กับฟาร์มและอุตสาหกรรมกระบือของประเทศไทยค่ะกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้จริงในการปรับปรุงพันธุ์กระบือนะคะสมมติว่ามีฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงกระบือจำนวน100ตัวใช้อาหารชนิดเดียวกันอยู่ในโรงเรือนเดียวกันและมีผู้ดูแลชุดเดียวกันแต่เมื่อติดตามผลผลิตแล้วพบว่ากระบือบางตัวเจริญเติบโตได้เร็วในขณะที่บางตัวเจริญเติบโตช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดหากท่านเป็นผู้จัดการฟาร์มท่านจะคิดว่าควรเริ่มต้นวิเคราะห์จากอะไรก่อนสิ่งที่ตอบที่ควรตรวจสอบได้แก่นะคะประวัติสายพันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์ประวัติแม่พันธุ์น้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักยานมการกินอาหารประวัติสุขภาพการจัดการภายในฟาร์มซึ่งเขาคิดการแก้ปัญหาด้านพันธุกรรมต้องใช้ข้อมูลไม่ใช่ค่อยในส่วนของความรู้สึกกรณีที่2นะคะการเลือกพ่อพันธุ์ให้ข้อมูลพ่อพันธุ์ A นะคะน้ำหนักตัว820กิโลกรัมอายุ8ปีค่า EVV บวก10พ่อพันธุ์ B น้ำหนักตัว700กิโลกรัมอายุ4ปีค่า EVV บวก35ถามนักศึกษาทุกคนนะคะหากต้องการผลิตลูกให้โตเร็วควรเลือกตัวใดผู้เข้าฟังจำนวนมากมักจะตอบว่า A เพราะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าแต่จริงๆแล้วคำตอบที่เหมาะสมก็คือพ่อพันธุ์ B นะคะเนื่องจากมีค่า estimate wedding value มีค่า EBV สูงกว่าซึ่งสะท้อนศักยภาพในการถ่ายทอดลักษณะการเจริญเติบโตให้ลูกมากกว่าการพิจารณาน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวข้อคิดจากในส่วนของตัวอย่างนี้ก็คือการตัดสินใจจากข้อมูลพันธุกรรมมีความแม่นยำกว่าการดูลูกเพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนของกรณีที่3นะคะสมมติว่ามีฟาร์มมีแม่กระบือทั้งหมด40ตัวงบประมาณจำกัดสามารถเลือกใช้ได้1เทคโนโลยีระหว่าง AI ET IVF Genomic Selection ให้ผู้เรียนลองเลือกนะคะหากพิจารณาแล้วนะคะในกรณีที่อาจารย์จะเฉลยในส่วนของคำตอบนะคะหากเป็นฟาร์มขนาดเล็กควรเริ่มจาก AI นะคะเพราะว่าต้นทุนต่ำเห็นผลเร็วแล้วก็ใช้งานได้จริงถ้าเป็นในส่วนของฟาร์มขนาดกลางควรเลือกใช้ AI แล้วก็บันทึกข้อมูลรวมถึงค่า EBV หรือถ้าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ก็จะเลือกใช้ในส่วนของ AI ET Genomic Selection แล้วก็ Big Data นะคะข้อคิดก็คือไม่มีเทคโนโลยีใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกฟาร์มแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายงบประมาณและศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยนะคะดังนั้นในส่วนของหลายๆประเทศเริ่มจะมีการนำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลฟาร์มตัวอย่างเช่นกล้อง AI สามารถตรวจจับการเดินพบว่ากระบือเดินน้อยลงในส่วนของสัญญาณก็จะทำการเตือนแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการนะคะทำให้ตรวจพบว่าในส่วนของการเดินน้อยลงเนี่ยกระบือมีสาเหตุจากอะไรก็ปวดเพราะว่าเป็นโรคกีบนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้เร็วอีกตัวอย่างนะคะการใช้ปลอกคออาชญะก็จะเป็นตัวช่วยจับกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทำให้เกษตรกรสามารถที่จะตรวจพบในเรื่องของการเป็นสัตว์โดยที่สัญญาณจะแจ้งเตือนไปที่บนมือถือทำให้การผสมเทียมตรงเวลาแล้วก็เพิ่มอัตราการผสมติดค่ะต่อมานะคะในส่วนของประเทศไทยควรพัฒนาอย่างไรนะคะในส่วนของการพัฒนาเรื่องกระบือถามว่าประเทศไทยควรเดินไปทางไหนในการพัฒนากระบือควรมี 1. การขึ้นทะเบียนทุกตัวนะคะ 2. การจัดทำถามข้อมูล DNA 3. การบันทึกข้อมูลผลผลิต 4. เพิ่มในเรื่องของการผสมเทียม 5. การใช้ Genomic Selection 6. การสร้าง Buffalo Gene Bank 7. เชื่อมข้อมูลทั้งประเทศซึ่งในส่วนของข้อคิดนะคะการพัฒนาพันธุกรรมไม่ใช่หน้าที่ของฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งแต่เป็นระบบที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะในอดีตเราเลือกกระบือจากสิ่งที่ตาเห็นวันนี้เราเลือกกระบือจากสิ่งที่อยู่ในดินเอนะคะและในอนาคตเราก็จะเลือกกระบือจากข้อมูลล้านชุดที่เป็น AI วิเคราะห์ให้ดังนั้นในส่วนของพันธุกรรมที่ดีไม่ใช่โชคฮะ
1: ต่เป็นการเกิดจากการคัดเลือกอย่างเป็นระบบหากประเทศไทยสามารถสานในส่วนขององค์ความรู้พันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพระบบฐานข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าด้วยกันนะคะพร้อมทั้งในส่วนของการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือพื้นเมืองเราจะไม่เพียงแต่ยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรแต่ยังสร้างความมั่นคงทางด้านพันธุกรรมและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระบือในระยะยาวเรื่องถัดมานะคะเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์กระบือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ส่วนนี้ก็คือสามารถอธิบายในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ได้เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของเทคโนโลยีแต่ละชนิดวิเคราะห์ความเหมาะสมของการเลือกใช้เทคโนโลยีในฟาร์มกระบือแต่ละขนาดรวมถึงเชื่อมโยงเทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์เชิงนวัตกรรมทำไมจะต้องทางใช้ในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับแม่กระบือ1ตัวจะให้ลูกได้ประมาณปีละ1ตัวและเริ่มให้ลูกเมื่ออายุประมาณ 3-4 ปีดังนั้นหากอาศัยการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติการปรับปรุงพันธุ์จะดำเนินไปค่อนข้างช้าเทคโนโลยีภาพด้านการสืบพันธุ์จึงเข้ามาช่วยเพิ่มความเร็วและเพิ่มความแม่นยำของการปรับปรุงพันธุ์ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ชั้นดีได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะโดยในส่วนของเป้าหมายของเทคโนโลยีนี้ก็คือเพิ่มจำนวนของลูกจากพ่อและแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายพันธุกรรมดีไปยังหลายพื้นที่ลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ลดช่วงระยะเวลาปรับปรุงพันธุ์รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมด้วยค่ะเทคโนโลยีตัวแรกนะคะก็คือการผสมเทียมหรือ artificial insemination การผสมเทียมเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและใช้แพร่หลายมากที่สุดเนื่องจากต้นทุนไม่สูงและสามารถเพิ่มและใช้ประโยชน์จากพ่อพันธุ์ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมขั้นตอนนะคะทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์เก็บน้ำเชื้อประเมินคุณภาพน้ำเชื้อหลังจากนั้นก็นำมาผสมในส่วนของน้ำยาละลายบรรจุหลอดและแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ190องศาเซลเซียสนะคะตรวจการเป็นสัตว์ของแม่กระบือละลายน้ำเชื้อแล้วก็ทำการผสมเทียมในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะข้อดีของการผสมเทียมนะคะเราสามารถใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ให้กับแม่พันธุ์จำนวนมากได้ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์ลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการฟาร์มแต่ก็มีข้อจำกัดคือต้องตรวจจับในส่วนของการเป็นสัตว์ได้อย่างแม่นยำต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะความสำเร็จขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำเชื้อและการจัดการแม่พันธุ์ค่ะการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์นะคะในฟาร์มขนาดใหญ่การรอให้แม่พันธุ์กระบือเป็นสัตว์ตามธรรมชาติอาจจะทำให้การจัดการยุ่งยากเราจึงใช้โปรแกรมเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์เพื่อให้แม่กระบือหลายตัวเข้าสู่การเป็นสัตว์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหลักการก็คือใช้ฮอร์โมนเพื่อควบคุมวงรอบการสืบพันธุ์เช่นโปรเจสเตอโรนโปรสตาแกลนดินหรือ GnRH นะคะประโยชน์ก็คือสามารถวางแผนการผสมเทียมได้ลดจำนวนวันว่างเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฝูงช่วยให้กำหนดฤดูการคลอดได้นะคะการย้ายฝากตัวอ่อนหากเรามีแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมดีมากการให้ลูกปีละตัวอาจจะไม่เพียงพอการย้ายฝากตัวอ่อนจึงเป็นวิธีเพิ่มจำนวนลูกจากแม่พันธุ์ดีได้นะคะขั้นตอนคือคัดเลือกแม่พันธุ์ให้ตัวอ่อนหรือที่เรียกว่าโดเนอร์กระตุ้นการตกไข่ให้เกิดการตกไข่หลายใบนะคะหรือจังกินเรียกว่าซูเปอร์เรโวลูชั่นทำการผสมเทียมเก็บตัวอ่อนทำการประเมินตัวอ่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำการย้ายฝากให้กับแม่ตัวรับหรือดิสิเปียนข้อดีก็คือเพิ่มจำนวนลูกจากแม่พันธุ์คุณภาพสูงลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ใช้แม่อุ้มบุญช่วยผลิตลูกข้อจำกัดคือต้นทุนสูงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ผลสำเร็จกับคุณภาพของตัวอ่อนขึ้นอยู่กับแม่ตัวรับด้วยค่ะเทคโนโลยีตัวต่อมานะคะการเก็บไข่จากรังไข่และการปฏิสนธินอกรังกายเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเก็บเซลล์ไข่จากแม่พันธุ์โดยไม่ต้องรอให้มีการตกไข่ตามธรรมชาติการทำโอเวิร์นพิกอัพหรือ OPU เป็นการใช้อัลตราซาวด์ร่วมกับเข็มดูดไข่ออกจากรังไข่สามารถเก็บไข่จากแม่พันธุ์ได้หลายครั้งนะคะ ร่วมกับเทคนิคในส่วนของการทำ in vitro fertilization หรือ IVF นำไข่มาปฏิสนธิกับอสุจิในห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงตัวอ่อนจนในระยะที่เหมาะสมแล้วก็ทำการย้ายฝักให้กับแม่ตัวรับนะคะข้อดีคือผลิตตัวอ่อนได้จำนวนมากใช้แม่พันธุ์ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมสูงได้อย่างเต็มที่เหมาะสำหรับโครงการปรับปรุงพันธุ์ระยะยาวค่ะเทคโนโลยีตัวต่อมานะคะการแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนเป็นวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมไม่ได้จำกัดเฉพาะในส่วนของการเก็บน้ำเชื้อแต่ยังสามารถเก็บไข่ตัวอ่อนและเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ไว้ในตัวเจนเหลวได้ประโยชน์ก็คืออนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ที่หายากสำรองพันธุกรรมในกรณีเกิดโรคระบาดกรณีศึกษานะคะสมมุติว่าท่านเป็นผู้จัดการฟาร์มแล้วมีแม่กระบือที่ดี20ตัวและมีงบประมาณจำกัดหากจะต้องการเลือกเพียงเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ท่านจะเลือกอะไรเพราะเหตุใดนะคะแนวทางก็คือหากเป็นฟาร์มทั่วไปการสมเทียมร่วมกับการบันทึกข้อมูลมักจะให้ความคุ้มค่ากว่าแต่หากเป็นในศูนย์ผลิตพันธุ์นะคะการใช้ ET หรือการใช้ IVF อาจจะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าระยะยาวค่ะสรุปในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์นะคะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงพันธุ์กระบือดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำอย่างไรก็ตามความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมการจัดการฟาร์มที่ดีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเมื่อผสมเทคโนโลยีเข้ากับข้อมูลจีโนมและการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์จะเกิดระบบการปรับปรุงพันธุ์แบบครบวงจรซึ่งเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมกระบือในอนาคตโรคทางพันธุกรรมคืออะไรโรคพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมซึ่งสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้แบ่งได้เป็น1โรคยีนเดี่ยวเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเพียงตำแหน่งเดียว2โรคจากหลายยีนเกิดจากการทำงานร่วมกันของยีนหลายตำแหน่งและปัจจัยสิ่งแวดล้อม3ความผิดปกติของโครโมโซมเช่นจำนวนและโครงสร้างของโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อการสืบพันธุ์และการพัฒนาตัวของตัวอ่อนในกระบือโรคทางพันธุกรรมได้รับผลการยืนยันมีรายงานน้อยกว่าสัตว์เศรษฐกิจบางชนิดแต่การเฝ้าระวังและการจัดการสายพันธุ์ยังคงสำคัญยิ่งค่ะการผสมเลือดชิดหรือ inbreeding นะคะการผสมเลือดชิดคือการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเช่นพ่อลูกหรือแม่กับลูกหรือพี่น้องร่วมแม่เดียวกันนะคะผลที่เกิดขึ้นคือเพิ่มโอกาสที่ลูกจะได้รับแอลลีนเหมือนกันกับทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่มโอกาสแสดงออกของยีนด้อยที่เป็นอันตรายลดความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะตัวอย่างความสัมพันธ์ที่คนหลีกเลี่ยงอย่างเช่นการผสมพันธุ์ระหว่างลูกกับพ่อนะคะอันนี้มีความเสี่ยงสูงหรือแม่กับลูกนี้ก็มีความเสี่ยงสูงมากนะคะหรือพี่กับน้องความเสี่ยงสูงมากเหมือนกันนะคะหรือครึ่งพี่น้องนะคะอันนี้มีความเสี่ยงสูงหรือในกรณีที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอันนี้มีความเสี่ยงปานกลางค่ะผลกระทบของ inbreeding depression นะคะเมื่อทำการผสมเลือดชิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า inbreeding depression ผลกระทบที่พบได้เช่นอัตราการผสมติดลดลงจำนวนลูกต่อคอกลดลงลูกแรกเกิดอ่อนแอการเจริญเติบโตช้าลงภูมิคุ้มกันลดลงความต้านทานโรคลดลงอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์สั้นลงข้อคิดก็คือการเพิ่มผลผลิตระยะสั้นไม่ควรแลกกับการสูญเสียศักยภาพของประชากรในระยะยาวค่ะการจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะแนวทางสำคัญได้แก่1ทำการบันทึกสายเลือดอย่างถูกต้อง2ใช้พ่อพันธุ์หลายสายนะคะ3หมุนเวียนพ่อพันธุ์ระหว่างฝูง4ใช้ข้อมูลจีโนมช่วยประเมินความสัมพันธ์5การจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศ6จัดเก็บน้ำเชื้อและตัวอ่อนในธนาคารพันธุกรรมค่ะการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยนะคะประเทศไทยมีกระบือพื้นเมืองที่มีคุณค่าทั้งทางด้านความสามารถในการปรับตัวความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและบทบาททางวัฒนธรรมแนวทางการอนุรักษ์สำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรกระบือจัดทำข้อมูลสายเลือดและจีโนมเก็บน้ำเชื้อตัวอ่อนและตัวอย่าง DNA
0: ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางพันธุกรรมพื้นเมืองควบคู่กับการปรับปรุงพันธุ์สนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรค่ะบทบาทในส่วนของจีโนมิกในการจัดความหลากหลายในอดีตเราประเมินความสัมพันธ์ของสายเลือดแต่ปัจจุบันสามารถใช้ SNP และจีโนมเพื่อประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมได้ละเอียดขึ้นประโยชน์ก็คือตรวจสอบความสัมพันธ์ที่แท้จริงวางแผนในเรื่องของการผสมพันธุ์เพื่อลดการผสมเลือดชิดรักษาความหลากหลายของเอลีนในประชากรสนับสนุนอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นเมืองนะคะกรณีศึกษาสถานการณ์ฟาร์มแห่งหนึ่งใช้พ่อพันธุ์เด่นเพียง1ตัวผสมกับแม่พันธุ์จำนวนมากอย่างต่อเนื่องหลายปีหลังจาก8ปีพบว่าลูกส่วนใหญ่มีสายเลือดใกล้เคียงกันอัตราการจะผสมติดลดลงลูกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยลดลงพบปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้นปัญหาที่พบก็คือควรจะทำจากปัญหาที่พบนะคะควรทำการแก้ไขอย่างไรและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างไรคำตอบก็คือเพิ่มจำนวนพ่อพันธุ์ที่ใช้วิเคราะห์สายเลือดและข้อมูลจีโนมวางแผนการจับคู่ผสมพันธุ์และใช้ธนาคารนำเชื้อหลายสายพันธุ์นะคะก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะสรุปนะคะการปรับปรุงพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้วัดจากผลการเพิ่มผลผลิตอย่างเดียวแต่ต้องรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมลดความเสี่ยงจากการผสมเลือดชิดและการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษานะคะในยุคของจีโนมิกการบันทึกสายเลือดร่วมกับการใช้ข้อมูล DNA จะช่วยให้เราวางแผนการผสมพันธุ์ได้อย่างแม่นยำสร้างประชากรกระบือที่แข็งแรงมีศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคตได้ค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: การสร้างสื่อวิดีโอคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยี AI
1: ดร.ลลิศรา
2: ไอเดีย
1: นิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พวนาอีเมลนลิศรา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
3: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเดี๋ยวนะพูดอะไรต่อล่ะพี่แล้วตกลงจะให้ผมถ่ายมุมไหนเนี่ยแล้วเอาชุดโจรสลัดมาทำไมเขียนสคริปต์ก่อนเถอะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนี้โชคดีที่มีตัวช่วยยินดีต้อนรับเข้าสู่บทที่4การเขียนสคริปต์วิดีโอด้วย AI
0: เราก็มาดูกันค่ะว่าตอนที่1ทำไมเราต้องเขียนสคริปต์ก่อนถ่ายการเขียนสคริปต์ด้วย AI นะคะในบทที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกันแล้วว่าเราได้เรียนรู้เรื่องการกำหนดแนวทางคอนเทนต์การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการใช้ AI ช่วยสร้างไอเดียของคอนเทนต์แล้วในบทนี้เราก็จะมานำไอเดียที่ได้จากการพัฒนาต่อให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถนำไปถ่ายทำได้จริงก็คือสคริปต์วิดีโอค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าวิดีโอใน TikTok เรียลหรือ YouTube เป็นวิดีโอที่ผู้สร้างเปิดกล้องแล้วก็พูดทันทีแต่ว่าไม่ได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วคอนเทนต์ที่ดูเป็นธรรมชาติกระชับและเข้าใจง่ายมักจะผ่านการคิดวางแผนก่อนแล้วถึงจะนำมาเขียนสคริปต์นะคะแล้วสคริปต์ก็จะเปลี่ยนเหมือนแผนที่ของการผลิตวิดีโอค่ะไม่ว่าเราจะไปทางไหนเราก็จะมีแผนที่นะคะในคอยนำทางจะช่วยเราเป็นผู้สร้างให้รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก่อนพูดอะไรและต้องถ่ายภาพแบบไหนและควรจะเขียนสคริปต์ยังไงเพื่อให้ผู้ชมได้รับสารที่เราต้องการสื่อได้อย่างครบถ้วนและก็ชัดเจนค่ะในบทนี้เราก็จะมาเรียนรู้ทางโครงสร้างของสคริปต์วิดีโอสั้นวิธีการใช้ AI ช่วยเขียนสคริปต์และการตรวจสอบการปรับแค่สคริปต์ก่อนนำไปถ่ายทำจริงค่ะและวัตถุประสงค์เรียนรู้การที่2นะคะก็คือเมื่อเราพูดจบบทนี้แล้วนักศึกษาก็คนที่จะสามารถที่ทำได้4เรื่องเรื่องแรกก็คือสามารถที่จะอธิบายองค์ประกอบของสคริปต์วิดีโอสั้นๆได้ว่าในสคริปต์นี้1ชิ้นคนประกอบอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นบทพูดภาพเสียงข้อความบนหน้าจอและระยะเวลาค่ะส่วนเรื่องที่2
3: คือสามารถเขียนพร้อมเพื่อสั่งให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์ได้ดั่งมีสปิดทีฟเพราะถ้าเราให้ข้อมูลกับ AI ไม่เพียงพอผลลัพธ์ที่ได้มักจะกว้างและไม่ตรงกับความต้องการคือสามารถเขียนพร้อมเพื่อสั่งให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์ได้ดั่งมีสปิดทีฟเพราะถ้าเราให้ข้อมูลกับ AI ไม่เพียงพอผลลัพธ์ที่ได้มักจะกว้างและไม่ตรงกับความต้องการ
4: เรื่องที่3คือสามารถวิเคราะห์และปรับแก้สคริปต์ที่ AI สร้างขึ้นกับกลุ่มเชื่อทุกกลุ่มเรื่องที่3คือสามารถวิเคราะห์และปรับแก้สคริปต์ที่ AI สร้างขึ้นกับกลุ่มเชื่อทุกกลุ่ม
0: กลุ่มเป้าหมายเนื่องจากว่า AI อาจจะสร้างข้อความที่ดูดีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับผู้ชมในทุกๆกลุ่มนะคะ
4: แล้วเรื่องสุดท้ายคือสามารถสร้างสคริปต์วิดีโอสำหรับเผยแพร่ Reels โดยเฉพาะวิดีโอสั้น
0: YouTube Shop ค่ะและสิ่งสำคัญนะคะคือบทนี้ไม่ใช่เพียงการจะให้ AI เขียนแทนเรานะคะแต่เป็นเพียงการเรียนรู้ว่าเราจะใช้ AI เป็นผู้ช่วยคิดในการวางแผนโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราได้อย่างไรค่ะสไลด์นี้เราก็มาดูกันนะคะว่าสคริปต์คืออะไรโดยนะคะบนสไลด์นะคะก็จะมีลำดับเรื่องสิ่งที่จะพูดสิ่งที่จะถ่ายข้อความบนจอเวลาของแต่ละช่วงคำว่าสคริปต์หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพียงบทพูดของผู้ดำเนินรายการหรือนักแสดงนะคะแต่สำหรับงานวิดีโอแล้วสคริปต์มีความหมายกว้างกว่านั้นมากสคริปต์ก็คือแผนที่ที่จะกำหนดลำดับของวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบว่าช่วงแรกจะเกิดอะไรขึ้นช่วงกลางจะนำเสนอข้อมูลอะไรและช่วงสุดท้ายจะจบอย่างไรค่ะองค์ประกอบแรกนะคะก็คือลำดับเรื่องเป็นการกำหนดว่าเรื่องใดหรือเรื่องไหนคนที่จะพูดก่อนและเรื่องไหนคนที่จะพูดทีหลังนะคะเพื่อที่ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและในองค์ประกอบที่สองนะคะก็คือสิ่งที่จะพูดอย่างเช่นบทพูดของผู้ดำเนินรายการค่ะว่าเสียงบรรยายหรือคำอธิบายสินค้าเป็นยังไงในองค์ประกอบที่3นะคะว่าสิ่งที่เราจะถ่ายก็คือภาพวิดีโอหรือบุคลิกที่ต้องการหรือการถ่ายสินค้าหรือถ่ายบรรยากาศหรือภาพประกอบต่างๆส่วนในองค์ประกอบที่4นะคะก็คือข้อความบนหน้าจอซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับวิดีโอสั้นค่ะเพราะผู้ชมบางคนนะคะอาจจะดูวิดีโอโดยไม่เปิดเสียงเพราะนั้นข้อความประกอบบนหน้าจอจึงมีความสำคัญมากที่จะช่วยให้ผู้ชมสามารถที่จะอ่านข้อความบนหน้าจอได้ โดยที่ไม่ต้องมีเสียงและยังเข้าใจเนื้อหาได้อีกด้วยส่วนองค์ประกอบสุดท้ายนะคะคือเวลาของแต่ละช่วงค่ะเวลาของแต่ละช่วงจะช่วยป้องกันไม่ให้คลิปยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปค่ะอย่างเช่นช่วงเปิดคลิปใช้3วินาทีหรือช่วงเนื้อหาที่ใช้20วินาทีและช่วงปิดคลิปใช้5วินาทีการกำหนดเวลาช่วยป้องกันไม่ให้คลิปยาวเกินไปค่ะดังนั้นสคริปต์ไม่ได้กำหนดแค่สิ่งที่เราจะพูดเท่านั้นนะคะแต่ยังกำหนดประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้ชมจะได้และได้ยินจากวิดีโอด้วยค่ะ
2: Today I will show you how to Wait, I should have written this down. No, seriously, how much time do I have left? Stop the clock. I'm not ready.
0: และในสไลด์ถัดมานะคะเราก็มาดูกันว่าทำไมเราต้องมีสคริปต์นะคะในหัวข้อที่เราเห็นกันก็คือลดการซ้ำซ้อนแบบร้านอาหารชัดเจนทีมงานเข้าใจตรงกันแล้วก็ลดความผิดพลาดตรงนี้เป็นหัวข้อที่เราก็เห็นกันชัดเจนแล้วนะว่าทำไมเราต้องมีสคริปต์แต่เรามาดูรายละเอียดลึกๆกันข้างในสักนิดนึงนะคะว่าเหตุผลแรกก็คือที่เราควรมีสคริปต์ก่อนถ่ายทำก็เพื่อลดการถ่ายซ้ำอย่างหัวข้อแรกบนสไลด์เลยค่ะถ้าเราไม่วางแผนก่อนนะคะก่อนพูดมันก็จะตกหล่นลืมประเด็นนู้นบ้างนี้บ้างหรือถ่ายภาพไม่ครบทำให้เราต้องกลับมาถ่ายใหม่ถ่ายซ้ำอีกหลายๆครั้งค่ะและในเหตุผลที่2นะคะก็คือการช่วยประหยัดเวลาเมื่อเรามีสคริปต์นะคะเราก็รู้แล้วว่าเราจะถ่ายฉากไหนก่อนหลังและต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างและสถานที่ใดที่เราจะต้องใช้บ้างทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้นช่วยให้เวลาเรากระชับมากขึ้นประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นและเหตุผลที่3นะคะคือทำให้เนื้อหาชัดเจนผู้สร้างสามารถที่จะตรวจสอบได้ตั้งแต่ก่อนถ่ายเลยค่ะว่าเนื้อหาครบหรือไม่มีส่วนอะไรที่ซ้ำซ้อนมากหรือมีประเด็นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบ้างที่เราจะต้องตัดออกและเพิ่มเข้าทำให้เนื้อหาเราครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากๆและเหตุผลที่4ค่ะคือช่วยให้ทีมงานเข้าใจเนื้อหาตรงกันโดยเฉพาะการทำงานเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นพ่วงกับคนถ่ายทำคนแสดงคนทำเสียงและคนตัดต่อค่ะจะภาพเดียวกันว่าเราจะต้องผลิตวิดีโอออกมาในรูปแบบใดเหตุผลสุดท้ายเลยค่ะคือช่วยลดความผิดพลาดเช่นพูดข้อมูลผิดใช้คำที่ไม่เหมาะสมลืมถ่ายภาพสำคัญหรือทำให้วิดีโอของเราออกมาเกินกำหนดเวลาค่ะดังนั้นแม้ว่าวิดีโอจะมีความยาวเพียง3วินาทีหรือ30วินาทีการมีสคริปต์ก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะวิดีโอที่สั้นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องเลือกใช้ทุกวินาทีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นค่ะและในตอนที่2นี้นะคะโครงสร้างสคริปต์วิดีโอสั้นเราจะใช้สูตร HVC นะคะโดยเนื้อหาของสไลด์ก็จะเป็น Book Value Call to Action ค่ะสำหรับวิดีโอสั้นนะคะเราสามารถใช้สูตรพื้นฐานที่จดจำง่ายก็คือ HVC ในส่วนแรกถามว่าทำไมไม่เป็น HVECแล้วแต่ความเหมาะสมของคอนเทนต์ของเรานะคะว่าเราจะใช้อะไรเข้ามาเป็นส่วนประกอบและในส่วนแรกของเราที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือฮุกหมายถึงช่วงเปิดคลิปที่ใช้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมโดยปกติผู้ชมจะตัดสินอย่างรวดเร็วว่าจะดูคลิปต่อหรือเลื่อนผ่านดังนั้นช่วงเปิดคลิปจึงมีความสำคัญมากก็คือฮุกในช่วงของ0ถึง3วินาทีแรกเนี่ยค่ะส่วนที่2นะคือวอลลูคือคุณค่าที่ผู้ชมจะได้รับอาจเป็นความรู้เป็นเทคนิคเป็นความบันเทิงเป็นแรงบันดาลใจหรือคำตอบของปัญหาบางอย่างค่ะและส่วนสุดท้ายค่ะคือ call to action ค่ะหรือ CTA นะคะเป็นการชวนให้ผู้ชมทำบางสิ่งบางอย่างเป็นทำบางสิ่งต่อจากหลังการดูคลิปค่ะก็คือการกดติดตามการแชร์การแสดงความคิดเห็นหรือทดลองทำตามแม้กระทั่งการเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเราทำคลิปการซื้อโน้ตบุ๊กนะคะเป็นการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับนักศึกษาค่ะตอนแรกเราอาจจะเริ่มคำว่าอย่าเพิ่งเลือกซื้อโน้ตบุ๊กถ้ายังไม่ได้ดู3เรื่องนี้แล้ววันลูกก็คืออธิบาย3ปัจจัยค่ะการใช้งานหน่วยความจำงบประมาณและ CTA สุดท้ายค่ะอาจจบด้วยบันทึกคลิปนี้ไว้ก่อนซื้อและแชร์ให้เพื่อนที่กำลังจะหาซื้อโน้ตบุ๊กสูตร HVC ก็จะเห็นค่ะว่าช่วยให้ผู้สร้างไม่รู้องค์ประกอบสำคัญค่ะทำให้วิดีโอของเรามีจุดเริ่มต้นเนื้อหาและจุดจบที่ชัดเจนค่ะเราก็มาเจาะลึกในรายละเอียดอีกสักนิดกันนะคะ
4: คุณกำลังทำผิดอยู่หรือเปล่ารู้ไหมว่าแล้วล่ะหลายคนยังไม่รู้
0: เราก็มาดูส่วนแรกของโครงสร้างสูตรวิดีโอสั้นกันเลยนะคะก็คือฮุกค่ะฮุกคือส่วนที่ทำหน้าที่หยุดนิ้วของผู้ชมไม่ให้เลื่อนผ่านคลิปของเราโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่0ถึง3วินาทีนะคะวินาทีแรกด้วยนะคะและฮุกที่ดีบางทีเราก็อาจจะแบบเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นการสร้างคำสั้นๆหรือสร้างประโยคที่ชวนสงสัยรู้ไหมว่าและประโยคสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างนะคะคือหลายคนยังไม่รู้เห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าฮุกที่ดีควรจะสั้นๆชัดเจนและทำให้ผู้ชมเกิดคำถามหรือรู้สึกว่าเนื้อหานี้เกี่ยวกับตนเองเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อกี้เลยนะคะว่าประโยคสั้นๆเป็นการตั้งคำถามเป็นการสร้างความรู้สึกให้ผู้ชมได้รับข้อมูลใหม่ๆทำให้เกิดความสงสัยและอยากดูต่อหรือกระตุ้นให้ผู้ชมอยากรู้ว่าจะตรวจสอบตนเองนอกจากฮุกที่จะเป็นคำถามแล้วนะคะยังสามารถที่จะใช้ผลลัพธ์เปิดเรื่องได้อย่างเช่นภาพนี้สร้างโดย AI ใน1วินาทีหรือใช้ปัญหาของเรื่องเป็นการเปิดเรื่องอย่างเช่นทำคลิปทุกวันแต่ยอดคนดูไม่ถึงไม่เพิ่มเพราะอะไรยังไงก็ตามนะคะไม่ควรใช้ฮุกที่เกินจริงหรือหลอกลวงผู้ชมนะคะอย่างเช่นสัญญาว่าจะให้ข้อมูลบางอย่างแต่ในคลิปกลับไม่มีข้อมูลอะไรเหมือนอย่างเช่นบทแรกๆค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอาจารย์จะให้ดูคลิปแต่คลิปของอาจารย์สัญญาว่าจะมาอยู่ในบทที่2และเราก็ยกตัวคลิปให้ในอยู่ของส่วนของเฟรมเวิร์กอันนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้เห็นจริงๆไม่ได้หลอกลวงไม่ได้เกินจริงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ผู้ชมรู้สึกผิดหวังมากๆถ้าเราหลอกเขาหรือลดความน่าเชื่อถือของผู้สร้างนั้นฮุกที่ดีจึงจะต้องเป็นฮุกที่ดึงดูดความสนใจพร้อมกับสอดคล้องของเนื้อหาจริงของคลิปด้วยค่ะหลังจากนี้เราก็จะมารับชมคลิปวิดีโอที่สร้างจาก AI ของฮุกนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดไปด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างภาพไปด้วยนะคะเพราะนั้นเราจะได้เห็นทั้งภาพแล้วก็เสียงเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังกันเลยค่ะ

0: โหสวยมากภายใน1นาทีเอง
1: จากเนื้อหาบนสไลด์นะคะสิ่งที่ผู้ชมจะได้คือความรู้ความเทิงแรงบันใจและวิธีแก้ไขนะคะหลังจากที่เราดูรับชมฮุกกันเสร็จแล้วหลังจากที่ดึงดูดผู้ชมด้วยฮุกเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญคือเราต้องส่งมอบวอลลูค่ะวอลลูหรือคุณค่าให้กับผู้ชมคุณค่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรู้เชิงวิชาการเสมอไปนะคะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าการใช้เวลาดูคลิปนี้มีคุ้มค่าและคอนเทนต์บางประเภทให้คุณค่าด้านความรู้อย่างเช่นเทคนิคการออกแบบวิธีง่ายๆวิธีใช้งานโปรแกรมหรือการอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายมากๆค่ะบางคอนเทนต์ที่เราเห็นให้คุณค่าด้านความบันเทิงอย่างเช่นคลิปตลกเรื่องสั้นหรือการแสดงสิ่งที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกสนุกบางคอนเทนต์ก็ให้แรงบันดาลใจค่ะอย่างเช่นเรื่องราวความสำเร็จการพัฒนาตนเองหรือการให้กำลังใจบางคอนเทนต์ก็ช่วยแก้ปัญหาค่ะปัญหาอย่างไรนะคะก็คืออย่างเช่นวิธีการประหยัดเงินวิธีการจัดเวลาหรือวิธีการแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ค่ะในการเขียนสคริปต์นะคะเราก็จะเห็นว่าเราควรถามตัวเองว่าหลังจากดูคลิปจนจบแล้วผู้ชมให้อะไรกลับมาบ้างได้อะไรกลับไปบ้างหากตอบคำถามนี้ไม่ได้นะคะแสดงว่าเนื้อหาที่เราสร้างมาเนี่ยอาจยังไม่มีจุดเด่นหรือไม่มีคุณค่าที่ชัดเจนพอเพราะฉะนั้นสำหรับวิดีโอสั้นนะคะก็ควรเลือกนำเสนอวอลลูเพียง1ประเด็นหลักต่อ1คลิปเท่านั้นนะคะเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจง่ายและจดจำได้ชัดเจนค่ะเพราะถ้าเราเอาหลายๆประเด็นมามันจะสเปะสปะค่ะนี่ผู้ชมก็จะงงแล้วว่าตกลงเราต้องการที่จะสื่ออะไรกันแน่หรืออะไรกันแน่หรือถ้าอยากต้องการที่จะมีความหลากหลายจริงก็ควรที่จะเป็นทีละช็อตทีละคลิปทีละวินาทีค่ะเราจะทำให้ผู้ชมเข้าใจง่ายและก็จดจำได้ชัดเจนมากๆแล้วเราก็มาต่อกันที่โครงสร้างวิดีโอสั้นตัวสุดท้ายค่ะ Call to Action หรือ CTA นะคะอย่างบนสไลด์เราก็จะเห็นว่ามีการติดตามแชร์ให้เพื่อนแล้วก็แสดงความคิดเห็นค่ะใน CTA หรือ Call to Action ก็คือการที่จะบอกให้ผู้ชมรู้ว่าหลังจากดูวิดีโอของเราแล้วเราจะต้องให้ผู้ชมทำอะไรต่ออย่างตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆคือการกดติดตามเพื่อดูตอนต่อไปหรือแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อไม่พลาดทุกช่วงคลิปที่เรานำเสนอหรือว่าคุณเลือกข้อไหน CTA มีหลายรูปแบบค่ะไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นการขายสินค้าอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าคอนเทนต์ให้ความรู้เราอาจใช้เป็นคำว่าบันทึกคลิปนี้ไว้ทบทวนภายหลังเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นคอนเทนต์จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมอาจจะใช้คำว่าคอนเทนต์หัวข้อที่อยากให้ทำในคลิปต่อไปมีอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าต้องการให้คอนเทนต์ต่อไปจากคอมเมนต์ไหนแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์คลิปวิดีโอของรีวิวสินค้านะคะอาจจะใช้คำว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะและในการเลือก CTA นะคะต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายของคลิปค่ะถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะเราก็ควรที่จะชวนให้เขาติดตามค่ะหากต้องการที่จะสร้างบทสนทนาเราก็ควรจะชวนให้แสดงความคิดเห็นและข้อที่ควรระวังนะคะก็คือไม่ควรใส่ CTA หลายอย่างเกินไปในคลิปเดียวกันอย่างเช่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เห็นไหมคะบาง YouTube บางอย่างเขาบอก CTA ไว้ทุกอย่างเลยและสินค้าและการซื้อสินค้าในเวลาเดียวกันเพราะผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าถูกขอมากเกินไปหรือ CTA หลักเพียงอย่างหนึ่งที่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของในคลิปมากที่สุดเลยนะคะอันที่จริงในการขอหลายๆอย่างนะคะเราถ้าเราฟังในแต่ละคลิปหรือในแต่ละเทมเพลตหลายๆอย่างที่เรารับชมกันผ่านสื่อนะคะบางครั้งถ้าเราพูดให้ชวนน่าสนใจหรือชวนกดติดตามแต่พูดเยอะๆการเป็นการน่าฟังนะคะแต่บางคนอาจจะแบบพูดกระชาก

0: มากเลยพี่พูด CTA หลายอย่างแต่กลับทำให้เราไม่น่าเบื่อลองส่งกันมาดูนะคะ
1: คอมเมนต์หัวข้อที่อยากให้ทำในคลิปต่อไปกันได้เลยภายใน1
0: เราก็มาดูกันในตอนที่3นะคะว่า AI สามารถสอบถามการสร้างความสงสัยการออกแบบผลลัพธ์หรือแบบเริ่มจากปัญหาค่ะเพราะในส่วนนี้จะทำให้คนหยุดชะงักแล้วก็ชวนมองชวนสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรนะและส่วนที่2ค่ะเมื่อเราสงสัยแล้วเราก็นำส่วนนี้ค่ะมาช่วยวางสตอรี่หรือคงเรื่องค่ะในส่วนที่2ที่ AI จะมาช่วยสร้างอย่างเช่นการเรียงลำดับเนื้อหาการสร้างเรื่องราวหรือการกำหนดจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนและไปจนกระทั่งสุดท้ายค่ะจุดจบค่ะในส่วนที่3นะคะ AI สิ่งที่ AI จะเข้ามาช่วยค่ะคือช่วยเขียนแคปชั่นค่ะสำหรับที่จะใช้ประกอบโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะเป็นการช่วยขยายความจากวิดีโอหรือเพิ่มคำสำคัญที่เกี่ยวข้องให้สื่อสังคมออนไลน์ไม่สะดุดและชัดเจนค่ะในส่วนที่4นะคะคือการช่วยสร้าง CTA ค่ะให้เหมาะกับเป้าหมายอย่างเช่นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มความคิดเห็นกระตุ้นการตัดสินใจซื้อค่ะเพื่อที่เขาจะกลับมาใช้ซ้ำหรือดูซ้ำในคลิปของเราค่ะในส่วนที่5ค่ะคือการสร้างช็อตลิสต์หรือรายการภาพที่ต้องการถ่ายค่ะภาพกว้างภาพไกลภาพสินค้าภาพกำลังใช้งานหรือภาพการใช้บรรยากาศค่ะว่า AI สร้างทั้ง5ส่วนนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะ AI จะทำหน้าที่แค่ช่วยสร้างร่างแรกเท่านั้นนะคะร่างแรกนี่คือเป็นโครงสร้างคร่าวๆค่ะไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจแทนผู้สร้างทั้งหมดนะคะผู้สร้างในที่นี้ก็หมายถึงเราค่ะเพราะผู้สร้างหรือเราเนี่ยค่ะยังคงต้องตรวจสอบความถูกต้องของ AI นะคะว่าใช้ภาษาถูกต้องไหมต้องปรับยังไงและทำให้สคริปต์มีเอกลักษณ์ของเราเองหรือของตนเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าในสไลด์นี้องค์ประกอบของพร้อมที่ดีจะมีอะไรบ้างพร้อมนะคะก็จะมี low mid test audience lengthtone และ format ค่ะใน6องค์ประกอบนี้นะคะหากต้องการให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์นะคะและจะสร้างยังไงให้ตรงกับความต้องการนะคะเราก็ต้องเขียนพร้อมให้มีองค์ประกอบที่ชัดเจนค่ะในองค์ประกอบแรกก็คือ low ค่ะคือ low หรือบทบาทนะคะอย่างเช่นคุณจะเป็นนักสร้างคอนเทนต์เราก็ต้องบอกให้ AI รู้ค่ะว่าต้องการสวมบทบาทอะไรและเป็นใครค่ะงั้นถ้าคุณต้องการเป็นนักสร้างคอนเทนต์ก็ต้องเป็นนักเขียนวิดีโอสั้นนักเขียนบทวิดีโอสั้นหรือคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลค่ะในส่วนขององค์ประกอบที่2นะคะเมื่อเรากำหนดบทบาทโลดังนั้นเราก็จะมาสร้างแทสในส่วนองค์ประกอบที่2ค่ะหรืองานที่เราต้องการจะให้ AI ช่วยทำเช่นช่วยเขียนสคริปต์ช่วยสร้างฮุกหรือช่วยสร้างช็อตลิสต์ค่ะเราก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะคะว่าต้องการอะไรและในส่วนที่3ค่ะองค์ประกอบที่3ก็คือออดิเอนซ์เมื่อเรารู้แล้วเราต้องการอะไรก็เราก็มาดูปุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะสื่อค่ะว่าเป็นอย่างเช่นนักเรียนผู้การประกอบการมือใหม่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่สนใจการออกแบบเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเราก็ระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าคือใครเพื่อที่จะให้เนื้อหาของเราเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นในองค์ประกอบที่4นะคะคือเลนส์หรือความยาวอย่างเช่นเราจะถ่ายคลิปวิดีโอ30นาที60นาทีหรือไม่เกิน150คำค่ะเป็นการกำหนดความยาวของคลิปวิดีโอเราว่าต้องการอยู่ที่ความยาวเท่าไหร่ในส่วนของ5ค่ะคือโทนค่ะคือน้ำเสียงร้องการให้น้ำเสียงเราเป็นแบบไหนสนุกเป็นกันเองให้ความรู้น่าเชื่อถือหรือสร้างแรงบันดาลใจเราก็สร้างกำหนดโทนเสียงของเราตามที่เราต้องการให้สื่อออกมาเป็นเศร้ากระตือรือร้นตามกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะว่ากลุ่มหมายนั้นเป็นแบบไหนและสุดท้ายค่ะคือฟอร์แมตในฟอร์แมตนี้คือรูปแบบค่ะหรือผลลัพธ์ค่ะเป็นรูปแบบผลลัพธ์อย่างเช่นเป็นฮุกเป็นคอนเทนต์หรือเป็น CCA หรือจะทำเป็นตารางเวลาภาพเสียงและข้อความบนหน้าจอค่ะจากสไลด์นะคะดูได้จากสไลด์นะคะคือเราจะเห็นว่าซ้ายมือจะเป็นพร้อมสั้นและขวามือจะเป็นพร้อมละเอียดค่ะเดี๋ยวฉันจะให้เห็นพร้อมยาวอีกทีนะคะตัวอย่างพร้อมนี้ก็จะมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะในตัวอย่างสไลด์สั้นช่วยเขียนคลิปวิดีโอเห็นไหมคะ ช่วยเขียนคลิปคือสั้นๆเลยค่ะไม่มีอะไรเลยมาสั่งเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะเริ่มจากอะไรเขียนคลิปอะไรแล้วสร้างเนื้อหารูปแบบไหนเพราะนั้นสิ่งที่รูปแบบที่จะเหมาะนะคะให้ AI เข้าใจในเนื้อหาและเราก็ควรจะใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายดึงดูดความสนใจของผู้ชมจากนั้นเราก็ระบุงานให้ชัดเจนในส่วนของด้านขวามือค่ะจะเป็นพร้อมที่เขียนละเอียดเพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมคะว่าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอทีฟช่วย

0: สร้างคลิปหัวข้อการเรื่องน้ำพุสำหรับนักศึกษาความยาว30วินาทีแบ่งเป็นฮุกมันเป็นคอนเทนต์และ CTA นะคะแต่คลิปวิดีโอที่อาจารย์จะสร้างแล้วก็ให้พวกเราได้ดูกันเป็นแค่คลิปวิดีโอ10วินาทีค่ะเราเนื่องจากว่า AI ที่เราไปให้เขาช่วยทำงานเขาจะให้ฟรีแค่10วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างให้ครบ30วิเราจะต้องแบ่งเป็นช่วงค่ะเป็นตอนก็คือ1ตอนแรก10วิตอนที่2 10วิตอนที่30วิก็จะได้ความยาวครบ30วิแหละแต่เราต้องดู AI ของเราด้วยนะคะว่าเขาให้เครดิตเราเท่าไหร่ใน30วิเป็นเครดิตแต่ไล่ AI จะไม่เหมือนนะคะเหมือนอย่าง Gemini ให้10วิอาจจะมี7คลิปหรือ6คลิปใน AI มองน่าจะเป็นมุมมองของการความยากง่ายหรือรายละเอียดอะไรซับซ้อนนะคะเพราะว่าบางทีจะมีพูดภาพเสียงเอฟเฟกต์หรืออะไรหลายๆอย่างของเจมินายที่อาจารย์ทดลองมาใช้จะให้คลิปละ10วิเพราะนั้นเราจะทำ30วิเราก็ต้องทำเป็น3คลิปออกมาค่ะแบ่งเป็นตอนละ10วินาทีเราก็จะกำหนดให้เนื้อของเราอยู่แค่30วินะคะจะได้ไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินไม่มากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่กำหนดเวลาก็จะสร้างคลิปยาวแล้วก็ไม่เหมาะสมเราจะเห็นตัวอย่างนะคะเป็นวิดีโอขึ้นมาคุณเป็นนักเขียนคลิปวิดีโอสั้นแล้วก็งบไม่เกิน 20,000 เราต้องเพิ่มเข้าไปนะคะนี่อาจารย์จะเพิ่มให้งบไม่เกิน 20,000 ใช้น้ำเสียงเป็นเองเข้าใจง่ายใช้ศัพท์และเทคนิคไม่ยากคนรับฮุก CTA พร้อมกับรูปหน้าจอในภาพที่คนถ่ายแต่ละช่วงเราก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกเมื่อเปรียบเทียบกันนะคะจะเห็นว่ารายละเอียดของพร้อมจะช่วยให้ AI เข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นมีน้ำเสียงมีงบประมาณมีข้อจำกัดรูปแบบของสคริปต์ก็ชัดเจนมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะหลัง AI สร้างสคริปต์เราควรจะตรวจสอบความถูกต้องทันทีอ่านแล้วก็ปรับให้เหมาะสมค่ะบางทีถ้า AI พูดเป็นคลิปมาให้เราแล้วเสียงหรือน้ำเสียงอาจจะไม่ตรงกันเพราะนั้นเราก็ใช้วิธีเป็นข้อความแทนค่ะเป็นข้อความขึ้นมาแทนในช่วงที่มีความผิดพลาดตรงนั้นเมื่อเราตรวจสอบให้มีความถูกต้องแล้วก็ไม่เกินจริงจากสิ่งที่เราต้องการที่จะนำเสนอในคอนเทนต์หรือคลิปนั้นนะคะเราจะมาดูคลิปแบบละเอียดที่อาจารย์สั่งไปนะคะแค่10วินาทีจะมาดูก่อนว่า AI จะสร้างมาให้เราแบบไหนค่ะเป็นไงคะเมื่อเราดูคลิปจบแล้วสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขหลังAI เขียนสร้างเป็นคลิปวิดีโอมาให้เราหรือเขียนคลิปมาให้เราเสร็จแล้วค่ะเราจะต้องมาแก้ไขอะไรบ้างเราก็มาดูกันนะคะ
1: ซื้อคอมมาเรียนหรือแบกตู้เย็นมามหาลัยเนี่ยเน้นบางเบาแบตอึดจะได้ไม่ต้องตบตีแย่งปลั๊กเพื่อนสุดท้ายก็เอามาดูซีรีส์ใครเป็นบ้างเม้นมาอย่าเพิ่งซื้อโน้ตบุ๊กถ้ายังไม่ได้ดู3เรื่องนี้เรื่องแรกคือลักษณะการใช้งาน2หน่วยความจำและ3งบประมาณบันทึกคลิปนี้ไว้ก่อนซื้อและแชร์ให้เพื่อนที่กำลังหาโน้ตบุ๊ก

0: รชชี่ปี1ปวดหัวไหมจะซื้อโน้ตบุ๊กไปเรียนทั้งทีแต่งอบมีจำกัดแค่ 20,000 เลือกยังไงดีคลิปนี้มีทริคง่ายๆมาบอกคอมเมนต์มาเลย
1: เมื่อกี้เราก็ดูคลิปกันไปจบแล้วนะคะจากคลิปเราจะเห็นว่าเราใส่ความละเอียดเข้าไปแต่เนื่องจากเขาทำได้แค่10 วิเพราะใน10 วินี้ก็จะมีแค่จุดบางอย่างที่ AI จับเข้ามาแล้วสร้างเป็นคลิปวิดีโอให้เราค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็มักจะเป็นข้อความทั่วไปและสิ่งที่จะต้องกลับมาแก้ไขก็คือมีอีกมากอย่างเช่นรายละเอียดบางทีคลิปเรียงไม่ตรงตามที่เราต้องการเราก็อาจจะมาจัดเรียงใหม่ตัดต่อใหม่เมื่อเราเขียนคลิปให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะ AI ก็จะรู้ค่ะว่าสคริปต์เรื่องอะไรสำหรับใครความยาวเท่าไหร่ลงแพลตฟอร์มไหนและต้องการโทนแบบไหนค่ะแต่ถ้าเขียนสคริปต์สั้น AI ก็จะไม่รู้ในสิ่งที่จันบอกเลยค่ะว่าทำอะไรเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่แพลตฟอร์มไหนโทนเสียงแบบไหนมันจะยากมากเลยค่ะแค่คนเราเองก็ยังไม่เข้าใจเลยค่ะมันไปสั่ง AI อีกยากเข้าไปใหญ่เลยค่ะสิ่งที่ AI จะเข้าใจได้นะคะก็จะเป็นภาพรวมของงานที่เขียนออกมาแบบละเอียดและผลลัพธ์ก็จะได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นค่ะการที่จะเขียนพร้อมจึงเปรียบเสมือนการสั่งงานคนนะคะถ้าเราสั่งเขาไม่เข้าใจงานก็จะออกมาไม่ตรงตามที่เราต้องการดังนั้นหลักสำคัญคือยิ่งบอกรายละเอียดมากผลลัพธ์ก็จะยิ่งใกล้เคียงกับสิ่งที่มากขึ้นนะคะทุกคนจะเห็นจากคลิปวิดีโอที่อาจารย์สั่งให้ AI เป็นคนเจเนเรตคลิปขึ้นมาว่ามันมีจุดที่เราจะต้องแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนยังไงลองเสนอแนะและคอมเมนต์กลับมาให้อาจารย์เป็น CTA ให้อาจารย์ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเราควรที่จะแก้ไขและปรับคลิปวิดีโอยังไงส่งกันมาในอีเมลของอาจารย์กันได้เลยนะคะทิ้งไว้ให้ท้ายสุดของบทเรียนของบทที่4ค่ะจากที่อาจารย์ฝากงานกันไปแล้วนะคะก็มีความสุขมากๆเลยค่ะได้ให้นักศึกษา CTA กลับมาก็คือสร้างความสัมพันธ์โดยที่อาจารย์ไม่ได้เป็นผู้สื่อสารอย่างเดียวค่ะแต่ให้พวกเราเป็นผู้สื่อสารกลับมาให้อาจารย์ผู้รับสารด้วยและสิ่งแรกที่เราจะต้องมาดูนะคะหลังจากที่เราแก้ไขหลังจากที่ AI เขียนให้เราแล้วก็สิ่งแรกต้องมาดูคือภาษาความถูกต้องความยาวความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมค่ะมาดูกันค่ะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อ AIเขียนสคริปต์ไปแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยค่ะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีแต่ในความจริงแล้วเราทุกคนผู้สร้างควรที่จะตรวจสอบทุกครั้งค่ะว่าภาษาคือสิ่งแรกที่ AI จะสร้างให้เราบางครั้ง AI อาจใช้ภาษาที่เป็นทางการมากเกินไปค่ะไม่มีคำเชื่อมของประโยคหรือไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นผู้ชมเป็นวัยรุ่นค่ะควรจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองมากหรือผู้ชมอาจจะเป็นผู้สูงวัยแต่กลับมาใช้ภาษาที่เป็นวัยรุ่นก็อาจจะทำให้ผู้ชมเราไม่สนใจในคลิปหรือคอนเทนต์ของเราได้และสิ่งที่2ค่ะคือความถูกต้องของข้อมูลค่ะในความถูกต้องของข้อมูลของเรานะคะข้อมูลของเราจะต้องเป็นข้อเท็จจริงและเหมาะกับแพลตฟอร์มเป็นตัวเลขเป็นแหล่งอ้างอิงแล้วก็เนื้อหาที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น AI อาจให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรืออ้างอิงข้อมูลเก่ามาดังนั้นเราควรมีข้อมูลทางวิชาการเป็นหลักหรือข้อมูลตัวเลขก่อนหรือกฎหมายและคนตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนที่เราจะเผยแพร่ให้ผู้ชมได้รับสารหรือรับสื่อของคอนเทนต์ของเรานะคะในสิ่งที่3ค่ะสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบความยาวของสคริปต์ค่ะสคริปต์ของเรานะคะไม่ควรที่จะยาวเกินไปจนทำให้พูดไม่ทันเวลาดังนั้นสคริปต์ควรจะอยู่ในเวลาที่เราตั้งไว้คือ30หรือ10วินาทีและส่วนที่ไม่จำเป็นก็ควรที่จะตัดออกเพื่อให้ความยาวของคลิปอยู่ในกรอบที่เราจำกัดไว้ค่ะและสิ่งที่4ค่ะคือความน่าเชื่อถือค่ะเราควรพิจารณาว่าเนื้อหาของ AI ที่เราได้สร้างสคริปต์ขึ้นมาค่ะมีเนื้อหาที่ AI เขียนเหตุผลมีแหล่งอ้างอิงแล้วก็ไม่กล่าวแหล่งอ้างอิงจนเกินไปนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะคือความเหมาะสมในความเหมาะสมเนี่ยค่ะเราควรที่จะตรวจสอบกับกลุ่มเป้าหมายค่ะว่ามีบริยุทธ์บทวัฒนธรรมและกฎหมายของแพลตฟอร์มยังไงเพราะนั้นเราจะต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดที่ทำให้ภาษาของผู้ชมไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องของภาพลับขององค์หรือองค์กรนะคะเพราะบางทีในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็มีกฎของชุมชนของเขาว่าเราสามารถที่จะเผยแพร่คอนเทนต์หรือสคริปต์ของเราได้มากน้อยแค่ไหนทำไว้เสมอค่ะอย่าลืมเลยค่ะ AI ช่วยเขียนได้แต่ผู้สร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เผยแพร่เรามาดูกันในส่วนของตอนที่4เลยค่ะจากสคริปต์สู่การถ่ายทำค่ะเป็นยังไงจากสคริปต์สู่การถ่ายทำมันจะเป็นยังไงนะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเราจะได้จับกล้องจะได้อ่านสคริปต์จะได้เอาทุกอย่างที่เราสร้างจาก AI มา ปั้นเป็นก้อนค่ะหรือเราจะเรียกว่าสคริปต์เทมเพลตค่ะเป็นยังไงนะสคริปต์เทมเพลตนี้เราจะเปลี่ยนจากตัวอักษรเป็นสคริปต์จะเปลี่ยนจากภาพเป็นเสียงหรือจากเสียงเป็นภาพก็จะมีจากการเริ่มอ่านสคริปต์วางแผนเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำแล้วก็ตรวจสอบผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเมื่อเราได้สคริปต์มาแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปของทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้คือการจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในรูปทีมงานที่สามารถที่จะนำไปถ่ายทำต่อได้ค่ะในส่วนนี้จะเป็นสคริปต์เทมเพลตค่ะสคริปต์เทมเพลตจะมีอะไรบ้างก็จะมีเวลาภาพเสียงแล้วก็ข้อความค่ะเราจะมีหัวข้อสคริปต์ขึ้นมา1หัวข้อค่ะและสคริปต์เทมเพลตที่นิยมใช้กันมากค่ะคือสคริปต์4ช่องค่ะช่องแรกก็จะเป็นเวลาค่ะส่วนมากนิยมใช้อยู่ที่0ถึง3วินาทีค่ะและช่องที่2ค่ะก็จะเป็นภาพที่ต้องถ่ายทำค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างในช่องที่3ก็จะเป็นเสียงค่ะเสียงที่จะนำมาเป็นบทพูดเป็นบทประกอบเป็นเอฟเฟคที่จะเข้าไปส่วนประกอบของคลิปของเราค่ะส่วนสุดท้ายค่ะเป็นข้อความบนหน้าจอค่ะอย่างเช่นคำสำคัญหรือคำอธิบายสั้นๆเพื่อที่จะเน้นหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการจะนำเสนอค่ะเมื่อทุกอย่างในตารางเดียวกันนะคะทีมงานก็จะเข้าใจตรงกันแล้วก็สามารถทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเมื่อเราจัดข้อมูลจัดระเบียบเมื่อเราจัดระเบียบข้อมูลแล้วนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถมองเห็นเป็นภาพเดียวกันได้แล้วนั้นเราก็จะนำสคริปต์เทมเพลตเนี่ย

0: ะมาสร้างเป็นมาแปลงเป็นภาพค่ะโดยการแปลงภาพนี้เราจะเรียกว่าสตอรี่บอร์ดในสตอรี่บอร์ดของเรานะคะเราไม่จำเป็นต้องวาดภาพให้สวยเหมือนนักวาดการ์ตูนค่ะเพียงแค่เราร่างคร่าวๆให้เห็นว่าเราเข้าใจตรงกันโดยสตอรี่บอร์ดจะช่วยเห็นถึงมุมกล้องตรงไหนตัวละครยังไงข้อความจะขึ้นมาเมื่อไรและใช้ภาพช่วงไหนเป็นช่วงประกอบในข้อดีของสตอรี่บอร์ดนะคะคือจะทำให้การสื่อสารของเราเนี่ยค่ะช่วยลดความผิดพลาดลงได้มากและทำให้ทีมงานนะคะเห็นเป็นภาพเดียวกันตั้งแต่ก่อนท้ายทำเริ่มทำแม้กระทั่งจนถึงจบสิ้นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะ AI หลายตัวจะเข้ามาช่วยในการสร้างสตอรี่บอร์ดเบื้องต้นได้จากสคริปต์ที่เรารวบรวมข้อมูลหรือจัดระเบียบไว้ทำให้การวางแผนในการถ่ายทำของสคริปต์ของเราเนี่ยค่ะสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
1: อย่าเพิ่งซื้อโน้ตบุ๊กถ้ายังไม่ได้ดู3เรื่องนี้เรื่องแรกคือลักษณะการใช้งาน2หน่วยความจำและ3งบประมาณบันทึกคลิปนี้ไว้ก่อนซื้อและแชร์ให้เพื่อนที่กำลังหาโน้ตบุ๊ก
2: Freshie ปี1ปวดหัวไหมจะซื้อโน้ตบุ๊กไปเรียนทั้งทีแต่งอบมีจำกัดแค่ 20,000 เลือกยังไงดีคลิปนี้มีทริคง่ายๆมาบอกคอมเมนต์มาเลย
0: สร้างสตอรี่บอร์ดกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลายคนอาจจะดูไปสร้างไปตามรายการที่เป็นเรียงลำดับต่อกันมาเรื่อยๆค่ะเมื่อเราสร้างสตอรี่บอร์ดแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มการถ่ายทำค่ะและการถ่ายทำเนี่ยค่ะควรที่จะมีสคริปต์อีกครั้งนึงค่ะเพื่อที่เราจะเช็คลิสต์ของเราค่ะว่าถูกต้องไหมครบหรือเปล่าในข้อแรกค่ะฮุกของเราค่ะดูค่ะว่าฮุกของเราน่าสนใจดึงดูดมากน้อยแค่ไหนในส่วนที่2ค่ะผู้ชมจะได้รับคุณค่าอะไรจากคลิปนี้ก็คือมีวอลลุ่มอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ชมได้จริงๆส่วนข้อ2ข้อ3ค่ะจะเริ่มนับเลขผิดแล้วในส่วนของข้อ3นะคะมี CTA ชัดเจนหรือไม่ก็คือชวนให้คนกลับมาติดต่อหรือกดตามหรือคอมเมนต์แชร์ต่อหรือไม่เราก็ดูกันหามาเช็คเลยค่ะแต่ละข้อภาษากระชับหรือเปล่าเข้าใจง่ายไหมสื่อสารกันชัดเจนเข้าใจตรงตามที่เราที่จะสื่อในข้อถัดไปค่ะในส่วนของข้อที่5ค่ะข้อที่5คือกระชับไม่เกินเวลาคือการไม่เกินเวลาค่ะคือพูดให้ทันภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ดูค่ะว่าความยาวของเราเหมาะสมกับแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นความสนใจของผู้ชมมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนสุดท้ายค่ะเหมาะสมกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ค่ะเรามาดูเลยค่ะว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายสนใจตรงปัญหาและก็บริบทของกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าหากคำตอบที่เราได้มาครบก็แสดงว่าคลิปของเราพร้อมที่จะนำไปผลิตจริงๆค่ะเราก็มาดูกันต่อกันที่ workflow เลยนะ workflow เป็นแนวทางยังไงแล้ว workflow นี้ทำงานและได้รับความนิยมในปัจจุบันยังไงเริ่มจาก AI ค่ะ AI ช่วยสร้างไอเดียหรือสร้างร่างแรกของสคริปต์ค่ะจากนั้นมนุษย์ก็เป็นผู้ตรวจสอบค่ะแล้วก็นำมาปรับภาษาให้เกิดความปรับแก้แล้วก็เติมความคิดเติมไอเดียสร้างสรรค์เข้าไปค่ะเมื่อสคริปต์สมบูรณ์แล้วจึงนำเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายทำตัดต่อและเผยแพร่ค่ะในการถ่ายทำนะคะเราก็ถ่ายทำตามแผนที่เราวางไว้ทั้งเป็นภาพนิ่งเสียงข้อความส่วนในการเผยแพร่นะคะเราก็จะดูค่ะว่าแพลตฟอร์มที่เราเผยแพร่เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนค่ะจะเห็นได้ว่า AI ไม่ได้มาแทนผู้สร้างนะคะแต่มาช่วยลดเวลาในการทำงานของแต่ละขั้นตอนค่ะที่ใช้เวลามากให้เหลือเวลากระชับขึ้นอย่างเช่นการคิดไอเดียการเรียบเรียงเนื้อหาหรือการร่างแรกค่ะผู้แต่ยังทำให้ผู้สร้างยังคงเป็นผู้ตัดสินใจในทุกขั้นตอนค่ะเพื่อให้ผลงานเราออกมามีคุณภาพถูกต้องและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของตนเองโดยจากที่เราเช็คเมื่อกี้ค่ะเมื่อเช็คแล้วเราก็จะนำ workflow นะคะจากไอเดียไปสู่คอนเทนต์ที่มีคุณภาพเราก็จะมาดูมา

0: แนวทางถึง workflow ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพราะว่าการประสานกำลังของ AI และก็มนุษย์จะทำให้การทำงานนี้เป็นระบบมากขึ้นจะทำให้คอนเทนต์ของเราเป็นคอนเทนต์ที่ดีส่งพลังและมีคุณค่าค่ะสุดท้ายจะไม่ท้ายสุดค่ะหรือจะท้ายสุดดีโอ้ยถ้าเบื่อก็โพสต์วิดีโอไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาดูอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะเหนื่อยก็พักค่ะพักเพื่อที่จะเราจะเริ่มต่อแล้วก็เอาต่อไปได้ค่ะเมื่อพักเสร็จแล้วเราก็มาดูสรุปบทเรียนบทสุดท้ายของบทที่4ค่ะเห็นไหมคะอาจารย์นึงล้าเลยค่ะสอนเรามาตั้งแต่นัดในช่วงของไตเติ้ลแรกยังไม่ได้สอนก็น่าจะเป็นช่วงที่16นาทีถัดมาค่ะมาจนถึงใกล้จะ50นาทีแล้วเริ่มล้าค่ะจาก4กลายเป็น3แล้วค่ะสรุปบทเรียนของบทที่4กันค่ะเข้าสู่สรุปบทเรียนกันเลยค่ะการเขียนสคริปต์วิดีโอด้วย AI นะคะในการเขียนสคริปต์วิดีโอด้วย AI นี้บทนี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าการสร้างวิดีโอที่ดีไม่ได้เริ่มจากการเปิดกล้องถ่ายอย่างเดียวนะคะแต่เริ่มจากการวางแผนและเขียนสคริปต์อย่างเป็นระบบค่ะเราจะได้เห็นว่าสคริปต์ที่ดีควรจะประกอบด้วยฮุกที่ดีมีความน่าสนใจมีเนื้อหาที่ให้คุณค่าและ CTA ที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการมีส่วนร่วมเกิดการกดติดตามและกลับมาชมซ้ำค่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างสคริปต์ตั้งแต่คิดฮุกยังลำดับเนื้อหาไปจนถึงการสร้างช็อตลิสต์และอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคืออาจารย์ย้ำเสมอนะคะว่า AI ไม่สามารถแทนความคิดสร้างสรรค์เราได้ค่ะไม่สามารถวิจารณญาณและเข้าใจผู้ชมของเราได้ค่ะเพราะนั้นมนุษย์ค่ะมนุษย์หรือคือเราเท่านั้นค่ะที่จะมาตรวจสอบหรือแก้ไขหรือปรับปรุงผลงานของเราทุกครั้งก่อนที่จะนำไปเผยแพร่สู่แพลตฟอร์มต่างๆค่ะในช่วงเวิร์กช็อปนี้นะคะเข้าสู่ช่วงเวิร์กช็อปแล้วเฮ้ยหนูไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะอาจารย์เวิร์กช็อปมาอีกแล้วเหรอคะในเวิร์กช็อปต่อไปค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้จะได้นำความรู้ทั้งหมดที่เรียนมานี้ค่ะไปใช้จริงโดยที่เขียนพร้อมโดยให้ AI เป็นผู้สร้างสคริปต์วิดีโอค่ะหลังจากนั้นเราก็มาปรับแก้โดยด้วยตัวเองแล้วก็พัฒนาสตอรี่บอร์ดพร้อมที่จะถ่ายทำซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการผลิตคอนเทนต์ดิจิทัลอย่างมืออาชีพของเราต่อไปค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะเราก็มาดูต้นฉบับก่อนว่าผิดอะไรยังไงตรงไหนหลังจากนั้นเราก็มาดูฉบับที่แก้ไขแล้วว่าแก้ไขอะไรไปบ้างหรือมีจุดตรงไหนที่จะต้องแก้เพิ่มเติมเราก็ทักมาบอกกันได้นะคะ
2: Freshie ปี1ปวดหัวไหมจะซื้อโน้ตบุ๊กไปเรียนทั้งทีแต่งอบมีจำกัดแค่ 20,000 เลือกยังไงดีคลิปนี้มีทริคง่ายๆมาบอกคอมเมนต์มาเลย Freshie ปี1ปวดหัวไหมจะซื้อโน้ตบุ๊กไปเรียนทั้งทีแต่งอบมีจำกัดแค่ 20,000 เลือกยังไงดีคลิปนี้มีทริคง่ายๆมาบอกคอมเมนต์มาเลย คอมเมนต์หัวข้อที่อยากให้ทำในคลิปต่อไปกันได้เลยภายใน1คอมเมนต์หัวข้อที่อยากให้ทำในคลิปต่อไปกันได้เลย
1: ที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะเราก็มาดูต้นฉบับก่อนว่าผิดอะไรยังไงตรงไหนหลังจากนั้นเราก็มาดูฉบับที่แก้ไขแล้วว่าแก้ไขอะไรไปบ้างหรือมีจุดตรงไหนที่จะต้องแก้เพิ่มเติมเราก็ทักมาบอกกันได้นะคะ
3: เรื่องที่3มันของบทนี้และปรับแก้สคริปต์ไม่ใช่เพียงการขึ้นให้ห่อส้มกับเขียนแทนเราเนื่องจาก AI อาจสร้างข้อมิงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดังไรของบทนี้และปรับแก้สคริปต์ไม่ใช่เพียงเนื่องจาก AI อาจและเพิ่มได้ดังไรเรื่องที่3คือสามารถวิเคราะห์และปรับแก้สคริปต์ที่ AI สร้างขึ้นให้ห่อส้มกับกลุ่มเป้าหมายเนื่องจาก AI อาจสร้างข้อมิงและชอบวิดีโอสั้นเช่น TikTok, Instagram Reels และ YouTube ไม่งั้นจะเป็นแบบนี้นักศึกษาควรสามารถ4เรื่องสัมพันธ์เรื่องแรกคือสามารถอธิบายองค์ประกอบของสคริปต์1ชิ้นควรประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นบทพูดภาพเสียงไม่งั้นจะเป็นแบบนี้นักศึกษาควรสามารถ4เรื่องเรื่องแรกคือสามารถอธิบายองค์ประกอบของสคริปต์1ชิ้นควรประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นบทพูดภาพเสียงซื้อคอมมาเรียนหรือแบกตู้เย็นมามหาลัยเนี่ยเน้นบางเบาแบตอึดจะได้ไม่ต้องตบตีแย่งปลั๊กเพื่อนสุดท้ายก็เอามาดูซีรีส์ใครเป็นบ้างเม้นมาซื้อคอมมาเรียนหรือแบกตู้เย็นมามหาลัยเนี่ยเน้นบางเบาแบตอึด

0: จะได้ไม่ต้องตบตีแย่งปลั๊กเพื่อนสุดท้ายก็เอามาดูซีรีส์ใครเป็นบ้างเม้นมาคือสามารถเขียนพร้อมเพื่อสั่งให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์ได้ดั่งมีสปิดทีฟเพราะถ้าเราให้ข้อมูลกับ AI ไม่เพียงพอผลลัพธ์ที่ได้มักจะกว้างและไม่ตรงกับความต้องการคือสามารถเขียนพร้อมเพื่อสั่งให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์ได้ดั่งเพราะถ้าเราให้ข้อมูลกับ AI ไม่เพียงพอผลลัพธ์ที่ได้มักจะกว้างและไม่ตรงกับความต้องการ
1: เรื่องที่3คือสามารถวิเคราะห์และปรับแก้สคริปต์ที่ AI สร้างขึ้นกับกลุ่มเชื่อทุกกลุ่มแล้วเรื่องสุดท้ายคือสามารถสร้างสคริปต์วิดีโอสำหรับเผยแพร่ Reels โดยเฉพาะวิดีโอสั้นเรื่องที่3คือสามารถวิเคราะห์และปรับแก้สคริปต์ที่ AI สร้างขึ้นกับกลุ่มแล้วเรื่องสุดท้ายคือสามารถสร้างสคริปต์วิดีโอสำหรับเผยแพร่ Reels โดยเฉพาะวิดีโอสั้น
2: ก่อนที่จบนี้กันไปนะคะอาจารย์อยากชวนมองย้อนกลับกันไปว่าการสร้างวิดีโอที่ดีไม่ได้เริ่มจากการหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอย่างเดียวแต่เริ่มจากการคิดให้ชัดและเขียนสคริปต์ให้เป็นหลายคนอาจจะคิดว่า AI จะเข้ามาแทนคอนเทนต์แต่จริงๆแล้ว AI เป็นแค่ผู้ช่วยที่ช่วยเราได้หลายอย่างผู้ช่วยที่เก่งมากไม่ใช่แค่ผู้สร้างตัวจริงแต่ AI สามารถที่ช่วยคิดไอเดียให้เราเขียนสคริปต์ให้เราเรียบเรียงเนื้อหาให้เราทำให้เราประหยัดเวลาได้อย่างมากแต่สิ่งที่ AI ขาดไปและไม่มีก็คือประสบการณ์การที่จะเข้าใจผู้ชมและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราดังนั้นทุกครั้งที่ AIทำงานให้เราทุกครั้งที่เราใช้ AI นะก็อย่าลืมตรวจสอบเสมอทั้งภาษาความถูกต้องความยาวความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดและจำไว้อีกเรื่องนึงค่ะว่าพร้อมที่ดีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งเราบอก AI ชัดมากเท่าไหร่รายละเอียดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็ยิ่งตรงกับที่เราต้องการมากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่เราได้สคริปต์แล้วในขั้นตอนต่อไปก็คือการเปลี่ยนตัวหนังสือหรือตัวอักษรเนี่ยค่ะให้กลายเป็นภาพเสียงและเรื่องราวที่ทำให้ผู้ชมอยากติดตามเราจนจบและกลับมาติดตามแล้วติดตามอีกแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังจะเริ่มคอนเทนต์ค่ะเราก็จะมีเพื่อนตัวน้อยที่ฝากความคิดถึงทุกคนก็คือ IP Curious จะเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็พูดว่าจำไว้นะ AI จำไว้นะ AI ไม่ได้ทำให้คนเก่งน้อยลงแต่ทำให้คนกล้าคิดกล้าลองและกล้าเรียนรู้เติบโตได้เร็วขึ้นอย่ามาถามว่า AI ทำอะไรได้บ้างแต่ลองถามว่าวันนี้เราจะใช้ AI เพื่อสร้างสิ่งดีๆอะไรได้บ้างในทุกคอนเทนต์ของเรานะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆเพียงหนึ่งไอเดียและทุกไอเดียของคุณมีคุณค่ามากกว่าที่คิดไม่ต้องรอให้ไอเดียของเราพร้อมที่สุดไม่ต้องรอให้ไอเดียของเราดีที่สุดเพียงแค่เราลงมือทำวันนี้ค่ะก็จะทำให้คุณเก่งกว่าตัวเองเมื่อวานเสมอหวังว่าอาจารย์หวังว่าหลังจากนี้นะคะหลังจากจบบทเรียนนี้แล้วทุกคนก็จะสามารถใช้ AI ให้เป็นผู้ช่วยในการเขียนสคริปต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างวิดีโอที่สื่อสารให้ตรงใจผู้ชมและก็ตรงใจเราสุดๆได้พัฒนาทั้งความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นของตัวเองไปพร้อมกับเทคโนโลยีก็คือ AI นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการสร้างผลงานและอย่าลืมนะคะย้ำเสมอเลยค่ะว่า AI ช่วยสร้างคอนเทนต์ได้แต่ความคิดสร้างสรรค์และตัวตนของผู้สร้างคือสิ่งที่ทำให้ผลงานของเรามีคุณค่าและแตกต่างแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ
0: คือสามารถเขียนพร้อมเพื่อสั่งให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์เพราะถ้าเราให้ข้อมูลกับ AI ไม่เพียงพอผลลัพธ์ที่ได้มักจะกว้างและไม่ตรงกับความต้องการ
3: Great content starts with a great scriptAI helps you write faster, but creativity makes people remember.
1: อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยการทำเวิร์กช็อปกันนะและใครอยากถามหรือคอมเมนต์อะไรส่งมาที่อีเมลนี้ได้เลยค่ะ
2: จบกันไปแล้วค่ะกับเรื่องราวดีๆและเวิร์กช็อปที่เราอาจจะอยากทำหรืออาจจะไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำค่ะเพราะฉะนั้นการทบทวนที่ดีค่ะก็จะเหมือนกับการอ่านหนังสือซ้ำเราอ่านหนังสือซ้ำก็คือการทำเวิร์กช็อปนี้เองค่ะ เข้าทางอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็จะมาช่วยดูค่ะว่าเราเข้าใจในบทเรียนมากน้อยแค่ไหนเข้าใจเท่าไหร่สิ่งนี้ค่ะจะเป็นการย้อนกลับไม่ใช่ย้อนแย้งนะคะจะเป็นการย้อนกลับตัวเองหรือย้อนแย้งให้ตัวเองว่ามันเข้าใจและทบว่าเราเข้าแล้วก็สนใจในบทเรียนมากน้อยแค่ไหนคะและท้ายที่สุดของบทนี้นะคะเรายังไม่บ๊ายบายกันค่ะแต่เรามีนัดกันในบทถัดไปแล้วเจอ

ในบทถัดไปค่ะสวัสดีค่ะและท้ายที่สุดของบทนี้นะคะเรายังไม่บายบายกันค่ะแต่เรามีนัดกันในบทถัดไปแล้วเจอกันในบทถัดไปค่ะสวัสดีค่ะและท้ายที่สุดของบทนี้นะคะเรายังไม่บายบายกันค่ะแต่เรามีนัดกันในบทถัดไปแล้วเจอกันในบทถัดไปค่ะสวัสดีค่ะและท้ายที่สุดของบทนี้นะคะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ

0: ขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

ิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโผล่ออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะ

มีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ในการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพวันนี้เราก็เจอกันเป็นสัปดาห์ที่4แล้วสัปดาห์ที่4วันนี้ก็จะเป็นตอนที่4เรื่องการย้อมสีธรรมชาติจากคลั่งก่อนที่เราจะนำคลั่งมาใช้ในการย้อมสีนะคะเรามาทำความรู้จักกับคลั่งกันก่อนดีกว่าหลายคนอาจคิดว่าคลั่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้แต่จริงๆแล้วคลั่งไม่ใช่พืชค่ะแต่เป็นผลผลิตที่เกิดจากแมลงชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแมลงคลั่งแมลงคลั่งเป็นแมลงตัวเล็กๆที่อาศัยเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ของต้นไม้เช่นต้นจามจุรีหรือต้นก้ามปูโดยแมลงคลั่งจะใช้ปากเจาะเข้าไปที่กิ่งไม้แล้วดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้มาเป็นอาหารค่ะดังนั้นคลั่งที่เราเห็นเกาะอยู่ตามกิ่งไม้จริงๆมีจุดเริ่มต้นจากแมลงตัวเล็กๆเหล่านั้นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากแมลงตัวเล็กๆแล้วเกิดเป็นคลั่งที่เราเห็นได้ยังไงนะกระบวนการนี้นะคะเริ่มจากแมลงคลั่งเข้าไปเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ค่ะจากนั้นก็จะใช้ปากเจาะและดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้มาเป็นอาหารเมื่อแมลงคลั่งอาศัยอยู่บนกิ่งไม้แล้วมันจะสร้างสารที่มีลักษณะเป็นยางหรือเรซินออกมาห่อหุ้มรอบตัวซึ่งเปรียบเสมือนเกราะที่ช่วยปกป้องตัวเองจากสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะเมื่อเวลาผ่านไปยางเหล่านั้นก็จะค่อยๆสะสมเพิ่มมากขึ้นเกาะรวมกันเป็นขั้นหนาๆและแข็งตัวอยู่บนกิ่งไม้สิ่งที่เราเห็นเกาะเป็นก้อนๆอยู่ตามกิ่งไม้นี้เองค่ะที่เราเรียกว่าคลั่งถ้าจำง่ายๆก็คือเกาะกิ่งไม้ดูดน้ำเลี้ยงสร้างยางหุ้มตัวยางสะสมจนกลายเป็นคลั่งนั่นเองค่ะเมื่อเราเก็บคลั่งออกมาจากกิ่งไม้นะคะสิ่งแรกที่เราเรียกเราก็จะเรียกว่าคลั่งดิบค่ะในตัวของคลั่งดิบอะค่ะที่เราเห็นเป็นก้อนอะจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีสารเพียงแค่สารเดียวนะคะแต่มีสารประกอบด้วยสารต่างๆหลายอย่างมากเลยส่วนประกอบหลักก็คือยางหรือเรซินซึ่งเป็นส่วนที่แมลงคลั่งสร้างขึ้นมาเพื่อห่อหุ้มตัวเองและสารต่อมานะคะก็จะเป็นขี้ผึ้งค่ะสารสีธรรมชาติรวมถึงสารประกอบอื่นๆที่

ปะปนอยู่เช่นเศษกิ่งไม้ซากแมลงฝุ่นหรือสิ่งเจือปนต่างๆแต่ในบทเรียนนี้ส่วนที่เราสนใจในตัวคลั่งมากที่สุดที่เราจะมาใช้ในการย้อมผ้าก็คือสารสีแดงจากคลั่งค่ะเพราะสารสีที่ซ่อนอยู่ในคลั่งอะค่ะจะสามารถสกัดออกมาเป็นน้ำย้อมสีธรรมชาติและนำไปใช้ย้อมเส้นได้เพื่อให้เกิดสีที่สวยงามได้ค่ะแล้วเฉดสีแดงสีชมพูที่เราเห็นจากการย้อมคลั่งมาจากไหนก็คือภายในคลั่งอะค่ะจะมีสารธรรมชาติกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากรดแลคคาอิกซึ่งเป็นสารสำคัญที่ทำให้เราได้เห็นสีในกลุ่มสีแดงจากคลั่งความน่าสนใจก็คือสีจากคลั่งไม่ได้ให้เฉพาะสีแดงเพียงสีเดียวแต่เราสามารถได้เฉดสีที่หลากหลายตั้งแต่สีชมพูสีแดงโสดสีแดงเข้มไปจนถึงสีแดงอมม่วงเฉดที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยความเข้มข้นของน้ำวิธีการย้อมสภาพความเป็นกรดด่างรวมถึงสารช่วยย้อมที่เราเลือกใช้ค่ะหรือสารช่วยติดนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะถึงแม้ว่าเราจะใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกันคือคลั่งแต่หากถ้าหลากหลายภูมิภาคเงี้ยสีก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะหรือสีก็จะแตกต่างเฉดกันออกไปค่ะและนี่ก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการย้อมสีธรรมชาติค่ะเพราะสีธรรมชาติได้ความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้จักคลั่งกันแล้วทีนี้เรามาดูภาพรวมกันค่ะว่ากว่าคลั่งดิบจะมากลายเป็นคลั่งสีสวยๆเนี่ยที่เห็นบนผืนผ้าต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างเริ่มจากคลั่งดิบนะคะที่เก็บมาจากกิ่งไม้จากนั้นเราก็นำคลั่งมาทำความสะอาดและเตรียมให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้สารที่อยู่ในสีสามารถสกัดออกมาได้ง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการต้มน้ำนะคะก็คือเป็นการสกัดสีนั่นเองและก็เป็นขั้นตอนการย้อมค่ะหลังจากการย้อมก็จะเป็นผลงานผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคลั่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการทำจริงๆเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการย้อมคลั่งในวันนี้นะคะก็ได้แก่คลั่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลั่งของเรานะคะถุงมือค่ะตาช่างดิจิตอลค่ะครกและสากค่ะน้ำสะอาดถังภาชนะต่างๆหม้อแนะนำให้เป็นหม้อสแตนเลสนะคะจะใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าก็ได้ค่ะผ้ากรองค่ะอันนี้จะเป็นผ้ากรองของเราที่เป็นสีเหลืองเพราะว่าเราใช้ย้อมคลามินคราวที่แล้วใช้ด้วยกันได้นะคะผ้ากรองช้อนค่ะต่อมาก็จะเป็นผ้าค่ะผ้าเป็นผ้าใยธรรมชาติอันนี้เราใช้ผ้าฝ้ายนะคะวิธีสังเกตว่าผ้าดูอย่างไรผ้านี้ถึงจะเป็นผ้าใยธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเดี๋ยวเราทดสอบกันภายหลังเนาะผ้าอันเนี้ยอาจารย์ต้มไว้เรียบร้อยแล้วเกลือค่ะสารส้มบดละเอียดค่ะเกลือสารส้มบดละเอียดกับแล้วก็น้ำสนิมเหล็กค่ะสองสิ่งนี้จะเป็นสารโมเดนนะคะเราจะใช้สารโมเดนด้วยวันนี้ก็คือจะใช้สารส้มกับน้ำสนิมเหล็กนะคะค่ะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวคลั่งกันก่อนวิธีการเตรียมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราจะใช้คลั่งหนัก50กรัมนะคะใส่ไปเลยค่ะสามสิบแล้ว40

โอเคค่ะเราจะใช้คลั่งหนัก50กรัมค่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นคลั่งหนัก50กรัมนะคะลักษณะคลั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำคลั่งค่ะไปตำให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวจะฉายมาที่โต๊ะที่ครกนะคะแล้วก็จะเทไปเลยค่ะแล้วเราก็จะตำบดคลั่งให้ละเอียดเพื่อที่ในการสกัดสีอะค่ะก็จะมีความไวขึ้นนะคะแล้วก็จะสกัดง่ายขึ้น

ันนี้ก็จะเป็นคลั่งของเราค่ะพอเขาละเอียดนะคะการสกัดสีก็จะสกัดง่ายขึ้นตอนนี้ก็ค่อนข้างละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ต้มน้ำไว้5ลิตรค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำคลั่งที่เราบดละเอียดแล้วเนี่ยไปใส่ในหม้อนะคะโอเคค่ะค่ะในการตั้งหม้อพอน้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะคะจะมีการผุดๆแล้วเดี๋ยวเราจะนำตัวคลั่งที่เราปั่นละเอียดแล้วอะค่ะค่ะคลั่งที่ปั่นละเอียดแล้วลงไปในหม้อเลยนะคะ

เดี๋ยวเราใส่ลงไปให้ครบนะคะเราชั่งน้ำหนักคลั่งไว้50 กรัมนะคะ

หลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือนะคะก็ประมาณ1ช้อนใส่ไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้มรอน้ำเดือดนะคะระหว่างนี้ก็คนเขาไปด้วยค่ะคนไปเลยค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดก็ใช้งานได้เลยค่ะ

เดี๋ยวระหว่างเรารอน้ำเดือดนะคะเราก็จะมาพับผ้ากันค่ะเราก็จะทำมัดกันนะคะลายที่หนึ่งค่ะเราจะพับนะคะประกบกันค่ะเอามุมเข้าหากันนะคะมุมเข้าหากันค่ะแล้วก็มุมเข้าหากันค่ะและมุมเข้าหากันค่ะ

จากนั้นพับครึ่งค่ะและใช้หนังยางมัดตรงกลางนะคะมัด2ครั้งพอค่ะด้านนี้เหมือนกันค่ะมัด3เปลาะนะคะค่ะทันไหมคะไม่ทันเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะรอบที่2นะคะเราจะนำมุมของผ้าทั้ง4มุมนะคะพับเข้าหากันค่ะ

แล้วก็นําพอพับทั้งสี่มุมใช่ไหมคะทําอีกรอบหนึ่งค่ะพับมุมเข้าหากันค่ะพับมุมเข้าหากันให้เขาได้มุมนะคะและพับมุมเข้าหากันอีกค่ะหลังจากนั้นพับครึ่งค่ะจะพับครึ่งแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะคะอาจารย์พับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งใช้หนังยางมัด1 2 3มัดตรงกลางก่อนมัด2 ครั้งพอค่ะ2 3ค่ะได้แล้วค่ะต่อมานะคะผืนที่2เอาผืนที่2ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมัดตามฟรีสไตล์เลยนะคะอยากมัดแบบไหนมัดได้เลยอาจารย์ขออนุญาตพับเป็น3 เหลี่ยมไปเรื่อยๆค่ะ

วันนี้เราจะทำทั้งหมด4ผืนนะคะส่วนที่เรามัดอะค่ะจะไม่เกิดลวดลายเราจะเริ่มมัดตรงนี้ก่อนนะคะผืนที่3อาจารย์จะมัดเป็นวงแบบนี้วงที่1วงที่2วงที่3ไปเรื่อยๆนะคะ

แล้วก็เดี๋ยวเราใช้หนังยางมัดค่ะถึงทันไหมคะผ้าเป็นผืนแบบนี้นะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งเสร็จแบะออกพับครึ่งเหมือนกันค่ะกลับผ้าค่ะพับครึ่งอีกทีนึงค่ะพับครึ่งทีนี้จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะเหมือนเราพับถุงค่ะพับไปพับมาแบบนี้เรื่อยๆ

ต่อมาเดี๋ยวเราจะเอาผืนสีเหลืองนะคะที่เราย้อมไว้ครั้งที่แล้วมาลงย้อมด้วยนะคะผืนสีเหลืองที่เราทำการย้อมครั้งที่แล้วเพื่อที่จะให้มี2เฉดสีนะคะเราจะทำการ

จารย์จะทำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพับครึ่งก่อนนะคะพับครึ่งแล้วก็ทบไปทบมานะคะ

แล้วมันหนังยาวแบบนี้ค่ะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะอาจารย์พับครึ่งเป็นสามเหลี่ยมนะคะพับครึ่งพับครึ่งเสร็จแล้วอาจารย์ก็พับเป็นพัดค่ะลักษณะเป็นพัดนะคะพับทบไปทบมาแล้วก็กลับด้านค่ะกลับด้านเสร็จพับทบไปทบมาเหมือนกันค่ะพอหลังจากที่เราพับครึ่งทบไปทบมาเสร็จเรียบร้อยนะคะอาจารย์ก็จะพับทางด้านมุมซ้ายมือของท่านผู้ชมก่อนพับเป็นสี่เหลี่ยมค่ะและก็จะใช้หนังยางมัดนะคะต่างจุดเดียวค่ะมัดให้แน่นเลยค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็จะมี1ผืน2ผืน3ผืน4ผืน5ผืนนะคะค่ะวิธีการทดสอบผ้านะคะก่อนที่เราจะนำมาย้อมสีเนี่ยเราดูอย่างไรว่าผ้าผืนไหนเป็นใยธรรมชาติผ้าผืนไหนเป็นใยสังเคราะห์นะคะวิธีการที่เราดูนะคะคือถ้าในกรณีที่ผ้าเป็นผืนค่ะเราจะทำการทดสอบด้วยการเผาไฟค่ะเราจะนำเขามาเผาไฟวิธีการดูผ้าที่จากใยธรรมชาติหรือใยสังเคราะห์นะคะเราเริ่มจากผ้าใยสังเคราะห์ก่อนเราจะทำการเผาค่ะจากริมผ้าแล้วก็ดูนะคะในลักษณะการไหม้ของเขาแบบนี้นะคะเขาจะไม่ติดไฟค่ะแต่เขาจะลักษณะหดลักษณะเนี่ยในการลามไฟของเขาอะค่ะเนี่ยเขาจะหดแล้วก็ดับไฟเขาจะไม่ลุกแบบนี้คือผ้าใยสังเคราะห์ค่ะแล้วตอนจับอะค่ะเขาจะมีแข็งลักษณะแข็งๆเหมือนเราจับพลาสติกค่ะค่ะเนี่ยจะเผาให้ดูใหม่นะคะเนี่ยเขาจะไฟไม่ได้ลุกแต่ลักษณะของเขาก็คือจะหดแล้วก็กลิ่นของเขาจะคล้ายพลาสติกไหมหรือคล้ายหลอดไหมค่ะเวลาเหมือนเราเผาหลอดเผาพลาสติกเผาถุงพลาสติกอะไรเงี้ยค่ะกลิ่นของเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นพลาสติกไหม้เลยขอบก็จะแข็งๆแบบนี้อันนี้คือโพลีเอสเตอร์ไม่เหมาะกับการย้อมสีธรรมชาตินะคะค่ะต่อมาวิธีการทดสอบก็คือในกรณีที่เป็นผ้าผืนนะคะถ้าเป็นเราเอาผ้าผืนก่อนถ้าเป็นผ้าผืนเราจะเผาไฟแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขอเผาริมนี้นะคะเราจะจุดและเผาเลยค่ะเดี๋ยวดูการลามไฟของเขานะคะเห็นไหมคะลักษณะการลามไฟของเขาคือเขาจะลามอย่างรวดเร็วค่ะจะเหมือนอุ้ยดับกับอุ้ยการลามไฟของเขาค่ะเขาจะเหมือนเราเผากระดาษกลิ่นของเขาก็จะเหมือนเผากระดาษเผากระดาษเผาใบไม้ค่ะแล้วก็จะลามไฟอย่างรวดเร็วขอบของเขาจะเป็นขี้เถ้าค่ะอาจารย์จับขอบเขาจะเป็นขี้เถ้าไม่ได้เป็นแข็งๆเหมือนผ้าโพลีที่เราเผาไปเมื่อกี้ติดไฟเร็วเหมือนเราเผากระดาษเหมือนเราเผากระดาษทิชชู่เหมือนเราเผาใบไม้ลักษณะกลิ่นประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ลามไฟอย่างรวดเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะเผาให้ดูอีกรอบนึงนะคะการลามไฟของเขาเนี่ยค่ะเขาจะลามเร็วมากเลยลักษณะการลามไฟของเขาเห็นไหมคะเขาจะลามเร็วมาก
ิธีการทดสอบกรณีผ้าผืนแล้วก็ระหว่างผ้าตัวที่เป็นผ้าโพลีอันนี้เรียกผ้าโพลีนะคะหรือว่าเป็นผ้าใยสังเคราะห์ผ้าโพลีเนี่ยเขาจะมีลักษณะลื่นเขาจะลื่นกว่าผ้าใยธรรมชาติอันนี้ที่เราเอามาเผาก็คือเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายลักษณะด้วยความที่เขาเป็นเส้นใยเซลลูโลสอะค่ะเขาก็จะทำเส้นใยเขาได้มาจากพืชกลิ่นเขาก็จะเหมือนเราเผาพืชเผาใบไม้เผากระดาษอ่ะส่วนใยสังเคราะห์เนี่ยอันนี้เขามาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งเป็นกลิ่นเขาลักษณะเหมือนเผาพลาสติกเพราะว่าเป็นวัตถุดิบตัวเดียวกันที่นำมาทอผ้าค่ะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดเดี๋ยวเราจะทำวิธีการเตรียมน้ำสารช่วยติดสีหรือสารมอแดนนะคะวิธีการทำก็คือเดี๋ยวเราจะนำน้ำสนิมเหล็กเนี่ยค่ะที่เราหมักเอาไว้1สัปดาห์น้ำสนิมเหล็กได้จากอะไรก็คือการที่เราเอาตะปูหรือเอาวัสดุเหล็กที่เป็นสนิมค่ะมาแช่น้ำไว้ประมาณ1สัปดาห์ค่ะแล้วเราก็เทลงไปในน้ำอัตราส่วนจะใช้ทั้งหมดนี้เลยก็ได้หรือว่าจะใช้1:1ก็ได้นะคะอาจารย์ก็จะเทไปทั้งหมดเลยค่ะก็จะเป็นน้ำสนิมของเราอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เข้มข้นเราจะนำมาใช้เป็นสารช่วยติดสีต่อมานะคะเราจะใช้ผงสารส้มบดละเอียดนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราใช้เป็นสารมอเดิร์นเราจะตัก1ช้อนเลยค่ะตัก1ช้อนแล้วเราก็จะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปในน้ำสะอาดแล้วเราก็คนเลยค่ะคนจนกว่าเขาจะละลายคนเลยจนกว่าเขาจะละลายนะคะหรือถ้าใครมีสารส้มก้อนก็แนะนำให้ตำให้ละเอียดก่อนนะคะค่อยลงค่อยนำมาผสมน้ำเพราะว่าจะได้ละลายไวยิ่งถ้าสารส้มละเอียดมากๆค่ะเขาจะละลายไวอันนี้อาจารย์ก็คนให้เขาแบบละเอียด

ทบไปทบมาเหมือนพับพับเลยค่ะจากนั้นเราก็จะม้วนเขาค่ะ

ตัวน้ำที่เราใช้มอแดนนะคะเก็บไว้ไม่ได้นะคะใช้เสร็จแล้วก็เททิ้งเลยแต่ว่าน้ำย้อมสามารถเก็บไว้ได้ค่ะค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงมือแล้วก็เราจะกรองน้ำกันค่ะน้ำคลั่งเนี่ยน้ำที่ย้อมจากคลั่งอะค่ะเราต้องกรองเพราะว่าเขาจะมีตะกอนมีเนื้อคลั่งอะค่ะคลั่งที่เขาเอาไปทําตาปั๊มเขาจะมีแบบความเหนียวๆของเขาอยู่เนี้ยกลนๆซึ่งถ้าติดผ้าแล้วเนี่ยจะล้างไม่ออกเลยเดี๋ยวเราจะมากรองกันปิดแก๊สก่อนนะคะวิธีการกรองค่ะเราก็จะเอาผ้าขาวบางเราเนี่ยมาปูรองไว้แล้วเราก็จะเทลงไประวังร้อนด้วยนะคะเราก็จะเทลงไปเลยค่ะก็ค่อนข้างร้อนจะเห็นว่าก้นๆหม้อเนี่ยเขาจะมีตัวยางคลั่งอันนี้เราต้องแบบไปล้างออกเพราะว่าถ้าติดผ้าค่ะตัวยางคลั่งติดผ้าก็จะล้างไม่ออกนะคะจะเป็นลักษณะแข็งๆเดี๋ยวเราก็จะกรองเขาด้วยผ้าขาวบางนะคะโอเคเราจะทำการกรองเขาค่ะเราก็จะใช้ที่คีบบีบเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหนียวๆติดออกมาโอเคนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผ้าที่เรามัดลงไปในหม้อนะคะเราต้มเวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะด้วยคลั่งกับผ้าฝ้ายอะค่ะก็จะออกสียากหน่อยเลยต้มนานนิดนึงนะคะเราก็ใส่ผ้าลงไปเลยใส่ผ้าลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจับเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มผ้าลงไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจับเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะ30นาทีค่ะโอเคค่ะค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็คอยคนๆเขาไปเรื่อยๆค่ะคอยคนๆนะคะคนบ้างพักบ้างนะคะ

ค่ะตอนนี้นะคะก็ครบเวลาครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดเตากันนะคะครบเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เรามีสารมอลแล้ว2ตัวก็คือตัวที่เป็นสารส้มกับน้ำสนิมเหล็กนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะอันนี้ลายแรกของเรานะคะเราก็จะเอาน้องคนนี้นะคะก็ระวังร้อนนิดนึงแอบร้อนแอบร้อนเราก็จะเอาเขาเนี่ยแช่สารส้มเลยค่ะแช่

แล้วก็ผืนนี้เดี๋ยวเราแช่น้ำสนิมเหล็กนะคะโอ้แอบร้อนเราก็จะแช่น้ำสนิมเหล็กนะคะอีกผืนแล้วกันค่ะอ๋อโอเค

โอเคตัวนี้เราก็แช่น้ำสนิมเล็กค่ะแล้วก็จะมีสีเหลืองที่อาจารย์ลงยอมไปด้วย

มาดูกันนะคะแอบร้อนแอบร้อนเดี๋ยวระหว่างร้อนนะคะเราล้างผ้าสีเหลืองไว้ก่อนตอนแช่น้ำสนิมเล็กแล้วก็ขยำขยำเขาได้ค่ะสวมถุงมือด้วยนะคะเดี๋ยวเราขยำเขาเพื่อให้ตัวน้ำสนิมอะค่ะซึมเข้า

บีบน้ำในน้ำสารส้มเหมือนกันค่ะเดี๋ยวแช่เขาไว้ก่อนนะคะประมาณสัก5 นาทีค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาแกะหนังยางของตัวที่เราไม่ได้แช่สารโมเดิร์นใดๆเลยนะคะเราจะมาแกะ3 ตัวนี้ก่อนอ๋อ2 ตัวค่ะสีของคลั่งอะค่ะก็จะมีความบางพื้นที่เนาะก็แดงบางพื้นที่ก็ออกส้มๆแต่เมื่อย้อมฝ้ายอะค่ะเขาจะไม่แดงสดเหมือนย้อมไหมอยู่กับส่วนผสมด้วยค่ะอันนี้อาจารย์ใส่ส่วนผสมไม่ได้เยอะสีก็เลยจะจางๆนิดนึงออกชมพูมาแล้วค่ะลายที่หนึ่งมาแล้วนะคะทึบเดี๋ยวเราไว้ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะเป็นไงคะสามเหลี่ยมจะเป็นลักษณะกลมๆนะคะมาจะเป็นอันที่เรายอมขมิ้นคราวที่แล้วแล้วก็พับไปลองดูซิว่ามันเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราจะแกะหนังยางนะคะว้าวเขาก็จะมีความแบบว่าจะเป็นชมพูเหลืองเนาะว้าวหุยหุยหุยได้อยู่นะคะเลิศอยู่นะอันนี้จะเป็นที่เราเล่นกับขมิ้น

ครั้งที่แล้วเรายอมขมิ้นแล้วก็ครั้งนี้เรายอมกับคลั่งอ๋อคลั่งจะแดงกว่าฝางฝางจะออกชมพูคลั่งจะออกแดงแดงแต่ว่าพอย้อมกับไฟก็จะไปทางชมพูนะคะเดี๋ยวใส่ถุงมือสักครู่นะคะถ้าเราใช้สารโมเดิร์นเนี่ยเราต้องใช้ถุงมือโอเคค่ะเราเริ่มจากน้ำสารต้มก่อนนะคะสารส้มเนี่ยเขาจะทำให้สีสว่างขึ้น

ถ้าใครยอมข้างแล้วได้สีเข้มกว่าอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะคะหรือใครได้สีอ่อนกว่าอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคลั่งที่เราเอามาด้วยว่าแบบมาจากแหล่งไหนขึ้นอยู่กับแหล่งที่มานะคะ

เขาก็สีเขาก็จะออกไปทางสว่างสว่างอันนี้น้ำสารส้มนะคะสีจะแบบไปโทนสว่างเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะค่ะต่อมาจะเป็นน้ำสนิมเหล็กนะคะเราเอาผืนที่เราพับเสียมแล้วก็หนีบด้วยตัวไม้นะคะเอามาแกะก่อนว่าจะเป็นยังไงขออนุญาตใช้คัตเตอร์ใช้คัตเตอร์ก็ระวังกรีดโดนผ้านะคะเดี๋ยวเราแกะดูว่าอุ้ยเป็นยังไงนะ

สีที่เป็นน้ำสนิมเลยอะค่ะก็จะออกมีความตุ่นตุ่นสีจะออกตุ่นตุ่นหน่อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลวดลายเป็นยังไง

ลวดลายพอเห็นลวดลายไหมคะพอจะเห็นไหมเอ่ยจะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นลวดลายไหมเอ่ยเรามาแกะอันนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยสรุปทีเดียวเนาะจะหมดแหละผืนนี้ที่เรามัดเป็นป้องๆนะคะรวบแล้วก็มัดเดี๋ยวเรามาแกะหนังยางดูว่าเป็นอย่างไรนะคะเราก็ล้างเลยค่ะ

จะเห็นได้ว่าที่เราใช้สารช่วยติดสีอะค่ะที่เป็นน้ำสนิมเหล็กเนี่ยสีจะตุ่นมากเนี่ยจะเข้มนี่ลายนี้เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะเป็นไงคะเป็นอย่างนี้นะคะที่เราพับครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มัด

เราไม่ได้ลงสารโมแดนใดๆผืนริมด้านนี้ก็คือสารส้มสองผืนนี้จะเป็นสารช่วยติดสีจากสนิมเหล็กจะเห็นว่าสองผืนเนี้ยเขาจะมีความตุ่นคือสนิมเหล็กจะทำให้สีแบบมีความตุ่นตุ่นออกสีเข้มเฉดไปทางเข้มตุ่นตุ่นอ่ะส่วนสารส้มเนี่ยเขาจะทำให้สีอ่อนลงสีสว่างขึ้นค่ะส่วนผืนนี้ก็จะเป็นเราย้อมตัวคลั่งกับตัวขมิ้นก็คือเราจะย้อมขมิ้นก่อนแล้วก็ย้อมคลั่งค่ะก็เลยจะเป็นสองสีแบบนี้ค่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็จบไปแล้วกับการย้อมสีธรรมชาติจากคลั่งนะคะคลั่งจะใช้เวลาในการสกัดสีค่อนข้างนานนิดนึงนะคะนานกว่าเพื่อนเลยแล้วก็มีความเล่นเล่นยากนิดนึงจากที่เราย้อมมาเนี่ยมีตั้งแต่ฝางใช่ไหมคะแก่นฝางขมิ้นมีแก่นฝางขมิ้นแล้วก็อะไรอีกนะสองตัวใช่ไหมแล้วก็เนี่ยคลั่งก็คือคลั่งย้อมยากที่สุดถ้าแบบย้อมสนุกสนุกแฮปปี้ก็คือแก่นฝางกับขมิ้นคลั่งจะเหมาะกับการย้อมไหมมากกว่าย้อมไหมแล้วสีเขาจะแดงมากเลยอันนี้ย้อมฝ้ายสีก็เลยออกจะได้แดงสุดก็จะเป็นชมพูค่ะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสีด้วยค่ะโอเคสัปดาห์นี้ก็จบไปแล้วกับการย้อมคลั่งนะคะค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรต่อเรามาดูกันสัปดาห์นี้ก็ขอลาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกเดอร์

เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสถานกินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเดตฤดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับผม
1: ครับผม
0: ก็พบกับเราเช่นเคยนะฮะในผิดพันเกี่ยวกับผิดพันอาบน้ำนะฮะวันนี้ก็มาตอนที่ผิดพันทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ดับกลิ่นกายนะฮะตอนที่4ของเทอมนี้แล้ว
1: ตอนสุดท้ายแล้ว
0: ตอนสุดท้ายแล้วนะครับ
1: ตอนสุดท้ายแล้ว
0: ตอนสุดท้ายนะฮะเราพบกับเราได้มาทุกเทอมละ2ปีละ2เทอมปีละ2ครั้ง
1: ปีละ2ครั้ง
0: ก็จะมีผิดพันครั้งละประมาณ
1: 4ถึง8ตัว
0: 4ถึง8รายการเนาะที่ท่านจะดูเราก็เป็นผิดพันชำระล้างเป็นสัดส่วนซึ่งผิดพันชำระล้าง
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นก้อนเป
0: ็
1: น
0: ของเหลวสะอาด
1: ทำความสะอาด
0: นะเริ่มต้นเนี่ยเราก็สอนเกี่ยวกับเรื่องพวกสบู่ธรรมชาติมาก่อนแต่ว่าเราสอนมาหลายสูตรแล้วก็คือหลายท่านที่เคยกลับไปย้อนดูก็ได้นะฮะเราก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับสบู่ก้อนธรรมชาติที่เป็นสูตรนู่นสูตรนี่สูตรนั่นนะสบู่ธนาคาสบู
1: ่มะละกอมะขามแครอทส้มโอ้เยอะแยะหมดเลย
0: สบู่อะไรเยอะแยะเลยสบู่เราเก็บเป็นก้อนดับกลิ่นกายก็มีแต่เน้นธรรมชาติแม้กระทั่งการทำกิสลีนนะฮะการทำเบกกิสลีนแรกๆเนี่ยเราสอนทำเยอะๆเลยที่เป็นธรรมชาติยากๆท่านก็กลับไปย้อนดูได้นะครับแต่วันนี้เราก็พยายามจะสรรหาสิ่งใหม่ๆนะฮะ
1: บางทีมาแต่สบู่ไงใช
0: ่
1: ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นครีมอาบน้ำเป็นเจลอาบน้ำ
0: บางคนรู้แล้วทำมาเยอะแล้วทำเป็นบางคนเก่งแล้วแต่ท่านเพิ่งมาดูเนี่ยถ้าท่านเพิ่งมาดูเนี่ยนักศึกษาใหม่ๆเข้ามาดูกลับไปดูย้อนหลังนะลองไปลองไปดูเทปย้อนหลังดูนะครับแต่ถ้าท่านเพิ่งมาที่เป็นคนแบบแฟนพันธุ์แท
1: ้
0: แฟนพันธุ์แท้เนี่ยวันนี้เราก็ต้องเอาของใหม่ๆมาให้ท่านเรียนรู้บ้างติดตามเราสองคนละเอ๊ะจะมีอะไรใหม่ๆนะในเทอมนี้นะอาจารย์พิชาติอันเนี้ย
1: ใหม่แน่นอน
0: ใหม่แน่นอน
1: เทอมเนี้ยใหม่แน่นอน
0: ตอนนี้เป็นเรื่องของการดับกลิ่นกายเลยนะคร
1: ับ
0: นะครับก็อาจารย์พิชาติเตรียมอะไรครับวันนี
1: ้วันเนี้ยมีเจลล้างมือ กับแป้งดับกลิ่นกาย
0: นอกจากทำความสะอาดแล้ว
1: เอาจริงๆอ่ะเจลล้างมือเนี่ยลดเชื้อแบคทีเรียก็ได้นะลดเชื้อแบคทีเรียลดเชื้อได้เลย
0: แต่วันนี้ที่สอนเนี่ยเป็นเจลล้างมือ
1: ว่านหาง
0: ว่านหางจระเข
1: ้ใช่
0: คือหลักๆเลยเรื่องความสวยความงามวันนี้คือแบบทำให้มือนุ่มอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็เป็นการรักษาเรื่องเกี่ยวกับว่าทำให้มือเกิดใครมีแบบการระคายเคืองนู่นนี่นั่นก็ใช้เจลว่านหางจระเข้เนี่ยมาล้างมือ
1: ใช่ใช่
0: นะสะอาด
1: พวกมือที่มืออ่อนๆ
0: หรือว่ามือมีริ้วรอย
1: น
0: ะก็ช่วยได้นะครับส่วนแป้งดับกลิ่นกายเนี่ยก็อย่างที่บอกว่านอกจากเราทำความสะอาดแล้วบางตัวบางทีแบบต้องการแบบก่อนหน้านี้ก็มีสบู่ดับกลิ่นกายไปแล
1: ้
0: วแต่สบู่ดับกลิ่นกายเนี่ยพออาบน้ำเสร็จเนี่ยมันก็จะมีความชื้นนะม
1: ัน
0: ก็จะชื้นแต่บางค

0: คนเนี่ยไม่ชอบตัวเปียกๆต
1: ั
0: วแบบบางทีแบบตัวแห้งๆเนี่ยแต่อยากระพิงกายก็มีแป้งอาจารย์อภิชาติชอบทาแป้งไหม
1: ชอบครับ
0: ทาแป้งแล้วไงมัน
1: สบายตัวมันสบายตัว
0: การ
1: มันไม่เหนียวเนอะหนัก
0: ใช่บางคนแบบไม่ต้องการความชื้นไม่ต้องการความเหนียวก
1: ็
0: ทาแป้งทำให้เกิดมันลื่นๆแล้วก็ลดความชื้นไม่เหนียวเนอะหนักนะฮะแล้วก็รู้สึกสบายตัว
1: ใช่
0: แล้วคราวนี้เรามีสูตรที่ดับกลิ่นกายด้วย
1: ใช่ครับ
0: คือนอกจากมันแบบช่วยทำให้รู้สึกสบายแล้วก็ยังดับกลิ่นกาย
1: ใช่
0: ใครที่แบบนอนรักแร้เหม็นอับอะไรเงี้ยไทย
1: บางคนติดแป้งนะถ้าวันไหนไม่ทาแป้งนอนไม่หลับมีเยอะนะ
0: ผมว่าไม่ถึงกับติดแต่ว่าถ้าวันไหนแบบทาแป้งนอนรู้สึกสบายตัวไง
1: ใช่มันจะ
0: แป้งนี่ทำให้รู้สึกสบายตัวแบบไม่เหนียวเนื้อหนาเนาะนะครับก็คือจะมีสูตรนี้มานะครับ
1: สองสูตร
0: ซึ่งตัวแป้งเนี่ยบางคนเราบอกว่าเราสอนเฉพาะผิดพันธุ์ชำระล้างอาบน้ำนะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยที่เราทำเรื่องแป้งมาเนี่ยทำไมวะบางคนไม่อาบน้ำ
1: ทาแป้งเลย
0: ไม่บางทีแบบไปข้างนอกไงไม่อาบน้ำเราก็เลยต้องมีแบบ
1: ยอมรับตรงๆเคยแหละต
0: ้
1: องเคยแหละ
0: แล้วไปนอนไหนแบบนอนเลยไม่อาบก็
1: อากาศเย็นอากาศเย็น
0: เลยไงนอนแบบ
1: ตัวเดียวน้ำทาแป้งนอน
0: ทาแป้งเลยแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยมีพิเศษให้ด้วยว่านอกจากทาแล้วยังลดกลิ่นไปด้วย
1: โอ้ลดกลิ่นอาบลดเชื้อลดเยอะเลยแป้งเรา
0: ก็เป็นพิเศษนิดนึงในตอนสุดท้ายของเราคือไม่ต้องอาบน้ำแล้วไม่ต้องชำระล้างแล้วทาแป้งดับกลิ่นกายไปเลย
1: สอนมาแทบจะหมดแล้วนะไอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจวัตรประจำวันเนี่ยสอนมาแทบจะทุกอย่างแล้วนะ
0: ก็จริงๆเนี่ยไอแป้งดับกลิ่นกายเนี่ยต้องบอกนิดนึงอาจารย์อภิชาติเคยเรียนรอดอไหม
1: เคยเรียนครับ
0: ตอนเรียน
1: รอดอต้องผ่านมาทุกคน
0: ตอนไปออกรอดอตอนไปออกใครใส่รองเท้าบูทเนี่ย
1: มันเหม็น
0: เท้าเหม็น
1: อับ
0: ถ้ามีแบบผงแป้งเนี่ย
1: ใช่
0: หรือว่าเอาง่ายๆนะที่มีข่าวตอนนี้ถ้ามีทหารนะที่อยู่ทำชายแดนเน
1: ี่
0: ยเขาเดินเนี่ยทำไปบริจาคก็ได้
1: ใช
0: ่หรือว่าช่วงเนี้ยที่เป็นน้ำท่วม
1: ไอ้พวกเนี่ยผมว่านะคนยังมีความสนใจน้อยแต่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นรองจากอาหารเลยนะ
0: คือนอกจากดับกลิ่นกายดับกลิ่นตัวแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเท้าอับเท้าเหม็นเนี่ยใช้แป้งเนี่ยดับกลิ่นกายเนี่ย
1: ใส่
0: เท้าคือพอมันไม่ชื้นมันแห้งๆแล้วมันดับกลิ่นก็จะลดเชื้อแบคทีเรียไปด้วยถูกต้องไหมฮะก็ทำให้มีความสบายหรือว่าบางครั้งเนี่ยง่ายๆเลยนะเราไปเดินลุยน้ำท่วมมาเนี่ยลุยน้ำท่วมมาเนี่ยเท้ามันชื้นกลับมาเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งก็ยังใช้อยู่เอาแป้งดับกลิ่นเนี่ยทาซอกเท้าก็จะรู้สึกสบายขึ้นดับกลิ่นได้ด้วย
1: ผมว่านะผู้ชายเราผ่านมาผ่านรอดอมาผ่านทหารมาแทบจะทุกคนนะ
0: ครับ
1: พอเวลาเท้ามีปัญหานะม
0: ี
1: ปัญหากินอับเป็นแผลเป็นเชื้อราเป็นแผลนู่นนี่นะโคตรทรมานเลย
0: สมัยผมเนี่ยมันมีแป้งแต่ยังไม่มีแป้งดับกลิ่นก
1: ็
0: เคยใช้แป้งธรรมดาเนี่ยใส่เข้าไปคือมันก็ช่วยอับได
1: ้
0: แต่มันไม่ช่วยเหม็นอาจารย์เข้าใจไหมคือแบบพอถอดมามันก็ยังเหม็นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเรามีแป้งแบบนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าทำให้ลูกหลานใช้หรือว่าคนที่แบบไปเรียนรอดอหรือว่าเท้าอับอะไรเงี้ยแต่นอกจากกับแบบกลิ่นกาย
1: ใช้ได้ทั้งตัวนะ
0: นะครับ
1: ใช้ดับกลิ่นกายเนี่ยคือทั้งตัวนะรวมถึงเท้าด้วย
0: ใช่หรือบางคนอย่าว่าแต่เป็นรอดอเลยเป็นนักกีฬาก็เหอะ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เข้าไปปุ๊บออกกำลังกายเหงื่อออกที่เท้าก็เหม็นก็ใช้แป้งดับกลิ่นเนี่ยทำให้เกิดลดความชื้นอะไรลงไปได้นะครับ
1: มันลดเชื้อแบคทีเรียด้วยนะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้หลักสูตรพิเศษของเราหลักสูตรตรงนี้มีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ตั้งใจฟังเรา
1: ใช่
0: ซึ่งเป็นผิดพันธุ์สุดท้ายของเทอมนี้นะปลายปีพอดี
1: ชอบผมชอบเทอมนี้นะผมชอบเทอมนี้ผลิตภัณฑ์ที่เขาเลือกมาเนี่ยผมว่าดี
0: มีประโยชน
1: ์ใช่มีประโยชน์
0: ถ้าใครติดตามเราอยู่เนี่ยได้ของดีๆเลยนะครับ
1: มีประโยชน์ดี
0: อย่าเพิ่งเบื่อให้ดูต่อไปนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าเราทำผิดพันธุ์สองผิดพันธุ์นี้แล้วเนี่ยก็จะไม่พูดไม่ได้เลยว่าผิดพันธุ์ที่เราสอนเนี่ยคือถึงมันจะเป็นแป้งเป็นเจลล้างมือ
1: ก็คือเครื่องสำอางอยู่ดี
0: มันก็เป็นเครื่องสำอางเคร
1: ื่อง
0: สำอางไม่ใช่ว่าเอามาประทินหน้าทำสวยงามอย่างเดียวนะคำว่าเครื่องสำอางเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการดับกลิ่นเป็นเรื่องของการทำความสะอาดเป
1: ็
0: นเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยชำระล้างถูกไหมก็คือหรือว่าเป็นเรื่องของสีแต่งหน้ามันก็ใช้เครื่องสำอางหมดนะคำว่าสำอางก็คือทำให้ดูดีทำให้คือการทำเครื่องสำอางเนี่ยต้องมีความน่าใช้ถูกต้องไหมฮะ
1: ครับ
0: คือ จะทำแล้วกลิ่นเหม็นๆเนี่ยไม่ได้สีก็ต้องสดใสเนื้อสัมผัสก็ต้องนุ่มลื่นนะฮะหรือให้ฟองนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คือทำเครื่องสำอางในสูตรที่เรียกว่าแป้งดับกลิ่นกายแล้วก็เจลล้างมือว่านหางจระเข้นะครับคราวนี้พอเป็นเครื่องสำอางแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยในทุกคอร์สเพราะบางท่านอาจจะมีคนที่เพิ่งมาดู
1: ใช่เดี๋ยวมีคนเพิ่งมาดูเดี๋ยว
0: ใครดูเราทุกครั้งแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกว่าเราจะเน้นเสมอว่าในการทำเนี่ยเราสอนแบบง่ายๆทำใช้เองที่บ้านทำใช้แล้วมีประโยชน์ต่อคนใกล้ตัวต่อถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ทำให้ลูกให้หลานหรือทำใช้เองเนี่ยเป็นวัยรุ่นก็ทำใช้เองทำไปให้พ่อแม่พี่น้องใช้ถูกต้องไหมฮะก็คือทำใช้เนี่ยจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ต้องบอกว่าทำใช้เองเนี่ยอุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยต้องไม่ปะปนกับอุปกรณ์ครัวเรือน
1: ใช่ครับ
0: นะครับว่าถ้าวันหนึ่งท่านทำปุ๊บแป้งดับกลิ่นกายเนี่ยทำเอ้ยเพื่อนมาเอ้ยแต่ก่อนมีกลิ่นตัวไม่มีใช้อะไรเนี่ยทำแป้งดับกลิ่นกายใช้เองใช้ดีจังเลยเพื่อนบอกอยากจะใช้บ้างแหละเอาไปแจกเพื่อนบ้างเอาไปเพื่อนบอกอยากซื้อแล้ว
1: เอาไปแจกไปเท่าไหร่นะถ้าเอาไปขายเนี่ยสิ
0: ทำไมไม่ทำขายบางคนแบบเอ๊ะคุณทำของดีๆเงี้ยคุณต้องทำขายแล้วพอทำขายต้องยังไงฮะก็ต้องไปศึกษาเรื่องการจุดแจ้งอย.คือถ้าทำต้องทำจำหน่ายแจกก็ต้องมีเลขที่อย.ให้ถูกต้องนะครับอันนี้เราต้องเน้นเสมอเลยการจุดแจ้งอย.เนี่ยเราหลังจากที่เราทำเป็นนะฮะก็คือไปติดต่อที่สสจจังหวัดหน่วยงานอย.เครื่องสำอางว
1: ่
0: าเราจะมาขอจัดสถานที่ใช่ไหมขอทำสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเล็กๆนะฮะเป็นเล็กๆอย่างเล็กๆเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์ตามนี้ได้ทางอย.ก็จะแนะนำมีแผนผังให้ดูว
1: ่
0: าอย่างน้อยในบ้านเราเนี่ยเราจะต้องมีห้องในการห้องผลิตกับห้องเก็บวัตถุดิบ2ห้องซึ่ง2ห้องเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องไม่เกี่ยวกับที่กินอยู่หลับนอนไม่มีห้องน้ำปะปนอยู่ทั้งนั้นคือจะไม่ติดเชื้อจากสิ่งสกปรกเจือปนเนาะให้เข้าใจตรงนี้ก็คือพอจดแจ้งอย.ปุ๊บท่านก็สามารถทำขายได้ก็คือขอเลขที่อย.นะครับประมาณนั้นก็ให้ศึกษาดูว่าทำเก่งแล้วก็สามารถทำจำหน่ายได้นะฮะจากที่เรียนรู้จากเราเล็กๆเนี่ยฮะเพียงแต่ว่าที่เรามาสอนเนี่ยเราไม่สามารถเอาเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานมาให้ทำเพราะว่าบางคนเห็นแล้วโอ้สอนระดับ
1: เดี๋ยวมันจะยากเกินไป
0: ใช่อ๋อไม่ทำดีกว่าถ
1: ู
0: กไหมฮะท่านก็จะเสียโอกาสคืออันนี้เราเป็นการเรียนรู้ในการทำสูตรรู้จักสารรู้จักเครื่องมือง่ายๆในการทำแต่เครื่องมือง่ายๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่ว่าง่ายจนไม่มีมาตรฐานนะใช่ไหมอาจารย์อย่างน้อยคือเราก็จะแนะนำเสมอเลยว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยต้องเป็นยังไงฮะต้อง
1: มันต้องมีมาตรฐานนั่นแหละครับอาจารย์มันต้องมีมาตรฐานเลย
0: ต้องเป็นสแตนเลส
1: ใช่
0: ไหมครับถ้าเป็นโลหะเนี่ยต้องเป็นสแตนเลสก็คือต้องไม่กัดก่อนนะครับหรือว่าเป็นพายไม้กวนเนี่ยก็ต้องเป็นไม้พายซิลิโคนที่ทนความร้อนหร
1: ือ
0: เป็นแก้วที่มีความหนานิดนึงทนไฟทนความร้อนแล้วก็ไม่แตกง่ายไม่ใช่ว่าใส่ไปปุ๊บไปเลยหรือว่าเป็นพิกเกอร์อะไรเงี้ยที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต้องมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนะครับ
1: เพราะเราเพิ่งทำครั้งแรกนะคร
0: ับ
1: เราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันได้มาตรฐานนะครับพอเวลาอนาคตขยายใหญ่ขึ้นนะคร
0: ับ แต่ที่มาตรฐานเนี่ยเราไม่ได้หาของที่แพงจน
1: ซื้อไม่ได้
0: หรือชาวบ้านทำไม่ได้เลยที
1: ่
0: ลงทุนดูเนี่ยเป็นหลักร้อยที่ไม่ได้โชว์ในนี้ก็จะต้องมีตาช่างอีกอันนึง
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์คือเพราะว่าในสารแต่ละอย่างเนี่ยท่านต้องไปช่างมาใหได้ค่าตรงเป๊ะๆอย่างน้อยท่านต้องมีตาช่างที่มีทศนิยม2ตำแหน่งเป
1: ็
0: นตาช่างที่มีปุ่มกดแทปุ่มกดแทเนี่ยคือกลุ่มกดเพื่อหักค่าน้ำหนักของภาชนะบางคนช่างไม่เป็นเนี่ยคือแบบไปช่าง
1: รวมไปเลย
0: ช่างรวมน้ำหนักภาชนะไปแล้วไม่รู้ว่าสารหนักเท่าไหร่น้ำหนักภาชนะเท่าไหร่ใช่ไหมพอได้มาก็ได้ค่าที่แบบไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นให้รู้จักการใช้ตาช่างที่มีทศนิยม2ตำแหน่งขึ้นไปแล้วก็มีตัวปุ่มแทก็คือกดเพื่อจะลดน้ำหนักภาชนะออกแล้ว
1: ไม่ยาก
0: ใส่สารลงไป
1: ไม่ยากนะครับลองซื้อมาทำดูผมไม่ยาก
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีสูตรบอกให้ที่หน้าจออยู่แล้ว
0: ใช่ไหม
1: เราก็แค่จดรายละเอียดสูตรแล้วก็ไปลองช่างดูนะครับ
0: ครับก็อย่างวันนี้อาจารย์อภิชาติก็มาแนะนำสูตร2สูตรเอาอุปกรณ์ก่อน
1: ใช่เอาอุปกรณ์ก่อน
0: อุปกรณ์ก่อนไอ้ที่เราบอกว่าอุปกรณ์ง่ายๆเนี่ยวันนี้ทำถึง2สูตรเลยนะครับ
1: ใช่เดี๋ยว
0: เมื่อ2สูตรแล้ว าจารย์พิชาติเตรียมอุปกรณ์อะไร
1: ใช่เดี๋ยวทำความสะอาดอุปกรณ์
0: ถ้านักศึกษาหรือผู้ชมกับจะไปเอ๊ะทำได้ไหมจะต้องมีอะไรบ้าง
1: นะครับก็เหมือนเดิมแหละครับอาจารย์ก็คือมีถ้วยสแตนเลสเนี่ยถ้วยสแตนเลสชุดสแตนเลสเนี่ย
0: มีโบถ้วยใหญ่ๆถ้วยใหญ่นิดนึงนะครับ
1: แกงร่อนสแตนเลส
0: ตะแกงร่อนที่เป็นสแตนเลส
1: ใช่นะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าตะหลิวสแตนเลส
0: ตะหลิวสแตนเลสนะฮะ
1: นะครับก็คือเน้นเป็นสแตนเลส
0: ครับผม
1: เน้นเลยนะครับเน้นก็คือถ้ายิ่งเป็นสแตนเลสแทนนี่ยิ่งดี
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: สแตนเลส304นะคือคำว่าเกรด304แต่บางคนงงว่าเอ๊ะสแตนเลสอะไร304สแตนเลส304เนี่ยก็คือเป็นเกรดที่มีการเป็นสนิมได้น้อยมาก
1: แทบจะไม่มีเลย
0: แทบจะไม่มีเลย
1: ใช่ครับ
0: ถูกการกัดก่อนก็ยากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ได้มาตรฐานอาจจะไม่มาตรฐานถึงขนาดเครื่องมือแพทย์ถ
1: ้
0: าเครื่องมือแพทย์ก็จะเป็นเอกเกรด1314หรือไงผมจำไม่ได้ก็คืออันนั้นจะแพงขึ้นมา
1: ใช่
0: แต่เราอยู่ระดับกลางเนี่ยสูงกว่าแบบสแตนเลสทั่วไปที่เป็นกะละมังซักผ้าอ่ะมันดีกว่ากะละมังซักผ้าอยู่แล้วถูกไหมบางคนไปที่สแตนเลสกะละมังซักผ้าเนี่ยมันก็จะบางๆถูกไหมก็อาจจะมีสังกะสองสังกะสีจะปนแต่ว่าสแตนเลสที่เราเนี่ยใช้เกรด304ซึ่งในการเป็นสนิมเนี่ยก็จะ
1: น้อยมาก
0: น้อยมาก
1: แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย
0: ไม่เกิดการเป็นสนิมนะครับไม่เกิดการกัดก่อนนะครับผม
1: นะครับแล้วก็เนี่ยครับถ้าไม่เป็นสแตนเลสก็เป็นแก้ว
0: ถ้าเราทำในการแบบทดลองหรือว่าขนาดทดลองเนี่ยเราสามารถใช้แก้วทนความร้อนนะฮะที่มีความหนานิดนึงในการทำในแก้วนี่ก็ดีอย่างก็ดูแล้วสะอาดสะอ้านแล้วก็ได้เห็นเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบแต่ว่าถ้าเราทำปริมาณมากใหญ่คือเราจะใช้แก้วใหญ่เท่าตัวโบใบเนี้ยหรือถ้วยใบเนี้ยมันก็จะ
1: แต่เอาถ้าให้ทางเราแนะนำอ่ะเป็นสแตนเลสดีกว่า
0: สแตนเลสดีกว่า
1: เนี่ยครับเป็นถ้วยสแตนเลสแบบเนี้ยนะครับทุกวันเนี้ยเขาก็มีหลายขนาดแล้วนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะแน่นอนกว่า
0: แน่นอนกว่าน
1: ะครับหนึ่งเลยคือเขาไม่สามารถแตกหักได
0: ้
1: เพราะว่าในการ
0: ใ
1: ช่ในการทำอย่างเงี้ยมันต้องมีล้างมันต้องมีเก็บใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าไอ้พวกเนี้ยหลุดมือไปทีนี่แตกแน่นอน
0: หนาแบบนี้นะบางทีตกยังไม่บุบเลยนะ
1: ใช่
0: เราใช้แบบหนานะตกไม่บุบนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: เพราะว่าบางทีระหว่างการผสมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันอาจจะมีไปเสียดสีกันมั่งใช่ไหมครับอาจารย์ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะไม่เกิดสนิมแล้วก็ไม่เกิดริ้วไม่เกิดรอยไม่บุบไม่บี
0: ้
1: นะครับไอ้ถ้าแบบเนี้ยนะครับ
0: นะ
1: ครับหรือว่าเป็นแก้วเป็นแก้วนี่ลองลงมาแล้วกัน
0: ถ้าหา
1: ไม่ได้จริงๆก็เป็นแก้วแล้วกันได
0: ้แก้วหนาๆนะครับ
1: นะครับ
0: ทนความร้อนนะคร
1: ับ ใช่นะครับเนี่ยครับตะแกงสแตนเลส
0: เนี่ยครับผม
1: ตะก้อสแตนเลสแบบเน
0: ี้
1: ย
0: นะครับ
1: นะครับช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลสนะฮะ
1: นะครับเนี่ยครับแล้วก็ไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคนเราใช้ไม้พายซิลิโคนคือเราไม่ใช้ไม้พายสแตนเลสเพราะมันหนักไปกับอย่างบางครั้งเนี่ยเรากวาดพวกของหนึ่งตุนถ้วยเนี่ยตัวไม้พายซิลิโคนเนี่ยเขาจะมีลักษณะการงอได้ใช่ไหม
1: มันจะเคิร์ฟได้ดีกว่า
0: เคิร์ฟเท่ากับหม้ออันนี้เราแนะนำนะบางคนถามว่าใช้ไม้พายสแตนเลสได้ไหมในการกวนได้ครับได้แต่บางทีในการตักเนี่ยไม้พายซิลิโคนเขาก็จะมีเทคนิคในการที่แบบ
1: เขาจะยืดหยุ่นได้ตามภาชนะอ่ะมันจะ
0: เ
1: คลียร์ได้ดีกว่า
0: ข้อแนะนำเรานะฮะ
1: นะคร
0: ับผม
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อน
0: พอถึงขั้นแนะนำอุปกรณ์แล้วอย่างที่มองเห็นอาจารย์พิชาติใช้นี่ก็คือเราก็จะโชว์ทุกครั้งเลยว่าทำให้ท่านดูเป็นสุขันธิสัยก็คือในการทำผิดพันเครื่องสำอางนะฮะ
1: เป็นแอลกอฮอล์ 75% นะครับ
0: เราจะใช้แอลกอฮอล์ 75% หรือว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลซึ่งอยู่ในกลุ่มของเมทิลแอลกอฮอล์นะฮะก็คือปลอดภัยนะฮะไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เอาไปใช้กับพวกอุตสาหกรรมนะอันนี้เราใช้กับทางด้านเครื่องสำอางใช้กับยาใช้กับอาหารนะฮะก็คือใช้แอลกอฮอล์ทำการฆ่าเชื
1: ้
0: อนะอุปกรณ์ที่เราเอามาทำทุกครั้งเราจะทำทุกครั้งถ้าบางท่านเพิ่งมาโชว์มาชมเนี่ยก็จะเห็นนะเนี่ยนะใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องทำความสะอาดถูกต้องแต่ถ้าท่านหลายครั้งและติดตามเราเสมอเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อก็คือเราจะทำให้ท่านดูว่าวันที่ท่านลงมือทำจริงๆหรือว่าวันหนึ่งท่านเป็นโรงงานเนี่ยท่านสามารถแนะนำพนักงานหรือคนของท่านได้ว่าอันนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำเครื่องสำอางที่ละเลยไม่ได้นะฮะจะละเลยไม่ได้เลยนะฮะต้องมีถึงจะเบื่อแค่ไหนก็ต้องทำนะฮะเพราะวันหนึ่ง
1: ถึงจะเบื่อแค่ไหนก็ต้องทำ
0: แค่ไหนก็ต้องทำจะละเลยจะผ่านขั้นตอนนี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาสอนเราก็ต้องทำให้เห็นว่าขั้นตอนนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเราดูมันเหมือนขั้นตอนง่ายๆเอ๊ะทำไมต้องมาซ้ำๆบอกก็รู้แล้วแต่เราทำให้ดูว่าคือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเพราะวันหนึ่งท่านไปทำเป็นมากๆเนี่ยเกิดสินค้าหลุดไปและมีการปนเปื้อนถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: มันอาจจะเสียทั้งล็อตเลยทำ 5,000 แล้วทุกวันนี้เขาขายไลฟ์ขายของกันเนี่ย 5,000 หมื่นบ้านเนี่ยทุกอาจารย
1: ์ใช่
0: ปุ๊บเกิดเสียส่งไปเนี่ยเสียเนี่ยหมื่นบ้านเนี่ยโอ้เขาส่งคืนมาขาดทุน
1: วุ่นวายไปหมดเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำความสะอาดทุกครั้งแล้วก็เห็นอาจารย์อภิชาติเนี่ยเอากระดาษทิชชู่เนี่ยฮะเอามาเช็ดเนี่ยต้องมองนิดนึงว่าเราต้องคำนึงถึงแม้กระดาษทิชชู่เอามาชำระมาเช็ดเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยต้องเป็นชนิดที่ไม่มีขุย
1: ใช่ก็ต้องมีมาตรฐานนิดนึง
0: นะฮะไม่ใช่แบบ
1: อย่าไปถูกจนเกินไปอ่ะ
0: ไม่ใช่เช็ดแล้วแบบ
1: ลุยออกมาอย่างนั้น
0: ติดอยู่นะยิ่งเป็นอาการแค่บางทีนะคุณไปใช้แบบ

0: เนี่ยมันจะเห็นชัดมากเลยนะอาจารย์ถ้าผ้าเป็นขุยแล้วติดลงไปในผลิตภัณฑ์
1: ทำให้ติดเชื้อได้ด้วยไง
0: ใช่ครับ
1: พวกนี้มันก็จะอมน้ำอมพวกเชื้อต่างๆ
0: ใช่
1: ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับผมเราก็เกิดมาหลักสำคัญพอสมควรนะวันนี้เราทำสองสูตรเราอาจจะต้องเริ่มสูตรแรกเลยนะ
0: เดี๋ยวระหว่างทำเราก็จะแทรกข้อมูลสำคัญ
1: ไปให้ด้วยก็จะแจ้งให้ท่านทราบไป
0: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเราไปทำแล้วเวลามันใกล้จะหมดเรารีบเดี๋ยวเราบอกไม่ทั่ว
1: ถึ
0: งใช่ครับเดี๋ยวมันไม่ทันแล้วเรารีบมันข้อมูลมันตกหล่นเน
1: ี่
0: ยเราก็เลยต้องทำเลยแล้วก็แทรกข้อมูลสำคัญไปนะครับเรามาทำเจลล้างมือก่อน
1: สูตรนี้เป็นสูตรว่านหางจระเข้นะฮะเน้นในเรื่องของทำใช้แล้วมือนุ่มนะฮะมือที่แบบมีริ้วมีรอยเนี่ยทีตัวว่านหางจระเข้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะมีวูลฮิวลิ่งก็คือเขาเป็นตัวที่เติมเนื้อให้เต็มช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีนะฮะเราก็จะทำเจลตัวนี้มานะฮะ
0: เพราะว่าว่านหางจระเข้นี่เรื่องความชุ่มชื้นนี่เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวเรามาขั้นตอนที่1เลย
1: ขั้นตอนที่1
0: นะครับก็อย่าลืมเหมือนที่เราออกทุกเทปคือการเรียงสารของเราเราจะแยกเป็นส่วน
1: ครับคืออาจารย์พิชาติเนี่ยจะจัดสารเนี่ยเป็นพาร์ทไปละอย่างอันในสูตรที่1เราจะมี3พาร์ทนะพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3นะครับครับผม
0: นะครับเพราะว่าทำไมเราถึงต้องจัดเป็นพาร์ทเพราะว่าในการทำบางขั้นตอนมันจะได้ง่าย
1: ครับ
0: นะครับขั้นตอนการทำเนี่ยมันจะได้ง่าย
1: ใช่คือท่านผู้ชมเนี่ยหรือนักศึกษาที่ดูเราอยู่เนี่ยเราต้องบอกว่าขั้นตอนการทำเนี่ยหลังจากที่เราเตรียมสารเรียบร้อยเนี่ยขั้นตอนการทำเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดที่สุดนอกจากจริงๆเนี่ยที่เราแนะนำมาทุกอย่างเนี่ยเป็นขั้นตอนสำคัญทุกอย่างแต่การที่ท่านตอนที่จะเริ่มวิธีการทำเนี่ยให้เรียงลำดับการทำตามที่เราบอกถามว่าทำไมจะข้ามขั้นตอนได้ไหมทำถ้าข้ามขั้นตอนเนี่ยก็คือสูตรอาจจะไม่คงตัว
0: มันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียด้วยนะ
1: จะเสร็จช้าหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ละลายสารบางตัวเนี่ยไปผสมกับบางตัวก่อนแล้วเกิดเป็นของแข็งค้างอยู่อย่างนั้นอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือจะเอามาบดก็ไม่ได้เพราะทำไปแล้วใช่ไหมมันไม่เกิดการละลายนะครับเพราะฉะนั้นให้เรียงตามที่เราทำท่านจะสามารถทำผิดพันตัวนี้ได้ง่ายนะครับ
0: ใช่ okay. เพราะว่ามันต้องทำตามขั้นตอนเป๊ะ
1: ๆครับ
0: ใช่ไหมครับอย่างเช่นเนี่ยครับวิธีทำที่หนึ่งใช่ไหมครับเขาให้โปรยนะครับ AVC นะครับลงน้ำนะครับเราก็รู้แล้วว่าน้ำกับ AVC เนี่ยมันอยู่ในส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับ
1: พาร์ทที่หนึ่งก็คือมี DI water หรือน้ำสะอาดนะน้ำสะอาดน้ำในการทำเครื่องสำอางนั่นก็เป็นน้ำสะอาดที่ตรวจเชื้อมาแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมว่าไม่มีสารเจือปนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: พาร์ทที่หนึ่งก็คือมี DI water นะฮะแล้วก็ตัวมี
0: อาริโซฟิก
1: AVC ตัวนี้คือตัวสร้างเนื้อเจลนะ
0: ครับ
1: ก็คือโปรยตัวนี้ลงไปในน้ำจะเกิดเนื้อเจลขึ้นมาง่ายๆเลยนะคร
0: ับ ดูนะครับเราจะทำไปด้วย
1: ใช่
0: ทำไปด้วยแล้วก็บอกไปด้วย
1: ใช่คือตอนนี้เราเทสัดส่วนที่เป็นน้ำหรือ DI water น้ำสะอาดเนี่ยที่21กรัมลงในโบรที่เป็น
0: แก้ว
1: นะฮะเป็นแก้วเพื่อให้ท่านมองง่ายนะฮะถามว่าหลังจากที่เราเอาน้ำใส่ในโบรลงไปแล้วเนี่ยทำไมเราต้องตัวอาริซอฟิกเนี่ยเราใช้ตะแกรงร่อนทำไมเราต้องโปรยผ่านตะแกรงร่อนต้องบอกนิดนึงถ้าท่านอยู่ๆเนี่ยไม่รู้ไม่เคยเรียนมาก่อนจากเราเนี่ยท่านเทพวดลงไปเลย
0: เป็นก้อนเนี่ยมันเป็นก
1: ้
0: อน
1: เป็นก้อนแล้วเขาจับตัวเป็นก้อนนั่นเนี่ยท่านบี้ยังไงก
0: ็มันจะละลายยากครับอาจารย์
1: ท่านอาจจะต้องทิ้งไว้ถึง 2-3 วันถึงจะละลาย
0: ใช่เพราะฉะนั้น
1: สิ่งที่เราบอกให้ท่านทำก็คือเอาตัวเนี้ยค่อยๆโปรยลงไปในน้ำพอโปรยปุ๊บเขาก็จะกระจายตัวนะฮะพอกระจายตัวเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทำให้มันละลายง่ายไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับไม่จับตัวเป็นก้อน
0: ค่อยๆบี้ค่อยๆบี้ไปแล้วก็ค่อยละลายไป
1: ค่อยๆละลายไปค่อยๆคนเนื้อเขาจะกลายเป็นแบบเนื้อเจลเพราะว่าตัวผงอาริซอฟิกเนี่ยตัวนี้ก็คือไม่หล่นไปที่เป็นก้อนทีเดียวลงไปในน้ำนะ
0: ใช่
1: ก็จะเกิดสร้างเนื้อเจลขึ้นมาอันนี้จะเป็นตัวสร้างเนื้อเจลที่ง่ายตัวหนึ่งนะฮะเพียงแต่มีเทคนิคในการใส่ก็คือต้องลักษณะการโปรยลงไปโดยเฉพาะการโปรยผ่านตะแกรงเนี่ยทำให้เขา
0: ละลายได้ง่ายด้วยเกิดเนื้อออกมาได้ง่าย
1: ใช่ไหมครับบางทีบางท่านไม่ชอบอาจจะไม่โปรยผ่านตะแกรงใช้ตักเป็นช้อนๆไปมันก็จะตกเป็นกระจุกกระจุกกระจุกกระจุกแล้วก็กลายเป็นเจลกระจุกข้างนอกอาจจะใสข้างในอาจจะขุ่นอยู
0: ่
1: เพราะต ัวที่เป็นข้างนอกที่มันใส

0: เนี่ยเพราะมันถูกน้ำแล้วส่วนข้างในมันถูกตัวข้างนอกคุ้มไว
1: ้
0: น
1: ้
0: ำเข้าไม่ถึงข้างในถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: มันก็ทำให้กลายเป็นการเป็นเจลเนี่ยยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำนี่ก็คือเราโปรยตัวนี้ลงไปในน้ำนะฮะเพื่อสร้างเนื้อเจลขึ้นมานะครับ
1: ไอ้ขั้นตอนเนี่ยก็คือไม่สามารถรีบได้เลยไม่สามารถเร่งได
0: ้ฮะ
1: นะครับ
0: เป็นขั้นตอนที่ต้องค่อยๆทำ
1: ใช่ไม่สามารถเร่งได้เลย
0: ครับ
1: นะครับเราต้องค่อยๆทำค่อยๆละลาย
0: ค่อยๆละลายนะ
1: ครับไอ้ส่วนที่หนึ่งเนี่ยของสูตรเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนะครับอาจารย์
0: เพราะว่าถ้าเนื้อเจลออกมาไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหลวเกินไปถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เหลวเกินไปหรือว่าเกิดเป็นเนื้อเจลไม่สมบูรณ์อย่างเช่นมีเนื้อขาวๆที่ยังไม่กลายเป็นเจลเนี่ยอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่คร
0: ับ ก็ทำให้เกิดยังไงอ่ะไม่ได้เนื้อที่เราต้องการ
1: มันดูเหมือนเนื้อเจลเรามันไม่เนียน
0: ครับ
1: อาจารย์มันดูเป็นตะปุ่มตะป่ำไม่น่าใช้อ่ะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะเห็นไหมครับ
0: เริ่มจะเป็นเนื้อแบบว่านหางจระเข้แบบเนื้อเจลนะฮะเนื้อเจล
1: เนี่ยครับ
0: ละเอียดนะครับ
1: เนี่ยครับ
0: นะครับอันนี้อาจารย์พิชัยก็พยายามจะกวนให้เขาตัวสารก่อเจลเนี่ยก่อเจลกับน้ำนะครับ
1: ขออนุญาตละลายอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อมันค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนึง
0: ละเอียดนิดนึงนะฮะให้เขาละลายให้หมดนะครับให้เขาละลายให้หมดโอเคแต่ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราจะเอาในส่วนที่2เทลงไปเขาก็น่าจะละลาย
1: ใช่เดี๋ยวเราต้องเอาส่วนที่2เลย
0: ตัวเอทานอลเนี่ยก็คือเอทานอลแอลกอฮอล์นะฮะเป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนะครับคือนอกจากตัวเจลล้างมือว่านหางจระเข้แล้วเนี่ยเราใส่ในส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเจลเนี่ยล้างมือแล้วทำให้มือสะอาดไม่มีแบคทีเรียเพราะมีแอลกอฮอล์ 95% เนี่ยนะฮะในสูตรเนี่ยเราใช้ตัวเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะที
1: ่95%
0: เนี่ยที่75กรัมนะฮะในต่อ1สูตรนะครับ
1: นะครับแล้วก็สามารถเทลงไปได้เลย
0: นักศึกษาอาจจะมองเห็นสูตรจากในจอที่ทางทีมงานเราขึ้นให้
1: แต่เดี๋ยวขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับในส่วนที่2มันเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับอาจารย์จะขออนุญาตแบ่งไปละลายกับส่วนที่3เลยทุกตัว
0: คือส่วนที่3เนี่ยปริมาณมันน้อยแล้วบางตัวมันหนืด
1: ใช่ครับ
0: บางตัวมันหนืดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาของเหลวไปทำละลายด้วยก่อนไม่งั้นมันก็จะตกตะกอน
1: เดี๋ยวมันจะติดอยู่ในภาชนะเราเยอะ
0: แล้วตอนเทมามันไม่ได้ปริมาณที่เราต้องการอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะที่ท่านบางทีแบบในสูตรเขาไม่ได้บอกไว้นะฮะบางทีเราไปชั่งมาละภาชนะที่ใส่เนี่ยเราเป็นหลุมลึกใช่ไหมครับ
1: ขออนุญาตเอามาทำละลายให้มันออกมาได้เยอะที่สุดครับแล้วก็ที่เหลือเราก็เทลงไปในภาชนะเลย
0: ภาชนะนะฮะเพื่อไปละลายตัวเจลนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราก็เอาตัวแอลกอฮอล์ใส่ลงไปในเนื้อเจลนะครับ
1: แล้วเราก็ทำละลาย
0: เจลจากที่เขาหนืดมากเพราะว่ามีส่วนของน้ำน้อยก็คือจะได้ตัวเอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวละลายเราก็ต้องเพียงแต่คนให้เขากระจายตัวนะครับเราก็ค่อยพอเราเทพาร์ทที่2ลงไปเนี่ยคือคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เพียงแต่รอให้ตัวเจลเนี่ยกระจายตัวลงไปในน้ำแอลกอฮอล์นะฮะ
1: นะครับนะครับอาจจะต้องใช้เวลาน
0: ิดนึงอาจารย์เอาที่ช้อนใส่ลงไปด้วยนี่มีเนื้อติดที่ช้อนค่อนข้างเยอะนะฮะ
1: นะครับแต่เอาจริงๆนะครับถ้าอีกเทคนิคนึงนะครับอาจารย์ก็คือถ้าสมมุติท่านผู้ชมมีเวลาใช่ไหมเราทำแค่ขั้นตอนเนี้ยทิ้งไว้ก่อนแล้วเราก็แล็บไว้
0: ใช่ให้ตัวเจลพองตัว
1: ใช่ครับเราสามารถทำแค่ขั้นตอนที่2ได้และแล็บไว้แล้วตื่นเช้ามาเนี่ยมันละลายไปเองเราค่อยใส่ส่วนที่3
0: ส่วนที่3
1: ใช่คร
0: ับ เพราะส่วนที่3เนี่ยก็จะมีสารสกัดว่านหางจระเข
1: ้
0: นะเป็นสารสกัดนะที่เราใส่เนี่ยเราไม่ได้เอาตัวว่านหางจระเข้ที่เป็นเนื้อมานะครับเราใส่เป็นว่านหางสารสกัดว่านหางจระเข้ที่1กรัมนะฮะแล้วก็ป้อปริงไกลคอลเนี่ยที่1กรัมก็คือช่วยความชุ่มชื้นเหมือนกันเราเป็นตัวไกด์แดนสารกันเสียนะฮะแล้วก็กลิ่นแค่นั้นเองฮะก็หลักๆก็คือเราเอาน้ำนะสร้างเนื้อเจลกับตัวสารก่อเจลตัวอะลิซอฟิกนะฮะ AV

0: ีนะสร้างเนื้อเจลขึ้นมาแล้วก็ลงไปในลายในแอลกอฮอล์เพื่อให้เกิดเนื้อเจลขึ้นมานะครับ
1: อ่ะเนี่ยมันจะเริ่มละลายแต
0: ่
1: ม
0: ัน
1: อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับไอ้สูตรเนี่ยมันสามารถกวนแรงๆได้นะอาจารย์เพราะว่ามันไม่มีสาร
0: เพ
1: ิ่
0: มฟองไม่มีสารเพิ่มฟองเลยนะครับ
1: มันไม่มีสารเพิ่มฟองนะครับ
0: ลักษณะเป็นเจลแอลกอฮอล์เหมือนกับเจลฆ่าเชื้อโรคอ่ะครับที่ใช้ล้างมือ
1: ไอ้ในสูตรเนี่ยเขาเป็นสูตรเจลล้างมือว่านหางจระเข้ใช่ไหมครับมันได้ทั้งบำรุงนะครับอาจารย์แล้วเอทิลแอลกอฮอล์75
0: ก็คือ
1: 95% ขนาดเนี่ยใช
0: ่คือเป็นเจลที่ใช้ตามโรงพยาบาลตามอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าปกติเราไปใช้เจลแล้วถ้าเกิดไม่มีว่านหางจระเข้เนี่ยไม่มีสารให้ความชุ่มชื้นเราเคยไหมล้างเจลปุ๊บต้องมือแห้ง
1: ใช่
0: มือจะไม่แห้ง
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะเพียงแต่อันเนี้ยพอเราใช้เจลแล้วปุ๊บมือก็ยังชุ่มชื้นนุ่มนวลอยู่ได้จากว่านหางจระเข้แล้วก็ตัวก็ป๊อปลิงไกลข้อนะก็คือในช่วยของให้ความชุ่มชื้นกับผิวมาเป็นเจลแอลกอฮอล์ซึ่งทำออกมาแล้วให้เนื้อเจลที่บำรุงผิวด้วย
1: อันเนี้ยมันลดเชื้อด้วยแล้วก็บำรุงผิวด้วยบำรุงมือด้วย
0: บำรุงมือด้วยนะคร
1: ับนะครับระหว่างที่เราทำละลายอยู่นะครับเนี่ยระหว่างที่เราทำละลายอยู่นะครับเราอาจจะขอไปอีกไปทำแป้ง
0: ระหว่างรอให้เขาเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะครับ
1: ระหว่างรอ
0: เราจะไม่เสียเวลานะคร
1: ับ ใช่ครับระหว่างรอนะอันนี้เราถึงขั้นตอนที่สองนะ
0: ครับผม
1: เราถึงส่วนที่สองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไม่ทัน
0: ทำผิดพันที่สอง
1: ใช่
0: เพราะเวลาเราจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างรอให้เนื้อเจลก่อตัวนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เราจะมาทำตัวแป้งดับกลิ่นกายนะฮะซึ่งไม่ได้ยากอะไรนะครับผม
1: นะครับแป้งดับกลิ่นกายเรามามีส่วนเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: มีส่วนเดียวเลยง่ายๆเลย
0: มีอยู่ประมาณ6พาร์ทแต่ถือว่าเป็นแค่ส่วนเดียว
1: ใช่เป็นส่วนเดียวเลย
0: การทำงานง่ายๆก็คือเราช่างแต่ละตัวมานะฮะอันที่1ก็จะมีพาร์ทที่1จะมีตัวเทาค่ำนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเรื่องลดความชื้นอย่างที่บอกว่าทาตัวทาเข้านี่ก็คือเป็นแป้งชนิดหนึ่งพอทาตัวแล้วจะลดความชื้นแล้วจะนุ่มลื่นสบาย
1: ใช่ครับ
0: นะป้องกันช่วยป้องกันผด
1: ผดเทาค่ำ
0: เทาค่ำนะฮะป้องกันผดผื่นด้วยนะครับผม
1: ใช่
0: ตัวที่2ก็คือเป็นแป้งข้าวญี่ปุ่นหรือว่าไรซอร์ก็คือเป็นแป้งข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเอามาผสมกับตัวทำคัพเนี่ยเพื่อช่วยความนุ่มลื่นกับผิว
1: ใช่แล้วมันดูดซับความมันด้วย
0: เป็นแป้งที่ทำมาจากข้าว
1: ใช่ครับ
0: เป็นข้าวของญี่ปุ่นเนาะครับผมก็คือมีเทาค่ำนะเป็นแป้งนะแป้งป้องกันผดผื่นนะฮะแล้วก็ตัวไรซอร์เนี่ยช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นใช้แล้วก็ทาเป็นแป้งที่นุ่มลื่นฮะตัวที่3เนี่ยก็อลูมิเนียมโซโคเนียมนะฮะเตเตโคไดเตตนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยดับกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นแป้งเราในดับกลิ่นกายก็คือมีตัวอลูมิเนียมโซโคเนียมเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวดับกลิ่นนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ตัวที่4นี่ก็เป็นสารส้มสตุสารส้มก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสารที่ดับกลิ่นได้ดีนะครับเป็นดับกลิ่นได้ดีนะนอกจากสารส้มดับกลิ่นได้ดีแล้วเนี่ยสารส้มยังกระชับดูขุมขนด้วยนะช่วยกระชับดูขุมขนบางครั้งเนี่ยเคยเห็นไหมสมัยโบราณก็เอาสารส้มมารับรักแร้และอาบน้ำแล้วใช้สารส้ม
1: เลยนะ
0: สมัยนี้ก็คือ
1: เอามาเวียนน้ำ
0: เราใช้สารส้มสตุเนี่ยก
1: ็
0: คือตัวสารส้มเนี่ยอย่างที่บอกว่าคำว่าสตุเนี่ยก็คือเขาเอาสารส้มเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปคั่วกับความร้อน
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้ฆ่าฤทธิ์มันที่มันแรงๆแต่บางครั้งเนี่ยตัวสารส้มเนี่ยมันจะมีไออันนี้มีค่าแรงๆอยู่นะฮะพอเราลดปุ๊บมันก็จะทำเผาไฟเพื่อความบริสุทธิ์หรือเพื่อความสะอาดของสารส้ม
1: เพราะว่ามันใช้ในปากไม่โทษทีมันใช้ในร่างกายเรา
0: ใช้กับผิวเราผิวที่อ่อนๆด้วย
1: ใช้
0: ผิวลักแร้ขาหนีบเนี่ยใช่ไหมทาเป็นแป้งนะครับ
1: ไอสารส้มที่เราเห็นทั่วไปมันยังไม่สตุใช่ไหมอาจารย์ยังไม่สตุนะ
0: นะครับไอสตุปุ๊บก็คือพอปุ๊บเขาก็จะแตกตัวแล้วกลายเป็นผง
1: ใช่
0: นะครับผม
1: หน้าตามันจะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: เนี่ยหน้าตาเขาจะขาวๆอย่างเงี้ยขายเป็นเกล็ดอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ส่วนตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นกลิ่นนะฮะแล้วก็ผสมเข้าไปสุดท้าย
1: มีซิงค์ออกไซด์ตัวหนึ่ง
0: แล้วก็มี
1: ซิงค์ออกไซด์
0: นะฮะรายการที่4รายการที่5นะฮะซิงค์ออกไซด์เนี่ยก็เป็นตัวลดเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบ
1: ใช
0: ่ก็คือสูตรเนี้ยนอกจากดับกลิ่นกายเป็นแป้งดับกลิ่นกายลดความชื้นทำให้ตัวสบายนะฮะลดแบคทีเรียนะครับนะฮะแล้วก็ช่วยดับกลิ่นแล้วเนี่ยเป็นแป้งที่ใช้ได้ดีเลยนะครับดับกลิ่นกายลดแบคทีเรียทำให้ใช้แล้วสบายนะฮะแถมมีกลิ่นหอมด้วย
1: ใช่นะครับแล้วก็เรื่องกลิ่น นะครับเรื่องกลิ่นนะครับกลิ่นในที่เนี้ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เขียนให้เราว่ากลิ่นอะไรนะครับแต่ไอ้กลิ่นในที่เนี้ยเราไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมนะ
0: ไม่ใช่น้ำหอมฉีดตัว
1: ใช่ไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมฉีดตัวแล้วนะ
0: หอมระเหยที่เรียกว่าเพอร์ฟูม
1: ใช่ครับ
0: ที่เรียกว่าตัวฟาแกน
1: ใช่
0: ตัวฟาแกนที่เราเอามาใส่ในเครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: หัวน้ำหอมนะครับในระดับหนึ่งวิธีการทำก็จะไม่ยากอะไรก็คือ
1: ใช่ครับก็คือนำทุกตัวนะลงไปในภาชนะเลยจ้ะ
0: คือเอามาผสมกันแต่ละครั้งที่ผสมเนี้ยเราต้องผสมผ่านตะแกรงร่อน
1: ใช่ครับนำทุกตัวเนี่ย
0: ผ่านตะแกรงร่อนนะค่อยๆร่อนลงไปเพราะว่า
1: ใช่
0: เราไม่ต้องการให้เขาแบบไปกระจุกตัวอยู่ก็คือเอาทุกตัวเนี่ยใส่ไปแล้วค่อยๆคน
1: เอาทุกตัวใส่ไปแล้วก็ค่อยๆคนนะครับ
0: คือตะแกรงร่อนก็เป็นตัวนึงที่ช่วยในการผสมนะฮะ
1: ทุกตัวในที่เนี่ยเฉพาะที่เป็นผงนะกลิ่นอย่าพึ่ง
0: กลิ่นใส่ที่หลัง
1: กลิ่นใส่ที่หลัง
0: ไม่งั้นเขาจะเป็นกระจุกได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือทุกอย่างในสูตรเนี้ยคือมันเป็นแป้งนะลักษณะก็คือจะเป็นผงละเอียดผงนี่ละเอียดมากเลยนะครับ
1: ใช่ผงมันละเอียดจริงๆนะอาจารย์
0: ผงละเอียดนะ
1: ถ้าทำแรงนี่คือมันปิ้วเลยนะใช่ครับมันฟุ้งเลย
0: เราก็จะค่อยๆกวนผ่านตะแกรงลงไป
1: นะครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับนิดเดียวเองเนี่ยเห็นไหมมันเบามาก
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือเมื่อจะช้านิดหนึ่งนะครับผมการจับลงค่อยๆกดให้
1: เราก็ค่อยๆทำไปนะครับเราก็ค่อยๆทำไป
0: อันนี้เราจะช่วยกันทำนะ
1: ใช่นั่นเห็น
0: มัน
1: ต้องเบามือ
0: มันต้อง
1: เบามือมากครับ
0: คือน้ำหนักเขาเบา
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: เห็นในที่เนี่ยมันเหมือนกับมันหยาบใช่ไหมครับแต่ถ้ามาอยู่ในห้องส่งเนี่ยคือมันเบามากอาจารย์มันเบาแบบ
0: มันละเอียด
1: ใช่มันละเอียดมากนะครับแต่ถามว่าเขาก็ติดตัวดีนะครับอาจารย์ติดตัวดีมากเลย
0: ติดตัวนุ่มลื่นนะฮะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมเอาที่มันติดอยู่ตามโต๊ะเนี่ย
0: ครับนะพอเรายิ่งลิ่งล่อนผ่านตะแกรงนะเนื้อเขาก็ยิ่งละเอียดขึ้น
1: เนี่ยครับเห็นไหมครับจะมันติดตัวดีมากเลยนะครับ
0: แป้งเขาละเอียดมากกว่ารูตะแกรงอ่ะนะฮะเดี๋ยวถ้าเหลือเม็ดใหญ่ๆเนี่ยก็จะมันจะล่อนไม่ผ่านนะครับ
1: ใช้แบบแล้วเนียนแบบเห็นได้ชัดเจนเลยครับอาจารย
0: ์ครับอันนี้จะหมดละนะครับ
1: นะครับ
0: ก็จะเหลือเม็ดใหญ่ๆซึ่งร่อนไม่ผ่านละนะฮะนี่
1: ใช่นะครับบางทีเราก็ไม่ต้องไปบี้เขานะ
0: เขาไม่ต้องไปบี้ครับ
1: เนี่ยถ้ามันเหลือแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปบี้เขานะครับเราก็เอาทิ้งไปเลย
0: ครับอันนี้ก็จะได้เป็นเนื้อแป้งแล้วนะครับเนี่ยเนื้อแป้งที่มีความละเอียด
1: ขอโทษนะครับอาจารย์ลองดูหน่อย
0: ลองทา
1: โอ้โหเนียนมากครับ
0: ครับอันนี้เราก็จะเอาน้ำหอมพรมลงไป
1: ใช่เดี๋ยวแหวกนิดนึงแหวกกลางนิดนึงแล้วเอาน้ำหอมเทลงไปครับแล้วเราก็ค่อยๆบี้ค่อยๆบี้ค่อยๆบี
0: ้พอตรงที่ตัวน้ำหอมเนี่ยเขาจะกลับตัวเป็นก้อนเราก็ค่อย
1: ๆหอมดีครับอาจารย์หอมหอมหอมหอมแล้วก็ละเอียดมาก
0: น่าใช้มากเลยนะครับ
1: นะครับสรรพคุณเยอะมากเลยนะอาจารย์แป้งเรา
0: ก็คือสรรพคุณเนี่ยก็คือในชื่อของสูตรเราเนี่ยก็คือแป้งดับกลิ่นกายคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่ดับกลิ่นกายอย่างเดียวนะมีซิงค์ออกไซด์ช่วยลดแบคทีเรียแล้วลดการอักเสบด้วยนะครับไม่ธรรมดานะฮะลดการอักเสบนะฮะมีตัวอลูมิเนียมเซอร์โคเนียมเนี่ยฮะช่วยดับกลิ่นนะฮะดับกลิ่นกายนะฮะแล้วนอกจากดับกลิ่นกายแล้วเนี่ยตัวเนื้อแป้งเนี่ยเราใช้ตัวไลซอลนะครับคือเป็นแป้งญี่ปุ่นนะฮะผสมกับตัวเทาค่ำซึ่งตัวเทาค่ำเนี่ยก็ลดผื่นคันได้ลดผื่นคันได้นะฮะในขณะที่ไลซอลเนี่ยให้เนื้อที่เหมือนกับอะไรอะนุ่มลื่น
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์ลองทาตัวแล้วเป็นไงฮะ
1: ใช่ลื่น
0: ลื่นไหม
1: ลื่น
0: ลื่นเนี่ยน่าใช้อ่ะ
1: ใช่มันเห็นได้ชัด
0: หอมด้วยนะ
1: ใช่มันเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งไหนใช้ฝั่งไหนไม่ใช
0: ้วันนี้เราก็มาเล่นแป้ง
1: มันแบบบางทีมันน่าส่งไปให้พี่ๆทหารเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: เนี่ยครับน่าส่งไปให้พี่ๆทหารเขา
0: ทางเราก็มีทำนะทางเราก็มีทำไป
1: บางทีพี่ๆเขาได้ขับข้าวเยอะได้อาหารเยอะแล้วไงแต่บางทีมันยังขาดใช่มันยังขาดผลิตภัณฑ์พวกเนี้ย
0: ที่มีความใช้แล้วมีประโยชน์ต่อแบบ จุดที่ร้อนอับอะประมาณนี้หรือว่าบางทีแบบได้อับน้ำแล้วก็มีหรือว่ามีความชื้นนะประมาณนะในการทำแป้งเนี่ยก็ต้องวัดนิดนึงมันจะดูเหมือนแบบลกๆนิดนึงนะครับลกนิดนึง
2: จริงๆเรามือไม่เบาเลยเน
1: า
2: ะ
1: เราขนาดแบบว่าจับเบาที่สุดแล้วนะจับเบาที่สุดแล้วนะ
0: อันนี้อาจารย์พิชาติก็กลับไปดูตัวแรกนะตัวสบู่
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะ
0: สบู่ล้างมือนะฮะตัวเจลล้างมือตัวเจลล้างมือนะครับว่าเนื้อเป็นยังไงละ
1: อันนี้อาจารย์ทางเจ้าหน้าที่เขาให้แพ็กเกจจิ้งมาด้วยนะ
0: ครับ
1: ไอตัวแป้งนี่เขาให้แพ็กเกจจิ้งมาด้วยนี่แพ็กเกจจิ้งเราเขาให้มา2อันเขาให้มา2อัน
0: ตอนตักมันจะลำบากไหม
1: ใช่ตอนตักมันก็อาจจะลำบากนิดนึง
0: แต่กลิ่นหอมมากเลยฮะจริงๆเนี่ยมันท่านผู้ชมดูทีวีทางบ้านไม่ได้กลิ่นนะครับวันก่อนผมเพิ่งอ่านข้อมูลทางต่างประเทศนึงเดี๋ยวนี้เขาสามารถส่งกลิ่นทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะอาจารย์
1: ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
0: เมื่อก่อนเนี่ยเราได้แค่รูปกลิ่นใช่ไหมรูปเสียงใช่ไหมได้รูปกับเสียงต่อไปเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือที่สามารถส่งกลิ่นเนี่ยมีแบบมีเหมือนกับมีหลอดนะอาจารย์เนี่ยสามารถเอากลิ่นใส่เข้าไปแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะไปแปลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ AI แปลงว่าค่าของกลิ่นเท่าไหร่ปุ๊บแล้วก็ไปโผล่ที่คอมพิวเตอร์ของคนที่อยู่ไกลๆแล้วมันก็จะมีตัวที่แบบแปลงค่ากลิ่นออกมาแล้วอาจารย์จะดมออกมาเป็นกลิ่นนั้นเลย
1: มันเทคโนโลยีมันสูงมากเลยนะบ้านเราทุกวันน
0: ี้วันหลังเนี่ยเราสอนทำรายการทีวีเนี่ยท่านอาจจะได้กลิ่นอยู่ที่บ้านเลย
1: ได้เห็นภาพด้วยได้ดมกลิ่นด้วย
0: ใช่ก็คือพอเราทำเครื่องสำอางกลิ่นหอมท่านก็จะหอมไปด้วยเนี่ยเทคโนโลยีนี้เขาสามารถทำได้เลยนะเพียงแต่ว่า
1: ผมว่ามันไม่มีอะไรยากหรอกถ้าคนตั้งใจทำ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเคยรู้มาว่าเหมือนกับว่าประสาททางกลิ่นเนี่ยคือจะให้ทางคอมพิวเตอร์เป็นตัวทำเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยากใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันสามารถทำได้ละเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในขั้นตอนที่ทดลองแล้วก็ต้นทุนในราคาสูงอยู่นะครับตัวแป้งนี่ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่านุ่มลื่นถ้าเอามาทาหน้านี่ขาวเลยแหละอาจารย์นะครับ
1: นี่ไงอาจารย์ที่ผมใช้ดูข้างบนกับข้างล่างนี่คนกันเลยคนละสีกันเลย
0: ก็ของอาจารย์ก็เริ่มเป็นเนื้อเจลคือมันจะยากคือมันเป็นไม่ยากแต่มันจะใช้เวลา
1: ใช่ครับไอ้สูตรเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ยากนะแต่มันใช้
0: เวลา
1: เพราะว่าสารพวกเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการละลาย
0: ก่อนเนื้อเจลเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาในการกระจายตัว
1: มีเวลาวันนึงเนี่ยทำได้เนื้อสวยมากเลยแค่เอามันไปละลายไว้เฉยๆ
0: คือต้องทิ้งไว้ก่อน
1: ใช่แล้วทิ้งไว้นะครับให้เขากลายเป็นเนื้อเจลใสๆเลยนะครับอาจารย์
0: แต่ว่าที่เราเอามาสอนเนี่ยเราใช้วิธีการเร่งถูกไหมอาจารย์เร่งทำภายใน1ชั่วโมงให้เสร็จ
1: ที่ท่านผู้ชมเห็นที่ผมเทผ่านตะแกรงร่อนแล้วบีเนี่ยคือผมเร่งเพื่อที่จะให้เขาละลายให้เป็นเนื้อเจลนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทำอยู่ทางบ้านอย่างเงี้ยแช่เขาทิ้งไว้เลย
0: เทคนิคก็คือเอาพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2เนี่ยแช่รวมกันจนเป็นเนื้อเจลขึ้นมาน
1: ะครับ
0: แล้วก็เติมสัดส่วนที่เหลือลงไป
1: นะครับก็คือเอาส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยแช่ไว้แล้วก็แลบทิ้งไว้นะครับคืนนึง
0: ครับ
1: นะครับตอนเช้ามาก็คือใส่ส่วนที่3ได้เลย
0: อันนี้ผมก็ทำเนี่ยระหว่างคุยกับอาจารย์เนี่ยผมก็เอาแป้งใส่กระปุกไว้นะฮะ
1: นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเอาไปใช้
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าของดีนะครับ
0: โอเคนะของอาจารย์ก็เริ่มจะเป็นเนื้อเจลแล้วนะ
1: ใช่
0: ครับระหว่างที่เรารอนะครับ
1: ใช่แล้วก็ต้องคนเขาไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับ
0: คือถ้าเราทิ้งไว้วันหนึ่งเนี่ยหรือว่าวันนึงขึ้นไปเนื้อเขาจะเป็นเจลใสแล้วก็เนื้อเนียนตอนนี้แต่เนื้อเนี่ยมันยังกระจายตัวไม่หมดถูกไหมอาจารย์ยังไม่ละลายไม่หมด
1: ใช่ครับ
0: คือขั้นตอนในการทำสองสูตรนี้ไม่ยากอะไร
1: ใช่
0: แต่ว่าอย่างแป้งเนี่ยมันก็จะฟุ้งๆนิดนึงคือ
1: ไอ้แพ็กเกจจิ้งพวกเนี้ยหาซื้อได้ตามร้านแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะครับอาจารย์
0: แพ็กเกจจิ้งเครื่องสำอาง
1: นะครับถ้าสมมติไอ้ตัวเนี้ยอะไรนะที่เราเอามาโชว์เนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วก็ไปขยายไซส์เอานะครับ
0: ผมว่านี่แป้งกลิ่นหอมมากเลยอาจารย์เนี่ย
1: เน
0: ี
1: ่ยครับเอาไป นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเจลแล้วครับ
0: เนื้อเจลแล
1: ้
0: ว
1: แต่ถ้า
0: เนื้อยังไม่ละเอียดเท่าไหร่
1: ใช่แต่ถ้าเราดูดีๆอ่ะถ้าเราดูดีๆเนี่ยคือยังเห็นเป็นจุดๆขาวๆอยู่นะครับก็คือการผสมเนี่ยยังไม่สมบูรณ์
0: ยังไม่เนียนยังไม่เนียน
1: ใช่มันยังไม่เนียน
0: ที่อาจารย์บอกก็คือถ้าทำให้ดีเนี่ยต้องทิ้งเอาไว้
1: ใช่ใช่
0: ไหมต้องทิ้งเอาไว้อ
1: าจจะต้องทิ้งเอาไว้ให้นานกว่านี
0: ้
1: แต่ด้วยเวลาเราเหลือน้อยแล้วเราเลยต้องเติมส่วนที่3
0: ส่วนที่3ของเราก็จะมีอะไรบ้างอาจารย์ที่เราจะต้องเติมก็คือมีตัว
1: สารสกัด
0: ว่านหางจระเข้นะฮะ
1: โทษที
0: คือนะครับเราต้องเติมจระเข้เนี่ยเราเอาอะไรอ่ะเอาละลายตัวแอลกอฮอล์ไว้นะแล้วก็เทลงไปนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คนนะครับตัวต่อมาก็คือเป็นป๊อปปอลินไกลคอล
1: ใช่ครับ
0: ว่านหางจระเข้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็บำรุงผิวนะส่วนป๊อปปอลินไกลคอลเนี่ยก็คือให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะตัวให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วตัวต่อมาก็คือสารกันเสียนะฮะก็ต้องใส่สารกันเสียลงไปนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: เพราะในเบสของเราเนี่ยมีสัดส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็มีตัวว่านหางจระเข้นะฮะที่เป็นสารที่อาจจะทำให้เกิดการเสียได้นะฮะตัวสุดท้ายนี่ก็คือเป็นกลิ่นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: กลิ่นในสูตรเนี้ยเราไม่มีท่านอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทุกครั้งเนี่ยในตัวกลิ่นเนี่ยเราต้องมีตัวอิมันชั่นถูกไหม
1: ใช่คือ
0: ตัวผสมแต่ว่าต้องบอกว่าในสูตรตัวเจลตัวเนี้ยมันเป็นเจลแอลกอฮอล์
1: ใช่ไ
0: หมเบสมันเป็นแอลกอฮอล์ถูกไหมฮะเจลล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะเพราะฉะนั้นตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถละลายตัวกลิ่นได้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถละลายที่เป็นออยล์ได้ลายสารที่เป็นน้ำได้นะครับ
1: นะครับถ้าเห็นไหมครับเรายังจะมีจุดๆอยู
0: ่ใช่ๆ
1: จุดๆทิ้งไว
0: ้ก็คือ
1: นะครับเดี๋ยวเราต้องแรปทิ้งไว้ก่อน
0: แรปทิ้งไว
1: ้แรปทิ้งไว
0: ้เป็นเนื้อเจล
1: เพื่อให้สารต่างๆเนี่ยเขาทำละลายได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะกลับมาเป็นของเหลวใสเป็นเจลใสๆใช้ได้เลยนะครับ
0: โอเคก็เดี๋ยวอาจารย์ทวนสูตรอันที่หนึ่งเราทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างนะฮะเรายังมีเวลาอยู่อีก4-5 นาที
1: เป็นเทปที่เราเลอะมากมากเลยเป็นเทปที่เราเลอะที่สุด
0: โดยเฉพาะทำแป้งนี่แหละนะครับก็จะฟุ้งฟุ้งนิดนึง
1: ครับเทปเนี่ย
0: ผู้ชมทางบ้านดูเราอาจจะหมายว่าเราทำอะไรสนุกสนานเหมือนเด็กเล่นแป้ง
1: ใช่
0: ไหมแต่เป็นผิดพันธ์น่าใช้นะผิดพันธ์แล้วอย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้อยู่กับเรานะเราได้กลิ่นแป้งเนี่ยหอมมากเลยนะครับกลิ่นหอมใช่น่าใช้
1: ขวาไอ้เทคโนโลยีที่อาจารย์พูดอ่ะมันจะสมบูรณ์เรายังจะอยู่บนโลกใบนี้ไหม
0: ยังอยู่ใช่ไม่นานเขาทำได้แล้วนะครับทุกวันนี้เขาทำได้แล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่ออกมาเป็นผิดพันธุ์ที่แบบให้แบบเป็นคอมเมอร์เชียลหรือว่าทุกคนใช้อาจจะอยู่ในวงการแพทย์ที่วงการแพทย์ที่ว่าบางครั้งเนี่ยโรคบางโรคเนี่ยอาจจะต้องที่ดมกลิ่นนะดูว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ส่งมาให้วิเคราะห์ได้ทางไกด์ได้นะ
1: โอเคครับ
0: ในพาร์ทที่1อาจารย์ของที่อาจารย์ทำมาเนี่ยตัวเจลแอลกอฮอล์เนี่ยว่าอาจารย์มีอะไรบ้าง
1: บอกเลยว่าไม่เห็นเลยนะครับเรามาที่เจลว่านหางจระเข้นะครับในส่วนที่1เนี่ยเรามี DI water 21 กรัมนะครับอะลิโทเฟก AVC 1 กรัมนะครับส่วนที่2พาร์ทที่2นะครับมีเอทิลแอลกอฮอล์ 95%
0: 75 กรัมนะคือเบสเราเป็นแอลกอฮอล์นะ
1: ใช่
0: คือฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วเป็นเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค
1: นะครับส่วนที่3นะครับมีสารสกัดว่านหางจระเข้1 กรัม
0: เราใช้ว่านหางจระเข้เป็นตัวบำรุงมือหลังจากที่เราล้างฆ่าเชื้อโรคนะครับ
1: แล้วก็ตัวป๊อปปอลินไกลคอน1 กรัม
0: ป๊อปปอลินไกลคอนนั้นเป็นสารฆ่าเชื้อโรคกันเสียนะครับ
1: นะครับแล้วก็ไกลแดนที่ 0.5 กรัม
0: ไกด์แดน 0.5 กรัมนะครับ
1: แล้วก็กลิ่น 0.5 กรัม
0: กลิ่นก็คือเป็นตัวฟาแกนให้เกิดกลิ่นหอมนะฮะ 0.5 กรัมนะครับอันนี้มาดูทางผมบ้างคือที่เห็นผมเนี่ยเอาแป้งทุกตัวเนี่ยบางคนดูเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนะเอามาผสมกวนๆกันเนี่ยก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นเถาค่ำนะเถาค่ำก็คือแป้งชนิดนึงเป็นแป้งธรรมชาตินะฮะป้องกันเป็นเนื้อแป้งนะฮะเป็นเนื้อแป้งที่ละเอียดมากนะฮะก็ป้องกันผดผื่นได้นะครับที่61กรัมเบสหลักๆของสูตรแป้งเนี่ยคือตัวเทาค่ำนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นไลซอลไลซอลเนี่ยก็คือเป็นแป้งข้าวญี่ปุ่นนะเราใส่เข้าไปทำไมเราใส่เข้าไปเพื่อให้แป้งเนี่ยนอกจากลดผดผื่นคันละยังมีการนุ่มลื่นขึ้นมาอีกนะครับตัวที่3ก็คือตัวอลูมิเนียมโซโครเมียมนะฮะเตคลอโรฟิลไลเตตนะครับตัวนี้เป็นตัวดับกลิ่น นะฮะตัวไทคัมนี่61กรัมไลซอล15กรัมตัวมาเรียมโซโคเมียมเตโคโลไนไทเตตเนี่ย15กรัมนะครับก็เป็นตัวช่วยซับความมันบนผิวนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นสารส้มสตุคําว่าสารส้มสตุเนี่ยคือสารส้มที่ผ่านความร้อนในการฆ่าเชื้อของสารส้มมาแล้วนะครับเพื่อทําให้อ่อนโยนต่อผิวนะฮะสารส้มเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรเพื่อกระชับรูขุมขนได้นะฮะช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นได้นะครับสารส้มนะฮะสารส้มเนี่ยเราก็ใส่ประมาณที่5กรัมนะฮะตัวสุดท้ายในสูตรเนี่ยก็คือเราใช้ตัวซิงค์ออกไซด์นะครับซิงค์ออกไซด์เนี่ยเราเป็นตัวลดเชื้อเบียร์ลดการอักเสบ
1: อาจารย์อาจารย์ตามสบายนะครับ
0: สนุกเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็นอกจากเรามีส่วนของแป้งแล้วเราอาจจะต้องแบบถ้าเป็นแป้งเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่หอมเราก
1: ็เห็นไหม
0: เราก็ใส่กลิ่นลงไปด้วยหน้าเนียนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่หน้ามันพอดี
0: วิธีการทำของสูตรที่สองเนี่ยไม่ยากอะไรเลยนะก็คือเอาสารทุกอย่างที่เราว่ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยเราเทลงตะแกรงร่อนผ่านแล้วก็ร่อนผ่านตะแกรงเพื่อให้ได้เนื้อที่ละเอียดนะครับ
1: ตะแกรงเราใช้เบอร์80นะคะ
0: ตะแกรงเบอร์80คำว่าตะแกรงเบอร์80หมายว่า1ตารางเซนเนี่ยมีรูถึง80รู
1: ใช่คร
0: ับ นะครับ1ตารางเซนเนี่ยมีรู80รูนะครับก็คือเพราะฉะนั้นก็คือพอลอดออกมาปุ๊บเราก็ได้เนื้อแป้งแล้วก็ค่อยเติมสารที่เป็นกลิ่นลงไปนะครับผมก็จะได้สารได้แป้งที่น่าใช้เนี่ยอาจารย
1: ์เห็นไหม
0: หน้าเนียนเลย
1: ใช่
0: ท่านผู้ชมพอจะมองหน้าอาจารย์พิชาติออกไหมฮะหลังจากที
1: ่เห็นผลใช่เห็นผล
0: หน้าขาวขึ้นมาเชียว
1: ใช่เห็นผล
0: หลังจากทำเสร็จสูตรสุดท้ายวันนี้นะฮะครับผม
1: เห็นผลนะครับอ่ะก็เป็นสูตรที่ดีอีก
0: นะครับสองสูตร
1: เป็นสูตรที่ดีอีกทั้งสองสูตรเลย
0: นอกจากสารชำระล้างแล้วเราก็ได้ทำแป้งดับกลิ่นนะครับผม
1: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้เราสองคนเนาะในเทอมนี้นะฮะก็ฝากกับนักศึกษาที่ดูชมเราไว้ด้วยว่าก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
1: ใช่มีประโยชน์
0: เรียนรู้แล้วนำไปใช้นะฮะ
1: ใช่คร
0: ับนักศึกษาอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์จากเราเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราออกมาสอนนะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆกลับไปนะฮะเราอาจจะได้เจอกันอีกในเทอมหน้านะครับอาจารย์นะ4ผลิตภัณฑ์ในเทอมนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะครับเราสองคนครับผมอาจารย์เจเด็ดลิ้วดมนะครับ
1: แล้วก็ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลนะคร
0: ับ ในเทอมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิทธิ
2: ์คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งคดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
4: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
3: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
4: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลาของชั่วโมงที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะมาบรรยายวันในวันนี้นี่เป็นเรื่องของการเดินทางของศิลปะแบบเหมือนจริงและนามธรรมแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระในรายละเอียดนะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากระผมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปเรียนรู้ด้วยกันศิลปะไม่ใช่เพียงสิ่งที่สวยงามให้เรามองแต่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนโลกภายนอกที่เราอาศัยอยู่นะครับและก็โลกภายในอันซับซ้อนของจิตวิญญาณมนุษย์ในการบรรยายในวันนี้นี่ผมจะพาไปเรียนรู้2แนวทางของศิลปะนะครับที่สำคัญที่สุดและก็มีอิทธิพลอย่างสูงในประวัติศาสตร์ศิลปะก็คือศิลปะแบบเหมือนจริงนะครับซึ่งเป็นเสมือนพยานผู้ซื่อสัตย์ที่มุ่งมั่นจะถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นได้อย่างซื่อตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับครบต่อความเป็นจริงทางวัตถุและรายละเอียดปลีกย่อยของโลกที่ปรากฏแก่สายตาของเราทุกคนนะครับจากอคติหรือการปรุงแต่งทางอารมณ์ส่วนตัวของศิลปินในการบันทึกภาพเหตุการณ์เพื่อนำเสนอแง่มุมของชีวิตสังคมและธรรมชาติอย่างเป็นกลางและตรงไปตรงมาที่สุดนะครับและก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือศิลปะแบบนามธรรมซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามทางความคิดที่เปิดพื้นที่แห่งจินตนาการให้ศิลปินนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ใจรู้สึกอารมณ์ที่พุ่งพล่านซัดสาดภายในจิตใจนะครับหรือแนวคิดเชิงปรัชญาที่เป็นนามธรรมที่อยู่เหนือรูปธรรมที่จับต้องได้และขอบเขตของความเป็นจริงทางกายภาพโดยจงใจหลีกหนีจากการเรียนแบบโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วหันมาเน้นการใช้สีสันที่จัดจ้านเส้นสายที่ทรงพลังและรูปทรงทางเรขาคณิตหรืออินทรีย์รูปเป็นภาษาหลักในการสื่อสารนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะที่บริสุทธิ์และก็เปิดกว้างให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการตีความความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับไม่ว่าทั้ง2แนวทางนี้จะมีวิธีการนำเสนอและจุดมุ่งหมายทางปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงประเด็นว่าเป็นขั้วตรงข้ามทางความคิดก็ตามนะครับแต่ต่างก็มีคุณค่าในตัวของตัวเองอย่างลึกซึ้งและก็มีเรื่องราวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และปรัชญามากมายให้เราได้ค้นหาทำความเข้าใจเรียนรู้ร่วมกันอย่างไร้ขอบเขตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการเติมเต็มมุมมองต่อโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นสากลที่สุดของมนุษยชาติกันเลยทีเดียวผมใช้คำนี้นะครับเป็นสากลที่สุดของมนุษยชาตินับตั้งแต่ร่องรอยแรกเริ่มในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เนี่ยตอนนั้นเรียกว่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยเขาบรรจงใช้สีจากธรรมชาติแล้วก็เส้นสายง่ายๆนะครับวาดรูปสัตว์ที่ทรงพลังลงบนฝาผนังถ้ำเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการล่าสัตว์ความหวังความกลัวหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณศิลปะจึงไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อความสุนทรียะหรือความงามที่ว่างเปล่าเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นภาษาสากลที่ทรงพลังที่มนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกภาษาและก็ทุกวัฒนธรรมใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับศิลปะนี่สามารถสะท้อนทั้งความจริงทางกายภาพที่ปรากฏต่อสายตาภายนอกและสิ่งที่อยู่ลึกในใจแต่บางครั้งก็เป็นนามธรรมเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยถ้อยคำธรรมดานะครับการศึกษาศิลปะจึงเปรียบเสมือนการเดินทางอันยาวนานเพื่อสำรวจตัวตนและจิตวิญญาณของมนุษย์ในหลากหลายมิติทั้งในด้านสุนทรียะปรัชญาสังคมและประวัติศาสตร์ศิลปะนี้ช่วยให้เราได้เข้าใจวิถีชีวิตโลกทัศน์และค่านิยมของผู้คนในแต่ละยุคสมัยที่ล่วงเลยไปแล้วได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือศิลปะอียิปต์โบราณที่เน้นความเป็นอมตะและการเชื่อมโยงกับเทพเจ้าในโลกหน้าศิลปะกรีกนี่ยกย่องความงามในอุดมคตินะครับเป็นความงามในอุดมคติของร่างกายมนุษย์และก็เหตุผลนิยมหรือศิลปะยุคกลางในยุโรปนี่สะท้อนความศรัทธาอันแรงกล้าต่อศาสนาคริสต์และอำนาจของศาสนจักร
งานศิลปะเหล่านี้นี่ไม่เพียงมีคุณค่าด้านความงามที่คงทนแต่ยังเป็นหลักฐานเชิงวัฒนธรรมและโบราณคดีที่สำคัญยิ่งเลยนะครับเพื่อบันทึกถึงเรื่องราวและก็รอยเท้าของมนุษยชาติไว้ให้เราได้ศึกษาแต่อย่างไรก็ตามศิลปะนี้ไม่ได้หยุดนิ่งกับที่แต่หากทว่าเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับตามบริบททางสังคมกระแสความคิดปรัชญาและก็เทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัยความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยทำให้เกิดทางและก็กระบวนการทางศิลปะนะครับที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะสองแนวทางที่โดดเด่นและเปรียบเสมือนขั้วตรงข้ามทางความคิดและวิธีการนำเสนอของกันและกันก็ได้แก่ศิลปะแบบเหมือนจีนนั่นแหละครับซึ่งพยายามที่จะบันทึกโลกตามที่ตาเห็นแล้วก็ศิลปะแบบนามธรรมที่มุ่งถ่ายทอดโลกภายในและความรู้สึกที่เป็นนามธรรมออกมานะครับศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ยเป็นแนวทางที่พยายามจะถ่ายทอดสิ่งต่างๆให้ใกล้เคียงเหมือนกับที่ดวงตาเห็นมากที่สุดโดยเน้นรายละเอียดของสัดส่วนแสงเงาและก็พื้นผิวเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับโลกของความจริงนะครับงานแนวนี้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นกระจกสะท้อนความจริงมักถูกใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นตัวแทนของยุคสมัยนั้นๆตรงกันข้ามนะครับศิลปะนามธรรมไม่ได้สนใจว่าภาพที่ปรากฏจะเหมือนจริงหรือไม่แต่กลับมุ่งสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกหรือแนวคิดเชิงลึกผ่านการใช้เส้นใช้สีรูปร่างพื้นที่ว่างศิลปินนามธรรมเนี่ยเชื่อว่าศิลปะคือการแสดงออกจากภายในและผู้ชมควรมีอิสระในการตีความด้วยไม่จำเป็นต้องได้คำตอบเดียวกันนะครับศิลปะแนวนี้จะเปิดพื้นที่ให้ประสบการณ์ของผู้ชมเนี่ยมีส่วนสำคัญพอกับเจตนาของศิลปินเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยศิลปะแบบเหมือนจริงและศิลปะนามธรรมเนี่ยดูเหมือนจะอยู่ตรงข้ามกันอย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองแนวทางสะท้อนความพยายามของมนุษย์ที่จะเข้าใจโลกและจิตใจในสองมิติที่ต่างที่แตกต่างกันมิติแรกก็คือโลกภายนอกที่มองเห็นด้วยตาและอีกมิติหนึ่งก็คือโลกภายในที่สัมผัสด้วยหัวใจนั่นเองนะครับการศึกษาและทำความเข้าใจทั้งสองแนวทางจะมีความสำคัญเพราะทำให้เราเห็นภาพรวมของศิลปะในฐานะกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งการรับรู้เชิงกายภาพและการตีความเชิงจิตวิญญาณในการบรรยายในวันนี้นี่ผมเราจะเรียนรู้เชิงลึกนะครับเกี่ยวกับศิลปะแบบเหมือนจริงและแบบนำมาทำโดยการแบ่งวิเคราะห์ออกเป็นหลายตอนนะครับเริ่มจากการทำความเข้าใจความหมายลักษณะและก็พัฒนาการทางประสาทของศิลปะแบบเหมือนจริงจากนั้นก็จะเข้าสู่ศิลปะนามธรรมพร้อมอธิบายปรัชญาและก็แนวคิดเบื้องหลังสุดท้ายจะเป็นการเปรียบเทียบ2แนวทางนะครับเพื่อสรุปว่าทั้ง2มีคุณค่าและก็บทบาทอย่างไรในโลกศิลปะและสังคมร่วมสมัยของเรานะครับศิลปะแบบเหมือนจริงนะครับมาดูความหมายและคุณค่ากันศิลปะแบบเหมือนจริงคือกระบวนการทางศิลปะที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดสิ่งต่างๆทั้งวัตถุสิ่งมีชีวิตหรือเหตุการณ์ที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถจะกระทำได้นะครับราวกับว่าเป็นภาพสะท้อนที่ซื่อตรงจากสายตาของมนุษย์จุดเด่นสำคัญของแนวทางนี้ก็คือการให้ความสำคัญกับความถูกต้องของสัดส่วนทางกายวิภาคการจัดองค์ประกอบภาพที่สมดุลและก็เป็นธรรมชาตินะครับการใช้แสงเงาอย่างละเอียดละออเพื่อสร้างมิติความลึกการใส่ใจในรายละเอียดของผิวพื้นผิวของวัตถุเนี่ยอย่างพิถีพิถันนะครับศิลปะแนวนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพวาดแต่เป็นทั้งเครื่องมือบันทึกโลกที่แม่นยำและกระจกเงาของสังคมที่สะท้อนยุคสมัยของตนเองคุณค่าของศิลปะแบบเหมือนจริงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่ความสวยงามทางสุนทรียะหรือความสามารถในการลอกเลียนแบบเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าขอยกตัวอย่างนะครับภาพเหมือนของกษัตริย์ภาพผู้นำของประเทศหรือบุคคลสำคัญที่สร้างขึ้นในยุคสมัยก่อนที่จะมีสมัยนั้นนี่ไม่มีกล้องถ่ายรูปนะครับทำให้ผู้คนในยุคต่อๆมาเนี่ยอย่างเราท่านๆเนี่ยได้เห็นรูปร่างหน้าตาเครื่องแต่งกายและบุคลิกภาพของบุคคลเหล่านั้นได้อย่างเป็นเลยนะครับอีกทั้งยังสามารถสะท้อนภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชนชั้นต่างๆและค่านิยมของสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างมีชีวิตชีวาช่วยเราเข้าใจอดีตได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาดูการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์กันนะครับศิลปะกรีกโรมันนะครับ
ศิลปะในยุคคลาสสิกของกรีกและโรมันเนี่ยถือเป็นรากฐานสำคัญของศิลปะตะวันตกด้วยมีจุดมุ่งหมายและก็คุณค่าที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจนะครับศิลปะกรีกเนี่ยอายุก็ประมาณสัก800ถึง146ปีก่อนคริสตกาลนะครับก่อนมีศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับย้อนหลังไป800ปีถึง146ปีนะครับเป็นยุคทองแห่งสุนทรียภาพที่มุ่งเน้นความงามในอุดมคติและความเป็นเลิศของมนุษยชาตินั่นเองนะครับชาวกรีกนี่ยกย่องความงามของร่างกายมนุษย์อย่างสูงสุดและพยายามจะสร้างสรรค์รูปปั้นที่มีสัดส่วนสมบูรณ์แบบตามหลักคณิตศาสตร์และกวีภาคที่แม่นยำพวกเขาเชื่อในความสมดุลความกลมกลืนและก็ความมีเหตุผลการประติมากรรมจึงมักแสดงเทพเจ้าวีรบุรุษหรือนักกีฬาในท่วงท่าที่สง่างามและไร้ที่ตินะครับขอยกตัวอย่างนะครับดิสโคโบลัสหรือรูปปั้นของนักขว้างจักรนั่นเองนะครับซึ่งแสดงถึงความสมดุลของการเคลื่อนไหวและพลังของร่างกายที่ถูกแช่แข็งไว้ในชั่วขณะที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับถูกแช่แข็งนี่ก็คือหมายถึงเป็นรูปปั้นที่นิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับในทางกลับกันเนี่ยศิลปะโรมันอายุของศิลปะโรมันก็ประมาณสัก509ปีก่อนคริสตกาลนะครับแล้วก็เรื่อยมาจนถึงคริสตศักราช476นะครับแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากกรีกมาอย่างมหาศาลแต่กลับมีจุดเน้นที่แตกต่างออกไปนะครับชาวโรมันมีแนวคิดที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นความจริงและก็การเมืองการปกครองเป็นหลักพวกเขาชื่นชอบศิลปะแบบเหมือนจริงมากกว่าความงามในอุดมคตินะครับโดยเฉพาะในงานภาพเหมือนของจักรวรรดิแม่ทัพและก็ขุนนางงานประติมากรรมโรมันเนี่ยมักจะแสดงริ้วรอยที่โย่นรอยแผลเป็นหรือลักษณะเฉพาะทางกายภาพของบุคคลจริงอย่างซื่อตรงและก็ไม่มีการปกปิดด้วยนะครับเพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์ชีวิตความแข็งแกร่งและอำนาจที่สั่งสมมาไม่ใช่หาความหนุ่มสาวที่สมบูรณ์แบบศิลปะกรีกนะครับนอกจากนี้นี่ศิลปะโรมันยังโดดเด่นในด้านของสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เช่นโคลอสเซียมและการสร้างสรรภาพเขียนฝาผนังหรือเรียกว่าเฟสโก้นั่นแหละครับที่เน้นการตกแต่งและบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างมีชีวิตชีวาพอมาถึงยุคกลางนะครับศิลปะยุคกลางเนี่ยก็ประมาณสักคริสตศตวรรษที่5ถึงคริสตศตวรรษที่15เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับซึ่งอยู่ในอิทธิพลของอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอย่างเบ็ดเสร็จเลยนะครับในยุคนั้นในยุคที่ประชากรส่วนใหญ่ยังอ่านไม่ออกนะครับยังเขียนไม่ได้สาธารณจักรได้ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือหลักนะครับในการเผยแพร่คำสอนและสร้างความศรัทธางานศิลปะเกือบทั้งหมดจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้ศาสนาทั้งสิ้นนะครับสื่อสารเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิลและกระตุ้นอารมณ์ความเชื่อของผู้คนเช่นการวาดภาพพระแม่มารีพระเยซูคริสต์หรือเหล่าวิสุทธิชนต่างๆนะครับแม้จะมีจุดมุ่งหมายทางศาสนาที่ลึกซึ้งแต่ลักษณะทางกายภาพของศิลปะยุคกลางกลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับจากศิลปะกรีกและโรมันที่เน้นความเหมือนจริงนะครับในยุคนี้นี่คุณค่าของความงามอุดมคติและความเหมือนจริงทางกายภาพนี่จะถูกลดความสำคัญลงไปอย่างมากเลยนะครับและมักจะถูกมองข้ามไปด้วยซ้ำตัวอย่างบุคคลในภาพวาดหรือรูปปั้นมักจะไร้มีความแบนราบไม่มีความลึกตื้นและสัดส่วนทางกายวิภาคเนี่ยก็ไม่ถูกต้องตามความจริงนะครับเนื่องจากศิลปินไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนแบบโลกทางกายภาพแต่เน้นการแสดงออกทางสัญลักษณ์และก็โลกทางจิตวิญญาณเป็นหลักลักษณะเด่นของศิลปะยุคนี้ก็คือการใช้สีที่สดใสโดยเฉพาะในงานกระจกสีตามบทวิหารต่างๆนะครับการใช้ทองคำเปลวเพื่อสื่อถึงสวรรค์และความศักดิ์สิทธิ์และการบิดเบือนรูปทรงเพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกทางศาสนามากกว่าความสมจริงนะครับขอยกตัวอย่างภาพพระเยซูในการวาดภาพพระเยซูเนี่ยให้มีขนาดใหญ่กว่าคนอื่นๆในภาพเพื่อแสดงถึงความสำคัญและสถานะที่สูงส่งทางจิตวิญญาณศิลปะยุคกลางจึงเป็นหลักฐานที่สำคัญเลยนะครับที่สะท้อนถึงโลกทัศน์ที่เน้นเรื่องความเชื่อมากกว่าเหตุผลและผู้คนในยุคนั้นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้ยกต่อมาก็คือยุค1-2นะครับอยู่ที่ประมาณสักคริสตศักราช1300ถึง1600นะครับก็นานเหมือนกันนะครับยุคนี้เรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
ก็คือเรเนซองส์ถือเป็นการปฏิวัติทางความคิดและก็สุนทรียะครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นการเกิดใหม่ของศิลปวิทยาการและแนวคิดแบบกรีกโรมันโบราณหลังจากที่ถูกบดบังด้วยอิทธิพลของศาสนาในยุคกลางยุคนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ศิลปินกลับมาสนใจธรรมชาติมนุษย์และเหตุผลนิยมอีกครั้งนะครับโดยเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ในการสร้างสรรค์และก็ทำความเข้าใจโลกนั่นเองนะครับศิลปินในยุคนี้ไม่ได้ต้องการเพียงแค่สร้างงานที่สวยงามแต่ต้องการสร้างงานที่สมบูรณ์แบบทางวิทยาศาสตร์และก็ปรัชญาศิลปินเอกของยุคอย่างเลโอนาร์โดดาวินซีเนี่ยไมเคิลแองเจโรและก็ราฟาเอลนะครับไม่ได้เป็นเพียงช่างวาดภาพแต่เป็นพหูสูตรที่ศึกษาหาความรู้ในหลายแขนงวิชาพวกเขาทำการศึกษากายภาพศาสตร์ของมนุษย์อย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับมีการผ่าศพด้วยแล้วก็เป็นศพจริงๆนะครับเพื่อให้สามารถวาดภาพสัดส่วนร่างกายได้อย่างถูกต้องและก็เรียกว่ามีชีวิตชีวานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยพวกเขายังได้พัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆในการวาดภาพเช่นการใช้หลักการของมุมมองเปอร์สเปกทีฟนะครับหรือที่เรียกว่าทัศนียวิทยานั่นเองนะครับเพื่อสร้างภาพลวงตาของความลึกและมิติพื้นผิวระนาบเดียวให้ดูสมจริงอย่างน่าอัศจรรย์และการใช้แสงเงาอย่างเชี่ยวชาญนะครับโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าเชียร์รถคูโรนะครับของดาวินซีและก็สตับมาโตของเป็นเทคนิคพิเศษที่ดาวินซีใช้นะครับทำให้ผลงานของพวกเขาเนี่ยมีความสมจริงมีชีวิตชีวาและเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งทั้งหมดนี้นี่ได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญนะครับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของศิลปะแบบเหมือนจริงหรือ realistic art เนี่ยและก็มีอิทธิพลต่อศิลปะตะวันตกได้มาจนถึงปัจจุบันทีนี้ก็มาถึงยุคบาโรกและก็ยุคร็อกโคโคนะครับก็อยู่ที่คริสตศักราช 1600 ถึง 1750หลังจากความสมบูรณ์แบบทางเหตุผลและสัดส่วนของยุคเรเนซองส์เนี่ยศิลปะได้ก้าวมาสู่ยุคบาโรกนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เน้นความยิ่งใหญ่อลังการและการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อย่างรุนแรงนะครับศิลปะบาโรกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศาสนจักรคาทอลิกกำลังฟื้นฟูอำนาจนะครับซึ่งมักจะถูกใช้เพื่อแสดงถึงความศรัทธาที่เปี่ยมล้นและอำนาจของสถาบันกษัตริย์นั่นเองนะครับยุคนี้นี่ศิลปินเริ่มผสมผสานความเหมือนจริงที่เรียนรู้มาจากยุคเรเนซองส์ให้เข้ากับความดราม่าและที่เข้มข้นนะครับศิลปินเอกก็ได้แก่เรมบรันต์เป็นศิลปินเนเธอร์แลนด์ได้นำเทคนิคที่เรียกว่าเคียรุสคูโรนี่แหละครับมาใช้งานแล้วก็เป็นการเรียกว่าใช้การตัดกันอย่างรุนแรงระหว่างแสงที่สว่างจ้าแล้วก็เงามืดสนิทนะครับมาใช้ในการสร้างจุดสนใจและก็สร้างบรรยากาศที่ทรงพลังเต็มไปด้วยความลึกลับและก็มีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งไม่ว่างานศิลปะจะยังดำเนินยังมีการเสริมแต่งความงามหรือความยิ่งใหญ่ตามคำสั่งของผู้อุปถัมภ์นะครับแต่ก็มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงทางอารมณ์และกายภาพของมนุษย์มากขึ้นอย่างชัดเจนต่อมาในช่วงปลายของยุคเนี่ยหรือประมาณสักคริสตศักราช1730เป็นต้นไปเป็นต้นมาเนี่ยนะครับได้เกิดเป็นศิลปะแบบร็อกโคโคตามมาซึ่งเป็นรูปแบบที่หรูหราฟุ่มเฟือยศิลปะร็อกโคโคเนี่ยโดดเด่นด้วยการใช้สีพาสเทลอ่อนหวานเส้นสายคงงอพลิ้วไหวนะครับแล้วก็การตกแต่งที่ประณีตบรรจงสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมที่ซับซ้อนและชีวิตที่หรูหราของราชสำนักฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัตินะครับแล้วก็อาจเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่จะนำพามาสู่การปฏิวัติประชาชนในตอนหลังนะครับ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสศิลปะแนวนี้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการประท้วงและปฏิเสธความเพ้อฝันอุดมคติที่เลื่อนลอยศิลปะในยุคเรียลลิสต์นี่มุ่งมั่นที่จะเป็นพยานผู้ซื่อสัตย์ต่อโลกแห่งความเป็นจริงพวกของอันเหความสนใจจากวาดภาพเทพเจ้าวีรบุรุษหรือชนชั้นสูงในราชสำนักนะครับไปสู่การถ่ายทอดชีวิตของชนชั้นแรงงานเกษตรกรและผู้คนธรรมดาสามัญที่ถูกมองข้ามในสังคมพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งในชีวิตประจำวันมีความสำคัญคู่ควรแก่การบันทึกไว้ในงานศิลปะนะครับลักษณะเด่นของการนำเสนอภาพชีวิตที่ตรงไปตรงมาปราศจากการปรุงแต่งทางอารมณ์หรือการตัดสินทางศีลธรรมตัวอย่างที่โดดเด่นได้แก่ภาพคนกระเทาะนะครับก็คือภาพ Stone Breaker นะครับของกุสตาฟกูเบ้ซึ่งแสดงถึงชายชรากับเด็กหนุ่มที่กำลังทำงานอย่างหนักอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและก็ภาพคนเก็บข้าวเปลือกหรือ The Cleanerของยองฟองชัวมีเล่นะครับที่ถ่ายทอดความยากลำบากของหญิงชนบทที่ก้มเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหลือหลังจากการเก็บเกี่ยวภาพเหล่านี้นี่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามตามขนบแต่เพื่อสะท้อนความจริงทางสังคมที่โหดร้ายและกระตุ้นจิตสำนึกของผู้คนต่อสภาพความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์นะครับในศตวรรษที่20และต่อเนื่องมาจนถึงศตวรรษที่21เนี่ยไม่ว่ากระแสศิลปะสมัยใหม่และก็ศิลปะนามธรรมจะเข้ามามีอิทธิพลอย่างสูงนะครับแต่ศิลปะแบบเหมือนจริงก็ไม่ได้หายไปไหนหากแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็พัฒนาต่อไปอย่างน่าทึ่งเลยนะครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ก้าวหน้าศิลปะแบบเหมือนจริงได้พัฒนาสู่เรียกว่าต่อยอดไปสู่แนวทางที่เรียกว่าโฟโตลิซึมและก็ไฮเปอร์ลิซึมนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ท้าทายขีดจำกัดของทักษะฝีมือมนุษย์อย่างที่สุดนะครับศิลปินในกลุ่มนี้นี่มักใช้ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงเป็นต้นแบบและบรรจงวาดหรือปั้นผลงานออกมาให้เหมือนจริงยิ่งกว่าภาพถ่ายเสียอีกนะครับจนผู้ชมแทบแยกไม่ออกระหว่างงานศิลปะกับภาพถ่ายจริงจุดมุ่งหมายไม่ใช่แค่การลอกเลียนแบบนะครับแต่เป็นการสำรวจการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อความเป็นจริงที่ถูกกรองผ่านเลนส์กล้องและก็การตั้งคำถามต่อธรรมชาติและของการมองเห็นในยุคสมัยใหม่ขณะเดียวกันนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงยังคงเป็นสถานะที่เรียกว่าเป็นรากสำคัญที่สุดของการศึกษาศิลปะทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะในสถาบันการเรียนระดับปวช.ปวส.ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็มหาลัยต่างๆทั่วโลกที่มีศิลปะนะครับก็จะเรียนวิชาเหล่านี้เป็นหลักพื้นฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดเส้นหรือการวาดภาพคนเหมือนนะครับหรือการวาดภาพหุ่นนิ่งทักษะในการสังเกตแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นอย่างซื่อตรงยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ศิลปินทุกคนต้องเรียนรู้ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่แนวทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแนวทางแบบนามธรรมหรือแนวทางเรียกว่างานศิลปะเชิงทดลองต่างๆเนี่ยนะครับก็เริ่มจากการเขียนเหมือนจริงก่อนนะครับศิลปินที่มีผลงานเด่นก็กูสตาฟกูเบ้นะครับกับภาพThe Stone Breaker นะครับคนกระเทาะหินแสดงถึงความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็สถานะทางสังคมของแรงงานชนชั้นล่างอย่างตรงไปตรงมาปราศจากการปรุงแต่งทางอารมณ์นะครับแล้วก็อีกคนก็คือชองฟองชัวมินเย่นะครับหรือภาพ The Cleaner ที่ผมขึ้นดูเมื่อกี้นะครับก็คือภาพคนเก็บรวงข้าวนี่แหละครับถ่ายทอดภาพหญิงชาวนาเก็บเศษข้าวหลังการเก็บเกี่ยวนะครับอย่างเรียบง่ายและก็รู้สึกถึงการมีเกียรติด้วยนะครับสะท้อนชีวิตชนบทที่ยากลำบากออกมาและที่สำคัญและก็เทคนิคของศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ยโดดเด่นด้วยชุดเทคนิคเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการสร้างภาพดวงตาของความเป็นจริงทางกายภาพลักษณะเหล่านี้นี่ได้รับการพัฒนาและก็สั่งสมมาตั้งแต่ยุค1.2จนถึงยุคปัจจุบันเลยทีเดียวสัดส่วนและกายภาพที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญก็คือการอิงโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์นะครับของร่างกายมนุษย์สัตว์ศิลปินเนี่ยทำการศึกษากายภาพอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าสัดส่วนของแขนกล้ามเนื้อหรือใบหน้าที่มีความถูกต้องความตามหลักความเป็นจริงเนี่ยเรียกว่าไม่มีการบิดเบือนเหมือนในยุคกลางนะครับการใช้แสงและเงาอย่างเชี่ยวชาญนะครับเป็นเทคนิคสำคัญอย่างเชโรตคูโรหรือการตัดการของแสงสว่างและเงามืดที่ชัดเจนเนี่ยก็ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อสร้างความรู้สึกมิติความลึกและก็น้ำหนักบนพื้นผิวและหน้าเดียวช่วยให้วัตถุนี้มีปริมาตรและก็จับต้องได้จริงเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเทคนิคที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือซอกฟูมาโต้นักบอกของดาวินซี

และที่สร้างแสงเงาแบบนุ่มนวลคลุมเครือเพื่อสื่อถึงบรรยากาศที่ลึกลับนะครับส่วนรายละเอียดของพื้นผิวนี่ก็มีเรียกว่ามีความพิถีพิถันนะครับศิลปินให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นความมันวาวของเส้นผมความหยาบของเนื้อผ้ารอยเหี่ยวย่นของใบหน้าแล้วก็หยดน้ำที่ก่ออยู่บนพื้นผิวโลหะต่างๆนะครับความใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ความสมจริงให้กับผลงานนะครับแล้วก็การจัดองค์ประกอบภาพที่สมจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติเนี่ยแทนที่จัดองค์ประกอบแบบตายตัวศิลปินแนวเหมือนจริงมักใช้เทคนิคการจัดวางที่สร้างความสมดุลที่จุดนำสายตานะครับแล้วก็มีเส้นนำทางเพื่อนำสายตาผู้ชมไปยังจุดสำคัญของภาพอย่างเป็นธรรมชาติเสมือนการมองเห็นในโลกของความจริงการเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงชีวิตจริงนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับในยุคเรลีฟซึ่งเนี่ยกลางศตวรรษที่19มุ่งเน้นในเรื่องของการเล่าเรื่องเปลี่ยนจากการสรรเสริญเทพเจ้าหรือกษัตริย์มาเป็นการสะท้อนเรื่องราวชีวิตจริงเช่นความลำบากของชนชั้นแรงงานนะครับความไม่เท่าเทียมทางสังคมหรือการทำงานหนักในชีวิตประจำวันเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงของโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่นั่นเองนะครับบทบาททางสังคมของศิลปะเสมือนจริงนี่นอกเหนือจากคุณค่าทางสนธิยะแล้วเนี่ยศิลปะแบบเหมือนจริงยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งในบริบททางสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับสามารถที่จะสรุปได้ดังต่อไปนี้อันดับแรกเลยก็คือเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังในยุคก่อนการประดิษฐ์และก็เผยและก็การแพร่หลายของกล้องถ่ายภาพเนี่ยศิลปะเหมือนจริงเนี่ยแหละครับทำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อหลักในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สงครามพิธีการสำคัญแล้วก็ภาพเหมือนของบุคคลสำคัญต่างๆนะครับทำให้คนรุ่นหลังสามารถเห็นรูปร่างหน้าตาและบรรยากาศของยุคสมัยนั้นๆได้อย่างชัดเจนนั่นสิเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนพยานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกข้อมูลทางกายภาพแล้วก็วัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือการวิพากษ์และก็สะท้อนปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะในแนวทางsocialism สัจนิยมทางสังคมเนี่ยซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ความสามารถในการวาดภาพเหมือนจริงเป็นอาวุธทางความคิดนะครับที่เป็นในกลุ่มนี้ใช้งานศิลปะเพื่อเปิดโปงและก็สะท้อนถึงปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นความอยุติธรรมและก็การเอารัดเอาเปรียบในสังคมผลงานเหล่านี้นี่มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะปลุกจิตสำนึกของสาธารณชนนะครับและก็เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปสังคมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือการบำบัดทางจิตใจนะครับและก็การพัฒนาทักษะในบริบทของการบำบัดสมัยใหม่กระบวนการสร้างงานศิลปะแบบเหมือนจริงต้องอาศัยการสังเกตอย่างละเอียดละออนะครับความนิ่งของจิตใจและสมาธิที่แน่วแน่จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในเชิงการบำบัดจิตใจทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์สามารถจดจ่อผ่อนคลายและก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นได้นอกจากนี้ยังช่วยการพัฒนาทักษะการรับรู้และก็การประสานงานระหว่างมือและสายตาอีกด้วยนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ยเป็นแนวทางที่ยึดโยงอยู่กับโลกภายนอกและความเป็นจริงทางกายภาพอย่างแนบแน่นหัวใจสำคัญก็คือการถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นให้สมจริงที่สุดอย่างซื่อตรงและก็พิถีพิถันทำหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในเชิงสุนทรียะที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับในเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานบันทึกยุคสมัยและในเชิงสังคมที่เป็นเครื่องมือสะท้อนหรือวิพากษ์ปัญหาต่างๆแม้ในปัจจุบันเนี่ยที่โลกศิลปะได้ก้าวข้ามไปสู่แนวทางร่วมสมัยที่หลากหลายและก็ซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของศิลปะนามธรรมที่เน้นโลกภายนอกที่เน้นโลกภายในนะครับไม่ใช่โลกภายนอกงานศิลปะนามธรรมนี่เป็นการเน้นโลกภายในแต่คุณค่าของศิลปะแบบเหมือนจริงก็ยังคงเป็นรากฐานที่ทรงคุณค่าและไม่เคยเลื่อนหายไปจากโลกศิลปะเลยนะครับมันยังคงเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสื่อที่ทรงพลังในการสื่อสารและเป็นเครื่องมือที่ยืนยันถึงความสามารถอันน่าทึ่งของมนุษย์ในการเรียนแบบและก็ทำความเข้าใจโลกที่รายล้อมเราอยู่นั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของศิลปะนำมาทำกันบ้างนะครับก็คือ abstract art มาดูความหมายและก็รากฐานศิลปะนำมาทำกันนะครับศิลปะนำมาทำก็คือกระบวนการทางศิลปะที่ปฏิเสธการเป็นตัวแทนหรือการลอกเลียนแบบสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาจากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับทางกายภาพเรียกว่าอย่างสิ้นเชิงกันเลยนะครับแต่กลับมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกความคิดภายในที่ซับซ้อน

คิดเชิงปรัชญาผ่านการใช้สัจธาตุพื้นฐานอย่างอิสระนะครับสัจธาตุพื้นฐานนั้นก็ได้แก่พวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวจังหวะและก็พื้นที่ว่างนั่นเองนะครับศิลปินแนวนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงของศิลปะไม่ได้อยู่ที่ความเหมือนหรือความสามารถในการจำลองโลกภายนอกนะครับแต่คือความหมายพลังงานเขาเรียกว่าความอิสระภาพทางอารมณ์มากกว่านะครับเป็นเรื่องของความหมายหรืออิสระภาพทางอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการสร้างของศิลปินรวมถึงพลังด้วยนะครับและก็การตีความอย่างมีส่วนร่วมของผู้ชมแต่ละคนศิลปะนามธรรมถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์การเมืองและก็สังคมซึ่งท้าทายความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับความเป็นจริงอย่างรุนแรงทฤษฎีสัมพันธภาพของอันเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจโลกในเรื่องมิติและก็การเวลาการค้นพบจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ฟรอยด์นะครับที่เปิดเผยโลกของจิตใต้สำนึกและก็ความปั่นป่วนทางอารมณ์ของสงครามโลกครั้งที่1 นะครับล้วนเป็นแรงผลักดันให้ศิลปินเนี่ยเริ่มมองหาวิธีการใหม่ๆในการแสดงออกที่ไม่ถูกจำกัดอยู่ในกรอบเป็นความสมจริงทางกายภาพอีกต่อไปนะครับมาดูการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะนามธรรมกันนะครับการเดินทางของศิลปะนามธรรมนี่ค่อยๆวิวัฒนาการและก็แตกแขนงทางความคิดที่ท้าทายขนบเดิมมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับต้นศตวรรษที่20ก็มีการปฏิวัติทางการเห็นทางสายตานั่นเองนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยที่เป็นกลุ่มแรกครับเริ่มรู้สึกว่าการเรียนแบบธรรมชาติไม่เพียงพอนะครับต่อการแสดงออกถึงโลกสมัยใหม่และก็จิตวิญญาณภายในของเขานะครับคนแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือวาสิลีคันดินสกี้นะครับคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะนามธรรมที่บริสุทธิ์กันเลยนะครับเขาเชื่อมั่นว่าศิลปะควรเป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณโดยตรงผ่านภาษาของเส้นและสีหรือไม่จำเป็นต้องอ้างอิงวัตถุใดๆนะครับผลงานคอมโพสิชัน7นะครับของเขาแสดงถึงอารมณ์ที่ไร้รูปทรงชัดเจนนะครับเป็นการระเบิดของสีและเส้นสายที่พยายามสื่อถึงสภาวะทางอารมณ์และก็เสียงดนตรีนั่นเองอีกคนก็คือคาซิเมียร์มาเลวิชนะครับผู้ก่อตั้งกระบวนการสุพรีมมาสติสนะครับซึ่งเน้นความเหนือกว่าของความรู้สึกบริสุทธิ์ทางศิลปะนั่นเองผลงาน Black Square ครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1915เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสังสำคัญที่สุดลดทอนรูปทรงทุกอย่างจนเหลือเพียงสี่เหลี่ยมสีดำบนพื้นหลังสีขาวนะครับเป็นการประกาศถึงจุดสิ้นสุดของศิลปะแบบเรียนแบบธรรมชาติและเข้าสู่สัญลักษณ์เชิงแนวคิดอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นเรื่องของความสมดุลและก็รูปทรงเรขาคณิตงานแนวทางนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอความงามที่เป็นสากลผ่านรูปทรงที่บริสุทธิ์เอ็ดมอนด์เรียนนะครับก็เป็นผู้สร้างแนวคิดนีโอพลาสติกซิซึมนะครับหรือรู้จักกันในกลุ่มของเดอะสตีลนะครับขอใช้เพียงเส้นตรงตั้งฉากในแนวตั้งและแนวนอนมีสีพื้นฐาน3สีก็คือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเพื่อถ่ายทอดความสมดุลอันเป็นสากลและระเบียบของจักรวาลในอุดมคติโรงเรียนบาวเฮาส์เนี่ยก็เป็นโรงเรียนศิลปะและก็การออกแบบที่มีอิทธิพลสูงในเยอรมันนะครับในสมัยนั้นซึ่งรวมถึงศิลปะเป็นการรวมศิลปะเข้ากับการออกแบบอุตสาหกรรมโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตความเรียบง่ายและประโยชน์ในการใช้สอยพื้นฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับผลักดันให้ศิลปะนามธรรมเนี่ยก้าวสู่เรียกว่าเข้าไปสู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ Abstract Expressionismในช่วงทศวรรษที่1940ถึง1950เป็นการระเบิดทางอารมณ์นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยศูนย์กลางของศิลปะโลกย้ายจากปารีสไปสู่ยังนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับศิลปินชาวอเมริกันสร้างกระแสใหม่ที่เรียกว่า Abstract Expressionism หรือการสำแดงพลังทางนามธรรมเน้นการแสดงออกอย่างอิสระและก็เต็มไปด้วยพลังศิลปินที่ผมจะพูดถึงคนนี้ก็คือเจ็กสันพอลล็อกนะครับเจ็กสันพอลล็อกเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเทคนิคแอคชั่นเพนติ้งหรือดิฟเพนติ้งด้วยการหยดและก็สาดสีลงบนภาพใบขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนพื้นนะครับผลงานจริงไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่เป็นการบันทึกการเคลื่อนไหวพลังงานและสภาวะจิตสภาวะทางจิตใจของศิลปินในขณะที่สร้างสรรค์งานชิ้นนั้นนะครับซึ่งเป็นอีกคนก็คือ

มาร์ครัสโคนะครับผู้เบิกเบิก Colorful Painting ใช้แถบสีขนาดใหญ่ที่ดูพร่ามัวเพื่อสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ให้ผู้ชมนะครับและก็จิตวิญญาณที่ครอบคลุมพื้นที่สายตาผู้ชมชักนำให้เกิดสมาธิและก็ห่วงอารมณ์ที่ลึกซึ้ง Minimalism นะครับและก็คอนเซปชวลอาร์ตเนี่ยก็เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1960ถึง1970ในการลดทอนสู่แก่นแท้ตอบโต้กระแสอารมณ์ที่ล้นเกินของ Abstract Expressionist ศิลปินบางคนเนี่ยมองว่าศิลปะนำมาทำยังซับซ้อนเกินไปที่ลดทอนองค์ประกอบลงเหลือเพียงสิ่งที่จำเป็นที่สุดเช่นเส้นตรงสีเดียวหรือวัตถุธรรมดาศิลปะจึงกลายเป็นการเน้นแนวคิดหรือกระบวนการคิดที่อยู่เบื้องหลังงานศิลปะมากกว่ารูปแบบทางกายภาพของผลงานนะครับเมื่อถึงศิลปะนำมาทำร่วมสมัยในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้ศิลปะนำมาทำยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็หลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภาพวาดบนผืนผ้าใบแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ขยายขอบเขตไปสู่รูปแบบดิจิทัลสื่อผสมงานประติมากรรมและงานติดตั้งเรียกว่า installation art ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ตรงและปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมนะครับศิลปินร่วมสมัยใช้สื่อที่แปลกใหม่เพื่อสำรวจแนวคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเช่นข้อมูลขนาดใหญ่เรียกว่า Big Data หรือประเด็นทางสังคมร่วมสมัยโดยที่แก่นแท้ของการสื่อสารผ่านสีและรูปทรงก็ยังคงอยู่มาดูลักษณะการสร้างสรรค์และก็ทัศนธาตุกันนะครับการใช้ทัศนธาตุในศิลปะนำมาทำเป็นสื่อเรียกว่าใช้ในการสื่อสารภาษาทางอารมณ์และก็สุนทรียะโดยตรงนะครับก็เส้นเนี่ยก็มาใช้กันมากมายไม่ว่าไม่ใช่แค่การร่างขอบเขตหรือเป็นองค์ประกอบที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวพลังงานความเร็วความตึงเครียดหรือความอิสระหรือสร้างรูปทรงนะครับแต่เส้นที่โค้งบนนี้อาจจะสื่อถึงความอ่อนโยนขณะที่เส้นหักมุมหรือกระชากอาจจะสื่อถึงความขัดแย้งสีก็เช่นกันนะครับมีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างอารมณ์และก็ความรู้สึกศิลปินนำมาทำมักใช้ทฤษฎีสีเพื่อสื่อสารเวทวงเช่นสีแดงสื่อถึงความรักหรือความร้อนแรงขณะที่สีฟ้าแสดงถึงความสงบความเยือกเย็นหรือความเหงาการใช้สีอาจจะสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาของสีด้วยครับหรือเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินในเรื่องของรูปทรงแล้วก็พื้นที่ว่างเนี่ยเขาใช้รูปทรงเรขาคณิตที่แม่นยำในงานมินิมอลอาร์ตนะครับรูปทรงศิลปะที่เลื่อนไหลเพื่อสร้างความสมดุลในเรื่องของความไม่แน่นอนหรือความเคลื่อนไหวภายในภาพองค์ประกอบของพื้นที่ว่างก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในการจัดองค์ประกอบทั้งหมดนั่นเองนะครับเรื่องของพื้นผิวก็เช่นกันไม่ใช่แค่การวาดได้เหมือนแต่เป็นการสร้างมิติพื้นผิวที่จับต้องได้จริงบางงานใช้การปาดสีหนาๆเลยนะครับและการขูดสีหรือการผสมวัสดุอื่นเข้าไปเพื่อให้เกิดมิติสัมผัสกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของผู้ชมส่วนเรื่องของจังหวะการซ้ำนะครับการจัดองค์ประกอบที่เป็นระบบระเบียบการซ้ำกันของเส้นหรือสีหรือแต่ครั้งการตั้งใจไม่ให้เกิดความสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับล้วนสร้างจังหวะที่ส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาและความรู้สึกของผู้ชมเหมือนจังหวะในบทเพลงเลยนะครับมาดูปรัชญาและแนวคิดเบื้องหลังกันนะครับของงานศิลปะนำมาทำหัวใจของศิลปะนำมาทำก็คือการเปิดกว้างทางความคิดและก็ท้าทายบทบาทของศิลปินความคลุมเครือและเสรีภาพในการความศิลปะนำมาทำไม่ต้องการคำตอบเดียวที่ตายตัวนะครับมันท้าทายให้ผู้ชมแต่ละคนมีส่วนร่วมในการสร้างความหมายด้วยตัวเองสามารถตีความตามประสบการณ์ชีวิตตามอารมณ์และความทรงจำของตนเองทำให้เกิดการสื่อสารที่เป็นส่วนตัวระหว่างศิลปะกับผู้ชมนะครับมาดูทฤษฎีสัญญะนะครับอิทธิพลจากนักคิดคนหนึ่งคือโรแลนด์เนี่ยชี้เห็นว่าศิลปะก็คือระบบของสัญญะนะครับไม่ได้มีความหมายในตัวเองแต่ผู้ชมต่างหากที่เป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาเองจากบริบททางวัฒนธรรมที่เขาอาศัยอยู่นั่นเองนะครับ The Days ofthe author นะครับหรือว่าเป็นแนวคิดที่เรียกว่าเมื่อผลงานถูกสร้างขึ้นมาและเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วความหมายของงานไม่ได้ถูกจำกัดโดยเจตนาหรือชีวประวัติของศิลปินอีกต่อไปนะครับแต่ความหมายทั้งหมดอยู่ในมือของผู้ชมที่จะตีความอย่างอิสระในโลกที่ซับซ้อนและแน่นอนศิลปะนำมาทำจะสะท้อนความพยายามของมนุษย์ในการค้นหาความหมายของชีวิตและข้อตัวตนท่ามกลางสภาวะที่ไร้สาระของโลกสมัยใหม่นะครับมาดูศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นและข้อนี้นี่คือศิลปินที่เป็นหัวหอกคนสำคัญในกระบวนการศิลปะนำมาทำคนแรกก็คือวาซิลี

ที่คานิสกี้ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ภาพคอมโพสิชันหมายเลข7ของเขาเนี่ยซึ่งสร้างในปี1913นะครับผลงานชิ้นเอกที่เปลี่ยนพลังสะท้อนความเชื่อเรื่องดนตรีและก็จิตวิญญาณผ่านสีสันและรูปทรงที่ไร้การควบคุมอีกคนหนึ่งก็คืออาคาซิเมียมาเลวิชนะครับอับแลสแควร์นะครับภาพนี้ก็สร้างขึ้นเมื่อปี1915นะครับภาพวาดที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิเสธวัตถุทางกายภาพทั้งหมดเลยนะครับทิสมอนเรียนก็อีกคนหนึ่งนะครับที่เขาก็สร้างงานศิลปะอย่างงานชิ้นนี้เนี่ยก็คือ Composition with Red, Blue and Yellow เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1930เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับของความสมดุลและความเป็นระเบียบผ่านสีหลักและก็เส้นตรงคนนี้ก็เป็นคนดังนะครับผมพูดไปแล้วเมื่อกี้คือเจคสันพอลล็อกนะครับมาดูผลงาน Number 5สร้างขึ้นเมื่อปี1948นะครับเขาเรียกว่างานแบบ Action Painting ที่บันทึกการเคลื่อนไหวแล้วก็พลังงานดิบของศิลปินออกมาอีกคนก็คือมาร์ครอทโคนะครับภาพแถบสีเช่นสีส้มสีแดงเยลโล่เนี่ยหรืองานชิ้นนี้ก็ชื่อว่า Orange Red Yellow นะครับสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1961นะครับผลงานที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิญญาณและชวนให้ผู้ชมเข้าสู่สมาธิผลกระทบต่อโลกของศิลปะและสังคมเป็นอย่างไรนะครับศิลปะนามธรรมนี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อโลกของเราเลยทีเดียวนะครับการเปิดพื้นที่ใหม่แห่งการแสดงออกศิลปะนามธรรมเปิดประตูใหม่บานใหม่เลยนะครับให้กับศิลปินในการแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมความรู้สึกและแนวคิดอย่างไร้ขอบเขตเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องถูกจำกัดด้วยการวาดให้เหมือนจริงอีกต่อไปอิทธิพลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมและก็แฟชั่นความเรียบง่ายของมินิมอลอาร์ตและรูปทรงเรขาคณิตของมอนเรียนนี่ได้ซึมซาบเข้าสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่และอุตสาหกรรมแฟชั่นทำให้โลกของเราที่เราอาศัยอยู่มีหน้าตาแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสพงานศิลป์ของผู้ชมศิลปะนำมาทำบังคับให้ผู้ชมต้องใช้ความรู้สึกสัญชาตญาณและก็ประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าตรรกะหรือการเปรียบเทียบความเหมือนจริงในการเสพงานศิลป์ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวอย่างมากเลยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยศิลปะนำมาทำก็คือการปฏิวัติความคิดที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนรูปแบบจากการวาดภาพแต่ปลดปล่อยศิลปินจากพันธนาการและก็กรอบขนบของความเหมือนจริงที่ครอบงำ มานานหลายศตวรรษกันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอย่างเสรีและก็สร้างสรรค์ในการตีความหมายของผลงานศิลปะชิ้นนั้นความไม่ชัดเจนและก็ความคลุมเครือที่จงใจสร้างขึ้นนี่กลับกลายเป็นเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดของศิลปะนามธรรมนะครับซึ่งเชิญให้เราได้รู้สึกถึงสัญชาตญาณและประสบการณ์ส่วนตัวในการเชื่อมโยงกับผลงานนั่นเองนะครับทำให้ศิลปะไม่หยุดนิ่งและก็มีความหมายที่หลากหลายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับด้วยเหตุนี้ศิลปะนามธรรมนี่จึงยังคงมีพลังมีอิทธิพลต่อโลกศิลปะและก็การออกแบบและก็มีความหมายที่สั่นสะเทือนใจผู้คนมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบศิลปะแบบเหมือนจริงและก็ศิลปะแบบนามธรรมเป็นการเปรียบเทียบสองขั้วศิลปะที่สำคัญก็คือศิลปะเหมือนจริงเนี่ยแล้วก็ศิลปะนำมาทำเพื่อทำความเข้าใจถึงมุมมองในวิธีการสื่อสารและบทบาทของแต่ละแนวทางกันนะครับมาดูบทบาทแรกก็คือมิติของการมองโลกเรียลลิซึมเนี่ยหรือภาพไอเหมือนจริงเนี่ยมุ่งเน้นที่โลกภายนอกนะครับโดยการถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นอย่างซื่อตรงต่อธรรมชาติศิลปะแนวนี้มุ่งสะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้เช่นรายละเอียดของใบหน้ามนุษย์ทิวทัศน์ที่สมจริงหรือเหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริงนะครับส่วนแอบแตกอาร์ตเน้นที่โลกภายในถ่ายทอดสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้และไม่ขึ้นกับรูปทรงทางกายภาพเช่นอารมณ์ความรู้สึกความหวังหรือความกลัวผ่านการจัดวางเส้นสีและรูปทรงที่บริสุทธิ์นะครับวิธีการสื่อสารเดลิสเนี่ยใช้ความเหมือนจริงเป็นภาษากลางทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายนะครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่ปรากฏในภาพมีความสอดคล้องกับประสบการณ์จริงในชีวิตคือเหมือนที่เราเห็นทั่วไปนั่นแหละครับแต่ Abstract Art ใช้ทัศนธาตุนะครับหรือ Visual Elements เป็นเครื่องมือสื่อสารหลักไม่ว่า
ไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างชัดเจนทำไมผู้ชมต้องตีความด้วยตนเองด้วยต้องจินตนาการเพิ่มเข้าไปนะครับต้องคิดเองดูงานนมธรรมนี่ต้องคิดเองนะครับแล้วก็ผลลัพธ์และความหมายที่ได้รับออกมานี่อาจจะแตกต่างไปจากศิลปินแล้วก็แตกต่างไปจากคนอื่นที่ไปดูด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องของเฉพาะตัวเลยทีเดียวแล้วก็มาดูข้อดีของแต่ละแนวทางกันสักหน่อยนะครับข้อดีของเรียลลิสต์เนี่ยก็คือการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและก็เข้าใจง่ายทำให้สามารถทำหน้าที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมมันทุกช่วงเวลาและก็สภาพสังคมได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังช่วยฝึกฝนทักษะศิลปะพื้นฐานนะครับเช่นการวิพากษ์สัดส่วนการใช้แสงเงาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วข้อดีของแอปแลกอาร์ตก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีศักยภาพในการตีความอย่างเต็มที่สามารถสะท้อนความซับซ้อนทางอารมณ์และจิตใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าอีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินกล้าแสดงออกนอกกรอบเดิมๆนั่นเองนะครับมาดูข้อจำกัดกันนะครับในข้อจำกัดของเรียลลิสต์เนี่ยอาจจะถูกมองว่าธรรมดาเรียลลิสต์ก็คือเหมือนจริงนั่นแหละครับหากขาดการตีความเชิงลึกและเป็นการจำกัดศักยภาพของศิลปินเพราะต้องยึดติดกับกฎเกณฑ์ความเหมือนจริงนั่นเองนะครับแต่ข้อจำกัดของแอปแตกงานเนี่ยหรืองานไม่เหมือนจริงเนี่ยผู้ชมบางกลุ่มเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจหรือดูไม่รู้เรื่องทำให้เข้าถึงยากและการตีความที่หลากหลายมากจนเกินไปอาจส่งผลให้สาระสำคัญของงานนี้ไม่ชัดเจนนะครับมาดูบทบาททางสังคมกันสักหน่อยนะครับงานเรลิสหรือมือจริงนี่เคยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคมและก็ความเหลื่อมล้ำแต่งานแอบแฝงอาร์ตหรืองานนมธรรมเนี่ยกลับทำหน้าที่เป็นพื้นที่แห่งภาพทางความคิดและในบางยุคสมัยยังถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหลบเลี่ยงการถูกเซ็นเซอร์ทางการเมืองด้วยนะครับก็สามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นภาพ The Stone Breaker ของกูเบนี่ครับแต่ถ้าความในยากของแรงงานอย่างตรงไปตรงมาหรือความจริงเชิงกายภาพแต่ในขณะที่ภาพ Number 5 1948ของพอลล็อกเนี่ยถ่ายทอดพลังงานภายในผ่านเส้นและหยดสีซึ่งได้รูปทรงชัดเจนเป็นความจริงเชิงอารมณ์ทั้ง2ผลงานต่างสะท้อนความจริงแต่เป็นคนละมิติกันนะครับมาดูความสัมพันธ์เชิงเสริมกันหน่อยนะครับแม้ว่าจะดูเหมือนว่าอยู่ต่างขั้วแต่เรียลลิสต์และก็แอบแฝงอาร์ตเนี่ยไม่ใช่คู่ตรงกันข้ามที่ตัดขาดกันแต่หากเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับงานเหมือนจริงทำให้เราเข้าใจโลกที่จับต้องได้ส่วนงานนมธรรมทำให้เราเข้าใจโลกที่อยู่ภายในใจการศึกษาทั้งสองแนวทางจึงทำให้ได้ภาพรวมของศิลปะทำให้การมองดูภาพรวมศิลปะเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์และยังคงดำรงบทบาทสำคัญในทุกยุคทุกสมัยนะครับมันทำหน้าที่ที่เป็นทั้งภาษาสากลที่ใช้สื่อสารทางความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ยังเป็นเครื่องมือสะท้อนสังคมที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกและก็ตัวตนของมนุษย์เองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปประสาทของศิลปะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วการวิวัฒนาการของรูปแบบการแสดงออกอย่างต่อเนื่องบางครั้งศิลปินมุ่งเน้นการถ่ายทอดโลกภายนอกตามที่ตาเห็นขณะที่บางครั้งกลับพยายามที่จะแสดงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจหรือแนวคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้การเปรียบเทียบศิลปะแบบจริงและก็แบบศิลปะนามธรรมนั้นเนี่ยก็เป็นการสะท้อนถึง2ขั้วแห่งการมองโลกที่แตกต่างแต่ก็มีคุณค่าและมีความหมายในแบบของตนเองนะครับศิลปะแบบจริงเน้นการถ่ายทอดภาพชีวิตและก็ธรรมชาติอย่างชัดตรงเหมือนกระจกเราสะท้อนความจริงทั้งในด้านความงามของโลกภายนอกและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมผลงานแนวนี้ไม่เพียงทำให้ผู้ชมเข้าใจสิ่งที่เห็นตรงหน้าแต่ยังบันทึกเหตุการณ์และก็วิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละยุคเช่นภาพเมืองของบุคคลสำคัญภาพสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือภาพชีวประวัติภาพชีวิตประจำวันนะครับของชนชั้นแรงงานศิลปะเหมือนจริงนี่จึงมีคุณค่าเชิงสุนทรียะควบคู่ไปกับคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และก็สังคมนะครับในทางตรงกันข้ามกันนะครับศิลปะนมธรรมเลือกที่จะละทิ้งกรอบของความเหมือนจริงและก็หันมาให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความคิดภายในศิลปินนมธรรมเนี่ยใช้เส้นสีรูปร่างและก็พื้นที่ว่างเป็นภาษาของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงกับวัตถุที่ผู้ชมคุ้นเคยนะครับความหมายของผลงานจริงไม่ได้ตายตัวแต่เป็นการเปิดกว้างให้ผู้ชมตีความได้อย่างอิสระสิ่งนี้ทำให้ศิลปะนมธรรมนี่มีพลังพิเศษเพราะมันไม่บังคับให้ผู้ชมเชื่อหรือเข้าใจเพียงอย่างเดียว
แต่กระตุ้นให้ทุกคนใช้ประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัวเข้ามามีส่วนร่วมมนุษย์ไม่ได้มีเพียงสายตาที่มองโลกภายนอกแต่ยังมีหัวใจที่สัมผัสโลกภายในด้วยศิลปะทั้งสองแนวทางจึงสะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างรอบด้านและช่วยเราเรียนรู้ว่าความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่ประกอบด้วยหลายมิติที่ต้องมองผ่านเลนส์ที่แตกต่างกันนะครับท้ายที่สุดศิลปะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดล้วนเป็นภาษาที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์มันช่วยเปิดกว้างมันช่วยเปิดพื้นที่ให้เราตั้งคำถามค้นหาความหมายและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันในสิ่งที่บางครั้งยังไม่สามารถสื่อสารด้วยถ้อยคำได้นะครับและก็การศึกษาศิลปะแบบจริงและก็ศิลปะแบบนมัธยมเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงการทำความเข้าใจแนวทางศิลปะสองแขนงแต่คือการเรียนรู้ที่จะเปิดตาและเปิดใจให้กว้างขึ้นเพื่อมองโลกและชีวิตในมิติที่ลึกซึ้งและหลากหลายยิ่งกว่าเดิมเมื่อเราได้เดินทางผ่านโลกของศิลปะแบบจริงศิลปะแบบนมัธยมแล้วจะได้ว่าศิลปะไม่ใช่มีเพียงวิธีเดียวในการสื่อสารความจริงศิลปะแบบจริงพาเราเข้าใจโลกที่มองเห็นในขณะที่ศิลปะนมัธยมพาเราเข้าใจโลกที่อยู่ในใจและเมื่อทั้งสองแนวทางมาบรรจบกันศิลปะก็กลายเป็นสะพานที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้พูดแล้วก็สรุปอาจจะดูเหมือนบางครั้งเหมือนพูดซ้ำไปแต่ก็เพื่อความเข้าใจนะครับก็เลยต้องพูดเหมือนบ่นนะครับนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับก็ต้องขอเอ่ยคำว่ากล่าวลาสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้ในชั่วโมงถัดไปหรือสัปดาห์ต่อไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้ครับเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยครับและก็บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับจะสังเกตว่ามีพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งชื่อโนอึนมีทิศการเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่ประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางบริเวณนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ครับเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางขอบของภาคเหนือตอนบนครับทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นลมวันนี้ครับเห็นว่าทางทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงกว่านี้ได้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในบางพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับซึ่งทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและชายฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้หรือวันที่26กรกฎาคมครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนนะครับขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันที่26และ27ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามขอบประเทศไทยแต่ก็จะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับถัดมาในวันที่28และวันที่29กรกฎาคมครับเห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันออกและสําหรับในวันที่30กรกฎาคมนะครับเห็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะขยับเข้ามาสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคประจําวันนี้ครับภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายดีนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ครับและจะเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสครับครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคมนี้นะครับขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือรับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่ของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู

0: Beautiful.
1: Beautiful.
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
0: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
0: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
3: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
0: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
0: จริงด้วย
4: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
0: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
0: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
4: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
0: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

สดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกราฟในพิกัดเชิงขั้วกันนะคะซึ่งกราฟแรกที่เราจะเรียนกันเนี้ยค่ะจะเป็นกราฟเส้นตรงในพิกัดเชิงขั้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะเราจะมาดูเส้นตรงกันนะคะขอจัดกล้องนิดนึงเส้นตรงในพิกัดเชิงขั้วซึ่งเส้นตรงในพิกัดเชิงขั้วนี้นะคะก็คือมันจะเป็นสมการเส้นตรงของพิกัดฉากที่ชื่อว่า ax บวก by แล้วก็บวก c เท่ากับ0นะคะทีนี้เราจะแทนที่ x เนี่ยค่ะด้วยพอจำได้ไหม r cos เซตานะคะแล้วก็แทนที่ y ด้วย r sin เซตาแทนตรงนี้นะคะแล้วก็บวก c เหมือนเดิมแล้วก็เท่ากับ0นะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะดึงเนี่ยค่ะเป็นตัวร่วมก็จะเหลือ a แล้วก็ cos เซตาแล้วก็จะเหลือ b แล้วก็ sin เซตาแล้วก็บวก c เท่ากับ0แบบนี้นะคะแล้วทีนี้อันนี้เราจัดจากพิกัดฉากเนี่ยสามารถจัดให้อยู่ในรูปพิกัดเชิงขั้วได้ละซึ่งก็จะเป็น r กับเซตานะคะทีนี้เรามาดูเส้นตรงแบบแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงที่ขนานค่ะกับแกนแนวฉากซึ่งถ้าในพิกัดฉากเนี่ยมันจะชื่อว่า x เท่ากับ a นะคะสมการเส้นตรงขนานกับแนวฉากเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูเนาะนี่คือแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากซึ่งหมายความว่ามันน่าจะเป็นเส้นตรงแบบนี้หรืออาจจะขยับมาทางซ้ายก็ได้แต่เขียนอันเดียวนะคะขนานกับแกนแนวฉากขนานกับแกนนี้ค่ะซึ่งมันขนานกับแกนแนวฉากเนี่ยสมมุติว่ามันชื่อ x เท่ากับ a A ก็เป็นสมมุติเรากำหนดว่าจากจุดขั้วมาถึงตรงนี้คือยาว A ซึ่งการที่เป็นแบบนี้ค่ะมันจะผ่านจุด A แล้วก็ศูนย์ค่ะมุมศูนย์เนี่ยมุมนี่มุมนะอันนี้รัศมีเดี๋ยวเราจะเอาไปแทนในสมการเส้นตรงกันนะคะอ่ะยังไงเรามีสมการเส้นตรงแบบนี้นะคะอ่ะเราก็จะมาเริ่มเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะอ่ะเราก็มาเริ่มต้นเลยค่ะตอนแทนค่าค่ะแทนในสมการนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะ a เขาบอกว่าเหมือนเดิม a เหมือนเดิมซึ่ง a เนี่ยเราบอกว่าa นี้เราให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น r cos เซตา b ค่ะเราจะให้ b ตรงนี้ค่ะเป็น0เดี๋ยวมันจะทำอะไรเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็น r sin เซตาเหมือนเดิมแล้วก็บวก c เท่ากับ0อ่ะด้วยที่ b มันเป็น0เนาะก้อนนี้ก็จะกลายเป็น0หมดทำให้เราได้ว่า r cos เซตา a ไปไหนใช่ไหมจากบวก c ย้ายมาอีกข้างหนึ่งก็คือลบ c เนาะจาก a คูณอยู่ก็ลงมาหารค่ะแบบนี้เพราะฉะนั้น
เราก็จะกำหนดค่ะว่าลบ C หาร A เนี่ยมีค่าเท่ากับ A ตัวน้อยๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับสมการนี้ยังไงเมื่อกี้ที่ขอเขียนตรงนี้ซ้ำเลยเนาะ R cos เซตาเรากำหนดให้ลบ C ส่วน A ตัวใหญ่มีค่าเท่ากับ A เราท่องไว้แล้วนี่ว่า F มีค่าเป็นอะไรคะ R cos เซตาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการพิกัดเชิงขั้วของเส้นตรงเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูต่อนะคะถ้าเป็นกรณีที่สองค่ะถ้าเป็นเส้นตรงแล้วก็ขนานกับแกนเชิงขั้วเป็นยังไงสมการนี้ค่ะจะชื่อว่า y เท่ากับ b ตัวเล็กยังไงเนาะนี่คือแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากเส้นตรงอันนี้คือแกนเชิงขั้วเห็นไว้ตรงนี้เนาะหารกับแกนเชิงขั้วคือแบบนี้ค่ะแล้วยังไงแล้วจุดที่ผ่านค่ะพอดีเมื่อกี้เนี้ยอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นรัศมีเป็นมุมซึ่งสอดคล้องกับแกนเชิงขั้วเนาะแต่ตอนนี้ค่ะตอนนี้มันจะเป็นชื่อว่าศูนย์กับ b ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันเป็นความบังเอิญนะที่อันเนี้ยมันคือค่าของรัศมีกับมุมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือค่า a เนี่ยคือค่าที่ตัดที่แกน x ศูนย์เนี่ยก็คือตัดที่แกน y หมายความว่ามันมาตัดแกน x นี่คือแกน x เนาะยาว a หน่วยค่ะแต่แกน y ค่ะแกน y คือแกนนี้มันไม่ได้ตัดค่ะมันอยู่ที่ศูนย์พอดีอ่ะแล้วมาอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือตัดที่แกน x ใช้คำเดียวกันเลยตัดที่แกน x นี่คือแกน x เนาะแนวนอน x เป็นศูนย์แต่ตัวนี้ค่ะตัดที่แกน y เป็น b ค่ะนี่ y เป็น1 2 3เป็น b นะคะตัดที่แกน y แบบนี้อ่ะอาจารย์ก็จะมาทำเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสมการตัวนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นละเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะคะอ่ะอาจารย์ได้แล้วนะอาจารย์ก็เขียนว่าA แล้วก็ R cos เซตาบวก B แล้วก็ R sin เซตาแล้วก็บวก C เท่ากับ0เราเริ่มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าค่าของ A เนี่ยเราจะให้เป็น0ตรงนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเอ็นศูนย์แล้วก็ R cos เซตาเหมือนเดิมแต่ค่าของ B ตัวนี้ค่ะเราจะให้เป็น B แล้วก็ R sin เซตาบวก C เท่ากับ0เนาะก้อนนี้จะกลายเป็น0ไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ R sin เซตาเท่ากับบวก C ย้ายมาอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นลบ C จาก b คูณอยู่ก็ย้ายลงมาหารและอาจารย์ก็กำหนดว่าลบ c หารด้วย b เนี่ยอาจารย์จะให้มันมีค่าเท่ากับ b อันนี้ก็จะเป็น r sin เซตาเท่ากับ b เท่ากันเลยแล้วเราเคยท่องไว้ว่า y เนี่ยมีค่าเท่ากับ r sin เซตาอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกนเชิงขั้วอันสุดท้ายมันจะเป็นเส้นตรงผ่านขั้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่ามันจะเป็นสมการเส้นตรงที่ผ่านขั้วและมันต้องทำมุม
เซต้าสมมติเซต้าเนี้ยอาจารย์กำหนดว่าเป็นเซต้าศูนย์เช่นมันอาจจะเป็นมุม30 45 60อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ชื่อมันก็จะชื่อแบบนี้เลยนะคะว่าเซต้าเท่ากับเซต้าศูนย์เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าตอนเราคิดเนี่ยเราจะคิดยังไงอาจารย์จะยกตัวอย่างให้นะคะอ่ะเรามาเริ่มที่เดี๋ยวเราไล่สักตัวอย่างไปก่อนแล้วเราก็ค่อยไปดูแบบฝึกหัดเนาะซึ่งเอกสารของอาจารย์เนี่ยจะอยู่หน้า15ของคนที่อยู่ในห้องเรียนที่มีอ่ะก็อาจจะขยับไปหน่อยเพราะอาจารย์ก็มีการปรับปรุงเอกสารอยู่ตลอดเวลาเนาะคือพยายามทำให้โจทย์แล้วก็ QR code แล้วก็ตารางแล้วก็รูปภาพเนี่ยอยู่ในหน้าเดียวกันจะได้มองง่ายๆรูปก็อาจจะเล็กหน่อยหรือ QR code จะเล็กหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเรามาเริ่มตัวอย่างแรกค่ะก็บอกว่าให้คุณดูทิศทางของสมการเชิงขั้วค่ะซึ่งอาจารย์จะให้ชื่อว่า r cos เซต้าเท่ากับลบสองก็จะมี QR code ให้ดูเนาะก็ไปติดตามในช่อง YouTube อาจารย์ได้ซึ่งอาจารย์จะใช้ชื่อว่าธัญรัตน์ก็จะเป็นสอนแคลคูลัสเนาะสำหรับนักศึกษาทุกๆคนเลยมีเรื่องอะไรที่ให้ดูได้เยอะเลยนะคะลองไปตาม

ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะต้องทําก็คือว่าอาจารย์ก็จะอาจารย์ทําไว้ตรงนี้เนาะอาจารย์ก็จะเอา R เนี่ยไว้ที่เดิมลบสองก็อยู่ที่เดิมซึ่งคอสเนี่ยมันคูณอยู่กับ R อาจารย์ก็จะย้ายลงมาหารแบบนี้อันนี้ปรับนิดหน่อยแก้สมการนิดหน่อยเพื่อให้ได้ค่า R คุณก็บอกว่าทำไมต้องได้ค่า R ด้วยอาจารย์บอกว่าเพราะเรากำลังจะวาดกราฟของสมการเชิงขั้วเนาะสมการเชิงขั้วเนี่ยถ้าคุณวาดรูปอาจารย์จะวาดตารางให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะวาดรูปในอนาคตถ้าคุณไปวาดรูปเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องใช้อันดับแรกเลยก็คือมุมที่อาจารย์จะใช้ก็คือมุมศูนย์หลังจากนั้นก็มุม90และหลังจากนั้นก็มุม180และหลังจากนั้นก็มุม3พายส่วน2สมมุติว่าโอ้อาจารย์ผมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามันเป็นพายส่วน2เนี่ยพายส่วนเดี๋ยวก่อนอาจารย์แนะนำมุมพายก่อนนี่คือแกน x แกน y ที่คุณรู้จักอยู่แล้วเนาะหรือแกนนี่คือแกนแบบนะคะอาจารย์จะตัดออกอันนี้คือแกนเชิงขั้วนี่คือแกนแนวฉากนะเพราะฉะนั้นมุมศูนย์เนี่ยมุมศูนย์อยู่ตรงนี้ค่ะมุมตรงนี้อาจารย์ขอให้คุณท่องไว้มันก็คือ180 องศา180 องศาก็คือมุมพายเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ครึ่งเค้กอาจารย์ก็มาวาดครึ่งเค้กตรงเนี้ยอาจารย์ก็ถามว่าถ้าตรงเนี้ยมันชื่อว่าพายเนาะแต่อาจารย์ไม่ยอมเขียนชื่อละเนี่ยมุมตรงเนี้ยคือมุมพายอาจารย์ทําอะไรกับมุมพายค่ะมันบอกแบ่งครึ่งใช่แบ่งครึ่งมันก็จะได้90 องศาตรงเนี้ยมันคือพายส่วนสองเนาะทีนี้ถ้าคุณมีครึ่งเค้กตรงเนี้ยมี2 ชิ้นถ้าข้างบนมี2 ชิ้นข้างล่างคุณก็ต้องมี2 ชิ้นด้วยอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งเนาะนี่คือชิ้นที่สองคุณก็เติมเลขสองก็หายไปอันนี้คือชิ้นที่สามอาจารย์ก็เติมเลขตรงเนี้ยเป็นเลขสามและอันนี้คือชิ้นที่สี่ค่ะอาจารย์ก็เติมแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะชื่อว่ามุมสองพายน่าจะจำได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าแล้วมุมสามพายส่วนสองเนี่ยคือมุมอะไรสมมติใครที่ไม่ได้คุณก็แทนที่ได้180แล้วคุณก็หารสองซึ่งมันได้90ใช่ไหมคูณกับสามคุณก็รู้ว่าเป็นมุม270แต่การที่คุณรู้มุมเป็นตัวเลขอ่ะคุณจะไม่รู้ว่ามันอยู่ในควอดแดรนท์ไหนหรือบางทีคุณอาจจะรู้ก็ได้เนาะแต่อาจารย์นิยมทำเป็นเรเดียนเพื่อวาดเป็นเค้กแล้วมันจะรู้ว่ามันลงอยู่ตรงไหนอ่ะลองฝึกก่อนละกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้มุมละอาจารย์ก็จะหา R อาจารย์ก็เลยได้ตรงเนี้ยค่ะตรงนี้ก็เลยไปแก้ย้ายข้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้ว่า R cos theta R เนี่ยมีค่าเท่ากับลบสองหารด้วย cos theta อ่ะอาจารย์ก็เริ่มเลยนะอาจารย์ก็จะได้ตรงเนี้ย R เท่ากับลบสองแล้วก็ cos theta ตรงเนี้ยก็จะเป็นมุมศูนย์ค่ะอาจารย์ก็ต่อเนาะอาจารย์ก็จะได้ R เท่ากับลบสองแล้วก็หารด้วยคอสเซตาตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นมุมพายส่วนสองตรงนี้ก็จะเป็น R เท่ากับลบสองแล้วคอสตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นมุมพายคุณไม่ต้องเปลี่ยนสีเหมือนอาจารย์ก็ได้นะแต่อาจารย์เนี่ยเปลี่ยนให้คุณเห็นชัดเจนขึ้นเนาะแล้วตรงนี้ค่ะก็เปลี่ยนมุมเป็นสีแดงใช่ไหมชื่อว่าสามพายส่วนสองแบบนี้อาจารย์ได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์เติมตารางให้ยาวๆหน่อยอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นลบสองค่ะมุมศูนย์เนี่ยให้ชูมือซ้ายเนาะอาจารย์ก็จะกดนิ้วโป้งเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์กดนิ้วโป้งเนี่ยอาจารย์ก็จะมีนิ้วเหลือทางขวา4 นิ้วคอสค่ะคอสเนี่ยต้องเอานิ้วทางขวาอาจารย์ก็จะได้รูทแล้วก็หารด้วย2ซึ่งนิ้วทางขวาอาจารย์เหลือ4 นิ้วอาจารย์ก็เอาไปแทน

นรูท4มีค่าเป็น2 2หาร2อาจารย์ก็ได้1ค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยได้1หารด้วย1มุม0แบบนะคะมุม0เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะคอสเป็น1ไซน์อาจารย์ไม่สนและอาจารย์ก็จะมาสนใจตรงนี้นะอาจารย์ก็จะมาสนใจมุมพายค่ะมุมพายอยู่ตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็จะลอกคำตอบของตัวนี้มาค่ะมันก็จะได้คอสเป็น1แล้วก็ไม่สนสายแต่มันอยู่ในคอสแดนอาจมีบางคนบอกอยู่ระหว่าง2กับ3ใช่ไหมแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าถ้ามันเป็นคอสแดนทางด้านเนี้ยทางด้านซ้ายตรงเนี้ยแกน x หรือว่าแกนเชิงขั้วเนี่ยตรงนี้ x เป็น0ไปทางซ้ายก็ต้องติดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องติดลบค่ะเนาะหลังจากได้ปุ๊บอาจารย์ก็เลยได้ตรงนี้ไม่ใช่ลบ1นะเดี๋ยวอาจารย์ขอโทษเนาะตรงนี้อาจารย์ต้องหารด้วย1ใช่ไหมแล้วมันถึงจะได้ลบ2แล้วตรงนี้ไม่ได้หารด้วย1นะต้องหารด้วยลบ1ค่ะอาจารย์ก็จะได้2เฉยๆอาจารย์ชอบทำเป็นคู่ที่มุมตรงข้ามกันต่อไปมุม90องศาเมื่อกี้มุม0ละ30 45 60แล้วก็90 90อาจารย์ก็จะกดนิ้วก้อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์พยายามอาจจะยุ่งหน่อยเนาะแถวๆนี้นะคะอาจารย์ก็มาตรงนี้เนาะนะทีนี้อาจารย์ก็จะกดนิ้วก้อยค่ะนิ้วโป้งชี้กลางนางอาจารย์กดนิ้วก้อยละอาจารย์กดนี้ซึ่งคอร์ดก็เอานิ้วทางขวาซึ่งนิ้วอาจารย์ไม่เหลือละอาจารย์ก็จะได้รูทแล้วก็หารด้วย2ใช่ไหมได้รูทศูนย์นะคะรูทศูนย์เนี่ยมันก็หมายความว่าเราไม่มีเงินซื้อเค้กทำได้เนาะแต่มีคนรอกินอยู่2คนมันจบตรงที่ว่าเราไม่มีเงินซื้อเค้กละเราก็จะได้ศูนย์เลยหลังจากนั้นปุ๊บมาตรงนี้ต่ออาจารย์บอกว่ายังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายลบเนาะมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีเค้ก2ก้อน2ก้อนเลย2ก้อนใหญ่ๆและเราอ่ะลืมมันไว้ที่ตู้เย็นลืมทิ้งจนมันขึ้นลาเลยอย่างเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าเดี๋ยวกันเนาะด้วยโอเคอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์ก็จะเรียกว่าหาค่าไม่ได้ค่ะอาจารย์ติดลบไว้หาค่าไม่ได้เพราะทำไมต้องติดลบด้วยเพราะว่าก้อนข้างบนมันติดลบเนาะแล้วหารด้วยศูนย์ก็เลยติดลบอาจารย์ต่อเนาะทีนี้อาจารย์มาที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ลบ2เหมือนเดิมแต่อาจารย์วาดให้ดูเนาะเมื่อกี้อาจารย์สนใจมุมที่พายส่วน2ค่ะอาจารย์ได้คอสเป็น0ไซน์อาจารย์ไม่สนใจอ่อยอาจารย์ย่อนิดนึงไซน์อาจารย์ไม่สนใจแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมุม3พายส่วน2ค่ะมันตรงกันข้ามกับมุมพายเนาะอาจารย์ก็ต้องได้0เหมือนกันใช่ไหมแต่มันอยู่ในคอสแดนข้างล่างคอสแดนที่3กับ4อาจารย์ก็จะบอกว่าซึ่งคอสแดนที่3เนี่ยก้อนเนี้ยคอสมันไปทางซ้ายค่ะมันก็ลบใช่ไหมอาจารย์ไม่สนใจซ้ายละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นลบ0เหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยค่ะเป็นหาค่าไม่ได้จริงๆจะใส่0หรือลบ0ก็เหมือนกันแหละก็คือหาค่าไม่ได้เหมือนกันแต่อันเนี้ยถ้าอาจารย์ใส่ลบ0แล้วก็ข้างบนมีลบ2ไอ้ลบกับลบมันก็กลายเป็นบวกนะคะแต่ก็คือการหาค่าไม่ได้นั่นแหละนะคะทีนี้อาจารย์เรียบร้อยตรงนี้ละคุณก็ไปเช็คในวงกลม1หน่วยที่คุณเคยวาดรูปรวมไว้ได้นะคะแต่คุณจะต้องคิดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคู่อันดับของเชิงขั้วเนี่ยมันก็คือ R กับเซต้า R คือก้อนนี้ค่ะลบ2เซต้าก็คือมุม0เหมือนพิกัดฉากเลยที่อาจารย์ก็ทำตอนแรกแบบนี้อันนี้ค่ะรัศมีก็จะเป็นลบอินฟินิตี้
มุมก็ด้านบนชื่อว่าพายส่วนสอง90 องศาร ัศมีก็เป็นสองค่ะมุมก็ด้านบนค่ะชื่อว่าพายเนาะรัศมีก็เป็นอินฟินิตี้ค่ะมุมก็ด้านบนชื่อว่าสามพายส่วนสองอ่ะอาจารย์ก็เริ่มต้นเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ชื่อว่าแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากมุมศูนย์ค่ะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงแต่รัศมีมันติดลบก็ต้องต่อไปในแนวเส้นปะทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็นับลบหนึ่งลบสองเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้จุดแรกก็คือรัศมีติดลบมุมเป็นศูนย์อ่ะต่อนะมาดูตัวนี้บ้างอันนี้เรียบร้อยไปแล้วนะคะต่อไปมุม10 องศามุม 90 องศาก็จะอยู่ข้างบนอาจารย์ทำเป็นเส้นทึบนะนะแต่มันหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่เมื่อไหร่มีหาค่าไม่ได้จะลงจุดไม่ได้เรียบร้อยต่อไปมุมพายเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีดีกว่ามุมพายค่ะมุมพายก็คือ180 องศามันจะหยุดอยู่ตรงนี้รัศมีเป็นตัวเลขสองอาจารย์ก็ลากเส้นทึบได้เลยใช่ไหมอาจารย์ก็นับ1 2เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ว่ารัศมีเป็นสองมุมเป็นพายค่ะในกรณีนี้ถ้าเราทำถูกจุดสีดำจากมุมศูนย์รัศมีลบสองจะตรงกันกับจุดสีน้ำเงิน y จุดสีน้ำเงินมุมพายแล้วก็รัศมีเป็นสองนะคะเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ค่ะมาอีกจุดหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าถ้ารัศมีหาค่าไม่ได้เราก็จะลงจุดไม่ได้การที่เรารู้ว่าเราจะได้เส้นตรงและเส้นตรงเนี้ยมันขนานกับแกนไหนคะอาจารย์วาดนี้เลยเนาะอ่ะมันตั้งแบบนี้ก็แปลว่าขนานกับแกนแนวฉากถ้าคุณบอกว่าอ่ะแล้วรู้ได้ยังไงเนี่ยว่ามันจะขนานกับแกนแนวฉากเพราะว่ามันชื่อว่าอะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์สรุปไปเลยดีกว่านะคะตอนท้ายตรงนี้อ่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่ามันเพราะว่าเนี่ยทิศทางของสมการเชิงขั้วมันชื่อว่า r cos เซต้าคุณรู้เลยว่ามันจะขนานกับแกนแนวฉากถ้ามันเป็น cos เซต้าค่ะแล้วตรงเนี้ยมันติดลบสองลบสองก็คือว่ามันติดลบใช่ไหมมันก็ต้องไปทางซ้ายค่ะก็เลยได้เส้นตรงที่อยู่ทางซ้ายและอาจารย์ก็เลยเขียนเพิ่มว่าเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกนแนวฉากแล้วก็ตัดแกนเชิงขั้วที่จุดเราก็จะเอาจุดสีดำก่อนรัศมีเป็นลบสองมุมเป็นศูนย์และรัศมีเป็นสองมุมเป็นพายแบบนี้อ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะข้ามว่าเส้นตรงขนานกับแกนเชิงขั้วก่อนนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปแต่เดี๋ยวจะทำให้ในส่วนของแบบฝึกหัดรอสักครู่อาจารย์ก็จะมาตัวอย่างที่ 1.4.2 ค่ะถ้าในเอกสารอาจารย์จะอยู่หน้า16นะคะก็บอกว่าดูทิศทางของสมการเชิงขั้วที่ทำมุมค่ะย่อโจทย์หน่อยเนาะที่ทำมุมเซต้าเท่ากับ5พายส่วน4กับแกนเชิงขั้วอันนี้มันจะเป็นแบบที่สามยังไงเรามาเริ่มต้นกันนะคะอาจารย์ก็เริ่มต้นวิธีทำก่อนอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะหาพิกัดเชิงขั้วเนี่ยเราจะหาที่เซต้าก่อนจำได้ไหมเอ่ยเซต้าก่อนเนาะแล้ว
อย่างแรกเมื่อกี้

เนี้ยเซต้าก็จะมีมุม0 90แล้วก็180แล้วก็270แบบนั้นแต่ตอนนี้ค่ะเขากำหนดให้เราค่ะว่ามุมจะต้องเป็น5พายส่วน4เท่านั้นเป็นมุมอื่นไม่ได้ค่ะอือฮึก็ไม่เป็นไรเราก็จะกำหนดแค่มุมเดียวอ้าวแล้วทำไมกำหนดมุมเดียวทำไมต้องเขียนซ้ำต้อง3อันเพราะเราต้องการรัศมีค่ะในกรณีนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ขอตัวแทนรัศมีที่เป็นจำนวนลบอาจารย์ก็เลยเลือกลบ1ตัวแทนรัศมีที่เป็น0และตัวแทนรัศมีที่เป็นเลข1เฉยๆอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บเราจะหาคู่อันดับของพิกัดเชิงขั้วก็ต้องเป็น R กับเซต้า R คืออะไรนะคะลบ1ค่ะมุมก็คือ5พายส่วน4ต่อไปค่ะ R คือรัศมีเป็น0ค่ะมุมก็คือ5พายส่วน4ค่ะต่อไปค่ะ R เป็น1ค่ะมุมก็คือ5พายส่วน4ค่ะแบบนี้และเราจะเฮ้ยแค่มุมเดียวเนี้ยมันจะผ่านขั้วได้จริงๆหรอแล้วมันจะเป็นเส้นตรงได้จริงๆหรออ่ะเรามาดูกันค่ะเริ่มเลยนะคะอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากเริ่มค่ะทบทวนเนาะมุม5พายส่วน4ที่อาจารย์บอกว่าเราอาจจะรู้เนาะว่า5พายส่วน4เนี่ยกี่องศาแต่ถ้ามันง่ายเข้าใจง่ายอาจารย์จะดูส่วนด้วยเลข4ค่ะส่วนด้วยเลข4เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าครึ่งเค้กของเราเนี่ยจะมี4ชิ้นแล้วชิ้นที่5จะอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยมันจะลงไปถึงควอดรันท์ที่3จำได้ไหมเอ่ยอันนี้ควอดรันท์ที่1อันนี้ควอดรันท์ที่2อันนี้ควอดรันท์ที่3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะวัดมุมค่ะอาจารย์ไม่วาดให้ดูแล้วนะอาจารย์จะกลัวมันงงเนาะคอสแดนที่3อยู่ตรงนี้ค่ะว่าจะไม่วาดวาดดีกว่าอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะคือมุม5พายส่วน4อาจารย์ก็เชื่อมจุดมาอย่างนี้หลังจากนั้นค่ะรัศมีติดลบอาจารย์ก็ต่อจุดเป็นเส้นปะในทิศทางตรงกันข้ามและอาจารย์ก็นับรัศมีได้1อันนี้ก็เลยชื่อว่ารัศมีเป็นลบ1มุมคือ5พายส่วน4สีดำเมื่อกี้อาจารย์เอาสีน้ำเงินใช่ไหม5พายส่วน4อันเดิมแต่รัศมีเป็น0มุมตรงนี้เนาะรัศมีเป็น0อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้รัศมีเป็น0มุมคือ5พายส่วน4ก็ง่ายนะต่อไปค่ะมาตรงนี้บ้างค่ะมุม5พายส่วน4อาจารย์นับละได้เส้นสีดำตรงนี้ใช่ไหมรัศมีเป็นบวกนับได้เลยค่ะไม่ต้องต่อเส้นปะเพราะฉะนั้นตรงนี้รัศมีก็เป็น1มุมก็คือ5พายส่วน4จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถกำหนดรัศมีเป็น 1.7 ใช่ไหมลบ11มันก็จะต่อไปข้างหลังอันนี้คืออาจารย์แค่เลือกตัวแทนจำนวนลบจำนวนศูนย์แล้วก็จำนวนบวกมันก็จะมีจุดหลายจุดตรงนี้มากเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะได้เส้นตรงอาจารย์มีสีน้ำเงินสีแดงอาจารย์ก็จะได้เส้นตรงแบบนี้เป็นสีชมพูใช่ไหมแบบนี้อาจารย์ทำเส้นตรงหนาหน่อยเนาะแต่จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะทำมากกว่านี้ก็ได้เส้นตรงมันก็จะยาวไปได้มากกว่านี้ยาวทับไปอาจจะมีบางคนอาจจะเอา25อะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็จะยาวนี่แหละค่ะเส้นตรงผ่านจุดใช่ไหมแล้วก็ทำมุมเดี๋ยวอาจารย์สรุปดีกว่าอาจารย์จะสรุปให้เราก็จะได้ว่าไอ้ตรงนี้ค่ะทิศทางของสมการเชิงขั้วเพราะว่ามันชื่อว่ามุมเท่ากับ5พายส่วน4ถ้าใครอยากจะรู้ว่า5พายส่วน4มีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมก็แทนที่พายด้วย180
อันนี้ก็จะได้

45นี่ค่ะคูณกับ5ก็ได้เท่าไหร่เอ่ยอยากจะรู้ใช่ไหมก็จะได้มุม225องศาแบบนี้นะคะอ่ะแล้วมุมเนี้ยค่ะมันต้องเป็นเส้นตรงที่ผ่านขั้วแล้วมันก็ต้องทำมุม5พายส่วน4ค่ะกับแกนเชิงขั้วสรุปให้ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วใช้โปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์วาดรูปได้เลยแต่เราก็ควรจะมีรูปในใจก่อนนะคะทีนี้อาจารย์จะไปดูแบบฝึกหัดให้นะคะก็จะได้ครอบคลุมหมดเลยเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะข้อที่9ค่ะอาจารย์บอกว่าให้คุณดูทิศทางค่ะของสมการเชิงขั้ว r แล้วก็ไซน์เซต้าเท่ากับ3เมื่อกี้จำได้ไหมว่ามันเป็นคอสใช่ไหมมันเลยขนานกับแกนแนวฉากแต่ตอนนี้มันเป็นไซน์แล้วค่ะนี่คือแกนเชิงขั้วการที่เรารู้เหมือนรู้สูตรอะเราก็จะรู้ทิศทางของกราฟนะคะอันนี้แกนเชิงขั้วอันนี้แกนแนวฉากอาจารย์เขียนชื่อไว้ว่าแกนเชิงขั้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสามอาจารย์รู้เลยว่าอาจารย์ก็นับไป1 2 3เส้นตรงขนานกับแกนเชิงขั้วค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือก่อนหน้านี้เป็นเส้นตรงตั้งเพราะขนานกับแกนแนวฉากแต่ตอนนี้จะเป็นเส้นตรงนอนเพราะขนานกับแกนเชิงขั้วทำไมเพราะเป็นไซน์เซต้าค่ะทำไมมันเป็นเส้นตรงที่อยู่ข้างบนก็เพราะว่าถ้าเราไปพูดถึงแกน y อะเนาะแกน x แกน y อย่างเงี้ย y ขึ้นข้างบนนะคะ y ก็ต้องเป็นบวกแต่ตรงกันข้ามถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นลบมันก็จะลงมาข้างล่างยังไงอะเรามาดูกันนะคะคุ้นเคยไหมคือตอนเราไปวาดรูปเนี่ยเราจะต้องหาพิกัดเชิงขั้วเราต้องรู้มุมก่อนแล้วก็รู้รัศมีซึ่งตอนนี้เราจะไม่รู้รัศมีค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าอ่ะและรัศมีเป็นเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าไซน์เซต้าคูณอยู่กับ r ก็จะย้ายลงมาหารถูกไหมทำแบบเดิมเลยนะคะอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์ก็เริ่มต้นวาดกราฟเลยฉันก็มาตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้คือมุมค่ะของอาจารย์ก็จะมุมศูนย์มุม90องศาจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องถ้าคุณไม่มีสูตรในใจเนาะคุณจะต้องทำมุมที่อาจารย์สอนก็คืออย่างน้อยคุณก็ต้องทำละมุม30มุม45มุม60คุณถึงจะเห็นทิศทางแต่อันนี้เหมือนเรารู้ว่าถ้ารูปสมการอยู่แบบนี้นะ r มาคูณอยู่กับไซน์เซต้าแบบเนี้ยเราสามารถรู้ว่ามันจะเป็นเส้นตรงอะค่ะนะคะแล้วมุมต่อไปก็คือมุมพายแล้วมุมต่อไปก็เป็น3พายส่วน2มันก็จะไล่ไปในสมองเดียวกันเอาสักแบบหนึ่งให้เราเข้าใจก่อนตรงนี้ก็คือ r เท่ากับ3แล้วก็หารด้วยไซน์เซต้าอาจารย์ก็เริ่มเลยนะ3หารด้วยไซน์แต่เซต้าก็คือมุม0พอได้หรือยังตรงนี้ก็จะเป็น r เท่ากับ3หารด้วยไซน์แต่เซต้าก็เปลี่ยนเป็นมุมพายส่วน2ตรงนี้ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็น3หารด้วยไซน์แต่เซต้าเป็นมุมอะไรนะคะมุมพายแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็น3แล้วก็หารด้วยไซน์และเซต้าก็คือมุม3พายส่วน2อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็เลยต่ออาจารย์ก็บอกว่าได้แบบนี้เนาะอาจารย์ก็เลย3ก็เหมือนเดิมค่ะมุมศูนย์มุมศูนย์อาจารย์ก็

กดนิ้วโป้งอาจารย์กดนิ้วโป้งกดนิ้วโป้งแล้วอาจารย์ก็มันก็จะมีนิ้วที่เหลือใช่ไหมแต่คำว่าทรายมันก็คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายค่ะซ้ายคือซ้ายมันก็จะได้รูทใช่ไหมหารด้วยสองซึ่งนิ้วที่เหลือทางซ้ายเราไม่มีเลยเราก็เลยได้รูทศูนย์รูทศูนย์ก็คือว่าเราไม่มีเงินซื้อเค้กนะมีคนรอกินอยู่ก็หารด้วยศูนย์และหลังจากนั้นปุ๊บตอนเนี้ยอันนี้ส่วนนี้จบไปแล้วนะไม่มีเงินซื้อเค้กมีคนรอกินสองคนมันจบตั้งแต่ไม่มีเงินละเพราะฉะนั้นทรายของมุมศูนย์ก็ได้ศูนย์แต่ตอนนี้ค่ะมีเค้ก3 ก้อนและลืมแช่ไว้ในตู้เย็นอย่างเงี้ยจะเรียกว่าหาค่าไม่ได้และอาจารย์ก็จะมามุมตรงนี้มุมศูนย์อยู่ตรงนี้มุมพายอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะลอกคำตอบคอร์สไม่สนใจแต่รู้ว่าทรายเป็นหนึ่งไม่สนใจรู้ว่าทรายเป็นหนึ่งแล้วในอาจารย์ถูกเนาะเพราะฉะนั้นทรายเป็นหนึ่งหรือเปล่าอาจารย์ผิดไหมไม่ใช่ทรายมีค่าเป็นเท่าไหร่คะทรายมุมศูนย์ต้องมีค่าเป็นศูนย์ค่ะเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ศูนย์เหมือนกันค่ะอาจารย์ลอกคำตอบมาของทรายซึ่งตอนอาจารย์ลอกคำตอบมาปุ๊บมันอยู่ในคอร์สดันที่สองก็จริงใช่ไหมแต่คอร์สอาจารย์ไม่ได้สนใจคอร์สนี่ไม่ได้สนใจ x นี่อาจารย์สนใจ y ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นขึ้นไปข้างบนเป็นบวกก็คือศูนย์เหมือนเดิมอาจารย์ก็จะได้ตรงเนี้ยค่ะเป็น3หารด้วยศูนย์แบบนึงนะคะการเช็คคำตอบ3 หารด้วย 0น่ะมันก็คือหาค่าไม่ได้เหมือนกันเลยอ่ะมาต่อนะคะทีนี้มุม90 องศาอาจารย์ก็ต้องกดนิ้วก้อยเนี่ยอาจารย์วาดรูปนิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยนี่เห็นไหมอ่ะทีนี้อาจารย์สนใจค่าทรายทรายมันก็จะอยู่ที่เหลือทางซ้ายแล้วก็หารด้วยสองซึ่งอาจารย์ก็จะได้รูทสี่ก็มีค่าเป็นสองสองหารสองอาจารย์ก็ได้หนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยหารด้วยหนึ่งอาจารย์ก็ได้สามเฉยๆและอาจารย์ก็ลอกคําตอบใช่ไหมมุมพายส่วนสองอยู่ตรงนี้คอร์สไม่สนใจแต่รู้ว่าทรายเป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วมุมสามพายส่วนสองอยู่ตรงนี้คอร์สไม่สนใจลอกหนึ่งมาก่อนแต่มันอยู่คอร์ดันข้างล่างมีคนบอกสามกับสี่มันไม่ได้สำคัญหรอกว่ามันสามหรือสี่แต่เราต้องให้ค่ามันให้ถูกให้ค่ายังไงก็คือว่าเราสนใจค่าข้างหลังค่าข้างหลังคือค่าของ y นะคะหรือค่าของมุมอ่ะ y ลงมาข้างล่าง y ต้องทำไมล่ะคะติดลบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสามหารด้วยหนึ่งเรียนแบบอะเนาะแต่มันต้องเป็นหนึ่งที่ติดลบแล้วมันมีผลนะเพราะคำตอบมันคือลบสามอ่ะแล้วยังไงอ่ะอาจารย์ก็มาต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะได้รัศมีกับมุมค่ะรัศมีก็คืออินฟินิตี้มุมก็คือมุมศูนย์ต่อไปนะคะรัศมีเป็น3มุมก็คือพายส่วน2ต่อไปนะคะรัศมีเป็นอินฟินิตี้มุมก็เป็นพายค่ะตรงนี้ต่อไปรัศมีเป็นลบ3พอเห็นไหมมุมตรงนี้นะคะ3พายส่วน2แบบนี้ทีนี้อาจารย์ก็มาทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้คุณเนี่ยวาดรูปนะคะอันนี้ก็เป็นแกนเชิงขั้วอันนี้ก็เป็นแกนแนวฉากมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงอยู่บนนี้แต่มันเป็นหาค่าไม่ได้วาดรูปไม่ได้ค่ะอันนี้ก็วาดรูปไม่ได้มีบางคนบอกจำได้ละถ้าเป็นเส้นตรงนะมันจะได้จุดแรกใช่ไหมอ่ะเรามาดูค่ะจุดแรกของเราเป็นยังไงมุมพายส่วนสองอยู่ตรงนี้ค่ะนับรัศมีเป็น3ก็นับบนนี้ได้เลยค่ะ1 2 3

ามอาจารย์ก็เลยได้ว่ารัศมีเป็น3มุมคือพายส่วน2ต่อไปมุม3พายส่วน2มันต้องขึ้นไปแล้วมันจะหยุดอยู่ตรงนี้จริงๆมันจะมีปลายหัวลูกศรใช่ไหมและอาจารย์ก็ลากเส้นทึบลากเส้นทึบเตรียมจะนับแต่นับไม่ได้เพราะรัศมีติดลบก็ต้องต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ก็นับ1ว้าว1 2 3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่ารัศมีติดลบมุมคือ3พายส่วน2แบบนี้เราน่าจะทำถูกนะเพราะจุดสีดำกับจุดสีน้ำเงินมันอยู่ที่เดียวกันนี่ไงคะอาจารย์ก็ได้เส้นตรงจริงๆการที่เราจะได้เส้นตรงอ่ะเราต้องไปคิดมุม30 45 60เพิ่มอีกแล้วเราจะเห็นทิศทางแต่อันนี้เหมือนเรามีสูตรในใจอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะคะว่าเป็นยังไงอาจารย์ก็เลยบอกว่าทิศทางสมการเท่ากับไซน์เซต้าเท่ากับ3ถ้ามีไซน์เมื่อไหร่นะคะมันจะเป็นเส้นตรงแล้วก็ขนานกับแกนเชิงขั้วเนี่ยค่ะแกนเชิงขั้วอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็ตัดค่ะมันจะสลับกันนะตัดกับแกนแนวฉากที่จุดแกนแนวฉากคือจุดนี้นะคะจุดแรกค่ะก็คือ3แล้วก็พายส่วน2สีดำก่อนหรืออีกจุดหนึ่งแบบนะคะหรืออีกจุดหนึ่งค่ะก็คือลบ3ค่ะแล้วก็มุม3พายส่วน2ซึ่งมันจะเป็นจุดที่อยู่ที่เดียวกันนะคะอ่ะด้วยเวลาที่มีเนาะอาจารย์ขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างสุดท้ายเนาะแบบฝึกหัดข้อที่10ค่ะให้ดูทิศทางของสมการชื่อว่า r แล้วก็3คอสเซต้าแล้วก็ไซน์เซต้าอยู่ด้วยกันแล้วก็ลบ4เท่ากับ0อันนี้บอกอ่ะแล้วจะทำยังไงอาจารย์ก็แนะนำอย่างนี้ค่ะง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะวาดมุมเราจะต้องใช้รัศมีเพราะฉะนั้นเราจะหารัศมีค่ะอาจารย์ก็เลยได้ว่าอ่ะ r คูณกับตัวเนี้ยลบ4ย้ายไปก็จะได้4เฉยๆ r เดียวก็จะเป็น4ตัวนี้คูณอยู่ก็มาหารค่ะแบบนี้โอเคไหมอาจารย์ได้แบบนี้อาจารย์ก็จะแทนค่าในตารางอาจารย์ก็จะเริ่มแล้วนะคะอันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นมุมก่อนเหมือนเดิมเลยค่ะมุม0มุมพายส่วน2มุมพายแล้วก็มุม3พายส่วน2อาจารย์ก็ได้ r แล้วเนาะมีค่าเท่ากับ4แล้วก็หารด้วย3คอสเซต้าแล้วก็บวกไซน์เซต้าอาจารย์ก็จะได้ r เท่ากับ4หารด้วย3คอสมุมเนาะมุมตรงนี้นะคะ0บวกไซน์มุม0แทนไปก่อนตรงนี้ค่ะก็จะเป็น4หารด้วย3คอสมุมพายส่วน2บวกไซน์มุมพายส่วน2อาจารย์ไม่ได้เป็น4ไอ้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็น3คูณคอสพายบวกไซน์มุมพายตรงนี้บ้างค่ะก็จะเป็น3คอสมุม3พายส่วน2บวกไซน์3พายส่วน2แบบนี้อ่ะอาจารย์ทำตารางให้ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น4ค่ะทำด่วนหน่อยเนาะมุม0อาจารย์ก็กดนิ้วโป้ง
ค่อยๆคิดนะคอสคือนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือ4นิ้วก็คือรูท4ส่วน2มันก็จะได้2ส่วน2มีค่าเป็น1อย่างกดนิ้วเดิมนะแต่นิ้วที่เหลือทางซ้ายไม่มีคือซ้ายรูท0ส่วน2ก็คือ0อาจารย์ลอกคำตอบนะ4เหมือนเดิมค่ะ3เหมือนเดิมแต่มุมพายอ่ะมันไม่ใช่1เฉยๆเหมือนตัวนี้มันคือลบ1ค่ะแต่มุมพายซ้ายของพายเนี่ยมันจะมีค่าเป็น0เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยอาจารย์ก็จะได้4หารด้วย3ก้อนนี้จะเป็น4หารด้วย3แต่ติดลบค่ะแบบนี้อ่ะมาต่อมุม90องศาค่ะอาจารย์ก็ต้องกดนิ้วก้อยคอสนิ้วที่เหลือทางขวาไม่เหลือค่ะได้0มันจะสลับกันนะคะซ้าย90องศาทางซ้ายเหลือต้อง4คือรูท4ส่วน2ก็คือ2ส่วน2ก็มีค่าเป็น1ทีนี้เราก็ลอกคำตอบค่ะ0ก็ลอกมาเหมือนเดิมแค่ใส่เครื่องหมายลบหรือไม่ใส่แต่ไซน์ของ3พายส่วน2มุมพายส่วน2อยู่ตรงนี้3พายส่วน2อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะติดลบค่ะอาจารย์ก็ตรงนี้เป็น0ละก็จะได้4หาร1ใช่ไหมก้อนนี้ก็0ละ4หารลบ1ใช่ไหมก็ติดลบเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้จุดในพิกัดเชิงขั้วค่ะอะไรนะรัศมีกับเซตารัศมีก็ได้1กว่าๆมุม0อยู่ด้านบนเนาะรัศมีก็เป็น4ค่ะมุมก็เป็นพายส่วน2รัศมีติดลบค่ะมุมก็เป็นมุมพายใช่ไหมรัศมีก็ติดลบค่ะมุมก็เป็น3พายส่วน2แบบนี้อาจารย์ก็จะมาลงจุดนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวอาจารย์ขยับไปนิดนึงอันนี้ก็คือแกนเชิงขั้วอันนี้ก็คือแกนแนวฉากมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงได้หนึ่งกว่าๆนี่หนึ่งนี่สองอันหนึ่งกว่าๆอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้ว่ารัศมีเป็น4ส่วน3มุมศูนย์อาจารย์ขอค่ะอาจารย์ชอบวาดที่มันคู่กันค่ะมุมพายมุม90มันจะหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะปกติอาจารย์จะลากหัวลูกศรแล้วก็ลากเส้นทึบไปลากเส้นทึบนะแต่มันนับรัศมีที่เส้นทึบสีน้ำเงินไม่ได้เพราะมันติดลบอาจารย์ก็ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามมีคนบอกว่ารู้ละถ้าเราทำถูกในกรณีที่มันเป็นเส้นตรงอ่ะมันจะมาทับกันที่เดิมถูกต้องค่ะลบ4ส่วน3มุมพายค่ะได้แล้วนะต่อไปค่ะอาจารย์เอาสีแดงมุมพายส่วน2วัดมาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นแนวตั้งตรงนี้นับรัศมีได้4 1 2 3 4อยู่ตรงนี้ค่ะชื่อว่ารัศมีเป็น4มุมคือพายส่วน2มีบางคนบอกถ้าเราทำถูกมันจะลงไปที่เดิมใช่ไหมคะมุม3พายส่วน2อาจารย์ก็วัดมุมมันจะอยู่ข้างล่างสีชมพูแต่อาจารย์นั้นรัศมีไม่ได้ต้องต่อไปในเส้นบางคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ทำบนเส้นสีแดงไปเลยเดี๋ยวถ้าทำทับแล้วมันจะไม่เห็นนะคะมันจะไปซ้อนกันก็เลยทำคู่ขนานกันแล้วมันติดลบอาจารย์ก็นับ1 2 3 4เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้รัศมีติดลบมุมก็คือพายส่วน2แบบนี้จุดอยู่ตรงนี้มันเป็นเส้นตรงค่ะข้อนี้จะพิเศษหน่อยนะคะเส้นตรงเราเคยเรียนมาแล้วว่าจุด2จุดเชื่อมกันคุณก็จะได้เส้นตรงเรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วคุณสามารถโยงไปได้อีกต่อไปข้างล่างข้างบนได้เลยค่ะเส้นตรงก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์ขอสรุปหน่อยนะคะก็บอกว่าทิศทางของสมการชื่อว่า R แล้วก็3 cos เซต้า

ก็บวกไซน์เซต้าเนี่ยลบ4เท่ากับ0อันนี้เป็นสมการเส้นตรงถ้าคุณถามว่ารู้ได้อย่างไงว่าเป็นเส้นตรงเพราะมันมีคอสเซต้าอยู่แล้วมันก็มีสายเซต้าอยู่พร้อมกันก็เป็นเส้นตรงได้นะคะแล้วมันก็ตัดแกนเชิงขั้วมันก็จะเหมือนกรณีตัวอย่างใช่ไหมที่จุดอันนี้ชื่อว่าแกนเชิงขั้วมีคนสังเกตละที่จุด4ส่วน3แล้วก็0แล้วมันจะเป็นจุดเดียวกันแต่ชื่อมันต่างกันมีคนบอกว่าถ้ามันตัดที่แกนเชิงขั้วมุมมันจะเป็น0กับพายไปเช็คมันเป็นแบบนั้นจริงๆต่อไปมันจะตัดที่แกนแนวฉากที่จุดเดี๋ยวอาจารย์ขอตรงนี้เนาะมันก็คือ2จุดนี้อะค่ะแกนแนวฉากคือเส้นตั้งถูกเลยเนาะอาจารย์ก็บอกว่ามันจะชื่อว่ารัศมีมุมคือพายส่วน2แล้วรัศมีติดลบค่ะแล้วมุมก็คือ3พายส่วน2แบบนี้นะคะลองไปทบทวนนะคะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะสำหรับในสัปดาห์นี้เราพบกันในสัปดาห์ที่4นะคะหัวข้อก็คือกราฟเชิงขั้วนะคะสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับกราฟเชิงขั้วเนี่ยค่ะเราจะเรียนกันในสองสัปดาห์นะคะก็คือสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ถัดไปนะคะเนื่องจากเนื้อหาก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักกับสมการเชิงขั้วก่อนนะคะหรือ polar equation เนี่ยนะคะสำหรับรูปแบบของสมการเชิงขั้วนะคะรูปแบบก่อนนะคะก็จะมีรูปแบบในเป็น r เท่ากับ f ทีตานั่นเองนะคะมันจะมีตัวแปร r กับตัวแปรทีตาซึ่งทีตาก็คือมุม r ก็คือระยะ OP นะคะ OP ก็คือ O คือจุดกำเนิด P ก็คือจุดที่เราพิจารณานะคะเมื่อสัปดาห์แรกเราเรียนเกี่ยวกับการพลอตจุดในระบบพิกัดเชิงขั้วแล้วนะคะเราน่าจะนึกภาพออกนะคะ R ทีตา R เท่ากับ F ทีตานะคะหรือเราอาจจะเขียนในรูปของฟังก์ชัน F R ทีตาเท่ากับ0ก็ได้ค่ะก็คือเขียนอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเท่ากับ0นะอย่างนี้ก็ได้อย่างเช่นเราเขียนว่า R เท่ากับ5อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือ R เท่ากับ3 cos ทีตานะคะก็มีได้หลากหลายนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันที่ประกอบไปด้วยตัวแปร r แล้วก็ทีตาอาจจะมีเฉพาะตัวแปร r ตัวแปรทีตาหรือว่าทั้งมีทั้งสองตัวแปรก็ได้เดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่าแล้วถ้ามีฟังก์ชันนะคะหรือกราฟหน้าตาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถเขียนกราฟได้ยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูขั้นตอนของการเขียนกราฟก่อนนะคะสำหรับการเขียนกราฟเนี่ยนะคะมีอยู่หลายวิธีแล้วแต่ละวิธีก็มีขั้นตอนในการหารอยู่นะคะเรามาดูวิธีก่อนก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะไปที่ขั้นตอนนะคะการเขียนกราฟนะคะอันที่หนึ่งก็คือหลักๆเราจะมีวิธีการเขียนกราฟอยู่3วิธีนะคะอันที่หนึ่งก็คือการพลอตจุด r ทีตานั่นเองนะคะการพลอตจุด r ทีตานะคะพลอตจุดโดยตรงเลยสำหรับการพลอตจุดเนี่ยเราจะพลอตจุดให้มีจำนวนมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะทำให้เรามองเห็นว่ากราฟมันจะเป็นหน้าตายังไงนะคะเหมือนที่เราพลอตในพิกัดฉากถ้าใครนึกภาพออกนะคะก็คือเราจะพลอตจุดให้มากที่สุดแล้วก็ลากเส้นเชื่อมจุดนั่นเองนะคะสำหรับพิกัดเชิงขั้วเนี่ยเราก็จะเริ่มพลอตจากมุมน้อยๆขึ้นไปก่อนนะคะอาจจะมุม0องศา30 45 60อย่างเงี้ยค่ะจากนั้นเราก็จะดูว่าลักษณะของกราฟเนี่ยมันจะได้กราฟอะไรนะคะเราก็จะลากเส้นนะคะเชื่อมกราฟนั่นเองนะเชื่อมจุดเหล่านั้นแล้วเราก็จะได้กราฟออกมานะคะการพลอตจุด r ทีตาโดยตรงแล้วลากเส้นเชื่อมจุดเหล่านั้นนะคะแล้วลากเส้นเชื่อมจุดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะคะอันที่สองก็คือเราจะใช้วิธีการเปลี่ยนสมการเป็นพิกัดฉากนะคะการเปลี่ยนสมการเป็นสมการพิกัดฉากนะคะในบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้จักสมการเชิงขั้วเนี่ยว่าเป็นสมการอะไรนะคะเราอาจจะเปลี่ยนนะโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วที่เราเรียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเปลี่ยนจากสมการเชิงขั้วเนี่ยเป็นสมการพิกัดฉากนะคะแล้วเราอาจจะเห็นว่าสมการนี้เป็นสมการอะไรนะคะแล้วเราก็ไปวาดกราฟต่อไปเลยนะคะอันที่สามวิธีหนึ่งก็คือการดูจากรูปแบบของสมการและ
เพราะจุดที่สำคัญนะการดูจากรูปแบบของสมการหรือลักษณะของสมการก็ได้นะคะว่าสมการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะเชิงขั้วลักษณะแบบนี้อาจจะต้องจำนิดนึงนะคะว่าถ้าสมการที่มีรูปฟอร์มแบบนี้เราจะได้กราฟอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็เราสามารถพ้อจุดที่สำคัญได้พ้อจุดที่สำคัญหรือบางทีถ้าเราทราบจุดที่สำคัญของสมการนี้เราก็สามารถเขียนกราฟได้อย่างรวดเร็วนะคะเช่นสมมติว่าอย่างเช่นเป็นกราฟวงกลมเนี่ยเราทราบจุดศูนย์กลางแล้วก็รัศมีเราก็สามารถที่จะพ้อกราฟได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนกราฟทั้ง3วิธีนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะเรียนวิธีที่1กับ2ก่อนนะคะคือพ้อจุดโดยตรงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสมการพิกัดฉากนะคะเราอาจจะเห็นในรูปแบบที่เราคุ้นๆในสมการพิกัดฉากแล้วก็เขียนกราฟได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะในการเขียนกราฟเนี่ยนะคะเราจะแบ่งในวันนี้นะคะเราจะแบ่งตัวอย่างที่จะยกออกมาเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือตัวอย่างแรกเนี่ยจะเป็นกรณีที่มีเฉพาะตัวแปร R นะคะอันที่2ก็คือมีเฉพาะตัวแปรทีต้านะคะและอันที่3ก็คือมีทั้ง2ตัวแปรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเป็นแต่ละอย่างเนี่ยมันจะได้กราฟอะไรนะคะเริ่มต้นอันที่1เลยค่ะก็คือมีเฉพาะตัวแปร R นะคะในกรณีที่มีเฉพาะตัวแปร R นั่นหมายความว่าเวลาเราพอดจุดนะคะเวลาเราพอดจุดเราจะได้ว่า R คือค่าที่เราพิจารณาแต่มุมเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะคะเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ย

มันจะได้กราฟออกมาเป็นกราฟวงกลมนะคะกราฟที่ได้นะคะจะเป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยกันละกันอย่างเช่นนะคะสมการ r เท่ากับ3สำหรับสมการนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกเราจะเขียนกราฟก่อนแล้วก็อีกอันนึงคือเราเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากด้วยนะคะอันนี้เราจะทำสองส่วนก็คือเขียนกราฟนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นพิกัดฉากเดี๋ยวตัวอย่างที่เรายกมาวันนี้ทั้งหมดนี้เราจะทำทั้งสองส่วนนี้นะคะสมการ r เท่ากับ3นี่หมายความว่าทุกมุมถ้านึกภาพตามนะคะถ้าเราจะเขียนกราฟใช่ไหมเรามีเราเขียนอาจจะเขียนแกนไว้คร่าวๆก็ได้ค่ะแกน x แกน y เนี่ยนะคะเรามีแกนอยู่คร่าวๆใช่ไหมคะแล้วก็มุมเนี่ยถ้าเป็นมุมตรงนี้จะเป็น0 องศาอันนี้90อันนี้180นะคะอันนี้270ครบ1 รอบก็360ใช่ไหมคะในแต่ละมุมเนี่ยนะคะหรือว่าย่อยกว่านั้นก็ได้ในแต่ละจะเห็นว่าเราจะต้องมี r เท่ากับ3 หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ0 องศานะคะเราก็ต้องพลอตจุดที่ r เป็น3แล้วก็มุม0นะคะก็จะได้จุดมาจุดหนึ่งถ้าเป็นมุม45สมมตินะอาจจะครึ่งหนึ่งของ90เนี่ยก็จะได้ r 1 หน่วยเหมือนกันนะคะมุม90ก็เหมือนกัน r เป็น1 หน่วย180ก็1 หน่วย270ก็1 หน่วยนะคะหรือมาจนถึง360ก็จะเป็น1 หน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุดเนี่ยจากจุดแรกไปยังจุดสุดท้ายเนี่ยเราจะได้กราฟที่เป็นกราฟวงกลมนะคะเพราะว่าทุกมุมจะได้ r เป็น3 หน่วยนะคะเราก็สามารถที่จะเขียนกราฟได้ทันทีเนี่ยนะคะ r ตัวนี้จะเป็น3 หน่วยนะคะจุดศูนย์กลางตัวนี้ก็เป็น c 0 0ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าพิจารณาบอกเป็นมุม0 องศาแล้วก็ r เป็น0ก็ได้ถ้าบอกเป็นในเชิงขั้วนะคะสรุปก็คือในกรณีที่มีเฉพาะตัวแปร r นะคะกราฟที่เราได้จะเป็นกราฟวงกลมอาจจะมีรายละเอียดว่าวงกลมนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ c ศูนย์องศานะคะแล้วก็มีรัศมีเท่ากับ r หน่วยนะคะขึ้นอยู่กับ r ข้อนั้นเป็นเท่าไหร่เช่น r เป็น5ก็จะได้5 r เป็น10ก็ได้10นั่นเองนะคะในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเป็นพิกัดฉาก r เท่ากับ3เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากได้นะคะเดี๋ยวขอเขียนไว้ตรงนี้กันแล้วกัน r เท่ากับ3เลยนะคะถ้าใครจำได้นะคะ r ก็คือเท่ากับ square root นะคะ x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วเท่ากับ3ใช่ไหมอันนี้คือเราเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากนะคะเราตรงนี้แล้วก็เรายกกำลัง2ไปทั้งสองข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ3กำลัง2นะคะซึ่งสมการที่เราได้ตัวเนี้ยก็จะเป็นสมการวงกลมนั่นเองนะคะถ้าใครจำได้อันนี้เป็นสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์นะคะและรัศมีก็คือ3นะคะสมการวงกลมเนี่ยเดี๋ยวทบทวนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะพูดถึงสมการวงกลมเขียนเขียนรูปฟอร์มรูปแบบไว้ก็คือ x ลบ h กำลัง2บวก y ลบ k กำลัง2เท่ากับ

R กำลังสองหรือ A กำลังสองก็ได้อ่ะ A กำลังสองอันนี้ก็คือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ HK ถ้าตรงนี้เราจะเห็นว่า HK ตัวเนี้ยจะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะถ้าเรามีสมการรูปฟอร์มนี้นะคะ HK จะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็รัศมีจะเท่ากับ A นะคะรัศมีจะเท่ากับ A นั่นเองอย่างของเราเป็น3กำลังสอง A ก็คือ3นะคะเดี๋ยวอาจจะได้เจอสมการที่เป็นสมการวงกลมนะคะถ้ามีนะคะเอาละอันนี้ก็คือมีเฉพาะตัวแปร R นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือตัวอย่างที่มีเฉพาะตัวแปรทีต้ากรณีที่สองนะคะมีเฉพาะตัวแปรทีต้านะคะในกรณีนี้นะคะกราฟที่ได้เนี่ยนะคะจะได้กราฟเส้นตรงกราฟเส้นตรงที่ผ่านมุมทีต้านั้นน่ะนะคะเพราะว่าเขาจะฟิกทีต้าใช่ไหมคะว่าเป็นมุมนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่า R เป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่า R จะเป็นเท่าไหร่มุมจะต้องเป็นมุมนั้นเท่านั้นนั่นนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นสมการนี้ทีต้าเท่ากับ3พายส่วน4นะคะสำหรับ3พายส่วน4เนี่ยอยู่ในควอแดรนท์ที่2นะคะแบ่งพายเป็น4ส่วนนะนับไป3ส่วนเนี่ยเป็นมุมเท่าไหร่คะ135ใช่ไหม135นะคะอยู่ในควอแดรนท์ที่2นะคะอันนี้นะอันนี้อยู่ควอแดรนท์ที่2เวลาเราจะเขียนกราฟใช่ไหมเดี๋ยวเราเขียนแกนไว้ก่อนนะคะอันนี้มุมนะคะมุมศูนย์ของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็มุม3พายส่วน4แบ่งพายออกเป็น4ส่วนนะเนี่ยค่ะอันนี้พายนะคะแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วน1 2 3แล้วก็4ใช่ไหมคะเรานับไป1 2 3นะคะ3พายส่วน4ก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงเส้นนี้นะคะเดี๋ยวเราเขียนเลยเส้นนี้นะคะมุมนี้มุม3พายส่วน4นะคะแต่ว่ากราฟเนี้ยนะคะเส้นตรงกราฟเนี้ยนะจะเป็นเส้นตรงที่ทำมุม3พายส่วน4แล้วก็ผ่านจุดขั้วด้วยนะคะแล้วก็อยู่ทั้งสองฝั่งนะคะไม่ใช่เฉพาะฝั่งที่ R เป็นบวกนะคะเป็นอีกฝั่งหนึ่งด้วยฝั่งนี้ด้วยนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่ามุมเนี่ยต้องเป็นมุมนี้เท่านั้นแต่ R เป็นอะไรก็ได้นะคะคือจุดตรงนี้มันจะเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงเนี่ยนะคะสมมติว่าถ้า R เป็นศูนย์มุม3พายส่วน4 R เป็นศูนย์จุดอยู่ตรงนี้นะคะถ้ามุม3พายส่วน4 R เป็น1สมมติว่าจุดตรงนี้นะคะ1แต่ถ้า R เป็นลบ1ปุ๊บจุดมันก็จะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมถ้า r เป็น2อยู่ฝั่งนี้แต่ถ้า r เป็นลบ2ก็อยู่ฝั่งนี้นะคะอย่างที่เราทราบว่า r เป็นบวกเป็นลบได้นะคะเป็นบวกอยู่ด้านสิ้นสุดเป็นลบตรงข้ามเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเรามีจุดที่มุม3พายส่วน4ใช่ไหมคะเราก็ลากเส้นเชื่อมจุดมันก็จะได้เส้นตรงเส้นนี้นั่นเองอะนะคะที่เราได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าสมการทีต้าเท่ากับ3พายส่วน4ก็จะได้กราฟเส้นตรงผ่านมุมนี้นั่นเองนะคะ
แปลว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากนะคะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก็แล้วกันข้างๆเนี่ยทีต้าเท่ากับ

3,400นะคะแทนก็คือไซส์ส่วนคอสนะคะมุม3,400เนี่ยอยู่ในโคแนนที่สองนะคะไซส์เป็นบวกแต่คอสเป็นลบนะเพราะฉะนั้นถ้าหารกันก็จะติดลบแน่นอนนะคะแล้วก็ใช้มุม45 องศาที่เป็นส่วนเสียมาตอบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแทน45เท่ากับ1นะแล้วอยู่ข้อแรกที่2ก็เท่ากับลบ1นะคะจากความสัมพันธ์แทนทีต้าคือ y ส่วน x ใช่ไหมคะถ้าใครจำได้ข้ามชิดนะคะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดแทนก็คือข้ามชิดจากนั้นเราย้ายข้างนิดหนึ่งเอา x ขึ้นไปคูณลบหนึ่งเราจะได้ y เท่ากับลบ 1x ก็คือลบ x นั่นเองนะคะซึ่งกราฟเนี่ยที่เราได้เนี่ยจะเห็นว่า x กับ y มันยกกำลังหนึ่งนะคะก็เป็นสมการเส้นตรงนั่นเองนะอันนี้นะเส้นตรงแน่นอนเส้นตรงที่เราได้นั่นเองอันนี้นะคะเส้นตรง y เท่ากับลบ x นะคะถ้าเราพลอตออกมามันก็จะได้กราฟรูปนี้ผ่านมา2 ตัวอย่างแล้วนะคะตัวอย่างแรกก็คือมีเฉพาะตัวแปร r จะได้วงกลมนะคะตัวอย่างที่สองมีเฉพาะตัวแปรทีต้าก็จะเป็นเส้นตรงเส้นตรงผ่านมุมนั้นนั่นเองนะคะถ้าทีต้าเป็น180ก็ผ่านมุม180นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่สามก็คือมีทั้งสองตัวแปรเลยนะคะอันที่สามมีทั้งสองตัวแปรก็คือตัวทั้งตัวแปร r แล้วก็ตัวแปรทีตานะคะอันนี้ก็มีสามารถที่จะเกิดเป็นกราฟได้เยอะแยะมากมายนะคะเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นกราฟอะไรนะคะเราต้องใช้วิธีเนี้ยที่เราจะอธิบายต่อไปนี้ก็คือการพลอตจุดนะคะการพลอตจุดเราก็จะเลือกมุมขึ้นมาหลายๆมุมนะคะมุมที่เรารู้จักนะคะตั้งแต่0ถึง360นะคะเราอาจจะเลือกละเอียดมากละเอียดน้อยขึ้นอยู่กับเวลาที่เราต้องการที่จะทำนะคะแต่ว่ายิ่งละเอียดมากเราก็จะเห็นความชัดเจนของกราฟมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกจุดที่เป็นจุดที่เรารู้จักนะคะจุดสำคัญ0 30 45 60 90นะคะ120 135 150 180อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้ก็คือจะอยู่ในข้อเรียนที่1กับ2หรือว่าข้อเรียนที่3กับ4ก็จะเลือกให้ครบ360องศานะคะหรือว่าถ้ามันเยอะไปเราอาจจะเลือกมุมที่แกนก่อนแล้วก็มาเลือกมุม45แล้ว35อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างนี้กันนะคะตัวอย่างนี้สมการ r เท่ากับ2คอสธีตานะคะอันนี้ก็ให้ทำทั้งสองส่วนก็คือให้เขียนกราฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสมการพิกัดฉากเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากก่อนที่จะเขียนกราฟเดี๋ยวเราเลือกจุดต่างๆก่อนนะคะเดี๋ยวขอสร้างเป็นตารางสำหรับกราฟรูปนี้นะคะเราดูเฉพาะมุมในข้อแรกที่หนึ่งแล้วก็สองก็สามารถเขียนกราฟได้กราฟออกมาละนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี0 30 45 60 90 120 135 150แล้วก็

นะคะเอาถึงประมาณนี้เห็นไหมคะตรงนี้เราจะให้เป็น R จะให้เป็นมุมก่อนมุมทีต้าแล้วก็หา R ออกมาในแต่ละอันนะคะทีต้า0องศา30 45 60 90 120 135 150แล้วก็180นะคะหรือจะเขียนเป็นเรเดียนก็ได้นะคะ

ที่จริงแล้วเขียนเป็นเรเดียนก็ดูง่ายขึ้นนะคะเวลาเราจะดูค่าคอสใช่ไหมคะโจทย์ของเราเนี่ยก็คือ R เท่ากับ2คอสทีตานะคะเราต้องหาคอสของมุมต่างๆเราเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะจากนั้นก็เมื่อเราได้ค่าเท่ากับอะไรนะคะเราก็เอาไปคูณ2นะคะแล้วก็จะได้ R ออกมานั่นเองนะคะถ้าเป็นเรเดียนอันนี้ก็เป็นอะไรคะไพส่วนนะคะอันนี้ไพส่วน4อันนี้ก็ไพส่วน3นะคะอันนี้ก็ไพส่วน2 2ไพส่วน3 3ไพส่วน4 5ไพส่วน6แล้วก็ไพนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอ่ะดูส่วนดูเป็นแบบไหนก็ได้นะคะอ่ะเราเริ่มจากศูนย์นะคะคอสศูนย์นะคะเราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะค่าไซน์คอสแทนเนี่ยอยู่ในมือเรานะคะ30 45 60นะคะ0 90เนี่ยนะของเราสบายเลยนะคะเราหาเฉพาะคอสนะคะที่0องศาเนี่ยคอส0เท่ากับ1นะคะ1คูณ2ก็ได้2นะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกเราได้2เดี๋ยวเราเติมไปเลยได้2คอสศูนย์ได้หนึ่งนะคะหนึ่งคูณสองได้สองจุดที่เราจะได้ตรงเนี้ยจุดแรกเนี่ยก็คือจุด R เป็นสองแล้วมุมศูนย์องศาเนี่ยค่ะเราก็จะเอาจุดเนี้ยไปพอตอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือทุกอันมันจะเป็นจุดต่อไปมุม30นะคะมุม30มีค่าคอสเป็นสแควร์รูท3/2แล้วก็คูณกับ2เข้าไปเนี่ยค่ะรูท3/2คอสได้รูท3/2นะคะคูณ2ข้างหน้าใช่ไหมสองก็ตัดกันไปก็เหลือรูทสามนั่นเองนะคะรูทสามต่อไปมุม45ก็คือสแควร์รูท2/2ก็ทําเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะเอาสองไปคูณสแควร์รูท2/2นะคะก็สองก็ตัดสองไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสองใช่ไหมทุกอันมันจะเป็นส่วนสองหมดก็จะตัดกันกับสองตัวหน้าไปนะคะก็จะได้สแควร์รูท2/60มีคอสเป็น1/2นะคะตัดสองเข้าไปเหลือหนึ่งนะ90มีคอสเป็นศูนย์นะศูนย์คูณสองก็เป็นศูนย์นะคะต่อไปมุม120ก็คือมุม2π/3จะเห็นว่าส่วนเป็นสามนะคะจะเราจะอันนี้เป็นคอสแทนที่สองแล้วนะคะพอเลย90มันจะเป็นอยู่คอสแทนที่สองคอสแทนที่สองเนี่ยนะคะอย่าลืมนะตรงนี้นะเราแบ่งขอแยกตรงนี้นะฝั่งขวาเนี่ยเป็นคอแดนที่สองนะไอ้เจ้าคอแดนที่สองเนี่ยมันจะมีค่าคอสเนี่ยเป็นลบนะคะถ้าพวกเราจำได้คอสจะติดลบแล้วค่าของมันก็คือจะใช้ค่าเหมือนคอแดนที่หนึ่งเลยค่ะแต่ว่าจะใส่ลบเข้าไปเพราะนั้นที่มุม2π/3เนี่ยดูที่ส่วนสามก็ได้นะคะหรือว่าเอา180ลบกับมุมอะไรแล้วได้120อย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะอาจารย์จะดูง่ายๆก็คือส่วนสามเราก็จะใช้มุมเดียวกับมุมไพส่วนสามนี่แหละนะคะถ้าเป็นส่วนสี่เราก็จะใช้อันเดียวกันกับตัวนี้นะคะกับไพส่วนสี่แล้วก็ถ้าเป็น5π/6ก็จะใช้ไพส่วนหกนะคะเพราะฉะนั้นที่มุม120เนี่ยค่าของคอสจะเท่ากับเท่ากับ1/2นะคะแล้วก็คูณ2เข้าไปก็เหลือ1แต่ว่ามันจะเป็นลบนะคะเพราะว่า120เท่ากับลบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ลบ1นั่นเองนะคะสำนองในการที่มุม135หรือ3.4ก็เอาที่มุม45มาต่อใส่ลบเข้าไปเลยค่ะลบรูท2นะคะมุม150ก็ลบรูท3นะคะแล้วที่มุม180นะคะคอส180เท่ากับลบหนึ่งนะหนึ่งลบหนึ่งคูณสองก็ได้ลบสองเองนะคะเมื่อเราได้จุดตอนนี้เราได้จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจุดละนะคะเอาเก้าจุดเนี่ยไปพอตแล้วเราจะได้กราฟออกมาสำหรับกราฟนี้เราพอตแค่สองคอสแทนเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นกราฟอะไรล่ะ
นะคะเดี๋ยวเราไปพอดกันเลยเอาตัวนี้ก็ได้นะคะกราฟจะค่อนมาทางขวานิดนึงอันนี้มุมศูนย์องศานะมุมมุม90อันนี้มุม180นะคะแล้วก็30 45 60นะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เส้นประกันแล้วกันนะคะโดยประมาณนะคะนี่ก็เป็น30 45 60 90ใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นที่สองก็จะเป็นถ้าจะให้ถูกต้องก็คือต้องใช้เส้นที่เป็นมุมที่ถูกนะคะจะได้แบบรูปที่ตรงนะคะอันนี้ก็120 135แล้วก็150นะคะแล้วก็180นะคะอันนี้คือมุมที่เราจะพอจุดนะคะเริ่มต้นเลยพอดเลยนะคะเราจะใช้สีแดงกันแล้วกันนะคะที่ศูนย์องศานะคะมี R เป็นสองหน่วยประมาณเอานะคะประมาณเอาสมมตินี่เป็นหนึ่งนี่เป็นสองจุดไว้ตรงนี้ค่ะสองหน่วยจุดนี้ก็คือจุดสองศูนย์องศานะคะต่อมามุมสามสิบมุมสามสิบนะคะมี R เป็นรูทสามนะคะรูทสามก็ประมาณ1.7นะคะ1.7นะประมาณนะคะหนึ่งอันนี้สอง1.7ประมาณนี้ต่อไปมุม45นะคะมุม45 R เป็นสแควร์รูท2ก็1.4นะคะหนึ่งวันนี้1.4ประมาณนี้มุม60เท่ากับ1หน่วยนะคะ1หน่วยมุม90 0นะคะ R เป็น0ก็คืออยู่ตรงนี้เลยจุดขั้วเลยอันนี้ครึ่งทางแล้วนะคะครึ่งทางละถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุดมันก็จะเลอะไล่ตั้งแต่จุดแรกไปจุดที่สองจุดที่สามสมมติว่านะพวกเราเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่มุมศูนย์ไปจนถึงมุม90สมมติใช้แค่คนใดที่หนึ่งเนี่ยกราฟได้ออกมาเป็นแบบเนี้ยเราอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเป็นกราฟอะไรเพราะเหมือนยังไม่จบนะคะเราก็ต้องดูคนใดที่สองต่อนะคะคอแดนที่สองมุม120 R เป็นลบหนึ่งนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะต้องถ้า R เป็นหนึ่งเนี่ยนะมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหนึ่งหน่วยแต่ถ้า R เป็นลบหนึ่งมันก็คือจะเด้งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลบหนึ่งเนี่ยมันจะมาอยู่ฝั่งนี้นะคะมุม135 R เป็นลบรูทสองนะคะก็คือประมาณ1.4ลบ1.4นะคะก็เด้งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะ1.4ต่อไปมุม150ลบสแควร์รูทสามก็ลบ1.7นะคะลบ1.7ก็เด้งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง1.7พอเป็นมุม180R เป็นลบสองนะคะลบสองก็เด้งไปอยู่ที่มุมศูนย์องศาเท่ากับสองศูนย์เลยก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะเนี่ยนะคะพอมุม180เนี่ยถ้าเป็นสองหน่วยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นลบสองก็คือมันมาอยู่ฝั่งนี้ก็จะมาทับมุมศูนย์องศานะคะถ้าเราเลือกจุดที่อยู่ในควอแดรนท์ที่สามที่สี่ต่อเนี่ยมันก็จะได้จุดเดิมค่ะมันก็จะวนทับจุดเดิมนะอันนี้สองควอแดรนท์ใช่ไหมคะพอควอแดรนท์ที่สามมันก็จะทับที่เดิมเพ
เพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยเราใช้สองควอแดรนท์เนี่ยก็จะเห็นกราฟละนะคะจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุดนะคะจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่มาจนถึงจุดสุดท้ายนะคะกราฟที่เราได้จะเป็นกราฟวงกลมนี่ถ้าเราทําให้มันแบบดีๆนะคะหมายว่ามุมถูกต้องนะคะมุมถูกต้องแล้วก็วัดระยะได้ตรงนะคะเราก็จะได้กับวงกลมนั่นเองนะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยวัดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่โดยประมาณละกันนะคะกราฟที่เราได้ก็จะเป็นกราฟวงกลมสำหรับกราฟวงกลมเนี่ยต้องบอกจุดศูนย์กลางกับรัศมีนิดนึงนะคะถ้าเราดูตรงนี้ก็คือจุดศูนย์กลางจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะคะอันนี้สองศูนย์จุดนี้นะคะสองศูนย์องศาจุดนี้ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์องศานะหนึ่งศูนย์ห่างจากสองศูนย์ก็หนึ่งหน่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวงกลมนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่หนึ่งศูนย์องศานะคะแล้วก็รัศมีเท่ากับหนึ่งหน่วยนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะในกรณีที่มันมีทั้งสองตัวแปรนะคะเราก็วิธีการก็คือต้องเขียนกราฟแบบนี้แหละค่ะคือเลือกมุมมานะคะเลือกมุมมาหลายๆมุมนะคะแล้วเราไปหาเอามุมไปแทนค่าฝั่งขวานะคะถ้ามันอยู่คนละฝั่งกันนะคะก็คือเอาไปแทนฝั่งขวาหรือว่าถ้ามันอยู่ด้วยกันก็เอาไปแทนในทิต้าแล้วก็คํานวณ r มานะคะเราจะได้ r มาจากนั้นมันจะได้จุด r ทีต้าใช่ไหมจุดแล้วก็ไปพอดหาพอดจุดพอดจุดเหล่านี้แล้วก็ลากเส้นเชื่อมจุดนะคะในขั้นตอนของการลากเส้นเนี่ยถ้าเราเขียนจุดได้ถูกต้องตรงนะคะวัดได้ตรงก็จะได้กราฟที่ถูกต้องมากที่สุดนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนเป็นสมการพิกัดฉากก่อนนะคะเรามาดู r เท่ากับ2คอสทีต้าเนี่ยนะโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสมการพิกัดฉากตรงหน้านี้นะคะจะเห็นว่าในโจทย์ของเรามี r เท่ากับ2คอสทีต้านะคะสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือ r กับคอสทีต้าที่เราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากได้นะคะอย่างคอสทีต้าเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของตัวแปร r อยู่นะคะใครจำได้เดี๋ยวเขียนอันนี้ให้ดูนิดนึงนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้เป็นมุมทีต้าแล้วก็ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y แล้วก็ตรงนี้เป็น r นะคะคอสทีต้าก็คือ x ส่วน r y ทีต้าก็คือโทษค่ะไซน์ทีต้าก็คือ y ส่วน r แทนก็คือ y ส่วน x นะคะถ้าใครจำได้นะคะตอนนี้เราพิจารณาคอสนะคอสก็คือx ส่วน r นะคะชิดฉากนะคะเดี๋ยวเราแทนลงไปนะคะจากตรงนี้เราจะได้เรายังไม่เปลี่ยน r นะคะ r จะเท่ากับ2คูณกับ x ส่วน r ก่อนแล้วจากนั้นเราย้าย r มาคูณข้างบนเนี่ยค่ะจะกลายเป็น r กำลังสองทางซ้ายมือนะคะเท่ากับ 2x นะคะแล้วจากนั้นเราค่อยเปลี่ยน r กำลังสองเป็นตัวแปร x กับ y ทีหนึ่งนะคะถ้าใครจำได้ r กำลังสองก็เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนั่นเองนะคะทีนี้
จากพอเราเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็นพี่กับฉากเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะยังมองไม่ออกว่ามันเป็นสมการอะไรนะคะเราสามารถจัดรูปได้นะคะจัดรูปอีกนิดนึงก็คือตัวนี้ตัวแปร x แล้วก็ย้ายมาจัดรูปกับตัวแปร x ทางซ้ายมือย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันก็จะเป็น x กำลังสองลบสอง x บวก y กำลังสองเท่ากับศูนย์นะคะในส่วนของพจน์ x ตัวนี้เราจะทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ตรงนี้นะคะกำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกลบด้วยก็ได้นะคะบวกหรือลบนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้นะคะหน้ากำลังสองบวกลบสองหน้าหลังหรือสองหลังหน้าก็ได้บวกหลังกำลังสองเนี่ยจะเท่ากับ x บวกลบ a ยกกำลังสองนะคะตอนนี้เราจะทำทางซ้ายเนี่ยให้เป็นสามพจน์นะคะโดยตอนนี้เรามี x กำลังสองมี 2ax ก็คือ 2x แล้วก็ขาด a กำลังสองเดี๋ยวเราจะหามาเติมนะคะโดยเราจัดรูปตรงกลางเป็น 2ax นะคะ2ของเรา 2ax ก็คือ 2x เนี่ยแสดงว่า a ก็คือ1นะคะจัดรูปนะคะอันนี้เราก็จะเป็น x กำลังสองลบสองคูณหนึ่งคูณ x ใช่ไหมคะ a เราจะรู้ว่า a เป็นหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งกำลังสองเข้าไปนะคะแล้วก็บวก y กำลังสองเหมือนเดิมนะคะส่วนทางขวาในเมื่อเราเติมหนึ่งกำลังสองไปทางซ้ายเราก็เอาศูนย์บวกหนึ่งกำลังสองไปด้วยนะคะในส่วนเนี้ยคือส่วนที่เราเติมเข้ามาทางซ้ายเพื่อจัดรูปสามพจน์แรกนะคะเราก็ต้องบวกทางขวาด้วยนะคะตรงนี้เราก็จะได้เป็น x ลบ a ใช่ไหมก็คือ a เป็นหนึ่งนะคะลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งนั่นเองนะคะหรือเราจะเขียนเป็นกำลังสองไปก็ได้ซึ่งทำให้เราคือตัวนี้จะทำให้เรารู้ว่าตัวสมการเนี่ยมันเป็นสมการวงกลมถ้าใครจำได้สมการวงกลมเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าคือสมการเนี่ยค่ะ x ลบ h กำลังสองบวก y ลบ k กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองจุดศูนย์กลางวงกลมคือ h k ก็คือตัวนี้ x ลบ h y ลบ k เนี่ย h k คือจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็รัศมีก็คือ a ตัวนี้ก่อนที่มันจะยกกำลังนะคะก็เปรียบเทียบกับของเรา x ลบหนึ่ง y ไม่มีตัวลบแสดงว่าคือ y ลบศูนย์นะคะ x ลบหนึ่ง y ลบศูนย์จุด h k ก็คือหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์แล้วก็เดี๋ยวเขียนก่อนจุดศูนย์กลางคือหนึ่งศูนย์แล้วก็รัศมีเท่ากับหนึ่งหน่วยนั่นเองนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับกราฟที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะในที่นี้ไอ้ตรงนี้ถ้าเป็นพิกัดฉากเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งก็คือค่า x แล้วนี้เป็นศูนย์เป็นค่า y นะหนึ่งศูนย์รัศมีหนึ่งหน่วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวพอจะมีเวลาสักนิดหนึ่งนะอาจารย์จะยกอีกสักตัวโจทย์หนึ่งในกรณีที่เราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากเนี่ยค่ะพิกัดเชิงขั้วเป็นฉากนะอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับไซน์แล้วกันนะคะ r เท่ากับลบหกไซน์ธีตา

อย่างเช่นอันนี้สมการ r เท่ากับลบ6ไซน์ธีตาเราจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนพิกัดด้วยนะคะทำเหมือนกับคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยนะคะเราก็เปลี่ยนไซน์ก่อนเมื่อกี้จากสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะคะคอสก็คือ x ส่วน r แล้วไซน์ก็คือ y ส่วน r นั่นเองนะคะเราก็แทนค่าไซน์ด้วย y ส่วน r เข้าไปตรงนี้นะคะ r ก็จะได้ r เท่ากับลบ6 y ส่วน r เห็นไหมคะสเต็ปเดียวกันแล้วเราก็ย้าย r ขึ้นไปคูณข้างบนก็จะเป็น r กำลัง2เท่ากับลบ6 y นะคะ r กำลังสองก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับลบ6 y นะคะเราก็ย้ายลบ6 y มาอยู่ด้วยกันกับ y ฝั่งซ้ายกลายเป็นบวก6 y เท่ากับ0จากนั้นเราจะจัดรูป y กำลังสองกับ6 y เนี่ยค่ะให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะตัว x มันไม่มีอะไรนะคะก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองบวกสองหน้าหลังนะคะเราต้องจัดรูปตัวนี้เป็นสองคูณอะไรได้หกก็ต้องเป็นสองคูณสามคูณ y ตัวแรกต้องเป็นสองเสมอนะตัวกลางจะเป็นตัวบอกว่าหลังคือเลขอะไรนะคะเพราะนั้นก็คือสองสามก็คือเป็นหลังของมันนะคะเพราะฉะนั้นต้องบวกกับสามกำลังสองอัตโนมัตินะคะส่วนทางขวามือเราบวกสามกำลังสองเข้าไปทางซ้ายก็ต้องบวกทางขวาด้วยจะได้เท่ากันเนี่ยนะคะต้องบวกฝั่งนี้ก็ต้องบวกฝั่งนี้ด้วยอันนั้นตรงนี้เราจัดรูปได้แล้วค่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลังสองแล้วก็ y บวกสามทั้งหมดกำลังสองเท่ากับสามกำลังสองหรือเท่ากับเก้านั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ตัวนี้ก็คือเราก็จะได้กราฟวงกลมเหมือนกันนะคะแต่ว่ากราฟวงกลมของเราจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ HK ตอนนี้เรามาดู HK นะคะ x ลบ h y ลบ k x มันไม่มีตัวลบก็คือลบศูนย์นะคะ h ก็จะเป็นศูนย์แล้วก็ y ลบ k นะคะตอนนี้มันเป็นบวกก็แสดงว่ามันคือ y ลบกับลบ3ใช่ไหมคะแสดงว่า k ของเราคือลบ3เพราะเราต้องจัดฟอร์มเป็น y ลบอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นบวกคือลบกับลบ3นะคะ k ของเราก็เลยเป็นลบ3นะ x เป็น0 h เป็น0นะคะ k เป็นลบ3แล้วก็รัศมีเท่ากับ3หน่วยนั่นเองค่ะถ้าเรารู้ข้อมูลจุดศูนย์กลาง0ลบ3อันนี้เป็น x y นะคะรัศมี3เราก็สามารถเขียนกราฟได้นะคะเขียนกราฟได้อย่างรวดเร็วถ้าเราเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากแล้วนะคะอันนี้ x y ใช่ไหมคะจุดศูนย์กลาง0 3อยู่ตรงไหนก็คือx เป็น0 y เป็นลบ3นะไม่ใช่0 3 0ลบ3นะคะอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้นะ c 0ลบ3อันนี้ x y นะคะแล้วรัศมี3นะรัศมีก็จะกลางออกไปรอบจุดนี้3หน่วยนะคะอันนี้ก็จะได้กราฟวงกลมออกมาโดยประมาณนะคะประมาณนี้รัศมี3หน่วยนะคะโอเคเราก็ได้เห็นตัวอย่างเกี่ยวกับการเขียนกราฟเชิงขั้วหลายๆแบบนะคะทั้งกรณีที่มีเฉพาะตัวแปร r เราจะได้วงกลมอย่างเดียวนะคะถ้ามีเฉพาะตัวแปรธีตาก็จะได้เส้นตรงอย่างเดียวนะคะแต่ถ้ามีทั้ง2ตัวแปรทั้ง r และธีตากราฟที่ได้อาจจะมีหลากหลายนะคะเราก็จะใช้การพลอตจุดมา

ช่วยหรือการเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากนะอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากแล้วค่อยนําไปพล็อตในพิกัดฉากอีกวัยอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

69ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผักกาดกรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงมายและอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผักกาดกรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผักกาดกรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยบวนมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นที่ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้าน1ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้าน2ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้าน3ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครนิวยอร์กจำนวน63ร้าน มีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยสีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยสีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌาย์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน

มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคหรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ตุลาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอานิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า

จุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวัชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดคฤหบดีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดอมรินทรารามวัดตาวรตัมเมาะวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพศวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรศิษย์คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาค

ชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัด

จังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25-26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา20กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่ 26-30 กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านหรือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ

0: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0. In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR, we also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายณ์ขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายณ์โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายณ์ให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องตรีโกณมิติผกผันกันนะคะเรามาเริ่มต้นที่หัวข้อนี้กันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกค่ะอ่ะเราลองดูนะคะในเอกสารก็คือจะอยู่ในหน้าที่83ค่ะอาจารย์สนใจทฤษฎีที่ 2.5.1 นะคะคุณดูตรงคำว่า dip ค่ะตรีโกณมิติผกผันก่อนหน้านี้เรารู้จักตรีโกณมิติมาเรียบร้อยละ sin cos tan cosec sec cot ใช่ไหมที่ผันเป็นยังไงอาจารย์จะเขียนอย่างนี้ค่ะ sin ติดลบ1ยกกำลังนะแต่ไม่อ่านอย่างนี้นะเราจะอ่านว่า arc sin arc sin คืออะไรคือตรีโกณมิติผกผันเดี๋ยวมันจะหาอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกให้นะคะ arc sin ก็ต้องมีมุมค่ะ arc sin u จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะแล้วก็หารด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจริงๆแล้วอาจารย์จะเขียนเรียงไป1ถึง6เลยแต่อาจารย์บอกตอนสูตรของอนุพันธ์เนี่ยเรายังเขียนควบคู่กันเลยอาจารย์ก็เลยอยากจะเขียนควบคู่กันด้วยยังไงเนาะอาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าสูตรที่1เนี่ยคือ dip arc sin u ค่ะคุณจะได้1ส่วน square root แล้วก็1ลบ u กำลัง2แล้วก็ du by dx ต่อไปค่ะสูตรที่2ค่ะ dip arc cosu ซึ่ง dip arc cos เนี่ยค่ะเหมือนกันเลยยกเว้นค่าขึ้นต้นด้วยตัว c ก็ทำไมนะคะติดลบแป๊บนะอาจารย์ก็จะได้ลบเศษ1ส่วน square root 1ลบ u กำลัง2แล้วก็ du by dx ลองดูในเอกสารไปก่อนนะคะ

เหมือนกันเลยนะแต่แค่ติดลบต่อไปค่ะสูตรที่สามค่ะอาจารย์ก็จะดิฟเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้จะเป็น arc tan u arc tan u อาจารย์จะได้หนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวก u กำลังสองแล้วก็ du by dx ต่อไปค่ะสูตรที่หกค่ะอาจารย์ก็จะดิฟเหมือนกันมันมี t มันก็เลยเป็น arc cot u ค่ะมันจะเหมือนกันเลยค่ะแต่มันจะต้องมีอะไรคะเครื่องหมายลบค่ะตอนสอบนะคุณไม่ต้องท่องสูตรนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะท่องให้เองนะคะจะเขียนไว้ให้นะคะต่อไปทีนี้เรามาทบทวนของเก่าดีกว่าที่เราเคยท่องสูตรไว้ถ้าตรงเนี้ยอาจารย์ชอบมาสูตรที่ห้าก่อน dip arc cos อาจารย์ก็จะเป็น dip arc อะไรนะคะ arc sec ค่ะเพราะอันนี้ c อันนี้ s อีกอันหนึ่งอันนี้ s อันนี้ก็ต้องอะไรคะ c ค่ะและคล้ายๆกับ sec ก็คือเติมคำว่าอะไรเข้าไปนะ cosec arc u ค่ะอาจารย์ก็จะบอกสูตรของ dip arc sec ก่อนมันก็จะได้1ค่ะและหารด้วยค่าสมบูรณ์ของ u square root u กำลังสองลบ1แล้วอย่าลืมเติม du by dx สูตรนี้เหมือนกันเลยแต่ทำไมนะคะสูตรที่4ทำไมเอ่ยติดลบค่ะค่าสมบูรณ์ของ u แล้วก็ square root u กำลังสองลบ1แล้วก็ du by dx ตลอดห้องใช่ไหมsin cos tan tan มีตัว t cot ก็มีตัว t เห็นไหมตรงนี้เป็น c ตรงนี้ก็เป็น s ชื่อว่า sec ตรงนี้เป็น s ตรงนี้ต้องเป็น c เราก็เลยเติมคำว่า cosec นะคะมันก็จะมีช่วงของที่มันจะต้องอยู่เนาะก็ดูตามเอกสารแล้วกันนะคะอันนี้อาจารย์จะมาสอนคิดค่ะสูตรไม่ต้องท่องนะ6สูตรนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใส่ไปให้ถ้าคุณอยากให้ข้อสอบออกเรื่องนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอาจารย์ก็จะมาตัวอย่างแรกเลยตัวอย่างที่ 2.5.1 ซึ่งอาจารย์อยู่ในเอกสารหน้าที่84ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะหา dip arc sin หนึ่งค่ะแล้วก็หารด้วย x ยกกำลังสาม

คุณมองดูเลยค่ะคุณมองดูในเอกสารคุณเลยนะคะตัวอย่างที่ 2.5.1 ค่ะคุณจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะ1 ถึง 6อะค่ะใช่คุณจะใช้สูตรที่1ค่ะเพราะมันเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่นะพอดีในห้องมีปัญหานะคะอาจารย์จะใช้สูตรที่1ค่ะเพราะอะไรอ่ะลองมองนะคะตรงเนี้ยคือ d by dx คือการหาอนุพันธ์นะ arc sin พูดหน่อยสิ arc sin ของอาจารย์ก็ arc sin มันคือตรีโกณมิติผกผัน inverse ตรีโกณมิติที่เป็น inverse ก็ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะu ค่ะเหมือนเดิมเลยคุณต้องไปตามหา u สิ่งที่อยู่ข้างหลัง arc sin คือ u เพราะฉะนั้นข้อนี้ u คืออะไรคะจำไว้นะคุณได้ u ถูกต้องแล้วนะทีนี้อาจารย์จะคิดแล้วนะอาจารย์จะหาอนุพันธ์อาจารย์จะดิฟแล้วนะ d by dx ก็หายไปอาจารย์ก็จะได้1ส่วนรูท1ลบ u แต่ u เป็นอะไรคะหนึ่งส่วน x กำลัง3ใช่ไหมแต่ u ตัวนี้ต้องยกกำลังอะไรเอ่ยยกกำลัง2อาจารย์มาตรงนี้แล้วนะเรียนแบบสูตรเลยนะแล้วอาจารย์ก็ d by dx แต่ u คืออะไรเอ่ยใช่หนึ่งส่วน x กำลัง3คุณเปิดโทรศัพท์เข้าไปในทีมได้เลยค่ะคุณดูจากตรงนั้นเลยดีกว่านะจะได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอาจารย์ใช้ตรงตามสูตรเรียบร้อยละอาจารย์ก็จะต่ออาจารย์ก็จะคิดต่อตรงนี้เลยนะคะอาจารย์ก็จะได้เหมือนเดิมเลยนะคะเศษ1ส่วน square root แล้วก็1ลบคุณมาดูก้อนนี้ค่ะคุณมาดูก้อนนี้1ส่วน x กำลัง3หมายความว่าคุณมี1ส่วน x กำลัง3คูณกันกี่ตัวคะมี2ตัวนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้1หารด้วย x ยกกำลังอะไรคะคุณเห็นไหม x กำลัง3คูณกับ x กำลัง3ไม่ได้เอา3กับ3มาคูณกันนะคุณเอา3กับ3มาบวกกันเลยได้6ค่ะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันทีนี้มันก็จะกลับไปเรื่องเดิมของคุณตอนนี้คุณจะดิฟเนาะอันนี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่นิดหนึ่งนะ x ตัวนี้มันมี3ตัวอยู่ข้างล่างมันจะดิฟไม่ได้คุณจะย้าย x ตัวนี้ค่ะขึ้นไปข้างบนมันต้องติดลบค่ะย้ายขึ้นไปข้างบนเพื่อให้ดิฟได้มันเลยต้องติดลบเดี๋ยวอาจารย์เขียนใหม่เนาะเดี๋ยวจะเขียนวงเล็บใหญ่ๆด้วยมันก็เลยติดลบแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะปรับอะไรหน่อยเนาะให้เหมือนในเอกสารอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น1ค่ะแล้วก็หารด้วย square root คุณมองดูค่ะไอ้ก้อนนี้ค่ะมันเป็นเลข1เฉยๆแต่ตัวนี้มันเป็นเศษส่วนค่ะอาจารย์ก็เลยคูณที่1เดี๋ยวขอขยับหน่อยเนาะใส่ลบไว้ข้างหลังนะอาจารย์ก็เลยคูณที่1เนี่ยค่ะด้วย

x กำลังสองทั้งเศษทั้งส่วนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คูณละ1คูณ x กำลัง6อาจารย์ก็ได้ x กำลัง6ลบ1ค่ะและข้างล่างอาจารย์ก็มีส่วนคือ x กำลัง6แต่อาจารย์เขียนตัวเดียวอาจารย์เขียนแค่ตัวเดียวนะมันส่วนได้ x กำลัง6สีแดงแล้วก็ส่วนได้ x กำลัง6สีดำทีนี้เรามาดิฟค่ะเรามาดิฟก้อนนี้กันดิฟ x กำลังลบ3กระชากอะไรลงมาคะ ลบ ลบ3เนาะและ x ก็เลยลดไปอีก1กลายเป็นลบอะไรคะลบ4นะถ้าใครตอบลบ2อ่ะแปลว่าคุณไม่ได้ลบคุณเพิ่มใช่ปะไปทวนตรงนี้นิดนึงทีนี้อาจารย์จะสอนต่อ อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะได้อันนี้ค่ะอาจารย์จะได้1ส่วนสแควร์รูท x กำลัง6ลบ1หารด้วยสแควร์รูท x ยกกำลัง6ค่ะแยกรูทกันได้ด้วยนะทีนี้อาจารย์ก็เก่งขึ้นค่ะอาจารย์ก็เอาลบ3เนี่ยคูณอาจารย์ก็เลยได้ลบ3แล้วตรงนี้ก็กลายเป็น x กำลังลบ4คูณกัน1ก็ได้ตัวเดิมอาจารย์ต่อนะอาจารย์ก็กลับเศษเป็นส่วนค่ะลบ3เดิมอาจารย์ลืมก้อนนี้ไหมไม่ลืมแต่ยังไม่เขียนอาจารย์กลับเศษเป็นส่วนแล้วนะก้อนนี้อาจารย์จะกลับเศษเป็นส่วนแล้วนะเพราะฉะนั้น x กำลัง6ก็ย้ายไปข้างบนแล้วไอ้รูท x กำลัง6ลบ1ก็อยู่ข้างล่างกลับเศษเป็นส่วนสมมุติคุณมี5แล้วหารด้วย2ส่วน3ตอนเป็นเด็กๆคุณก็จะกลับเศษเป็นส่วนก้อน3ขึ้นไปข้างบน2ลงมาข้างล่างแบบนี้เหมือนกันเป็นรูทก็ทำเหมือนกันอาจารย์อันนี้อาจารย์กำลังจะสอนเรื่องใหม่นะ x ยกกำลังติดลบอาจารย์บอกว่าเหมือนคนเป็นสิวลงไปข้างล่างเลยไม่ต้องเอาหน้ามาให้เห็นเลยไอคนเป็นสิวเนี่ยอาจารย์ก็บอกลงไปเลยนะก็เลยได้ x กำลัง4ไปอยู่ข้างล่างโอเคนะทีนี้อาจารย์จะสอนเรื่องใหม่อีกรูทก้อนนี้ค่ะรูทของ x ยกกำลัง6หมายความว่าอาจารย์มี x คูณกันกี่ตัวเอ่ย6ตัวรูทตัวนี้ไม่มีชื่อคือรูทที่2รูทที่2ก็ซ้ำกัน2ตัวออกนอกรูทได้ซ้ำกัน2ตัวออกนอกรูทได้ออกนอกรูทได้สรุปออกนอกรูทได้กี่ตัวคะอาจารย์ก็ใส่ x กำลัง3แล้วก็ x กำลัง4แล้วก็รูทมีคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องเอา x กำลัง4มาไว้ข้างหน้าเพราะถ้าคุณมาเขียนข้างหลังเดี๋ยวคุณจะเอามันไปใส่รูทอะค่ะอาจารย์ต่อนะข้างบนมี x 3ตัวข้างล่างมี x 4ตัวตกลงข้างล่างเหลือ x กี่ตัวคะตัวเดียวค่ะเรียบร้อยค่ะจบจริงๆเรื่องดิฟไม่ได้เยอะเลยนะแต่อาจารย์ก็ใส่ความรู้ใหม่เข้าไปให้ทีละนิดทีละหน่อยกับโจทย์ที่เราเห็นนะคะก็จะจบนี่คือดิฟตีโกณมิติ 6,000 บางทีบอกผมไม่ค่อยถนัดเลยคำตอบมันต้องเป็นตัวเลขสิตอนนี้เราโตขึ้นแล้วคำตอบก็จะติดในรูปของฟังก์ชันที่มีตัวแปร x แค่นั้นเองแล้วมันคืออะไรอ่ะถ้าคุณรู้ x คุณกำหนดค่า x ไปปุ๊บมันจะเป็นตัวเลขทันทีเลยอะค่ะที่คุณชอบเลขมันก็พัฒนาขึ้นติดรูทบ้างเป็นเศษส่วนติดลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นได้ทุกอย่างซึ่งในเอกสารอาจารย์ก็จะเป็นหน้า84กับ85นะคะแล้วไฟล์เนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะเซฟให้อีกรอบหนึ่งเป็น PDF นะคะค่อยๆตามไปเดี๋ยวอาจารย์ขอไปข้ออื่นเนาะแล้วเดี๋ยวมาตามดูอีกทีแล้วกันนะคะอาจารย์จะได้ให้คุณได้หลายๆ

อาจารย์มาที่หน้า85นะคะตัวอย่างต่อไปไหนลองบอกสูตรขอโทษบอกโจทย์หน่อยสิเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรคะ deep arc tan ฝึกเรียกเนาะแล้วอะไรคะบอกโจทย์อาจารย์หน่อยเร็วอยู่ด้วยกันไหมแล้วก็หาร 3x นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะอาจารย์จะไม่ขยับขึ้นไปข้างบนละให้บอกสูตรอาจารย์ก่อนหมายเลขอะไรคะสูตรที่3ค่ะ deep ตอนสอบอาจารย์ก็จะเขียนให้อย่างนี้เลย deep arc tan u มีค่าเท่ากับตามสูตรเลยครับ1ส่วน1บวกแล้วก็ du by dx นี่คือสูตรแล้วมีคนบอกอาจารย์อ่อนใจท้อใจมากเลยทำไม่ได้จริงๆแล้วถ้าอยากทำได้เนี่ยง่ายมากอาจารย์พูดก็ง่ายสิสมมติอยากทำให้ได้นะจะท่องสูตรอะไรก็เถอะคุณจะเริ่มต้นด้วย d by dx ที่มีคนบอกว่า d ส่วน dx นั่นนะคะd by dx arc tan arc tan ตามสูตรหน้าที่คุณค่ะ u คืออะไรคะ x กำลัง2บวก7 x หารด้วย3จริงๆแล้วตอนสอบหรือตอนไปอ่านอะไรจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนี้แหละแต่ตัวอาจารย์เป็นคนทำหนังสือเองอาจารย์ก็เลยทำให้มันถ้าเจอของยากล่ะมันก็ได้นะพูดตามตรงเลย u ก็คือเป็นก้อนอะไรไม่รู้ใหญ่ๆที่เขาจะถามเราก็ทำได้ก้อนเล็กอะมันง่ายอยู่อะก้อนใหญ่อะเราจะได้ไหม u ก็อ้วนตุยหนุยเราก็ไม่กลัวนะคะทีนี้อาจารย์ก็มาคิดต่อเลยอาจารย์ก็จะได้เท่ากับอาจารย์จะดิฟแล้วนะหายไปแล้วนะอาจารย์ได้อะไรเลยได้เท่ากับอะไรเลยคะเลขอะไรก่อนเลยเลข1ส่วนแล้วก็1แล้วก็บวก u เป็นอะไรคะลูกพี่ใช่หารด้วยอะไรคะ 3x เอามาให้หมดยกทั้งก้อนแล้วก็เขียนส่วนให้ใหญ่เขียนวงเล็บให้คุมถูกหลักและหลังจากนั้นอาจารย์ก็ d by dx อาจารย์ถามอีกรอบ u เป็นอะไรคะมีคนบอกอาจารย์ถามซ้ำอยู่นั่นแหละผมเบื่อละ u มันก็คือตัวเดิมใช่ไหมอาจารย์ก็เอาเป็นสีแดงแปลว่าเราจะทำเพิ่มนะแต่สีดำเราไม่ทำอะไรเมื่อกี้มีคนบอกอาจารย์ผมยังไม่เข้าใจเลยนะที่คูณทั้งเศษทั้งส่วนที่รูทอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ข้ามมาก่อนยอมมาก่อนเดี๋ยวมันจะมีความรู้ในทำนองเดียวกันนะคะอาจารย์จะทำตรงนี้ค่ะถ้ามันไม่ติดรูทมันก็สามารถเป็น x กำลัง2บวก 7x แล้วทั้งหมดกำลัง2หารด้วย 3x แต่อาจารย์ต้องใส่วงเล็บนะถ้าอาจารย์ใส่กำลัง2ตรงเนี้ยมันหมายความว่า 3x กำลัง2แต่จริงๆมันไม่ใช่มันต้องเป็น 3x ทั้งหมดยกกำลัง2คำตอบไม่เหมือนกันนะซึ่งอันนี้คือ 9x กำลัง 2แต่ค่ะเมื่อกี้อาจารย์ไม่เขียนวงเล็บคือ 3x กำลัง 2แล้วหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็บอกอาจารย์ก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละคุณบอกมันไม่ค่อยคล้ายกันเลยนะมันมีความคล้ายกันอยู่ค่ะอาจารย์เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยอะไรคะเก่งมากมาเอาคะแนนด้วยนะคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วย 3x ทั้งหมดกำลัง 2ทำไมอ่ะก็จะให้จำนวนเลข1ที่เรียกจำนวนเต็มอ่ะไปบวกกับเศษส่วนได้ค่อยๆ คิดค่อยๆทำไม่ได้ก็เปิดมาดูเอกสารไม่เขียนก็มาเปิดดู PDF ของอาจารย์ก็ได้ดูหนังสือก็ได้หนังสือเลยจำเป็นต้องมีนะคะหลังจากนั้นค่ะอันนี้จบแล้วนะไอ้ก้อนหน้าเนี่ยจบแล้วนะแค่ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วจริงๆคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ทำอะไรได้หมดละเรามาดูก้อนหลังค่ะหมายความว่าคุณต้องดิฟอีกมันก็คือความรู้ครั้งก่อนหน้านี้อ่ะ
อาจารย์ถามตอนนี้เรามีข้างบนกับข้างล่างข้างบนกับข้างล่างมันทำอะไรกันคะหารแล้วคุณก็เลยต้องใช้ดิฟผลหารเห็นไหมแค่เรียนไปครั้งเดียวของวันนี้

อ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มละถ้าอย่างเงี้ยคุณก็จําไว้ว่ามันมีบนกับล่างใช่ไหมผลหารคือมันลดลงเราจะไม่เอาบนเราจะเอาล่างก่อนจําคําอาจารย์ได้หรือเปล่าไม่รู้มันก็จะเริ่มที่ว่าล่างดิฟบนพูดง่ายๆมันต้องเป็นล่างดิฟบนมันไม่มีล่างดิฟล่างแล้วก็ต้องลบบนมันซ้ำค่ะมันจะซ้ำแล้วก็ไปดิฟตัวล่างอันนี้มีก้อนเดียวอาจารย์ก็ไม่เขียนวงเล็บก็ได้แล้วก็ปิดค่ะความพิเศษของสูตรนี้คือคุณต้องบอกว่าล่างต้องทำไมด้วยคะยกกำลังสองมันต้องหารอันนี้ก็ต้องท่องค่ะจำเป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองคุ้มที่จะท่องค่ะเพราะเราจะเรียนแคลคูลัสแบบรู้เรื่องแล้วมันก็จะเอาไปใช้ในวิชาอื่นด้วยจะเป็นวิศวกรที่เข้าใจอ่ะแต่หมายความว่าผมอาจจะไม่ได้ผมย้อนกลับมาดูได้แล้วค่อยๆไล่ไปแต่อย่าบอกว่าไม่เอาไม่ก็จะยิ่งไม่ได้ไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เหมือนเดิมอาจารย์ก็จะได้หนึ่งส่วนหนึ่งคูณกับตัวเนี้ยอาจารย์ก็จะได้แล้วอาจารย์ก็เก่งขึ้นด้วย 3x คูณ 3x อาจารย์ก็เลยได้ 9x กำลังสองแล้วก็บวกค่ะอาจารย์สอนความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะไอ้ก้อนเนี้ยค่ะไอ้ก้อนเนี้ยอาจารย์จะเรียกมันว่าหน้าไอ้ก้อนเนี้ยอาจารย์จะเรียกว่าหลังแล้วมันยกกำลังสองเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์คุณอาจจะเรียกชื่อสูตรไม่เป็นไรแต่คุณทําให้มันถูกแล้วก็ไปเปิดสูตรได้อาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็จะได้ด้วยข้างหน้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกก็เลยไม่ใส่วงเล็บก็ได้อาจารย์ก็จะได้ว่าหน้ามีหน้านะกําลังสองบวกสองตัวหน้าเนี่ยค่ะตัวหน้าตัวหลังเนี่ยค่ะแล้วก็บวกตัวหลังแล้วก็กำลังสองค่ะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอาจารย์คิดว่าคุ้นกันทั้งนั้นแหละค่ะแต่ก้อนนี้ค่ะก้อนนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเป็น 3x กำลังสองใส่วงเล็บทำไมอ่ะทำไมอาจารย์ไม่กระจายอาจารย์ก็มีเหตุผลของอาจารย์อยู่นะอันนี้เขียนส่วนใหญ่ๆหน่อยก็ได้อ่ะอาจารย์ขยับหน่อยนะเพราะฉะนั้นค่ะมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็อย่าเพิ่งถอดใจมันเยอะมากเลยสิ่งที่อาจารย์จะถามอาจารย์ถาม 3x อาจารย์ต้องคิดไหมคะ 3x อาจารย์ไม่ต้องคิดนะอาจารย์แค่ลอกมาเฉยๆหน้าที่คุณค่ะคุณต้องดิฟตัวนี้ค่ะดิฟ x กำลังสองได้อะไรคะอาจารย์ก็จะเอาเป็นสีแดงกระชากอะไรลงมาคะแล้ว x ก็เหลือกำลังหนึ่งสองลบหนึ่งได้หนึ่งอาจารย์ไม่เขียนตัวเลขคันด้วยเครื่องหมายอะไรเอ่ยบวกแล้วต่อไปดิฟ 7x ค่ะดึงเลขอะไรออกมาคะเลข7แล้ว dx by dx เป็นหนึ่งค่ะใครไม่ได้ก็ค่อยๆเขียน1คูณ7ก็ได้7ต่อไปก้อนนี้ค่ะก้อนนี้อาจารย์ต้องคิดอะไรไหมไม่คิดเพราะมันไม่มีดิฟค่ะแล้วดิฟ 3x เห็นไหมเมื่อกี้ใครดิฟ 7x ไม่ได้ก็มองอันนี้อาจจะเห็นชัดตัวเองแค่ดึงเลขอะไรออกมา x 3แล้ว dx by dx ได้เท่าไหร่คะได้1แล้ว1คูณ3ก็เป็นเท่าไหร่คะ3อาจารย์ก็ใส่สีแดงไว้ว่าอาจารย์ได้ดิฟนะแล้วมันเป็นตัวเลขแล้วข้างล่างค่ะข้างล่างอาจารย์ก็ยังได้ 3x ทั้งหมดกำลัง2มีคนบอกผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์ใช่อาจารย์มีความตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์จะบอกว่าเลข1เนี่ยมีข้างบนมีเลข1แล้วก็มีก้อนนี้เรียกว่าข้างบนถัดไปค่ะตรงนี้เรียกว่าข้างล่างก้อนเนี้ย 9x อะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้เนี่ยข้างล่างแล้วอาจารย์ก็มีอีกทีหนึ่งขอใช้คำไม่สุภาพนะโคตรข้างล่างเลยแล้วจริงๆไอ้ตัวโคตรข้างล่างเนี่ยมันจะกลับเศษเป็น

ส่วนค่ะมันก็จะไปตัดกับไอ้ตัวนี้แต่อาจารย์กำลังจะสอนคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างกับข้างล่างข้างล่างอ่ะมันก็ตัดกันได้แล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์ไม่ทำมันเป็น 9x กำลัง2อะค่ะเนาะอาจารย์พยายามใส่ไปทุกความรู้ให้เลยนะค่อยๆตามไปนะรู้แหละมันโหอะไรไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียนเราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นข้างบนของอาจารย์มีเลข1คูณกับก้อนนี้อาจารย์ไปแล้วนะเอาอันนี้เข้ามาคูณตัวนี้อาจารย์ก็เอาตัวเลขคูณตัวเลข3คูณ2ได้เท่าไหร่6แล้วก็ xx คูณ x x 1ตัวกับ1ตัวเอาชี้กำลังมาบวกกัน1บวก1เป็น2ต่อไปค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะบวก3คูณ7ได้เท่าไหร่คะ21 x เดียวค่อยๆเนาะทีนี้ขัดแย้งกับความรู้สึกใช่ไหมต้องเอา3มาคูณตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยเปิดวงเล็บเข้าไปนะอาจารย์ก็เลยได้ลบ 3x กำลัง2เอา3เข้ามาคูณตัวนี้7คูณ3ได้อะไรคะ21แล้วก็ x ระวังค่ะลบเข้าไปในนี้แล้วลบเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะติดลบค่ะทีนี้ข้างล่างบ้างข้างล่างเหลืออะไรเอ่ยอาจารย์ก็จะได้ 9x กำลัง2มาดูตัวนี้ค่ะ x กำลัง2มี2ครั้งค่ะเอาแล้วเนาะขี้เกียจไง x กำลัง2คูณ x กำลัง2หมายความว่าอาจารย์ขี้เกียจเขียน x แค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็เอา2มาบวก2เลยเป็นเท่าไหร่คะ4 2คูณ7ได้เท่าไหร่นะคะ14 x ขี้เกียจเขียนครั้งเดียวเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันอย่าลืมนะ2บวก1เป็นเท่าไหร่ครับ3ต่อไปคิดให้ชื่นใจหน่อยสิ 7x คูณ 7x 77ได้เท่าไหร่แล้ว x กลายเป็น x กำลังอะไร2เดี๋ยวอาจารย์เช็คคำตอบหน่อยเนาะทีนี้อาจารย์ก็จะสอนเพิ่มคุณเห็นไหมว่าอันนี้อาจารย์มี x กำลัง2ไอ้นี่ก็มี x กำลัง2อาจารย์ก็เอา6ไปลบ3ได้เท่าไหร่คะ3แล้วตรงนี้ก็เป็น x กำลัง2เหมือนเดิมแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะมันทำไมกันคะตัดกันทีนี้ต่อไปค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะทำให้เหมือนในเอกสารเนาะอาจารย์จะเอาก้อนนี้กับก้อนนี้รวมกันค่ะเอา9ไปบวก49ได้58 x กำลัง2เหมือนเดิมที่เขาเรียกว่าดึงตัวร่วมอะค่ะและต่อไปอาจารย์ก็เอาเป็น x กำลัง3เรียงตามลำดับแล้วก็ x กำลัง4จริงๆจะตอบแค่นี้ก็ได้นะอาจารย์ก็จะสอนคุณอีกค่ะสอนให้คุณดึงตัวร่วมพจน์นี้พจน์นี้พจน์นี้มีอะไรเหมือนกันสามารถดึงเป็นตัวร่วมได้คะกี่ตัว2ตัวค่ะดึง x ไปแล้ว2ตัวเหลือตัวเลขคือเลขอะไรคะ58อาจารย์ไม่ผิดเนาะต่อไปดึงไปละ2ตัวเหลือแน่ๆเลยคือเลขอะไรคะ14แล้วเหลือ x กี่ตัวคะตัวเดียวชื่นใจละต่อไปอันนี้ค่ะดึง x ไปแล้ว2ตัวจะเหลือ x กี่ตัวคะ2ตัวเพราะมันมีทั้งหมด4แล้วเห็นอะไรคะข้างบนกับข้างล่างมันทำอะไรกันได้ตัดกันเลยค่ะคุณก็เลยตอบ3แล้วก็ส่วนด้วย58บวก 14x แล้วก็บวก x กำลัง2เรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์จะขออีกตัวอย่างหนึ่งนะเป็นอาร์คเสกเจ๊แหม่มทำอะไรคะต
ต่อไปค่ะตัว

างที่ 2.5.3 ค่ะอาจารย์มาหน้า87นะคะตรงหาอ่ะโจทย์ว่าไงคะแม่มคุณแม่มคะอยู่หน้า87 Deep Arc อะไรคะ Arc Sec ข้อเดียวกันไหมเราอยู่หน้าเดียวกันไหม Arc Secรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5ของ x กำลังอะไรคะกำลัง3รูทที่2เนี่ยเขาไม่เขียนชื่อรูทหรอกไม่เขียนเหมือนเลข5หรอกแค่ใส่รูทไปเฉยๆคุณก็เรียกรูทที่5ของ x กำลัง3นะคะสู้ๆอ่ะแม่มอาจารย์ถามสูตรเราจะใช้สูตรไหนคะคุณแม่มก็เครียดนะคะตอนนี้ไม่เครียดแม่มสวยเสาเหนือนะคะเราอยู่ที่เชียงรายกันนะคะเผื่อมีคนอยากรู้จักอ่ะใช้สูตรที่เท่าไหร่เอ่ยดูในที่อาจารย์เขียนสูตรไว้เอาให้ตรงกันสูตรที่5นะคะในเอกสารอาจจะสลับกันบ้างอ่ะสูตรที่5ว่าไงเอ่ยช่วยแม่มหน่อยเร็วดิฟอาเอกค่ะเสร็จ u เท่ากับติดลบไหมไม่ติดนะคะ1ส่วนอะไรคะค่าสมบูรณ์ของ u square root u กำลัง2ลบ1แล้วไง du by dx ค่ะไม่ต้องท่องนะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์บอกสูตรให้ถ้าจะอยากให้สอบเรื่องนี้นะคะอ่ะอาจารย์2ตัวอย่างแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะก็เอาตัวอย่างเนี้ยให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวค่อยไปทวนทีหลัง QR code ก็อาจารย์ดูเทปซ้ำก็ได้แล้วก็ไปดูเทปออกอากาศของวังไกลกังวลก็ได้ซึ่งจะออกอากาศวันอาทิตย์อ่ะนะอ่ะเริ่มยังคะใครได้ก็ส่งเสียงเลยนะใครไม่ได้ก็ส่งเสียงก็ได้เหมือนกันอ่ะอาจารย์เริ่มเลยค่ะใครที่ไม่เป็นเนาะก็มองนะคิดตามนะคะดูในโทรศัพท์ตัวเองก็ได้ดูจอก็ได้นะจอชักดีละ d by dx arc sec u คืออะไรคะตอบเลยค่ะต้องตอบโอเคแล้วก็จำไว้ในใจนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้อะไรเอ่ยเนี่ยค่ะ1ส่วนค่าสมบูรณ์ของ u คือรูทที่5ของ x กำลัง3และอะไรคะสแควร์รูทแล้วไงต่อรูทที่5ของ x กำลัง3แล้วไงคะลบ1และอะไรต่อาจารย์ผิดไหมเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์ต้องขอบคุณมากอาจารย์ลืมอะไรไปนี่เดี๋ยวผิดแล้วต้องเอาให้เด่นๆเลยค่ะ100คะแนนอีกเอ้าอันนี้ค่ะยกกำลัง2ค่ะอาจารย์ลืมและนักศึกษาก็บอก deep u คืออะไรคะโอเคไหมมีหลายๆเสียงตอบได้เลยนะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จริงๆมันจบละแต่อาจารย์เนี่ยก็จะสอนอะไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมาดูค่ะการที่มีค่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นการบอกว่ามันจะเป็นบวกนะอาจารย์เริ่มเลยนะ1ส่วนเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะมันเป็นรูทไม่รู้จำได้หรือเปล่ามันจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ค่ะอาจารย์เริ่มเลยนะx กำลัง3มีคนเถียงอาจารย์ทำไมต้องยก3ไปซะสูงขนาดนั้นเพราะอาจารย์เตรียมให้ค่ะมันเป็นรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5โอเคนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้สแควร์รูทเดี๋ยวอาจารย์จะสอนเพิ่มเนาะมาดูตัวนี้ค่ะหมายความว่าอาจารย์มีx กำลัง3ยกสูงอีกละแต่มันมีรูทที่เท่าไหร่คะ

รูทที่5ค่ะและอาจารย์ก็เก่งมันมีกี่ตัวคะอาจารย์ก็เขียนซ้ำค่ะจริงๆบางคนอาจจะรู้เป็นอะไรเลยก็ทำไปเลยก็ได้นะแต่อาจารย์ต้องเป็นคนสอนน่ะก็ต้องสอนอย่างนี้ก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจทีนี้ตอนอาจารย์จะหาอนุพันธ์จะดิฟเป็นรูทดิฟไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรคะเศษส่วนค่ะอีกละ x กำลัง3สูงๆมันชื่อว่ารูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5เออก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้มีค่าเท่ากับ1ส่วนอาจารย์เขียนก่อนเนาะ x กำลัง3ส่วน5เหมือนเดิม square root เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ขี้เกียจใช่ไหมเขียน x ตัวเดียว3ส่วน5บวก3ส่วน5ได้เท่าไหร่คะ6ส่วน5แล้วก็ลบ1ค่ะอันนี้เป็นหลักหัวใจของเราเลยนะเราจะดิฟค่ะการจำอะไรไม่ได้เลยก็คิดค่ะดิฟ x กำลัง3กระชากอะไรลงมา3แล้ว x เหลือกี่ตัว2นี่คือการดิฟกระชากลงมาจากเดิมมี3ลดไป1เลยเหลือ2แล้วตอนนี้เราจะกระชากอะไรลงมาคะ3ส่วน5แล้วจากเดิมมี3ส่วน5ต้องลดลงไปเท่าไหร่คะลบ1ใช่ไหมแต่มันไม่ได้2ส่วน5นะอาจารย์ต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยอะไรคะค่อยๆคิดมันจะได้ไม่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้3ส่วน5ลบ1คูณ5ก็ได้5ส่วน5 3ส่วน5ลบ5ส่วน5ได้เท่าไหร่คะติดลบใช่ไหมลบ2ส่วน5ค่ะข้อสอบอาจารย์เนี่ยออกไม่ได้เยอะเลยให้ทำแค่6ข้อค่อยๆ คิดค่อยๆเขียนแล้วจะได้คะแนนใช่ไหมไม่งั้นเราจะทำไม่ได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น1แล้วก็ x กำลัง3ส่วน5เหมือนเดิมอาจารย์ก็สอนอีกสอนอยู่นั่นแหละอาจารย์จะเปลี่ยน x ยกกำลังเศษส่วนให้เป็นรูทเดี๋ยวจะสอนอะไรคุณ x กำลัง6เหมือนเดิมใช่ไหมส่วนด้วยเลข5มันโดนตัดไปเป็นรูทที่เท่าไหร่นะรูทที่5แล้วก็ลบ1ค่ะนะอาจารย์มาแล้วนะนั้นอาจารย์ขอลบเลข1ออกแล้วนะเพราะ1คูณ3ได้3เลข5เอาไว้ข้างหน้าเลยนะไอ้ก้อนนี้ค่ะเหมือนคนมีสิวไปไหนคะเอาไปข้างล่างเลยไปไกลๆเลยไม่ต้องเอามาให้เห็นหน้าเลยมันก็เลยกลายเป็นกำลังอะไรคะ2ส่วน5ลงมาข้างล่างเพราะเป็นสิวแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็จะได้ข้างบนเนี่ยคือ3นะแล้วข้างล่างก็คือ5ค่ะดำกับแดงตัวเนี้ยอาจารย์เขียน x ตัวเดียวค่ะอาจารย์เอา3ส่วน5บวก2ส่วน5ได้เท่าไหร่คะ5ส่วน5มีค่าเท่าไหร่คะ1นั้นอาจารย์เขียน x ตัวเดียวเลยได้ไหมเห็นไหมมันทำแล้วมันต้องเบาบางลงสบายหูสบายตาอาจารย์จะสอนต่อค่ะตรงนี้ค่ะรูทที่5หมายความว่าตอนนี้อาจารย์มี x กำลัง6อาจารย์ต้องมี x กี่ตัวคะ6ตัวแต่รูทที่5ต้องซ้ำกันกี่ตัวคะ5ตัวออกไปได้เมื่อกี้รูทที่2ยังซ้ำกัน2ตัวไงลองย้อนไปดูเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ x ออกมาแต่ตรงนี้ในรูทที่5เหลือ x กี่ตัวคะ1ตัวค่ะและอาจารย์ก็ลบ1ก็จบเลยแหละไปทบทวนได้เลยนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคร
3: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้ไหมก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ติ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ๋มกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะ จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทาง

0: ต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทับฟันเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
1: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง Digital in DNA เทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์ปุ้มนะคะวันนี้ก็มาถึงตอนที่4แล้วตอนที่4จะเป็นการสร้างแบนเนอร์สำหรับสื่อโซเชียลมีเดียด้วยแพลตฟอร์ม Canva เหมือนเดิมนะคะในเทอมนี้จะพยายามพาใช้ Canva ในการใช้ในการทำงานให้หลากหลายรูปแบบสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยใช้แล้วไม่ทราบว่า Canva เนี่ยสามารถสร้างชิ้นงานที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะคะภาพเคลื่อนไหวหรือกระทั่งสื่อวิดีโอนะคะหรือกระทั่งการใช้ AI ที่อยู่ใน Canva ทำงานให้เราเนี่ยทุกอย่างมีอยู่ในแพลตฟอร์ม Canva ซึ่งเทอมนี้ก็จะมาโฟกัสกันในเรื่องของการเวิร์กช็อปสำหรับท่านที่จะผ่านตัวเองไปเป็นผู้ประกอบการออนไลน์นะคะก็คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าผู้ประกอบการทำเองได้ก็ไม่ต้องไปจ้างเจ้าหน้าที่กราฟิกนะคะก็คือสามารถใช้แพลตฟอร์ม Canva ในการออกแบบโลโก้ในการออกแบบแบนเนอร์หรือในการออกแบบโปสเตอร์แผ่นพับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม

ที่ใช้งานได้ง่ายแค่ท่านเรียนรู้ฝึกฝนนะคะไม่กี่ครั้งก็สามารถทำได้แล้วและในตอนนี้นะคะตอนที่4เราก็จะมาพูดกันถึงโซเชียลมีเดียเราจะสร้างแบนเนอร์นะคะสำหรับสื่อโซเชียลมีเดียทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายนิดนึงนะคะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่ออนไลน์อยู่นะคะออนไลน์อยู่ให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยก็คือจะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์ใดเช่นอาจารย์ปุ้งใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาคอนเทนต์สื่อที่อยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของอาจารย์ปุ้งก็จะเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะแต่ทีนี้ไม่ใช่จะใช้ได้เฉพาะแค่การเรียนการสอนนะคะก็คือตัวแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บไซต์โปรแกรมที่ออนไลน์อยู่เนี่ยอยู่ที่ว่าผู้ใช้เนี่ยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดถ้าผู้ใช้ต้องการจะใช้เพื่อขายสินค้าเป็นผู้ประกอบการนะคะแสดงข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองก็สามารถทำได้นะคะในแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมทีนี้แล้วแพลตฟอร์มหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแบ่งปันนะคะเราหรือและเปลี่ยนข้อมูลกันก็ได้โดยมีการสร้างเนื้อหาหรือจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจะแชร์ประสบการณ์กับผู้อื่นนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้โดยที่ตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยมีลักษณะสำคัญดังนี้ก็คืออันดับแรกมีปฏิสัมพันธ์นะคะผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบผ่านการแสดงความคิดเห็นหรือถ้าไม่แสดงความคิดเห็นล่ะถ้าเราไม่อยากพิมพ์เราก็มีปฏิสัมพันธ์ได้จากการกดไลค์กดแชร์นะคะกดรูปหัวใจหรือกด follow นะคะเหล่านี้ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์บนช่องทางโซเชียลมีเดียลักษณะที่2ก็คือการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นกับลูกค้ากับผู้บริโภคกับนักเรียนนักศึกษานะคะกับผู้ป่วยกับผู้เรียนในคอร์สออนไลน์เหล่านี้ก็คือการสร้างเครือข่ายโดยใช้โซเชียลมีเดียด้วยการสร้างเนื้อหาโดยที่ผู้ใช้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่ใช้มี2ฝั่งนะคะผู้ที่สื่อสารไปนะคะให้ผู้ที่รับสารได้ทราบถึง3เนื้อหาข้อมูลต่างๆผู้ใช้สามารถผลิตและเผยแพร่เนื้อหาของตนเองได้ตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยคือเป็นตัวกลางถ้าผู้ใช้ไม่มีการใส่ข้อมูลไม่มีการใส่สื่อรูปภาพรายละเอียดต่างๆนะคะก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวก็จะทำให้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคหรือว่าคนที่ใช้งานน่ะอาจจะเข้าใจว่าโซเชียลมีเดียนี้อาจจะไม่ถูกใช้งานแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการสร้างเนื้อหาแล้วมีการโพสต์หรือว่าเผยแพร่เนื้อหานะคะอย่างสม่ำเสมอเนาะทุกอาทิตย์ก็อาจจะทีละครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะคะแล้วแต่ว่าท่านต้องการจะสร้างเนื้อหาประเภทไหนนะคะแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลบนโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แบบตามเลยนะคะตัวข้อมูลและการสื่อสารเกิดขึ้นได้ทันทีเช่นสมมติว่าอาจารย์ปุ้มขายสินค้าแล้วก็โพสต์โปรโมชั่นของเดือนหน้าก็จะเดือนสิงหาเนาะก็จะมีเทศกาลวันสำคัญนะคะเช่นวันแม่เราก็ท่านผู้ประกอบการก็อาจจะมีการจัดโปรโมชั่นเช่นพาแม่มาทานข้าวในเดือนสิงหา 1-31 เลยเนี่ยได้รับส่วนลด 5% 10% อันนี้คือการจัดโปรโมชั่นทีนี้ถ้าคนที่เห็นข้อมูลข่าวสารนี้แล้วนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดหัวใจหรือว่าคอมเมนต์ส่งสติ๊กเกอร์ส่งอีโมจิได้อันนี้คือการเข้าถึงแบบเรียลไทม์เลยนะคะทันทีทันใดในส่วนของข้อมูลเนื้อหานะคะที่สร้างขึ้นมาจะมีความเป็นสาธารณะสามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใดก็ได้ในโลกนี้นะคะทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้ว LINE ล่ะ LINE เป็นโซเชียลมีเดียไหม LINE

ถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียประเภทหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนมากถ้าพูดถึง LINE เนี่ย LINE Application เนี่ยเราก็จะคิดถึงการสื่อสารนะคะการแชทการสนทนากันจริงๆแพลตฟอร์ม LINE เนี่ยมีมากกว่าการสนทนาการสื่อสารการแชทการส่งสติกเกอร์อีกนะคะก็ถือว่า LINE เนี่ยโดยรวมแล้วก็เป็นโซเชียลมีเดียประเภทหนึ่งนะคะซึ่งมีคุณสมบัติที่เน้นไปทางสื่อสารนะทางพิมพ์สนทนาส่งข้อมูลนะคะก็จะมีความแตกต่างจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วไปนะคะไม่เยอะมากเท่าไหร่ซึ่งก็จะมีความคล้ายๆกันถ้าแยกเป็นประเภทออกมาตัวอย่างของสื่อโซเชียลมีเดียปัจจุบันที่ได้รับความนิยมแน่นอนถ้าพูดถึงโซเชียลมีเดียทุกคนก็จะนึกถึงFacebook แฟนเพจนะคะก็หลายๆคนมีถ้าทั่วโลกก็จะมีรวมแล้วหลายล้าน account นะคะแสดงว่าคนทั่วโลกก็จะมี account ของ Facebook นะคะเอาไว้ใช้สื่อสารกับครอบครัวนะคะไว้ถ้าเป็นผู้ประกอบการก็ไว้โพสต์ขายสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมนะคะระหว่างผู้ประกอบการกับสื่อถึงผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่มาเห็นข้อมูลนะคะอันที่2 Twitter หรือ X นะคะตรงนี้ก็เป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆเช่นเดียวกันนะคะรวมถึง Instagram นะคะ LinkedIn TikTok อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะวันนี้เป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงมากๆอยู่นะคะเพราะว่ามีการรวมในส่วนของสื่อวิดีโอคลิปสั้นนะคะมีเนื้อเพลงสามารถใส่เนื้อหาต่างๆที่สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวสื่อวิดีโอได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็มีเพลงประกอบมาให้พร้อมกับมีในส่วนเอฟเฟกต์นะคะตื่นมาถ้ายังไม่แต่งหน้าเลยถ้าเราไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หรือว่าทำสื่อวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีเอฟเฟคให้เลือกแบบหลากหลายเยอะมากทีเดียวนะคะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ YouTube นะคะก็เป็นสื่อวิดีโอยาวนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันที่สามารถสร้างเป็นคลิปสั้นๆใส่ได้แล้วนะคะเพิ่มมาพักใหญ่แล้วนะคะในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้แต่ว่าถ้าพูดถึง YouTube ทุกคนก็จะนึกถึงในส่วนของวิดีโอที่เป็นวิดีโอยาว1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะผู้ที่สร้างสรรค์สื่อขึ้นมาเนี่ยก็ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นวิดีโอที่มีความยาวมากๆก็จะเอาไปใส่ไว้ในช่องทาง account ของ YouTube นะคะแล้วก็สร้าง account นะคะที่เป็น account เดียวกันเช่นสมมติว่าอาจารย์กุ้งเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะชื่อร้านมากินกันนะคะมากินกันอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เปิดมาหลายปีแล้วนะคะเป็นร้านทิปนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาอ่ะทีนี้แน่นอนถ้าอาจารย์กุ้งทำเว็บไซต์นะคะก็จะตั้งชื่อโดเมนว่ามากินกัน .com อันนี้ก็จะเป็นชื่อร้านชื่อแบรนด์ของอาจารย์กุ้งเองนะคะชื่อก็จะไปแนวๆแบบโคเรียญี่ปุ่นนิดหน่อยก็คืออาขายอาหารญี่ปุ่นที่ราคาที่นักศึกษาจับต้องเข้าถึงได้ไม่แพงนะคะก็ราคาที่ใครก็เข้าถึงได้แสดงว่าแบรนด์ของอาจารย์ปุ้งก็คือมากินกันที่ใช้ตั้งชื่อเป็นชื่อโดเมนเนมก็คือชื่อเว็บไซต์ใช่ไหมคะทีนี้มากินกันจะไม่ได้ใช้เฉพาะในเว็บไซต์ถ้าอาจารย์ปุ้งสร้างโซเชียลมีเดียอาจารย์ปุ้งมีแฟนเพจ Facebook X IGLINE TikTok YouTube ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะตั้งชื่อ account ว่ามากินกันนะคะก็คือใช้ชื่อแบรนด์ธุรกิจของตัวเองเนี่ยชื่อเดียวแต่ว่าใช้ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็จะใช้โลโก้เดียวไม่เปลี่ยนแพลตฟอร์มหนึ่งโลโก้หนึ่งแพลตฟอร์มหนึ่งโลโก้หนึ่งเราจะไม่ทำแบบนั้นเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคนะคะหรือว่าลูกค้าหรือว่าคนที่ไม่เห็นในส่วนของแบรนด์ตาสินค้าเนี่ยหรือชื่อธุรกิจชื่อแบรนด์นะคะจะได้จำได้ว่าโอ้อันนี้ร้านมากินกันของฟิชเชอร์กุ้งนั่นเองนะเห็นจะได้อุดหนุนเห็นจะได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กันในโซเชียลต่างๆนะคะที่เป็นของทางร้านหรือทางแบรนด์นั่นเอง

โซเชียลมีเดียมีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการออนไลน์อะไรบ้าง 1. นะคะช่วยสร้างการรับรู้และตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์เนาะตะกี้อาจารย์กุ้งเพิ่งพูดถึงค่ะว่าร้านมากินกันนะธุรกิจทิปของอาจารย์กุ้งที่ขายมาหลายปีแล้วนะคะตรงนี้แปลว่ามากินกันถ้าแบบพูดถึงมากินกันทุกคนก็จะร้านของอาจารย์กุ้งอะไรอย่างนี้นะคะเห็นโลโก้โอ้โลโก้อันนี้ก็คือแบรนด์ธุรกิจของอาจารย์กุ้งเห็นที่ไหนเห็นเพราะว่าเราเจอกันแล้วแบบอาจารย์กุ้งโชว์รูปให้ดูไหมไม่ใช่ก็คือเห็นผ่านเว็บไซต์เห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยอาจารย์กุ้งได้ดูว่าวันเนี้ยวัยรุ่นเนี่ยเขาไปเล่นแพลตฟอร์มอะไรกันเนาะเขาไปอยู่กันที่ไหนหรือว่าผู้บริโภควันนี้เขานิยมใช้โซเชียลมีเดียอะไรบ้างแน่นอนเราก็จะไปเปิดสร้างตัวตนในแพลตฟอร์มนั้นๆเล่นอันไหนกันหรอวันนี้อยู่ที่ไหนกันวันนี้อยู่ที่ X ไหมวันนี้อยู่ที่ TikTok แน่นอนอยู่ที่แฟนเพจ Facebook อยู่ที่ไหนไปสร้างตัวตนให้หมดก็คือไปสร้าง Account ไปใส่โลโก้ไปใส่แบรนด์สร้างช่องนะคะเพื่อให้เห็นข้อมูลข่าวสารที่แบรนด์ที่ต้องการจะสื่อไปถึงผู้บริโภคนะคะสื่อก็คือให้เขาเห็นร้านก่อนให้เขาเห็นธุรกิจก่อนนะคะแล้วก็จะมีการสร้างกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์กันไประยะยาวประโยชน์อันที่2ก็คือสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคุมคุณภาพของคอนเทนต์นะคะที่สร้างคุณภาพของคอนเทนต์ก็เลยเรื่องของข้อความคำประโยครวมกระทั่งในเรื่องของรูปภาพสื่อที่ดีไซน์ที่สร้างออกมาสำหรับโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้ก็คือจะต้องมีการวางแผนกันก่อนว่าจะไปในทิศทางใดนะคะมีประโยชน์อีกก็คือช่วยระบุแล้วเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม่นยำเลยอย่างตะกี้อาจารย์กุ้งพูดว่าวันนี้ลูกค้าร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยในกลุ่มที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแบบปี1ปี2ปี3ปี4หรือว่ารุ่นที่ปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่วันนี้ถ้าพูดถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขานึกถึงที่ไหนกันแล้วเขาไปกินที่ไหนกันแล้วเขาจองหรือว่าหาข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มไหนกันนะคะเราก็จะไปปรากฏกายให้เขาเห็นถ้าบอกว่าอาจจะพูดถึงร้านอาหารญี่ปุ่นหลายคนก็จะเสิร์ชผ่าน Google หรือว่าจะเสิร์ชผ่าน Facebook นะคะถ้ามีลูกค้าเสิร์ชผ่าน Facebook นะคะอาจารย์กุ้งก็จะไปยิงแอดใน Facebook เขาจะได้เห็นร้านอาจารย์กุ้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าช่วยระบุแล้วก็เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแต่ว่าเราต้องมีข้อมูลก่อนว่าหลักๆแล้วกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยที่จะซื้อของของเราเนี่ยเขาอยู่ในแพลตฟอร์มไหนซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ได้อยู่ใน Facebook เลยลูกค้าไม่เล่น Facebook เลยแล้วจันกุ้งมายิงแอดใน Facebook กลุ่มเป้าหมายก็ไม่เห็นร้านนะจันกุ้งแน่นอนถ้าลูกค้าอยู่ใน YouTube ก็ต้องไปยิงแอดกับ YouTube อย่างเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่าก็ต้องมีข้อมูลก่อนว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มใดนะคะเราสามารถมีได้ทุกแพลตฟอร์มแต่ว่าเวลาที่จะยิงแอดหรือว่าส่งเสริมการตลาดเนี่ยให้เขาเห็นให้ส่งเสริมการโฆษณาให้เขาเห็นร้านค้าเนี่ยค่ะก็ต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เขาอยู่ในนั้นจะเป็นส่วนใหญ่ไม่งั้นเราก็จะยิงแอดไปแล้วเขาก็จะไม่เห็นนะคะเป็นเครื่องมือโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายได้ละเอียดนะคะอันนี้คือประโยชน์ของโซเชียลมีเดียนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะตะกี้ที่พูดไปว่ามีอะไรบ้างที่ได้รับความนิยมนะคะใช้เครื่องมือโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายได้อย่างละเอียดแต่อันนี้หมายความว่ายิงแอดนะที่เล่าไปแล้วเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าหลักๆเนี่ยที่จะควักตังค์ซื้อสินค้าของเราเนี่ยอยู่ท่องเที่ยวอยู่ในแพลตฟอร์มใดกันเหรอท่านพอเรามีข้อมูลปุ๊บเราก็จะไปยิงแอดในแพลตฟอร์มนั้นเป็นหลักนะคะเนื้อหาที่น่าสนใจสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบไวรัลเลยถ้าเรา

มีการสร้างสรรค์คอนเทนต์เนื้อหาที่มีความแตกต่างดึงดูดความน่าสนใจหรือจะไปหาอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงนะคะในกลุ่มที่ลูกค้าเราสนใจอินฟลูเอนเซอร์1ท่านไม่ได้หมายความว่า100คนจะสนใจอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เราต้องดูว่าลักษณะของลูกค้าของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไหนแล้วส่วนมากชอบอินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนแสดงว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้อีกคนหนึ่งอาจจะไม่รู้จักก็ได้แต่ว่าคนที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยรู้จักและคลั่งไคล้ชอบติดตามอันแน่นอนเราก็จะไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะคะมาทำการโปรโมท PR สินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจเราได้เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆนะคะเพราะว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นการออนไลน์ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเลยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราเห็นลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราก็สามารถเห็นข้อมูลของธุรกิจเราได้อาจจะเป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในอนาคตได้นะคะสามารถตอบคำถามและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าวันนี้โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะคะก็คือมีในส่วนของแชทเอาไว้สนทนานะคะกับผู้ประกอบการเองเวลาติดปัญหาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้จะสร้างความประทับใจแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะคะไว้อย่างยาวนานประโยชน์ที่มีอีกก็คือเวลาที่ลูกค้ามีปัญหานะคะแน่นอนเขาก็จะมีช่องทางเอาไว้ให้บอกปัญหาแสดงความคิดเห็นของเขานะคะหรือว่าบอกความต้องการผ่านแชทนะคะผ่านอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าถ้าเป็น TikTok เนี่ยก็จะมีเอาไว้สามารถแชทอินบ็อกซ์ได้คล้ายๆกับ Facebook Fanpage นะคะก็คือสามารถพิมพ์สื่อสารกันได้นะคะแล้วก็ถ้าในแพลตฟอร์มอื่นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกันหมดแล้วเนาะวันนี้เกือบทุกแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียนะคะที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือสามารถคุยแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้เช่นแบบฉันกุ้งซื้อสินค้าไปแล้วมีปัญหาจะคุยกับทางร้านผู้ประกอบการก็สามารถพิมพ์ไปเลยนะคะอาจจะเป็นเจ้าของร้านตอบเองหรือจะเป็นแอดมินที่มีหน้าที่ตอบลูกค้าก็ได้อันนี้แปลว่าก็คือเขาจะได้รับฟังข้อเสนอแนะความต้องการของลูกค้านะคะในลักษณะเชิงลึกได้เลยคือไม่ต้องผ่านใครเลยฟังจากลูกค้าเองนะคะสามารถติดตามเทรนด์แล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้นะคะสามารถนำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นได้โดยตรงเลยก็คือเป็นการนำเสนอผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเลยอันนี้ก็คือโดยตรงไม่ต้องไปผ่านสื่ออื่นใดๆเพราะลูกค้าใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นนะคะก็คือเราก็โพสต์เนาะอย่างที่เล่าไปว่าอาทิตย์หนึ่ง 2-3 ครั้งนะคะหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะคะอันนี้คือเพื่อเป็นการให้เห็นสินค้าแล้วก็บริการหรือโปรโมชั่นของทางร้านนะใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างที่พูดไปแล้วว่าต้องดูก่อนพิจารณาก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของท่านเนี่ยที่จะซื้อสินค้าของธุรกิจท่านเนี่ยเขาชื่นชอบอินฟลูเอนเซอร์ท่านใดนะคะก็ไปหาอินฟลูเอนเซอร์ให้ตรงกับที่กลุ่มเป้าหมายท่านชอบนะคะเพราะว่าเขาจะมีอิทธิพลเวลาเขาจะมา PR หรือว่ามาพูดถึงสินค้าและบริการมันก็จะโน้มน้าวนะคะจิตใจลูกค้าได้มากเป็นพิเศษนะคะลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเมื่อเทียบกับสื่อแบบดั้งเดิมนะคะตรงนี้ก็คือสามารถสร้างคอนเทนต์เองโพสต์เองสร้างแบนเนอร์ภาพสวยๆสร้างภาพโปสเตอร์สวยๆแล้วก็สามารถโพสต์ได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการนะคะตรงนี้คือจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายถ้าเทียบกับการ PR แบบถ้าเทียบกับการ PR ในสมัยก่อนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะคะตรงนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและยิ่งถ้าท่านผู้ประกอบการท่านสามารถใช้แคนวาในการสร้างสื่อออนไลน์ดิจิทัลนะคะถ้าท่านผู้ประกอบการเนี่ยท่านใช้แคนวาในการสร้างสื่อออนไลน์ดิจิทัลได้เองท่านก็จะทำนู่นทำนี่เองแล้วคือแบบมีเวลาก็ทำอันนี้ทำเสร็จแล้วสร้างสื่อเสร็จแล้วท่านก็โพสต์เลยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ประหยัดเวลานะคะประหยัดเวลาในการไปว่าจ้างกราฟิกนะ

จะได้ก็ต้องรออีกถ้าทำเป็นนะคะก็ทำได้เลยตลอดเวลาที่ท่านอยากจะมาอันนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ฟรีเพื่อจัดผลแคมเปญก็ได้ก็คือในส่วนของหลังบ้านของสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะก็จะมีเครื่องมือให้ผู้ประกอบการ

นื้อหาที่ลูกค้าสนใจก็จะโชว์ขึ้นมาเนาะเป็นสถิติค่าสถิติที่สามารถเอาไว้วิเคราะห์นะคะว่าแคมเปญหรือว่าการส่งเสริมการขายการส่งเสริมการตลาดที่ทำขึ้นมาเนี่ยอันไหนได้รับความสนใจนะคะจากลูกค้ามากกว่ากันนะคะมาถึงการออกแบบสื่อโซเชียลมีเดียนะคะสื่อโซเชียลมีเดียในตอนนี้นะคะตอนที่4เวิร์คช็อปที่อาจารย์พุ่งจะพาทำนะคะแน่นอนหลักๆใครไม่มี Facebook Fanpage เป็นน้อยหลายคนมีแต่หลายคนออกแบบไม่สวยออกแบบไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นเวิร์คช็อป4ก็จะเป็นการพาทำแบนเนอร์หรือว่าอาจจะเรียกว่า cover ของแฟนเพจ Facebook เนี้ยค่ะก็ถ้าท่านทำเป็นท่านก็จะทำในสื่ออื่นๆได้เหมือนกันนะคะการออกแบบสื่อโซเชียลมีเดียประกอบด้วยอะไรบ้างมี3องค์ประกอบสำหรับสไลด์นี้นะคะมี3องค์ประกอบหลักด้วยกันก็คือองค์ประกอบที่1เกี่ยวกับรูปภาพภาพสินค้าภาพคนภาพPR คนนะคะหรือว่าจะเป็นภาพผู้ประกอบการเองก็ตามภาพที่เป็นภาพถ่ายนะคะท่านต้องใช้ภาพที่มีคุณภาพสูงนะคะมองได้อย่างชัดเจนแล้วก็สื่อความหมายอย่านำภาพที่คุณภาพต่ำภาพแตกมองดูไม่ชัดนะคะถ่ายภาพมืดนะคะภาพเบลออย่างเงี้ยค่ะให้เลือกภาพที่มีคุณภาพสูงมองดูได้อย่างชัดเจนนะคะเลือกภาพที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจของท่านและเนื้อหาของธุรกิจของท่านนะคะพยายามคุมธีมคุมโทนของสิ่งที่ท่านต้องการจะออกแบบนะคะสำหรับ PR ไปทางช่องทางต่างๆอันที่2สีก็คือใช้โทนสีที่สอดคล้องกับแบรนด์ธุรกิจนะคะแน่นอนตอนออกแบบโลโก้เนี่ยก็จะพิจารณาจากโลโก้ได้ว่าโลโก้ของท่านเนี่ยประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาท่านออกแบบส่วนอื่นๆเนี่ยพยายามให้มีสีที่อยู่ในโลโก้ของท่านด้วยนะคะถ้าสมมติว่านึกไม่ออกเลยว่าจะเอาสีอะไรดีนะคะอันนี้ก็เอาคำนึงเช่นโลโก้สมมตินะโลโก้มีสีเหลืองเพราะฉะนั้นการออกแบบสื่ออื่นๆนะคะก็ให้มีสีเหลืองอยู่ในงานที่ออกแบบท่านด้วยก็คือใช้โทนสีที่สอดคล้องกับแบรนด์โลโก้นะคะเลือกสีที่ดึงดูดความสนใจแล้วก็อ่านง่ายสีนะคะสีให้เป็นสีถ้าท่านไม่บอกไม่รู้ทฤษฎีสีเลยก็ถ้าพื้นเป็นสีอ่อนเช่นของอาจารย์กุ้งพื้นเป็นสีขาวใช่ไหมคะตัวหนังสือถ้าจะทำให้อ่านคนอ่านชัดเลยก็ต้องเป็นตรงกันข้ามตัวหนังสือสีดำสีเข้มนะคะถ้าอาจารย์กุ้งเลือกสีอ่อนเช่นสีเขียวเนี่ยก็ยังอ่อนไปนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้อ่อนที่สุดถามว่าสีอ่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นคนที่มาอ่านข้อมูลก็จะอ่านไม่ชัดเจนอาจจะเกิดการเข้าใจผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นสีเลือกสีที่ดึงดูดความน่าสนใจแล้วก็อ่านง่ายก็ถ้าไม่รู้ทฤษฎีสีก็ไม่ต้องกังวลให้เป็นสีตรงกันข้ามเลยถ้าพื้นอ่อนก็ตรงหนังสือเป็นสีเข้มถ้าพื้นเข้มก็ตรงหนังสือเป็นสีอ่อนนะคะก็จะได้ตรงกันข้ามแล้วก็อ่านจะได้อ่านได้อย่างง่ายดายแล้วก็ชัดเจนตัวอักษรเนี่ยค่ะตัวอักษรเลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะถ้าข้อมูลเป็นตัวเลขเน้นตัวเลขราคานะคะหรือข้อมูลเชิงสถิติต่างๆเนี่ยท่านเลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะเพราะว่าจะเกิดการเข้าใจผิดจากรูปแบบฟอนต์ก็เป็นได้นะคะเลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายเหมาะสมกับแพลตฟอร์มนะคะใช้ขนาดและสีตัวอักษรที่ชัดเจนนะคะก็จริงๆองค์ประกอบมีหลักๆเนี่ยมีรูปภาพก็คือเลือกภาพคุณภาพสูงชัดเจนสอดคล้องกับแบรนด์กับเนื้อหาที่สร้างขึ้นนะคะสีก็คือสอดคล้องกับแบรนด์เนาะดึงดูดความน่าสนใจอ่านง่ายนะคะตัวอักษรนะคะเลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายเหมาะสมกับแพลตฟอร์มนะคะอ่านแล้วไม่เกิดความสับสนว่าเอ๊ะอันนี้เลข0หรือเลข2อย่างเงี้ยค่ะหรือเลข8อันนี้ไม่ดีนะคะเพราะว่าจะทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือรหัสสินค้าก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะการจัดวางองค์ประกอบนะคะเป็นระเบียบน่าสนใจใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือให้ถ้ามือใหม่หัดออกแบบเนี่ยตัวเทมเพลตของ Canva เนี่ยมีการจัดวางองค์ประกอบ

หรือว่า layout ไว้อย่างมืออาชีพมากๆเลยนะคะก็พยายามสังเกตหรือว่าถ้าไม่สังเกตเลยล่ะก็ไม่เป็นไรใช้เทมเพลตที่เขาดีไซน์มาให้แล้วนะคะที่เขาวางตำแหน่งรูปวางตำแหน่งตัวอักษรตัวเลขข้อความรูปภาพองค์ประกอบมาให้แล้วเนี่ยใช้ในตำแหน่งนั้นเลยแต่ว่าถ้าท่านสร้างเองตั้งแต่แรกนะคะสร้างใหม่เลยนะคะอันนี้แปลว่าท่านก็ต้องมาดูในเรื่องของ layout หรือองค์ประกอบด้วยนะคะแต่ว่าคำแนะนำคือใช้เทมเพลตที่เขาดีไซน์ไว้แล้วเราแค่ใส่ข้อมูล input เข้าไปใส่รูปภาพเข้าไปในตำแหน่งที่เขาวางเอาไว้ให้อ่ะค่ะจะช่วยให้ท่านสร้างงานแบบมืออาชีพและเร็วมากๆเลยแต่ถ้าท่านสร้างใหม่เองตั้งแต่ศูนย์เนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่าการใช้เทมเพลตนะคะการเน้นในส่วนสำคัญของเนื้อหาเน้นยังไงได้บ้างใช้สีนะคะแต่อย่าใช้สีเยอะเหมือนที่อาจารย์กุ้งใช้สีบนสไลด์แบบที่ทุกท่านเห็นนะอันนี้ก็คือที่เลือกสีแบบนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจถ้าแบบเรียบไปเลยนะคะอาจจะแบบหลับไปไม่สนใจสไลด์อาจารย์กุ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำงานออกแบบเนี่ยค่ะเน้นส่วนเฉพาะส่วนสำคัญของเนื้อหาไม่ได้เน้นทั้งหมดนะถ้าส่วนไหนเป็นเนื้อหาปกติอาจจะใช้สีดำแต่ตรงไหนที่เน้นนะคะก็อาจจะใช้สีแดงเฉพาะส่วนที่เน้นนะคะหรือว่าสีที่แตกต่างกันนะคะอย่าใช้หลายสีนะคะใช้แบบสีธรรมดาคือเนื้อหาธรรมดาสีที่ไม่ธรรมดาคือเนื้อหาที่ต้องการเน้นอาจจะมีแค่2สีสีดำยกตัวอย่างนะสีดำเนื้อหาธรรมดาสีแดงเนื้อหาที่ต้องการเน้นนะคะขนาดเน้นด้วยสีหรือเน้นด้วยขนาดหรือเน้นด้วยตำแหน่งหรือเน้นด้วยตัวหนาตัวเอียงอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างนะแต่ท่านก็ต้องไปดูตัวอย่างก่อนว่าส่วนมากแล้วเขาจะเน้นการรูปแบบใดในการออกแบบนะคะให้คำนึงถึงความเรียบง่ายไม่ใส่ข้อมูลมากเกินไปใน1โพสต์อันนี้เป็นโพสต์ที่ไม่ใช่แบนเนอร์หรือ cover นะคะก็คือโพสต์ในโซเชียลมีเดียทั่วไปไม่ใส่ข้อมูลมากเกินไปนะคะใช้การออกแบบที่สะอาดและเข้าใจง่ายสะอาดตาเนาะสะอาดตาการเน้นส่วนสำคัญของเนื้อหาด้วยการเน้นโดยการใช้สีนะคะใช้สีที่ต่างจากสีปกติแต่ไม่ควรเกิน3สีนะคะสี1คือสีเนื้อหาปกติสี2คือสีเน้นนะคะหรือว่าท่านจะเน้นด้วยขนาดตัวอักษรนะคะตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้หรือสามารถเน้นด้วยตำแหน่งของข้อความได้เช่นเดียวกันให้คำนึงถึงความเรียบง่ายอย่าใส่ข้อมูลมากเกินไปใน1โพสต์นะคะการออกแบบให้คำนึงถึงความสะอาดตาและเข้าใจง่ายนะคะก็ต้องดูพิจารณาลักษณะธุรกิจของท่านเองนะคะแล้วก็ไปดูตัวอย่างของคู่แข่งนะคะหรือว่าตัวอย่างที่มีการออกแบบให้ท่านดูงานออกแบบเยอะๆท่านก็จะเป็นไอเดียแต่ถ้าท่านไม่ดูเลยท่านดีไซน์ไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนทั่วไปมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นั่นแหละแต่ว่าคำแนะนำคือไปทำการบ้านก่อนทำการบ้านแล้วก็มาออกแบบนะคะการออกแบบให้เหมาะสมกับขนาดและรูปแบบของแต่ละแพลตฟอร์มนะคะโซเชียลมีเดียเนาะถ้าเห็นโลโก้ฝั่งซ้ายก็จะมีFacebook, X, IG, Line, TikTok, YouTube อย่างเงี้ยค่ะแน่นอนไซส์การแสดงผลของแต่ละแพลตฟอร์มก็จะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันถ้าเป็นโปรแกรมออกแบบพวก Photoshop หรือ Illustrator นะคะก็ต้องมีการตั้งค่าขนาดของพื้นที่ที่จะสร้างชิ้นงานใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น Canva เนี่ยเขาก็จะเป็นเทมเพลตที่มีไว้ให้เราเลือกใช้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับขนาดนะคะของสื่อโซเชียลมีเดียที่เราต้องการจะสร้างคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือเป็นหลักนะคะแน่นอนผู้บริโภคหรือลูกค้าเราไม่ได้สั่งซื้อผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กซะส่วนใหญ่นะคะค่าสถิติคือลูกค้าหรือผู้บริโภค

ส่วนมากซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์มือถือเป็นหลักเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตยังนึกถึงแน่นอนแต่ว่าถ้าเวลาดีไซน์อ่ะสิ่งที่จะโฟกัสเลยว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าจะซื้อสินค้าเราเนี่ยเขาจะสั่งซื้อผ่านอุปกรณ์อะไรเกิน 90% ก็คือซื้อผ่านอุปกรณ์มือถือเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือเป็นหลักนะคะใช้พื้นที่ว่างให้เนื้อหาโดดเด่นไม่อัดเนื้อหาแน่นเกินไปในงานออกแบบที่เราออกแบบสำหรับใส่โซเชียลมีเดียใช้ไอคอนที่เข้าใจง่ายนะคะเพื่อสื่อสารเนี่ยรวดเร็วอย่าใส่ข้อมูลมากเกินไปนะคะแบ่งโพสต์เนาะแบ่งเป็นเรื่องๆไปนะคะไม่งั้นแล้วอาจจะทำให้โพสต์นั้นไม่ได้รับความสนใจเลยก็ได้ใช้การออกแบบที่สาตาแล้วก็เข้าใจง่ายสังเกตว่าสำคัญเนาะในเรื่องของการออกแบบที่สะอาดตาแล้วก็ดูแล้วก็เข้าใจง่ายว่าต้องการจะสื่อเรื่องอะไรนะคะไม่จำเป็นจะต้องใส่ทุกอย่างเข้ามาในงานที่ออกแบบนะคะชิ้นเดียวเราสามารถแบ่งโพสต์นะคะเป็นเรื่องๆหัวข้อไปได้ทีนี้อาจารย์กุ้งลองเซิร์ชจาก Google นะคะคีย์เวิร์ดที่ใช้เซิร์ชก็คือขนาดแบนเนอร์ Facebook นะคะแบนเนอร์ Facebook จริงๆแล้วคือจะหาขนาดคัฟเวอร์นั่นเองคัฟเวอร์คือส่วนที่เป็นด้านบนหัว Facebook ตรงนี้ค่ะบางคนก็เรียกแบนเนอร์เนาะแต่ถ้าชื่อ ของเขาเลยนะคะบางคนก็เรียกคัฟเวอร์ทีนี้ถ้าท่านเอาคีย์เวิร์ดตรงสีเหลืองเนี้ยไปเสิร์ชนะคะขนาดแบนเนอร์ Facebook เนี่ยก็จะมีความหลากหลายแล้วก็จะมีหลายเว็บที่รวบรวมนะคะเช่นตัวอย่างที่อาจารย์ปุ้มเสิร์ชจาก Google มาเลยนะคะก็เห็นการทำกราฟิกสวยงามเนาะดูแล้วก็ชัดเจนอันนี้ก็คือ1ขนาดนะคะ1920คูณ1080พิกเซลนะคะเขาก็บอกเลยว่าไซส์เนี้ยไซส์คัฟเวอร์หรือว่าไซส์แบนเนอร์ตรงนี้สำหรับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเขาบอกขนาดมาด้วยนะคะ1920คูณ710พิกเซลอันนี้สำหรับคนที่ต้องการจะออกแบบให้เป๊ะๆ เลยนะคะก็จะมีการแบ่งอัตราสัดส่วนให้ด้วยนะคะว่าต้องเว้นลงมาเท่าไหร่คือส่วนที่จะเห็นชัดเจน 100% เลยส่วนที่เป็นสีพื้นที่สีขาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ตรงนี้ก็คือที่มานะคะที่อาจารย์กุ้งเสิร์ชมาจาก Google แล้วเจอนะก็เอามาเผื่อแผ่สำหรับคนที่เข้ามาเห็นเข้ามาเรียนออนไลน์ด้วยกันนะคะก็ถ้าจำลิงก์ที่มาไม่ได้เพราะว่ายาวท่านก็เซิร์ชอย่างนี้นะคะเซิร์ชต้องสีเหลืองเนี่ยขนาดแบนเนอร์ Facebook นะคะจะเจอหลายแหล่งเลยนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะในส่วนของขนาดไว้อันนี้ตัวอย่างที่1เนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่2ที่เซิร์ชใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันนะคะขนาดแบนเนอร์ Facebook ตรงนี้เห็นไหมก็จะไม่เหมือนกัน820คูณ312พิกเซลแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลอัปเดตขนาดรูปปี2022เนาะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นขนาดโปรไฟล์ท่านที่จะทำก็จะแบบเอ๊ะตกลงเท่าไหร่กันแน่พันกว่าหรือ820อันนี้จะเกิดความสับสนแล้วนะคะหมายความว่าถ้าสร้างด้วยโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ที่ต้องการขนาดเป๊ะๆ เลยนะคะจริงๆฉันว่าก็ใส่ขนาดเข้าไปได้เหมือนกันก็คือต้องรู้ขนาดที่จะสร้างว่ามีขนาดเท่าไหร่อันนี้ก็คือหนึ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วใช่ไหมตกลงเท่าไหร่กันแน่เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขนาดเท่าไหร่กันแน่แล้วถ้าเราไม่รู้ขนาดที่แน่นอนเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะกับเวิร์กช็อปตอนที่4สร้างแบนเนอร์ Facebook Fanpage ด้วย Canva จ้าไปกันเลยอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นอันนี้ตัวอย่างเนาะที่อาจารย์กุ้งเซิร์ชนะคะ Google ก็มีการรวบรวมข้อมูลไว้อย่างสวยงามเลยนะคะเซิร์ชนะคะก็คือเซิร์ชขนาดแบนเนอร์ Facebook นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลขนาดแบนเนอร์ไว้เยอะแยะมากๆเลยสำหรับท่านที่อยากจะได้ไซต์ขนาดที่เป๊ะๆนะคะอันนี้ตัวอย่างเนาะทีนี้แต่ว่าเวิร์กช็อป

นี้เราจะใช้แคนวาสร้างนะคะใช้แคนวาสร้างท่านก็เข้าแคนวาเลยท่านก็เข้าแคนวาเหมือนเดิมนะคะถ้าดูกันมาถึงตอนที่สี่แล้วเนี่ยท่านต้องเข้าแคนวาไปแล้วนะเพราะว่าอาจารย์กุ้งพาใช้แคนวาทุกตอนเลยเนาะก็คือถ้าโอ้เพิ่งมาดูก่อนหน้าไม่เคยดูเลยทำยังไงเขา Google ค่ะเขา Google แล้วก็พิมพ์ Canva CANVA แล้วก็ Enter ปังแล้วท่านก็กดเดี๋ยวกดแล้วทำให้ดูอีกรอบหนึ่งด้วยความเร็ว CAN นี่ Canva ลิงก์นี้ลิงก์แรกเลยนะคะท่านเซิร์ช Canva นะคะลิงก์ตรงนี้ที่เป็นโลโก้ตัว C ที่เขียนว่า Canva ท่านกดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากกดเข้าไปแล้วคลิกเข้าไปแล้วเนาะทีนี้เราจะไม่ใส่คีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะปกติที่ผ่านมาอาจารย์กุ้งจะพาใส่คีย์เวิร์ดใช่ไหมคะเราสามารถค้นหาเทมเพลตของ Canva ได้หลายวิธีหลายวิธีนะไม่ใช่ใส่แค่คีย์เวิร์ดตรงช่องเซิร์ชนะคะตรงนี้มาที่เมนูเรียนรู้นะคะเมนูเรียนรู้จะเห็นสร้างสารดีไซน์ระดับท็อปตรงนี้ก็จะมีสร้างโลโก้สร้างใบปลิวสร้างแบนเนอร์นะคะเครื่องมือสร้างคอลลาจสร้างโปสเตอร์ละสร้างเรซูเม่แต่เราจะสร้างแบนเนอร์เราคลิกที่เครื่องมือสร้างแบนเนอร์นะคะหรือบางคนบอกว่าอาจารย์กุ้งไม่มีพอดีกุ้งใช้ Canva for Education นะคะก็คือเทียบเท่า Canva Pro ถ้าใช้เวอร์ชันฟรีไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีนะคะกุ้งลืมไปแล้วแต่ว่าถ้าท่านคลิกแล้วไม่มีคลิกที่เรียนรู้แล้วไม่มีคำว่าเครื่องมือสร้างแบนเนอร์นะคะท่านลองเสิร์ชลองเสิร์ชภาษาอังกฤษก่อน B A N N E R ขึ้นมาเลยแบนเนอร์อะไรแบนเนอร์ YouTube ไหมแบนเนอร์ฟูลแบนเนอร์โปรดักต์ตรงนี้คือเขาจะรวมมาให้ไซส์จะไม่เท่ากันด้วยนี่ไซส์จะไม่เท่ากันเพราะเขาไม่ได้แยกหมวดหมู่มาให้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าจะคลิกไปอย่างนี้ว่าโอ้หลายขั้นตอนแล้วก็เอาเว้ยโอเคเอาแบนเนอร์โซเชียลมีเดียตรงนี้นะคะกุ้งขั้นตอนที่สองนะกุ้งคลิกที่หมวดหมู่นะคะกุ้งคลิกที่หัวข้อโซเชียลมีเดียท่านจะสร้างอะไรสร้างนี่ภาพหน้าปกหรือแบนเนอร์หรือ cover นะคะแล้วแต่จะเรียกของ Facebook Fanpage นะท่านคลิกโหลดกดปึ๊บไซส์ก็จะหลายไซส์เนาะหลายขนาดอันนี้คือหนึ่งทางเลือกนะแต่เดี๋ยวกุ้งพาไปทางเลือกแรกนะคะที่ไปที่เรียนรู้นะแล้วก็คลิกที่เครื่องมือสร้างแบนเนอร์นะคะตรงนี้จะไม่เหมือนกันพอดีลองคลิกดูแล้วเห็นแบนเนอร์แบบโอ้สวยหลายอันเลยนะคะเสร็จแล้วไปยังไงต่อเลื่อนลงมาคลิกที่สร้างแบนเนอร์ของคุณสร้างแบนเนอร์ของคุณกดปึ๊บมันก็เหมือนกับตะกี้นะคะเหมือนกันซ้ายมือก็คือขนาดแบนเนอร์เลยขนาดแบนเนอร์พร้อมใช้งานเยอะแยะเลยนะคะคลิกเข้าไปพอคลิก1แบบใช่ไหมคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมีอีกเยอะมากๆเลยเนี่ยเป็นขนาดของแบนเนอร์นะคะเขาดีไซน์เอาไว้ตามทฤษฎีที่ได้พูดมาทั้งหมดเลยนะคะทั้งในส่วนของตำแหน่งรูปภาพนะคะตำแหน่งรูปภาพเลย์เอาท์นะคะไม่ใส่ข้อมูลมากเกินไปตัวเด่นตัวเน้นนะคะสมมติสักอันหนึ่งเลือกมาสักอันหนึ่งแบบนี้ท่านก็วิธีที่กุ้งบอกไปว่าอย่าสร้างใหม่ให้ดับเบิ้ลคลิกแล้วก็พิมพ์ข้อมูลนะคะเข้าไปที่เป็นข้อมูลของท่านเองนะคะตรงนี้อันนี้มากินกันหนึ่งตัวอย่าง

รูปภาพท่านก็ใส่รูปภาพตำแหน่งที่มีรูปภาพขึ้นนะคะท่านก็ลบนะคะเพราะว่าองค์ประกอบในเทมเพลตเนาะจะมีข้อความรูปภาพนะคะรูปภาพก็จะเป็นรูปภาพที่มีคุณภาพนะคะภาพที่ดูมีความชัดเจนนะคะอย่าเลือกภาพแตกๆมาใช้เนาะนี่ถ้าท่านแบบอ๋อดูแบบอื่นอุ้ยตรงนี้เก๋ค่ะเออเก๋คือสวยงามนะคะตรงนี้มีกรอบไว้ให้ใส่รูปภาพเรียบร้อยเพราะว่ามีสัญลักษณ์กรอบนะคะมีท้องฟ้าก้อนเมฆต้นไม้ถ้าเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้รู้เลยว่าอ๋อเราอัปโหลดแล้วก็เอาภาพมาอัปโหลดแล้วก็เอาภาพมาใส่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างออกไม่ได้เตรียมภาพมาใส่นะภาพสวยๆท่านก็อัปโหลดปกติเนาะแล้วก็เลือกรูปภาพนะคะภาพก็จะมาอยู่ในช่องตรงนี้นะคะภาพก็จะอยู่มาอยู่ในช่องเช่นตัวอย่างนะคะตรงนี้เป็นภาพที่สร้างจาก AI เนาะโอเคเป็นตัวอย่างนะคะท่านก็เลือกพอท่านเลือกภาพเสร็จแล้วลากคลิปลากภาพกดเข้ามาที่มาปล่อยที่กรอบนะคะขนาดภาพก็จะมีตามขนาดกรอบเลยตรงนี้ก็คือทำให้งานท่านเสร็จด้วยความรวดเร็วแล้วก็สีองค์ประกอบเนี่ยเหมือนทฤษฎีที่พูดไปเมื่อสักครู่เลยว่าถ้าพื้นดำใช้ตัวหนังสืออ่อนใช่ไหมคะพื้นอ่อนใช้ตัวหนังสือเข้มตรงนี้สีตรงกันข้ามนะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นส่วนของแบนเนอร์นะแบนเนอร์หรือว่าโคเวอร์นะคะของ Facebook Fanpage สมมติว่ากุ้งใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะคะยกตัวอย่างขอเปลี่ยนอันนึงละกันเนาะเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปต่อไปที่สอนเปิดFacebook Fanpage นะคะเราก็จะใช้แบนเนอร์อันนี้ไปใส่นะคะมากินกันยกตัวอย่างนะมากินกัน .com อันนี้เป็นร้านชิปของอาจารย์ปุ้งเองนะคะอันนี้สมมติใส่ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุตินะคะอ่ะยังไงต่อสองอันนี้คนละเรื่องเลยเนาะคนละแบบเลยถ้าท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับอะไรเงี้ยก็เลือกโทนสีที่เข้ากับธุรกิจของท่านเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมเขาก็จะมีภาพเป็นตัวอย่างให้เลยว่าอันนี้นะBusiness คือ furniture แล้วก็สีสันเนี่ยก็คือตรงกับที่เขานิยมในกลุ่ม business อันนี้ในส่วนของเว็บไซต์จริงๆสีโทนนี้นะคะก็จะมีเครื่องประดับก็มีนะคะเครื่องประดับแบรนด์ธุรกิจที่เป็นแบรนด์เนมนะคะก็จะเป็นที่นิยมเลยคือสีออกโทนดำๆนะคะจะเห็นเยอะค่อนข้างเยอะสีโทนนี้ก็จะอยู่ได้นานนะคะก็แปลว่าไม่เอาไม่ล้าก็อีก5ปีก็ยังโอเคยังดูราบเรียบทันสมัยอยู่นะคะทีนี้วิธีการดาวน์โหลดสมมติว่าฉันคงจะเอาอันนี้เนาะจะเอาแบนเนอร์อันนี้นะก็คือกดแชร์กดดาวน์โหลดภาพที่จะเอาไปใส่ที่ Facebook Fanpage นะคะจะเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งคือเขาแนะนำมาเป็น PNG นะคะเราก็ PNG ไว้ทีนี้ตรงหน้าเนี่ยพอดีฉันคงสร้างมา2หน้าแต่เราไม่ได้ใช้2อันเราใช้อันที่เราต้องการนะคะของจันกุ้งก็คืออันที่2แล้วหน้า2เราก็จะให้เครื่องหมายถูกเนี่ยอยู่ที่หน้าที่เราจะดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วโอ้เวลากระชั้นชิดนะคะก็จะเร่งพูดเป็นนิดนึงเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดปึ๊บเออเสร็จแล้วเร็วมากเลยตรงนี้ก็แบนเนอร์นะคะมากินกัน .com ที่ใส่ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราจะเอาที่เราสร้างอันนี้นะคะไปใช้ในเวิร์กช็อปถัดไปก็คือสร้างตัวตนบน Facebook Fanpage ติดตามในตอนต่อไปกับช่อง Digital in DNAเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันกับอาจารย์ตุ้มสวัสดีค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันโดยภาคการศึกษานี้นะครับได้นำรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับโดยที่วันนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเนื้อหาจะมีอะไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับหัวข้อการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโชคุจิครับโชคุจิครับการรับประทานอาหารนั้นนะครับก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทอาหารนะครับที่มีความแตกต่างกันระหว่างสังคมไทยกับสังคมญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงมารยาทนะครับรวมถึงวิธีปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆในการรับประทานอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของคนญี่ปุ่นนะครับใช้ตะเกียบนะครับในการรับประทานอาหารนะครับแล้วก็รับประทานอาหารแบบที่มันเป็นเซตนะครับของใครของมันนะครับในขณะที่คนไทยเราก็ใช้ช้อนใช้ซ่อมใช่ไหมครับเราใช้ตะเกียบบ้างเนี่ยนะครับกรณีที่รับประทานก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็อาหารของเราส่วนมากจะเป็นอาหารที่รับประทานร่วมกันนะครับตักร่วมกันแชร์ร่วมกันบนโต๊ะอาหารนะครับความแตกต่างต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่คุ้นชินนักนะครับแล้วก็ต้องไปอาศัยอยู่ในสังคมญี่ปุ่นก็อาจจะมีความเคอะเขินนะครับรวมไปถึงไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีนะครับวันนี้นะครับรายการได้สรุปเป็นประเด็นสั้นๆนะครับหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับแมนเนอร์ต่างๆมารยาทต่างๆรวมไปถึงคำศัพท์แล้วก็สำนวนที่ใช้บ่อยๆนะครับในการรับประทานอาหารมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันนะครับโดยที่หลังจากเรียนรู้วันนี้ด้วยกันไปแล้วนะครับ50นาทีนะครับก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะสามารถจะรู้คำศัพท์นะครับแล้วก็วลีที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารในภาษาญี่ปุ่นกับพอสมควรนะครับเข้าใจแล้วก็สามารถใช้สำนวนต่างๆนะครับในการสนทนาได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องพูดเป็นประโยคยาวๆนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปนะครับถ้าเราจำเป็นคำๆนะครับจำได้เป็นคำๆแล้วก็พูดเป็นคำๆนะครับจำได้เป็นสำนวนแล้วก็พูดเป็นสำนวนถ้าจำได้เป็นประโยคยาวๆก็ดีก็พูดเป็นประโยคยาวๆนะครับไม่จำแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องพูดเป็นประโยคยาวๆเสมอไปนะครับเอาตามสมรรถนะนะครับศักยภาพของเรานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับมารยาทบนโต๊ะอาหารของคนญี่ปุ่นด้วยนะครับจริงๆแล้วมารยาทบนโต๊ะอาหารของคนญี่ปุ่นนั้นก็มีหลากหลายประเด็นนะครับแต่จะขออนุญาตนำประเด็นที่เป็นพื้นฐานจริงๆแล้วก็สำคัญจริงๆนะครับมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับเริ่มต้นจากนะครับนิโฮโนชิคุจิโนมานะนะครับมารยาทบนโต๊ะอาหารญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าคนไทยเราใช้ช้อนกับซ่อมใช่ไหมครับในการรับประทานอาหารเป็นหลักแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้ตะเกียบนะครับสิ่งที่จะต้องทราบก็คือ1 นะครับเราไม่ปักตะเกียบนะครับบนข้าวนะครับคนญี่ปุ่นจะไม่ปักตะเกียบลงบนข้าวเหมือนกับรูปภาพที่อยู่ข้างด้านขวามือนะครับรูปภาพที่3นะครับที่มีถ้วยข้าวอยู่นะครับแล้วก็มีตะเกียบปักอยู่ตรงกลางแบบนั้นนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับที่มอบอาหารให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราปักข้าวใส่ถ้วยนะครับแล้วก็จิ้มตะเกียบลงไปกลางข้าวแบบนั้นแล้วก็ยื่นให้เพื่อนเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับไม่ส่งอาหารด้วยตะเกียบนะครับวันนี้ขอเน้นไปที่เรื่องของตะเกียบนะครับเนื่องจากคนญี่ปุ่นเขาใช้ตะเกียบนะครับเราไม่คีบอาหารนะครับแล้วก็ส่งอาหารนั้นให้เพื่อนนะครับโดยที่เพื่อนก็เอาตะเกียบมาครับมาคีบต่ออาหารจากตะเกียบของเรานะครับอันนี้ไม่เหมาะสมครับถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องคีบอาหารให้ใครนะครับเราก็จะคีบนะครับแล้วก็ไปวางไว้บนจานของคนคนนั้นนะครับซึ่งจะเป็นจานถ้วยแบ่งเล็กๆนะครับแล้วก็กรณีที่มีคนที่จะคีบเขาเมตตาเราเอ็นดูเราเขาจะคีบของอร่อยๆให้เรารับประทานนะครับแทนที่เราจะยื่นตะเกียบนะครับไปคีบต่อจากตะเกียบของเขาเราก็จะหยิบถ้วยเล็กๆหรือว่าชามแบ่งเล็กๆนะครับที่อยู่ข้างๆชุดอาหารของเราเนี่ยนะครับไปรับกับอาหารกับจากตะเกียบของคนคนนั้นแทนนะครับการใช้ตะเกียบนะครับก็บางทีก็จะใช้ตะเกียบมีตะเกียบกลางนะครับในกรณีที่ถ้าจะต้องคีบอาหารที่เป็นอาหารที่กินร่วมกันนะครับก็จะมีตะเกียบกลางในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ตะเกียบส่วนตัวนะครับในการคีบอาหารจากจานกลางจานรวมเนี่ยนะครับมากินแต่ว่าลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะ
วิธีการก็คือถึงแม้ว่าจะไม่มีตะเกียบการจะใช้ตะเกียบส่วนตัวนะครับก็จะพลิกตะเกียบนะครับเอาด้านที่เป็นด้ามจับเนี่ยนะครับไปคีบมาแทนเพราะว่าเห็นว่าด้านที่เป็นด้านที่เป็นด้านปลายนั้นเนี่ยเราเอาเข้าไปในปากเราแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะสกปรกเปื้อนน้ำลายนะครับถ้าไปคีบอาหารตรงกลางเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมัยก่อนคนญี่ปุ่นเขาก็จะพลิกตะเกียบนะครับเอาด้านที่เป็นด้านจับเนี่ยไปคีบแทนแล้วก็มาใส่ที่จานแบ่งของตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยพลิกเอาด้านปลายเนี่ยมาคีบเข้าปากตัวเองแต่ว่าธรรมเนียมแบบนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะเลือนหายไปเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าน่าจะสะอาดนะครับในตอนนั้นแต่ว่าพอมานั่งนึกถึงสุขภาวะที่ถูกต้องแล้วจริงๆด้ามจับก็สกปรกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาด้ามจับไปคีบอาหารจากชามกลางมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หลังๆคนญี่ปุ่นก็เลยมีวัฒนธรรมใช้ตะเกียบกลางนะครับในการคีบอาหารจากจานกลางเนี่ยนะครับมาจานกลางอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกสลัดนะครับหรือว่าพวกของที่เป็นของทอดที่ทอดกินร่วมกันเนี่ยนะครับก็จะใช้ตะเกียบกลางในการคีบอาหารนะครับนอกเหนือจากเรื่องของตะเกียบแล้วเนี่ยนะครับการก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นเลยอย่างเช่นไม่เอาตะเกียบปักไว้ที่ข้าวใช่ไหมครับรวมถึงไม่ใช้ตะเกียบคีบอาหารส่งต่อกันนะครับนอกจากนั้นก็คือไม่เรียตะเกียบนะครับไม่คาบตะเกียบนะครับกินไปด้วยคุยไปด้วยแล้วก็กัดตะเกียบไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงการเอาตะเกียบเนี่ยนะครับไปวางไว้บนภาชนะนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับที่ญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีวัสดุนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้สำหรับวางตะเกียบโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพักจากการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับก็อาจจะวางตะเกียบไว้ที่วางตะเกียบที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับการซดซุบเสียงดังนะครับเป็นเรื่องปกติในสังคมญี่ปุ่นนะครับยิ่งซดเสียงดังเท่าไหร่ก็แสดงถึงความอร่อยนะครับของอาหารจานนั้นๆนะครับเป็นการให้เกียรติผู้ปรุงอาหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปที่ญี่ปุ่นแล้วเราได้ยินเสียงคนซดซุบเสียงดังๆนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็เป็นความแตกต่างอันหนึ่งของสังคมไทยเราที่สังคมไทยเราจะรับประทานอาหารอย่างเงียบๆใช่ไหมครับจะเคี้ยวก็เคี้ยวเงียบๆจะซดจะกินก๋วยเตี๋ยวสูตรน้ำซุปอะไรก็ตามก็จะระมัดระวังในเรื่องของการส่งเสียงที่รบกวนคนข้างๆนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับใช้ตะเกียบร่วมกันอันนี้บอกไปแล้วนะครับถ้าเป็นการคีบอาหารจากจานกลางนะครับก็จะใช้ตะเกียบที่เป็นตะเกียบกลางนะครับการทานให้หมดจานนะครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติครับคนทำอาหารนะครับรวมไปถึงคนที่เลี้ยงอาหารกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกกินนะครับแล้วก็การกินอันนี้ไม่กินอันนั้นนะครับเหลืออันนั้นไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ในสังคมญี่ปุ่นครับดังนั้นถ้าเรารับประทานอาหารโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารมื้อที่ถูกเลี้ยงนะครับโดยคนญี่ปุ่นแล้วก็รับประทานที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ควรจะรับประทานให้หมดนะครับอาจจะบางอย่างที่ไม่ชอบก็อาจจะต้องฝืนๆรับประทานนิดหน่อยปัจจุบันนี้นะครับในปี2525เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องของข้าวญี่ปุ่นที่ราคาสูงขึ้นมันเป็นผลมาจากการที่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ญี่ปุ่นก็ผลิตข้าวได้น้อยลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตลาดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมายทำให้ปัจจุบันเนี่ยนะครับข้าวสารที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับราคาสูงมากครับยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงอาหารเราแล้วเราก็จะลดความอ้วนตอนนั้นพอดีนะครับเขาเสิร์ฟข้าวมาแล้วเรากินแค่ครึ่งถ้วยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับคนญี่ปุ่นจะหันมองกันทั้งโต๊ะเลยนะครับรวมถึงคนต่างๆนะครับที่อยู่ในภาวะที่ข้าวสารขาดแคลนแล้วเขาก็กำลังประหยัดนะครับเขาก็การหาข้าวสารมากินในแต่ละมื้อเนี่ยเป็นเรื่องยากมากในสังคมญี่ปุ่นในปีนี้ในเดือนนี้เลยนะครับถ้าเราไปกินเหลือทิ้งเหลือขว้างแบบนั้นนะครับก็คงจะเป็นการไม่เหมาะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะครับเรากินบางคนก็กินเหลือกินทิ้งบ้างอะไรอย่างครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยค่อนข้างจะต้องประหยัดแล้วก็ให้ทำให้อาหารหมดจานเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับดังนั้นเหล่านี้นะครับเป็นมารยาทบนโต๊ะอาหารเบื้องต้นนะครับที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ระมัดระวังอย่างดีนะครับคำศัพท์และวลีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่อยากจะนำเสนอในช่วงแรกนี้นะครับก็คือคำศัพท์ดังต่อไปนี้นะครับเริ่มจากคำว่าการรับประทานอาหารหรืออาหารนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโชคุจิครับออกเสียงช้าๆชัดๆคำนี้นะครับจะออกเสียงว่าโช
ตัวโรมาจิ SHO นะครับจะออกเสียงว่าโฉเสียงสั้นนะครับแล้วก็คุแล้วก็จิครับโฉคุจิโฉคุจินะครับเป็นไปด้านแปลได้ทั้งอาหารนะครับแล้วก็แปลได้ทั้งการรับประทานอาหารนะครับเป็นคำนามนะครับหมายถึงตัวอาหารนะครับหมายถึงมื้ออาหารหมายถึงกริยาท่าทางอาการการรับประทานอาหารด้วยก็ได้นะครับคำต่อไปคำว่าโกฮันโกฮันครับตัวโรมันจิตัว GO นะครับออกเสียงสั้นออกเสียงแบบญี่ปุ่นออกเสียงว่าโกนะครับแล้วตัวฮะนะครับออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าฮันครับโกฮังโกฮังครับแปลว่าข้าวสวยนะครับถ้าข้าวสารจะออกเสียงว่าโคครับโคเมะโกฮันนี้จะเป็นข้าวสวยเป็นมื้ออาหารก็ได้นะครับข้าวขาวเนี่ยก็ได้นะครับถ้าไปร้านอาหารนะครับแล้วก็ปรึกษากันนะครับวันนี้จะกินอะไรดีกินขนมปังหรือกินสปาเกตตี้หรือกินข้าวดีนะครับคำว่าข้าวก็จะใช้คำนี้นะครับโกฮันครับคำต่อไปนะครับมิซึมิซึครับมิครับตัวโรมันจิตัว MI ออกเสียงว่ามิแล้วก็ตัว ZU นะครับจะออกเสียงขุ่นนะครับออกเสียงแน่นในลำคอออกเสียงว่าซึซึครับมิซึครับแปลว่าน้ำครับน้ำดื่มครับมีคำหนึ่งนะครับที่มีการออกเสียงที่มันคล้ายกันนะครับก็คือมีคำว่ามิโซครับโรมันจิใช้ตัวอัลฟาเบตภาษาอังกฤษ MI กับ SO นะครับออกเสียงว่ามิโซครับหลายคนอาจจะที่ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นอาจจะเคยได้ยินมิโซชิรุครับก็คือซุปมิโซซุปเต้าเจี้ยวนะครับมิโซแปลว่าเต้าเจี้ยวนะครับทีนี้บางทีเวลาเราออกเสียงนะครับมิสุครับคนญี่ปุ่นอาจจะได้ยินเป็นมิโซอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีบ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนะครับออกเสียงช้าๆชัดๆนิดนึงเวลาเราจะสั่งน้ำนะครับหรือว่าขอบริกรพนักงานเจ้าหน้าที่เขาให้เขานำน้ำมาให้กับเรานี่ครับในร้านอาหารนะครับมิซุครับมิซุคำต่อไปนะครับคำว่าอร่อยนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโอิชิโอิชิครับ

ลองดูเสียงของคำนี้ช้าๆชัดๆด้วยกันนะครับตัวแรกโอครับออกเสียงสั้นโออีอีครับแล้วก็มีตัว SHI นะครับโรมันจิ SHI ออกเสียงว่าชิเสียงสั้นนะครับแล้วมีอีตามหลังอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆก็จะออกเสียงว่าชิอีครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าชิครับตรงชิอีเนี่ยนะครับจะออกเสียงว่าชิโออิชิครับออกเสียงเร็วก็โออิชิครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านๆมาว่าคนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับการสื่อสารนะครับเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับการนิ่งเงียบเนี่ยครับไม่มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยดูไปแล้วจะดูเหมือนเป็นการไม่ค่อยมีมารยาทไม่ค่อยให้เกียรตินะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารการพูดนะครับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเป็นมารยาทพื้นฐานของคนญี่ปุ่นของสังคมญี่ปุ่นการรับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็สื่อสารออกไปว่าอาหารนั้นเนี่ยรสชาติอร่อยนะครับสื่อไปถึงพ่อครัวคนทำสื่อไปถึงคนปรุงเนี่ยนะครับสื่อไปถึงคนที่เลี้ยงอาหารมันนั่งกับเราเนี่ยนะครับจัดเป็นความเหมาะสมนะครับถ้าเรากินนิ่งๆเงียบๆนะครับไม่พูดไม่จานะครับไม่แสดงความรู้สึกยินดียินร้ายอะไรกับอาหารเลยเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะรู้สึก question นะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเขาไม่ยินดีกับมื้ออาหารมื้อนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับการที่เรากินอะไรไปสักคำหนึ่งแล้วเราก็บอกโอิชินะครับคนเลี้ยงอาหารเราคนทำอาหารให้กับเรากินก็จะรู้สึกดีใจนะครับเป็นมารยาทอันหนึ่งที่พึงปฏิบัติครับเวลาเรารับประทานอาหารญี่ปุ่นครับส่วนถ้าไม่อร่อยนะครับไม่อร่อยก็ไม่ควรพูดนะครับก็นิ่งเงียบไว้นะครับแล้วก็ควรพูดโออิชินั่นแหละนะครับก็น่าจะดีกว่านะครับส่วนความรู้สึกที่ไม่อร่อยนั้นก็เก็บไว้ในใจนะครับคำว่าไม่อร่อยนะครับเรียนรู้สักนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องพูดออกมาก็ได้นะครับก็คือพูดว่าโออิชิคุไนครับโออิชิคุไนออกเสียงชัดๆด้วยกันนะครับโออีลองดูที่โรมันจินะครับสำหรับใครที่ยังอ่านตัวอักษรในรางนะคาตาคานะหรือคันจิไม่ได้นะครับลองดูโรมันจิที่อยู่ในวงเล็บนะครับตัวแรกโออีเอสเอชไอออกเสียงว่าชิตัวเคยูนั้นออกเสียงว่าคุนาอีครับตรงนาอีนี้ออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าไนโออิชิคุไนโออิชิคุไนครับไม่อร่อยนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับเวลามีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับเพื่อนนะครับไปกินร้านนู้นไหมนะครับโออิชิคุไนครับร้านนู้นโออิชิคุไนครับไม่อร่อยครับอีกคำหนึ่งที่แปลว่าที่มีความหมายว่าไม่อร่อยนะครับแต่ว่าเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างรุนแรงนะครับแสดงความรู้สึกไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอใจด้วยนะครับก็คือคำว่ามาซุยครับมาซุยโรมันจินะครับสะกดตัว M A ออกเสียงว่ามะเสียงสั้นนะครับตัว Z U ออกเสียงว่าซุเสียงสั้นนะครับแล้วมีตัวอีอยู่ข้างหลังซุกับอีออกเสียงรวบยาวซุยครับมาซุยแปลว่าไม่อร่อยแบบที่มีความรู้สึกที่รุนแรงครับเป็นคำที่ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะครับถ้าใช้คำแสดงความคิดความเห็นว่ามันไม่อร่อยแบบกลางๆเราก็ใช้คำว่าโออิชิคุไนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่อร่อยแบบที่เรารู้สึกไม่พอใจด้วยนะครับไม่รู้สึกรังเกียจด้วยเราก็ใช้คำว่ามาซุยครับมาซุยครับคำต่อไปนะครับทาเบไตครับแปลว่าอยากกินครับอยากกินทาเบไตทาเบตาอิครับตรงตะอีเนี่ยออกเสียงรวบยาวไตครับทาเบไตครับทาเบนี่ออกเสียงสั้นนะครับทาเบไตครับอยากกินครับเดินผ่านร้านอาหารหรือว่าเห็นอาหารโชว์หน้าร้านนะครับแล้วอยากจะรับประทานนะครับก็ชี้แล้วก็บอกเพื่อนครับทาเบไตครับถ้าอยากกินครับจะใช้คำว่าโนมิไตครับโนมิตาอีตาอีออกเสียงรวบยาวนะครับโนมีไตคำที่มันลงท้ายด้วยคำที่มันลงท้ายด้วยเสียงไตนะครับจะแปลว่าอยากครับอยากไปอยากดื่มอยากทานนะครับอยากเที่ยวอยากเล่นนะครับส่วนมากแล้วจะกริยานะครับมีคำกริยาแล้วก็ลงท้ายด้วยไตนะครับก็จะแปลว่าอยากทำกิจกรรมนั้นๆนะครับขึ้นอยู่กับคำกริยาที่อยู่ข้างหน้ามัน

ครับทาเบะตัวนี้มาจากคำว่าทาเบะมาซึ่งแปลว่ากินนะครับรวมกับไต้ก็เลยแปลว่าทาเบะไต้อยากกินโนมิตัวนี้ก็มาจากโนมิมาซึ่งแปลว่าดื่มนะครับโนมิไต้นะครับก็เลยแปลว่าอยากดื่มนี่เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับสำนวนที่แสดงความรู้สึกหิวนะครับโอนาคากะซุยตะโอนาคากะซุยตะครับลองออกเสียงดูช้าๆชัดๆนะครับคำนี้นะครับมีโอนาคะโอนาคะครับโอนาคะคำเดียวเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าท้องนะครับกะเป็นคำช่วยแสดงประธานของประโยคของวลีนะครับแล้วก็ซุยตะครับออกเสียงรวบยาวนะครับซุยตะแปลว่าว่างแปลว่าโล่งนะครับท้องว่างท้องโล่งก็คือหิวนั่นเองโอนาคะกะซุยตะครับตรงซุยออกเสียงยาวนะครับโอนาคะกะซุยตะหิวข้าวแล้วครับต่อไปนะครับโอนาคะกะอิปไปครับโอนาคะโอนาคะที่แปลว่าท้องนะครับกะเป็นคำช่วยแสดงประธานของประโยคหรือของวลีนะครับอิปไปครับตรงนะครับก็ออกเสียงยาวนะครับลากยาวนิดนึงอิปแล้วก็ไปก็ออกเสียงยาวเหมือนกันนะครับถ้าออกเสียงช้าๆๆๆออกเสียงว่าปะอิแต่ว่าคำนี้เสียงนี้นะครับคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบยาวไปครับไปอิปไปแปลว่าเต็มครับแปลว่าแน่นครับตะกี้ซุยตะที่อยู่ข้างบนนั้นแปลว่าว่างแปลว่าโล่งครับท้องว่างท้องโล่งแปลว่าหิวถ้าท้องเต็มท้องแน่นก็แปลว่าอิ่มครับโอนาคะกะอิปไปครับอิ่มครับอิ่มครับเวลาที่ไปกินข้าวนะครับแล้วก็เพื่อนขยันขยอให้กินนู่นกินนี่นะครับถ้าเราอิ่มแล้วนะครับเราก็จะใช้สำนวนนี้นะครับโอนาคะกะอิปไปครับอิ่มแล้วครับลองออกเสียงดูด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับตั้งแต่คำแรกนะครับอาหารนะครับโชคุจิโชคุจิข้าวโกฮันโกฮันน้ำมิซึมิซึอร่อยโออิชิโออิชิไม่อร่อยโออิชิคุไนโออิชิคุไนไม่อร่อยมากๆเลยนะครับไม่ชอบเลยมาซุยมาซุยอยากกินทาเบะไต้ทาเบะไต้อยากดื่มโนมิไต้โนมิไต้หิวโอนาคะกะซุยตะโอนาคะกะซุยตะอิ่มโอนาคะกะอิปไปโอนาคะกะอิปไปครับเหล่านี้นะครับเป็นคำศัพท์วลีนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับแต่ว่าก็เป็นคำที่ยังอยู่ในระดับความสุภาพกลางๆนะครับใช้กับเพื่อนนะครับกับคนสนิทสนมคุ้นเคยแต่ถ้าอยากจะพูดหิวนะครับหรืออร่อยนะครับหรือว่าอยากดื่มแบบสุภาพมากๆนะครับกับผู้ใหญ่นะครับก็จะเปลี่ยนสำนวนเสียงนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนเสียงในสำนวนนิดหน่อยให้เป็นสำนวนดังต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นหิวแล้วครับครับถ้าอยากจะพูดสุภาพสุภาพนะครับก็พูดว่าโอนาคะกะสุคิมาชิตะโอนาคะกะสุคิมาชิตะครับตะกี้นะครับถ้าพูดกับเพื่อนโอนาคะกะซุยตะโอนาคะกะซุยตะวลีก่อนสุดท้ายนะครับหิวโอนาคะกะซุยตะถ้าอยากจะพูดให้สุภาพนะครับพูดแบบนี้นะครับโอนาคะกะสุคิมาชิตะเปลี่ยนจากคำว่าซุยตะครับเป็นสุคิมาชิตะอร่อยนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดพูดกับเพื่อนโออิชิโออิชิครับถ้าพูดให้เพราะขึ้นให้สุภาพขึ้นนะครับโออิชิเดสเนโออิชิเดสเนครับอร่อยจังเลยนะครับอร่อยนะครับครับมิอานมโนมิไตครับโนมิไตอยากดื่มครับถ้าบอกถ้าอยากจะพูดว่าอยากดื่มน้ำแบบเพราะๆสุภาพสุภาพนะครับก็จะพูดว่ามิซึกะโนมิไตเดสมิซึกะโนมิไตเดสครับอย่างที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่1 นะครับการสนทนาในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับจะมีระดับครับหากเราพูดกับผู้ใหญ่นะครับกับผู้มีตำแหน่งที่สูงกว่าเรานะครับหรือว่าบุคคลที่เราไม่สนิทสนมคุ้นเคยด้วยเราก็จะใช้ภาษาในระดับสุภาพนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดกับเพื่อนกับ

ครอบครัวกับคนคุ้นเคยนะครับเราก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นการจะเลือกใช้ครับอย่างเช่นสำนวนนะครับวลีที่มีความหมายว่าหิวเนี่ยพูดได้ทั้งโอนาคากาซึอิตะโอนาคากาสกิมาชิตะเราจะใช้สำนวนไหนดีนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดกับใครนะครับพิจารณา

นะครับเริ่มจากอันแรกนะครับเวลาเราเรียกบริกรมานะครับไม่ได้มีสำนวนแล้วก็วลีที่ใช้สำหรับเรียกบริกรหรือว่าเจ้าหน้าที่พนักงานของร้านเพราะว่าเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ไหมครับท่านผู้ชมเวลาเราจะเรียกครับผู้ให้บริการนะครับพนักงานของร้านนะครับให้มาให้ข้อมูลนะครับหรือว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับถ้าเป็นฝรั่งนะครับก็ excuse me ใช่ไหมครับถ้าเป็นคนไทยแล้วก็ขอโทษนะครับครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมครับที่เราเรียนไปซูมิมาเซนครับเดี๋ยวสไลด์แผ่นต่อไปมีทบทวนในบทสนทนานะครับเราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่1 นะครับสำนวนทักทายนะครับเรียกให้ใครสักคนหนึ่งมาหาเรานะครับซูมิมาเซนอะไรเงี้ยนะครับสำหรับเราจะสั่งอาหารนะครับถ้าเราจะสั่งอาหารเราจะใช้สำนวนอะไรดีเริ่มจากสำนวนนี้นะครับโอโอเนไกชิมัสครับโอโอเนไกชิมัสลองดูที่โรมันจิในวงเล็บนะครับตัวโอตัวแรกนะครับออกเสียงสั้นนะครับโอคำต่อไปนะครับโอเนกะอิครับกะอิออกเสียงรวบยาวไกครับโอเนไกแล้วก็ลงท้ายด้วยชิมาสึมาสึออกเสียงรวบยาวนะครับมาสชิมัสครับโอโอเนไกชิมัสครับแปลว่าอยากสั่งจุดๆๆๆหรือขอจุดๆๆๆๆนะครับขออะไรก็ให้เอาคำนะครับไปวางไว้หน้าโอซะอย่างเช่นเมื่อตะกี้เราเรียนคำว่าน้ำไปใช่ไหมครับมิซึอยากได้น้ำครับขอน้ำหน่อยครับก็เอาคำว่ามิซึนะครับมาวางไว้หน้าโอโอเนไกชิมัสกลายเป็นมิซึโอโอเนไกชิมัสก็แปลว่าขอน้ำครับอยากได้น้ำครับก็ได้ครับหรือถ้าสำนวนนี้มันยาวเกินไปนะครับอาจใช้สำนวนข้างล่างโอกุดาไซครับโอกุดาไซครับที่แปลว่าขอตรงๆเลยเนี่ยก็ได้นะครับอย่างเช่นขอน้ำหน่อยครับนะครับก็จะพูดว่ามิซึโอกุดาไซครับมิซึโอกุดาไซนะครับถ้าเทียบกันระหว่างโอกุดาไซกับโอโอเนไกชิมัสสำนวนแรกนะครับวลีแรกของสไลด์แผ่นนี้นะครับโอโอเนไกชิมัสนั้นจะดูสุภาพมากกว่าครับจะเพราะกว่าครับจะให้เกียรติคู่สนทนามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นลองเลือกใช้ดูนะครับจะเป็นมิซึโอโอเนไกชิมัสก็ได้จะเป็นมิซึโอกุดาไซก็ได้นะครับมีความหมายเดียวกันก็คือขอน้ำหน่อยครับอยากสั่งน้ำหน่อยครับครับถ้าจะพูดเพราะๆก็ใช้มิซึโอโอเนไกชิมัสนะครับลองเปลี่ยนเป็นพูดขอข้าวดูดีไหมครับขอข้าวหน่อยครับก็เป็นโกฮังโอโอเนไกชิมัสครับหรือถ้าจะใช้รูปประโยคโอกุดาไซก็เป็นโกฮังโอกุดาไซครับต่อไปนะครับขอราเมง1ที่ครับครับขอราเมง1ที่ครับครับราเมงโอฮิโตสึโอเนไกชิมัสครับราเมงโอฮิโตสึโอเนไกชิมัสครับชะลอตรงสำนวนนี้วลีนี้ซะหน่อยนะครับมีคำว่าราเมนครับราเมนครับคนญี่ปุ่นคนไทยเราออกเสียงราเมงใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นออกเสียงราเมนครับคล้ายๆกันเลยนะครับตานั้นเสียงยาวนะครับเมกับอึออกเสียงรวบยาวเป็นเมนครับราเมนราเมนโอครับคำช่วยโอเป็นคำช่วยที่แสดงกำตรงนะครับฮิโตสึครับสัปดาห์ที่แล้วเรียนไปแล้วนะครับตัวเลขแล้วก็ลักษณะนามคำบอกจำนวนต่างๆนะครับเซตซึเป็นเซตที่ใช้พื้นฐานนะครับใช้กับอะไรก็ได้นะครับฮิโตสึฟุตาสึมิซึโยซึอิซึสึจำได้ไหมครับบอกจำนวนนะครับฮิโตสึแปลว่าจำนวน1ที่1อันนะครับโอเนไกชิมัสแปลว่าขอแปลว่าอยากได้นะครับราเมนโอฮิโตสึโอเนไกชิมัสก็เลยแปลว่าขอราเมน1อันครับขอราเมน1ที่ครับนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับอยากจะขออย่างอื่นนะครับไม่ได้ขอราเมนนะครับอาจจะขอเป็นสปาเกตตี้นะครับก็เปลี่ยนจากคำว่าราเมนครับเป็นสปาเกตตี้ไปซะครับสปาเกตตี้โอฮิโตสึโอเนไกชิมัสนี่เป็นต้นนะครับหรืออยากจะขอแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็เปลี่ยนจากคำว่าราเมนเปลี่ยนจากคำว่าสปาเกตตี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะฮัมบาร์กาโอฮิโตสึโอเนไกชิมัสนี่เป็นต้นรวมไปถึงถ้าอยากจะเปลี่ยนจำนวนนะครับไม่เอา1อันเอา2อัน3อันนะครับก็ลองใช้คำที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามชมสัปดาห์ที่แล้ว

รอเทปรีรันนะครับลองเรียนตัวเลขแล้วก็จำนวนพูดนะครับด้วยกันนะครับในสัปดาห์ที่3นะครับต่อไปนะครับอีกจำนวนอีกวลีนึงนะครับที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยๆนะครับภาษาญี่ปุ่นบางทีก็ยากนะครับพูดได้แต่ว่าอาจจะอ่านลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นครับไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วไปร้านอาหารญี่ปุ่นอย่าสั่งอาหารแต่ว่าเมนูอ่านไม่ออกนะครับก็อาจจะขอเป็นเมนูภาษาอังกฤษดูนะครับร้านเขาก็อาจจะมีเมนูภาษาอังกฤษให้ซึ่งปกติปัจจุบันก็จะมีเมนูภาษาอังกฤษเกือบทุกร้านนะครับเนื่องจากว่ามีชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นจำนวนมากนะครับสำนวนวลีนะครับที่มีความหมายว่ามีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะครับก็ได้แก่สำนวนนี้นะครับเอโกโนเมนูวะอาริมัสกะเอโกโนเมนูวะอาริมัสกะครับลองดูแต่ละคำแต่ละคำที่ร้อยเรียงอยู่ในประโยคนะครับคำแรกเอโกครับออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับจะออกเสียงว่าเออีโกแต่ตรงเออีเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบยาวเป็นเอโกแปลว่าภาษาอังกฤษนะครับโนเป็นคำช่วยเชื่อมนามกับนามเข้าด้วยกันนะครับเมตรงนี้อ่านยากนิดนึงนะครับถ้าดูโรมันจินะครับเอนะครับโรมันจิตัวเอ็มตัวอีตรงนั้นออกเสียงว่าเมนะครับและตัว NYUU เนี่ยครับออกเสียงว่า new ครับเมนิวนะครับแปลว่าเมนูนะครับท่านผู้ชมลองออกเสียงดูนะครับเมนิวออกเสียงเร็วๆเมนิวนะครับว่าเป็นคำช่วยแสดงหัวเรื่องของประโยคอะลิมาสึตรงมาสึออกเสียงรวบยาวนะครับอะลิมาสแปลว่ามีนะครับแล้วก็คะที่อยู่ท้ายประโยคเป็นคำช่วยแสดงประโยคคำถามนะครับออกเสียงสูงขึ้นเอโกโนเมนิวว่าอาริมาสกะครับเอโกโนเมนิวว่าอาริมาสกะมีเมนูภาษาอังกฤษไหมครับครับอันนี้ก็เป็นสำนวนวลียอดฮิตนะครับที่ใช้บ่อยๆนะครับเวลาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือใครที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไปเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงแรกๆนะครับอ่านภาษาญี่ปุ่นยังไม่แข็งแรงนักก็ขอเมนูภาษาอังกฤษมาก่อนนะครับเอโกโนเมนิวว่าอาริมาสกะนะครับต่อไปนะครับสำนวนที่ใช้สำหรับเรียกพนักงานนะครับซูมิมาเซนครับซูมิมาเซนครับต่อไปสำนวนที่มีความหมายว่ามากๆเลยนะครับไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยมากเลยとてもおいしいですครับโอิชิเดสที่ตะกี้เราเรียนไปที่แปลว่าอร่อยนะครับใส่คำว่าโทเทโมเข้าไปข้างหน้าโทเทโมแปลว่ามากแปลว่า very ในภาษาอังกฤษนะครับโทเทโมโอิชิเดสครับอร่อยมากๆเลยนะครับถ้าไม่อร่อยมากๆเลยนะครับก็ย้อนกลับไปใช้คำเมื่อสักครู่นี้นะครับมาซุยโทเทโมมาซุยครับแย่มากๆนะครับรสชาติแย่มากๆเลยนะครับทดเทโมแปลว่ามากนะครับต่อไปกรณีที่สั่งอาหารกินอาหารแล้วนะครับชมแล้วอะไรต่างๆแล้วแล้วก็กินเสร็จแล้วนะครับจะคิดเงินนะครับก็ใช้สำนวนนี้นะครับโอไคเคโอเนไกชิมัสโอไคเคโอเนไกชิมัสคำว่าโอไคเคนะครับออกเสียงช้าๆนะครับโอคะอีครับตรงค่าอีเนี่ยออกเสียงว่าใครนะครับเคอีออกเสียงว่าเคนะครับโอไคเคแปลว่าคิดเงินครับการคิดเงินครับโอเนไกชิมัสแปลว่าขอความกรุณาช่วยทำจุดๆๆๆหน่อยนะครับโอไคเคบวกกับโอเนไกชิมัสก็เลยแปลว่าขอความกรุณาช่วยคิดเงินหน่อยครับออกเสียงช้าๆชัดๆอีกครั้งนะครับโอไคเคโอเนไกชิมัสโอไคเคโอเนไกชิมัสครับคิดเงินหน่อยครับครับอันนี้เป็นสำนวนวลีที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยๆนะครับในการสั่งอาหารนะครับจะสั่งอาหารนะครับอย่าลืมนะครับโอโอเนไกชิมัสครับเวลาจะขอน้ำดื่มนะครับมิซูโอะกุดาไซครับถ้าจะสั่งอาหารนะครับก็เอาเมนูอาหารที่เราเลือกนะครับไปวางไว้ข้างหน้าสุดครับแล้วก็ตามด้วยโอฮิโตซึโอเนไกชิมัสครับอย่างเช่นขอราเมง1ที่ครับก็ราเมงโอฮิโตซึโอเนไกชิมัสครับถ้าเกิดว่าเวลาสั่งอาหารอ่านเมนูญี่ปุ่นไม่ออกนะครับก็เอโกโนเมนิวะอาริมัสกะเอโกโนเมนิวะอาริมัสกะครับอยากสั่งอาหารเพิ่มนะครับจะเรียกบริกรนะครับซูมิมาเซน
ซูมิมาเซนครับเวลาที่จะชมอาหารนะครับตอนไปจ่ายเงินเนี่ยนะครับเราชมอาหารอร่อยตรงตอนที่ไปจ่ายเงินก็ได้นะครับบอกกับพนักงานร้านนะครับพนักงานเก็บเงินเดี๋ยวเขาก็จะเดินไปบอกพ่อครัวเองนะครับว่าลูกค้าชื่นชอบรสชาติอาหารนะครับโทเทโมโอชิเดสครับโทเทโมโอชิเดสครับเป็นมารยาทนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุ่นเขานะครับชมว่าอาหารอร่อยนะครับให้กับพนักงานร้านอาหารหรือว่าเจ้าหรือว่าคนทำอาหารนะครับหรือเจ้าของร้านอาหารก็ได้ครับโอไคเคโอเนไอชิมัสโอไคเคโอเนไอชิมัสครับก็สำนวนใช้ขอให้ช่วยคิดเงินเก็บเงินให้หน่อยนะครับไปดูตัวอย่างบทสนทนานะครับมีลูกค้ากับพนักงานคุยกันนะครับลูกค้ากับพนักงานคุยกันลูกค้าเรียกนะครับซูมิมาเซนซูมิมาเซนครับขอโทษค่ะพนักงานก็ให้นันเดโชกะสำนวนให้นันเดโชกะนี่ก็คือค่ะมีอะไรให้ช่วยคะครับออกเสียงว่าให้ครับนันเดโชกะลูกค้าก็สั่งไปนะครับราเมนโอฮิโตสโตมิซูโอโอเนไกชิมัสครับอันนี้คือเขาสั่งทั้งราเมง1ที่นะครับแล้วก็สั่งน้ำไปพร้อมกันเลยโดยใช้สำนวนโอโอเนไกชิมัสครับราเมนโอฮิโตสครับราเมน1ที่โต๊ะครับแปลว่ากลับหรือและครับมิซูโอโอเนไกชิมัสครับน้ำครับโอโอเนไกชิมัสแปลว่าขอนะครับอยากได้นะครับเมนโอฮิโตสุโตมิซูโอโอเนไกชิมัสขอราเมน1ชามและน้ำด้วยครับพนักงานเขาก็จะตอบกลับมาให้คาชิโคมาริมาชิตะครับรับทราบครับเดี๋ยวนำมาให้นะนะครับสำนวนรับทราบนะครับออกเสียงว่าให้คาชิโคมาริมาชิตะครับออกเสียงช้าช้าชัดชัดแต่ละสำนวนอีกครั้งนะครับเริ่มจากสุมิมาเซนครับสุมิมาเซนครับขอโทษครับขอโทษค่ะครับให้ฮาอิครับออกเสียงช้าช้าจะออกเสียงว่าฮาอิแต่ว่าออกเสียงเร็วนะครับให้ครับนะครับออกเสียงเร็วนั่นครับเดโชอุครับออกเสียงรวบยาวเร็วๆเดโชครับแล้วก็คำช่วยที่วางไว้ท้ายประโยคคำถามกะให้นันเดโชกะครับครับมีอะไรให้ช่วยครับครับอันนี้เป็นสำนวนที่บริกรนะครับพนักงานในร้านจะใช้บ่อยๆนะครับเวลาสั่งอาหารนะครับใช้สำนวนโอโอเนไกชิมัสนะครับราเมนโอฮิโตสึโตมิซูโอโอเนไกชิมัสครับขอราเมง1ชามและขอน้ำด้วยครับให้คาชิโคมาริมาชิตะครับคาชิโคมาริมาชิตะออกเสียงเร็วๆนะครับก็ให้คาชิโคมาริมาชิตะครับครับรับทราบครับนะครับนี้เป็นต้นครับส่วนมากแล้วเวลาสั่งอาหารก็มีแค่ประมาณนี้นะครับมีแค่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ยาวมากนักนะครับหลายคนกังวลมากเลยนะครับเวลาที่สั่งอาหารเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับคิดว่าจะต้องพูดอะไรยาวๆนะครับไม่ยาวนะครับก็ประมาณแค่นี้เองครับต่อไปนะครับเวลาที่เราจะเทคโฮมนะครับเทคเอาท์ไปกินที่บ้านนะครับหรือนำออกไปกินที่ข้างนอกนะครับอย่างเช่นเราไปซื้อกาแฟที่ร้านนะครับแล้วก็จะเอานำกลับไปกินที่บ้านนะครับจะมีคำอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเริ่มจากตรงหัวข้อก่อนนะครับมีคำว่าโคฮีโนเทคเอาท์โตครับลองดูที่คำศัพท์ที่มาร้อยเรียงกันนะครับโคฮีครับตัวโรมาจิก KOO ออกเสียงว่าโคนะครับแล้วก็ตัว HII นะครับ HI จะออกเสียงว่าฮินะครับแล้วก็ใส่อีเข้าไปอีกตัวนึงเป็นเสียงยาวฮีนะครับโคฮีนะครับโคฮีอันนี้เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำว่าโคฟีครับแปลว่ากาแฟครับโคฮีโนเทคเอาโตะครับเทอีตรงนั้นนะครับออกเสียงว่าเทแล้วก็มีอีขอโทษเทแล้วก็มีตัวอีนะครับออกเสียงว่าเทครับแล้วมีโรมันจิตัวอีข้างหลังนะครับเป็นสิ่งทำให้กลายเป็นสิ่งยาวนะครับเทเคยูออกเสียงว่าคุครับและ AU ออกเสียงว่าอาวอาวครับแล้วตัวโรมันจิ TO ก็ออกเสียงว่าโตเสียงสั้นนะครับเทคุอาวโตออกเสียงเร็วๆก็เทคุอาวโตครับก็คือนำออกไปกินข้างนอกครับนำออกไปกินข้างนอกไม่ได้กินในร้านนะครับ
โคฮีโนเทคุอาโตะครับจริงๆก็มีนอกจากโคฮีแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆนะครับอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์นะครับฮอทดอกอะไรต่างๆเนี้ยนะครับที่ไม่จำเป็นจะต้องนั่งกินในร้านนะครับนำไปกินข้างนอกก็ได้นะครับทั้งหมดถ้าเป็นการนำออกไปกินข้างนอกร้านเนี่ยก็จะใช้คำว่าเทคเอาท์โต๊ะครับทีนี้เวลาเราจะสื่อสารนะครับบอกกับพนักงานร้านเวลาเราไปซื้ออาหารเนี่ยนะครับอย่างเช่นเวลาเราไปกินกาแฟหรือว่าไปกินแฮมเบอร์เกอร์หรือไปกินไก่ทอดอะไรต่างๆใช่ไหมครับเวลาเราสั่งเราก็ไปสั่งที่เคาน์เตอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะบอกเขาว่าเราจะกินในร้านหรือว่าเราจะกินที่บ้านอะไรต่างๆนะครับเราก็ใช้สำนวนต่างๆเหล่านี้บอกนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าเราจะเอาไปกลับบ้านนะเอากลับไปที่บ้านนะจะกินที่บ้านนะก็จะใช้สำนวนคุเอาโตเดะเทคุเอาโตเดะนะครับก็คือนำกลับบ้านนะครับครับพนักงานร้านในร้านฟังแล้วก็จะเข้าใจครับโคโคเดทาเบมาสึโคโคเดทาเบมาสึครับถ้าพูดเร็วๆโคโคเดทาเบมาสครับได้ครับจะแปลว่าจะทานที่นี่นะครับจะทานที่นี่นะโคโคเดถ้าไม่ใช่ของกินนะครับถ้าเป็นของที่กินจะใช้คำว่าทาเบมัสแต่ถ้าเป็นของที่ดื่มก็จะใช้คำว่าโนมิมัสโคโคเดโนมิมัสโคโคเดโนมิมัสครับโนมิมัสแปลว่าดื่มจะดื่มที่นี่นะครับก็จะมี3สำนวนวลีเนี่ยนะครับที่จะใช้บ่อยๆนะครับเวลาไปที่ร้านอาหารนะครับก็จะสั่งประมาณนี้นะครับลองแอปพลายนะครับลองบูรณาการสไลด์แผ่นที่แล้วกับสไลด์แผ่นนี้นะครับสมมุติว่าเราจะขอราเมง1ชามนะครับแล้วจะขอน้ำด้วยนะครับแต่ว่าเราจะเอาเทคโฮมนะครับเวลาเราสั่งเราก็จะใช้สำนวนที่3นะครับของสไลด์แผ่นนี้ราเมงโอฮิโตสึโตะมิโซะโนไงชิมัสครับขอราเมง1ชามนะครับแล้วก็น้ำ1แก้วด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็แอดสำนวนนี้เข้าไปข้างหลังนะครับเทคเอาท์โตเดะครับเดี๋ยวผมขอเอากลับบ้านนะครับใส่ห่อให้ผมหน่อยครับเทคเอาท์โตเดะนี่เป็นต้นครับหรือสั่งราเมง1ชามแล้วก็น้ำ1แก้วนะครับสำนวนที่3นะครับราเมงโอฮิโตสึโตะมิโซะโอโนไงชิมัสครับแล้วเราจะกินที่ร้านครับโคโคเดทาเบมัสสึโคโคเดทาเบมัสสึครับกินที่นี่นะนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นเครื่องดื่มนะครับถ้าเป็นถ้าเมื่อสักครู่นี้เป็นราเมงและเป็นน้ำนะครับก็คือเป็นของกินและเป็นเครื่องดื่มเราก็ใช้คำว่าทาเบมัสไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มอย่างเดียวเราก็จะใช้โคโคเดโนมิมัสครับโคโคเดโนมิมัสครับไปดูบทสนทนานะครับตัวอย่างครับสถานการณ์ที่ร้านกาแฟดูบ้างครับสมมติเข้าไปที่ร้านครับเข้าไปในร้านบริกรก็อาจจะยังไม่เห็นเรานะครับยุ่งๆอยู่แล้วก็เรียกนะครับจำได้หรือยังครับสำนวนที่เรียกครับขอรับบริการครับซูมิมาเซนครับขอโทษนะครับครับขอโทษค่านะครับบริการได้ยินก็จะรีบวิ่งมาเลยนะครับเมื่อกี้ครับสำนวนที่เราเจอไปก่อนหน้านี้ให้นั้นได้โชคกันครับข้ามีอะไรให้รับใช้ค่านะครับแต่ว่าในสไลด์แผ่นนี้มีสำนวนใหม่นะครับพอซูมิมาเซนลูกค้าพูดซูมิมาเซนพนักงานวิ่งมาแล้วให้อิราชัยมาเซะครับให้อิราชัยมาเซะครับสำนวนนี้นะครับมีความหมายว่ายินดีต้อนรับสู่ร้านของเราค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านของเราครับนะครับหลายท่านตอนนี้รับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยก็ได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมครับอิราชัยมาเซะครับลองออกเสียงช้าๆช้าๆดูด้วยกันนะครับให้อิราชัยมาเซะให้อิราชัยมาเซะครับออกเสียงเร็วๆกว่าให้อิราชัยมาเซะครับยินดีต้อนรับครับเสร็จแล้วพอเขากล่าวอย่างนั้นมานะครับลูกค้าก็สั่งเลยนะครับฮอตโตโคฮีโอฮิโตสึโอนิไกชิมัสฮอตโตโคฮีโอฮิโตสึโอนิไกชิมัสครับเรามาดูคำที่ร้อยเรียงกันอยู่ในวลีนี้ในสำนวนนี้สักหน่อยนะครับฮอตโตครับตัว HOT นะครับออกเสียงว่าฮอตแล้วก็ตัว TO ออกเสียงว่าโตฮอตโตครับแปลว่าร้อนครับฮอตโตโคฮีตะกี้เรียนไปแล้วนะครับโคฮีทับศัพท์มาจากคำว่าโคฟี่ครับกาแฟฮอตโตโคฮีก็เลยแปลว่ากาแฟร้อนครับโอคำช่วยแสดงคำตรงนะครับฮิโตสึแปลว่า1อันครับโอเนไกชิมัสแปลว่าขอครับหรือแปลว่าอยากสั่งครับที่เราเรียนไปตอนต้นชั่วโมงดังนั้นฮอตโตโคฮีโอฮิโอเนไกชิมัสก็เลยแปลว่าผมอยากสั่งกาแฟร้อน1แก้วครับครับพนักงานนะครับ
ตอนนี้

ลูกค้าลืมบอกนะครับถ้าลูกค้าบอกไปบอกว่าอโนเทคเอาท์ตัวเดะก็จบนะครับแต่ว่าพอลูกค้าลืมบอกนะครับพนักงานเขาก็จะถามนะครับให้ take out เทคเอาท์ตัวเดะโยโรชิเดโชกะสำนวนนี้จะแปลว่านำกลับไปที่บ้านใช่ไหมครับครับเทคเอาท์ตัวเดะโยโรชิเดโชกะถ้าเกิดว่าเราลืมบอกเขาแล้วพนักงานถามประโยคแบบนี้มานะครับขอให้เข้าใจร่วมกันนะครับว่ามีความหมายแบบนี้นะครับก็คือลูกค้าจะนำกลับไปทานที่บ้านใช่ไหมครับลูกค้าจะนำกลับไปทานที่บ้านใช่ไหมคะครับ take out ตัวเดะโยโรชิเดโชกะถ้าใช่เราก็เลยตอบเราก็ตอบไปนะครับให้โอเนกายชิมัสครับใช่ครับขอความกรุณาด้วยขอให้ด้วยนะครับให้โอเนกายชิมัสแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอากลับไปกินที่บ้านเราจะกินที่ร้านเราก็ตอบเขาอีเย่ครับโคโคเดะทาเบมัสครับหรือไม่ต้องอีเย่ก็ได้นะครับโคโคเดะทาเบมัสเฉยๆก็ได้นะครับแบบที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับโคโคเดะทาเบมัสกินที่นี่ครับโคโคเดะโนมิมัสดื่มที่นี่ครับครับก็ได้นะครับออกเสียงด้วยกันอีกครั้งนะครับประโยคแรกนะครับลูกค้าเรียกนะครับลูกค้ามาลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วก็เรียกบริกรครับซูมิมาเซนซูมิมาเซนครับพนักงานตอบรับนะครับให้อิราชัยมาเซให้อิราชัยมาเซลูกค้าบอกฮอตโตโคฮีโอฮิโตสึโอเนกายชิมัสฮอตโตโคฮีโอฮิโตสึโอเนกายชิมัสพนักงานบอกให้เทคเอาท์ตัวเดะโยโรชิเดโชกะให้เทคเอาท์ตัวเดะโยโรชิเดโชกะลูกค้าตอบกลับมาให้โอเนกายชิมัสให้โอเนกายชิมัสนะครับความหมายตามที่อยู่ในสไลด์เลยนะครับสุมิมาเซนขอโทษครับขอโทษค่ะให้อิราชัยมาเซยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับค่ะครับฮอตโตโคฮิโอฮิโตสึโอเนกายชิมัสขอกาแฟร้อน1แก้วครับครับให้เทคเอาท์ตัวเดะโยโรชิเดโชกะครับนำกลับบ้านใช่ไหมครับให้โอเนกายชิมัสครับใช่แล้วครับพอถึงขั้นตอนการชำระเงินครับพอถึงขั้นตอนการชำระเงินจะมีสำนวนอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการชำระเงินนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากดูที่สถานการณ์ที่ลูกค้ากับพนักงานคุยกันก่อนนะครับลูกค้าพนักงานนะครับอาจจะพูดแบบนี้มานะครับจะชำระเงินรวมกันเลยไหมครับครับสมมติว่าเราสั่งหลายๆอย่างครับมาหลายๆคนด้วยนะครับยืนออกันอยู่หน้าแคชเชียร์นะครับ3คนครับแล้วก็สั่งเยอะแยะมากมายนะครับพนักงานเขาก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะดีอยู่อย่างนึงนะครับเขามีบริการแบบคิดเงินรวมแล้วก็เขาคิดเงินแยกให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการคิดเงินแยกแบบรวดเร็วมากเลยครับเนื่องจากว่าเขามีธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเครื่องเลจิของเขาหรือว่าเครื่องแคชเชียร์ของเขาเนี่ยก็จะทำการคิดเงินแยกรวมไปถึงพนักงานเขาก็ถูกฝึกมาให้คิดเงินแบบแยกรายการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาทำเป็นปกติในสังคมเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่อิดออดเลยนะครับที่บ้านเราหลังๆเนี่ยแล้วหลายๆร้านก็ทำได้เร็วมากขึ้นนะครับต่างกับสมัยก่อนที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีวัฒนธรรมแบบนี้การคิดเงินแยกก็จะยากมากนะครับเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับพนักงานแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอเราบอกว่าขอแยกนะคิดอันนี้ของฉันคิดอันนั้นของเขาของเพื่อนฉันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ทำได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราไปชำระเงินเนี่ยโดยมากแล้วถ้ามันมีหลายๆรายการเนี่ยครับพนักงานเขาก็มักจะถามนะครับชำระเงินรวมกันเลยไหมครับนะครับสำนวนที่ความหมายว่าชำระเงินรวมกันเลยไหมนะครับก็คือสำนวนนี้นะครับโอไคเควะโกอิชโชเดะโยโรชิเดโชกะหรือโอไคเควะโกอิชโชนิเดะโกอิชโชเดะโยโรชิเดสกะครับลองดูด้วยกันช้าๆชัดๆอีกครั้งนะครับโอคาอิออกเสียงรวบยาวไคนะครับเคอีออกเสียงรวบยาวเคโอไคเคนะครับแปลว่าการคิดเงินนะครับวะเป็นคำช่วยแสดงหัวเรื่องไม่มีคำแปลนะครับโกตัวโรมันจิ IS นะครับออกเสียงว่าอิดตัวโรมันจิ SHO ออกเสียงว่าโชนะครับโกอิโชโกอิโชแปลว่าด้วยการรวมกันนะครับแล้วก็เดะครับเดะแปลว่าโดยนะครับโยโรชิครับตรงชิเนี่ยออกเสียงรวบยาวโยโรชิครับเดะสึก็เดสนะครับแล้วก็กะครับ
สิ่งสูงขึ้นโอไคเคว่าโกอิโชเดะยูโรชิเดสกะครับสำนวนนี้นะครับเป็นสำนวนที่พนักงานมักจะใช้พูดถามนะครับว่าเราจะชำระเงินรวมกันเลยไหมนะครับถ้าได้ยินสำนวนแบบนี้นะครับก็ให้ตอบแบบนี้นะครับถ้าจะจ่ายเงินรวมกันเลยนะครับเราก็ตอบเขาไปบอกว่าให้โอเดไกชิมัสครับใช่คำว่าให้เนี่ยเป็นคำตอบรับนะครับแปลว่าถูกต้องใช่นะครับโอเดไกชิมัสขอความกรุณาช่วยคิดเงินรวมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจะแยกจ่ายให้ใช้สำนวนนี้ครับอีเย่นะครับตัวโรมันจิIIE นะครับตรง II เนี่ยออกเสียงยาวว่า E นะครับแล้วก็ตัว E เนี่ยออกเสียงว่าเยครับ E E E Besu Besu นะครับคำต่อมานะครับ Besu Besu แปลว่าแย่นะครับนิโอเนไกชิมัสขอความกรุณานะครับสำนวนนิโอเนไกชิมัสแปลว่าขอความกรุณาเพราะฉะนั้นอีเย่ Besu Besu นิโอเนไกชิมัสก็เลยจะแปลว่าขอความกรุณาช่วยแยกให้หน่อยครับอันนี้เขาก็จะถามต่อนะครับว่าแยกอันไหนเป็นอันไหนหรือเราก็อาจจะเอามือไปจัดวางแยกให้เขาเลยก็ได้นะครับเขาก็จะรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับออกเสียงด้วยกันอีกสักรอบนึงนะครับตั้งแต่สำนวนแรกนะครับโอไคเควะโกอิโชเดะโยโรชิเดสกาโอไคเควะโกอิโชเดะโยโรชิเดสกาให้โอเนไกชิมัสให้โอเนไกชิมัสอีเย別々にお願いします。いいえ、別々にお願いします。ครับอันนี้เป็นสำนวนที่จะใช้บ่อยๆนะครับในการชำระเงินนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำนวนในวันนี้นะครับมีหลายอันนะครับที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของการชำระเงินนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเนื้อหาข้อมูลการเรียนในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับมีมารยาทวิถีปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติในการรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงขั้นตอนที่เวลาที่เราไปรับประทานอาหารแล้วนะครับแล้วเราจะแสดงความรู้สึกนะครับชื่นชมชื่นชอบในรสชาติของอาหารนั้นนะครับเราจะพูดว่ายังไงแล้วก็รวมไปถึงนะครับการที่เราไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะครับเวลาเราจะสั่งอาหารหรือว่าเวลาเราจะคิดเงินนะครับจะต้องพูดคำภาษาญี่ปุ่นหรือสำนวนวลีภาษาญี่ปุ่นอะไรบ้างนะครับหวังว่าข้อมูลความรู้ในวันนี้นะครับจะทำให้ท่านผู้ชมนะครับเพลิดเพลินกับการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับรวมถึงไปเรียนหนังสือไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง

ไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวัน
หากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิโฮงนิวส์เดะมานาบุยาซาชินิโฮงโกโตะชาไคโนริไคนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นจากข่าวด้วยกันแล้วก็จดจำคำศัพท์นะครับที่สำคัญจากข่าวนะครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรียนรู้จากสภาพเหตุการณ์นะครับสังคมปัจจุบันนะครับต่างๆที่นำเสนอผ่านข่าวของ NHK มานะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4แล้วนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนทำงานนะครับในแวดวงแอนิเมชันนะครับหรือว่าการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยทางจิตเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื้อหาของข่าวเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับรายการสอนออกอากาศภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับ Nihon News Today Manabu Yasashi Nihon Koto Shakai no Rikai นะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับคนทำงานในแวดวงอนิเมะนะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยทางจิตนะครับอนิเมะแอนิเมชันนะครับหรือว่าการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวนะครับต่างๆซึ่งเป็นอุตสาหกรรมนะครับบันเทิงอันนึงของญี่ปุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นชื่นชอบนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับประเทศไทยเรานะครับก็มีกลุ่มเด็กนะครับวัยรุ่นรวมไปถึงผู้ใหญ่ในไปทำงานนะครับที่ติดตามแอนิเมชันของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นงานอดิเรกเลยเป็นบันเทิงในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยครับก็มีเยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลองไปดูด้วยกันซินะครับว่าคนทำงานในแวดวงนี้ทำไมเขาถึงป่วยนะครับเป็นเพราะอะไรครับเช่นเคยนะครับข่าวนี้นะครับนำมาจากเว็บไซต์ของ NHK นะครับเว็บไซต์ข่าวของ NHK ในคอลัมน์ News Web Easy นะครับซึ่งเป็นข่าวที่แปลงจากข่าวที่นำเสนอให้กับประชาชนคนญี่ปุ่นทั่วไปอ่านเนี่ยนะครับก็เป็นคอลัมน์ข่าวเนื้อหาข่าวที่อยู่ในมีสาระเดียวกันนะครับแต่ว่าถูกแปลงให้เป็นข่าวที่อ่านง่ายโดยการใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับในการนำเสนอนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับที่จะอ่านข่าวง่ายๆนะครับข่าวญี่ปุ่นรวมไปถึงข่าวต่างประเทศข่าวอะไรต่างๆข่าวภูมิภาคของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโดยอ่านจากข่าวที่นำเสนอโดยภาษาญี่ปุ่นง่ายๆนะครับสามารถติดตามข่าวต่างๆเหล่านั้นนะครับจากเว็บไซต์ของ NHK นะครับในส่วนของ News Web Easy ได้นะครับลิงก์ของข่าวนี้นะครับก็อย่างที่นำเสนออยู่บนหน้าจอนะครับสำหรับคนที่สนใจจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะตามลิงก์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ไปได้นะครับไม่มีหัวข้อข่าวมีคำโปรยข่าวนะครับที่อยู่ด้านล่างรูปภาพเนี่ยนะครับบอกว่าอนิเมะโนชิโงโตะซูรุฮิโตะโนะจูนะนะเปอร์เซ็นโตะโคโรโนเบียวคินินาตาคาโนเซครับ

มีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับมีกลุ่มคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับ อยู่หลายคำอยู่หลายกลุ่มเลยนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนอนิเมะนะครับที่แปลว่าแอนิเมชันนะครับหรือว่าภาพเคลื่อนไหวการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวนะครับโนชิโงโตะชิโงโตะที่แปลว่างานนะครับโอสุรุสุรุแปลว่าธรรมนะครับแล้วก็ฮิโตะที่แปลว่าคนนะครับพอคำเหล่านี้นะครับมารวมกันเป็นกลุ่มคำเป็นหนึ่งวลีนะครับอานิเมโนชิโงโตะสุรุฮิโตะนะครับก็เลยมีความหมายว่าคนที่ทำงานทางด้านแอนิเมชันหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิตการสร้างการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับทำไมจูนานาเปอร์เซนโตะครับ 17% ครับจูนานาเปอร์เซนโตะโคโคโรโนเบียวคินินาตาคาโนเซนครับโคโคโรแปลว่าใจหัวใจหรือว่าจิตใจนะครับคำว่าเบียวคิแปลว่าป่วยไม่สบายนะครับพอมารวมกันโคโคโรโนเบียวคินะครับก็แปลว่าป่วยทางใจป่วยทางจิตครับป่วยทางสุขภาพจิตนะครับนินัตตาคาโนเซคำว่าคาโนเซแปลว่ามีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นป่วยนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะป่วยทางด้านจิตเนี่ยนะครับมากถึง 17% ครับหรือคนที่ทำงานทางด้านแอนิเมชันเนี่ยนะครับ 17% ครับสมมติว่ามีคน100คนเนี่ยนะครับ17คนเนี่ยนะครับพอไปสำรวจมาแล้ว17คนเนี่ยมีแนวโน้มนะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะป่วยหรือป่วยแล้วด้วยซ้ำไปนะครับทางจิตครับมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตครับเป็นแบบนั้นครับแล้วเรามานั่งคิดกันดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วแอนิเมชันมันเป็นสื่อบันเทิงใช่ไหมครับมันน่าจะบันเทิงหรือเปล่านะครับทำไปด้วยมันน่าจะแฮปปี้มันน่าจะมีความสุขแล้วก็นักศึกษาเองนักเรียนเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาของครูนักเรียนของครูในชั้นเรียนเนี่ยพอถามทำไมถึงจะทำงานทำไมถึงมาเรียนภาษาญี่ปุ่นครับจบไปแล้วจะไปทำอะไรกันครับหลายคนมากเลยนะครับที่ตอบว่าอยากจะไปทำการ์ตูนอยากจะไปอยู่สำนักพิมพ์การ์ตูนอยากจะไปอยู่บริษัทผลิตสื่อแอนิเมชันต่างๆเนี่ยนะครับผลิตการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆนะครับแล้วพอถามลงไปอีกว่าเอ้าเหตุผลล่ะทำไมถึงอยากจะผลิตการ์ตูนไปอยู่บริษัทสำนักพิมพ์ผลิตการ์ตูนหรือว่าบริษัทที่ผลิตสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันทุกคนก็จะมีภาพบอกว่ามีความคิดที่เห็นว่างานพวกนี้มันเป็นสื่อบันเทิงมันน่าจะสนุกครับทำไปด้วยอ่านไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเอ๊ะป่วยนะครับคนที่เขาทำจริงๆแล้วเนี่ยเขาป่วยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าพอทำจริงๆแล้วมันอาจจะมีรายละเอียดที่มันมากกว่านั้นใช่ไหมครับไม่น่าจะบันเทิงอย่างเดียวอะนะครับมันน่าจะมีส่วนที่มันเป็นส่วนที่ยุ่งยากแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นความเครียดนำมาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันลองมาดูข้อความนะครับจากข่าวที่นำมานะครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็เป็นข้อความนี้นะครับข้อความแรกนิโฮโนะแอนิเมวะเซไคจูเดะนิงคิกะอาริมัสชิคาชิแอนิเมโอสคุรุชิโงโตชิเตรุฮิโตะโนะนากะนิวะอิโซงาชิโคโตนาโดกะเกนอินเดะกุไอกะวารุคุนารุฮิโตะกะอิมัสครับนิโฮโนะแอนิเมะนะครับนิโฮนครับหรือบางทีถ้า NHK ก็มักจะอ่านว่านิปปงนะครับจะนิฮงหรือนิปปงก็ได้นะครับอย่างที่เคยเรียนไปว่า NHK ชอบใช้เสียงอ่านนะครับคำว่านิปปงครับพูดถึงประเทศของตัวเองประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่ว่าคำศัพท์กรอบคำศัพท์ที่เขียนมาให้เขียนว่านิฮงครับเนื่องจากเห็นว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยชั้นต้นภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นของชาวไทยนะครับน่าจะคุ้นชินกับคำนี้มากกว่านิฮงแปลว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับอนิเมะก็แปลว่าการ์ตูนนะครับการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับนิฮงโนะอนิเมะก็เลยแปลว่าการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นครับคืออนิเมะมันก็มีหลายประเทศใช่ไหมครับของฮอลลีวูดของอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันใช่ไหมครับของทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าที่ได้รับความนิยมมากๆก็อาจจะเป็นของอเมริกาของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกทั้งในเว็บไซต์ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่ฉายตามโรงเนี่ยนะครับข้อของอเมริกาก็ค่อนข้างจะดังใช่ไหมครับถ้าเป็นตามโซเชียลมีเดียหรือว่าตามเว็บไซต์ต่าง

เนี่ยแอนิเมชันของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเนื่องจากภาพสวยนะครับแล้วก็พล็อตเรื่องก็มีหลากหลายให้เลือกครับนิโฮงโนะอนิเมะวะเซไคจูเดะนินคิกะอาริมัสคำว่าเซไคจูนะครับแปลว่าทั่วโลกครับรอบโลกครับนินคิความนิยมนินคิกะอาริมัสแปลว่ามีความนิยมหรือว่าได้รับความนิยมครับไม่ใช่เฉพาะแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับทั่วโลกจริงๆครับไม่มีประเทศไหนเลยนะครับมีไหมเอ๊ะอาจจะมีทางประเทศที่เขาอาจจะเทคโนโลยีเขาอาจจะยังไม่ก้าวหน้ามากนักเนี่ยครับก็อาจจะมีบ้างครับที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูอนิเมะของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเด็กวัยรุ่นในโลกเนี่ยนะครับก็จะรู้จักนะครับก็จะดูแอนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับชิคาชิแต่ว่าอนิเมะสคูรุชิโงโตชิเตรุฮิโตโนนาคานิวะนะครับคำว่านักขะเนี่ยนะครับแปลว่าในนะครับฮิโตะคนชิโงโตชิเตรุทำงานครับเพราะฉะนั้นชิโงโตชิเตรุฮิโตะก็แปลว่าคนที่ทำงานครับอนิเมะสคูรุในการผลิตในการสร้างอนิเมะนั้นในจำนวนในบรรดาคนที่ทำงานทางด้านสร้างหรือว่าผลิตอนิเมะนั้นเนี่ยนะครับอิโซงาชิโคโตนาโดโนอิโซงาชิโคโตนาโดกะเกนอินเดะคำว่าอิโซกาชินะครับแปลว่ายุ่งนะครับความยุ่งนะครับเกนอินแปลว่าสาเหตุครับแปลว่าสาเหตุเกนอินเดะก็เลยแปลว่าอันเนื่องมาจากสาเหตุครับอิโซงาชิโคโตนาโดกะเกนอินเดะก็คืออันเนื่องมาจากสาเหตุของความยุ่งความยุ่งก็คือการที่มันมีงานเยอะแล้วก็ต้องเร่งผลิตให้มันทันออเดอร์หรือว่าทันกับตลาดความต้องการของตลาดเนี่ยนะครับมันทำให้เขากูไอกะวารุคุนารุฮิโตกะอีมาสึกูไอกะวารุคุนารุแปลว่าป่วยครับไม่สบายครับฮิโตะแปลว่าคนกูไอกะวารุคุนารุฮิโตะก็คือคนที่ป่วยคนนี้ไม่สบายเนี่ยครับอันเนื่องมาจากสาเหตุของการที่งานมันยุ่งมากๆเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นครับมันมีเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นภาพเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับพอเราอ่านข่าวนี้เนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะคิดนะครับว่าโอ้อนิเมะสบายนะครับอย่างเช่นแปลการ์ตูนนะครับก็นั่งแปลอยู่ริมชายหาดไปนะครับพอแปลเสร็จก็ส่งไฟล์ที่แปลเนี่ยส่งสำนักพิมพ์ไปค่อยๆแปลค่อยๆอ่านแต่ว่าในความเป็นจริงบิสเนสมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับเราสำนักพิมพ์เอ่ยบริษัทเอ่ยต่างๆสารประกอบการเหล่านี้เขาทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาผลิตช้าตลาดก็ไม่รอเขาตลาดก็ไปอ่านการ์ตูนของสำนักพิมพ์อื่นอะไรเงี้ยนะครับอะไรต่างๆแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ทำงานสื่อบันเทิงตรงนี้นะครับแล้วยิ่งมันได้รับความนิยมเยอะนะครับมันก็ยิ่งยุ่งนะครับเพราะต้องรีบเร่งผลิตให้ออกมาให้ทันนะครับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการก็ต้องการกำไรอ่ะนะครับขายได้ก็ต้องรีบขายนะครับในขณะที่คนทำงานก็เครียดนะครับเพราะว่างานมันยุ่งมากเนื่องจากว่าต้องเร่งผลิตอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายจริงๆแล้วมันมีในข่าวเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบถามนะครับอัตราการสอบถามข้อมูลจากการสอบจากการสัมภาษณ์นะครับคนที่ทำงานในแวดวงเนี้ยว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาให้คำตอบมาว่าเขายุ่งมากและเขาเครียดมากนะครับก็ราวๆ 17-18% เลยนะครับที่เขาตอบมาว่าเขาค่อนข้างจะเครียดนะครับอันเนื่องมาจากงานยุ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพจิตสุขภาพกายละครับรวมไปถึงข้อเรียกร้องนะครับที่หลายๆคนเขาก็เรียกร้องออกมาเรียกร้องนะครับอยากจะให้ขยายเวลาการทำงานขอโทษลดเวลาการทำงานให้มันสั้นลงหน่อยนะครับเพื่อที่จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นในหนังในละครนะครับที่ทำงานจนเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีข่าวไม่ใช่ละครไม่ใช่หนังเลยนะครับเป็นข่าวจริงๆเลยเนี่ยที่ออกมาบอกว่าบริษัทเนี่ยใช้พนักงานเนี่ยทำงานเนี่ยนะครับมากจนกระทั่งเขาฆ่าตัวตายเลยนะครับเขาทำไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันครับคือตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะคอมเพล็กซ์นะครับมันก็ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการขององค์กรรวมไปถึงเรื่องของสภาพจิตใจ

ความเปราะบางของสภาพจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆของคนในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีผลทำให้เกิดปัญหาต่างๆที่มันยุ่งยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่NHK ก็หยิบมาเป็นข่าวครับสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาแบบนี้มีนะครับสื่อบันเทิงที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตสื่อบันเทิงที่ดังไปทั่วโลกได้รับความนิยมไปทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูเข้าไปใต้พรมเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาลักษณะแบบนี้อยู่คือคนทำงานหนักมากจนป่วยนะครับแล้วก็มีปัญหาทางจิตครับทีนี้พอพูดถึงอนิเมะเนี่ยนะครับมันจะพูดถึงอีกข่าวนึงที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับไม่ได้ครับจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือข่าวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอนิเมะอีกอันนึงที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอีกอันนึงของแวดวงอุตสาหกรรมนี้นะครับนอกเหนือจากการที่คนทำงานเนี่ยเขาเครียดมากอันเนื่องมาจากว่าความต้องการของตลาดต้องการจะอ่านการ์ตูนอ่านต้องการจะดูอนิเมะแบบคุณภาพดีๆเจ๋งๆพล็อตเรื่องดีๆเงี้ยทำให้คนคิดคนสร้างอนิเมะก็เครียดไปด้วยเงี้ยนะครับกับอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวนี้นะครับลิงก์มาจากNHK นะครับลิงก์นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจะอ่านเพิ่มเติมครับลองติดตามไปอ่านดูนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโคอานิครับโฮคะนะครับลองดูที่คำหัวข้อข่าวด้วยกันก่อนนะครับโคอานินะครับอันนี้เป็นชื่อครับชื่อของสตูดิโอนะครับชื่อของบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทสตูดิโอทำเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวหรือว่าแอนิเมชันเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดเกียวโตนะครับเรียกจริงๆแล้วชื่อเต็มๆเขาเป็นเกียวโตแอนิเมชันนะครับแล้วก็อาจจะตามด้วยสตูดิโออะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นโคเปอเรชันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็จะรู้จักในนามชื่อย่อนะครับยิ่ง NHK นำเสนอเป็นข่าวเนี่ยเขาก็ใช้เป็นชื่อย่อเป็นโคอานิครับโคอานิก็คือเกียวโตแอนิเมชันหรือว่าบริษัทเกียวโตแอนิเมชันนั่นเองครับที่ผลิตการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวที่ดังมากเลยของประเทศญี่ปุ่นนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรดูจากรูปภาพแล้วเดาได้เลยใช่ไหมครับโฮคะครับการลอบวางเพลิงครับถูกลอบวางเพลิงไปครับแม้ทำไมจะต้องมาลอบวางเพลิงบริษัทผลิตการ์ตูนนะครับผลิตแอนิเมชันนะครับบริษัทนี้ผลิตสื่อบันเทิงนะครับน่าจะเป็นบริษัทที่หรือสารประกอบการที่ทุกคนรักใช่ไหมครับเพราะว่าผลิตสื่อบันเทิงให้เราดูนะครับจะต้องมีความชื่นชมสิจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรการติดตามจากแฟนเยอะๆสินะครับปรากฏว่าถูกเผาเฉยเลยนะครับถูกลอบวางเพลิงเฉยเลยนะครับปัญหามันคืออะไรเดี๋ยวเราลองไปดูข่าวด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้หัวข้อข่าวนะครับโคอานิครับโฮคะครับการลอบวางเพลิงที่บริษัทสตูดิโออาโนโคโตแอนิเมชันนะครับทีนี้คำโปรยข่าวข้างล่างเขาบอกงี้ครับเขาบอกโคโตแอนิเมชันโนจิเคนโนไซบังครับอาโอบะฮิโคคุวะชิเคครับมีคำที่น่าสนใจก็มีโคโตแอนิเมชันครับก็เป็นชื่อเต็มนะครับมาจากคำว่าโคอานินั่นนะครับโคโตแอนิเมชันหรือว่าบริษัทโคโตแอนิเมชันโนจิเคนครับจิเคนแปลว่าเหตุการณ์นะครับคดีนะครับกรณีนะครับโนไซบันครับคำว่าไซบันนะครับแปลว่าพิจารณาคดีครับการพิจารณาคดีนะครับอาโอบะฮิโคคุครับอาโอบะฮิโคคุคำว่าอาโอบะฮิโคคุนั้นอาโอบะนั้นเป็นชื่อคนนะครับเป็นชื่อคนฮิโคคุแปลว่าจำเลยหรือผู้ต้องหานะครับเขาถูกจับกุมเขาคือคนวางเพลิงนะครับอาโนอาโอบะเนี่ยนะครับพอเขาตกเป็นจำเลยปุ๊บเนี่ยก็เลยเติมคำว่าฮิโคคุเข้าไปข้างหลังชื่อเขานะครับอาโอบะฮิโคคุก็เลยแปลว่าจำเลยที่ชื่อว่าอาโอบะเนี่ยนะครับชิเคแปลว่าประหารชีวิตนะครับโทษประหารครับโคโตแอนิเมชันโนจิเคโนไซบังอาโอวาฮิโคคุวะชิเคนครับการพิจารณาคดีนะครับเหตุการณ์ที่โคโตแอนิเมชันเนี่ยถูกลอบวางเพลิงนั้นเนี่ยจำเลยที่เป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาที่เป็นจำเลยเนี่ยนะครับที่ถูกส่งฟ้องศาลเนี่ยนะครับชื่อว่าอาโอบะเนี่ยได้ถูกตัดสินแล้วให้เป็นโทษประหารชีวิตครับให้เป็นโทษประหารชีวิต
หลายคนคงติดตามข่าวนี้นะครับยิงข่าวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับตั้งแต่ปี2019แต่เพิ่งมาพิจารณาคดีเมื่อปี2023นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเพิ่งจะมาพิจารณาคดีแล้วก็ศาลก็พิจารณาคดีตัดสินลงโทษประหารชีวิตเลยทีเดียวนะครับเรามาดูข้อความจากข่าวนี้นะครับโคโตชิครับมีคำว่าโคโตชินะครับที่แปลว่าเมืองเกียวโตนะครับโรมันจิที่เขียนในช่องคำศัพท์นั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เขียนตามหลักของการออกเสียงนะครับไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเวลาที่เราเขียนชื่อเมืองเกียวโตเป็นภาษาอังกฤษเราเขียน KYOTO ใช่ไหมครับโคโตแต่ว่าพอเขียนตามหลักการอ่านออกเสียงแบบโดยใช้หลักการของ romanization หรือว่าการใช้ตัวอักษรโรมันจิเขียนเนี่ยนะครับก็จะสะกดแบบนี้นะครับโคโตชิโคเสียงยาวนะครับและโตเสียงสั้นนะครับโคโตชิแปลว่าเมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตนะครับโคโตชิเดะนิเซนจูคิวเนนครับตอนปี2019นะครับ2019โคโตเดะอนิเมชันโนทาเทโมโนะนะครับคำว่าทาเทโมโนะแปลว่าอาคารตึกครับโคโตอนิเมชันโนทาเทโมโนก็คือตึกอาคารของสตูดิโอโคโตอนิเมชันนั้นเนี่ยโอโทโคกะฮิโอสเครุจิเคนกะอาริมาชิตะครับมีจิเคนนะครับจิเคนที่แปลว่าเหตุการณ์หรือว่ามีกรณีเรื่องราวครับคดีเนี่ยมีกรณีเหตุการณ์ที่ผู้ชายนะครับโอโทโคครับฮิโอสเครุเข้าไปจุดไฟเผาครับฮิโอสเครุแปลว่าจุดไฟเผาจุดไฟเผาอะไรจุดไฟเผาทาเทโมโนะครับอาคารของบริษัทสตูดิโอโคโตแอนิเมชันครับฮิโอสเครุจิเคนก็เลยรวมกันแปลว่าคดีจุดไฟเผาครับคำว่าจุดไฟเผาก็คือรอบวางเพลิงตะกี้เราเจอในหัวข้อข่าวเป็นคำยากใช่ไหมครับโฮคะครับรอบวางเพลิงครับฮิโอสเครุนี่เป็นคำง่ายๆนะครับแต่ว่าจุดไฟครับซังจูโรคุนิงกะนะคุนาริมาชิตะครับซังจูโรคุนิงแปลว่าคนจำนวน36คนนะครับนะคุนาริมาชิตะเสียชีวิตเป็นข่าวดังมากเลยนะครับในปี2019นะครับแล้วหลายคนก็เศร้าเสียใจมากเพราะว่าเป็นสถานประกอบการที่รักที่ชื่นชอบอ่ะนะครับเขาผลิตสื่อบันเทิงให้เราดูอ่ะนะครับแล้วก็บุคคลที่อยู่ในนั้นอยู่ในสตูดิโอเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบุคคลที่จะว่าไปก็คือเป็นฟันเฟืองของการผลิตสื่อบันเทิงให้กับเราอ่ะนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรารู้สึกเศร้านะครับแล้วก็รู้สึกโกรธเคืองนะครับหลายๆคนก็รู้สึกโกรธเคืองกับบุคคลผู้ชายที่ทำเหตุการณ์แบบนี้นะครับโคโตข้างล่างนะครับมีคำว่าโคโตจิโฮไซบันโชครับโคโตจิโฮไซบันโชก็คือศาลเขตเกียวโตครับไซบันโชแปลว่าศาลครับศาลซึ่งศาลก็มีหลักมีขึ้นอยู่กับแต่ละเขตใช่ไหมครับก็พิจารณาคดีไปตามคดีที่เกิดขึ้นในท้องที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นคดีนี้เกิดขึ้นที่เกียวโตชิในปี2019นะครับที่เมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็เลยมาถูกพิจารณาที่ศาลในท้องที่ในเขตเมืองเกียวโตนะครับเกียวโตชิจิโฮเกียวโตชิโฮไซบันโชวานิจูโกนิจิครับวันที่25ครับวันที่25ยงจูโกไซโนะอโอบาชินจิฮิโคกุโอชิเคนิสุรุโตอีมาชิตะครับคำว่าโตอีมาชิตะที่อยู่ข้างหลังก็แปลว่ากล่าวครับพูดครับเนาะศาลครับเขตเมืองเกียวโตได้ถแถลงอ่ะนะครับคือเขาใช้คำง่ายในการนำเสนอข่าวอ่ะเขาใช้โตอีมาชิตะนะครับถ้าเราแปลก็คือพูดอ่ะนะครับก็คือถแถลงครับหลังจากพิจารณาคดีแล้วก็แจ้งแถลงให้กับสาธารณชนทราบว่านะครับได้ครับทำการครับตัดสินครับโทษประหารชีวิตชิเคนิสุรุครับคำว่านิสุรุแปลว่าตัดสินนะครับกำหนดตัดสินชิเคก็คือโทษประหารครับให้กับ
จำเลยนะครับผู้ต้องหาที่ตกเป็นจำเลยที่ชื่อว่าอาโอบาชิน

จิเอาบาเป็นชื่อของเขานะครับและชินจิเป็นชื่อเอาบาเป็นนามสกุลของเขาและชินจิเป็นชื่อเขาครับเอาบาชินจิสังครับอันนี้ก็เป็นคดีที่ยาวนานมากนะครับที่เขารอคอยกันนะครับทุกคนที่โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็คือญาติพี่น้องของคน36คนที่เสียชีวิตเนี่ยรอคอยกันมานะครับแล้วก็สังคมก็รอคอยนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่น่ากลัวใช่ไหมครับเป็นคดีที่อุกอาจมากนะครับแล้วก็เป็นคดีใหญ่

มีความเสียหายเกิดขึ้นแบบผู้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นคดีใหญ่มากๆทุกคนก็รอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรครับสาเหตุที่มันนานมากครับสาเหตุที่มันนานมากกว่าจะพิจารณาได้ปี2024แล้วเนี่ยครับพิจารณาได้กว่าจะพิจารณามาได้เนี่ยคือพิจารณาตอนปีที่แล้วนะครับปี2023ครับแต่ว่า2019ถึง23มันก็นานใช่ไหมครับทำไมมันถึงนานขนาดนั้นเป็นเพราะว่าครับไซบันเดอิจิบามนไดนินาตาโนวาครับอาโอบะฮิโคคุกะอีโคโตโตวารุโคโตวาคาติตะคาโดคาเดชิตะครับ NHK นำเสนอแบบนี้มาบอกว่าไซบันครับก็คือการพิจารณาการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับอิจิบังที่สุดครับมนไดคือปัญหาครับนินาตาโนวะสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดในการพิจารณาคดีครับอิจิบันอันไซบันเดอิจิบันมนไดนินาตาโนวะครับสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในการพิจารณาคดีก็คืออาโอบะฮิโคคุกะจำเลยอาโอบะเนี่ยอีโคโตแปลว่าสิ่งไหนสิ่งที่ดีโตวารุยโคโตก็คือคำว่าวารุยโคโตแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีครับจำเลยอาโอบะเนี่ยเขาสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเนี่ยครับคือเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ดีเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยวาคัตเตอิตะคำว่าวาคัตเตอิตะแปลว่าตระหนักรู้เข้าใจรู้ทราบครับคาโดคะหรือไม่เพราะฉะนั้นวาคาเตอิตาคาโดคาพอมารวมกันแบบว่าเขารู้หรือเปล่าครับเขารู้ไหมว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับประโยคแบบนี้พอจะตีความเข้าใจได้ไหมครับปัญหาใหญ่สุดทำไมถึงใช้เวลาพิจารณายาวนานได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ญี่ปุ่นเขาก็พิจารณาอะไรที่มันเขาละเอียดเขาค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับแล้วยิ่งคดีใหญ่และโทษหนักถึงชีเคอย่างเงี้ยถึงประหารนะจะมาทำง่ายๆไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาใช้เวลายาวนานมากแต่ว่าข่าวนำเสนอมาว่าเนี่ยการที่ใช้เวลายาวนานเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่มันเป็นปัญหาครับในตอนพิจารณาคดีคือคงจะมีลูกขุนหรือว่าผู้ที่แสดงความคิดเห็นในการในคดีเนี่ยหลายคนนะครับแล้วคงจะมีคนบางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตมาว่าเอ๊ะอัลโอบะเขาสติดีหรือเปล่าครับเขาป่วยหรือเปล่าคือถ้าคนป่วยเนี่ยเขาจะแยกไม่ได้เลยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอ่ะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนี่ยแปลว่าเขาป่วยแล้วถ้าเกิดเขาป่วยเนี่ยก็แน่นอนมันก็จะมีเงื่อนไขของการรับโทษรับผิดนะครับอาจจะไม่ได้อาจจะถือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับก็อาจจะไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องมีการทดสอบทางจิตหรืออะไรต่างๆซึ่งก็คงจะมีวิธีการดำเนินการของเขาอะนะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานพอสมควรแต่เนี้ยคือประเด็นสำคัญที่ทำให้การพิจารณาคดีมันค่อนข้างจะยาวนานนะครับคือต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดอะว่าอาโอบะเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยนะครับเขาปกติดีเขาแยกแยะออกว่าอันไหนเป็นสิ่งดีอันไหนสิ่งไม่ดีเพียงแต่ว่าเขามีเหตุผลครับมีแรงจูงใจอะครับที่จะเผาอะครับซึ่งสรุปแล้วก็คือเขาไม่ป่วยนะครับเขามีแรงจูงใจที่จะเผาจริงๆเพราะฉะนั้นศาลก็เลยเห็นว่าโอเคถ้างั้นคุณเจตนาคุณวางแผนมาขนาดนี้ก็รับโทษหนักครับประหารชีวิตไปเลยนะครับอีกข้อความหนึ่งนะครับเขาบอกว่าไซบันโชวะโอคุโนฮิโตกะนาคุนัตตะทดเทโมคานาชิจิเคนเดสคาโซคุตาจิวะทดเทโมคุรุชินเดอิมัสโตฮานาชิมาชิตะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อความหนึ่งจากข่าวครับมีคำที่น่าสนใจอยู่หลายคำนะครับอยู่ในกรอบคำศัพท์ที่เขียนมาไว้ลองดูด้วยกันทีละกรอบทีละกรอบนะครับเริ่มจากคำว่าไซบันโชครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่มีคดีต่างๆแล้วก็จะต้องขึ้นรับให้ศาลเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือว่าเป็นผู้พิจารณานะครับก็จะมีคำว่าศาลเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เราได้อ่านได้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับพอเราอ่านข่าวนี้เราก็ได้คำศัพท์คำนี้มานะครับไซบันโชครับก็คือศาลครับที่พิจารณาคดีความต่างๆนะครับมีคำว่าโอคุโนฮิโตะครับโอคุโนฮิโตะฮิโตะแปลว่า

คนนะครับแล้วก็คำว่าโอคุก็จะแปลว่ามากจำนวนมากครับเพราะฉะนั้นโอคุโนฮิโตะรวมกันนะครับก็เลยแปลว่าผู้คนจำนวนมากครับผู้คนจำนวนมากนาคุนัตตะครับนาคุนัตตะ36คนนะครับนาคุนัตตะเสียชีวิตครับเสียชีวิตทดเทโมคานาชิจิเคนครับคำว่าจิเคนแปลว่าคดีเหตุการณ์ครับคานาชิครับแปลว่าเศร้าเป็นเรื่องน่าเศร้าครับเป็นเรื่องน่าเสียใจครับไม่ใช่คานาชิธรรมดามีคำว่าทดเทโมที่อยู่ข้างหน้าด้วยครับน่าเศร้ามากเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆเลยเป็นเหตุการณ์เป็นคดีที่น่าเศร้าน่าเสียใจมากครับทดเทโมคานาชิจิเคนครับอันนี้ก็เป็นวลีที่น่าสนใจจากข่าวนะครับเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่น่าเศร้าน่าเสียใจเนาะเราก็อาจจะใช้วลีนี้พูดครับสื่อความหมายครับที่เราต้องที่เรารู้สึกที่เรามีความคิดเห็นออกไปครับทดเทโมคานาชิจิเคนเดสเนครับมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆเลยนะอะไรเงี้ยคำต่อไปนะครับคาโซคุตาจิครับคำว่าคาโซคุแปลว่าครอบครัวครับใส่คำว่าตาจิเข้าไปนะครับก็เป็นพหูพจน์ครับกลายเป็นคำนามที่หมายถึงหลายๆอันหลายๆครอบครัวนะครับคาโซคุตาจิก็คือเหล่าครอบครัวทั้งหลายครับของผู้เสียชีวิตอ่ะนะครับเสียชีวิตตั้ง36คนครอบครัวที่เหลือเนี่ยครับครอบครัว36ครอบครัวคำว่าครอบครัวเนี่ยไม่ใช่คนอาจจะมีคนเดียวก็ได้หรือว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วคาโซคุก็ประกอบไปด้วยหลายคนใช่ไหมครับพ่อแม่ของเขาอ่ะภรรยาเขาสามีลูกเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น1คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยครอบครัวเนี่ยอีกตั้งกี่คนครับแล้วก็ตั้ง36ครอบครัวนะครับมันรวมกันเป็นเท่าไหร่นะครับที่ประสบกับความเศร้าแบบนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับทดเทโมคุรุนชินไดอิมัสครับทดเทโมคุรุนชินไดอิมัสคุรุนชินไดอิมัสมาจากคุรุชิโมครับที่แปลว่าเจ็บปวดทุกทรมานครับเหตุเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้นะครับแบบที่ไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ครับบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราจากไปอ่ะครับเราคุรุชิมุคุรุชิมิมัสแน่นอนครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับจะเก่งแค่ไหนจะเตรียมใจมาแค่ไหนสะเทือนใจเจ็บปวดใจทั้งนั้นนะครับจะมากจะน้อยต่างกันเท่านั้นเองอันนี้ผ่านให้อยู่ในรูปแสดงสภาพนะครับสภาพปัจจุบันที่ยังเป็นอยู่ครับคือไม่ใช่ว่าเหตุผ่านไปแล้วเขาก็จะความรู้สึกนั้นมันจะหายไปง่ายๆอ่ะนะครับผ่านไป7ปี8ปี9ปีพอนึกถึงทีไรมันก็คุรุนชิเดอีมาสอยู่นะครับยังเจ็บปวดอยู่แล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่เจ็บปวดธรรมดาทดเทโมคุรุนชิเดอีมาสก็คือเจ็บปวดอย่างมากครับอันนี้ก็เป็นวลีที่น่าสนใจที่สะท้อนออกมาจากข่าวได้ออกมาจากข่าวครับเวลาที่เรามีความรู้สึกแบบนี้เนาะครับเจ็บปวดกับอะไรสักอย่างนึงมากๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้วลีนี้นะครับประโยคนี้ในการสื่อความรู้สึกความคิดของเราไปทดเทโมคุรุนชิไดมัสครับผมรู้สึกเจ็บปวดมากๆฉันรู้สึกเจ็บปวดมากๆนะครับอันนี้พูดถึงครอบครัวของผู้ประสบเหตุนะครับโตฮานาชิมาชิตะครับโตฮานาชิมาชิตะแปลว่ากล่าวว่าคำว่าฮานาชิมาชิตะแปลว่าพูดคุยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า News Web Easy เขาก็เลือกใช้คำง่ายอ่ะนะครับเพื่อที่จะมาเขียนเป็นข่าวง่ายข่าวภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวญี่ปุ่นหรือว่าเรื่องราวต่างๆในประเทศญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้ชาวต่างชาติอ่านได้เข้าใจง่ายๆรวมไปถึงเด็กประถมเด็กมัธยมได้อ่านเข้าใจง่ายๆอ่ะนะครับเขาก็เลยใช้คำว่าโตฮานาชิมาชิตะแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็ใครเป็นคนพูดไซบันโฉสารพูดนะครับสารกล่าวก็คือสารแถลงอ่ะนะครับแถลงหลังจากพิจารณาคดีแล้วอ่ะนะครับสารก็ให้ข้อคิดความคิดเห็นนะครับว่าสาเหตุที่ทำต้องชีเคเลยอ่ะครับต้องตัดสินโทษประหารชีวิตเนี่ยสารก็เพราะว่าสารเห็นว่านะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำไมครับโอคุโนฮิโตกะนาคุนัตตะครับผู้คนจำนวนเยอะมากที่เสียชีวิตครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากครับเนาะ

ไม่ว่าใครก็ตามไม่สมควรที่จะเกิดเจอกับเรื่องแบบนี้จะว่าไปไม่ใช่แค่คนเขียนการ์ตูนผลิตการ์ตูนแอนิเมชันเท่านั้นไม่ว่าใครก็ตามนะครับจะยากดีมีจนเนี่ยก็ตามจะเป็นใครก็ตามอาชีพอะไรก็ตามก็ไม่ควรจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และเยอะซะด้วยนะครับแถมไม่พอจำนวนผู้เสียชีวิตที่เยอะเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรียนไปว่าคาโซคุเขาล่ะครับครอบครัวของเขาล่ะอีกคนจำนวนเท่าไหร่ที่ยังเหลืออยู่แล้วต้องเจ็บปวดทุกทรมานกับเรื่องเนี่ยไปจนตลอดบางคนต้องตลอดชั่วชีวิตของเขาเลยอะนะครับคนอันเป็นที่รักของเขามากๆอะนะครับที่เสียชีวิตไปแบบเนี้ยนะครับเขาเจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นศาลก็เลยเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องลงโทษสถานหนักครับเพื่อที่จะให้เป็นเยี่ยงอย่างครับไปดูเหตุการณ์ครับภาพเหตุการณ์เคียวอานิโฮคะนะครับเนี่ยครับเป็นอาคารลักษณะแบบเนี้ยครับแล้วก็หนีไม่ทันนะครับหนีไม่ทันก็คนทำงานอยู่ด้วยและอะไรด้วยต่างๆนะครับเนาะแล้วบางคนก็เหนื่อยอยู่แล้วสืบเนื่องจากข่าวที่อ่านไปอันแรกอ่ะนะครับคนทำงานเขาก็เหนื่อยเขาก็เพลียอยู่แล้วเขาก็มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยหรือเปล่านะครับเขาเครียดเขาทำงานหนักอยู่แล้วแล้วก็มาเจอ เหตุการณ์รอบทำร้ายรอบวางเพลิงแบบนี้อีกเนี่ยนะครับสาเหตุเนี่ยนะครับจากข่าวเนี่ยนะครับพออ่านรายละเอียดของข่าวหลายคนคงจะติดตามข่าวแล้วก็อาจจะทราบนะครับสาเหตุก็เกิดจากการที่อาโอบะเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าป่วยด้วยหรือเปล่าคงไม่ป่วยถึงขนาดสารพิเคราะห์แล้วว่าเขาไม่ได้ป่วยขนาดเป็นโรคจิตอะนะครับแต่เขาป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยหรือเปล่านะครับถึงได้ทำอะไรแบบนี้ได้หรือว่าเป็นภาวะทางจิตใจที่โหดเหี้ยมของเขาก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคืออาวาชินจิเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนทำงานที่ผลิตการ์ตูนแอนิเมชันเหมือนกันครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นทำงานประจำกับสตูดิโอนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็สนใจในงานด้านนี้แล้วก็เขาก็ทำงานผลิตการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวนะครับด้วยเหมือนกันในส่วนงานของเขานะครับทีนี้สาเหตุที่ว่ากันว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาทำลักษณะนี้นะครับก็ว่ากันว่าเขาบอกว่าสตูดิโอแห่งนี้นะครับไปนำผลงานของเขาเนี่ยออกมาเผยแพร่นะครับไปแอบเอาผลงานของเขาซึ่งเขาคิดไปเองครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ก็ถึงได้บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าเขาจะป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะครับว่าเขาไปมองเห็นงานของเกี่ยวตัวแอนิเมชันสตูดิโอเนี่ยนะครับมีงานที่ลักษณะคล้ายๆกับเขาแต่ว่างานแอนิเมชันนะครับมันก็พล็อตเรื่องอะไรเอ่ยภาพวาดภาพเขียนเอ่ยเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะคล้ายคลึงกันนะครับมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะมันก็เป็นไปได้นะครับเจ้าตัวก็คิดไปอย่างนั้นนะครับก็เลยโกรธครับโกรธเกี่ยวตัวแอนิเมชันว่าเนี่ยอาจจะเคยทำงานร่วมกันในบางงานนะครับนำเสนองานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานตัวเองไม่ผ่านแต่พอเกี่ยวตัวแอนิเมชันผลิตแอนิเมชันออกมาแล้วเนี่ยนะครับมีสื่อแอนิเมชันสื่อบันเทิงของแอนิเมชันหลายๆอันที่เอ้าตายละคล้ายกับงานของฉันเลยเอางานฉันไปดัดแปลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็คิดไปอย่างนั้นแต่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลอบวางเพลิงใครอ่ะครับเขาโกรธถึงขนาดว่าเขาไปลอบวางเพลิงแล้วก็ทำให้มีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยเสียชีวิตไปด้วยจำนวนเยอะมากแล้วก็ครอบครัวทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตก็รู้สึกเศร้าเสียใจกับการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจำนวนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่ามีแรงจูงใจครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากเผาก็เผาอะไรเงี้ยครับสติไม่ดีเงี้ยไม่ใช่นะครับมีเหตุที่มาที่ไปครับมีความคิดแบบเนี้ยแล้วก็ทำให้โกรธแค้นแล้วก็เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะมาทำร้ายนะครับแล้วก็ก่อพฤติกรรมนั้นจนเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ศาลเนี่ยพิจารณาโทษรุนร้ายแรงที่สุดครับโทษที่แรงที่สุดครับก็คือโทษประหารชีวิตไปประหารชีวิตนี่จริงๆแล้วก็ยังมีโทษแบบนี้ในหลายๆประเทศนะครับเนาะประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะลาเว้นโทษลักษณะแบบนี้ถ้าไม่เหลือบาปกว่าแรงถ้าไม่โหดเหี้ยมโหดร้ายจริงๆเนี่ยก็
ก็ไม่ถึงขนาดลงโทษประหารชีวิตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นพื้นฐานของสังคมไทยเราที่เป็นสังคมเมืองพุทธด้วยหรือเปล่านะครับที่เรามีความเมตตากรุณาเนาะแล้วก็ยังให้โอกาสนะครับกับคนที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานหนึ่งนะครับของความคิดของการพิจารณาของสังคมไทยเราแต่ว่าของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาก็มองภาพว่าความเสียหายที่ทำให้คนหลายคนเดือดร้อนเนี่ยนะครับเสียชีวิตรวมทั้งเจ็บปวดเดือดร้อนเนี่ยนะครับโทษแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโทษร้ายแรงนะครับต้องตัดสินให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับจะได้ไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแอนิเมชันนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของญี่ปุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆนะครับและ NHK ก็นำเสนอต่อสังคมเนี่ยต่อๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสุขภาพนะครับทั้งร่างกายทั้งสุขภาพจิตใจของผู้ผลิตสื่อค่อนข้างจะแย่นะครับค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอันเนื่องมาจากการที่ทำงานหนักมากเกินไปกับ2ธุรกิจสื่อที่มันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่มันจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างเช่นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการเข้าใจผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับรวมไปถึงคนที่ผลิตสื่อเนี่ยแล้วก็มีความเครียดสูงเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกอะไรภาวะนะครับในการตัดสินใจที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนักนะครับอย่างเช่นนายคนนี้นะครับที่เป็นข่าวนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของข่าวทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าวของแอนิเมชันไม่ได้สวยหรูหรือว่าไม่ได้น่าสนุกอย่างที่คิดไว้ในตอนแรกใช่ไหมครับหลายๆคนพอพูดถึงมังงะการ์ตูนหรือว่าอนิเมะนะครับการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวเราก็จะคิดว่าเป็นเรื่องเบาๆเรื่องบันเทิงแล้วก็น่าจะสนุกสนานในการทำงานก็น่าจะทำไปด้วยอย่างมีความสุขแต่ว่าข่าวเนี่ยเป็นแฟกต์นะครับชอบข่าวญี่ปุ่นอย่างหนึ่งก็คือว่านำเสนอแฟกต์นะครับนำเสนอแฟกต์แล้วก็เวลาที่มีการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็มักจะสัมภาษณ์เอาความจริงออกมาจากผู้ให้สัมภาษณ์คือไม่ได้สัมภาษณ์เอาความรู้สึกหรืออารมณ์อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านข่าวหรือว่าฟังข่าวของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะได้ข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่ความรู้สึกครับซึ่งบางประเทศไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับบางประเทศเนี่ยข่าวจะนำเสนอความรู้สึกไปถามว่ารู้สึกยังไงเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงความรู้สึกความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ลงตัวหรอกนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็รู้สึกไปต่างกันความคิดเห็นก็ไปต่างกันแต่ว่าของญี่ปุ่นเขาจะเสนอแฟกต์ซึ่งพอเราเห็นแล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งของแอนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับว่ามันก็มีส่วนที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่สังคมควรจะให้ความสำคัญแล้วก็ทุกภาคส่วนควรจะช่วยกันนะครับอย่างน้อยเราในฐานะคนที่เสพนะครับเราคนเป็นคนอ่านนะครับเราก็น่าจะต้องให้ความรู้สึกขอบคุณผู้ผลิตสื่อเหล่านี้นะครับขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ทุ่มกายทุ่มใจที่จะผลิตสื่อให้กับเราแล้วก็เห็นใจเขานะครับไม่จะไปเร่งรัดเขามากว่าอยากจะต้องผลิตสื่อให้มันรวดเร็วให้มันทันสมัยอะไรต่างๆครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็น่าจะต้องลดเวลาหรือเปล่าจะเพิ่มจำนวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดเวลาทำงานให้ผู้ผลิตเขาได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นครับคำศัพท์ที่น่าสนใจก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลพิจารณาคดีเรื่องของการลอบวางเพลิงครับรวมไปถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับโคโรโนเบียวกิอะไรต่างๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ติดตามชมแล้วก็นักเรียนนักศึกษาวันนี้ที่ดูรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ทางรายการขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลัง4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็ต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คื ท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะอาจารย์กุ้งคนเดิมก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้ววันนี้เรามาพบกันเป็นตอนที่เท่าไหร่ล่ะคะตอนที่4แล้วหัวข้อของตอนที่4ก็คือ Google Sheets สำหรับจัดเก็บข้อมูลซึ่งหัวข้อ Google Sheets สำหรับจัดเก็บข้อมูลเนี่ยในตอนที่3อาจารย์กุ้งก็ได้พาตั้งค่าพาสร้างเตรียมเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยจะต้องใช้ Google Sheets ในตอนที่3นะคะที่ให้เตรียมไว้เนี่ยในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโมบายแอปพลิเคชันด้วยแอป Sheets นะคะแต่ทีนี้บางท่านอาจจะยังไม่เคยใช้ Google Sheets ตอนที่4อาจารย์กุ้งก็จะพามาให้ทุกคนรู้จักกับ Google Sheets ก่อนGoogle Sheet คืออะไร Google Sheet ก็คือเครื่องมือหรือ Spreadsheet ที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นของบริษัท Google นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Google Workspace บรรดาเพื่อนๆของ Google Sheet ก็จะประกอบด้วยอาทิเช่น Google Doc Google Slide Google Doc คล้ายๆ Microsoft Word นะคะ Google Slide คล้ายๆ Microsoft PowerPointแล้วอะไร Google Form อะไรๆท่านอาจจะเคยใช้เนาะที่อาจารย์กุ้งได้พูดมานะคะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในการใช้งานในยุคปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้เราก็จะพูดถึง Google Sheets ก่อนนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละ Google Sheets คล้ายๆอะไร Google Sheets คล้ายๆ MicrosoftExcel นั่นเองนะคะใช้สำหรับในการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตารางเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการนะคะทีนี้คุณสมบัติของ Google Sheets ยกตัวอย่างเช่นข้อที่1สามารถทำงานร่วมกันกับเพื่อนในทีมกับพนักงานกับคนอื่นกับลูกค้ากับคนที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขไฟล์พร้อมกันเลยไฟล์เดียวกันนะคะสามารถเข้ามาแก้ไขได้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้เลยจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์นะคะอีกคนนึงแก้ไขอย่างไรเราแก้ไขอย่างไรต่างคนก็จะต่างเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นเรียลไทม์ข้อที่2คือบันทึกอัตโนมัติข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน Google Drive นะคะซึ่งทั้ง Google Sheetหรือ Google อื่นๆ Google Doc Google Slide Google Form จะอยู่ภายใต้อีเมลที่เราใช้ล็อกอินเพื่อเข้าทำงานอีเมลที่

ช้ล็อกอินเพื่อเข้าทำงาน Google ก็หลักๆก็จะมี2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคืออีเมล Gmail ส่วนตัวก็คืออีเมลที่เราใช้เองนะคะกับอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คืออีเมลของหน่วยงานของโรงเรียนของสถาบันการศึกษานะคะตรงนั้นก็จะมีของ Gmail เช่นเดียวกันเราใช้อีเมลแอคเคาท์ใดล็อกอินนะคะเข้าไปงานก็ให้ยึดใช้อีเมลแอคเคาท์นั้นนะคะเพราะว่างานทุกชิ้นที่เราสร้างจะอยู่ภายใต้อีเมลแอคเคาท์ที่เราใช้ล็อกอินนั่นเองทีนี้ข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะถูกจัดเก็บไปใน Google Drive นะคะ Google Drive ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของ Google โดยบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงได้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถึงจะเข้าถึงในส่วนของ Google Sheet ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีเข้าถึงผ่านอีเมลที่เราใช้ในการสร้างนะคะหรือว่าจัดเก็บข้อมูลนั่นเองคุณสมบัติข้อที่3ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ Google Sheet จะมีลักษณะคล้าย Microsoft Excel นะคะก็คือรองรับฟังก์ชันและสูตรที่หลากหลายคล้ายนะคะอาจารย์กุ้งใช้คำว่าคล้ายใน MicrosoftExcel เช่น sum if sum max min count if sum if อะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะ vlookup pivot table ก็ได้อันนี้มีให้ใน Google Sheet อยู่แล้วนะคะซึ่งมีมากกว่านี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างพื้นฐานนะคะแต่ถามว่าจะเทียบเท่ากันเลย2ค่ายนี้ไหมไม่เท่ากันนะคะก็จะมีความต่างกันเช่นของ Google Sheet บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีเท่า Microsoft Excel นะคะแต่ว่าใช้ในการทำงานในลักษณะออนไลน์เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวเลยข้อ4การแชร์ไฟล์และการตั้งสิทธิ์การตั้งค่าสิทธิ์นะคะก็คือสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ได้สิทธิ์ก็จะมีอ่านได้อย่างเดียวไหมนะคะสิทธิ์ที่อนุญาตนะคะสำหรับคนที่เข้าถึงไฟล์งานที่เราสร้างอ่านได้อย่างเดียวไหมหรือจะให้สิทธิ์ในการแก้ไขไหมนะคะหรือจะให้สิทธิ์ในการคอมเมนต์สิทธิ์มีประมาณ3สิทธิ์นะคะส่วนมากที่นิยมถ้าต้องการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเดียวไม่ต้องการให้แก้ไขก็จะตั้งค่าเป็นอ่านอย่างเดียวแต่ถ้าต้องการให้ทำงานร่วมกันหรือว่าเข้ามาแก้ไขงานให้หน่อยนะคะผู้ที่ใช้อีเมลล็อกอินหรือว่าผู้ที่สร้างบัญชี Google Sheet นะคะก็ต้องตั้งค่าสิทธิ์ให้แก้ไขได้นะคะ Google Sheet เหมาะสำหรับงานที่ต้องการทำงานร่วมกันนะคะร่วมกันนะถ้านักเรียนนักศึกษาก็จะเป็นงานกลุ่มหรือว่าจัดกลุ่มมาซ้อมก่อนสอบก็ได้มากกว่า1คนนะคะก็คือเหมาะสม2คน3คน4คนนะคะหรือถ้าคนเดียวก็ได้นะคะก็ไม่ต้องแชร์สิทธิ์ให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขเนาะเช่นการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามโครงการต่างๆนะคะหรือเอาไว้ใช้อาจารย์กุ้งใช้ Google Sheet ทำอะไรบ้างอาจารย์กุ้งใช้ Google Sheet ในการให้นักเรียนเข้ามาเช็คชื่อนะคะในอดีตเช็คชื่อผ่าน Google Form นะคะแล้วข้อมูลที่ผ่าน Google Form มาเนี่ยก็จะถูกจัดเก็บใน Google Sheet เราก็จะใช้รวมนะคะการมาเรียนกี่ครั้งเช็คสายได้เพราะว่าจะขึ้นเวลาเนาะถ้าเกิดนักเรียนเขาเช็คชื่อช้าเนี่ยคือเราก็จะเห็นจากเวลาที่โชว์ใน Google Sheet นะคะแล้วก็ใช้ได้หลายอย่างมากๆนะคะคุณสมบัติเขาใกล้เคียงกับ Excel เลยนะคะซึ่งก็สะดวกสบายใช้งานง่ายมากๆเลยทีนี้การทำงานร่วมกันแบบ real time ใน

Google Sheet นะคะหมายถึงความสามารถที่เข้าแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยเข้ามาเปิดไฟล์เดียวกันและทำการแก้ไขพร้อมกันนะคะได้ทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ได้พูดไปคร่าวๆแล้วสไลด์นี้ก็มาขยายความอีกก็คือลักษณะการทำงานของ Google Sheet นะคะ1แก้ไขพร้อมกันได้นะคะผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้ในทุกเซลล์นะคะโดยไม่ต้องรอคนอื่นส่งไฟล์ที่แก้ไขเสร็จแล้วมาให้เรานะคะก็คือเราสามารถแก้ได้เลยนะคะคล้ายกับเราเป็นเจ้าของไฟล์หรือเราเป็นผู้สร้างไฟล์เลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้สร้างไฟล์นั้นขึ้นมานะคะเราก็สามารถแก้ไขได้ต่อไปการอัปเดตแบบทันทีเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความการเพิ่มสูตรหรือการจัดรูปแบบข้อมูลเหล่านั้นจะอัปเดตและแสดงผลต่อผู้ใช้ท่านอื่นในทันทีเลยนะคะแปลว่าแก้ปุ๊บเห็นปั๊บเลยนะคะไม่ต้องรอให้มีการส่งต่อข้อมูลหรือว่าส่งไฟล์ที่แก้แล้วมาให้เรานะคะกรณีนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดได้เราผู้ที่จะใช้ข้อมูลก็สามารถดูข้อมูลที่อัปเดตแบบทันทีเรียลไทม์ได้ตลอดเวลานะคะที่ใช้งานต่อไปการแสดงตัวตนของผู้แก้ไขนะคะแต่ละคนที่กำลังแก้ไขไฟล์จะมีไอคอนหรือชื่อแสดงอยู่ที่มุมบนขวามือนะคะของหน้าจอและเซลล์ที่กำลังแก้ไขจะมีเส้นสีรอบๆพร้อมระบุชื่อของผู้แก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนในการแก้ไขข้อมูลแปลว่าเราก็สามารถตรวจสอบดูได้ว่าใครกำลังแก้ไขข้อมูลส่วนนี้อยู่หรือว่าใครกำลังทำอะไรกับไฟล์ Google Sheet นี้อยู่นะคะประวัติการเปลี่ยนแปลงนะคะGoogle Sheet จะบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกด Ctrl S หรือว่ากดแผ่นดิสรูปแผ่นดิสแบบในอดีตนะคะเพราะว่าแพลตฟอร์มจะทำการบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติซึ่งผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปดูหรือจะกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าก็ได้ถ้ากรณีที่เราต้องการข้อมูล3วันที่แล้วสมมุติเราแก้ไป5วันแล้วว่าผิดมาผิดทางก็สามารถกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของ Google Sheet ข้อดีของการทำงานนะร่วมกันแบบเรียลไทม์มีอะไรบ้าง1ลดความซ้ำซ้อนของไฟล์เพราะว่าทุกคนมาแก้ไขพร้อมกันในไฟล์เดียวกันนะคะจะคนเวลาจะคนละเวลาก็ได้แต่ว่าทุกคนมาทำอยู่ในไฟล์เดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะลดปัญหาของความซ้ำซ้อนของไฟล์ได้นะคะทำให้เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารในทีมอย่างมีประสิทธิภาพการบันทึกอัตโนมัตินะคะหรือออโต้เซฟข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน Google Drive โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาใช้งานได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะแล็ปท็อป PC สมาร์ทโฟน iPad iPhone นะคะหรือโทรศัพท์ใช้งานได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Google Sheet จะทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการแก้ไขเซลล์เพิ่มข้อมูลหรือปรับแต่งรูปแบบผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องกดปุ่มเซฟหรือปุ่มบันทึกเหมือนในอดีตนะคะซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูลการที่ผู้ใช้ผู้สร้างไม่ต้องกดปุ่มบันทึกหรือปุ่มเซฟเนี่ยแล้วระบบเซฟให้อัตโนมัติเลยก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลืมเซฟการลืมเซฟการปิดไฟล์โดยที่ยังไม่ได้เซฟนะคะแบบในอดีตเนี่ย

็จะทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลหรือไฟดับนะคะหรืออินเทอร์เน็ตหลุดทำงานไปอินเทอร์เน็ตหลุดในอดีตเราต้องกดปุ่มเซฟกันเนาะแต่ว่าแพลตฟอร์มที่เราใช้งานในปัจจุบันเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็น Canva หรือว่า Google Docs Google Sheets Google Form อะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเซฟอัตโนมัติให้เลยข้อดีป้องกันข้อมูลสูญหายเพิ่มความสะดวกในการทำงานไม่ต้องกังวลเรื่องของการบันทึกนะคะตัวอย่างเมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์ระบบจะทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะคุณสามารถเปิดไฟล์ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะสูญหายไปไหนนะคะก็จะถูกจัดเก็บไว้ในไหนถูกจัดเก็บไว้ในไหนคะถูกจัดเก็บไว้ในภายใต้อีเมลที่เราใช้ล็อกอินนั่นเองถ้าเราไม่ได้ใช้อีเมลล็อกอินเราก็จะไม่เห็นข้อมูลหรือว่าถ้าเราใช้อีเมลเราล็อกอินผิดอีเมลแอคเคาท์เราก็จะไม่เจอข้อมูลที่เราสร้างไว้เช่นเดียวกันนะคะเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเนื่องจาก Google Sheets ทำงานผ่านระบบคลาวด์นะคะและเชื่อมต่อกับ Google Drive ไฟล์ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตทำให้คุณสามารถเปิดไฟล์จากอุปกรณ์ใดก็ได้นะคะอย่างที่ตะกี้ได้พูดไปแล้วเนาะเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขต้องมีอินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงไม่ได้นะคะข้อดีมีความยืดหยุ่นในการทำงานนะคะไม่ต้องพกพาไฟล์หรืออุปกรณ์เดิมไปทุกที่ทุกเวลาที่เราเดินทางนะคะเพราะว่าสมมติว่าเราทำไม่ในโน้ตบุ๊กเราต้องพกโน้ตบุ๊กไปทุกที่เลยไหมก็ไม่ต้องเราไปใช้คอมพิวเตอร์จากร้านอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ใดก็ได้นะคะที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ล็อกอินนะคะเข้าไปใช้งานไฟล์ที่เราสร้างไว้สามารถทำงานหรือแก้ไขข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาที่เราต้องการนะคะเช่นถ้าเราสร้างไฟล์ Google Sheets บนคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราสามารถเปิดไฟล์นั้นบนโทรศัพท์มือถือระหว่างเดินทางเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ทันโดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ใหม่นะคะก็คือใช้ไฟล์เดิมที่เราเคยสร้างไว้นั่นแหละGoogle Sheets จะมีฟังก์ชันและสูตรคำนวณใน Google Sheets รองรับฟังก์ชันและสูตรคำนวณที่มีความหลากหลายและทรงพลังเช่นเดียวกับ Microsoft Excel นะคะช่วยให้ผู้ใช้สามารถประมวลผลข้อมูลประมวลผลแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากสูตรฟังก์ชันพื้นฐานที่ทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าถ้าต้องการจะให้จะใช้โปรแกรมในการคำนวณให้เนี่ยทุกท่านก็จะอันดับแรกเนี่ยในอดีตท่านก็จะคิดถึง Microsoft Excel ใช่ไหมคะวันนี้ก็อาจจะนึกถึงเพิ่มขึ้นมาก็เป็น Google Sheets ก็คือใช้งานได้ใกล้เคียงกันทีนี้ฟังก์ชันยอดนิยมมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน sum นะคะฟังก์ชัน sum sum sum ก็คือฟังก์ชันสำหรับการหาผลรวมใช้ในการคำนวณผลรวมของข้อมูลที่เรากำหนดไว้นะคะว่าจากไหนถึงไหนรวมให้หน่อยเซลล์เดียวรวมได้ไหมเซลล์เดียวรวมได้แต่เซลล์เดียวไม่ต้องใช้ซ้ำก็คือเซลล์เดียวก็จะเป็นตัวเลขที่โชว์ในเซลล์นั้นๆเลยใช่ไหมคะการใช้ซ้ำเนี่ยควรจะเป็นข้อมูลมากกว่า1เซลล์ขึ้นไปนะคะเขาเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขนะคะสมมติว่าเลขมีให้บวกเลข3ชุดข้อมูลอย่างเงี้ยก็คือชุดข้อมูลที่1ตามด้วยเครื่องหมายบวกชุดข้อมูลที่2ตามด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็กดเท่ากับใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบมาของ3ชุดข้อมูลแต่ทีนี้ฟังก์ชันก็คือเราใช้พิมพ์ใน Google Sheets ก็คือเท่ากับ SUM นะคะในตัวอย่างเท่ากับ SUM วงเล็บเปิดสิ่งที่อยู่ข้างในวงเล็บเปิดก็คือให้เขารวมจากเซล
เริ่มต้นจนถึงเซลล์สิ้นสุดที่เราต้องการถ้าในสไลด์นี้ตัวอย่างก็คือให้รวมตั้งแต่เซลล์ A1 จนถึงเซลล์ A10 นะคะบวกให้หน่อยว่าข้อมูลที่มีอยู่ข้างในเซลล์ A1 ถึง A10 เนี่ยรวมแล้วมีค่าเท่าไหร่นะคะก็ใช้ฟังก์ชันซัมเพราะว่าความหมายของฟังก์ชันซัมก็คือหาผลรวมนะคะจะรวมกี่สิบกี่ร้อยกี่พันเซลล์ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของ Google Sheet และ Microsoft Excel ที่สามารถทำสิ่งที่ต้องการที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะได้อย่างทรงพลังมากๆตัวอย่างฟังก์ชันที่นิยมอีกนะคะก็จะมีหลากหลายมากมายฟังก์ชันนะคะนี้จังกุ้งยกตัวอย่างมาแค่บางฟังก์ชันเท่านั้นนะคะฟังก์ชันที่2ฟังก์ชัน if นะคะ if if เป็นฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขเช่นตรวจสอบเพศชายเพศหญิงตรวจสอบตัวเลข1ตัวเลข5ตรวจสอบตัวเลข10ตรวจสอบสีแดงสีน้ำเงินนะคะตรวจสอบไซส์เสื้อ SML XL ก็คือตรวจสอบอะไรก็ได้ที่ผู้ใช้เนี่ยต้องการจะตรวจสอบเงื่อนไขแต่เราก็ต้องบอกเขาไปว่าเงื่อนไขที่ต้องการจะตรวจสอบเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือฟังก์ชัน if ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วส่งค่าที่แตกต่างกันเนี่ยตามผลลัพธ์แสดงเป็นผลลัพธ์ออกมานะคะตัวอย่างการใช้งานก็คือพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะตามด้วยชื่อฟังก์ชัน if if if วงเล็บเปิดนะคะถ้าตัวอย่างในสไลด์ก็คือ A1 นะคะสิ่งที่เงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบนะคะ A1 นะคะเซลล์ A1 เนี่ยตามด้วยเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าขออภัยค่ะ A1 มากกว่า100เงื่อนไขที่ต้องการให้ตรวจสอบช่วงข้อมูลช่วงข้อมูล A1 มากกว่า100นะคะเงื่อนไขที่ต้องการจะตรวจสอบก็คือเกิน A1 เนี่ยมากกว่า100ไหมนะคะถ้ามากกว่า100ก็คือเกินเงื่อนไขที่ตรงกันข้ามปฏิเสธก็คือไม่เกินแปลว่าน้อยกว่า100นะคะถ้าเซลล์ A1 มีค่ามากกว่า100จะแสดงคำว่าเกินถ้าไม่ใช่จะแสดงคำว่าไม่เกินตรงนี้ก็คือเป็นใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะคือตรวจสอบเงื่อนไขอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เองนะคะว่าต้องการจะตรวจสอบเงื่อนไขอะไรแต่ถ้าเป็นคุณครูที่นิยมใช้ฟังก์ชัน if ก็คือใช้ตัดเกรดเนาะถ้ามากกว่า80ขึ้นไปได้เท่าไหร่ได้ A นะคะได้ A บางคนก็ได้เกรด4ใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่มากกว่าล่ะก็คือก็ไม่ได้ A ก็จะตกไปที่เท่าไหร่ B บวกอย่างเงี้ยค่ะก็เขียน if หลายชั้นนะคะฟังก์ชัน if สามารถเขียนได้หลายชั้นนะคะก็คือ if ซ้อน if ซ้อน if ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปฟังก์ชัน VLOOKUP นะคะก็คือใช้สำหรับค้นหาค่าในแนวตั้งใช้สำหรับค้นหาข้อมูลจากตารางในแนวตั้งนะคะยกตัวอย่างเช่นค้นหาเลข101ตรงนี้เราใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP นะคะจะขึ้นต้นด้วยฟังก์ชันที่เราต้องการตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดนะคะสังเกตว่าตัวอย่าง1ตัวอย่าง2ตัวอย่าง3เนี่ยก็จะมีเครื่องหมายวงเล็บเปิดเครื่องหมายวงเล็บปิดนะคะสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องหมายวงเล็บนะคะก็คือสิ่งที่ต้องการจะให้ Google Sheet หรือว่า Microsoft Excel นะคะคำนวณให้นั่นเองค้นหาเลข101ในคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลนะคะ A2 เซลล์ A2 จนถึงเซลล์ C10 นะคะและแสดงค่าคืนค่าจากคอลัมน์ที่2นะคะคืนค่าหมายความว่าใส่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยในคอลัมน์ที่2นะคะถ้าหาไม่เจอก็จะแสดงคำว่า false นั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเจอก็คือจะแสดงค่าขึ้นมาถ้าไม่เจอก็จะแสดงคำว่า false นะคะอันนี้คือใช้ค้นหาค่าในแนวตั้งฟังก์ชันต่อไป pivot table นะคะตรงนี้คือเป็นคุณสมบัติ
จริงๆไม่ใช่ชื่อฟังก์ชันนะชื่อไม่ได้พิมพ์ในเซลล์นะคะแต่ว่าเป็นอยู่ในเมนูของ Google Sheet หรือว่า Microsoft Excel Pivot Table เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้งานไม่ยากเลยใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแล้วใช้ทำอะไรถ้าในอดีตเนี่ยเวลาเราจะสรุปอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะสร้างเป็นตารางใน Excelธรรมดาใน Excel ใช่ไหมคะใน Excel สร้างเป็นตารางธรรมดาทีนี้เผื่อผู้บริหารผู้จัดการหรือหัวหน้างานเนี่ยต้องการดูข้อมูล A เปรียบเทียบกับ B ต้องการลองแสดงผลลัพธ์ออกมาที่มีความแตกต่างกันทีนี้ความต้องการเนี่ยมีความหลากหลายถ้าเราใช้ตารางแล้วก็ใช้สูตรธรรมดาอย่างเงี้ยอาจจะทำให้การทำงานเนี่ยหลายขั้นตอนเราสามารถใช้ฟังก์ชัน Pivot Table นะคะเป็นตารางสรุป

นะคะตรงนี้ใช้งานง่ายมากๆไอ้ Pivot Table นะคะถ้าเดี๋ยวมีเวลาฉันกุ้งจะสาธิตเนาะก็คือ Pivot Table เนี่ยจะมีเสาหลักอยู่4เสานะคะการใช้งานตัวแพลตฟอร์มเนี่ยได้เอื้ออำนวยการใช้งานกับยูเซอร์อย่างมากๆเลยนะคะแค่เพียงเราสังเกตให้ดีว่า4เสาหลักก็คือส่วนต่างๆที่เราต้องเอาข้อมูลไปใส่เนี่ยเขาแสดงผลตรงไหนของตารางเท่านั้นเองเราถ้าใช้งานครั้งแรกเราก็คลิกลองคลิกสลับไปสลับมานะคะแล้วเราก็จะดูผลลัพธ์ที่โชว์ออกมาในตารางสรุปนะคะของ Pivot Table เนี่ยว่าเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการการแสดงผลรายงานรูปแบบนี้ไหมมันดูง่ายไหมนะคะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในตารางแต่ว่าเราสามารถปรับตกแต่งตั้งค่านะคะเพียงแค่เราคลิกไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะข้อดีของการใช้งานฟังก์ชันใน Google Sheets 1. ลดเวลาในการคำนวณนะคะฟังก์ชันช่วยให้การคำนวณข้อมูลจำนวนมากเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนะคะอันนี้คือฟังก์ชันในการคำนวณเนาะก็คือพวกสูตรต่างๆนะคะซึ่งมีเป็นร้อยๆพันๆสูตรเลยนะคะเยอะมากๆเลยก็บางถามว่าได้ใช้ทุกสูตรไหมไม่ได้ใช้ทุกสูตรเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสูตรหรือฟังก์ชันนั้นๆ นะคะก็จะมีครอบคลุมไปถึงการคำนวณไฟแนนซ์บัญชีสถิติทั้งหลายมากมายนะคะเยอะมากๆเลยที่เขามีไว้รองรับให้เราเลือกใช้งานมีความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์สามารถใช้ฟังก์ชันร่วมกันเพื่อสร้างสูตรที่ซับซ้อนได้เช่นการรวม if กับ vlookup เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกก็สามารถทำได้ง่ายต่อการเรียนรู้นะคะมีคำแนะนำการใช้ฟังก์ชันในตัวช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เข้าใจและใช้งานได้ง่ายไม่มีอะไรยากเลยนะคะแพลตฟอร์มทุกวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานของผู้พัฒนานะคะที่พัฒนาได้ตรงกับความต้องการการใช้งานนะคะซึ่งวันนี้แพลตฟอร์มก็เป็นมิตรนะคะเฟรนลี่กับยูเซอร์มากๆเลยนะคะยูเซอร์มีความแตกต่างกันในเรื่องของวัยนะคะวัยอายุเนาะแล้วก็ทักษะพื้นฐานแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าแพลตฟอร์มวันนี้หลายๆแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Canva หรือว่าของตระกูล Google ก็ตามนะคะแล้วก็อื่นๆอีกนะคะซึ่งใช้งานง่ายมากกว่าในอดีตมากๆเลยนะคะตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างหน้าตาของ Google Sheets นะคะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าก็คล้ายๆ Microsoft Excel ค่ะคล้ายกันเขามีความใกล้เคียงกันก็จะแตกต่างกันตรงฟังก์ชันที่มีให้เลือกใช้นะคะซึ่ง Google Sheets ก็ไม่ได้มีครบถ้วนเท่ากับที่ Microsoft Excel มีนะคะแต่ว่ามีในระดับที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของออนไลน์นะคะอันนี้หน้าตาที่เห็นนะไม่ใช่ Excel นะจะเป็นหน้าตาของ Google Sheets นะคะซึ่งโลโก้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาไปเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นใช้งานซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยพาตอนที่3เนาะพากรอกข้อมูลแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อธิบายสูตรอื่นๆอีกนะคะแต่ถ้าครั้งที่แล้วตอนที่3หลายๆท่านกรอกข้อมูลไปแล้วนะคะตรงนั้นก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้ใช้ทีนี้ก็ตอนนี้ก็มารู้จักหน้าตานิดนึงนะคะว่าเขามีอะไรบ้างแล้วแบบจะแชร์ข้อมูลที่ฉันกุ้งบอกว่ามี3สิทธิ์เนี่ยแชร์ยังไงได้บ้างนะคะก่อนอื่นการใช้งานนะคะเราก็เข้า Google ใช่ไหมคะเพราะว่าเข้า Google ทุกอย่างหาอะไรไม่เจอถาม Google นะคะมีวิธีการเข้าถึงได้หลายวิธีเราจะพิมพ์ที่ช่องค้นหาเลยก็ได้ก็คือ Google Sheets นะคะอันนี้คือวิธีพื้นฐานทั่วไปอันนี้คือวิธีพื้นฐานทั่วไปนะคะกับวิธีที่2เราล็อกอินอีเมลอาจารย์กุ้งใช้ Gmail ส่วนตัวนะคะก็จะล็อกอินด้วยอีเมล Gmail เสร็จแล้วกด9จุดนะคะกด9จุดกดจุดๆๆๆตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงก็จะเห็นเหมือนกันเลยนะคะ Google จะเห็นคําว่า Sheets สีเขียวเนาะอันนี้ก็คือ Google Sheets นะคะเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เข้าตรงนี้เราก็เลือกตรงนี้ได้นี่

ถ้าเลือกจากหน้า Google นะคะก็จะเปิดเลยเปิดหน้าพร้อมทำงานเลยนะคะเปิดหน้าพร้อมทำงานเลยตะกี้จันกุ้งเลือกจากตรงนี้แต่ถ้าเลือกจาก9จุดนะคะตรงนี้ก็ขั้นตอนเพิ่มมานิดหนึ่งนะคะกดชีตนะคะกดชีตตรงนี้ก็จะเป็นเข้าถึงในส่วนของ Google Sheet แล้วนะคะแต่ว่าเป็น Google Sheet ที่เคยสร้างไว้นะคะตรงนี้ถ้ากด9จุดนะคะก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดที่เราเคยสร้างไว้ของ Google Sheet นะคะแล้วก็จะมี3ขีดนะคะ3ขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้จะประกอบด้วยเพื่อนๆของเขาก็จะมี Google Doc Google Sheet Google Slide Google Form เหมือนที่อาจารย์กุ้งพูดไปเมื่อตะกี้นี้เลยนะคะว่ามีขออนุญาตใช้คำว่าเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเขาอยู่ใน Google Workspace เหมือนกันนะคะก็คือเป็นเพื่อนๆของGoogle นะคะที่เป็นพื้นฐานเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานที่ทุกท่านควรจะได้แวะมาใช้นะคะเพื่อพัฒนาทักษะดิจิตอลของตัวท่านเองนะคะอันนี้ก็คือตะกี้อาจารย์กุ้งคลิก3ขีดใช่ไหมคะตรงนี้คือสร้างใหม่ก็คือใช้กระดาษบวกรูปกระดาษเปล่าบวกตรงนี้ก็คือสเปซชีตเปล่านะคะคือสร้างใหม่แล้วส่วนอื่นๆก็คือเป็นเทมเพลตจันกุ้งกดตรงนี้เป็นเทมเพลตที่เขามีให้เลือกถ้าเราใช้งานทั่วไปนะคะสร้างใหม่ได้ก็คือกดไปเลยตรงนี้ก็หน้าตาเหมือนตะกี้นี้แล้วใช่ไหมคะที่เข้าผ่านหน้า Google นะคะเข้าผ่านหน้า Google อะไรที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทำงานนะคะด้านข้างนี้จังกุ้งขอปิดนะคะกากบาทอาจจะได้มีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะมาไล่พื้นฐานก่อนเนาะข้างล่างเนี้ยนะคะก็จะมีคำว่าชิ้นหนึ่งก็คือชื่อพื้นที่ทำงานนะคะชื่อพื้นที่ทำงานตรงนี้พื้นที่ทำงานหรือว่า workspace นะคะ workspace หรือภาษาไทยคือพื้นที่ที่ใช้ทำงานเนี้ยแหละจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะประกอบเขาจะมีความคล้าย Microsoft Excel นะคะก็จะประกอบไปด้วยโรกับคอลัมน์นะคะ row row ใครจำไม่ได้นึกถึงโรตี row row ได้มั้ย row แปลว่าแถวนะคะแถวก็คือแนวนอนคืออะไรแนวนอนคือส่วนที่เป็นตัวเลขเช่นวันนี้ยกตัวอย่างเช่นเอาเลขเท่าไหร่ดีโอเคจันกุ้งเกิดวันที่9จันกุ้งบอกว่าเธอคลิกแถวที่9สิก็มาจิ้มปึ๊บใส่สีเขียวสีตรงนี้ row คือแถว row row คือแถวถ้าเห็นที่หน้าจอคือแถวที่9แถวที่9มีสีเขียวเพราะใส่สีไปเมื่อตะกี้นี้นะคะอันนี้คือ row 9ภาษาไทยคือแถวที่9นะคะ9คูณ2ได้18คลิกแถวที่18ใส่สีเหลืองให้อาจารย์กุ้งหน่อยแถวที่18ใส่สีเหลืองใครทำตามได้ถูกต้องแปลว่าโอเครู้เรื่อง18บวก2เป็น20คลิกแถวที่20ใส่สีชมพูให้อาจารย์กุ้งหน่อยปึ๊บตอนนี้หลายๆคนเข้าใจคำว่าแถวแล้วโอ้แถวคือแนวนอนใช่แถวคือแนวนอนแถวจะมีเลข1 2สักแถวคือฝั่งที่เป็นตัวเลขที่มีตัวเลขนำอยู่นะคะเช่นแถวที่25แถวที่100นะคะแถวแถวนี้คือปริมาณข้อมูลนะข้อมูลก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับการจัดเก็บข้อมูลของท่านเองนะคะหรือว่าผู้ที่กรอกข้อมูลเข้ามาทีนี้ถ้าสมมุติแบบแถวทุกคนรู้จักเนาะแล้วแนวตั้งล่ะอันนี้คือแนวนอนนะแนวนอนคือแถวแนวตั้งคือส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ A B C D E F G H I ไล่ไปเรื่อยๆนะคะจันก็บอกว่าในคลิกคอลัมน์ C ใส่สีฟ้าสิแล้วใครคลิกถูกคือรถนะคะตอนนี้คอลัมน์4ต้องมีสีฟ้าแล้วเพราะว่ากำหนดให้ใส่สีฟ้าที่คอลัมน์4นะคะจานกุ้งชื่อเล่นกุ้งใช่ไหมคะตัวแรกคือตัว K คอลัมน์ K

ใส่สีส้มสิปึ๊บทุกคนบอกว่าสีเยอะแยะเลยเต็มหน้าไปหมดแล้วไม่เป็นไรนะคะจะได้รู้ว่าพวกเรารู้จักแถวแถวคือตัวเลขนะคะคอลัมน์คือภาษาอังกฤษนะคะซึ่งพื้นที่ทำงานสำหรับทำงานนะคะที่อยู่ข้างในชีทหนึ่งเนี่ยมีจำนวนมากมายนะคะหลายร้อยหลายพันแถวนะคะแล้วก็หลายร้อยคอลัมน์นะคะซึ่งไม่ได้มีแค่ที่หน้าจอที่เห็นทีนี้สมมติว่าอาจารย์กุ้งบอกว่าอ่ะไหนใส่สีดำที่เซลล์ A1 สิทุกคนบอกว่าเซลล์คืออะไรเซลล์คือแถวกับคอลัมน์เนี่ยตัดกันนะหรือคอลัมน์กับแถวตัดกันนะคะแนวตั้งกับแนวนอนเนี่ยตัดกันจุดตัดจะเรียกว่าเซลล์เขามีชื่อทุกเซลล์เลยนะคะเช่น A1 ทุกคนก็โอ้A คือภาษาอังกฤษก็จะมามองที่ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ1คือตัวเลขคือแถว A1 งั้นคงอันนี้แหละนะคะเซลล์นี้แหละใช่แน่ๆอ่ะแล้วใส่สีอะไรเมื่อกี้บอกสีดำปึ๊บ A1 สีดำถูกไหมเนี่ยอ่ะมีชื่อบอกด้วยใช้เช็คเราก็มองที่ช่องชื่อเราต้องการจะตรวจสอบว่าเซลล์นี้ชื่ออะไรนะคะ1คือคลิกเซลล์ที่ต้องการตรวจสอบก่อน2มองที่ช่องชื่อนะคะตรงนี้ A1 ถูกต้องจิ้มเซลล์อื่นสิอ่ะตรงนี้เซลล์ที่อาจารย์กุ้งคลิกอยู่ชื่ออะไรเราก็มาดูชื่ออ้อชื่อเซลล์ H4 นะคะ H4 อ่ะทีนี้ทุกคนบอกว่าอาจารย์กุ้งบอกว่ามีเป็นร้อยๆแถวเลยพันๆแถวเลยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเราต้องการสมมติต้องการจะไปที่เซลล์ A500ก็คือคอลัมน์ A ใช่ไหมคะเลื่อนไป500แถว500นี้ก็ไกลอยู่ใช่ไหมก็เลยเลื่อนไกลถ้าไม่เลื่อนไกลทำยังไงได้บ้างไม่เลื่อนไกลยังได้เลย A500กด Enter ปึ๊บเราก็จะมาอยู่ที่ A500นะคะในเทส1000ซิ A1000ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะคะไปไหมไป A1000 นี่ลงมาแล้ว A1000 หมดที่1000ใช่ไหมเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้มาที่1000แถว1000คือ1000แถวนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะใช้ข้อมูลนะคะไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าท่านที่ใช้ข้อมูลมากกว่า 1000สามารถเพิ่มด้านล่างตรงนี้เขาจะเขียนว่าเพิ่มอีกนะคะเราจะเพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มอะไรเพิ่มแถวเช่นเพิ่มอีก 1,000 ตรงนี้มี 1,000 แล้วใช่ไหมเพิ่มอีก500ถ้าเพิ่มอีก500ก็จะเป็นเท่าไหร่แถวก็จะเป็น 1,500 แถวนะคะเรากด Enter นี่ได้ 1,500 แถวเยอะมากๆนะคะทีนี้แล้วจะกลับไปที่ข้างบนทำยังไงโอ้โหตั้ง 1,500 แถวกลับขึ้นไปนี่เลื่อนเมาส์เลื่อนสกอร์เมาส์แบบเมื่อยนิ้วเลยเราก็พิมพ์ที่ช่องชื่อตรงนี้นะคะเราจะกลับไปที่เท่าไหร่ A1 ใช่ไหมบนสุดใช่ไหมคะเราก็พิมพ์ A1 แล้วกด Enter ได้เลยเราก็จะกลับมาข้างบนแล้วสนุกไหมคะใน Google Sheet เนี่ยแต่ละเซลล์เขาจะมีชื่อนะคะเขารู้จักกันหมดเลยนะคะทีนี้บอกว่าแล้วถ้าไปคอลัมน์อื่นๆบ้างล่ะ A ถึง Z ใช่ไหมคะสมมติว่า Z1 สิ Enter โอ้มา Z1 เลยรวดเร็วเกิน Z1 ได้ไหมต่อจาก Z1 เป็นอะไรฉันกุ้งลองไม่ถูกต้องทีนี้เราต้องการจะลบสีที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะที่เราฝึกใส่สีเนี่ยถ้าเราเลือกกดเมาส์ค้างแล้วเลือกเนี่ยน่าจะใช้เวลานานวิธีการเลือกทั้งหมดเลือกเซลล์ทั้งหมดนะคะมี2วิธีที่รวดเร็วแล้วง่ายๆคือ1กด Ctrl A กด Ctrl A นะคะแล้วก็ไปเลือกคำสั่ง Reset ก็คือลบหมดเลยรีเซ็ตคือล้างสีออกให้หมดนะคะแต่อย่าเลือกเป็นสีขาวนะให้เลือกเป็นสีขาวก็คือสีขาวเนาะเลือกเป็นรีเซ็ตก็คือไม่เติมสีนะคะสัญลัก

คือไม่เติมสีอ่ะเดี๋ยวกันจันกุ้งย้อนกลับนิดหนึ่งตะกี้จันกุ้งบอกว่ากด Ctrl A ใช่ไหมคะ Ctrl A แล้วก็เลือกถังสีแล้วก็เลือกรีเซ็ตแปลว่าล้างสีออกหมดเลยกับวิธีที่2นะคะคล้ายๆ Ctrl A เรากดปุ่มเลือกทั้งหมดตรงนี้ปุ่มเลือกทั้งหมดอยู่ข้างบนเลข1คล้ายกันเลยเห็นไหมอยู่ข้างบนเลข1นะเนี่ยปุ่มตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์วนไว้คลิกครั้งหนึ่งคือคล้ายๆกับกด Ctrl A นั่นแหละแต่ว่าเราไม่ต้องกด Ctrl A เรากดปุ่มตรงนี้แทนแล้วเราก็ไปไหนต่อ A หรือถังสี A หรือถังสีถังสีเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง Reset ตรงนี้สีก็จะหายไปแล้วนะคะจะตั้งชื่อได้ไหมได้เหมือน Microsoft Excel นะอย่างที่แจงคุ้งพูดไปแล้วชื่อชีต1นะคะเราจะตั้งชื่อทำยังไงได้มั่งมีวิธีหลายวิธีเอาวิธีง่ายที่สุดไปก็คือดับเบิ้ลคลิกคลิกนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่สมมุติว่าอันนี้เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลของเดือนมกราคมเราก็พิมพ์ชื่อใหม่กด Enterทวนอีกทีนึงดับเบิ้ลคลิกนะคะพิมพ์กด Enterกับอีกวิธีหนึ่งกดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือดับดาวตรงนี้แล้วก็เลือกอะไรเลือกอะไรเลือกอะไรเห็นหรือยังคะเลือกเปลี่ยนชื่อเหมือนกันถ้าดับคลิกเร็วกว่าใส่สีได้ไหมใส่สีสีสวยใส่ได้สามเหลี่ยมเปลี่ยนสีนะคะนี่ถ้าเพิ่มชีตเพิ่มมีหลายวิธีนะคะเพิ่มมีเอาวิธีพื้นฐานเนาะกดบวกนี่เลยเพิ่มแผ่นงานพื้นที่ทำงานนะคะกดมาปุ๊บก็จะได้ชื่อที่เขาตั้งให้เป็นค่าเริ่มต้นจะเปลี่ยนทวนอีกทีนึงเปลี่ยนชื่อชี้ทำยังไงเร็วสุดดับเบิ้ลคลิกนะคะแล้วก็พิมพ์แล้วกด Enter ใส่สีกดสามเหลี่ยมเลือกเปลี่ยนสีนะคะใส่สีแบบนี้ชีตนะคะสลับสามารถสลับกุมภาแล้วก็มีนาคมเนาะสามารถสลับได้เช่นอันนี้ตัวอย่างมันต้องเรียงยังไงเดือนมกรากุมภามีนาใช่ไหมคะแต่อันนี้เรียงเดือนไม่ถูกการสลับชีตนะคะก็คือกดเมาส์ค้างลากไปอย่างนี้ลากแล้วก็ปล่อยลากไปแนวนอนนะใส่สีใช้งานง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะตรงนี้แล้วสมมุติว่าเกินล่ะบอกโอ้เกินเยอะเลยจะลบยังไงนะคะวิธีการลบก็ง่ายมากๆเลยกดสามเหลี่ยมนะคะกดปุ๊บนี่จะเจอคำสั่งลบนะคะเจอคำสั่งอะไรอีกคุ้นๆทำสำเนาก็คือ copy ทั้งชีตเลยนะคะสมมติว่าเราต้องการจะ copy ต้นฉบับอันนี้เราก็เลือกทำสำเนาแต่ถ้าเราจะลบเราก็เลือกลบตกลงทำสำเนาคือ copy นะคะแล้วก็คัดลอกก็คือ copy นั่นแหละแต่ว่ามีให้เลือกอีกว่าจะคัดลอกไปที่ space sheet ใหม่ก็คือเปิดไฟล์ใหม่เลยไหมเปิดเขาก็จะเปิดไฟล์ใหม่ให้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งเดี๋ยวอาจารย์กุ้งทำเป็นสามทีเป็นตัวอย่างนะคัดลอกไปยังก็คือทางเลือกนะคะเปิดไฟล์ใหม่เลยคือ space sheet ใหม่แต่ถ้าเลือก space sheet ที่มีอยู่เขาก็จะเพิ่มในนี้ให้ในไฟล์เดิมนะคะแต่อันนี้คืออันนี้เปิดไฟล์ใหม่นะอยู่ไหนล่ะเปิดไฟล์ใหม่เดี๋ยวต้องกลับเขาไปดูเดี๋ยวอาจารย์กุ้งกลับเขาไปดูซิ back ซินี่สร้างมาให้แล้วอีกอันหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้อันที่ตะกี้ทำงานกันอยู่นะคะคืออันนี้เพราะว่าเราไม่จ้างชื่อเนาะแล้วเขาก็สร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาให้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้โชว์ขึ้นมาเขาแต่เขารวมให้ในคลังของ Google Sheet นะคะทีนี้ลบก่อนเนาะลบสมมติว่าลบเรียบร้อยนะการทำงานนะคะจะให้ทำงานไม่ยากก็คือให้ตั้งชื่อด้วยนะเช่นยอดขายถ้าเป็นเดือนเนาะก็ต้องเป็นประจำปี2567เพราะว่ารวม12เดือนสมมติว่ามีมกราไล่ไปนะคะเป็นยอดขายแต่ละเดือนนะคะก็ตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับงานที่เรากำลังจะจัดเก็บอยู่

ื่อง่ายต่อการค้นหาทีนี้อย่างที่พูดไปแล้วว่า Google Sheets สามารถเข้ามาทำงานพร้อมๆกันได้นะคะโดยที่ผู้สร้างเนี่ยต้องเป็นคนเปิดสิทธิ์นะคะเปิดสิทธิ์ตอนนี้อาจารย์กุ้งไม่ได้เปิดสิทธิ์นะคะเพราะว่าค่าเริ่มต้นของเขาเนี่ยที่กำหนดมาให้ก็คือล็อกไว้ก่อนล็อกไว้นะคะคือเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นแต่ทีนี้เราต้องการจะให้คนอื่นเข้ามาทำงานพร้อมกันหรือร่วมกันในไฟล์นี้นะคะไฟล์ยอดขายประจำปี2567เนี่ยเราก็คลิกที่รูปกุญแจนะคะก็คือแชร์แชร์นะคะการแชร์บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงอันนี้คืออีเมล account ของอาจารย์กุ้งเองนะคะเสร็จแล้วการเข้าถึงจำกัดแปลว่าไม่ได้แชร์คนอื่นเข้าถึงไม่ได้เรากดปุ๊บทุกคนที่มีลิงก์ไหมได้แปลว่าเพื่อนๆได้ลิงก์นี้เขาก็จะเข้ามาทำอะไรได้แล้วเขาจะทำอะไรได้ล่ะตรงนี้คือสิทธิ์ซึ่งมี3สิทธิ์นะคะอ่านอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวไม่ให้แก้อันที่2แสดงความคิดเห็นได้อันที่3 editor คือแก้ได้สิทธิ์เท่าเรานะคะถ้าเป็นงานกลุ่มหรือว่าเป็นงานของแผนกของในทีมต้องการให้พนักงานเพื่อนๆในทีมเข้ามาหย่อนข้อมูลแก้ไขพิมพ์เพิ่มเซฟข้อมูลไม่ได้เซฟข้อมูลนะเพราะเซฟออโต้อยู่แล้วเข้ามาเติมข้อมูลพิมพ์ข้อมูลนะคะพร้อมๆกับเราได้ก็ต้องเลือกสิทธิ์เอดิเตอร์ให้เขาถ้าสิทธิ์เป็นอ่านอย่างเดียวคือเขาก็แก้ไม่ได้นะคะเขาก็อ่านได้อย่างเดียวนะหรือถ้าสิทธิ์ผู้แสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็จะไม่เท่าเอดิเตอร์คือสิทธิ์สูงสุดนะคะก็คือใช้งานตัวไฟล์นี้ที่เราแชร์เนี่ยได้เหมือนกับผู้สร้างเลยนะคะพอตั้งค่าสิทธิ์สมมติว่าให้เขาแก้ไขได้เนาะตั้งค่าสิทธิ์เสร็จแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ก็เอาลิงก์ไปให้ส่งให้เพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆที่คลิกลิงก์นี้เขาก็จะเข้ามาเติมข้อมูลได้แต่ว่าถ้าข้อมูลเซนซิทีฟนะคะเช่นข้อมูลเงินเดือนหรือข้อมูลอะไรที่เผยแพร่ไม่ได้เนี่ยเราใช้อีเมลนะคะเราใช้อีเมลหย่อนใส่อีเมลที่ช่องนี้นะคะก็จะเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะคนที่เราเพิ่มอีเมลเข้าไปเนี่ยเข้ามาแก้ไขแต่เราต้องเลือกเป็นเอดิเตอร์ด้วยนะสมมติว่าถ้าให้ทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยจะดูแบบกลัวเขาไปส่งต่อเดี๋ยวข้อมูลรั่วไหลนะคะเราก็เปิดก่อนแล้วเราก็หย่อนอีเมลเข้ามาแบบนี้นะคะเสร็จเราก็เสร็จสิ้นนะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนที่5นะคะสวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4ที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่ได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ต้องขอบคุณทั้ง5คนนะคะที่วันนี้มาคุยกันในวันศุกร์เสวนาเป็นการเสวนาดังนั้นช่วยกันคุยเนาะเพื่อที่การคุยของเราอ่ะจะได้เกิดความรู้กับคุณผู้ชมด้วยหลายๆคนที่ดูเรากันอยู่รายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่เราอยากที่จะแบบกระตุ้นเตือนแล้วก็ปลูกฝังประสบการณ์แบบนั้นดีกว่าเป็นการปลูกฝังประสบการณ์ว่าถ้าวันนึงอ่ะเราต้องเดินทางไปถึงความตายก็แบบฉุกละหุกอะเนาะเราจะมีการแบบว่าสื่อสารภายในตนเองอย่างไรบ้างก่อนอื่นให้ทุกคนแนะนำตัวกันก่อนนะคะก็ชื่อนามสกุลชื่อเล่นเชิญค่ะ
1: ค่ะชื่อนางสาวชุติมาเพชรทองค่ะชื่อเล่นชื่อแบมค่ะ
0: ค่ะแบมค่ะ
2: จิรรัตน์วรวาทค่ะชื่อไม
0: ล์ไมล์ค่ะ
3: ค่ะชื่อนางสาวพยรามรพัฒน์ชื่อเล่นชื่อเบนซ์ค่ะ
0: เบนซ์ลูก
4: คมสันบัวเจริญชื่อเล่นชื่อต้องครับ
0: ต้องค่ะ
5: นรพัฒน์เอี่ยมสะอาดชื่อเล่นชื่อมาร์คครับ
0: มาร์คค่ะเดี๋ยวให้พูดถึงให้เบนก่อนเบนบอกแหวเหมือนส่งลูกบอลเลยนะคะให้เบนพูดถึงว่าถ้าเราจะต้องตายก็ใช้คำง่ายๆเนาะเสียชีวิตมันก็จะยาวไปนะคะตายภายใน1 เดือนเลยนะ30 วัน31 วันอะไรก็ว่าไปเบนเลือกที่จะตายแบบไหนคะ
3: ไหลตายค
0: ่
3: ะ
0: ไหลเลย เรารู้สึกว่าไหลตายมันดีต่อเราหรือแย่ต่อเราหรือยังไง
3: น่าจะดีค่ะเพราะมันไม่เจ็บป่วยไม่
0: เจ็บ
3: ไม่รู้สึกเจ็บค่ะ
0: การตายของเราจะดีต่อคนรอบข้างไหมอ
3: ันนี้ก็ไม่แน่ใจอะไรค่ะ
0: ทำไมถึงไม่แน่ใจลูก
3: ก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเสียใจหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้เราเดาไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
0: ในความรู้สึกของเบนซ์เนาะหมายมั่งเราจะบอกใครเป็นคนแรก
2: ก็คงจะบอกครอบครัว
0: เลือกได้คนเดียว
2: เป็นแม่ละกัน
0: คุณแม่ทำไมลูกมา
2: ก็เหมือนว่าเราเหลือเขาแค่คนเดียวแล้วก็จะบอกเขาว่าแบบเราแบบป่วยนะหรืออะไรประมาณนี้ให้เขาเริ่มที่จะทำใจบ้าง
0: ให้ทำใจ
2: ใช่เพราะเวลาเราไปกระทันหันเนี่ยมันอาจจะเสียใจมากๆจนเขาตั้งตัวไม่ทันก็ไม่อยากให้เขาไปจมอยู่กับตรงนั้น
0: ไม่อยากให้จมแบมลูกความรู้สึกแบมว่าแบมมีวิธีในการคือมันมีเวลาแค่1เดือนเนาะในการทำให้แบบคนที่เรารักอ่ะเขาไม่จมอ่ะทำไง
6: คือจะบอกเขาล่วงหน้าและใช้เวลาอยู่กับเขาให้เยอะที่สุดค่ะ
0: หนูจะทำอะไรกับเขาบ้าง
6: ก็พาเขาไปเที่ยวไปกินข้าวใช้เวลากับเขาให้เยอะที่สุด
0: เราคิดว่าเรายังใช้เวลากับคนรอบข้างยังไม่พอถูกไหมงั้นขอถามหมายหมายลูกช่วงเวลาไหนที่เราร้องไห้เยอะมากเลย
2: ก็คงเป็นช่วงที่น่าจะประมาณประถมในช่วงที่ครอบครัวเหมือนพัง
0: เกิดอะไรขึ้น
2: เหมือนพ่อแม่แยกทางกันแล้วเหมือนแม่ไปเลยโดยที่แบบเราไม่รู้เรื่องอะไร
0: กระทันหัน
2: ใช่มันแบบเด็ก12ตั้งตัวไม่ทัน
0: เรารู้ตัวเลยว่าเราแบบพังเลย
2: ใช
0: ่แล้วไปรู้เอาตอนไหนว่านี่คือสถานการณ์ของการแยกทาง

0: กันระหว่างคุณพ่อกับคุณแม
1: ่จริงๆครอบครัวเรามันมาสักพักแล้วเรื่องพวกนี้แต่แค่ว่าไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นที่ไปเลย
0: คือเราคิดว่าเขาอาจจะยังอยู่ด้วยกันได้ต่อนั่นคือที่สุดละความรู้สึกเรานะเบนลูกเสียใจที่สุดร้องไห้หนักมาก
2: ก็น่าจะเป็นตอนทะเลาะกับพ่อแม่ตอนประมาณมัธยมค่ะ
0: มัธยมมอะไรลูก
2: ประมาณเพิ่งจบม.6ค่ะ
0: ม.6เกิดอะไรขึ้นคะ
2: ก็เหมือนจะขัดแย้งกันแล้วเขาพูดจาแบบแม่จะพูดจาแบบว่าพูดจาไม่แบบมันรุนแรงต่อไอเนี่ย
0: รุนแรงต่อเรา
2: ใช่ค่ะจนแบบพ่อไปทำงานแล้วจนเขาต้องแบบออกจากที่ทำงานมาหาเลยคือร้องไห้จนทั้งครอบครัวร้องไห้หมดเลยทะเลาะกันแรงอะ
0: ผ่านจุดนั้นมายังไง
2: ก็มีพ่อมาปลอบค่ะพอพ่อปลอบอย่างนั้นเราก็เริ่มเขาพูดจาแบบว่าดีอะไรเงี้ยปลอบเราดีเหมือนแบบไม่เหมือนแม่เหมือนเขาจะไล่อะไรทำนองเนี้ยค่ะ
0: ณตอนนั้น
2: ใช่ค่ะ
0: เบลูกแล้วถ้าให้เลือกบอกข่าวว่าตัวเองจะตายเนี่ยเบนจะเลือกใคร
2: เลือกพ่อค่ะ
0: เพราะ
2: พ่อมีคำพูดที่แบบพูดให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยค่ะ
0: เป็นห่วงเขาที่สุด
2: เพราะว่าเหมือนแบบประมาณว่าเวลาลูกมีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะไอ้นี่แม่พูดแบบให้แบบแม่ไปไหนก็แม่อะไรอย่างนี้ตลอดเขาก็เหมือนจะน้อยใจเพราะว่าลูกไม่ค่อยนี่เขาเท่าไหร
0: ่
2: ส่วนมากก็จะเป็นหนูที่แม่ชอบบอกให้อันนี้พ่อมาก
0: เราคิดถึงตรงนั้นเนาะ
2: ค่ะ
0: ต้องลูกครูให้ต้องเขียนจดหมายถึงคนคนหนึ่งได้แบบไม่ต้องบอกหรอกว่าเรากำลังจะตายอ่ะแต่เราอ่ะกำลังจะตายนั่นแหละภายในหนึ่งเดือนหนูจะเขียนแบบห่วงใยใครถึงใครเลือกได้คนเดียว
3: ก็น่าจะเป็นแม่ครับ
0: คุณแม่ต้องจะเขียนว่าอะไรลูก
3: ก็จะเขียนบอกเขาว่าอาจจะเหลือเวลาอยู่กับเขาไม่มากแล้วถ้าเขาดูแลตัวเอง
0: ตัดสินใจบอกเลยใช่ไหม
3: เขาจะได้ไม่ต้องจมปักกับความเศร้าอะไรพวกนี้ว่าเราได้จากไปแล้ว
0: มาร์คลูกมาร์คว่าเราห้ามคนไม่ให้เศร้าได้ไหม
4: ห้ามไม่ได้ครับ
0: นั่นสิพอเราห้ามไม่ได้สิ่งที่เราควรจะต้องทำมันคืออะไรถ้าหากว่าเรากำลังจะตายภายในหนึ่งเดือน
4: เราก็ต้องคอยปลอบเขาคอยบอกเขาว่าไม่ให้เขาคิดมากไม่ให้เขาต้องเศร้าไม่ต้องให้เขาจมปักอยู่กับเรื่องแบบนี้ครับ
0: เพราะเราลองนึกดูนะพอเรารู้ว่าพวกเราจะต้องตายภายในหนึ่งเดือนครูสังเกตหลายๆคำตอบที่ทุกคนตอบกันมาไม่มีใครแบบน้อยอกน้อยใจอะไรเลยว่าเอ้ยเนี่ยทำไมถึงเป็นฉันล่ะที่จะต้องตายหรืออะไรไม่มีใครพูดอย่างนี้เลยแต่ทุกคนกลับพุ่งเป้าไปที่คนที่ยังอยู่ว่าเขาจะอยู่ต่อยังไงมาร์คลูก
4: ครับ
0: กระบวนการตรงเนี้ยที่เราแบบจะบอกว่าเนี่ยเราจะฟื้นฟูเขาอะฟื้นฟูคนที่ยังอยู่แต่เรากำลังจะตายอะเรากำลังใช้ความรู้สึกที่แบบว่าเมตตากรุณากับเขามากเลยเนาะงั้นครูถามให้มาร์คแบบเปิดอกคุยเลยมาร์คเคยโกรธมากเลยนะโกรธคนในครอบครัวที่สุดเลยอะเรื่องอะไร
4: เคยครับก็คือทะเลาะกับพ่อแม่ครับ
0: บอกได้ไหมเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
4: ตอนนั้นผมเหมือนกับว่าเขาใช้ผมทำงานแต่ว่าตอนนั้นผมยังเป็นเด็กที่แบบเกเรครับไม่ค่อยทำอะไรเขาก็เลยดุด่าผมก็เลยโกรธก็เลยเกือบคิดที่จะทำร้ายพ่อตัวเองครับเพราะว่าทะเลาะกันรุนแรงเพราะว่าผมเป็นเด็กผู้ชายด้วยก็เลยเกือบจะมีแบบทะเลาะกันแต่ว่าทางห้ามกันไว้ครับ
0: แล้วถ้าให้เลือกว่าเราจะบอกข่าวเรื่องการตายกับคนที่เรารักหนึ่งคนหนูเลือกใครอ่ะ
4: ผมก็จะเลือกบอกพ่อครับ
0: คนที่เราโกรธมากตอนนั้นนะ
4: ใช่ครับ
0: ทำไมลูก
4: มกับพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่าพ่อผมก็ทำแต่งานผมอยู่บ้านผมก็ทำแต่งานวันหนึ่งที่บ้านก็จะไม่ได้เจอกันเลยก็คือจะเจอกันแค่ตอนเวลาที่ทำงานตรงกันหรือตอนเย็นกลับมาบ้านอย่างเงี้ยพ่อเขาก็จะเข้าบ้านตอนมืดเลยจนกว่าเขาจะเสร็จงานส่วนผมพอผมเสร็จงานผมมาเข้าบ้านแล้วผมก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วครับผมก็ออกไปเที่ยวเล่นอะไรของผมไม่ค่อยได้เจอกันผมไม่ค่อยมีเวลาให้เขาบางทีผมก็คิดว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจบางทีเขาก็พูดแหละครับเหมือนกับว่าเขาน้อยใจแต่ผมก
0: ็ตอนคุณพ่อพูดหนูเข้าไปหอมแก้มคุณพ่อไม่รู้กอดเงี้ย
4: ไม่ครับผมเหมือนผมเป็นเด็กผู้ชายด้วยผมก็เลยไม่ได้แสดงอะไรมากขนาดนั้นนะครับ
0: งั้น1เดือนสุดท้ายของมาร์คมาร์คอยากทำอะไรกับคุณพ่อ
4: ผมก็อยากจะพาเขาทำสิ่งที่ไม่เคยทำกันนะครับ
0: เช่นอะไรลูกบอกได้เลยลูกคุณพ่อดูอยู
4: ่ก็อาจจะมีบอกรักเขาพาเขาไปเที่ยว
0: พ่อรักนะพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมลูก
4: พาเขาไปกินข้าว
0: ทำบ้างไหม
4: ไม่เคยเลยครับ
0: ไม่เคยเลย
4: อาจจะมีบ้างแต่ก็ต้องมีพวกพี่น้องไปด้วยกันอะไรแบบนี้ครับ
0: เราจะบอกรักคุณพ
4: ่
0: อพาคุณพ่อไปเที่ยวกอดไหมหนึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ย
4: กอดครับ
0: หอมแก้ม
4: ครับพอ
0: ทำทุกอย่าง
4: เราก็จะจากกันแล้ว
0: เราจากกันแล้ว
4: ใช่ครับ
0: ขอบคุณค่ะมาต้งบ้างไม่เคยทำอะไรกับคนในครอบครัวเลย
3: ก็คือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันกับพ่อครับนานๆจะแบบได้มีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันครับ
0: ไม่เคยเลยหรอ
3: พ่อผมก็เป็นทำงานครับก็ไม่ค่อยตรงกันไม่ค่อยว่างตรงกันครับก็อยากจะพาพ่อไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันครับ
0: พาคุณพ่อไปไหนดี
3: ก็อยากพาที่เขาอยากไปครับอยากใช้ชีวิตด้วยกันให้มากมาก
0: สมมติ1เดือนสุดท้ายเนี่ยกูเดา1เดือนสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่หรือคนที่เรารักบางคนอ่ะเขาบอกไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับเราอ่ะอย่างเดียวเลยไม่อยากจะไปเจอใครอ่ะแล้วหนูจะทำยังไง
3: ก็จะอยู่กับเขานั่นแหละครับก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ที่บ้านให้มีความสุขครับ
0: ขอบคุณต้องค่ะมาเบ้นบ้างเบ้นลูกที่ผ่านมาในชีวิตเรานะคือเราเป็นผู้หญิงด้วยมั้งแบบว่าเบ้นจะผ่านประสบการณ์มาหลายประสบการณ์รูปแบบยังไงใดๆไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่เบนรู้สึกว่ามันช้ำมากเลยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแย่เรื่องนั้นถ้าเทียบกับเรื่องที่เรากำลังจะตายภายใน1เดือนเรื่องไหนมากกว่ากัน
2: น่าจะเรื่องที่จะตายค่ะเพราะว่าเรายังไม่ทำอะไรแบบยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้ทำอะไรหลายอย่างเลยค่ะ
0: ในมุมมองความเป็นวัยรุ่นของเบนอยากประสบความสำเร็จความสำเร็จของเบนเป็นแบบไหนลูก
2: ก็คือมีงานทำที่มั่นคงค่ะแล้วก็แบบพอมีงานทำแล้วก็ส่งตังค์ให้ที่บ้านอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คือเรามองว่าถ้าเรามีงานทำที่มั่นคงเราจะไม่โศกเศร้าเราจะไม่เป็นอะไรเลย
2: ค่ะ
0: นี่คือความคิดของเราตอนนี
2: ้ค่ะ
0: หมายความฝันของหมายคืออะไร
1: ถ้าตอนนี้ก็น่าจะยังมองไม่เห็น
0: จริงปะ
1: ใช่
0: เพราะอะไรลูก
1: เหมือนเราไม่ได้อยู่บนความคาดหวังของใครอยู่แล้วเราอยู่ได้ตัวคนเดียวมาตลอดมันก็เลยยังไม่มีฝันที่มันแบบใหญ่อะไรที่ต้องการจะทำ มากมายขนาดนั้น
0: งั้นอย่างนี้การที่เราเรียนคือหนูเรียนมาหลายปีมากเลยนะตั้งแต่อนุบาลถูกไหมลูกจนถึงณตอนนี้เราเรียนเพื่ออะไร
1: จริงๆไม่ได้อยากเรียนแต่เพราะว่ามันติดตรงที่ตอนพ่อป่วยแล้วเขาขอไว้ขอให้เรียนรับสัญญาไว้แล้วก็เลยทำ
0: รักษาสัญญาแล้วการรักษาสัญญาทำให้เราเจ็บปวดไหม
1: มันก็เหนื่อยใช่เหนื่อยมากมาก
0: เวลาเหนื่อยแล้วเราอยากจะหายเหนื่อยไม่ทำอะไรลูก
1: นอน
0: นอน
1: แบบไม่ต้องคิดอะไร
0: หลับไปเลย
1: ใช่
0: ไม่ใช่หลับกลางคืนด้วยหลับกลางวันนี่แหละ
1: มองอะไรไปเรื่อยแล้วก็
0: หลับตา

0: ไปไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกอะไร
1: เหนื่อยแต่พอบอกว่ากำลังจะตายภายใน1เดือนอยากตายไหมมันจะหายเหนื่อยนะ
0: ยังไม่อยาก
1: ทำไม
0: จริงๆมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่เรายังไม่เคยไปในที่ที่เราอยากไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราอยากไปที่ไหนแล้วก็ไม่ได้เคยอยู่กับครอบครัวเลย
1: อยากอยู่โอเคค่ะมาแบมบ้างแบมลูกที่ผ่านมาแบมเคยร้องไห้เรื่องความรักไหมเห็นเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยใช่ป่ะจะมีปัญหาเรื่องความรักเยอะมากมีบ้างไหม
2: ก็มีบ้าง
1: มีบ้างเกี่ยวกับทำไมเราถึงผิดหวังมันต้องเป็นความผิดหวังอะเนาะเราถึงร้องไห้
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมแบมถึงผิดหวังลูก
2: ก็บางทีเราหวังกับเขามากเกินไปแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังแล้วก็ทะเลาะจนแบบไม่โอเคเลย
1: ไม่โอเคแล้วเราเลยร้องไห้
2: ใช
1: ่พอเราร้องไห้เสร็จเราผ่านจุดนั้นมายังไง
2: ก็แม่ค่ะ
1: คุณแม่
2: ใช่ค่ะ
1: หนูคิดว่าคุณแม่จะพาหนูออกจากจุดที่หนูรู้สึกแย่เกี่ยวกับการที่เราจะต้องตายภายใน1เดือนคุณแม่จะทำได้ไหม
2: ไม่น่าได้
1: ไม่ได้
2: ใช่
1: งั้นอะไรล่ะที่จะทำให้เราผ่านจุดนี้ไปได
2: ้ก
1: ็ใคร
2: น่าจะเป็นตัวเราเอง
1: ตัวเราลูกใช่ไหม
2: ใช
1: ่คนอื่นไม่ได้เลยโอเคไม่คะความสุขสมหวังความพึงพอใจในมุมมองของไม่มองว่ามันเกิดจากอะไร
0: มันก็น่าจะเกิดจากตัวเราเองเพราะเราทำอะไรแบบไหนแล้วก็จะได้แบบนั้นอย่างถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยแล้วก็ได้อะไรไม่ดี
1: ก็ได้ไม่ดี
0: ใช่แล้วเราก็จะมาเสียใจทีหลัง
1: ม
0: ันก็จะเป็นความเสียใจซึ่งมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้
1: ไม่กำลังจะตายภายใน1เดือนมีเรื่องที่คิดว่าอยากจะกลับไปแก้1เรื่องแล้วเราทำได้อยากจะแก้เรื่องอะไร
0: ก็คงเป็นเรื่องพ่อซึ่งเราไม่ได้ดูแลเลยนี่เขาป่วยแต่ว่าเหมือนตอนนั้นเราเป็นเสาหลักของบ้านแล้วต้องทำงานไม่ได้ดูแลแม้แต่นิดเดียว
1: แล้วเขาก็ลาจากไปมันกลับไปได้จะไปทำตรงนั้นขอบคุณมาลูกจ้ะมาเบนบ้างเบนลูกย้อนกลับไปได้แก้ไขจุดไหน
3: น่าจะเลือกเรียนค่ะเลือกเรียนที่อยากตัวเองที่อยากจะเรียน
1: ลูกอยากเรียนอะไร
3: น่าจะตอนแรกมันมีทั้งสองสายค่ะตอนแรกอยากเรียนแบบพวกวิทย์วะกับการบัญชี
1: บัญชีแล้วทำไมมาจบที่สัตวศาสตร์คะ
3: เหมือนว่าคนรอบข้างพูดว่าเรียนแบบเขากลัวหนูไปเรียนที่วิทย์แบบพวกเทคนิคเนี้ยเรียนไม่จบเขาก็พูดกับเราจนเราแย้งไปเรียนพวกสัตวศาสตร์แทน
1: จริงๆแล้วอยากเรียนบัญชีหรือไม่ก็วิศวะแต่ตอนนี้พอมันผันมาเป็นตรงนี้แล้วเบนมีความสุขไหม
3: ก็มีบ้างไม่มีบ้างค
1: ่
3: ะ
1: เวลาเราไม่มีความสุขเราทำไงเวลาที่เราไม่มีความสุขเราทำยังไง
3: ก็ไปหาอะไรแบบเดินหาอะไรเล่นหรือแบบว่าออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนพวกนี
1: ้ไม่อยู่กับตัวเองเงียบ
3: ๆไม่ค่ะมันทำให้เศร้ากว่าเดิม
1: แต่ตอนนี้ถ้าให้โจทย์ว่าเรากำลังจะตายภายใน1เดือนหนูจะอยู่กับใคร
3: ก็น่าจะเป็นครอบครัวค่ะก็ต้องอยู่กับครอบครัว
1: ก็ไม่อยู่คนเดียวอีก
3: ใช่ค่ะ
1: ครอบครัวมีใครบ้างที่เราเลือกจะอยู่ด้วย
3: มีพ่อแม่พี่น้องค่ะ
1: ก็ยังเลือกพวกเขาอยู่ดี
3: ค่ะ
1: หนูอยากจะคุยเรื่องอะไรกันในช่วงเวลาสุดท้ายของเรา
3: ก็เคยแบบบอกเขาว่าจะพาไปเที่ยวก็จะพาเขาไปเที่ยวพวกนี้ก็คุยกัน
1: อยากให้มันเกิดขึ้น
3: ค่ะ
1: ต้องบ้างต้องลูกต้องเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็บอกว่าผ่านชีวิตมาหลายรูปแบบชีวิตช่วงไหนที่หนูรู้สึกว่า

0: หนูผ่านมาแล้วแล้วแบบว่าเนี่ยมันทำให้เป็นโต้งทุกวันนี
1: ้ก็ช่วงปวช.ปวส.นั่นแหละครับ
0: เกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นลูก
1: ก็เป็นช่วงที่ผมเกเรมากพอผ่าน
0: ถึงขั้นไหนลูก
1: ก็ว่าในผู้ชายคนหนึ่งอะจะเกเรได้ที่สุดผมก็
0: ที่สุดเลยนะ
1: เกือบที่สุดแล้วครับ
0: แต่เรารู้สึกว่านั่นแหละเป็นปุ๋ยที่ทำให้เราเป็นถึงทุกวันนี
1: ้พอเราเกเรสุดแล้วเราก็หันกลับมามองว่าเออเราทำสิ่งไม่ดีแล้วเราลองทำดีๆบ้าง
0: มันจะเป็นยังไง
1: ใช่มันก็เป็นแรงผลักดันให้เราว่าเออเราเคยทำไม่ดีแล้วพอเรากลับมาทำดีเราก็ทำได
0: ้มีใครฉุดเราขึ้นมาไหม
1: ก็อาจจะเป็นครอบครัวนี่แหละครับ
0: เขารู้ได้ไงเกิดอะไรขึ้น
1: เขาก็รู้ตอนช่วงจะเป็นตอนแบบเขาอาจจะรู้จากคนรอบข้างครับ
0: ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเชื่อใจเราใช่ไหมลูกแต่อยู่ดีๆคนรอบข้างมาบอกผ่านจุดนั้นมาแล้ว
1: ใช่ผ่านจุดนั้นมาแล้ว
0: แล้วก็เป็นต้งในทุกวันนี้นะคะโอเคมาร์คบักมาร์คลูก
2: ครับ
0: มาร์คมีอะไรที่ยังค้างคาใจแล้วยังรู้สึกว่าเนี่ยมันยังไม่เพียงพอกับการได้ใช้ชีวิตแบบพึงพอใจมีอะไรไหม
2: อะไรที่ยังไม่เพียงพอ
0: ใช่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจอ่ะ
2: เรื่องเที่ยวครับ
0: เที่ยว
2: ครับ
0: ม้าบอกยังไม่พอ
2: ใช่
0: ยังอยากไปเที่ยว
2: เพราะว่าเที่ยวเราก็เที่ยวแค่คนเดียวไม่เคยเที่ยวกับครอบครัวอะไรแบบนี้ครับสิ่งเราอยากเที่ยวครอบครัวให้มันมากกว่านี
0: ้คือที่ผ่านมาเราเที่ยวคนเดียวบ้างเที่ยวกับ
2: เพ
0: ื่
2: อน
0: บ
2: ้
0: างแต่ไม่เคยไปเที่ยวกับครอบครัวเลย
2: ไม่เคยเลย
0: มันเลยสร้างความรู้สึกให้เราว่ามันยังไม่เต็มมันยังไม่พอ
2: ใช่เราไม่ค่อยมีเวลากันด้วยครับ
0: พอเราไม่ได้เที่ยวกับครอบครัวมันทำให้เรามีปัญหากับการสื่อสารกับตัวเองยังไงบ้าง
2: มันก็ไม่มีนะครับผมว่ามันก็ไม่น่ามีอะไร
0: พอเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวในลักษณะนั้นแล้วเราอยากอยู่สุดท้ายพอใกล้เวลาที่แบบเราต้องลาจากโลกนี้ไปละมาร์คเลยอยากจะใช้ชีวิตช่วงนั้น
2: ใช่ครับ
0: ต้องบ้างลูกต้องลูกถ้าให้ต้องแบบคิดเล่นๆนะเนาะว่าเราสามารถที่จะหยิบของหนึ่งชิ้นไปได้ในวันที่เราตายอ่ะแล้วเราเอาไปใช้ได้เลยนะในโลกของความตายอ่ะลูกเลือกอะไรรู้ไหมทำไมเราถึงคิดเยอะเพราะว่ามันเกิดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะต้องรู้แล้วว่าเนี่ย1เดือนเนี่ยฉันไปแน่แล้วไปแล้วกลับมาได้มั้ย
1: ไม
0: ่ได้ลูกจะบอกว่าเฮ้ยแบบไปปุ๊บแล้วเฮ้ยลืมนู่นลืมนี่แบบกลับไม่ได้1ชิ้นเลือกอะไรดีให้เลือกกับไม่เลือกเลย
1: ผมไม่เลือกดีกว่าครับ
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปว่าไปแต่ตัวน่าจะสบายกว่า
0: สบายกว่าเบนค่ะเรื่อง1อย่าง
3: เลือกไม่ได้เหมือนกันค่ะ
0: ไม่อยากไปแต่ตัว
3: ค่ะ
0: มาลูก1ชิ้นนะ
4: ไม่เลือกค่ะเพราะมันที่ผ่านมามันเหนื่อยอยากทิ้งทุกอย่างแบบไม่เอาอะไรไปทั้งสิ้นอยากไปแค่ตัวก็ป่ะ
0: ไม่เหนื่อยแล้วโอเคลูกแบมค่ะ
5: ก็น่าจะเป็นเสื้อที่แม่ซื้อให
0: ้อ๋อตัวเดียว
5: พอค่ะ
0: ทำไมลูก
5: ก็มันเป็นของขวัญที่แม่หนูไม่เคยซื้ออะไรให้เลยแล้วเพิ่งซื้อให้ด้วยก็อยากจะเอาแบบติดตัวไปด้วย
0: ตอนแม่ให้ของเราบอกว่าอะไร
5: ก็อึ้งอึ้งอยู่เหมือนกันเขาไม่ได้พูดใช่ค่ะแต่ว่าพอสะพานก็ไปขอบคุณเขาค
0: ่
5: ะ
0: หลายๆอย่างที่พวกเราเล่าให้ครูฟังครูมองว่าครูอะที่ฟังอยู่ตรงนี้ครูได้ประโยชน์นะแต่หนูว่าผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ได้ประโยชน์อะไรจากเราบ้างแบมกัน
5: ก็น่าจะได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตว่าต้อง

0: แบบมีสติในการใช้ชีวิตค่ะ
1: ค่ะหมายลูก
2: หนูว่ารู้จักการใช้เวลามากกว่าว่าเราจะต้องทำอะไรแบบใช้ชีวิตยังไงให้มันไม่มาเสียใจทีหลัง
1: ไม่เสียใจทีหลังเบนลูก
3: อาจจะแบบไตรตรองคิดว่าเราอะเลือกทางที่เราชอบจริงๆเพราะมันย้อนกลับไปเลือกไม่ได้แล้ว

0: ต้อง
1: ก็จะ
0: ได้ประโยชน์อะไรจากต้องบ้างวันนี
1: ้ก็ข้อคิดในการใช้ชีวิตครับใช้ชีวิตไม่ประมาทแล้วก็ให้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้มากๆครับ
0: มาร์คค่ะ
2: ครับก็จะได้ข้อคิดที่ว่าควรมีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากกว่านี้ครับแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าทำครับ
0: จริงๆพวกเราเองก็เสพติดโซเชียลมีเดียแล้วก็มีหลายข้อคิดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยสัมผัสกับข้อคิดเกี่ยวกับการเผชิญกับความตายเพราะอะไรลูกมาร์
2: คครับ
0: ทำไมถึงไม่ค่อยกล้าที่จะแบบสัมผัสกับข้อคิดที่มันเกี่ยวกับว่าเอ้ยวันนี้เรามาเตรียมตัวตายกันหรืออะไรเงี้ย
2: เพราะว่าเรากลัวมันจะเกิดขึ้นครับ
0: กลัวว่าจะเกิดต้องละลูก
1: เพราะว่าผมว่ามันยังใช้ชีวิตยังไม่คุ้มครับ
0: ยังไม่คุ้มเลยไม่อยากนึกถึง
1: ใช่ครับ
0: เบลล่ะ
3: พ่อไม่รู้ว่าความตายมันจะเกิดกับเราตอนไหนค
0: ่
3: ะ
0: ไม่รู้ว่าความตายจะเกิดกับเราตอนไหนไม่ล่ะ
4: มันน่าจะ
0: เลี่ยงเพราะอะไร
4: เข้าใจและยอมรับอยู่แล้วเพราะมันจะต้องเกิดแต่แค่เราไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ก็เลยไม่ได้สนใจ
0: ไม่ได้สนใจแบมค่ะ
5: ก็กลัวการใช้ชีวิตใช่ค่ะ
0: ความกลัวการไม่รู้พวกเนี้ยมันอาจจะเป็นหนทางที่แบบทำให้เราอยู่ห่างจากการเตรียมตัวที่จะจากโลกนี้ไปแต่พอได้เตรียมตัวเรารู้สึกไงก็รู้สึกมองตัวเองในแบบมุมใหม่ๆบางทีเราอาจจะไม่เคยคุยกับตัวเองแบบนี้ก็ได้แต่เช่นเดียวกันครูเองครูก็ไม่เคยคุยกับพวกเราในมุมแบบนี้เหมือนกันขอบคุณที่มาให้ประสบการณ์ในวันศุกร์เสวนานะคะขอบคุณทั้ง4คนนะคะวันนี้มาวันศุกร์เสวนายิ้มสวยกันมากเลยลูกสาวครูอ่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวนะคะชื่อนามสกุลชื่อเล่นเพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักเชิญค่ะ
6: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรยารติกรกุลชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะ
0: ค่ะแตงกวาลูก
7: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอนัญญาพัทธิมณีกุลชื่อเล่นชื่อเอมค่ะ
0: เอมค่ะ
8: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกาลวีทวีการเจริญชื่อเล่นชื่อนิดค่ะ
0: นิดค่ะลูก
9: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อกมลชนกภูมิจารีชื่อเล่นเกตค่ะ
0: เกตค่ะ4คนนี้จะมาคุยกับเราด้วยความสุขนะคะบางทีเราไตร่ตรองหรือวางแผนอะไรเยอะมากๆเลยที่ผ่านมาเกดลูกเกดวางแผนเรื่องอะไรที่ผ่านมาในชีวิตบ้าง
9: วางแผนว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขในแต่ละวันค่ะ
0: ความสุขสำคัญกับเกด
9: สำคัญค่ะ
0: ทำไม
9: เพราะชีวิตแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ค่ะก็เลยแบบว่าแต่ละวันที่มีความสุขก็จะสำคัญมากๆค่ะ
0: นิดคะความสุขของนิดมาจากใครมากที่สุดเลือกได้หนึ่งคน
8: ถ้าตอนนี้ก็จะเป็นเพื่อนค่ะ
0: เพื่อนๆนะ
8: ใช่ค่ะ
0: กี่คนลูก
8: นี่แหละค่ะ
0: ทั้งหมดนี่แก๊งนี้เลยนะ
8: ใช่ค่ะ
0: คนนี้เป็นความสุขของนิดเอมค่ะ
10: ค่ะ
0: ความเศร้าของเอมอยู่ที่ใครเยอะที่สุดที่แบบเป็นตัวแปรทำให้เรารู้สึกเศร้า
10: น่าจะอยู่ที่เพื่อนค่ะ
0: เพื่อนอีกเหมือนกันเพื่อนทำยังไงเราถึงเศร้า
10: บางทีก็น้อยใจเพื่อนที่เพื่อนไม่สนใจค่ะ
0: เขาขี้น้อยใจ ต้องสนใจเราตลอดเราจะโอเค
10: ค่ะ
0: แตงกวาลูกครูให้โจทย์แตงกวาและให้โจทย์กับทุกคนในวันนี้ก็คือเรามีชีวิตอยู่ได้แค่เดือนเดียวอ่ะเหมือนกลุ่มที่แล้วที่เขาเพิ่งพูดไปเมื่อครึ่งแรกอะเนาะมีชีวิตอยู่ได้แค่เดือนเดียวแตงกวาว่าแตงกวาตายอะไรมากที่สุด
6: เสียดายเวลาค่ะที่แบบว่าใช้ได้แค่เดือนเดียวทั้งที่ชีวิตเพิ่งอายุได้แค่นี้ค่ะ
0: ปัจจุบันแตงกวาอายุเท่าไหร่คะ
6: 21ค่ะ
0: 21หนูอยากมีชีวิตอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ลูก111ปี
6: อยากมีประมาณสัก80ก
0: ็
6: ได้ค่ะ
0: 80เลยนะแตงกวาลองคิดดู80นี่แตงกวาอยากมีสภาพแบบไหนลูก
6: ก็อยากดูคนรุ่นหลังเขาเติบโตค่ะอยากรู้ว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างแตกต่างกับเรามากแค่ไหน
0: งั้นแปลว่าแตงกวาก็คงจะอยากมีดวงตาที่ยังดูลูกหลานได้
6: ใช่ค่ะ
0: ยังอยากมีแข้งขาที่แข็ง

0: ช่ไหม80นะครับยังแบบกระโดดโลดเต้นได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่คือความรู้สึกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: มันคือความสุขจริงๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอมคะ
2: ค่ะ
0: ที่ผ่านมามันมีช่วงหนึ่งครูว่าช่วงที่แบบมันเป็นช่วงของการเติบโตอ่ะจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นช่วงไหนที่ยากลำบากสำหรับเอ็ม
2: น่าจะเป็นช่วงที่เป็นวัยรุ่นค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นช่วงนั้น
2: ช่วงนั้น
0: มีอะไรยาก
2: การใช้ชีวิตค่ะ
0: ตกใจไหมว่าเอ้ยแบบจากเด็กเรามาเป็นวัยรุ่นแล้ว
2: ตกใจค่ะ
0: ใครบอกว่าเราโตแล้ว
2: ดูจากการใช้ชีวิตแล้วก็อายุค่ะ
0: ดูตัวเอง
2: ใช่ค่ะดู
0: ตัวเองให้คำตอบตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
0: ว่าเราโตแล้ว
2: ค่ะแล้วก็ความคิด
0: นิดคะ
3: ค่ะ
0: ในเมื่อเราโตแล้วเราก็อยากที่จะแบบเนี่ยมีชีวิตไปถึง80อย่างที่แตงกวาบอกอะเนาะแต่บังเอิญว่าเราจะต้องตายละภายใน1เดือนนิดว่าถ้านิดสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยนโชคชะตาได้นิดจะเปลี่ยนให้มันเป็นยังไง
3: ก็ยังไม่อยากตายอะค่ะ
0: ทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตาย
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: งั้นให้เลือกระหว่างแบบการเปลี่ยนโชคชะตาด้วยการแบบถูกหวยสูงที่สุดอะรางวัลสูงที่สุดเลยกับตัวเองต้องตายเลือกอะไร
3: ถูกหวยกับตัวเองต้องตาย
0: ใช่ค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
3: ถูกหวยสิคะ
0: ไม่เลือกให้ตัวเองแบบคุณหมายถึงว่าถ้าตัวเองต้องตายกับถูกหวยนะนั่นแปลว่าถ้าเราไม่ได้เลือกตัวเองต้องตายแปลว่าเราได้อยู
3: ่ใช่ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมเออแต่ไม่ถูกหวยไงหนูเลือกอะไร
3: อ๋อไม่เอาไม่ถูกหวยอะค่ะ
0: เลือกให้ไม่ตาย
3: ใช่ค่ะเลือกให้ไม่ตาย
0: แต่ถูกหวยนะ
3: ไม่เป็นไรค่ะถูกหวยหนูถึงหนูถูกหวยหนูตายไปหนูก็ไม่ได้ใช้
0: อย
3: ู่
0: ดี
3: ใช่ค่ะ
0: ชีวิตสำคัญกว่าเงิน
3: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรสำคัญกว่าชีวิตเรามีไหมเกด
4: ชีวิตพ่อแม่ค่ะ
0: ชีวิตพ่อแม่คนที่เรารักงั้นถ้าเลือกได้จะเลือกบอกใคร
4: บอกย่าก่อนค่ะ
0: ทำไมล่ะ
4: พ่อเขาเป็นคนที่หนูรักที่สุดค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบใส่ใจหนูทุกอย่างมากกว่าพ่อแม่ค่ะ
0: ก็เราเป็นวัยรุ่นพวกเรารู้ได้ยังไงอะว่าแบบคนคนนี้ใส่ใจเราดูจากอะไรใส่ใจอย่างแท้จริงด้วยนะดูจากอะไรลูกดูจากอะไร
4: ดูจากทุกอย่างที่เขาซัพพอร์ตเราค่ะจากแบบว่ากลับมาจากเรียนเหนื่อยๆเขาก็จะคอยทำกับข้าวให้เราหายเหนื่อย
0: กินอะไรหรือยังเกศ
4: ค่ะ
0: อันนี้อร่อยไหมชอบหรือเปล่าเราเห็นคุณค่าลูกล่ะลูกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของนิดที่ผ่านมานิดพึงพอใจกับอะไรมากที่สุดเลย
5: พ
0: ึ
5: งพอใจกับอะไรมากที่สุด
0: เ
3: ออความพยายามของตัวเองค่ะ
0: อ๋อหนูพยายามทำอะไรมาที่เรารู้สึกแบบโหฉันนี่มันแบบแท้จริงเลยอะทำอันนี้ได
3: ้ก็ช่วงนี้แหละค่ะที่แบบว่าช่วงเช้าคือเรียนช
0: ่วงเย็นกับ
3: ใช่ค่ะเย็นกลับไปคือทำงานพาร์ทไทม์ค่ะค่ะ
0: เหนื่อยไหมลูก
3: เหนื่อยบ้างค่ะ
0: ทำที่ไหนลูก
3: ทำแถวหอนี่แหละค่ะ
0: งานเป็นงานแบบไหนคะ
3: ร้านอาหารค่ะ
0: ทำทุกอย่างเลย
3: ค่ะแต่มันจะเลิกแบบเวลาไม่ค่อยแน่นอนค่ะ
0: ต้องทำวันละกี่ชั่วโมง
3: 8ได้มั้งคะ
0: 8ชั่วโมง
3: ค่ะ
0: 8ชั่วโมงนี่ทำทุกวัน
3: เกือบเกือบค่ะ
0: เอาถ้าเกือบทุกวันแล้วหนูเรียนแล้วก็ไปทำงานเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆก็เห็นชีวิตของนิดเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกสุดยอดเลยแล้วเดือนนึงหนูได้เงินเท่าไหร่ลูกประมาณ
3: แค่4,000เองค่ะ
0: 4,000
3: ใช่ค่ะมันจะดีตรงที่ว่ามันได้ติปอะค่ะ
0: อ๋อ
3: ใช่
0: อันนี้คือเงินเดือนอย่างเดียว4,000
3: ใช่ค่ะ
0: ติปต่างหาก
3: ใช่ค่ะ

0: เราได้เงินมาแต่นี่ครับนี่กำลังจะตายในอีก1เดือนนี่จะหยุดกิจกรรมอะไรก่อนเป็นอย่างแรก
1: หยุดการทำงานนี่แหละค่ะ
0: 4,000 ไม่เอาแล้ว
1: ไม่เอาแล้วค่ะ
0: ทำไมลูก
1: อยากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆใช่ค่ะ
0: ดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เอมคะ
2: ค่ะ
0: ในความรู้สึกของเอมนะเอมเคยคิดว่าการที่เราจะต้องตายเนี่ยมันเป็นเรื่องลบถูกไหม
2: ค่ะ
0: มันไม่ดีเลย
2: ค่ะ
0: งั้นครูให้โจทย์ใหม่ค้นหาเรื่องดีๆในความตายของเราสิดูว่ามันคืออะไร
2: ค้นหาเรื่องดีๆ
0: ใช่เรื่องดีๆที่มันเกิดกับเราอะถ้าเราต้องตาย
2: ก็น่าจะเป็นการได้ใช้ชีวิตกับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวกับเพื่อน
0: แสดงว่าเอมในตอนนี้ยังไม่เรียกว่าใช้ชีวิตกับพ่อแม่และเพื่อนๆใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เราใช้ชีวิตไปกับอะไร
2: ใช้ชีวิตไปกับการเที่ยวกันกิน
0: กินเก่งซะมากกว่าใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เรารัก
2: ค่ะ
0: แตงกวาคะคุณยายอายุ80ของเรานะคะแตงกวาลูกความตายสำหรับแตงกวาคืออะไร
1: ก็คือการที่เราได้จากโลกนี้ไปอะค่ะ
0: โอเคเวลาที่เราจะต้องจากอะไรใดๆไปก็ตามแตงกวาว่าเราต้องวางแผนไหม
1: ก็ถ้ามันแบบว่าจากไปแบบฉับพลันก็คงวางแผนไม่ทันแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วคงน่าจะมีการวางแผนก่อนจะจากโลกนี้ไปค่ะ
0: อยากฟังการวางแผนของแตงกวาค่ะผู้ชมก็อยากฟังเรามีเวลาละแตงกวาวางแผนยังไง
1: ก็ในระยะเวลา1เดือนใช่ไหมคะช่วงแรกก็คงหยุดกิจกรรมที่ทำอยู่ณปัจจุบันก็น่าจะเป็นแบบหยุดการเรียนก่อนกลับไปใช้ชีวิตกับคนที่บ้านก่อนพาคนที่บ้านไปที่ที่อยากไปพาไปกินของที่อยากกินใช้เวลาด้วยการไปที่ที่พวกเขาอยากจะไปด้วยกันค่ะแล้วก็บอกความจริงกับพวกเขาว่าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะเพราะว่าคงอยู่แลไม่ได้แล้ว
0: ความจริงจะช่วยรักษาเขาได้
1: ใช่ค่ะ
0: เราเชื่ออย่างนั้นแตงกวาคะแต่ว่า1เดือนสุดท้ายของหนูเนี่ยมันไวมากเลยนะหนูจะคิดว่าหนูจะทำทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ก็น่าจะได้แค่ทำกิจกรรมด้วยกันออกไปหาอะไรกินไปเที่ยวที่ที่ใกล้ๆบ้านไม่ได้ไกลมากค่ะ
0: เอ็มลูก
2: ค่ะ
0: 1เดือนผ่านมาละเหลือ3วันสุดท้ายเอ็มจะทำอะไรลูก
2: กลับบ้านค่ะกลับไปอยู่กับครอบครัว
0: กลับบ้านที่ไหนลูก
2: บ้านที่สังขะค่ะ
0: สังขะบุรีใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง
2: ประมาณ
0: เท่าไหร่
2: เกือบวันได้ค่ะ
0: วันนึงแปลว่าหนูเหลือเวลา2วัน
2: ค่ะ
0: แต่ก็จะกลับ
2: ใช้เวลา2วันให้เป็นประโยชน์ค่ะ
0: ทำอะไรบ้าง
2: กลับไป
0: กินข้
2: าว
0: กับ
2: พ่อแม่
0: เพื่อนล่ะเพื่อนล่ะเมื่อกี้บอกว่าเพื่อนสำคัญ
2: ค่ะ
0: เพื่อนยังอยู่ใน2วันนี้ไหมคะ
2: เพื่อนไม่น่าอยู่
0: เอามันออกไปแล้ว
2: ค่ะ
0: ทำไมคะ
2: กลับไปหาครอบครัวก่อน
0: เออ
2: ค่ะ
0: ไม่ก่อนน่ะคงไม่ทันได้กลับมาหาเพื่อนแล้วถูกไหมไม่เสียดายเหรอเพื่อนไม่ได้เจอแล้ว
2: เสียดายค่ะ
0: แต่ต้อง
2: กลับไปหาคนที่เรารักก่อน
0: สองวันสุดท้าย
2: ค่ะ
0: ไปทำกิจกรรมร่วมกัน
2: ค่ะ
0: นิดลูก
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านมานิดเคยมีประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยคนที่เขาถูกกระทำจากสังคมอ่ะแล้วเรารู้สึกภูมิใจอ่ะมีบ้างไหมมีหรือไม่มี
1: น่าจะไม่มี
0: ไม่มีงั้นครูถาม1เดือนสุดท้ายของนิดนิดสามารถช่วยคนที่เขาแบบถูกกระทำได
1: ้ถูกกระทำในด้านไหนคะอาจารย์
0: อะไรก็ได้อะที่แบบเขาถูกกระทำจากสังคมแล้วทำให้เขาแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้นะมีไหมหรือว่า

0: ไม่เอาไม่ไปช่วยอ่ะ
1: ช่วยค่ะช่วย
0: ใครดี
1: แบบว่าก็คนในสังคมนี้แหละค่ะในแถวหมู่บ้านใช่ค่ะ
0: เราจะใช้เวลา1เดือนของเราเจียดเวลาให้เขาไปช่วยเขา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หนูมีเวลาน้อยหนูยังจะไปใช่ไหม
1: ไปวันสองวันก็ยังดีค่ะ
0: ไปช่วย
1: ใช่ค่ะ
0: ความรู้สึกเราเวลาที่ได้ช่วยคนอื่นมันจะเป็นยังไงนะ
1: ดีใจค่ะ
0: ดีใจ
1: มีความสุขใช่ค่ะ
0: ม
1: ี
0: ความสุขเกดคะเรื่องไหนในชีวิตที่ทำให้เกดยิ้มเยอะที่สุด
2: เรื่องที่ได้กอดพ่อค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้กอดเขาค่ะเพราะว่าเขาเหนื่อยที่หาเงินเราให้เราตลอดแล้วก็ไม่ค่อยได้กอดเขาเพราะว่าไม่ค่อยกลับบ้านค่ะ
0: ครั้งนี้พวกหนูมีโอกาสที่จะพูดในสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีไม่ดีต่อคนที่เรารักเราอยากพูดอะไรกับเขาเหมือนเปิดเผยเปิดใจให้เขารู้อะว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่ชอบแล้วเรามีเวลา1เดือนเราพูดได้ไงอยากบอกใครบอก
2: อยากบอกพ่อค่ะเรื่องแบบเขาชอบกินเหล้าเราไม่ค่อยดูแลย่าค่ะย่าเขาป่วยบ่อยแล้วก็เขาเมาเขาจะไม่ค่อยไปหาไม่พาย่าไปหาหมอค่ะ
0: อยากบอกว่าให้เขา
2: อยากให้เขาบอกว่าดูแลย่าให้เยอะๆเพราะว่าชีวิตทุกวันนี้มันเดินไปเรื่อยๆมันไม่มีวันหยุดแล้วก็ไม่มีเวลากับคนที่เรารักค่ะ
0: นิดละลูกอยากบอกใครบอกว่าอะไรลูก
1: อยากบอกแม่ค่ะอยากให้แม่แบบลดเวลาในการทำงานแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองหน่อยใช่
0: คือเรารู้สึกไม่ดี
1: ใช่เพราะว่าแม่ชอบกินเหล้าค่ะใช่
0: หลังจากที่กินหลังจากที่ทำงาน
1: ใช่จะชอบบอกว่ากินเหล้าแก้เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูบอกว่ามันไม่ใช่มันทำลายสุขภาพตัวเองไปด้วยใช่ทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่เลยใช่ค่ะ
0: นิดเขาฉลาดนะเขาไม่บอกว่าให้แม่กินเหล้าลดลงแต่เขาบอกว่าให้แม่ทำงานให้น้อยลงเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องกินเหล้าดีเลยค่ะแล้วทำไมอ่ะทำไมนิดถึงไม่กล้าบอกเขาตอนที่ยังมีชีวิตกันอยู่แต่เนี้ยมาบอกตอน1เดือนสุดท้าย
1: ก็เคยบอกแล้วอะค่ะเคยบอกแล้วแบบทะเลาะกันจนทำให้แม่ร้องไห้อยู
0: ่ไม่อยากให้เขาร้องไห้
1: ใช่ค่ะ
0: เอมบ้าง
3: อยากจะบอกพ่อค่ะว่าให้ทำงานเบาๆเหนื่อยก็พักเพราะว่าเขาเป็นโรคหอบค่ะถ้าทำงานเหนื่อยแล้วเขาจะเป็นกำหอบเขากำเริ่มอะค่ะ
0: เรื่องนี้ทำให้หนูเสียใจยังไง
3: ก็เห็นพ่อทำงานหนักแล้วพ่อเหนื่อยแล้วเป็นหอบแล้วหนูรู้สึกไม่ดีที่เห็นพ่อแบบหายใจไม่อิ่ม
0: ใจหาย
3: ค่ะใจหาย
0: ค่ะแตงกวาค่ะ
4: หนูก็น่าจะเป็นคำขอโทษมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูชอบ
0: ใครขอโทษ
4: ขอโทษพ่อกับแม่ค่ะหนูชอบดื้อชอบทำตามใจตัวเองหนูมีความคิดที่แบบว่าหนูเกิดมาทั้งทีหนูก็อยากจะทำตามใจตัวเองอะค่ะแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตนะคะแค่ไม่ฟังเป็นบางเรื่องค่ะ
0: อยากขอโทษ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอโทษ1เดือนสุดท้าย
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วชีวิตที่ผ่านมาเคยขอโทษกันไหมลูก
4: ก็เคยค่ะแล้วก็จะโดนตำหนิกลับมา
0: ก็เลยไม่อยาก
4: ถ้าฟังตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นแบบนี้ก็ยังขอโทษอยู่นะคะแต่ก็ยังดื้ออยู่ค่ะ
0: พวกเราลูกพวกเรารู้สึกว่าตัวเองอ่ะพอได้รับสถานการณ์นี้ไปแล้วอะสถานการณ์ที่ว่าแบบเรากำลังจะตายภายใน1เดือนพวกเรารู้สึกอึดอัดหรือไม่อึดอัดกับอะไร
4: รู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าที่ผ่านมายังใช้เวลาได้ไม่ดีพอไม่มีเวลาให้ครอบครัวยังเป็นเด็กที่ดื้อไปวันๆนะคะ
0: ความอึดอัดของเอมอยู่ตรงไหนลูก
3: อึดอัดค่ะเพราะว่าหนูใช้เวลาไม่เท่าไหร่หนูก็จะไปแล้ว
0: นั่นน่ะสิ
3: หนูอึดอัดที่ไม่ได้กลับไปหาพ่อแม่ค่ะค่ะ
0: นิดลูก
1: ค่ะก็อึดอัดที่เรายังทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไม่ได้ค่ะ
0: เป้าหมายลูกเยอะอยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังทำไม่ได้เราก็เลยรู้สึกอึดอัด
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าโอ้โหพอให้สถานการณ์นี้มาฉันจะทำยังไงกับมันดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วเหลืออีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ทำใช่ซึ่งเวลาที่ให้มามันก็น้อยไป
0: น้อยไป
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเกลูก
2: อึดอัดที่แบบว่าใช้เวลาในชีวิตน้อยค่ะคิดแล้วก็ยังอยากแบบบริจาคพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างงี้แล้วก็อาหารให้แมวจรค่ะ
0: สุดท้ายครูอยากรู้ว่าพวกเราอยากจะขอบคุณและขอโทษใครในชีวิตบ้างคะเกดก่อน
2: ขอบคุณพ่อค่ะขอบคุณที่เขาทำงานหนักค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ส่งเสียมาตลอดไม่เคยให้ขาดให้เกินเลยค่ะส่วนขอโทษย่าขอโทษที่ไม่ได้ดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะดูแลได้ค่ะ
0: ขอบคุณและขอโทษใครลูกนิด
1: ขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะที่ทำให้เราเกิดมาและเลี้ยงดูเรามาอย่างดีค่ะอยากจะขอโทษยายค่ะที่ยังเรียนไม่จบเพราะว่ายายก็บ่นอยู่ทุกวันว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านแล้วหนูก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะเพราะว่าเลิกเรียนมาก็ต้องไปทำงานใช่ค่ะวันหยุดช่วงเทศกาลอะไรพวกนี้ค่ะก็หยุดไม่ได้เพราะว่าที่ร้านลูกค้าจะเยอะใช่ค่ะก็เลยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวสักเท่าไหร่ค่ะ
0: ค่ะเอมลูกขอบคุณและขอโทษใคร
3: ขอบคุณครอบครัวค่ะที่ส่งเสียหนูมาแล้วเลี้ยงดูหนูอย่างดีแล้วขอโทษครอบครัวค่ะที่บางทีหนูก็ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ค่ะ
0: ค่ะแตงกวาค่ะ
4: ก็ขอบคุณครอบครัวค่ะที่มอบความรักคอยดูแลเอาใจใส่ให้ตลอดเวลาแล้วก็ต้องขอโทษเหมือนกันที่บางครั้งก็ออกนอกกรอบหรือดื้อบ้างในบางครั้งค่ะ
0: ในความเป็นวัยรุ่นของเราคิดว่ามันมหัศจรรย์ตรงไหนความมหัศจรรย์นี้อย่าลืมว่าเรากำลังจะเสียมันไปแล้วนะเพราะอีกหนึ่งเดือนเราก็จะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ละหนูซาบซึ้งกับความมหัศจรรย์ในความเป็นวัยรุ่นของหนูเรื่องอะไรที่สุด
4: น่าจะเป็นเรื่องร่างกายค่ะ
0: เป็นไงลูก
4: เพราะว่าเราสามารถพาตัวเองไปที่ไหนก็ได้มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ในตัวเรารอบตัวเราสามารถแต่งตัวทำตัวเองให้ดูดีขึ้นได้ค่ะ
0: ตอนเป็นเด็กทำไม่ได้เลย
4: ไม่ได้ค่ะพ่อแม่ต้องจับแต่ง ไม่ใช่ความชอบของเรา
0: แปลว่าวัยรุ่นทำให้แตงกวาทำอะไรเลือกอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
0: ชอบมัน
4: ชอบค่ะ
0: เอมลูก
3: น่าจะเป็นตัวเราค่ะเพราะเราสามารถออกไปที่ไหนที่เราอยากไปได้ค่ะเราอยากทำอะไรตามใจตัวเองค่ะ
0: ตามใจตัวเองได้เป็นช่วงวัยที่แบบสุดคือตามใจตัวเองได้มาก
3: ค่ะ
0: เท่าที่จะเป็นไปได้เลย
3: ค่ะ
0: นี่ค่ะมหัศจรรย์วัยรุ่นของนิดลูก
1: ขอบคุณตัวเองค่ะที่พามาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้เหมือนกันค่ะค่ะ
0: นั่นคือสิ่งมหัศจรรย์ของเรา
1: ใช่ค่ะด้วยงบของตัวเองด้วยแล้วก็ฐานะทางที่บ้านด้วยค่ะก็เลยแบบนี่แหละค่ะไม่คาดคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ใช่ค่ะ
0: ค่ะลูกเกดค่ะ
2: ขอบคุณตัวเองเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณที่พาไปได้ในหลายๆที่ยังหาของกินอร่อยได้เรื่อยๆค่ะ
0: แต่หนึ่งเดือนหนูจะไปแล้วนะเราอยากกินอะไรเป็นครั้งสุดท้ายเลย
1: กุ้งดองค่ะ
0: จะชวนกันไปกินนะขอบคุณทั้ง4คนมากเลยนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันสนานจริงต่อให้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความตายซึ่งมันน่ากลัวมันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันสูญเสียเนาะแต่ท้ายที่สุดพวกเราก็ยิ้มออกมาได้ด้วยการแบบมานั่งไตร่ตรองนั่งคิดกันดูซิว่าเราพลาดจุดไหนแล้วก็เราซาบซึ้งกับเรื่องอะไรที่ผ่านมาบ้างก็หวังว่าเรื่องในวันนี้ก็คงจะเป็น

ประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณทั้ง4คนมากเลยค่ะคือครูอุ่มมองว่ามันค่อนข้างประสบความสำเร็จนะจากการที่เราได้พูดคุยกับวัยรุ่นในครั้งนี้พวกเขาเองได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่ความไร้สาระแล้วก็เขาเปิดเผยให้เห็นถึงความปรารถนาที่แท้จริงของเขาคือพอเราเห็นว่าเขามาเรียนแล้วบางคนหลับบ้างหรือไม่ตั้งใจเรียนบ้างอ๋อคงเป็นวัยรุ่นมั้งเราก็ตีตาไปแบบนี้เนาะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่จริงๆมันคือความที่เขาต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างแต่เขาก็ยังอยากที่จะทำมันยืนหยัดที่จะทำมันต่อไปเพราะว่าเขามีความปรารถนาอันสูงส่งซึ่งเขาเปิดเผยความปรารถนาอันสูงส่งของเขาเนี่ยให้เราได้เห็นละว่าอ๋อความปรารถนาของเขาเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังจากคนในครอบครัวถ้าจะตัดสินก็น่าจะเป็นว่าความรักของวัยรุ่นเนี่ยที่วัยรุ่นนึกถึงมันคงไม่ใช่แค่ความรักใคร่ๆอย่างที่เราเข้าใจกันแต่มันเป็นเรื่องของความรักที่มีต่อคนในครอบครัวซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาเขาเลยยังห่วงหาอาทรในเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายอยู่ค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
8: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
9: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ศักยภาพแห่งศิลปะกันนะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมไทยเรามาเรียนรู้ศิลปกรรมไทยกันนะครับก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระเนี่ยผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับสอนประจำอยู่ที่สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างครับและก็สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเข้าสู่เนื้อหาสาระกันเลยมาเรียนรู้ศิลปกรรมไทยกันนะครับต้องเริ่มต้นกันที่ความหมายก่อนนะครับมาดูความหมายของศิลปกรรมไทยกันว่าเป็นอย่างไรศิลปกรรมไทยในหมายถึงผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาติไทยศิลปกรรมไทยนั้นไม่เพียงแต่เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นผลผลิตของการผสมผสานอิทธิพลจากต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียและจีนเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญนะครับในการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมในภูมิภาคแถบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยศิลปินไทยโบราณศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์ของไทยเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนานำมาผสมผสานของที่เกี่ยวข้องกับศิลปะของจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยแล้วก็มาผสมผสานมาดัดแปลงมาพัฒนาจนเกิดลักษณะเฉพาะตัวนะครับซึ่งแสดงออกถึงความงดงามในรูปแบบต่างๆเช่นภาพวาดฝาผนังประติมากรรมสถาปัตยกรรมและงานหัตถกรรมต่างๆนะครับการพัฒนาการของศิลปะไทยในเริ่มต้นขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่3นะครับหรือประมาณสักพุทธศักราช300ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการแพร่เข้ามาของพระพุทธศาสนานะครับซึ่งการติดต่อกับชาวอินเดียที่นำศิลปะและวัฒนธรรมใหม่เข้ามาเผยแพร่ผลกระทบดังกล่าวก็มีอิทธิพลต่อศิลปกรรมในหลายมิติเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาวรรณกรรมและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆนะครับในแต่ละยุคสมัยเนี่ยศิลปกรรมไทยได้พัฒนาและไปพร้อมกับการสะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีและก็ความเชื่อของคนไทยทั้งการสร้างวัดวาอารามปราสาทราชวังหรือแม้กระทั่งการสร้างเครื่องประดับและสิ่งของเครื่องใช้ที่แฝงไปด้วยอัตลักษณ์ทางศิลปะที่โดดเด่นมากเลยนะครับตัวอย่างเช่นงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดที่บอกแล้วเรื่องราวของศาสนาคติธรรมความประณีตของงานประติมากรรมในปราสาทราชวังแสดงถึงความเป็นไทยที่น่าภาคภูมิใจนะครับเรามาดูความสำคัญของศิลปกรรมไทยกันว่าเป็นอย่างไรนะครับศิลปกรรมไทยนี่มีความสำคัญในหลายด้านทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็ศิลปะเองนะครับเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้นอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางศิลปะซึ่งส่งผลต่อการศึกษาในหลายแขนงเช่นสังคมศาสตร์โบราณคดีและการศึกษาวัฒนธรรมไทยนะครับมาดูในเรื่องของการสืบทอดศิลปกรรมสิ่งนี้นี่ช่วยให้เรามีความเข้าใจถึงรากฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาตินะครับศิลปกรรมไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของชาติที่น่าชื่นชมและก็น่ายกย่องไม่ว่าจะเป็นในด้านการท่องเที่ยวที่ใช้ศิลปกรรมเนี่ยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกเลยมาเยือนเราหรือการศึกษาที่ช่วยให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เข้าใจเลยคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยมาดูคุณค่าของศิลปกรรมไทยกันนะครับศิลปกรรมไทยนี่ไม่ได้เป็นเพียงผลงานศิลปะที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าหลากหลายหลากมิตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและก็เศรษฐกิจของชาติด้วยนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทเลยนะครับผมขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมไทยนี่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานศิลปะเราสามารถเข้าใจวิวัฒนาการทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองและเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยได้อย่างชัดเจนนะครับ2ก็คือคุณค่าในทางศิลปะนะครับศิลปกรรมไทยนี่มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนถึงความงามอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการใช้สีลวดลายรูปแบบเทคนิคและการเทคนิคในการสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครงานศิลปะเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงฝีมือและความประณีตของช่างศิลป์เท่านั้นนะครับแต่ยังสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวที่ถูกบันทึกลงในภาพหรือชิ้นงานด้วย3คุณค่าในเรื่องของเชื้อชาติศิลปกรรมไทยนี่เป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคนไทยโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความภาคภูมิใจในเชื้อชาติที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับการที่ศิลปกรรมนี้ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงคนไทยกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมทำให้เกิดความผูกพันและก็ภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยนั่นเองนะครับ4คุณค่าในทางสถาปัตยกรรมศิลปกรรมไทยเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรียกว่าสถาปัตย

กรรมไทยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตกแต่งวัดวังและก็อาคารสำคัญเช่นงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดหรือประติมากรรมที่ใช้ในการประดับอาคารสำคัญนะครับศิลปกรรมจึงช่วยส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมนี่มีความงดงามและก็มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยนะครับ 5. คุณค่าในเชิงสังคมวิทยาศิลปกรรมไทยนี่สามารถสะท้อนโครงสร้างทางสังคมความเชื่อและค่านิยมของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นการแสดงถึงความศรัทธาทางศาสนาความเคารพต่อสถาบันหรือการเชิดชูคุณธรรมนักวิจัยก็สามารถใช้ศิลปกรรมนี่แหละครับในการศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตและทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย 6. คุณค่าในด้านโบราณคดีนะครับศิลปกรรมเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการศึกษาด้านโบราณคดีเลยช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุอายุและช่วงเวลาที่ถูกสร้างขึ้นของงานของชิ้นงานศิลปะเหล่านั้นสิ่งนี้มีความสำคัญในการทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยและก็วัฒนธรรมในอดีต 7. คุณค่าในการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมนะครับงานศิลปกรรมไทยสามารถสะท้อนถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของคนไทยเช่นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาการแสดงออกถึงความศรัทธาในงานศิลปะที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่สำคัญศิลปกรรมจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาและเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมไทย 8. คุณค่าในเรื่องของทัศนคติและค่านิยมนะครับศิลปกรรมไทยนี่ช่วยให้เราเข้าใจถึงทัศนคติและค่านิยมของคนไทยในอดีตเช่นการแสดงความรักความเคารพต่อพระพุทธศาสนาหรือการสะท้อนคุณธรรมและค่านิยมที่สังคมไทยนี่เห็นความสำคัญผลงานเหล่านี้ทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงความเชื่อและค่านิยมที่ถูกส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับ9คุณค่าในการศึกษานิเวศวิทยาศิลปกรรมไทยสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสัตว์รวมไปถึงพืชด้วยนะครับบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิถีของคนไทยกับสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้ภาพสัตว์ธรรมชาติในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติที่เป็นไปอย่างกลมกลืนของคนในอดีตด้วยนะครับ 10. คุณค่าในการศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาศิลปกรรมไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างภาพที่เล่าเรื่องราวในพุทธประวัติหรือคติธรรมต่างๆการศึกษาผลงานศิลปะเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาได้อย่างลึกซึ้งและช่วยเสริมสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาด้วยนะครับข้อ11คุณค่าในทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวศิลปกรรมไทยมีบทบาทสำคัญมากเลยนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศผลงานศิลปกรรมที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกนะครับการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากมายและก็สร้างชื่อเสียงได้ในระดับสากลด้วยนะครับทั้ง11ข้อที่ผมกล่าวมานี้นี่เท่าที่พอจะนึกได้ตอนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้เดี๋ยวคิดออกจะมาบอกในตอนต่อไปนะครับมาดูประเภทของงานศิลปกรรมไทยกันบ้างว่ามีกี่ประเภทอย่างไรบ้างนะครับประเภทของงานศิลปกรรมไทยเนี่ยสามารถจำแนกออกมาเป็นหลายประเภทเลยนะครับตามลักษณะและหน้าที่ของงานศิลปะซึ่งแบ่งออกได้เป็นหลักๆดังต่อไปนี้ประเภทแรกก็คือจิตรกรรมไทยนะครับจิตรกรรมไทยนี่เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาพโดยมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาและก็เรื่องราวทางศาสนาวรรณคดีหรือคติธรรมต่างๆนะครับซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมของคนไทยงานจิตรกรรมไทยมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นนะครับสามารถแบ่งแยกย่อยๆลงไปอีกดังต่อไปนี้นะครับ1.1จิตรกรรมไทยประเพณีลักษณะของงานจิตรกรรมไทยประเพณีเนี่ยมักจะอยู่บนฝาผนังนะครับโบสถ์หรือวิหารภาพที่เขียนจะมีลักษณะเรียบแบนไม่มีการเน้นความลึกหรือมิติของภาพนะครับการจัดองค์ประกอบจะแสดงเรื่องราวอย่างต่อเนื่องไม่มีการใช้แสงและเงาที่ชัดเจนนะครับจิตกรรมไทยประเพณีนอกจากจะนำเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนาแล้วเช่นพุทธประวัติซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ยังมีการเล่าเรื่องทศชาติชาดกที่มักจะมีการกล่าวถึงการเสวยชาติของพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ในเรื่องราวจากวรรณคดีไทยนะครับเช่นรามเกียรติ์ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์โดยงานจิตกรรมไทยประเพณีเหล่านี้นี่มักจะใช้สายนะครับมีความละเอียดอ่อนในลวดลายและมีการจัดวางองค์ประกอบอย่างประณีตสิ่งที่ใช้ในงานจิตกรรมไทยประเพณีนี่มักจะมีความ

หมายที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อทางศาสนาและก็วัฒนธรรมนะครับเช่นสีทองสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเจริญรุ่งเรืองสีแดงก็หมายถึงพลังและสีเขียวสื่อถึงธรรมชาติและความสงบสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ได้เลือกมาเพียงเพื่อความสวยงามนะครับสีทุกสีมีความหมายที่ลึกซึ้งต่อความเชื่อและค่านิยมของสังคมคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับ 1.2 จิตรกรรมไทยร่วมสมัยคำนี้นี่คงได้ยินกันบ่อยนะครับในสมัยนี้นี่ลักษณะของงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเป็นอย่างไรจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเนี่ยเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบดั้งเดิมของเรานะครับแล้วก็บวกกับแนวคิดใหม่ๆที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกโดยศิลปินไทยนี่นำเอาความคิดและเทคนิคสมัยใหม่เช่นการใช้วัสดุแบบใหม่และวิธีการสร้างภาพในมุมมองที่แตกต่างมาประยุกต์ใช้ในการแสดงออกครับเนื้อหาของงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเนี่ยศิลปินร่วมสมัยมักจะนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมในยุคปัจจุบันเช่นปัญหาทางสังคมปัญหาทางการเมืองและประเด็นเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการเรียกร้องสิทธิต่างๆครับจิตรกรรมร่วมสมัยไทยเนี่ยบางครั้งอาจจะแสดงออกในรูปแบบของนามธรรมนะครับหรือที่เรียกว่า abstract art ที่ให้ความสำคัญกับสีและรูปร่างรูปทรงหรือ element ทางศิลปะทัศนธาตุทางศิลปะนี้มากกว่าการสนใจในเรื่องของรายละเอียดของภาพนะครับหรือเนื้อหาที่มากกว่าให้ความงามในเรื่องของเทคนิคหรือว่าวัสดุเป็นการใช้เทคนิคและการผสมผสานกันระหว่างภาพจริงและภาพนามธรรมเพื่อสื่อความหมายถึงความหลากหลายที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารออกมาด้วยนะครับประเภทที่สองของงานปฏิศิลปกรรมไทยก็คือประติมากรรมต้องมีตัวคำว่าไทยด้วยนะครับก็คือประติมากรรมไทยนั่นเองนะครับประติมากรรมไทยเนี่ยเป็นงานศิลปกรรมที่เน้นการสร้างสรรค์รูปทรง3มิตินะครับจากวัสดุต่างๆเช่นไม้หินหรือโลหะศิลปะประติมากรรมไทยเนี่ยมีการพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับและก็มีความโดดเด่นในเรื่องของรูปทรงและรายละเอียดที่ประณีตและก็สามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีกนะครับ 2.1 ประติมากรรมทางศาสนานั่นเองนะครับลักษณะของงานประติมากรรมทางศาสนาเป็นอย่างไรประติมากรรมทางศาสนานี่มักจะเป็นการสร้างรูปเคารพเช่นพระพุทธรูปเจดีย์หรือเทวรูปต่างๆนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาทางศาสนาพระพุทธรูปในศิลปกรรมไทยเนี่ยมีความหลากหลายในรูปแบบตามยุคสมัยนะครับเช่นพระพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยที่เน้นความอ่อนช้อยความสวยงามทางกายภาพนะครับการสร้างและการใช้วัสดุในงานประติมากรรมทางศาสนาในสมัยก่อนนี่มักจะใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับเช่นหินทรายหรือสำริดในการสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังมีการใช้โลหะหล่อในการสร้างรูปเคารพด้วยนะครับ 2.2 ประติมากรรมร่วมสมัยลักษณะของงานประติมากรรมร่วมสมัยเนี่ยก็คล้ายๆกับงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนั่นแหละครับศิลปินร่วมสมัยนี่มักจะนำเสนอรูปทรงใหม่ๆและการใช้วัสดุที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโลหะสแตนเลสหรือวัตถุสังเคราะห์ต่างๆประติมากรรมร่วมสมัยเน้นความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกที่ไม่จำกัดตามแบบแผนเดิมนะครับเนื้อหาของประติมากรรมร่วมสมัยนี่มีอะไรบ้างงานประติมากรรมร่วมสมัยไทยในสะท้อนถึงความคิดทางสังคมปัญหาชีวิตความไม่เป็นธรรมหรือแม้กระทั่งประเด็นเชิงปรัชญานะครับที่เน้นการตีความและความหมายที่เปิดกว้างให้กับผู้ชม3ประเภทที่3ของงานศิลปกรรมไทยก็คือสถาปัตยกรรมไทยนะครับที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี่แหละสถาปัตยกรรมไทยคือการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงความศรัทธาและวิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะในด้านศาสนาและราชสำนักนะครับสถาปัตยกรรมไทยนะครับมีการพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณและแบ่งออกเป็น3สถาปัตยกรรมทางศาสนานะครับลักษณะของสถาปัตยกรรมทางศาสนามักจะเป็นการสร้างวัดเจดีย์และพระปรางที่มีลักษณะโดดเด่นเช่นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สูงสง่างามผสมผสานกับลวดลายปูนปั้นแล้วก็การประดับกระเบื้องเคลือบนะครับใครที่ไม่เคยมาก็ต้องมานะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับพระราชวังนะครับอยู่ในฝั่งธนบุรีมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปนะครับสวยงามสง่านะครับสถาปัตยกรรมทางศาสนานี่มักจะเน้นความงามและรายละเอียดที่มีความหมายทางศาสนาเช่นการประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมที่เล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาการออกแบบงานสถาปัตยกรรมทางศาสนานี่จะเป็นเรื่องของเรียกว่าถ้าเป็นรูปทรงของอาคารจะสื่อถึงความเชื่อและคติธรรมนะครับเช่นการสร้างอาคารให้มีส่วนยอดสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงเชื่อมต่อระหว่างโลกและสวรรค์นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ 3.2 สถาปัตยกรรมราชสำนักแน่นอนว่าถ้าราชสำนักก็ต้องเกี่ยวข้องกับ

สถาบันนะครับลักษณะสถาปัตยกรรมราชสำนักก็คือสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังหรืออาคารสำคัญของราชสำนักมักจะมีลักษณะที่หรูหราโดดเด่นและมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเช่นพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งวิมานเมฆนี่รู้สึกว่าจะถูกรื้อไปแล้วนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขารื้อหรือย้ายไปทำที่ไหนเดี๋ยวถ้ามีข่าวคืบหน้าก็จะแบกมาแจ้งนะครับพระที่นั่งวิมานเมฆนี่สวยงามมากนะครับเป็นพระที่นั่งไม้แล้วก็ถ้าเขารื้อแล้วก็ไม่ทำขึ้นใหม่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเคยเห็นไหมครับจักรีมหาปราสาทเนี่ยมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมตะวันตกเลยนะครับตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูการก่อสร้างสถาปัตยกรรมราชสำนักเนี่ยมักจะใช้วัสดุที่มีค่าเช่นไม้สักการประดับด้วยทองคำหรือกระจกมีการสะท้อนถึงความเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงความมั่งคั่งของเรียกว่าความมั่งคั่งของอำนาจของผู้ปกครองนะครับ4งานศิลปะหัตถกรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของศิลปะเพื่อชีวิตนะครับงานหัตถกรรมไทยนี่เป็นศิลปะที่แสดงถึงความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ของช่างไทยโดยมีการสร้างสรรค์เรื่องของการใช้และวัสดุตกแต่งจากธรรมชาตินะครับเช่นไม้เครื่องปั้นดินเผาโลหะหัตถกรรมไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านของความประณีตเช่นงานแกะสลักไม้เครื่องเงินเครื่องทองงานหัตถกรรมไทยนี่มีบทบาทสำคัญในการสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับศิลปกรรมไทยเนี่ยแต่ละประเภทนี่ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความงามและก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานเลยนะครับเมื่อพูดถึงงานหัตถกรรมไทยทำให้คิดถึงงานช่างที่สำคัญที่สุดและได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่ทรงคุณค่านั่นก็คือช่างสิบหมู่นะครับเคยได้ยินชื่อนี้นะครับช่างสิบหมู่เนี่ยเป็นกลุ่มงานฝีมือไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวนะครับมาพูดถึงช่างสิบหมู่กันสักหน่อยนะครับช่างสิบหมู่ครอบคลุมถึงงานศิลปะและหัตถกรรมไทย10ประเภทหลักๆซึ่งรวมถึงช่างปั้นช่างเขียนช่างแกะสลักช่างทองช่างถมช่างกลึงช่างหล่อนะครับช่างโลงรักปิดทองช่างบุแล้วก็ช่างตอกหนังนะครับซึ่งแต่ละแขนงนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะและก็เทคนิคเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับงานหัตถกรรมไทยที่เกิดจากช่างสิบหมู่นั้นสะท้อนถึงความประณีตและความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างลึกซึ้งนะครับนอกจากจะมีความสวยงามแล้วเนี่ยยังสะท้อนถึงความเชื่อคติทางความคิดและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยอีกด้วยนะครับช่างสิบหมู่เนี่ยถือเป็นรากฐานสำคัญของศิลปกรรมไทยเลยนะครับและเป็นมรดกที่ทรงคุณแก่การอนุรักษ์และก็ส่งต่อให้คนรุ่นหลังผมไปค้นคว้าข้อมูลช่างสิบหมู่หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือช่างหลวงเนี่ยซึ่งได้มาจากเว็บไซต์ของศิลปวัฒนธรรมนะครับก็คือ www.silpa-mag.com นะครับตามที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยเขาคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจะมีความรู้มากมายนะครับเป็นเว็บไซต์ของนิตยสารศิลปวัฒนธรรมนั่นเองนะครับพอพูดถึงช่างสิบหมู่ไว้ผมยกมาพูดตรงนี้เลยนะครับประมาณว่านะครับช่างสิบหมู่หรือที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษก็คือ10 essential Thai traditional craftsmanship นะครับเป็นกลุ่มช่างฝีมือไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมและประณีตศิลป์นั่นเองนะครับทำงานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่อดีตโดยช่างสิบหมู่ทำหน้าที่ในการรับสนองพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์เลยนะครับและก็ในงานศิลปกรรมที่ต้องใช้ทักษะแล้วก็ฝีมือชั้นสูงนะครับคนที่ทำงานในช่างสิบหมู่ได้หมายถึงต้องคัดจากคนที่มีฝีมือเก่งกาจนะครับจึงจะสามารถเข้าไปรับใช้ราชสำนักได้นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสืบทอดและถ่ายทอดทักษะให้กับช่างรุ่นต่อไปด้วยเพื่อรักษาและก็พัฒนางานศิลปะไทยให้คงอยู่นะครับช่างสิบหมู่นี่คือหน่วยงานที่รวมช่างประณีตศิลป์ไว้เพื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมถวายแด่พระมหากษัตริย์หรืองานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับในอดีตช่างสิบหมู่ถูกแบ่งกระจายออกตามหน่วยงานทหารและก็พลเรือนต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันได้รับการรวมศูนย์เป็นหน่วยงานภายใต้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับในยุคโบราณนี่กรมช่างสิบหมู่นี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและตกแต่งสถาปัตยกรรมราชสำนักเช่นพระราชวังปราสาทตำหนักและวัดวาอารามต่างๆ
ซึ่งล้วนเป็นงานศิลปกรรมที่มีความวิจิตรสวยงามตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับและก็การทำงานของช่างสิบหมู่ยังต้องประสานงานกับช่างหมาเล็กแล้วก็ช่างทหารในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับเพื่อให้ทุกชิ้นงานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบสวยงามและก็อลังการตื่นตาตื่นใจนั่นเองนะครับสำหรับสำนักช่างสิบหมู่ในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยประกอบด้วยช่างสิบหมู่ที่มีผู้ที่เชี่ยวชาญในแขนงช่างต่างๆดังต่อไปนี้นะครับช่างแรกก็คือ1ช่างเขียนนะครับเขียนภาพและลายภาพทั้ง4หมวดก็ได้แก่กนกนารีกระบี่กระชะเรียงตามลำดับก็คือตัวกนกแบบต่างๆภาพมนุษย์ชายหญิงเทวดานางฟ้าภาพวานรอมนุษย์อสูรและภาพสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์หิมพานต์และสัตว์ตามธรรมชาติโดยยึดหลักคดให้ได้ตรงไม่ใช่นะครับเรียกว่าคดให้ได้วงตรงให้ได้เส้นนั่นเองนะครับเป็นคำโบราณนะครับคดให้ได้วงตรงให้ได้เส้นนะครับฝึกนะครับฝึกก็ทำให้มีฝีมือทางช่างไทยนี่ได้ในช่างวาดนะครับ2ช่างแกะนะครับใช้เป็นงานที่เรียกว่าแกะปลาแกะลายแล้วก็แกะภาพนะครับหรือเรียกรวมกันว่าแกะสลักนั่นเองเริ่มต้นจากการแกะขุดหรือการแลเส้นให้เป็นแร่เส้นนะครับไม่ใช่แร่เส้นรอเรือเป็นการแร่เส้นโดยใช้สิวขนาดเล็กนะครับขุดเส้นเดินบนแผ่นไม้เรียบนะครับหรืองานแกะแร่วัสดุที่เป็นโลหะเงินหรือทองช่างผู้เชี่ยวชาญงานโลหะแต่ละประเภทจะทำงานร่วมกับช่างแกะด้วยนะครับ3ช่างสลักหรือช่างฉลักนะครับมีหน้าที่ประสาประดับสถานที่สลักเสาให้มีความสวยงามเป็นช่างสลักกระดาษสำหรับใช้ประตกแต่งสร้างสิ่งก่อสร้างชั่วคราวเช่นสนับเพลาพระเมรุมาตรเหล่านี้นะครับและก็ช่างสลักของอ่อนที่เรียกว่าเครื่องสดเช่นการสลักเผือกมันทองเหล่านี้เป็นต้นนะครับ4ช่างกลึงงานช่างกลึงเนี่ยเป็นงานสลักสเหลาเกลาแต่งที่ต้องใช้ความประณีตนะครับโดยมากใช้กับงานไม้แล้วก็งาช้างเครื่องมือกลึงจะต้องคมกริบอยู่ตลอดเวลานะครับหากกลึงสิ่งของใหญ่ๆจะใช้กงหมุนนะครับหากเป็นสิ่งของขนาดย่อมและไม่ประณีตมากนักจะใช้เครื่องกลึงคานดีดนะครับ5ช่างหล่อเกี่ยวข้องกับงานการหล่อโลหะเช่นการหล่อกลองมหรทึกหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่การหล่อพระพุทธรูปโลหะทำได้โดยการใช้ขี้ผึ้งทำเป็นหุ่นนะครับละลายขี้ผึ้งจนเกิดที่ว่างในแม่พิมพ์และจึงเทโลหะหรือทองที่กำลังหลอมละลายเป็นน้ำเนี่ยเข้าไปแทนที่เป็นน้ำเหลวนะครับจะได้รูปหล่อโลหะสำริดเรียกวิธีนี้ว่าไล่ขี้ผึ้งนะครับ6ช่างปั้นนะครับช่างปั้นเนี่ยทำงานด้านการปั้นพระพุทธรูปเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจใช้ดินเหนียวอย่างเดียวปั้นด้วยดินแล้วก็ติดกระดาษทับเพื่อรักษาเนื้อดินหรือแม้แต่การปั้นด้วยกระดาษโดยมีลวดตาข่ายเป็นโครงภายในนะครับ7ช่างหุ่นหุ่นในที่นี้ก็คือตัวหรือรูปร่างนั่นเองนะครับคือการประกอบสร้างรูปของคนสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องการทำเป็นรูปร่างดังนั้นช่างหล่อช่างปั้นและก็ช่างหุ่นจึงมีความสัมพันธ์กันและอาจจะสร้างงานด้วยคนคนเดียวกันก็ได้นะครับ8ช่างรักประกอบด้วยช่างผสมรักลงรักพื้นช่างปิดทองช่างประดับกระจกและช่างมุกนะครับเพื่อทำลวดลายประดับมุกนั่นเองรักก็คือยางไม้ที่ได้จากต้นรักนะครับซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในงานทางศิลปกรรมโดยเฉพาะงานปิดทองในการทำลายรดน้ำแต่รักในถ้าคนแพ้ก็จะทำให้เกิดผื่นคันได้นะครับช่างที่9ก็คือช่างบุนะครับบุคือการตีแผ่นตีแผ่ให้แบนทั้งเป็นแผ่นเรียบๆและเป็นรูปร่างต่างๆนะครับช่างบู่ต้องชำนาญด้านงานโลหะทุกชนิดนะครับเช่นทองแดงเงินนาคและก็ทองคำอุปกรณ์ก็คือทั้งและค้อนเหล็กซึ่งมีหลายขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปนะครับช่างที่10ก็คือช่างปูนงานปูนมีทั้งงานซ่อมและงานสร้างนะครับแบ่งเป็นหมู่ปูนก่อเป็นเพียงการเรียงอิฐไม่ต้องประณีตมากนักหรอกครับหมู่ปูนฉาบคือการตกแต่งอิฐที่ก่อให้เรียบงามและหมู่ปูนปั้นหมู่นี้จะสร้างงานให้มีความงดงามทางศิลปะลายปูนปั้นต้องทำตอนปูนยังไม่แข็งตัวนะครับมาดูความเป็นมาแต่โบราณของช่างสิบหมู่กันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรการมีอยู่ของช่างสิบหมู่เนี่ยปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับโดยมีอยู่ในธรรมเนียบศักดินาพลเรือนและก็ทหารในกฎหมายเก่าก็คือกฎหมายตราสามดวงนั่นเองนะครับในสมัยพระบรมไตรโลกนาถหรือปีพ.ศ. 1991นะครับ
ถึง2031นะครับสันนิษฐานว่าอยู่ในตระกูลช่างในสมัยอยุธยาน่าจะมีมากกว่า10หมู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับงานประณีตศิลป์สาขาต่างๆที่เจริญก้าวหน้าในสมัยอยุธยาเนี่ยตอนปลายนะครับต้องสลายตัวไปหลังจากที่เสียกรุงให้แก่พม่าในครั้งที่2นะครับเพราะว่าช่างฝีมือบางส่วนถูกกวาดต้อนไปส่วนที่

ปราสาทและก็พุทธสถานเนี่ยในกรุงเทพให้วิจิตรงดงามเหมือนครั้งที่กรุงศรีอยุธยาตอนรุ่งเรืองนะครับสำนักช่างสิบหมู่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยังแบ่งเป็นสำนักช่างประจำวังหลวงและก็วังหน้านะครับคือเป็นคนละสังกัดกันต่อมาหมู่ช่างในสังกัดวังหน้าได้ถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่5พร้อมการประกาศยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรด้วยนะครับหรือตำแหน่งพระมหาอุปราชอุปราชนั่นเองนะครับหรือในวังหน้าครับที่เรียกกันย่อๆก็เมื่อปีพุทธศักราช2428นะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่5ยังเป็นช่วงเวลาที่มีการแบ่งสำนักช่างสิบหมู่เป็นกรมอย่างชัดเจนว่ามีประเภทใดบ้างซึ่งสมเด็จกรมพญานริศรานวติวงศ์เนี่ยทรงตรัสประทานแก่พระยาหนุมานราชทนไว้ดังนี้นะครับช่างสิบหมู่เป็นแต่ชื่อกรมที่รวบรวมช่างไว้มี10หมู่ด้วยกันไม่ใช่ช่างในบ้านเมืองมีแต่10อย่างเท่านั้นพระวรวงศ์เธอพระเจ้าประดิษฐ์วรการนะครับผู้ซึ่งได้ควบคุมช่าง10หมู่เมื่อสมัยรัชกาลที่5ได้แต่งโครงบอกชื่อช่างที่ท่านได้ควบคุมไว้มีดังต่อไปนี้นะครับเขียนกระดาษแกะหุ่นปั้นปูนรักบุหากลึงหล่อไม้สูงสลักช่างไม้พอมานับจำนวนช่างในโครงนี้กันเนี่ยก็จะได้13หมู่เกินกว่าชื่อไป3หมู่นะครับแล้วคิดว่าคงเติมขึ้นมาทีหลังนะครับจากโครงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าช่าง10หมู่ในสมัยรัชกาลที่5นี่แท้จริงมีถึง13หมู่แต่ยังไม่รวมช่างที่เป็นช่างหมาเล็กและช่างทหารจากโครงจะพบว่าหมู่ช่างก็ได้แก่1ช่างเขียน2ช่างกระดาษ3ช่างแกะ4ช่างอูน5ช่างปั้น6ช่างปูน7ช่างรัก8ช่างบุ9ช่างกลึง10ช่างรอ11ช่างสูง12ช่างหลักแล้วก็ช่างที่13ก็คือช่างไม้นะครับเอาล่ะครับก็ยังศิลปกรรมไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเยอะมากนะครับแล้วก็เราต้องพูดกันเป็น1ภาคเรียนนะครับเรื่องพวกเหล่านี้นะครับวันนี้ผมก็มาย่อยฟังส่วนไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจากภาพประกอบและอย่างที่ผมบรรยายเนี่ยก็คิดว่าจะคงสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้มาดูในงานจิตรกรรมไทยประเพณีกันบ้างนะครับในฐานะที่ผมสอนอยู่ในสาขาวิชาจิตรกรรมไทยที่วิทยาลัยพ่อช่างเนี่ยก็ต้องลงลึกในเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะครับตามเวลาที่มีนะครับจิตรกรรมไทยประเพณีนี่เรียกกันว่าจิตรกรรมไทยโบราณนะครับหรือศิลปะการวาดภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นงานศิลปกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะภายในวัดและพระราชวังนะครับงานจิตรกรรมไทยประเพณีเน้นการใช้ลายเส้นที่ประณีตและรูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์มากกว่าความสมจริงภาพเหล่านี้มักจะถูกใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาวรรณคดีและก็ตำนานที่คนไทยคุ้นเคยเลยนะครับเช่นชาดกหรือเรื่องราวที่อยู่ในเรื่องของรามเกียรติ์จิตรกรรมไทยประเพณีนี้มีลักษณะเด่นหลายด้านที่ซ้อนถึงเอกลักษณ์และความเรียกว่าภูมิปัญญาของเสียบาทไทยนะครับทำให้เกิดรูปแบบศิลปะที่ไม่เหมือนใครมาดูแต่ละลักษณะเด่นกันนะครับว่าเป็นอย่างไรจุดแรกก็คือในเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะครับงานจิตรกรรมไทยนี่มักจะจัดองค์ประกอบแบบเป็นชั้นๆหรือแบ่งเป็นตอนๆผ่านการใช้เส้นแบ่งที่หลากหลายเช่นเส้นสินเทาเส้นสีต่างๆกรอบลวดลายไทยเพื่อแบ่งเรื่องราวออกเป็นส่วนๆวิธีนี้ทำให้ผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นบางทีก็อาจจะใช้โขดหินธรรมชาติเนี่ยมาแบ่งฉากแบ่งตอนนะครับเส้นและกรอบเหล่านี้สร้างความชัดเจนให้กับแต่ละฉากเป็นโดยเฉพาะเมื่อภาพมีการเล่าเรื่องราวต่อเนื่องเช่นเรื่องราวของรามเกียรติ์หรือพุทธประวัติต่างๆภาพจะเรียงร้อยไปตามการแบ่งตอนอย่างเป็นระเบียบนะครับและทำให้ผู้ชมสามารถไล่เรียงตามลำดับได้โดยไม่เกิดความสับสนนะครับสองก็คือลักษณะพิเศษที่ใช้แบบมุมมองแบบเบิร์ดไฮวิวนั่นเองนะครับหรือมองอย่างนกนะครับลักษณะเด่นที่น่าสนใจในประการหนึ่งของงานจิตรกรรมไทยก็คือการใช้มุมมองจากด้านบนนี่เองนะครับหรือที่เรียกว่า Bird High View นะครับซึ่งเป็นมุมมองที่ทำให้ผู้ชมสามารถมองเห็นทุกมิติของฉากได้ในภาพเดียวกันกล่าวคือมุมมองนี้ทำให้เห็นหลังคาผนังและของอาคารภายในไปพร้อมๆกันวิธีนี้ทำให้จิตรกรรมสามารถเล่าเรื่องได้ชัดเจนและแม้ในฉากที่มีองค์ประกอบที่เรียกว่ามากมายนะครับเช่นในภาพในวัดในโบสถ์หรือบ้านเรือนในยุคสมัยโบราณเนี่ยนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความรู้สึกเหมือนเรากำลังมองลงไปในเหตุการณ์นั้นจากมุมที่สูงนะครับ3ในเรื่องของการใช้สีและ

เอียดจีรกรรมไทยเนี่ยในจีรกรรมประเพณีนะครับมักจะใช้สีที่สดใสและสีทองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งสีทองเนี่ยจะช่วยเสริมความรู้สึกวิจิตรและอลังการขึ้นในภาพนะครับนอกจากนี้ยังนิยมใช้ลวดลายที่เรียกว่าละเอียดและซับซ้อนเป็นอย่างมากนะครับเช่นลายกันนกลายพันธุ์พฤกษาต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มความงดงามและดึงดูดสายตาการสร้างลวดลายเหล่านี้ต้องใช้ความปราณีตและทักษะอย่างสูงศิลปินจึงมักใช้สีจากธรรมชาติพืชหรือแร่ธาตุที่มีส่วนผสมนะครับเพื่อได้สีที่คงทนแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับสมัยโบราณใช้สีฝุ่นแล้วตอนหลังก็สมัยรัชกาลที่3ก็มีการสั่งสีมาจากจีนแล้วก็มีการใช้สีที่หลากหลายนะครับเมื่อก่อนก็ใช้สีไม่กี่สีเอามาดูข้อที่4ก็คือรูปทรงและท่าทางของตัวละครในด้านของการแสดงตัวละครจีนกำไทยมักวาดตัวละครด้วยรูปทรงและท่าทางที่ดูอ่อนช้อยเกินจริงนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยตัวละครจะมีการเคลื่อนไหวที่ดูเป็นธรรมชาติแต่ก็มีการเสริมความงดงามให้มีลักษณะเฉพาะเช่นการยกมือการขยับแขนขาให้ดูมีท่องท่าที่สง่างามโดยเฉพาะตัวละครหลักหรือเทพเช่นพระพุทธเจ้าพระนารายณ์หรือตัวละครในรามเกียรติ์จะแสดงท่าทางที่มีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ความสง่างามและความเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครนั้นๆ นะครับซึ่งบางทีเราก็ไปดูแล้วละไม้กับละครในเรื่องเป็นนาฏกรรมนาฏยกรรมเนี่ยครับละไม้กันไม่รู้ว่าใครลอกเลียนแบบใครกันระหว่างภาพเขียนกับงานการละครสมัยโบราณนะครับ 5. การแบ่งสัดส่วนอีกลักษณะสำคัญคือการแบ่งสัดส่วนของตัวละครตามสถานะและความสำคัญเช่นในภาพจิตรกรรมที่มีการวาดพระพุทธเจ้าหรือเทวดาตัวละครเหล่านี้มักถูกวาดนะครับให้มีขนาดใหญ่กว่าตัวละครอื่นๆในฉากนั้นวิธีการนี้จะเน้นถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสูงส่งให้ผู้ชมได้ระลึกถึงและก็มีความแสดงถึงความเคารพและก็เห็นถึงความน่าเกรงขามโดยจะเห็นได้จากภาพวาดทางศาสนาที่มักจะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเทพประธานอยู่ตำแหน่งสูงสุดในภาพสอดคล้องกับความเชื่อและคติธรรมของคนไทยนะครับและก็อาจจะมีขนาดที่โตกว่ารูปทรงอื่นๆนะครับกิจกรรมไทยประเพณีนี้มีบทบาทสำคัญในการสะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยซึ่งส่วนใหญ่อยากเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและเป็นถือเป็นมรดกทางศิลปะที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันในทีเดียวครับเช่นภาพกิจกรรมผนังในวัดพระแก้ววัดสุทัศน์วัดโพที่ยังคงแสดงถึงความสวยงามและความวิจิตรของกิจกรรมไทยประเพณีนะครับงานกิจกรรมไทยประเพณีเนี่ยถือเป็นหนึ่งในศิลปะที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยโดยมีแบบความเป็นมาที่ยาวนานสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยต่างงานกิจกรรมไทยมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาวรรณคดีหรือตำนานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมไทยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังต่อไปนี้นะครับ1ปรับกิจกรรมฝาผนังนะครับเป็นงานวาดภาพที่พบได้ในวัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนามักจะมีการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติหรือชาดกหรือวรรณคดีเช่นรามเกียรติ์ภาพกิจกรรมฝาผนังเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อจะสอนธรรมะหรือแสดงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยมักอยากใช้สีสดใสและการจัดองค์ประกอบที่ซับซ้อนนะครับ 2. กิจกรรมเครื่องประกอบพระเมรุนะครับพระเมรุหรือพระเมนเป็นงานกิจกรรมที่ใช้ในพระราชพิธีเช่นงานพระเมนหรือพระเมรุมาตรซึ่งแสดงถึงการสร้างสรรค์ที่ละเอียดและวิจิตรโดยมักจะมีการวาดภาพเทพเจ้าตัวละครในตำนานและดอกหมัดนะครับ 3. กิจกรรมฉากบังเพลิงฉากบังเพลิงมักจะถูกใช้ในงานพระราชพิธีเกี่ยวข้องกับการสวดศพหรือถวายพระเพลิงงานกิจกรรมในฉากบังเพลิงนี้จะมีลวดลายที่ละเอียดงดงามและใช้ลวดลายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือสัญลักษณ์ทางศาสนานะครับ 4. กิจกรรมภาพเล็กและสมุดภาพเช่นสมุดภาพในสมุดไทยหรือสมุดข่อยนะครับเป็นภาพเขียนไว้ในตำราหรือคัมภีร์ต่างๆภาพที่เขียนไว้ในตำราหรือคัมภีร์ต่างๆนะครับงานกิจกรรมนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการสอนธรรมะหรือการบันทึกเรื่องราวสำคัญซึ่งมีลักษณะภาพที่เรียบง่ายและก็ละเอียดนะครับบทบาทของงานกิจกรรมไทยในสังคมปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันงานกิจกรรมไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในการสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติและเป็นการแสดงเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนี้กับศิลปะร่วมสมัยด้วยนะครับมีศิลปินไทยหลายคนได้นำเทคนิคและแนวคิดของกิจกรรมไทยไปประยุกต์
ในรูปแบบใหม่นะครับทำให้ศิลปะไทยมีความเป็นร่วมสมัยและเป็นที่รู้จักในเวทีสากลมากขึ้นนะครับนอกจากนี้งานจิตรกรรมไทยยังได้รับการศึกษาและสืบทอดผ่านสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกฝนทำให้ศิลปินรุ่นใหม่สามารถอนุรักษ์และพัฒนางานจิตรกรรมไทยได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับทีนี้ผมก็อยากจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของความแตกต่างระหว่างคำว่าศิลปะประจำชาติและศิลปะไทยนะครับมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยระหว่างคำว่าศิลปะประจำชาติและศิลปะไทยนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีการพิจารณาทั้งบริบททางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความหมายเชิงปรัชญาที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสองแนวคิดนี้อาจจะมีความคล้ายคลึงกันในบางแง่มุมแต่ในเชิงลึกนั้นมีความแตกต่างที่สำคัญเลยนะครับซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ความหมายของศิลปะประจำชาตินะครับศิลปะประจำชาติหมายถึงศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นหรือถูกยอมรับว่าเป็นตัวแทนของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศนั้นๆ นะครับโดยมีศิลปะประจำชาติมักจะมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีและคุณค่าร่วมของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับการกำหนดหรือสร้างศิลปะประจำชาติอาจเกี่ยวข้องกับการเมืองการสร้างชาติหรือความพยายามที่จะรวมคนในชาติให้มีความรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตัวอย่างเช่นศิลปะปัจสมัยราชวงศ์หมิงของจีนซึ่งสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของจีนในยุคดังกล่าวศิลปะเรเนซองส์ในยุโรปเป็นตัวแทนของความเจริญทางปรัชญาและศิลปะในยุโรปตะวันตกนะครับศิลปะสุโขทัยที่ถูกยกย่องว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะไทยในบางรูปแบบนะครับทีนี้มาดูความหมายของคำว่าศิลปะไทยกันบ้างนะครับเมื่อกี้นี่ผมพูดถึงความหมายของคำว่าศิลปะประจำชาติทีนี้มาดูความหมายของศิลปะไทยศิลปะไทยนี่หมายถึงรูปแบบศิลปะที่เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นในดินแดนที่เป็นปัจจุบันคือประเทศไทยศิลปะไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อและค่านิยมของคนไทยโดยศิลปะไทยมักมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นอิทธิพลจากภายนอกเช่นอินเดียจีนและขอมตัวอย่างของงานศิลปะไทยได้แก่สถาปัตยกรรมไทยเช่นวัดพระปรางและก็เจดีย์นะครับจิตรกรรมไทยเช่นจิตรกรรมฝาผนังเทือกพระแก้วงานประณีตศิลป์เช่นเครื่องถมเครื่องเงินและงานแกะสลักเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีมาดูความแตกต่างระหว่างศิลปะประจำชาติและก็ศิลปะไทยในแง่มุมต่างๆนะครับในบริบทของการสร้างและเป้าหมายศิลปะประจำชาติเนี่ยมักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเป็นตัวแทนของชาติในภาพรวมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเอกลักษณ์ร่วมในระดับชาตินะครับศิลปะประจำชาติมักได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือองค์กรทางการเมืองเช่นการกำหนดสัญลักษณ์ของชาติเช่นธงชาติเพลงชาติรวมถึงศิลปะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลส่วนศิลปะไทยนะครับเป็นผลผลิตของวัฒนธรรมไทยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดโดยรัฐเลยนะครับหรือมีเป้าหมายทางการเมืองใดๆในเรื่องของขอบเขตและลักษณะศิลปะประจำชาติเนี่ยมีลักษณะกว้างและครอบคลุมถึงศิลปะทุกประเภทนะครับที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นชาติเช่นงานเขียนกวีดนตรีและการแสดงส่วนของศิลปะไทยเนี่ยจะเน้นไปที่รูปแบบศิลปะที่เป็นต้นกำเนิดในประเทศไทยและมีลักษณะเฉพาะตัวเช่นลวดลายไทยองค์ประกอบเชิงวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมมาดูอิทธิพลจากภายนอกกันบ้างนะครับศิลปะประจำชาติเนี่ยเกิดจากการผสมผสานอิทธิพลจากต่างประเทศนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งในระดับสากลนะครับส่วนศิลปะไทยนี่แม้จะได้รับอิทธิพลมาจากภายนอกเช่นศิลปะขอมและอินเดียแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในเชิงโครงสร้างและก็ความหมายนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูกระบวนการพัฒนานะครับศิลปะประจำชาติเนี่ยบางครั้งอาจจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบันก็ได้นะครับเพื่อสะท้อนอุดมการณ์หรือเป้าหมายร่วมกันในส่วนของศิลปะไทยเนี่ยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีความเชื่อมโยงกับความศรัทธาและประเพณีทางศาสนานั่นเองนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับพระพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยหากมองว่าเป็นศิลปะประจำชาติก็จะถือเป็นภาพสัญลักษณ์ของความเป็นไทยและพุทธศาสนาในระดับชาตินะครับแต่หากมองว่าเป็นศิลปะไทยเนี่ยก็จะเน้นที่การวิเคราะห์ถึงกระบวนการสร้างความเชื่อมโยงกับศิลปะขอมและอินเดียและลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปในยุคนั้นๆ นะครับมาดูเรื่องของการแสดงโขนกันบ้าง นะครับในฐานะศิลปะประจำชาติเนี่ยโขนจะถูกโปรโมทในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในงานระดับโลกเช่นการขึ้น
ทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยยูเนสโกถ้ามองในฐานะศิลปะไทยเป็นอย่างไรโขนก็คือการแสดงที่สะท้อนถึงความเชื่อในรามายณะและการเคารพบูชาพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับความท้าทายในการแยกแยะมาดูในเรื่องของความท้าทายในการแยกแยะนะครับ

ในบางกรณีในการแยกแยะระหว่างศิลปะประจำชาติและศิลปะไทยอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากมีการผสมผสานกันอย่างลึกซึ้งในเชิงวัฒนธรรมและการเมืองตัวอย่างเช่นการสร้างศิลปะใหม่ที่อ้างอิงศิลปะไทยดั้งเดิมแต่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใช้ในเวทีระดับโลกการตีความศิลปะไทยในบริบทใหม่เช่นการออกแบบแฟชั่นที่ใช้ลวดลายไทยเอาล่ะครับหวังว่าเข้าใจขึ้นมาครับก็ขอสรุปทิ้งท้ายนะครับศิลปะประจำชาติและศิลปะไทยเนี่ยเป็น2แนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกันแต่แตกต่างกันในบริบทและเป้าหมายนะครับศิลปะประจำชาติเป็นเครื่องมือทางการเมืองและวัฒนธรรมนะครับที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศในระดับชาติและระดับโลกขณะที่ศิลปะไทยเนี่ยเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และความเชื่อของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยการทำความเข้าใจความแตกต่างไม่เพียงช่วยเราเห็นคุณค่าของศิลปะแต่ละประเภทนะครับแต่ยังช่วยเราได้เข้าใจบทบาทของศิลปะในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์และความเป็นชาติมากยิ่งขึ้นนะครับมีนักศึกษาคนหนึ่งถามผมว่าเขาสงสัยเรื่องของศิลปะชาติศิลปะไทยว่ามันต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ตอบไปแล้วก็มีคำถามหนึ่งนะครับเขาถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าศิลปกรรมไทยแล้วก็มีศิลปะไทยด้วยก็ต่างกันอย่างไรก็เมื่อกี้คำว่าศิลปะไทยผมก็พูดไปแล้วทีนี้เรามาพูดในบทของเปรียบเทียบกับคำว่าศิลปกรรมไทยนะครับและศิลปะไทยว่าต่างกันอย่างไรนะครับให้คำตอบอีกทีตรงนี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในความแตกต่างของคำนะครับระหว่างศิลปกรรมไทยและศิลปะไทยเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าสองคำนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะครับก็มาตอบตรงนี้เลยนะครับอธิบายให้กระจ่างนะครับพร้อมยกตัวอย่างที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เข้าใจไปพร้อมกันเลยนะครับศิลปกรรมไทยคืออะไรเริ่มต้นที่คำว่าศิลปกรรมไทยกันก่อนนะครับคำนี้มีความหมายเฉพาะที่เน้นไปที่กระบวนการสร้างงานศิลปะที่มีขั้นตอนชัดเจนและเป็นระบบซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการลงมือทำและผลิตที่มีระเบียบแบบแผนนะครับตัวอย่างของงานศิลปกรรมไทยก็เช่นงานสถาปัตยกรรมในการสร้างวัดโบสถ์เจดีย์หรือปราสาทราชวังเช่นพระปรางวัดอรุณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวประติมากรรมอย่างพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจิตรกรรมเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดไทยแสดงถึงเรื่องราวทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนไทยหัตถศิลป์เช่นงานแกะสลักไม้การปั้นดินเผาการทำเครื่องจักสานเหล่านี้นะครับศิลปกรรมไทยเน้นกระบวนการสร้างที่พิถีพิถันและทุกชิ้นงานมักสะท้อนถึงความเชื่อในวัฒนธรรมนะครับและการความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยและศิลปะไทยล่ะเป็นอย่างไรเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับที่เลยมาเอามาพูดอีกทีนึงคำว่าศิลปะไทยคำนี้มีความหมายกว้างกว่าศิลปกรรมเพราะครอบคลุมถึงงานสร้างสรรค์ทุกประเภทที่แสดงออกถึงความงามและความคิดสร้างอันและจิตวิญญาณของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะแบบดั้งเดิมหรือร่วมสมัยลักษณะเด่นของศิลปะไทยมีดังต่อไปนี้นะครับ1การใช้ลวดลายเช่นลวดลายกนกลายประจำยามหรือลายเถาซึ่งเราเรียกว่าลวดลายไทย2การสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเช่นภาพเขียนหรือประติมากรรมในพระพุทธรูป3การนำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยเช่นภาพวาดที่แสดงถึงการทำมาค้าขายหรือการใช้ชีวิตในชนบทสิ่งสำคัญคือศิลปะไทยไม่จำกัดอยู่ที่งานดั้งเดิมเท่านั้นนะครับแต่ยังควบคุมถึงงานศิลปะร่วมสมัยด้วยเช่นงานออกแบบลวดลายไทยในแฟชั่นหรืองานศิลปะที่ผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่เข้ากับวัฒนธรรมไทยนะครับความแตกต่างสำคัญระหว่างศิลปะไทยและศิลปกรรมไทยเนี่ยจากที่เล่ามานะครับเราจะเห็นว่าศิลปกรรมไทยและศิลปะไทยมีความแตกต่างที่ชัดเจนในหลายมิติขอสรุปง่ายๆฟังอีกครั้งนะครับในด้านของความหมายศิลปกรรมไทยเนี่ยจะเน้นกระบวนการสร้างงานที่เป็นระบบระเบียบเช่นการแกะสลักการก่อสร้างต่างๆส่วนศิลปะไทยจะเน้นแนวคิดสร้างสรรค์ความงามและการแสดงออกถึงอารมณ์และก็แนวคิดนะครับมาดูในเรื่องขอบเขตของงานศิลปกรรมไทยมักเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมประติมากรรมและหัตถศิลป์ที่ต้องอาศัยงานฝีมือเป็นหลักนะครับในส่วนของศิลปะไทยนี่ครอบคลุมถึงงานทุกประเภทนะครับตั้งแต่งานดั้งเดิมจนถึงงานร่วมสมัยผมยกตัวอย่างนะครับศิลปกรรมไทยเนี่ยการสร้างพระปรางวัดอรุณจิตรกรรมฝาผนังในพระปางแก้วนะครับส่วนศิลปะไทยก็คือภาพวาดร่วมสมัยที่ผสมผสานลวดลายไทยหรือผลงานของศิลปินไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทยพอจะนึกภาพออกนะครับความเหมือนกันของศิลปกรรมไทย

และศิลปะไทยเป็นอย่างไรถึงแม้จะมีความแตกต่างกันแต่สองสิ่งนี้ก็มีจุดร่วมกันที่สำคัญนะครับนั่นคือสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยนั่นเองนะครับทั้งสองอย่างแสดงถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยตั้งในแต่ละยุคสมัยนะครับแล้วก็ต่างล้วนได้รับอิทธิพลจากศาสนางานส่วนใหญ่มักได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดหรือภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับแล้วก็มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งศิลปกรรมไทยและศิลปะไทยมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของตนเองเลยนะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆศิลปะไทยก็คืองานศิลปะที่มีกระบวนการผลิตที่ชัดเจนเช่นการสร้างวัดประติมากรรมหรือหัตถกรรมส่วนศิลปะไทยคืองานศิลปะทุกประเภทที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมหรือใหม่ก็ตามนะครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรนะครับว่าศิลปะไทยในปัจจุบันนี้ควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหนผมก็คิดว่าการบรรยายในวันนี้นี่ก็คงให้คำตอบบางอย่างกับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ความรู้ถ้าตั้งใจฟังก็คงจะเข้าใจศิลปะไทยได้เป็นอย่างดีนะครับศิลปะไทยศิลปะประจำชาติศิลปะกรรมไทยศิลปะต่างๆเนี่ยมันก็มีจุดเป้าหมายเดียวกันก็คือสนทนียภาพนั่นเองนะครับศิลปะทุกชนิดเนี่ยเมื่อดูแล้วต้องสร้างความสุขให้กับผู้ชมสร้างความปีติอิ่มเอิบใจให้กับผู้ชมสร้างความรู้สึกที่เรียกว่าให้เรารู้สึกว่ายกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสูงขึ้นนะครับไม่ได้ดูงานศิลปะแล้วจะไปฆ่าคนหรือดูงานศิลปะแล้วก็จะไปเผาป่าไม่ใช่นะครับศิลปะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าศิลปะแล้วก็คือสิ่งที่ดีงามดนตรีกวีภาพเขียนงานประติมากรรมสถาปัตยกรรมต่างๆก็คือให้คุณประโยชน์กับเรานะครับให้ความสุขกับเราที่ยั่งยืนให้ความปีติอิ่มเอิบหัวใจดูแล้วมีความสุขยิ้มได้นอนหลับสบายนะครับแต่ศิลปะเป็นไม่ใช่เรื่องของปากท้องนะครับศิลปะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของอาหารทางใจนะครับเรากินอาหารบำรุงร่างกายแล้วเราต้องกินอาหารที่บำรุงใจด้วยนะครับก็ศิลปะก็จะบำรุงหัวใจของเราให้ชุ่มชื้นให้มีความหวังโลกนี้มีความสวยงามเพราะหัวใจเรามีศิลปะนะครับแล้วครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้ครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดมาวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับรู้สึกว่าคำว่าไม่มากก็น้อยมันเป็นคำที่เฉยนะครับแต่ไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีมากกว่านี้ก็ถ้าผมมาพูดแล้วเนี่ยผมก็หวังว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นมีความเข้าใจด้านศิลปะเพิ่มขึ้นและก็มีความสนใจที่อยากเข้าเรียนในด้านศิลปะนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศิลปะนี่แหละที่หลงเหลืออยู่ในโลกมนุษย์ของเราศิลปะทำหน้าที่เป็นศักดิ์ศรีของมนุษยชาตินะครับศิลปะไม่เคยสร้างสงครามไม่เคยสร้างความขัดแย้งนะครับศิลปะสร้างความรักความสามัคคีให้กับพวกเราศิลปะทำให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจในที่มามีความภาคภูมิใจในความเป็นชาตินะครับโอเคครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชโกศินทร์นะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริ

0: ริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

แห่งที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: สวัสดีค่ะนะคะขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการการทำผิดพันทาถูนวดจากสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพนะคะนะตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะตอนแรกนี่เราทำน้ำมันไพรถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะติดตามนะคะก็จะพบว่าตอนแรกที่ทำน้ำมันไพรต่อมาเป็นยาหม่องไพรน
1: ะ
0: ตอนนี้เราพูดถึงตอนที่ผ่านมาเนาะแต่ตอนนี้จะเป็นยาหม่องเสถียรพรซึ่งมันก็จะมีความสอดคล้องกันนะคะนะตอนนี้ดิฉันเนี่ยกัญญาดาณหนองค่ะ

0: ใช่นะคะส่วนอาจารย์ท่านนี้ก็
1: อาริสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นตอนที่ต่อเนื่องเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยดูน้ำมันพลายยาหม่องพลายแล้วมายาหม่องสิริพงพรเนี่ยคือเรียกได้ว่าจะง่ายมากเลยน
1: ะ
0: วิธีการทำก็คล้ายคลึงกันนะคะแต่ได้ผลิตภัณฑ์คนละตัวซึ่งมีสรรพคุณเนี่ยก็เป็นคนละอย่างน
1: ะ
0: คะสำหรับยาหม่องสิริพงพรเนี่ยที่เขาใช้กันก็จะแก้แมลงสัตว์กัดต่อยนะคะลดการอักเสบได้อะไรประมาณนี้นะคะลดอาการแบบว่าผื่นแพ้แบบที่ว่าไม่ได้เป็นเยอะได้นะคะลดอาการคันได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีประโยชน์เยอะแล้วก็ใช้กันมาแต่โบราณนะคะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะแล้วก็หลายๆบริษัทเลยก็ทำออกมาขายตามท้องตลาดแต่ทีนี้ท่านผู้ชมนะลองมาทำเองเราทำโดยวิธีผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิธีทางวิทยาศาสตร์เนา
1: ะ
0: เอามาผสมผสานกันทำให้รูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาดูสะอาดสะอ้านและน่าใช้นะคะกับการสกัดโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสกัดนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเราใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายนะเนี่ยค่ะในครัวเรือนนะคะท่านใดที่ดูตอนแรกตอนทำน้ำมันไพรกับยาหม่องไพรเนี่ยท่านเห็นว่าอุปกรณ์เหมือนกันเลยนะคะอุปกรณ์เหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันนะคะแล้วก็หาง่ายตัวนี้ก็ซื้อตามห้างได้อันนี้ก็ซื้อตามห้างได้ตามตลาดได้นะคะนะแล้วก็สำหรับวัตถุดิบก็มีความคล้ายคลึงกันต่างกันแค่ตัวสมุนไพรแค่น
1: ี
0: ้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะไปถึงรายละเอียดของสูตรไปถึงขั้นตอนการสาธิตนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทบทวนอุปกรณ์นิดนึงเนาะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้ดูตอนที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: เพิ่งจะมาดูตอนนี้ก็ได้ทราบว่าอุปกรณ์เนี่ยที่เราจันทำยาหม่องสิริพงพรเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์จุ๋มลองแนะนำดูนะคะ
1: ค่ะนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำยาหม่องสิริพงพรนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันนี้จะเรียกว่ากระทะก็ได้นะคะกระทะสแตนเลสนะคะเราใช้เป็นแบบสแตนเลสแท้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของทัพพีนะคะแล้วก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะมีตะแกรงร่อนนะคะแล้วก็มีผ้า
0: ขาวบางนะคะ
1: แล้วก็มีกะละมัง
0: สแตนเลสเนาะเราเน้นสแตนเลสนะคะนะ
1: แล้วก็จะมีกระดาษกองชานะคะมีกล้วยแล้วก็มีขวดรูปชมพู่
0: สำหรับชุดนี้นะถ
1: ้
0: าไม่มีเราใช้กลวยพลาสติกที่เป็นใช้ทำอาหารนะแล้วก็ทนความร้อนได้นะคะสำหรับขวดชมพู่เนี่ยเราอาจจะใช้พวกเซรามิกนะถ้วยเซรามิกหรือว่าแก้วเซรามิกนะ
1: คะ
0: ได้หรือจะขวดเหล้าอะไรเงี้ยที่เป็นใสๆเนี่ยก็ได้ค่ะนะคะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่เรื่องความร้อนนะ
1: คะหรือว่าจะเป็นโหลแก้วแบบนี้ก็ได
0: ้ได้โหลแก้วอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ที่เราเอาขวดชมพู่มาให้ดูเอากลวยแก้วมาให้ดูเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมเห็นสีเห็นอะไรของน้ำมันนะคะที่เรากรองลงไปนะเห็นขั้นตอนทุกอย่างอย่างละเอียดนะคะก็เลยเอาแบบนี้มานะคะสำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจารย์จุ๋มบอกเมื่อกี้นี่นะคะคือเราเนี่ยแนะนำให้เตาใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่าสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะแล้วทำไมเราไม่ให้ใช้เตาถ่านเพราะเตาถ่านเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เตาแก๊สก็เหมือนกันนะคะควบคุมยาก
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องวัดอุณหภูมินะสามารถที่จะวัดได้ไปได้เรื่อยๆอ่
1: ะ
0: เราจะใช้เตาแก๊สก็ได้แต่ให้ปรับเปลวไฟให้อยู่ในระดับที่เป็นขนาดอ่อนๆ
1: ค่ะ
0: นะไฟขนาดอ่อนไม่เกินไฟปานกลางนะคะสำหรับเตาไม่ติดไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นชุดที่มีคำว่าอุ่นตุ๋นซุปสุกี้ผัดนี่นะคะให้เราใช้ปุ่มที่คำว่าอุ่นนะคะนะแต่ถ้าไม่มีคำพวกนี้นะคะให้ใช้เตาที่มีระดับความร้อนประมาณสักที่มันเป็น200 500อ่ะเอาอยู่ระดับต่ำสุดเลยคือ200นะคะนะอันนี้ก็อธิบายอย่างละเอียดแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ใช้ถูกนะคะต่อมาค่ะจัน
1: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะมีกล่องบดยานะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นกล่องนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในการบดพิมพ์เซนเมนทอนการบูนให้ละลายได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าท่านไหนไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกะละมังแล้วก็ใช้เป็นตะกร้อในการคนก็ได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการ

0: คนนานหน่อยนะคะกว่าที่พิมพ์เซเมนทอนการ์บูนจะละลายนะคะ
1: ค่ะนะคะถ้าไม่มีตะกร้อก็อาจจะใช้ทัพพีอันนี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็บดขยี้แล้วก็คนนะคะแต่ทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมดนะคะ
0: ก็คือในส่วนของอุปกรณ์นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตามความสะดวกหรือว่าตามอุปกรณ์ที่เรามีได้เลยนะคะขอแค่นะคะแนะนำว่าจะต้องเป็นสแตนเลสแท้หรือว่าจะเป็นภาชนะที่เป็นแก้วก็ได้นะ
1: คะ
0: ถ้าเป็นพลาสติกก็ต้องเป็นพลาสติกที่แบบเป็นเกรดที่ดีๆหน่อยนะคะเป็นเกรดที่แบบค่อนข้างที่จะหนานะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะอันนี้ก็เอาไว้คนแล้วก็มีช้อนสแตนเลสนะคะ
1: อันนี้ก็เอาไว้นะคะคือตักนะตักสารพวกนี้นะคะ
0: นะคะ
1: แล้วก็มีหม้อ
0: มีหม้อนะคะอันนี้เราจะเอาไว้ทำในส่วนของยาหม่องสลิดพังพรนะคะ
1: เนื้อยาหม่องนะคะ
0: นะ
1: สำหรับตัวนี้เราจะสกัดสมุนไพรนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยหม้อเนี่ยเราใช้ขวดผสมเนื้อยาหม่อง
0: ค่ะแล้วก็จะมีบิ๊กเกอร์นะคะนี่เอาเราไว้เทยาหม่องนะ
1: คะ
0: ลงในขวดนะคะ
1: อันนี้จะทนความร้อน
0: ได้ง่ายนะคะ
1: เวลาเทยาหม่องจะได้ง่ายสะดวก
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราต้องเตรียมตัวขวดยาหม่องไว้ด้วยนะคะซึ่งขวดยาหม่องนะคะแนะนำว่าจะต้องเป็นขวดแก้วเท่านั้นนะ
1: คะ
0: เนื่องจากว่ายาหม่องเนี่ยค่ะตอนที่เราเทลงไปในขวดนะคะอุณหภูมินะคะก็จะยังร้อนอยู่นะคะอาจารย์ถ้าใช้เป็นพลาสติกนี่ก็คืออาจจะละลายได้แล้วก็พอละลายแล้วก็คือสารเคมีนะคะก็อาจจะมาปนเปื้อนที่ตัวผลิตภัณฑ์ของเราได้ฉันก็คือใช้เป็นแบบขวดแก้วเท่านั้นจะดีที่สุดนะคะ
1: นะคะทีนี้ก็อุปกรณ์ก็ครบแล้วนะคะทีนี้ก็เราก็จะสาธิตการทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนที่เราจะผสมสูตรนะคะเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะรักความสะอาดนะคะนะบางท่านอาจจะแค่ล้างน้ำหรือน้ำยานะชำระล้างเช็ดให้แห้งก็พอแล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าหากว่าเราทำใช้เองนะคะแต่บางท่านก็เอาชำระล้างด้วยอะไรนะพวกน้ำยาต่างๆเนี่ยยังไม่พอนะต้องมาใช้แอลกอฮอล์ด้วยนะเราก็จะสาธิตให้ดูนะคะแต่ถ้าในโรงงานผลิตเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่ละเอียดกว่านี
0: ้
1: นะคะแล้วก็สติ๊กมากกว่านี้นะคะ
0: ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตในการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะก่อนที่จะนำมาใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะก็คือก่อนที่จะนำมาใช้เราจะต้องนำมาผ่านการฆ่าเชื้อนะคะด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนนะคะซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่สะดวกประหยัดต้นทุนนะคะแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อได้จริงๆนะคะแล้วก็จะใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะใส่ในขวดสเปรย์นะคะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะอุปกรณ์นะคะทั้งด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอก
1: อันนี้เวลาเช็ดเนี่ยก็ให้ในลักษณะให้เหลือบาดๆนะคะเพื่อให้มันระเหยนะฮะให้มันทำความสะอาดได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าในระหว่างที่แอลกอฮอล์ระเหยไปเนี่ยนะคะก็จะเกิดการฆ่าเชื้อได้มากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยคือทิชชู่ต้องเป็นทิชชู่ที่เนื้อดีไม่มีขุยนะคะนะแล้วก็ถ้าไม่มีทิชชู่อยากใช้ผ้าก็ควรเป็นผ้าที่ไม่ทิ้งขนนะคะแล้วก็ควรจะเป็นแล้วก็ใช้สำลีก็ได
0: ้
1: สำลีก็คือสำลีที่เนื้อดีนะ
0: คะ
1: นะไม่ใช่ว่าเช็ดแล้วก็มีขนทิ้งไว
0: ้
1: นะคะประมาณนั้นก็สามารถใช้ได้นะ
0: คะ
1: ภาชนะทุกอย่างบนโต๊ะนี้นะคะที่เรานำมาสาธิตเนี่ยเราทำความสะอาดหมดแล้วนะคะทุกอย่างแม้กระทั่งช้อนนี่ก็ต้องทำนะคะแม้กระทั่งอันนี้นะคะแต่ก็ที่เช็ดตีก็ต้องทำตัวนี้อาจจะเช็ดลำบากแต่เราก็ฉีดรอบๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วางทิ้งไว
0: ้
1: นะคะหรือถ้าจะให้เร็วก็เป่าพัดลมเป่าพัดลมได้นะคะจะได้แห้งเร็วนะคะแม้กระทั่งตัวขวดยาหม่องเองนะคะนะก็อาจจะใช้สำลีนะคะชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดให้หมาดๆแล้วก็ทิ้งไว้ให้แอลกอฮอล์ระเหยไปจนหมดก็เป็นการฆ่าเชื้อก็เตรียมทิ้งไว
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะใช้ขวดนะถือว่าเป็นน้ำมันเหลืองเนี่ยเป็นขวดรูอะไรนะเล็กๆตัดเล็กๆนี่ไม่สามารถที่จะแย่นิ้วเข้าไปเช็ดได้เนี่ยเราก็สามารถใช้สเปรย์เนี่ยค่ะแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์จุ๋มเอามาให้อีกนิดนึงค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยฉีดเข้าไปตรงปากขวดเล็กๆกันนะคะนะเสร็จแล้วก็คว่ำขวดนะคะตะกร้าคว่ำขวดทิ้งไว้

0: นะจนแน่ใจว่าแห้งแล้วถึงนำมาใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราทำความสะอาดทั้งแพ็กเกจกิ้งแล้วก็อุปกรณ์ฝาก็ต้องเช็ดด้วยนะคะเช็ดหมดเลยทุกอย่างนะคะโอเคนะคะทีนี้เราก็ได้นะแนะนำอุปกรณ์แล้วก็สาธิตการทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของสูตรการทำยาหมองเสลต์ปังพรนะคะนะเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือการสกัดสมุนไพรก็คือสกัดนะใบเสลต์ปังพรนะคะเพื่อให้ได้สารสกัดได้น้ำมันนะเสลต์ปังพรมา
1: ค
0: ือเราจะสกัดด้วยน้ำมันนะคะจะได้เป็นน้ำมันเสลต์ปังพรซึ่งเอามาทำเป็นยาหม่องเสลต์ปังพรทำไมต้องใช้น้ำมันสกัดใบเสลต์ปังพรนะคะนะเนื่องจากว่าเบสของยาหม่องพื้นฐานของเนื้อยาหม่องนั้นเป็นน้ำมัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเอาเอทิลแอลกอฮอล์สกัดเสลต์ปังพรเนี่ยแล้วเอทิลแอลกอฮอล์เป็นอะไรคะเป็นน้ำใช่ไหมเป็นน้ำน้ำกับน้ำมันมันจะไม่เข้ากันเพราะนั้นถ้าสารสกัดนี้เป็นน้ำเอามาผสมกับแว็ก
1: ค่ะ
0: มันก็จะแยกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านสกัดท่านต้องใช้อะไรคะน้ำมันอะไรคะ
1: น้ำมัน
0: มะพร้าวนะคะในการสกัดใบเสลต์ปังพรนะคะซึ่งมันก็มีสารสำคัญตัวที่แอคทีฟตัวนี้สามารถที่จะละลายในน้ำมันได้นะคะสำหรับในส่วนของแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะได้สารออกมาเยอะหน่อยนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถที่จะละลายน้ำมันได้บ้างนิดนึงแล้วก็สามารถละลายสารที่สามารถที่จะละลายในน้ำได้เราใช้น้ำมันมะพร้าวในการสกัดใบนะคะเสลต์ปังพรนะคะนะเนื่องจากว่าเราจะทำยาหม่องใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้น้ำมันนะแต่ถ้าเราจะทำครีมสมมตินะเนื้อครีมเป็นอิมัลชั่นเนี่ยมันจะใส่ได้ทั้งตัวที่เป็นน้ำมันแล้วก็น้ำนะคะลงในนั้นได้เนี่ยเราอาจจะใช้สารสกัดใบเสลต์ปังพรนะคะที่สกัดจากแอลกอฮอล์ได้ค่ะนะคะหรือสกัดจากตัวทำละลายที่มันสามารถละลายในน้ำหรือละลายในน้ำมันได้น
1: ะ
0: ตัวอิมัลชั่นเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าได้กับทั้งสองอย่างนะคะอันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำโปรดักต์ตัวไหนก็ตามนะคะเราต้องดูพื้นฐานเบสของผลิตภัณฑ์ด้วยว
1: ่
0: าเป็นน้ำหรือน้ำมันนะถ้าพื้นฐานของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นน้ำเราก็ต้องใช้สารสกัดที่เป็นน้ำเพราะมันจะได้เข้ากันละลายด้วยกันแต่ถ้าพื้นฐานของผลิตภัณฑ์อย่างสูตรเนี้ยเป็นน้ำมันสารสกัดก็ต้องเป็นน้ำมันนะคะนะทีนี้นะคะมีนักศึกษาในห้องถามมาว่าอาจารย์ป้ายนี่เป็นป้ายพยายอนะคะนะใบพยายอใบพยายอก็คือเสลต์ปังพรนั่นแหละค่ะนะภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปเรียกเสลต์ปังพรนะคะแต่ใบทางเวลาเราไปอ่านหนังสือในหนังสือน่ะมักจะเขียนว่าพยายอนะคะคือตัวเดียวกันนะคะนะบางท่านนักศึกษางงถามมาอาจารย
1: ์
0: ป้ายเป็นใบพยายอทำไมอาจารย์พูดเสลต์ปังพรอยู่นั่นแหละนะ
1: คะ
0: ตัวเดียวกันนะคะพยายอก็ได้เสลต์ปังพรก็ได้ค่ะนะคะคนโบราณเขาจะเรียกว่าเสลต์ปังพรนะคะนะทีนี้นะคะเรามาดูนะเข้าสักทีนะเข้าสักทีนะเราจะทำยาหม่องเสลต์ปังพรเนี่ยมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1นะคะก็คือขั้นตอนการสกัดนะคะใบเสลต์ปังพรหรือใบพยายอเนี่ยด้วยน้ำมันนะคะโดยเราใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราใช้อยู่ปริมาณ500กรัมนะคะใบเสลต์ปังพรหรือพยายอเนี่ยเราใช้อยู่200กรัมนะคะวิธีการสกัดก็คือว่านำเอาใบใส่ลงในกระทะแล้วก็เทน้ำมันลงมาแล้วก็เราก็เหมือนเจียวอ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นการสกัดแบบโบราณนะคะเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะทำให้ดูเลยนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งค่ะก็คือเราสกัดสารออกจากใบเสลต์ปังพรหรือใบพยายอใช่เลยค่ะ
1: ค่ะเพิ่มเติมในส่วนของใบเสลต์ปังพรนะคะอาจารย์คือเสลต์ปังพรเนี่ยค่ะมันจะมีเสลต์ปังพรตัวผู้กับเสลต์ปังพรตัวเมียนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราใช้เป็นเสลต์ปังพรตัวเมีย
0: อ
1: ีกชื่อนึงก็เลยชื่อว่าใบพยายอนะคะ
0: แต่ทีนี้เสลต์ปังพรตัวผู้นี่เขาจะไม่เรียกว่าพยายอนะคะมันเป็นอีกชื่อนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนั้นมันจะไม่ออกสีเขียวอย่างนี้น
1: ะ
0: มันจะออกแบบว่าเขียวๆปนน้ำตาล
1: นะคะซึ่งความแตกต่างนะคะอาจารย์ถ้าเป็นเสลต์ปังพรตัวผู้นะคะลักษณะของใบเนี่ยค่ะจะเรียวแหลม
0: ยาว
1: ใช่แล้วก็ สีเข้มกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีหนามด้วยนะคะส่วนตัวใบเสร็จพังพรตัวเมียนะคะหรือว่าใบพยายอก็คือลักษณะใบของเขาเนี่ยค่ะจะแบบค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าใบของเสร็จพังพรตัวผู้แล้วก็ไม่มีหนามอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะเวลาที่เรานำมาใช้ซึ่งสูตรนี้ค่ะเราจะใช้เป็นเสร็จพังพรตัวเมียนะคะซึ่งถ้าพูดถึงสรรพคุณนะคะสรรพคุณก็อาจจะแบบคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะมีในส่วนของสรรพคุณที่ต่างกันบ้าง
0: แต่เขาบอกว่าถ้าในเรื่องของลดการอักเสบหรือเกี่ยวกับงูสวัสดิ์แต่ตัวเมียจะดีกว่านะคะบางทีคนโบราณก็เอาไปแช่เหล้าขาวเนาะหมักเหล้าขาวแล้วก็มาทาน
1: ะ
0: คะทีนี้เราจะสกัดด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะ
1: นะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นแบบสดนะคะแนะนำว่าถ้าอยากได้สีสวยนะคะอาจารย์ก็คือใช้เป็นแบบสดหรือถ้าไม่มีแบบสดนะคะก็ใช้เป็นแบบแห้งก็ได้นะคะ
0: แห้งก็ได้แล้วมาแต่งสี
1: เอาใช่นะคะวิธีการก็คือล้างนะคะให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้จุ๋มแนะนำว่าก็คือใช้ที่เป็นแบบทั้งใบด้วยแล้วก็ที่เป็นกิ่งมันด้วยนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็จะใส่ในกระทะสแตนเลสนะคะปริมาณ200กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ500กรัมจากนั้นนะคะเราก็จะให้ความร้อนนะคะ
0: คือใบเสลดพังพรเนี่ยเราก็มาหั่นนะคะนะให้ชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเราก็มาให้ความร้อนความร้อนก็อยู่ที่ระดับต่ำสุดก็คืออยู่ในระดับของอุ่นน
1: ะคะ
0: อุ่นนะคะนะเราก็จะสกัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วระยะเวลาในการสกัดเนี่ยประมาณกี่นาทีคะ
1: ประมาณสัก1ชั่วโมงค่ะอาจารย
0: ์นะคะ
1: เพื่อให้ได้ตัวยาแล้วก็เพื่อให้ได้สีนะคะสีเขียวออกมาน
0: ะ
1: คะแล้วก็จะสกัดไปประมาณสัก1ชั่วโมงหรือแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์ก็คือสังเกตนะคะถ้าเราใช้เป็นแบบสดนะคะก็จนกว่าใบเสร็จพังพอเนี่ยค่ะจะกรอบนะคะ
0: ก็คืออาจจะ
1: ก็สามารถนำมากรองนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในสูตรได้นะคะ
0: นะคะอันนี้เราก็รอนะรอกระทะนี้ให้เดือดเราก็สามารถสกัดออกมาได
1: ้
0: หวังว่าตอนช่วงท้ายรายการเราคงจะได้เห็นการเอาน้ำมันมากรองนะคะนำมากรองแล้วก็มาออกมาเป็นตัวนี้นะคะออกมาเป็นตัวนี้นะทีนี้ระหว่างรอเนี่ยเราจะมาขั้นตอนที่2เลยนะคะแต่อาจารย์จะขออธิบายนิดนึงว่ามันมาขั้นตอนที่2โยงกันยังไง
1: นะคะ
0: ก็คือว่าจากการที่อาจารย์จุ๋มนะคะสกัดใบเสลพรกับน้ำมะพร้าวเนี่ยเมื่อไหร่ที่ได้ที่แล้วก็คืออาจจะประมาณ1ชั่วโมงหรือใบเสลพรกรอบแล้วนี่นะคะเราก็จะนำมากรองที่ผ้าขาวบางนะคะคือนำมากรองด้วยตัวนี้นะคะนำมากรองด้วยตัวนี้นะอันนี้เนี่ยจะเป็นผ้าขาวบางแล้วมีตะแกรงนะคะนะเราจะกรองตัววัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อเอาชิ้นสมุนไพรที่เป็นใบเสลพรเนี่ยแยกออกจากน้ำมันนะคะดักนะให้มันลงมาเนี่ยมีแต่น้ำมันนะพอน้ำมันลงมาตรงนี้แล้วนะคะกากก็จะอยู่บนนี้นะคะเราก็จะนำเอาน้ำมันนะคะจากตัวนี้นะคะจากตัวนี้มากรองที่กระดาษกรองค่ะอาจารย์จุ๋มขอนิดนึงนะคะนะคะกรองลงกระดาษกรองนะคะกระดาษกรองตัวนี้จะเป็นกระดาษกรองกาแฟนะคะที่มีขายตามร้านตามตลาดทั่วไปนะคะไม่ต้องใช้กระดาษกรองในห้องแลบก็ได้กรองทำไมล่ะอาจารย์กรองอันนี้แล้วก็ยังมากรองอันนี้อีกนะคะกรองอันนี้แล้วแต่บางทีมันมีฝุ่นนะคะมีเศษของสมุนไพรอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อความสะอาดนะคะให้ผิดพันธุ์มันดูน่าใช้แล้วก็ตรงตามมาตรฐานสากลเนี่ยเราก็เลยมากรองด้วยกระดาษกรองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพอน้ำมันลงมาตรงนี้แล้วนะคะพอน้ำมันกรองลงมาตรงนี้แล้วนะคะมันก็คือตัวนี้ละค่ะก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนของขั้นตอนที่สองของยาหม่องเสลดพังพรนะคะนะต่อไปขั้นตอนที่2นี่นะคะประกอบด้วยนะคะประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะตัวแรกก็คือพาราฟินค่ะคือแบ่งขั้นตอนที่2นี่แบ่งไป2ส่วนนะส่วนนี้ส่วนที่1เนี่ยเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าสร้างเนื้อของยาหม่องนะคะก็คือจะมีพาราฟิน พาราฟินก็จะมีลักษณะแข็งอย่างเงี้ยล่ะค่ะเหมือนเทียนเนาะเหมือนเทียน

0: นะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้จะทำให้เนื้อของยาหม่องเนี่ยแข็งนะอยู่คงรูปอ่ะคงรูปนะคะนะต่อมานะคะจะเป็นวัสลีนเนี่ยนะคะจะช่วยบำรุงผิวนะคะทำให้เนื้อยาหม่องเนี่ยนุ่มเพราะว่ายาหม่องถ้าเราใช้แต่พาราฟินเนี่ยแข็งแน่ๆเลยแข็งเป๊กนะคะนะเพราะนั้นเราก็เลยใส่วัสลีนลงไปด้วยเพื่อให้เนื้อยาหม่องเนี่ยนุ่มนะคะนุ่มแล้วก็มีความอ่อนนะคะแล้วเวลาทาที่ผิวเนี่ยนะคะก็จะซึมไปได้ดีแต่ถ้าเราใช้วัสลีนตัวเดียวล่ะมันก็นุ่มเกินไปแล้วมันจะเหนอะถ้าใช้วัสลีนเดียวมันจะเหนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งวัสลีนและพาราฟีนเนี่ยพอรวมกันแล้วนะคะเนื้อยาหม่องก็จะไม่เหนอะเกินไปนะคะและจะไม่แข็งเกินไปแล้วเวลาทาที่ผิวก็จะซึมได้ง่ายด้วยนะคะ
1: อาจารย์ค่ะนี่ส่วนที่สอง
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำมันเสลต์พังพรหรือน้ำมันพยายอนเองที่เราสกัดเมื่อกี้นี
1: ้
0: นะคะนะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อของยาหม่องนะคะทีนี้ส่วนต่อมาเป็นส่วนที่ให้กลิ่นแล้วก็ส่วนที่ให้สรรพคุณเรื่องของการลดการอักเสบนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นการบูนนะคะการบูนนี้ก็มีฤทธิ์ร้อนนะคะทำให้ร้อนตัวนี้จะลดอาการปวดตามไปประสาทลดการอักเสบได้ดีนะคะต่อมานะคะพิมเสนนี้จะลดการอักเสบนะคะรักษาผิวหนังนะคะแล้วก็มีฤทธิ์เย็นนะคะแล้วก็เมนทอนนี่เย็นนะเย็นมากเลยใส่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เพื่อทำให้เย็นนะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะ3ตัวนี้นะคะถ้าหากว่าไม่ได้มาใส่ในสูตรนี้นะผสม3ตัวนี้ก็คือสูตรของพิมเสนน้ำประกอบไปด้วยกระบูนพิมเสนนะคะเมนทอนนั่นเองถ้าท่านผสม3ตัวเนี้ยแล้วก็คนจนกระทั่งเขาละลายเป็นน้ำมันท่านก็จะได้สูตรพิมเสนน้ำค่ะจากตัวนี้นะคะนะโอเคนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ได้บอกทั้ง2ส่วนแล้วนะคะส่วนที่เป็นเนื้อยาหม่องส่วนที่เป็นน้ำมันที่ให้ความหอมนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็นให้ความรู้สึกร้อนนะคะน
1: ะ
0: นี่ตอนนี้อาจารย์จุ๋มก็จะอธิบายขั้นตอนการผสมนะคะ
1: นะคะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ลำดับต่อมานะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนทำยาหม่องเสลต์พังพรแล้วนะคะเราจะนำส่วนที่1 นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวเมนทอนพิมเสนกระบูนนะคะใส่ลงในกลุ่มนะคะเมนทอนนะคะปริมาณในสูตรก็คือ10กรัมนะคะพิมเสน6กรัมแล้วก็กระบูน5กรัมนะคะสูตรที่เราบอกท่านผู้ชมไปนะคะอาจารย์จะเป็นสูตร100กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณเยอะๆก็คูณเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ชมจะทำยาหม่องเสลต์พังพรนะคะ500กรัมก็คูณด้วย5นะคะก็คือเอา5มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะซึ่งในการชั่งนะคะจะต้องใช้ตาชั่งดิจิตอลนะคะทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งแล้วก็หน่วยในการชั่งก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะ
0: คือใช้หน่วยเป็นกรัมเนี่ยจะง่ายนะคะนะใช้ไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรืออะไรเนี่ยเราก็ชั่งเป็นกรัมไปเลยนะคะ
1: ทีนี้นะคะเราก็จะมาบดนะคะให้ตัวพิมเสนเมนทอนกระบูนนะคะผสมกันแล้วก็ละลายนะคะให้กลายเป็นของเหลว
0: ทีนี้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยทุกตัวแห้งๆอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นของเหลวนะ
1: ค่ะ
0: จะเห็นว่า3ตัวนี้พอเจอกันปุ๊บก็จะกลายเป็นของเหลวเดี๋ยวระหว่างที่อาจารย์จุ่มคนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูนะคะจะเริ่มชื้นและเริ่มเป็นของเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บพิมเสนกระบูนเมนทอนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไม่ควรนะควรจะแยกนะคะนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยแค่รัดหนังกระติกไว้เฉยๆนะบางทีมาอยู่ใกล้กันปุ๊บเอ้ากลายเป็นมาดูอีกทีกลายเป็นชื้นๆนะคะเพราะว่า3ตัวนี้ถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะทำให้ละลาย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นใครที่จะทำโปรดักต์ตัวนี้ถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถ้าหากว่าเราไม่รีบเนี่ยเราสามารถที่จะเอา3ตัวนี้ผสมกันแล้วก็ทิ้งไม่ได
1: ้
0: นะเดี๋ยวเขาก็ละลายไปด้วยกันเองน
1: ะ
0: แต่อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ทีนี้เราต้องการเวลารวดเร็วในรายการนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นทุกขั้นตอนเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีการคนนะคะ
1: ตอนนี้เริ่มเปียกแล้วนะคะ
0: เริ่ม
1: จากที่แห้งๆ

0: พราะว่าในส่วนผสมของพิมเสนเมนทอนการบูดเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ไม่ต้องตั้งไฟเนาะเพราะนั้นไม่ต้องตั้งไฟเพราะว่าพิมเสนการบูดเมนทอนเนี่ยเป็นน้ำมันนะคะเป็นเกล็ดน้ำมันซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปตั้งไฟแล้วมันจะระเหยแล้วมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี้ยความหอมมันจะลดลงใช่ไหมตัวที่ตั้งไฟคือเนื้อยาหมองนี่แหละค่ะเราตั้งไฟเพื่อละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราถึงจะเทส่วนผสมนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เมนทอนพิมเสนการบูดเนี่ยลงในตัวยาหมองนะคะ
1: เราคนให้ละลายให้ได้มากที่สุดนะคะ
0: ละลายให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันจะได้เร็วนะเพราะว่าเราคนเนื้อยาหมองเนี่ยพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะใส่แล้วนะใส่แล้วเนี่ยเราจะยกลงเอาหม้อนี้ยกลงนะคะหลังจากอันเนี้ยรวมกันแล้วใส่แล้วยกลงแล้วจะเทตัวนี้ลงไปเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะตัวนี้ก็จะไม่ได้ผ่านความร้อนสูงนะคะ
1: ข้อดีของการใช้โกลงนะคะเราก็จะได้แบบใช้ลูกโกลงเนี่ยค่ะบดนะคะ
0: ด้วย
1: ตัวพิมเสนเมนทอนการบูนนะคะมันจะได้แบบละลายเร็วๆ
0: พอมันเล็กลงก็ละลายเร็วขึ้นนะคะ
1: แต่ถ้าเราใช้ตะกร้อในการคนก็อาจจะนานหน่อยนะคะกว่าที่จะละลาย

0: นะคะก็เราก็จะขนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวที่เป็นเกล็ดๆเนี่ยจะเหลือน้อยที่สุดนะคะท่านผู้ชมก็เห็นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้เหลวแล้วเป็นน้ำแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเกล็ดๆอยู่เพราะนั้นน่ะสังเกตดูไปเรื่อยๆนะคะว่าเมื่อไหร่อาจารย์จุ๋มถึงจะหยุดนะคะถึงเวลาที่เราทำแล้วเราจะได้เข้าใจนะคะว่าถึงตรงนี้นะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็หยุดได้แล้วมาผสมเนื้อยาหมอง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จุ๋มก็ให้สมาชิกดูนิดนึงนะ
1: คะ
0: ว่าถึงตอนไหนแล้วถึงจะพอดีนะคะสำหรับตัวใบพยายอหรือใบเสลต์ปังพรนั้นนะคะที่เราสกัดอยู่นั่นน่ะนะคะอันนั้นเนี่ยมันเป็นใบใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีความบางนะ
1: ค่ะ
0: ไม่หนาเหมือนตัวเถาวัลย์เปียงเถาวัลย์เอ็นอ่อนที่เราทำมาเมื่อตอนที่แล้วนะคะอันนั้นเนี่ยคือเราควรจะกรองในช่วงเวลาที่มันยังร้อนอยู
1: ่
0: นะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะคะถ้าปริมาณน้อยนะแต่ถ้าปริมาณเยอะก็มาตรฐานเดียวกันน
1: ะ
0: ถ้ากรองตอนที่ตัวทำละลายเนี่ยยังร้อนอยู่เนี่ยมันก็จะได้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะสมุนไพรก็จะไม่ดูดน้ำมันไว้แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเย็นเมื่อไหร่เนี่ยนะคะตัวน้ำมันตัวใบสมุนไพรหรือตัวสมุนไพรมันจะดูดน้ำมันไว
1: ้
0: ทำให้เราได้น้ำมันออกมาน้อยนะคะ
1: อันนี้ก็คือได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็คือจะสังเกตว่าจะไม่เห็นลักษณะที่เป็นเกล็ดนะคะที่เป็นก้อนนะคะอาจารย
0: ์คือถึงจะมีก็เล็กๆที่สุดแล้วนะคะนะ
1: หรือถ้าเรามีเวลานะคะก็คือให้แบบเป็นของเหลวให้แบบว่าม
0: าก
1: จนหมดเลยนะคะก็ยิ่งดีนะคะอันนี้เราก็จะ
0: พ
1: ักไว้ก่อนนะคะ
0: ทีนี้เราจะมาทำเนื้อยาหมองนะคะ
1: ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำส่วนที่2นะคะทั้งหมดนะคะใส่ลงในหม้อสแตนเลสนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวน้ำมันเสลต์พังพรนะคะปริมาณ20กรัมนะคะแล้วก็มีวัสลีนนะคะปริมาณ44กรัมแล้วก็พาราฟินนะคะปริมาณ15กรัมนะคะ

0: อันนี้เราต้องเอาออกให้เยอะนะคะ
1: เพราะว่าจะได้ประหยัดเนาะต้นทุนนะคะ

0: ม่ให้เกิดการสูญเสียเยอะเนาะสำหรับจุดนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้สารสกัดเสลต์พังพรเราสามารถใช้เป็นสมุนไพรตัวอื่นได้เลยนะคะนะก็สูตรถ้าตั้งสูตรนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนแค่น้ำมันเสลต์พังพรเนี่ยเป็นน้ำมันตัวอื่นน่ะก็กลายเป็นยาหม่องอย่างอื่นไปละนะคะแล้วแต่เราจะสกัดมาเลยนะคะโอเคนะคะนะเราก็จะเอาขึ้นตั้งไฟนะคะเลื่อนเข้ามานิดนึงค่ะโอเคค่ะจะได
1: ้พอเราใส่ส่วนผสมส่วนที่2ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะให้ความร้อนนะคะความร้อนที่เราใช้นะคะก็คือใช้ไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะพูดง่ายก็คือใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเนื่องจากว่าส่วนผสมนะคะที่ทำยาหม่องเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างจะไวไฟนะคะอาจารย์ถ้าเราใช้ความร้อนสูงๆเนี่ยค่ะคือไหม้เลยนะคะ
0: นะคะจริงๆประมาณสัก60กว่า70นี่ก็พอได้น
1: ะคะ
0: พอได้นะคะแต่สูงสุดคืออย่าเกิน80น
1: ะ
0: ทุกอย่างเลยอ่ะพูดถึงไม่ว่าจะทำครีมทำอะไรก็ตามเนาะค่ะเราก็จะให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ให้มีลักษณะใสนะคะใสออกเขียวๆนะเป็นสีของเสลต์พังพรหรือสีของพญายอนะคะค่ะนะคะเราจะใช้เสลต์พังพรตัวเมียหรือเขาเรียกว่าพญายอมันก็แปลกนะคนโบราณเนี่ยนะคะมีเสลต์พังพรตัวผู้กับตัวเมียนะคะแต่ตัวเมียมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือพญายอนะแต่พญายอนี้ไม่ใช่ชื่อของเสลต์พังพรตัวผู
1: ้ค่ะ
0: นะเพราะนั้นน่ะถ้าคนที่ศึกษาเรื่องสมุนไพรมาถ้าได้ยินชื่อพญายอเนี่ยก็จะนึกถึงเสลต์พังพรตัวเมียนะคะก็จะเป็นอันว่ารู้กันเลยนะคะซึ่งสรรพคุณเนี่ยนะคะของเสลต์พังพรตัวเมียเนี่ยก็คือช่วยเรื่องอะไรอ่ะรักษาพวกเชื้อไวรัสที่เกี่ยวกับพวกงูสวัดนะคะงูสวัดแล้วก็รักษาอะไรนะพวกสิวก็ได้นะแผลนะลดการอักเสบอะไรประเภทประมาณนี้นะคะได้นะคะอะไรเงี้ย
1: อย่างพวกลมพิษพวกนี้ก็ได้นะคะ
0: ผื่นแพ้ลมพิษเนี่ยก็ได้นะคะช่วยได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะตัวเมนทอนพิมเซนการบูนเนี่ยมันก็ไม่ใช่สมุนไพรที่ร้อนมากนะอย่างพิมเซนกับเมนทอลนี่มันเย็นเลยแหละนะคะการบูนเราก็ใส่ไม่เยอะถึงการบูนจะร้อนแต่สรรพคุณในการลดการอักเสบเนี่ยกับลดอาการปวดเนี่ยอันนี้ช่วยได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรน้ำมันไพรอย่างนั้นมันมีน้ำมันระกำเนี่ยนะคะอันนั้นก็ไม่เหมาะกับพวกผื่นอักเสบผื่นแพ้เท่าไหร่นะคะได้แล้ว
1: ตอนนี้เราคนจนละลายกลายเป็นของเหลวทั้งหมดแล้วนะคะ
0: แล้วก็ใสนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมดูเนื้อนิดหนึ่งนะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน
1: ะจากนั้นเราก็
0: ยกลง
1: จากเตานะคะ
0: อันนี้เราก็มาตั้งไฟต่อนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ดูอันนี้คือส่วนที่
1: หนึ่ง
0: อันนี้คือส่วนที่สองส่วนที่2นี่คือส่วนที่ทำเนื้อยาหม่องส่วนที่1คือส่วนที่ละลาย
1: ค่ะ
0: กาลบูนเมนทอนพิมเซนลง
1: ทีนี้เราก็จะเทส่วนที่1นะคะ
0: ลงในส่วนที่2นะคะ

0: มีเกล็ดๆอยู่แล้วก็นะใช้ช้อนนะคะตอบนิดนึงเพราะว่าโดยเฉพาะเมนทอดนี่แพงมากเลยฮะท่านผู้ชมไม่ได้เลยนะเสียดายนะคะนะคะโอเค
1: แล้วเราก็คนนะคะคนจนเป็นของเหลวก็คือไม่ให้มีลักษณะที่เป็นก้อนเป็นเม็ดอยู่เลยนะคะ
0: ถ้าหากว่าเกล็ดมันละลายช้าเราสามารถที่จะตั้งไฟนิดนึงได้นะคะตั้งไฟอ่อนๆได้เพื่อให้เกล็ดมันละลายให้หมดแล้วถึงจะมาใส่

0: ั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าจะให้ดีก็คือแนะนำว่าต้องละลายส่วนที่1อะค่ะอาจารย์พวกพิมเศษเมทัลกระบูนเนี่ยค่ะ
1: ให้
0: เป็นของเหลวให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้แบบเราจะได้ไม่ต้องนำมาให้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งใช่เพราะว่าพวกพิมเศษเมทัลกระบูนเนี่ยค่ะก็คือเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยนะคะเมื่อเจอกับความร้อนแล้วนะคะก็กลิ่นของเขาจะลดลงนะคะ

0: เมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวน้ำมันสลิดพังพรนะคะก็คือจะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวนะคะอาจารย์ซึ่งเป็นสีเขียวที่เกิดจากธรรมชาติแต่ในส่วนของมันจะมีข้อเสียก็คือสีที่ได้มาจากธรรมชาตินี่ค่ะพอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะสีจะค่อยๆจางลงฉะนั้นนะคะเราอาจจะใช้สีนะคะ
1: นิดนึงนะคะ
0: เพื่อให้มันเป็นสีเขียวที่คงทนจะได้เก็บไว้ได้นานนะคะ
1: แล้วพวกสีธรรมชาติเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไพรสีของพญายอหรือเสกคำพรเนี่ยเวลาเจอแสงนะคะมันก็จะจืดจืดสีบางทีหายไปเลยนะคะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เราใช้สีคอสเมติกซึ่งสีจะแบ่งเป็น2ประเภทคือสีที่ละลายในน้ำมันกับสีที่ละลายในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นผิดพันตัวนี้เป็น
0: น้ำมัน
1: ถ้าเป็นยาหมองก็เป็นน้ำมันเราก็เลยต้องใช้สีที่ละลายในน้ำมัน
0: ค่ะ
1: นะคะนะทีนี้สีที่เวลาซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นผงใช่ไหมคะมันจะเป็นผงนะเราก็เอาสีเนี่ยผงเนี่ยจำนวน1กรัมใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: น้ำมันเท่าไหร่นะคะ
0: น้ำมันวิธีการผสมนะคะสีละลายในน้ำมันนะคะ1กรัมแล้วก็น้ำมันแก้ว100กรัมค่ะอาจารย
1: ์น้ำมันแก้วหรือคาร์เนชั่นออยล์หรือไวออยล์นั่นแหละนะคะนะ100กรัมกับสีผงเนี่ย1กรัมแล้วก็ละลายนะคะละลายเสร็จเนี่ยนะเอาไปกรองด้วยกระดาษกรอง
0: ต้องกรองผ่านกระดาษกรองชาด้วยนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วนะคะสีมันจะยังเป็นก้อนๆอยู
1: ่ใช่นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ
0: ส่วนปริมาณในการใช้นะคะก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยว่าชอบสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนขนาดไหนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องจดสูตรไว้ด้วยอย่างเช่นถ้าเราเพิ่มสีเข้าไปในสูตรใช่ไหมคะ1กรัมเราก็อาจจะไปลดตัวในส่วนของตัววาสลีนลงก็ได้ค่ะ1กรัมแบบนี้นะคะเพื่อให้สูตรมันครบ100เพื่อที่เวลาที่เราทําล็อตต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย์สีมันจะได้เหมือนเดิมนะคะนี่เดี๋ยวเรา
1: ได้สม่ำเสมอเนาะเหมือนเดิมแต่นี่เป็นการสาธิตเราก็ใส่ลงไปนี่ก่อนเราก็ไม่ได้วัดไม่ได้ช่างเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมทําจนอยู่ตัวแล้วทําเป็นอาจจะบางคนทําเป็นอาชีพอย่างนี้นะคะก็ควรจะมีปริมาณที่แน่นอนนะคะสีได้คงที่นะคะ
0: แนะนําว่าไม่ต้องแต่งสีเข้มนะคะอาจารย์เพราะว่ามันจะน่ากลัวนะคะ
1: ใช่ๆ
0: มันจะดูแบบไม่เป็นธรรมชาตินะคะ
1: เข้มเกินไปมันก็ดูเหมือนเนาะน่าจะยาน่าจะแรงเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันตรายไหม
0: ผสมเคสารเคมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะเทลงในขวดยาหมองนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือต้องเป็นขวดแก้วเท่านั้นนะคะ
1: ท่านผู้ชมมองอย่างนี้อาจจะมองว่าไอ้สีมันอ่อนๆแต่จริงๆแล้วพอมันไอ้นั้นขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาเนาะนะคะมันก็จะสีก็จะเข้มขึ้นเองนะคะ
0: ในการทำผลิตภัณฑ์ยาหมองนะคะแนะนำว่าอย่าทำทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดไม่ทันนะคะมันก็จะแข็งทีเนี้ยพอแข็งเราก็ต้องเอาขึ้นไปตั้งไฟอีกซึ่งการตั้งไฟหลายๆรอบนะคะมันจะทำให้ตัวพิมพ์เซนเมนทอนการบูเนี่ยค่ะกลิ่นก็จะค่อยๆลดลงนะคะ
1: เนี่ยค่ะนะมันก็จะลักษณะแข็งที่เห็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้เราจะต้องอะไรนะเอาช้อนขูดแล้วก็มาใส่ในหม้อใหม่แล้วก็ตั้งไฟใหม่ให้มันละลายนะคะบางคนอาจจะรอน้ำร้อนได้อะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปอะไรตรงนี้แล้วเอามาใส่เนาะอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมดูว่านะคะเราก็ได้นะคะยาหมองสลิดพังพรนะตามนี้นะคะจะเห็นว่าจะแห้งเร็วมากเห็นไหมคะ
0: ค่ะ
1: เริ่มแห้งเร็วแล้วทีนี้เราก็จะมากรองนะคะสารสกัดให้ดูนะคะในเวลาที่เหลือเรากรองด้วยผ้าขาวบางก่อนนะคะอันนี้คือเราลองกลับไปขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่เราใช้ใบเสลดพังพร200กรัมแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ย500กรัมนะคะ
0: เห็นไหมคะสีจะค่อยๆเริ่มออกมาแล้วนะคะ
1: อันนี้ใบมันก็รู้สึกว่าจะกรอบแล้วนะคะเราก็เทกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนเพื่อที่จะ กรองเอากากนะคะสมุนไพรใหญ่ใหญ่ๆนี่ออกนะ
0: อันนี้ก็คือเจียวจนกรอบเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมทำก็คือแนะนำว่าให้เจียวจนกรอบแบบนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้ได้ตัวยาเนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้สีของตัวเสด็จพังพรด้วยนะคะ
1: ต่อมาเราก็มากรองด้วยกระดาษกรองนะคะ
0: ขออนุญาต
1: อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้มันจะไม่ช้าจะเร็วนะคะจะเร็วนะ
0: ที่เราต้องกรองสองรอบนะคะเพราะอะไรก็คือการกรองด้วยผ้าดิบเนี่ยค่ะมันจะเป็นการกรองแค่เอากากของสมุนไพรออกแต่ว่าจะยังมีตะกอนอยู่นะคะฉะนั้นเราจะต้องนำมากรองผ่านกระดาษกรองช้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาตะกอนออกนะคะ
1: ใช่นะคะไม่มีฝุ่นไม่มีผงนะคะยาหมองเราก็จะได้ดูสะอาดนะคะนะนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะก็ง่ายๆเลยเห็นไหมคะว่าขั้นตอนการทำยาหม่องเสล็ดทองพรหรือว่ายาหม่องพญายอนั่นนะคะนะไม่ได้ซับซ้อนเลยแล้วก็วัตถุดิบต่างๆก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะแต่มีสรรพคุณที่ดีนะคะพูดถึงสูตรยาหม่องนี้เราก็สอนแล้วก็อบรมให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็นักศึกเรียนนักศึกษาเนี่ยมาร่วมเกือบ20ปีแล้วนะคะแล้วก็มีคนไปทำขายนะคะไปทำเป็นอาชีพนะคะหรือว่าไปทำใช้เนี่ยได้ผลดีนะคะใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทยก็ได้นะคะก็ได้ผลดีเพราะนั้นอ่ะไม่ใช่สูตรที่เพิ่งคิดหรือเพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่นะคะเพราะนั้นเนี่ยหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงได้ประโยชน์นะคะจากการดูนะการดูวิธีการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะและสามารถที่จะนำไปทำใช้เองนะคะนำไปทำประกอบอาชีพได้แต่ถ้าท่านจะประกอบอาชีพท่านต้องมีโรงงานยานะคะนะหรือไม่ท่านต้องมีสูตรของท่านและท่านก็ไปสั่งผลิตที่โรงงานยาแต่การสั่งผลิตที่โรงงานผลิตยาเนี่ยท่านต้องขออย.อยู่ประมาณ1ปีเป็นอย่างต่ำนะคะเพราะยาเนี่ยเขาจะดูอะไรซับซ้อนมากนะคะเพราะนั้นตัวยาหม่องเนี่ยทำเป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเหมือนน้ำมันไผ่ไม่ได้นะคะน้ำมันไผ่เนี่ยยังทำได้แต่ยาหม่องไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ย อย่างน้อยเราก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของเราได้สูตรเอาไปทำใช้เองค่ะนะคะหวังว่าที่ผ่านมาคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเรานะคะในรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทาถูนวดนะคะสำหรับใช้เองเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายตอนเลยแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วเราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะพบกันตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามีรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี่ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
8: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
8: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
8: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการดิจิทัล DNA เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในตอนที่4แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้อีเมลในสถานการณ์ทางธุรกิจนะคะต่างๆนะคะว่าเราใช้อีเมลในสถานการณ์ใดได้บ้างทีนี้ก่อนอื่นเรามารู้ประเภทธุรกิจนะคะอีเมลสำหรับธุรกิจเนี่ยมีความจำเป็นนะคะมากกว่าอีเมลทั่วไปเพราะว่าช่วยให้ธุรกิจมีเครื่องมือสำหรับใช้ในการสื่อสารภายในภายนอกนะคะองค์กรสื่อสารกันในทีมแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มอีเมลที่เราใช้งานนะคะทีนี้อีเมลสำหรับธุรกิจถ้าจำแนกคร่าวๆนะคะตามประเภทธุรกิจนะคะที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างมาเช่นประเภทธุรกิจที่เป็นร้านค้าหรือว่าธุรกิจ SME เราใช้อีเมลสำหรับสร้างโดเมนนะคะบริหารรายชื่อพนักงานลูกค้าผู้ที่ติดต่อไว้เพื่ออะไรถ้าบริหารงานเกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยก็เพื่อส่งโปรโมชั่นแบบกลุ่มนะคะจะได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สื่อสารได้สะดวกรวดเร็วประเภทธุรกิจที่เป็นธุรกิจบริการนะคะวิธีใช้อีเมลเพื่อนัดหมายแจ้งเตือนนะคะผ่าน Google Calendar สามารถส่งไฟล์แล้วก็เอกสารต่างๆที่มีความปลอดภัยช่วยให้ประหยัดเวลาบริการลูกค้าได้เร็วขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่นะคะเราใช้อีเมลเพื่อจัดการทีมนะคะจัดบริหารจัดการกรุ๊ปนะคะอีเมลศูนย์กลางบริหารสิทธิ์ในส่วนนี้นะคะอีเมลสามารถทำได้จะมีในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็บริหารจัดการทีมได้เป็นอย่างดีประเภทการศึกษาความสำคัญของอีเมลคือมีเพื่อไว้ติดต่อแจ้งเตือนนะคะส่งงานส่งไฟล์ผ่านอีเมลในโดเมนการศึกษาข้อดีคือแน่นอนจะไม่มีโฆษณานะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่มากกว่าพื้นที่ปกตินะคะที่ได้จากอีเมลส่วนตัวประเภทธุรกิจเดี่ยวนะคะใช้อีเมลนะคะกับ Google Workspace เพื่อความเป็นมืออาชีพแล้วก็ประหยัดงบประมาณนะคะถ้าสังเกตทำไมอาจารย์กุ้งใช้คำว่าอีเมลนะคะจริงๆอีเมลเนี่ยถ้าได้ฟังตอนก่อนหน้าเนี่ยจะมีหลายประเภทอีเมลหลายค่ายนะคะแต่วันนี้ที่ได้รับความนิยมนะคะค่อนข้างมากก็คือค่าย Google ก็คือ Gmail นั่นเองนะคะแล้วก็ในเทอมนี้นะคะอาจารย์กุ้งก็จะพาใช้ Gmail เป็นหลักนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ใช้ Gmail ใช้ค่ายอื่นๆนะคะก็สามารถเรียนรู้แล้วก็นำเทคนิควิธีนะคะที่ได้จากการเรียนรู้จากอาจารย์กุ้งเนี่ยไปใช้ในอีเมลที่ตัวเองใช้งานก็ได้เหมือนกันนะคะในยุคดิจิทัลปัจจุบันนี้นะคะอีเมลทางธุรกิจเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะเพราะว่าจะทำให้บทบาทในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ภาพลักษณ์ของธุรกิจเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้แบบเป็นมืออาชีพเลยทีนี้เรามาดูความสำคัญของอีเมลสำหรับธุรกิจร้านค้าและ SME เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนในทุกธุรกิจทุกประเภทธุรกิจนะคะอันดับหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็ภาพลักษณ์แบบมืออาชีพนะคะการใช้อีเมลจะแบ่งเป็นอีเมลส่วนตัวกับอีเมลทางโดเมนทางธุรกิจอีเมลที่มีชื่อโดเมนทางธุรกิจเนี่ยหลังเครื่องหมาย assign นะคะก็จะเป็นชื่อธุรกิจอย่างเช่นอาจารย์กุ้งมีธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านมากินกันนะคะแล้วอาจารย์กุ้งก็จดโดเมนมีชื่อเว็บไซต์ www.magingan.com ตรงนี้ยกตัวอย่างนะคะซึ่งไม่ได้มีจริงนะคะเวลาที่อาจารย์กุ้งบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองเนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะเซตชื่ออีเมลนะคะที่มีชื่อโดเมนธุรกิจของตัวเองเช่นถ้ามีพนักงานนะคะที่มีตำแหน่งแอดมินนะคะแอดมินอาจารย์กุ้งก็จะเซตชื่อโดเมนอีเมลโดเมนเป็น admin@magingan.com แทนการใช้อีเมลฟรีหรืออีเมลส่วนตัวเนี่ยก็จะช่วยให้ธุรกิจดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะลูกค้าคู่ค้าคู่สนทนานะคะก็จะรู้สึกมั่นใจในการติดต่อแล้วก็ทำธุรกรรมกับธุรกิจนะคะของเรามากขึ้นนะคะก็จะบ่งบอกถึงความมีตัวตนนั่นเองนอกจากสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ภาพลักษณ์แบบมืออาชีพแล้วนะคะยังเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ด้วยทุกครั้งที่มีการสื่อสารหรือว่าส่งออกอีเมลไปเนี่ย
คนรับลูกค้าเนี่ยจะเห็นชื่อโดเมนทางธุรกิจแล้วก็จะเกิดการจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้นนะคะก็คล้ายๆเป็นการโฆษณาทางอ้อมแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะการสื่อสารผ่านอีเมลยังช่วยสร้างความต่อเนื่องและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารวมถึงช่วยรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับธุรกิจได้เพราะว่าลูกค้าจำแบรนด์เราได้แล้วนั่นเองนะคะก็จะง่ายต่อการเชื่อมต่อความสัมพันธ์นะคะแล้วข้อ 3ความปลอดภัยและการควบคุมข้อมูลอีเมลธุรกิจในรูปแบบของอีเมลโฮสติ้งเนี่ยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรเลยนะคะเช่นระบบสำรองข้อมูลระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้และระบบป้องกันสแปมและฟิชชิงนะคะช่วยป้องกันข้อมูลธุรกิจและข้อมูลลูกค้าให้อยู่ในความปลอดภัยลดความเสี่ยงของข้อมูลที่อาจจะรั่วไหลได้นอกจากในเรื่องของความปลอดภัยแล้วการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระบบอีเมลองค์กรช่วยบริหารจัดการผู้ใช้แบบรวมศูนย์เช่นสามารถเพิ่มลบบัญชีผู้ใช้นะคะการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและการตั้งค่าความปลอดภัยมีฟีเจอร์ที่เชื่อมต่อกับอีเมลนะคะคาเลนดาร์แล้วก็รายชื่อผู้ติดต่อระหว่างอุปกรณ์ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งยังสนับสนุนกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายโดยทำการโฆษณาผ่านทางอีเมลหรือว่าเรียกว่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ประกอบการนะคะหรือว่า SME เนี่ยใช้สื่อสารอย่างตรงเป้าหมายกับลูกค้าได้ดีช่วยส่งข้อมูลโปรโมชั่นข่าวสารหรือข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็วและยังช่วยสร้างความภักดีของลูกค้าได้สูงอีกด้วยรวมถึงยังเพิ่มช่องทางสื่อสารที่หลากหลายและยืดหยุ่นนะคะโดยการเชื่อมต่อ Gmail กับ Google Workspace หรือเครื่องมืออื่นๆนะคะของค่าย Google เช่น Google Meet Google Drive เนี่ยช่วยให้การส่งไฟล์นัดหมายประชุมออนไลน์สามารถทำได้อย่างรวดเร็วไม่ติดขัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ความสำคัญของอีเมลสำหรับธุรกิจประเภทบริการนะคะ1ก็คือการสื่อสารจะมีความรวดเร็วและเป็นทางการธุรกิจบริการต้องคอยตอบคำถามแจ้งข้อมูลนัดหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในรูปแบบที่รวดเร็วและทันท่วงทีอีเมลเป็นช่องทางรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมสำหรับการส่งเนื้อหาที่เป็นทางการอย่างมีระบบช่วยให้ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเป็นมืออาชีพการส่งข้อความในหลากหลายวัตถุประสงค์อีเมลสามารถใช้สำหรับการชักชวนนะคะแจ้งข่าวสารการร้องขอคำตอบการขอบคุณการแจ้งเตือนการแนะนำหรือแม้แต่การปฏิเสธที่สุภาพเหมาะกับการบริหารความสัมพันธ์ในธุรกิจบริการสำคัญในเรื่องการจัดการข้อมูลและเอกสารได้ง่ายและมีความปลอดภัยการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญหรือไฟล์งานในการทำธุรกิจนะคะเช่นสัญญาใบเสนอราคาผ่านระบบอีเมลธุรกิจช่วยให้ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและปลอดภัยรวมถึงสามารถติดตามและค้นหาได้สะดวกพร้อมทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตลาดอีเมลช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์จากการส่งข่าวสารการส่งโปรโมชั่นหรือประสบการณ์ที่ดีผ่านการสื่อสารที่มีคุณภาพซึ่งช่วยสร้างความภักดีให้กับลูกค้าในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะระบบบริหารจัดการอีเมลที่ครบวงจรอีเมลธุรกิจมาพร้อมกับฟีเจอร์การบริหารจัดการนะมีผู้ดูแลระบบสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานป้องกันสแปมและควบคุมการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจบริการอีเมลเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้การสื่อสารมีความน่าเชื่อถือรวดเร็วเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้าซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความสำเร็จของธุรกิจโดยรวมอย่างยั่งยืนมาดูความสำคัญของอีเมลในมุมที่เป็นองค์กรมาดูความสำคัญของอีเมลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่นะคะ1ก็คือในเรื่องของระบบบริหารจัดการและควบคุมที่มีประสิทธิภาพองค์กรสามารถบริหารจัดการบัญชีของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบนะคะโดยสามารถเพิ่มหรือลบพนักงานสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ติดตามตรวจสอบการใช้งานอีเมลของพนักงานผ่านระบบแอดมินช่วยให้จัดการข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
สองในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสื่อสารอีเมลองค์กรมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเช่นการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นขั้นตอนการเข้ารหัสข้อมูลระบบกรองสแปมป้องกันฟิชชิ่งและมัลแวร์นะคะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีหรือขโมยข้อมูลสำคัญทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง3รองรับการสื่อสารภายในและภายนอกที่มีปริมาณสูงองค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานจำนวนมากการมีอีเมลเข้าออกจำนวนมากเนี่ยระบบอีเมลขององค์กรต้องมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มากพอรวมถึงการจัดการกลุ่มอีเมลภายในเพื่อกระจายข้อมูลไปยังฝ่ายต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบรวมถึงฟีเจอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีเมลองค์กรมาพร้อมกับฟีเจอร์เสริมเช่นระบบปฏิทินแชร์นัดหมายรายชื่อผู้ติดต่อ Google Drive หรือ Microsoft OneDrive ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อ5ส่งเสริมและกระจายแบรนด์ขององค์กรการใช้อีเมลที่เป็นชื่อองค์กรเนี่ยช่วยกระจายการรับรู้แบรนด์ได้ทุกครั้งที่มีการส่งอีเมลออกไปเพื่อการจดจำและภาพลักษณ์องค์กรที่เด่นชัดนะคะทีนี้สำหรับองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยอีเมลองค์กรจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและเป็นมืออาชีพพร้อมทั้งระบบที่สามารถจัดการผู้ใช้และข้อมูลที่มีจำนวนมากรองรับการเติบโตของธุรกิจและยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็งในระยะยาวทีนี้เรามาดูความสำคัญของอีเมลนะคะของการศึกษาบ้างว่าอีเมลมีความสำคัญอย่างไรนะคะอีเมลมีความสำคัญมากในบริบทของการศึกษาเพราะว่าช่วยให้การสื่อสารการเรียนการสอนเนี่ยที่เป็นลักษณะออนไลน์นะคะหรือออนไซต์ก็ได้นะคะแต่หลักๆถ้าจะเห็นภาพชัดเลยที่ต้องใช้อีเมลแอคเคาท์ในการเรียนเช่นการเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถสรุปความสำคัญได้ดังนี้คือ1นะสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงระหว่างผู้สอนผู้เรียนนะคะนักศึกษาผู้บริหารบุคลากรในหน่วยงานเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องคำนึงถึงเวลาและระยะทางส่งข้อมูลและประกาศบันทึกข้อความต่างๆเนี่ยได้ทันทีข้อ2สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-learning อีเมลช่วยแบ่งปันเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์รวมถึงแจ้งข้อมูลคอร์สส่งเอกสารแบบฝึกหัดทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสะดวกแก่ผู้เรียนทั่วประเทศข้อ3ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะสามารถเก็บและเรียกใช้อีเมลได้ตลอดเวลาทำให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาที่มีความทันสมัยและเหมาะสมตามความต้องการของตัวเองอย่างง่ายดายการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางธุรกิจการทำงานที่มีความแตกต่างกันเนี่ยควรจะคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาภาษาโครงสร้างนะคะเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารนั้นๆอาจารย์กุ้งขอทบทวนโครงสร้างอีเมลนะคะที่นิยมใช้ในการสื่อสารในการทำงานนะคะก็จะมีหัวข้อนะหัวข้อเรื่องที่เราส่งอีเมลไปเนี่ยต้องชัดเจนสะท้อนถึงจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อสารนะคะมีคำขึ้นต้นก็ให้เหมาะกับความสัมพันธ์ของคู่สนทนาที่เราจะส่งอีเมลไปหานะคะเช่นเรียนคุณเรียนนายนางนางสาวนะคะก็ควรขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนเสมอนะหลังจากนั้นในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการทักทายหรือว่าระบุเหตุผลสั้นๆของการเขียนอีเมลนะคะตรงนี้ก็คือการเกริ่นนำแล้วก็ต่อด้วยรายละเอียดตรงนี้เราก็จะเข้าสู่ช่วงที่เป็นเนื้อหานะคะที่เราต้องการจะสื่อสารนั่นเองอธิบายรายละเอียดเป็นลำดับขั้นตอนนะคะผูกโยงบริบทและประเด็นสำคัญหลังจากเรากล่าวรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยการสรุปขอบคุณหรือระบุการดำเนินการขั้นถัดไปพร้อมคำลงท้ายเช่นขอแสดงความนับถือแล้วก็ต่อท้ายด้วยลายเซ็นนะคะลายเซ็นในตอนก่อนหน้าอาจารย์กุ้งเคยพาสร้างลายเซ็นแล้วนะคะลายเซ็นก็จะประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลนะคะชื่อตำแหน่งองค์กรข้อมูลติดต่อนะคะรวมกระทั่งแนบแผนที่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันตัวอย่างสถานการณ์แล้วก็แนวทางการเขียนอีเมลนะคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่
จำเป็นจะต้องใช้อีเมลนะตรงนี้อาจารย์กุ้งก็รวบรวมข้อมูลมาเป็นตัวอย่างนะคะเช่นเหตุการณ์ที่หนึ่งเราต้องการข้อมูลหรือว่าต้องการเอกสารนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจากใครจุดที่เราควรจะสนใจก็คือหนึ่งเน้นท่าทีสุภาพระบุความจำเป็นและเร่งด่วนนะคะตัวอย่างประโยคที่ควรใช้นะคะในอีเมลเพื่อการสื่อสารก็คือขอความกรุณาส่งเอกสารจุดๆๆส่งเมื่อไหร่เราต้องบอกด้วยนะคะภายในวันที่21สิงหาคม2568ไม่เกิน 18.00 นนะคะอันนี้เราสามารถระบุข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนได้เลยหรือจะเป็นเหตุการณ์แจ้งข่าวสารภายในสิ่งที่ควรจะสนใจก็คือการแจ้งข่าวสารภายในเนี่ยควรชัดเจนสั้นกระชับนะคะเพื่อความเข้าใจตรงกันตัวอย่างข้อความเช่นขอแจ้งให้ทราบว่าจุดๆๆหรือโปรดดำเนินการจุดๆๆเราก็ใส่สิ่งที่ต้องการนะคะต่อเข้าไปเหตุการณ์สำหรับการนัดหมายหรือยกเลิกนัดหมายจุดที่ควรสนใจก็คือแจ้งช่วงเวลาสถานที่เหตุผลมีทางเลือกสำรองประโยคที่ควรจะคำนึงถึงเช่นขอนัดหมายประชุมในวันที่1กันยายน2568เวลา10นาฬิกาหรือขอเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายแล้วเราก็แจ้งวันเวลาใหม่นะคะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนเหตุการณ์

ในการทำงานเนี่ยย่อมมีการทำผิดเกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้าเกิดมีการกระทำผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ต้องมีการมากล่าวขอโทษหรือว่าแจ้งแก้ไขข้อผิดพลาดส่วนที่ควรจะสนใจนะคะใส่ใจก็คือแสดงความรับผิดชอบพร้อมแนวทางการแก้ไขนะคะตัวอย่างประโยคที่ควรใช้นะคะเช่นขออภัยในความไม่สะดวกเรื่องอะไรนะคะเราก็ใส่เรื่องที่เราจะแจ้งไปนะคะทางเราขอดำเนินการแก้ไขเงื่อนไขในการแก้ไขเป็นอย่างไรเราก็ใส่ต่อเข้าไปได้เลยนะคะหรือกระทั่งมีเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องที่ควรจะแสดงความยินดีหรือว่ากล่าวขอบคุณเนี่ยเราก็สามารถแจ้งผ่านทางอีเมลได้นะคะควรใช้ถ้อยคำเป็นทางการเพื่อเสริมความสัมพันธ์ที่ดีนะคะประโยคที่ควรใช้เช่นขอแสดงความยินดีกับคุณจุดๆๆที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือขอบคุณที่พนักงานนะคะร่วมกิจกรรมกีฬาสีในวันที่จุดๆก็ได้นะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรนะคะหรือเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามงานหรือแจ้งเตือนนะคะเราควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพสื่อสารชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตัวอย่างประโยคเช่นเรียนสอบถามความคืบหน้านะคะหรือขอแจ้งเตือนนะคะการส่งงานการปิดโปรเจกต์นะคะเป็นต้นในส่วนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับหรือว่าการปฏิเสธนะคะก็ควรใช้ข้อความแบบตรงประเด็นนะคะสุภาพพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้ามีเหตุผลหรือว่าข้อมูลที่เราต้องการจะแจ้งให้ทราบตัวอย่างเช่นยินดีตอบรับนะคะหรือมีความยินดีนะคะในเรื่องอะไรนะคะสำหรับการตอบรับสิ่งที่เขาร้องขอมานะคะหรือขออภัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในเรื่องอะไรนะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างแค่บางตัวอย่างนะคะเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็คือเป็นแนวทางการเขียนอีเมลแบบมืออาชีพนะคะที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการทำงานที่ทุกคนเนี่ยควรคำนึงถึงนะตัวอย่างอีเมลนะคะในสถานการณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นจะขอข้อมูลขอเอกสารเนาะอันนี้จังกุ้งก็ดาบมาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือเรื่องขอข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมนะคะแสดงว่าเคยประสานงานกันก่อนหน้าแล้วนะคะแล้วเราต้องการจะขอข้อมูลเพิ่มเนาะเราก็บอกไปเลยในหัวข้อเรื่องนะคะว่าเราต้องการข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มนะคะเรียนบอกชื่อไปเลยนะคะถ้าทราบนามสกุลด้วยก็ควรจะใส่ทั้งชื่อและนามสกุลนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งเราขอความกรุณาส่งรายละเอียดแคตตาล็อกสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดหากสามารถจะส่งได้ก่อนน่ะบอกเลยนะคะวันที่25 กรกฎาคม 2568เนี่ยจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะลงท้ายขอแสดงความนับถือแล้วก็ลายเซ็นแนบท้ายนะคะลายเซ็นก็คือชื่อนามสกุลตำแหน่งข้อมูลติดต่อนะคะถ้ามีแผนที่ก็ใส่แผนที่ได้ตัวอย่างที่2นะคะอีเมลสำหรับนัดหมายนะคะเรื่องเรียนนัดหมายประชุมโครงการใหม่เรียนทีมบริหารโครงการนะคะเข้าร่วมประชุมเรื่องอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะเวลากี่โมงประชุมที่ไหนแล้วมีทางเลือกให้เขาไหมถ้าทีมงานโครงการไม่สะดวกหากไม่สะดวกในเวลาดังกล่าวแจ้งปรับเปลี่ยนได้ก็คือมีทางเลือกให้ด้วยนะคะลงท้ายขอแสดงความนับถือและลายเซ็นตัวอย่างอีเมลสำหรับขอโทษและแก้ไขนะคะเรื่องขออภัยในความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าก็ได้นะคะเรียนลูกค้าทุกท่านนะคะหรือเรียนผู้มีอุปการะคุณก็ได้นะคะทางบริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงในความล่าช้าซึ่งเกิดจากสาเหตุอะไรก็ว่าไปนะคะขณะนี้ได้แก้ไขและจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน2วันขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความไว้วางใจก็ได้นะคะลงท้ายขอแสดงความนับถือและลายเซ็นสถานการณ์สำหรับขอบคุณหรือแสดงความยินดีเรื่องขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือเรียนคุณระบุชื่อนามสกุลก็ได้นะคะถ้าเป็นรายบุคคลขอขอบคุณที่ร่วมกันในโครงการจุดๆความร่วมมือของคุณทำให้โครงการประสบความสำเร็จอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะจริงๆข้อความจะต้องเยอะกว่านี้นะลงท้ายขอแสดงความนับถือและลายเซ็นเคล็ดลับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพนะคะ1ต้องใช้ภาษาสุภาพนะแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ณขณะนั้นนะคะว่าเราต้องการใช้อีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ใด2อ่านทวนนะคะทบทวนอ่านทวนก่อนส่งเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเนี่ยชัดเจนครบถ้วนไม่ต

กลนนะคะ 3. ใช้หัวข้อที่ตรงกับเนื้อหาหลักแล้วก็มีการปรับสำนวนและข้อมูลตามระดับความเป็นทางการของคู่สื่อสารหรือว่าองค์กรนะคะแล้วก็สามารถเพิ่ม CC แล้วก็ BCC เมื่อจำเป็นแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้รับนะคะเช่นเพิ่มผู้จัดการนะคะหรือว่าเพิ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ต้องรับรู้นะคะในการส่งอีเมลด้วยนะคะการเขียนอีเมลที่เหมาะสมแต่ละสถานการณ์จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับได้ทุกเหตุการณ์เวิร์กช็อปของเรานะคะอาจารย์กุ้งก็หากรณีศึกษาเวลาที่เกิดการผิดพลาดจากการทำงานของบริษัท ABC มาเป็นตัวอย่างนะคะตรงนี้ก็เป็นร่างจดหมายนะคะตัวอย่างเฉยๆนะคะก็คือเรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะคะทางบริษัท ABC ขออภัยอย่างสูงสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำงานของเราในครั้งนี้ซึ่งส่งผลทำให้ท่านได้รับผลกระทบหรือความไม่สะดวกใดๆทางเรารับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจและความเข้าใจและหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลับฝ่ายบริการลูกค้าได้ทุกเมื่อนะคะพร้อมคำลงท้ายขอแสดงความนับถือชื่อข้อมูลนะคะของผู้ส่งก็คือส่วนของลายเซ็นจดหมายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะมีอีกตัวอย่างนึงตัวอย่างที่2กรณีศึกษานะคะกรณีที่1ก็คือจดหมายขอโทษขออภัยกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมคะซึ่งถ้าใครสังเกตนะคะในชีวิตจริงของเราเนี่ยจะมีหลายๆบริษัทนะคะนอกจากมาขอโทษนะคะแล้วก็ยังจะมีการให้ส่วนลดให้ของขวัญให้โปรโมชั่นนะคะเพื่อเป็นการย้ำเตือนนะคะสำหรับการผิดพลาดที่เกิดขึ้นกรณีศึกษาอันที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างการให้โปรโมชั่นนะคะเรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทางบริษัท ABC ขอขอบคุณที่แจ้งปัญหาและขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเราซึ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของท่านนะคะเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและขอคืนความไว้วางใจทางบริษัทใคร่ขอมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านได้แก่ส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไปฟรีค่าจัดส่งสำหรับออเดอร์ถัดไปนะคะซึ่งก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องมียอดขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดนะคะแล้วก็หรือสามารถเลือกรับของขวัญพรีเมียมตามโปรโมชั่นที่ทางบริษัทจัดขึ้นในเดือนนี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นที่ให้กับลูกค้าในกรณีที่บริษัทนะคะเกิดการผิดพลาดจากการทำงานทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับสิทธิหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงเรายินดีอย่างยิ่งที่จะดูแลและให้บริการท่านให้ดีที่สุดขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความเข้าใจและความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับบริษัท ABC นะคะสังเกตว่าตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะคะก็จะแตกต่างกันตัวอย่างที่1เนี่ยเป็นการขออภัยในความผิดพลาดอย่างเดียวนะคะตัวอย่างที่2เนี่ยขออภัยพร้อมกับให้โปรโมชั่นตรงนี้อาจารย์กุ้งก็จัดหามานะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะให้เราเห็นความแตกต่างนะคะแล้วก็ทางเลือกนะคะหลายแนวทางสำหรับนำไปใช้ในธุรกิจของท่านเองแล้วทีนี้แล้วฝึกปฏิบัติของเราล่ะทำอะไรนะคะฝึกปฏิบัติของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปส่งอีเมลนะสมมุติว่าเกิดเคสสตัดดี้นะคะข้อผิดพลาดในบริษัทเดิมแล้วกันนะคะ ABC สมมุติว่าท่านอยู่บริษัทใดก็บริษัทนั้นเนาะเคสสตัดดี้นะคะความผิดพลาดเกิดความผิดพลาดจากการไม่ตรวจสอบข้อมูลนะคะทำให้เกิดกรณีข้อมูลซ้ำนะคะตรงนี้ผิดพลาดจากบริษัท ABC Logistics นะคะในแผนกคลังสินค้าและขนส่งเหตุการณ์เกิดในเดือนกรกฎาคม2568นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็คือเจ้าหน้าที่คลังสินค้าคนหนึ่งได้รับข้อมูลคำสั่งซื้อจากลูกค้านะคะรายสำคัญแปลว่าเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อกันมาอย่างยาวนานนะคะหรือมียอดการสั่งซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นปริมาณที่น่าจะมากอยู่นะคะโดยต้องจัดส่งสินค้า 1,500 หน่วยนะคะไปยังสาขาในต่างจังหวัดภายใน3วันแต่เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลผิดนะคะโดยระบุจำนวนเพียง150หน่วยจาก 1,500 หน่วยนะคะ
จ้าหน้าที่เออร์เลอร์นะคะเออร์เลอร์โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยตกสูตรไป1ตัวนะคะเกิดความผิดพลาดยิ่งใหญ่เลยนะคะโดยพิมพ์ไปเพียง150หน่วยโดยไม่มีการตรวจสอบกับต้นฉบับก่อนส่งออกสินค้าแปลว่าลูกค้าต้องการ 1,500 ชิ้นแต่ว่าทางบริษัท ABC ส่งไปเพียง150ชิ้นเท่านั้นนะคะทีนี้มาวิเคราะห์ผลกระทบ

ในหน่วยแล้วนะคะเป็นต้นบริษัทต้องจัดส่งสินค้าอีกครั้งแบบเร่งด่วนทําให้เกิดค่าใช้จ่ายการขนส่งอีกรอบนึงนะคะก็ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าแย่ลงและลูกค้าแจ้งจะเปลี่ยนผู้ให้บริการนะคะเนื่องจากเป็นความผิดพลาดที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะคะ 1,500 หน่วยเนี่ยส่งมา150หน่วยนะคะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะแล้วก็เสียภาพลักษณ์และพนักงานต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อชดเชยปัญหาตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากการไม่ตรวจสอบข้อมูลนะคะให้ถูกต้องก่อนที่จะจัดส่งสินค้าทีนี้มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุนะคะ 1. ไม่มีระบบยืนยันข้อมูลนะคะก่อนส่งออก 2. ขาดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องและไม่มีระบบที่แจ้งเตือนเมื่อจำนวนสินค้าดูผิดปกตินะคะและ 4. ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตรงนี้เป็นเคสสตัดดี้นะคะที่สมมุติขึ้นมาสำหรับใช้ฝึกเขียนร่างจดหมายสำหรับส่งไปให้ลูกค้าในนามที่เราอยู่บริษัท A B C Logistics เนาะและบริษัทเนี่ยผิดพลาดจากการทำงานเพราะว่าส่งของไม่ครบนะคะก็จะมี2โซลูชันที่อาจารย์กุ้งเล่าให้ฟังก่อนสไลด์นี้ว่า 1. จะทำจดหมายขอโทษอย่างเดียวหรือเปล่าหรือ 2. ทำจดหมายขอโทษแล้วให้โปรโมชั่นสิทธิพิเศษกับลูกค้าเพราะว่าถ้าดูจากเคสสตัดดี้นี้จะเห็นว่าลูกค้ารายสำคัญใช่ไหมคะตรงนี้จะเห็นเวิร์ดดิ้งตรงนี้ลูกค้ารายสำคัญแปลว่าไม่ได้เป็นการสั่งซื้อครั้งแรกนะคะแสดงว่าเป็นลูกค้าประจำนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าร่างจดหมายขอโทษอย่างเดียวนะคะในมุมมองของอาจารย์กุ้งเนี่ยมองว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะเกิดผลกระทบนะคะลูกค้าอาจจะมีออเดอร์อยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วเราทางบริษัท ABC เนี่ยส่งของไปไม่ครบซึ่งไม่ได้ขาด50ชิ้น100ชิ้นนะคะขาดเป็นพันชิ้นนะคะเพราะว่าส่งไปเพียง150ชิ้นใช่ไหมลูกค้าอาจจะเกิดผลกระทบเพราะว่าอาจจะมีลูกค้าปลายทางเนี่ยที่เขาจองแล้วออเดอร์อาจจะพรีออเดอร์ไว้แล้วนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆนะคะทีนี้ลูกค้าคนสำคัญเนี่ยเขาเกิดผลกระทบแล้วทางบริษัทเนี่ยถ้าส่งจดหมายขอโทษอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนในมุมมองของอาจารย์กุ้งที่มองนะก็น่าจะไม่พอนะคะเพราะว่าผิดพลาดจากบริษัทโดยตรงเนาะก็ควรจะให้โปรโมชั่นหรือว่าสิทธิพิเศษเพื่อแสดงความขอโทษอย่างจริงใจนะคะกับการผิดพลาดในครั้งนี้นะคะทีนี้จากกรณีศึกษานี้นะคะสเต็ปการร่างจดหมายนะคะขอโทษและให้โปรโมชั่นเนาะถ้าสมมติว่ารายละเอียดเป็นแบบเคสสตัดดี้ที่อาจารย์กุ้งร่างไว้ให้นะคะแน่นอนการขอโทษแบบจริงใจเนี่ยจะต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการแล้วก็แสดงถึงความจริงใจค่อนข้างมากทีเดียวนะคะทีนี้เรามีเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในวันนี้ที่มาช่วยเรานะคะเดี๋ยวเราจะใช้Chat GPT ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น Gemini ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเทียบกันดีกว่าเนาะเอา Gemini ด้วยเทียบ3ค่ายเลยเนาะ Gemini เราจะใช้ Generative AI นะคะช่วยร่างจดหมายแบบมืออาชีพนะคะแต่ว่าเราต้องเตรียม Wording เตรียมข้อความเอาไว้ก่อนนะคะอาจารย์กุ้งใช้3แพลตฟอร์มแล้วกันนะคะเพื่อจะเปรียบเทียบภาษานะคะที่ทาง AI เนี่ยร่างมาให้เราโอเคมี Chat GPT นะคะมี Gemini นะคะมี Perspex City นะหลายๆท่านเนี่ยน่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้เลยนะคะเข้า Google ก็ได้เนาะ Search Chat GPT นะคะอันนี้เป็นอันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะให้ AI เนี่ยช่วยปรับใช้คำว่าช่วยปรับภาษาให้เป็นมืออาชีพดีกว่านะคะเราร่างตามความเข้าใจนะคะที่เราต้องการจะสื่อสารทีนี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะขอใช้ wording นะคะที่มีเนาะแล้วเดี๋ยวไปปรับจะได้ช่วยลดเวลานะคะก็คือบริษัทนี้นะคะก็คือบอก AI ก่อนนะคะแผนกนี้นะคะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนโดยอันนี้คือกำลังบอก AI นะคะให้รู้เล่าเรื่องราวก่อนว่าบริษัท ABC Logistics แผนกคลังสินค้าเนี่ยต้องบอกแผนกด้วยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เกิดเหตุการณ์อะไรเจ้าหน้าที่ปึ๊บส่งผลให้สินค้าไม่ครบลูกค้าร้องเรียน

เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจากความผิดพลาดตรงนี้ก็คือเป็นเกริ่นนะคะให้ AI รู้สตอรี่หาความเป็นมาเสร็จแล้วเราต้องการอะไรนะคะสิ่งที่เราต้องการอันนี้อาจารย์กุ้งถ่ายทอดจากประสบการณ์การใช้งานโดยตรงนะคะอาจจะแตกต่างจากแนวทางของท่านอื่นๆก็ได้นะคะก็คือลองดูหลายๆแนวทางแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะหนึ่งอาจารย์กุ้งบอก AI ก่อนนะคะก็คือเล่าเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่อาจารย์กุ้งต้องการนะคะก็คือขอร่างจดหมายขอโทษนะคะแบบเป็นมืออาชีพและเป็นทางการขอร่างจดหมายขอโทษแบบมืออาชีพและเป็นทางการทีนี้อาจารย์กุ้งบอกไปแล้วว่าเคสสตาร์ดี้อันนี้ผิดพลาดค่อนข้างจะใหญ่มากนะคะลูกค้าออเดอร์มา 1,500 ชิ้นแต่ว่าบริษัทส่งไปแค่150ชิ้นเนี่ยตรงนี้คือใหญ่นะคะผิดใหญ่เพราะฉะนั้นขอโทษอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะพอเนาะเราก็พร้อมทั้งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการผิดพลาดในครั้งนี้อย่างจริงใจตรงนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์กุ้งต้องการนะคะจาก AI นะคะว่าอาจารย์กุ้งต้องการร่างจดหมายขอโทษนะคะแบบมืออาชีพและเป็นทางการพร้อมทั้งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการผิดพลาดในครั้งนี้อย่างจริงใจร่างจดหมายถ้าเราใช้คีย์เวิร์ดคำว่าจดหมายนะ AI จะเข้าใจว่าเป็นจดหมายที่เป็น letter นะคะ A4 แต่ถ้าเราปรับเป็นร่างอีเมลนะคะอันนี้คือเราจะตรงประเด็นเพราะว่าเราจะเอาไปส่งอีเมลใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะเสร็จแล้วกด enterเป็นทางการมากๆเลยนะคะเป็นทางการมากๆหัวเรื่องนะคะขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดนะคะในการจัดส่งสินค้าและข้อเสนอพิเศษเพื่อแสดงความเสียใจนะคะตรงนี้คือเหมือนโครงสร้างการส่งอีเมลนะคะที่เราเรียนในพาร์ททฤษฎีไปแล้วนะคะที่อาจารย์กุ้งเล่าไปว่าจะต้องมีหัวเรื่องเนาะหัวเรื่องก็คือตรงประเด็นนี่ตรงประเด็นมากเลยก็คือเราต้องการจะขออภัยนะคะในความผิดพลาดและมีข้อเสนอให้เรียนนะคะ AI ร่างมาเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแต่ถ้าเรียนเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งนี้นะคะเราก็ไปปรับเปลี่ยนได้บริษัทนะคะตรงนี้ก็คือชื่อบริษัทของลูกค้าอ้างอิงนะคะตรงนี้เป็นทางการมากๆเลยนะคะอ้างอิงคำสั่งซื้อในเครื่องหมายก้ามปูคือใส่หมายเลขคำสั่งซื้อนะคะซึ่งมีพร้อมกับกล่าวนะคะอ้างอิงข้อความในคำสั่งซื้อเนี่ยว่ามีการสั่งซื้อสินค้า 1,500 หน่วยให้จะส่งไปยังสาขาของท่านนะคะนี่คือข้อมูลที่กล่าวในเนื้อหาของจดหมายนะคะแล้วก็ย่อหน้าที่2นะคะผลกระทบนะคะตรงนี้ความผิดพลาดนี้เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการจัดส่งนะคะแล้วเรานะคะหรือถ้าเราไม่ต้องการใช้คำที่ไม่เป็นทางการเราอาจจะใช้และทางบริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่ท่านได้รับไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าความไม่สะดวกและความเสียหายด้านความเชื่อมั่นนะคะซึ่งบริษัทไม่อาจนิ่งนอนใจนะคะตรงนี้ก็คือเงื่อนไขที่บริษัทให้หรือว่าโปรโมชั่นเนาะทางบริษัทได้ดำเนินการจะส่งสินค้าที่เหลือโดยเร่งด่วนพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อนะคะตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะส่วนนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจนะคะเป็นการการันตีว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคตนะคะพร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างจริงใจนะคะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเสนอโปรโมชั่นดังนี้นะคะส่วนลดค่าบริการขนส่งสำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไปนะคะแล้วก็จะส่งแบบเร่งด่วนนะคะนี่อันนี้เป็นตัวอย่างโปรโมชั่นที่ AI คิดมาให้เรานะคะเราก็ดูว่าเอาไปปรับให้เหมาะสมนะคะกับการทำงานจริงขององค์กรเรานะคะแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิพิเศษผ่านผู้ประสานงานนะคะตรงนี้พร้อมใส่ข้อมูลอีเมลผู้ประสานงานมีระยะเวลาเนี่ยลงท้ายทางบริษัท ABC Logistics ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ไว้ใจใช้บริการของเราและขออภัยอย่างสูงอีกครั้งนะคะในความผิดพลาดนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับโอกาสนี่เป็นจดหมายขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะอย่างจริงใจมากๆนะคะในข้อความในจดหมายที่ AI ร่างมาให้จากต้นทางก็คือข้อความที่ทางเราเนี่ยค่ะผู้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะสังเกตว่าถ้ามีข้อมูลครบนะคะเช่นอาจารย์กุ้งใส่ข้อมูลไปตั้งแต่ชื่อบริษัทนะคะจน

ถึงข้อผิดพลาดใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้ AI เรียนรู้นะคะว่าข้อมูลตั้งต้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่อาจารย์กุ้งต้องการเนี่ยร่างอีเมลขอโทษนะคะจริงๆถ้าเราใช้แค่คำว่าร่างอีเมลขอโทษเฉยๆเนี่ยข้อความอาจจะไม่ได้ดูเป็นทางการขนาดนี้นะคะแต่อาจารย์กุ้งต้องการแบบเป็นมืออาชีพและเป็นทางการนะคะพร้อมทั้งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะอย่างจริงใจเราใส่พร้อมใส่คำสั่งเข้าไปนะคะใส่ข้อมูลให้ AI รู้ในสิ่งที่ผู้ใช้เนี่ยต้องการแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลมานะคะในสิ่งที่เราต้องการซึ่งถ้าตีเป็นคะแนนนะคะจากที่อาจารย์กุ้งให้นะที่ AI ร่างมาให้นะคะสมมุติว่าเต็ม10ก็คือเต็ม10เลยนะคะคือคุณภาพนี้ระดับมืออาชีพแล้วก็เป็นทางการมากเลยตรงนี้เป็นตัวอย่างของร่างจดหมายของ ChatGPT นะคะทีนี้เดี๋ยวเราเอา wording เดิมนะคะไปให้ Gemini ทํานะคะแล้วก็ให้ Perplexity ทําแล้วเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์กันนะคะโอ้ตรงนี้ภาษาเป็นทางการมากมากมากเลยนะคะเรียนท่านนะคะชื่อลูกค้าผู้ติดต่อในนามบริษัทนะคะอันนี้ขึ้นต้นด้วยอันนี้อ้างอิงคำสั่งซื้อนะคะอันนี้เราจะเปรียบเทียบกันนะอ้างอิงคำสั่งซื้อนะคะในนามบริษัทส่วนลดพิเศษนะคะตรงนี้คล้ายๆกันนะคะแต่ว่า ChatGPT ให้ 30% ใช่ไหมคะสิ่งที่ AI ให้มาไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ตามนั้นเลยนะหมายความว่าเช่นบริษัทเราเนี่ยมีกฎนะคะทางด้านให้สิทธิพิเศษกรณีเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยสมมติว่าให้ได้แค่ 10% เราก็ปรับตามที่บริษัทเราให้ได้นะคะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ AI เนี่ยร่างมาให้จะส่งฟรีแบบด่วนนี่คือก็คล้ายๆของ ChatGPT นะคะโอ้ตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นทางการมากๆนะคะก็คือขึ้นด้วยในนามบริษัทเลยนะคะอันนี้เป็นจดหมายขอโทษและให้โปรโมชั่นจากบริษัทนะคะถ้าเป็น ChatGPT เนี่ยก็อ้างอิงคำสั่งซื้อก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะตรงนี้จะกระชับนะคะกระชับแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะส่วน Gemini นะคะก็เป็นทางการมากๆนะคะแต่ว่าไม่ได้อ้างอิงในส่วนของคำสั่งซื้อเนาะแต่ว่าเป็นการเกริ่นขออภัยในนามบริษัทเลยนะคะตรงนี้แล้วก็เนื้อหาเยอะกว่านะไปดูของ Perplexity นะคะเรียนตำแหน่งชื่อนะคะอันนี้มีตำแหน่งด้วยนะคะขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดด้านการจัดส่งสินค้าเรียนผู้มีอุปการะคุณนะคะขึ้นต้นด้วยบริษัทนะคะใครขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อความผิดพลาดนี่แล้วก็บอกวันที่นะจริงๆแล้วในแง่ของการทำงานจริงๆอะนะคะวันหนึ่งเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยอาจจะได้รับสินค้านะคะว่าทรัพยากรจากซัพพลายเออร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเราระบุแค่วันที่เนี่ยถ้าเราไม่ได้อ้างอิงนะคะในเรื่องของเลขที่ใบสั่งซื้อนะคะอาจจะทำให้ตรวจสอบลำบากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะครบถ้วนในมุมของจันกุ้งเนี่ยควรจะทำเหมือนตัวอย่างอันแรกนะคะอ้างอิงคำสั่งซื้อแล้วจะใส่วันที่ไปด้วยนะคะก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญน่าจะเป็นในส่วนของอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อนะคะเพื่อจะระบุให้ชัดไปเลยว่ามาจากเลขที่ใบสั่งซื้อเลขที่นี้นะคะแล้วก็เกิดการผิดพลาดเพราะว่าเผื่อบริษัทลูกค้าอาจจะต้องใช้ข้อมูลนี้ในการไปบอกหรือรายงานผู้บริหารนะคะว่าผิดพลาดจากอะไรนะคะจากกรณีดังกล่าวนะคะฝ่ายคลังสินค้าได้ตรวจสอบว่ามีการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้เพื่อแสดงความโออันนี้ให้ส่วนลด 20% 3แพลตฟอร์ม ChatGPT ให้ส่วนลดเยอะสุดนะคะ 30% เลยเพื่อแสดงความขออภัยอย่างจริงใจบริษัทใครขอใครมอบสิทธิพิเศษให้กับท่านโดยให้ส่วนลด 30% 20% สำหรับการจัดส่งครั้งต่อไปอันนี้ส่งฟรีเหมือนกันนะคะอ๋อแต่เขาให้เลือกนะ เขาให้เลือกอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้เลือกนะคะมี2โปรโมชั่น2สิทธิพิเศษนะคะเราจะมาดูความป่ากันนะคะกรุณาแจ้งสิทธิ์ที่ท่านประสงค์จะใช้ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะสมมุติว่าอาจารย์กุ้งชอบของ ChatGPT เนาะอาจารย์กุ้งก็มาถึงตรงไหนถึงข้อความพอแล้วเราไปที่อีเมลนะคะอีเมลที่เราเคยฝึกสร้าง account

เอาไว้นะคะตั้งแต่ตอนก่อนหน้าเนาะเราไปที่เขียนนะคะไปที่เขียนเซนกุ้งวางก่อนผู้รับนะคะใส่อีเมลผู้รับนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งก็ใส่อีเมลอาจารย์กุ้งอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะเรื่องนะคะเรื่องเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้งหมดนะคะเราเอามาปรับนะคะให้เข้ากับบริบทของเรานะคะเช่นขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าและข้อเสนอพิเศษเพื่อแสดงความจริงใจตรงนี้สมมติว่าใส่ออเดอร์สมมตินะคะใส่ไปตัวเลขออเดอร์ ID จะได้รู้ว่าเป็นออเดอร์นี้นะคะเปลี่ยนถ้าเรื่องของการจัดซื้อสินค้าก็จะต้องเรียนผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อถูกต้องแล้วนะคะบริษัทนะคะสมมติว่านี่เป็นบริษัทกินกันอ้างถึงคำสั่งซื้อและทางเราตระหนักถึงผลกระทบที่ท่านได้รับปึ๊ดส่วนลดสมมติว่าให้ได้แค่สูงสุด 20% เราก็ปัดนะคะภายในสมมติว่าให้ภายในระยะเวลา30วันหรือที่อีเมลนะคะ

จริงๆยืนยันภายใน7วันก็ได้นะเอาเป็น10วันด้านล่างนี่คือลายเซ็นจดหมายนะคะลายเซ็นอีเมลที่อาจารย์กุ้งเคยพาสร้างแล้วเนาะในตอนก่อนหน้านะคะก็จะมีคำลงท้ายชื่อนามสกุลนะคะตำแหน่งปรับเปลี่ยนไปนะคะนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะอันนี้ชื่อบริษัทเบอร์โทรไออีเมลเว็บไซต์แผนที่นะคะเราตรวจข้อมูลอีกรอบนึงเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ส่งไปดูที่ส่งแล้วนะคะตรงนี้เป็นหัวข้อเรื่องเนาะโอเคตัวอย่างจดหมายขอโทษนะคะตัวอย่างจดหมายขอโทษพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะตัวอย่างจดหมายขอโทษพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่แสดงความขอโทษแบบจริงใจเนาะสำหรับตอนที่4นี้นะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนที่5การจัดการปฏิทินของทีมและการประสานงานแล้วพบกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์

0: งสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศ

0: หากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามนะคะวันนี้เป็นตอนที่4นะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคาย
1: ดิฉันอริสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะวันนี้ก็จะเป็นสูตรนะคะพอกหน้าเนาะนะคะแล้วก็เป็นสูตรเจลขัดผิวนะคะเจลก็ทำจากธรรมชาตินะคะเทอมนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของรายการเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติแล้วเราเน้นธรรมชาติ 100% ด้วยนะคะนะก็คือจะแทบจะไม่มีสารเคมีสังเคราะห์เลยนะคะวันนี้สูตรที่เราจะทำนะคะสูตรที่1คือเจลมักหน้ากุมขมเหลานะคะนะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะรู้เองว่าเอ้ยมันคืออะไรนะคะนะเป็นเจลมาร์กที่เราไม่ได้ใช้เคมีเลยแต่ตอนที่เอามามาร์กจะเป็นผงเนาะผสมกับน้ำแล้วพอมาร์กหน้าปุ๊บก็สามารถที่จะลอกออกมาเป็นหน้ากากได
1: ้
0: นะคะนะสูตรที่2นะคะเป็นเจลขัดหน้านะคะขัดผิวก็ได้นะคะขัดผิวกายก็ได้นะคะเจลขัดหน้าที่ทำจากข้าวเหนียวนะคะนะก็คงจะสนใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมันทำจากข้าวเหนียวเนี่ยมันทำยังไงนะคะเพราะข้าวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกเรียกว่าอันดับต้นๆของโลกนะคะคือเกษตรกรไทยเนี่ยถือว่าปลูกข้าวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เรานำเอาพวกข้าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบ้างนะคะสปาบ้างเนี่ยมันก็ได้ช่วยเกษตรกรด้วยนะคะนะทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกถึงสูตรนะคะนะเราก็จะแนะนำตัวอุปกรณ์ก่อนเพราะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสูตรเนี่ยเป็น

0: อุปกรณ์ที่หาง่ายหาซื้อง่ายค่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็การทำความสะอาดก่อนที่จะทำผิดพันธุ์ด้วยเพราะว่าการทำผิดพันธุ์เครื่องสำอางเนี่ยเราเน้นเรื่องความสะอาดนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์จุ๋มแนะนำตัว อุปกรณ์นะคะแล้วก็แนะนำการทำความสะอาดตัวอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะเชิญอาจารย์จุ๋มเลยค่ะ
1: นะคะวันนี้นะคะเราจะทำผลิตภัณฑ์2ตัวนะคะก็คือเจลมาร์กหน้ากวงขมิ้นแล้วก็เจลข้าวเหนียวขัดผิวนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีในส่วนของตะแกรงร่อนนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกะละมังสแตนเลสนะคะมีหม้อสแตนเลสแล้วก็มีตะกร้อสแตนเลสนะคะแล้วก็ในมีในส่วนของช้อนสแตนเลสนะคะทัพพีแล้วก็ไม้พายซิลิโคนนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็มีทิชชู่นะคะมีแอลกอฮอล์ 70% นะคะซึ่งแอลกอฮอล์ 70% ตัวนี้เราจะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้ออุปกรณ์นะคะรวมถึงตัวแพคเกจจิ้งด้วยนะคะก่อนที่เราจะบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ลงไปนะคะวิธีการฆ่าเชื้อในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็ให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% เนี่ยค่ะใส่ในขวดสเปรย์นะคะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะที่อุปกรณ์นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ใช้ทิชชู่นะคะทิชชู่ก็ให้เลือกแผ่นหนาๆนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราใช้แผ่นบางๆเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเศษนะคะติดที่ภาชนะของเรานะคะก็เช็ดทำความสะอาดนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะทำแบบนี้กับอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนะคะซึ่งเหล่านี้เราก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว
0: นะคะทีนี้ถ้าเรารอได้เราอาจจะฉีดนะคะให้ทั่วแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งเองเพราะว่ามันจะเกิดการฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดแต่ถ้าเรารีบนะฮะเราก็อาจจะเช็ดแต่เช็ดนะควรจะเช็ดหมาดๆนะคะเหมือนอย่างที่อาจารย์จุ๋มทำเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันมีบางส่วนที่ระเหยบ้างเพื่อให้มันได้ฆ่าเชื้อนะคะนะอันนี้ก็เสร็จทุกอย่างแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มที่สูตรแล้วนะคะนะแต่ละสูตรเนี่ยเราจะเริ่มที่ตัวมาร์กหน้ากลุ่มขมิ้นก่อนนะคะแล้วเราก็ทำเสร็จเราก็จะสาธิตให้ดูว่ามันเป็นแผ่นจริงนะคะนะองค์ประกอบนะคะในเจลมาร์กหน้ากลุ่มขมิ้นเนี่ยนะคะตัวแรกเลยนะคะด้านนี้นะคะตัวนี้นะคะก็คือผงกลุ่มขมิ้นนะคะนะหรือชื่อเล่นๆของเขาเนี่ยที่คนเขาชอบเรียกก็คือหมาน้อยนะคะตัวนี้นะคะเป็นพืชเป็นเถาวัลย์นะส่วนใหญ่แล้วคนไทยมักจะทำนำเอาใบหมาน้อยเนี่ยมาทำเป็นอาหารมาทำเป็นขนมนะคะในอดีตเนี่ยคนโบราณก็ใช้ทำเป็นอาหารสำหรับที่จะอะไรนะกินโดยทั่วไปอ่ะกินแบบประจำวันอ่ะอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือว่าผู้ป่วยนะอย่างคนแก่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยจะฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยเขาก็จะใช้หมาน้อยเนี่ยมาปรุงอาหารให้ทานนะคะนะตัวนี้นะคะงานวิจัยให้เครดิตท่านหน่อยนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสกลนครนะคะนะวิทยาเขตสกลนครเป็นคนวิจัยพบว่าหมาน้อยเนี่ยมีเพคตินสูงนะคะซึ่งตัวใบของหมาน้อยถ้าเป็นใบสดนะเราเอามาคั้นกับน้ำเนี่ยทิ้งไว้สักคู่หนึ่งนะคะน้ำก็จะกลายเป็นวุ้นทันทีนะคะและตัวเพคตินนะคะในตัวหมาน้อยเนี่ยจะเป็นตัวมอยเจอไรเซอร์กับผิวนะคะจะบำรุงผิวแล้วก็จะไม่สร้างอาการระคายเคืองเนื่องจากว่าสรรพคุณของใบหมาน้อยเนี่ยจะรักษาพวกผื่นคันรักษาพวกหิดได้ด้วยนะนะคะสรรพคุณเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาทำเป็นมาร์กหน้ามาร์กผิวแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดระคายเคืองนั้นจะน้อยนะคะนะสรุปแล้วนะตัวนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดเป็นแผ่นมาร์กนะคะเพราะว่าในตัวของหมาน้อยเองนั่นน่ะเป็นตัวที่มีสารเพคตินสูงนะคะแม้ว่าอันนี้คือใบนะใบที่เราเอามาตากให้แห้งนะคะแล้วก็บดเป็นผงแม้ว่าจะเป็นผงอย่างนี้นะเวลามาผสมกับผงสมุนไพรอื่นๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นมาร์กได้มันแปลกมากอะค่ะนะเมืองไทยเรามีอะไรที่ดีๆเยอะนะคะขนาดว่าสดก็เป็นวุ้นแล้วนะ
1: ค่ะ
0: มาแห้งเนี่ยนะระเหยเอาน้ำออกแล้วก็ไปบดเป็นใบแห้งเป็นผงอย่างเงี้ย เอามาผสมกับน้ำคนกับน้ำเฉยๆอ่ะปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นวุ้นได้นะคะนะทีนี้เรามาดูสมุนไพรตัวต่อไปที่เป็นองค์ประกอบในสูตรนะคะคือผงขมิ้นชันค่ะคือตัวนี้ผงขมิ้นชันเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสมุนไพรความงามที่ใช้กันมาแต่โบราณใช่ไหมคะนะก็คือบำรุงผิวพรรณให้ขาวผ่องใสนอกจากนั้นก็ยังช่วยในเรื่องของลดการอักเสบนะคะตัวขมิ้นชันเองเนี่ยมีสารสำคัญเป็นเคอร์คูมินนะคะที่เรารู้สรรพคุณแล้วว่าลดการอักเสบนะคะแล้วก็มีการวิจัยพบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารตัวหนึ่งซึ่งทำให้ผิวขาวด้วยแล้วก็ช่วยชะลอริ้วรอยด้วยนะคะนะต่อไปผงไพรคือตัวนี้นะคะนะผงไพรนี่เราใส่ทำไมนะคะนะผงไพรนี่เป็นสมุนไพรลดร้อนนะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะจะนำของเสียเนี่ยออกจากผิวของเรานะคะแล้วก็จะช่วยลดการอักเสบได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรลดร้อนแต่ในสูตรนี้เรามีสมุนไพรลดเย็นใส่เข้าไปเพื่อที่จะบาลานซ์นะลดของยานะทำให้ไม่ระคายเคืองผิวแล้วนะคะนะต่อมานะคะว่านางคำตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คล้ายๆกับขมิ้นนะคะคล้ายๆกับขมิ้นคล้ายๆกับไพรอะไรพวกนี้แหละนะคะก็มีเคอร์คูมินนะคะแล้วก็สรรพคุณของเขาเนี่ยคือทำให้ผิวขาวบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบด้วยคนโบราณนะคะคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขามักจะใช้ตัวว่านางคำผสมกับนมนะคะแล้วก็บำรุงผิวเพื่อที่จะลดรอยด่างดำลดฝ้าอะไรประมาณนี้นะคะนะต่อมานะคะผงฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรนี่มีลดเย็นเย็นมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมที่อยากจะผ่อนคลายเฉยๆเนี่ยถ้าไม่เป็นอะไรเนี่ยเอาผงฟ้าทะลายโจรละลายกับน้ำเนี่ยพอกผิวได้ผิวจะเย็นสบายเลยนะคะเย็นมากๆแบบจนบางคนบอกว่าเอ้าอาจารย์เอาผงสมุนไพรมาจากตู้เย็นเหรอไม่ใช่นะคะเป็นความเย็นของสมุนไพรเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะฟ้าทะลายโจรเนี่ยลดการอักเสบนะคะจากที่เรารู้ว่าเราเป็นหวัดเราทานตัวนี้มันก็จะช่วยลดการอักเสบของอะไรบริเวณลำคอใช่ไหมของทางเดินหายใจอะไรประมาณนี้นะคะทาที่ผิวก็ลดการอักเสบด้วยนะคะแล้วมันจะไปบาลานซ์กับไพรมันลดร้อนไงฟ้าทะลายโจรนี้ก็ไปปรับทำให้ลดยามันอยู่ในระดับที่ไม่ร้อนมากเกินไปนะคะนะอันนี้ก็พอกผิวประโยชน์ของการพอกผิวเนี่ยนะคะเพื่ออะไร1ฟ้าทะลายโจรลดการอักเสบ2ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์เย็นแล้วก็เลยทำให้มาร์กแล้วมันจะเย็นอันที่3ฟ้าทะลายโจรเนี่ยทำให้ตัวกุ้งขมเหลาเนี่ยมันเป็นเนื้อเจลที่ดีนะเป็นเนื้อเจลที่เกาะแน่นขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยในสูตรยังไงก็ต้องมีฟ้าทะลายโจรคือในสูตรกุ้งขมเหลาอะถ้าใช้กุ้งขมเหลาทำมาร์กพอกหน้าอันนี้เป็นเทคนิคของเรานะคะเป็นความลับของเราด้วยนะคะแต่เราเผยแพร่กับท่านผู้ชมนะคะคือว่าตัวหมาน้อยถ้าจะให้มันจับเป็นเจลดีนะมันจะต้องมีฟ้าทะลายโจรร่วมด้วยนะคะนะต่อมาเป็นผงบัวบกนะคะอันนี้ก็จะมีสารสำคัญที่กระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็มีสารสำคัญที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงมีฤทธิ์เย็นด้วยก็ช่วยเรื่องการแก้ระคายเคืองนะคะลดการอักเสบลดอาการแพ้ได้อะไรประมาณนี้นะคะนะต่อไปคือผงพญายาคือตัวนี้ค่ะผงพญายานี่นะคะก็มีฤทธิ์เย็นเหมือนกันนะคะผงพญายาเนี่ยเป็นพืชในกลุ่มเดียวกันกับธนาคางานวิจัยเนี่ยสารสำคัญในสองตัวนี้จะเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้พญายาก็เหมือนเราใช้ธนาคานะคะพญายานี้จะมีมากในไทยเนาะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้คนโบราณจะใช้ขับพิษล้างพิษแล้วก็ใช้พอกผิวให้เย็นนะลดอาการระคายเคืองนะแล้วก็ในงานวิจัยพบว่ามีสารที่ทำให้ผิวขาวนะมีสารทุกอย่างเหมือนธนาคาเลยกันแดดได้นะคะแล้วก็มีสารสำคัญที่มีฤทธิ์คล้ายอาบูตินด้วยนะคะในตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกตัวที่เรามาผสมกันเนี่ยมันจะให้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของบำรุงผิวลดการอักเสบทำให้ผิวขาวแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองป้องกันอาการแพ้อาการแสบอาการคันต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้จะเป็นสูตรที่มีความปลอดภัยสูงค่ะนะคะวิธีการทำนะคะก็ไม่ได้ยากเลยแค่นำผงสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแค่นั้นเองค่ะแล้วก็มาร่อนใช่ไหมคะทีนี้บางท่านบอกว่าอาจารย์อยากจะใส่น้ำหอมได้ไหมเราก็ต้องดูกลิ่นก่อนว่า พอทุกตัวมารวมกันแล้วกลิ่นมันเป็นในแนวไหนนะคะถ้ากลิ่นสมุนไพรมันออกในแนวที่แรงๆหน่อยเช่นอาจจะมีกลิ่นฟ้าทะลายโจรชูออกมากลิ่นขมิ้นชูออกมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้อง

0: ใส่น้ำหอมก็ได
1: ้
0: เพราะว่าต่างชาตินะคะบางคนน่ะหลายคนเลยเขาจะชอบกลิ่นสมุนไพรค่ะนะธรรมชาติเนาะเพราะนั้นจะได้เป็นธรรมชาติแต่ถ้าจะใส่น้ำหอมนะคะก็ให้หยดคือพอเอาสมุนไพรรวมกันแล้วเนี่ยหยดลงไปแต่อย่าเยอะนะคะอย่าใส่เยอะหยดลงไปแล้วก็คนให้ทั่วก่อนแล้วถึงนำมาร่อนนะคะนะโอเคนะคะอันนี้ก็บอกวิธีเทคนิคไปเยอะแล้วนะคะอาจารย์จุ่มก็เริ่มผสมได้เลยนะคะค่ะ
1: ที่ทำก็แค่นำส่วนผสมทุกตัวนะคะเทรวมกันนะคะแล้วก็คนแล้วก็ร่อนนะคะ

0: เอาเวลาทีก็ค่อยๆนะคะมันจะฟุ้งแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แพ้ฝุ่นนะแพ้เกสรดอกไม้อะไรเงี้ยก็ให้ใส่แมสด้วยนะคะจริงๆคนที่แพ้เกสรนี้ต้องออกห่างน
1: ะ
0: ต้องให้คนอื่นผสมนะแต่ใครที่แพ้ฝุ่นนะยังพอได้อยู่แต่ว่าถ้าใส่แมสเนี่ยก็กันได้นะคะนะคะ
1: แล้วก็ใช้ทัพพีนะคะคนให้เข้ากันก่อน
0: เบาๆนะคะเพราะว่ามันจะฟุ้งได้นะคะมันเป็นผงสมุนไพรนะคะมันจะฟุ้งออกมาแล้วก็คนให้เข้ากันเบาๆนะคะต้องให้เข้ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราไปพอกมันจะได้มีสรรพคุณเนา
1: ะ
0: ที่ครบถ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่คนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราไปร่อนนะคะมันก็อาจจะยังไม่เข้ากันถึงแม้ว่ามันจะดูละเอียดนะทีนี้เวลาเอาไปพอกมันก็จะทำให้อาจจะไม่เป็นเจลก็ได้ไอ้ตัวหมาน้อยอาจจะไม่ไปไม่ทั่วอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะลองดูความ Amazing ของสมุนไพรหมาน้อยนะคะสมุนไพรบ้านเรานะคะดูว่าจะมีสรรพคุณยังไงนอกจากจะทำผงพอกหน้าแล้วเนี่ยสามารถไปทำวุ้นทานได้นะคะตัวสมุนไพรมาน้อยเท่าที่ถามเนี่ยมันก็จะเกิดตามธรรมชาติเยอะนะคะโดยเฉพาะในป่าเนาะในริมจะมักจะอยู่ริมน้ำใช่ไหมแถวใกล้ๆริมน้ำอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามาปลูกในแปลงเกษตรกรเนี่ยเห็นหลายๆท่านที่ปลูกเขาบอกว่ามันจะยากตอนเริ่มต้นตอนเลี้ยงใหม่ๆอ่ะจะยากหน่อยนะคะแต่พอเลี้ยงไปสักครู่พอโตเนี่ยเขาก็จะขยายเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะให้ผลแบบติดต่อเนื่องกันนานเหมือนกันนะคะแต่ตอนแรกๆจะต้องเลี้ยงดูปูเสือแบบเหมือนเลี้ยงลูกน้อยอ่ะนะคะตัวมาน้อยเนี่ยแต่ถ้าได้นะคะถ้าเขาโตขึ้นมาได้นะคะก็ให้ประโยชน์เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารนะคะเรื่องของเครื่องสำอางอะไรประมาณนี้ได้หมดนะคะ

ันนี้เวลาเราลอดเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนที่เป็นก้อนนะคะที่ยังมีอยู่แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวตอนหลังเราจะค่อยบดมันนะคะแต่เวลาบดเราอย่ากดนะคะเราอย่ากดเพราะว่าไอจะทำให้ตัวตะแกรงเราเนี่ยนะคะมันเสียไปด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆล่อน

นะคะอันนี้ก็อันนี้เราทำให้ดูอย่างละเอียดเลยนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็การล่อนนะคะจนกระทั่งล่อนจนหมดนะคะเนี่ยเวลาที่มันเป็นก้อนอย่างนี้นะคะก็ทำเบาๆเหมือนที่อาจารย์จุ๋มทำนะคะเพราะว่าถ้าเราไปกดเนี่ยไอ้ตรงซี่ของตะแกรงเราเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเม็ดต่างๆเนี่ยมันก็จะหล่นลงไปได้นะเวลาเราใช้กับผิวก็จะไปขูดไปบาดผิวได้นะคะเรียบร้อยนะคะ

0: ก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ทีนี้ตอนนี้เราก็จะมาทดสอบนะคะผงหมาน้อยก่อนว่ามันจะเป็นมาร์กเนี่ยจริงไหมนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นผงๆอย่างเงี้ยนะผสมยังไงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยไปสูตรต่อไปพอเสร็จสูตรต่อไปเราก็จะกลับมาดูว่าอ่ะมันเป็นมาร์กจริงไหมนะคะทีนี้เวลาใช้นะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะเราจะใช้ตัวนี้1ส่วนเราใช้ตัวนี้ประมาณ2ช้อนนะคะ3ช้อนก็ได้อ่ะนะคะน้ำนี่เราควรจะใช้ประมาณ 2-3 เท่านะคะคืออย่าใช้น้ำเท่าเดียวนะคะเพราะว่าถ้าใช้เท่าเดียวแล้วเนี่ยอันนี้ตัวอาจารย์กะเอานะคะว่ามันจะประมาณ 2-3 เท่านะคะเราก็คนเลยนะคะทีนี้อาจารย์จุ่มใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะคือให้ได้ประมาณนี้นะคะมันจะได้มาร์กหน้าทันนะทีนี้มามาร์กเอามืออาจารย์จุ่มข้างนึงนะคะมาร์กทิ้งไว้น้ำก็เป็นน้ำธรรมดาน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติเลยนะคะเราไม่ได้เป็นน้ำร้อนหรืออะไรนะคะอันนี้สูว่าเป็นใบหน้าของท่านนะคะเวลาที่เรามาร์กเนี่ยให้เราใช้ไม้พายแบบนี้นะคะอย่าไปใช้ อะไรนะไอ้ผู้กันเนาะเพราะว่าตัวหมาน้อยมันเป็นวุ้นนะคะพอมันแห้งมันเป็นวุ้นมันจะไปติดอยู่ตามซอกของพวกผู้กันทั้งหลายนะคะหลายคนชอบใช้ผู้กันในการแตะมาร์กหน้าเนาะอันนี้พอออกมาแล้วผิวจะขาวเลยนะคะผิวจะขาวขึ้นเห็นชัดเลยค่ะเพราะว่าเราทดลองหลายที่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็มาร์กไว้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายๆกันว่าจะเป็นแผ่นจริงไหมนะคะจากที่ว่าเป็นลักษณะผงๆอย่างเงี้ยเอามาผสมน้ำอุณหภูมิปกติแล้วนี่นะคะ
0: รู้สึกเย็นมากเลยนะคะ
1: เย็นเย็นจากฟ้าทลายโจรค่ะแล้วก็มีโบบกด้วยนะพยายาก็เย็นนะเลยบวกไปกันใหญ่เลยนะคะคือถ้ามาร์กหน้านี่นอนหลับเลยนะเนี่ยนะคะเราก็จะรอนะคะอันนี้ผงพองหน้าเราเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวจะเป็นตัวเจลนะคะขัดหน้ามะเจลขัดหน้าข้าวเหนียวเจลข้าวเหนียวขัดหน้านะคะซึ่งนะคะในสูตรเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะนะแป้งข้าวเหนียวกับน้ำนะคะนะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียว
0: ค่ะ
1: นะคะแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเวลาที่มันเจอกับน้ำเวลาเราคนเนี่ยมันจะขึ้นเจลอ่ะเป็นเจลแบบเป็นเจลแบบธรรมชาติเลยนะเหมือนเจลที่เราไปทำเจลเคมีเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าสีของข้าวเหนียวอาจจะขุ่นๆนิดนึงนะคะนะถามว่าข้าวเจ้านะทำได้ไหมก็ทำได้แต่เจลมันจะไม่แข็งเหมือนเจลข้าวเหนียวนะคะนะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเราเอามาบดนะเอามาบดนะคะต่อมานะคะน้ำทำละลายเราจะเอาตัวนี้ตั้งไฟแล้วก็คนให้ขึ้นเจลก่อนนะคะส่วนประกอบส่วนที่สองนะคะซึ่งจะทำให้เจลข้าวเหนียวนี้มีสรรพคุณนะก็คือมีกลิซอรีนค่ะตัวนี้ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็นหัวสบู่ยางอ่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เจลข้าวเหนียวเนี่ยมีสรรพคุณในการ อะไรนะชะล้างด้วยเราก็ใส่ฟองลงไปจะไม่ใส่ฟองก็ได้ขั้นตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็ตัดหัวสบู่ออกนะคะนะต่อมานะคะเกลือแป้งนะคะเกลือแป้งนี้นะคะเป็นเกลือเม็ดเล็กๆนะคะที่ละเอียดกว่าเกลือที่ละเอียดกว่าเกลือที่มีอยู่ในห้างอ
0: ่ะ
1: ที่เราเกลืออยู่ในห้างก็มาขัดผิวได้นะแต่เกลือนี่เม็ดมันจะละเอียดแบบเหมือนแป้งเลยนะคะนะเกลือแป้งเราก็ใช้เป็นเม็ดสครับในสูตรนะคะต่อมานะคะจะเป็นวิตามินอีนะอันนี้จะบำรุงผิวนะคะต่อมานะคะจะเป็นกลิ่นค่ะนะคะกลิ่นแล้วก็สารสกัดมอญสารสกัดมอญนี้ก็จะมีสารสำคัญนะคะที่ช่วยทำให้ผิวขาว ช่วยลดการอักเสบของสิวอะไรพวกนี้ด้วยนะคะนะตัวนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ใส่ลงไปเพื่อช่วยทำให้ผิวขาวนะคะต่อมานะคะวิทาเซลคือตัวนี้นะคะวิทาเซลก็จะช่วยลดการระคายเคืองช่วยกระชับรูขุมขนนะคะอะไรประมาณนี้นะคะนะต่อไปก็จะเป็นสารกันเสียนะคะสารกันเสียนี่เราใช้อยู่ประมาณ 1% นะคะอาจจะทบทวนสูตรนิดนึงนะคะส่วนที่1ข้าวเหนียวกับน้ำนี่นะคะก็ข้าวเหนียวเนี่ยจะ10กรัมน้ํา36กรัมนะคะส่วนที่2นะก็จะมีกลิซอลีน10กรัมหัวสบู่ยางอ่อน15กรัมนะคะเกลือแป้ง20กรัมนะคะวิตามินอี1กรัมนะคะกลิ่น1กรัมนะคะสารสกัดหมอน1กรัมวิทาเซล5กรัมนะคะแล้วก็สารกันเสีย1กรัมนะคะก็รวมกันต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์จุ่มสาธิตนะคะ
0: อันดับแรกนะคะเราจะใส่ตัวแป้งข้าวเหนียวค่ะนะคะลงไปในหม้อสแตนเลสนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำค่ะจากนั้นก็เปิดไฟนะคะในส่วนของอุณหภูมินะคะให้ใช้อุณหภูมิต่ำๆนะคะไม่ควรจะเกิน80องศาเซลเซียสนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยค่ะเดี๋ยวแป้งของเรามันจะไหม้ได้นะคะ
1: ต้องคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแป้งข้าวเนาะบางทีมันก็ไหม้ได้นึกถึงตอนเราต้มข้าวต้มอ่ะนะถ้าเราไม่ดูไม่นั่นบางทีมันก็ไหม้ที่ก้นได้นะคะ
0: เราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งนะคะจะขึ้นเป็นเนื้อเจลนะคะตอนนี้ก็คือต้องคนไปตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเราหยุดคนเนี่ยค่ะมันก็จะเดือดปุดๆขึ้นมาแล้วก็อาจจะไหม้ได้นะคะ
1: เพราะนั้นต้องคนไปตลอดนะคะท่านผู้ชมนะคะห้ามหยุดคนนะคะอันนี้ทำใช้ที่บ้านได้นะคือบางท่านอาจจะถามว่าแล้วข้าวเหนียวเนี่ยต้องไปบดที่ไหนบดยังไงนะคะจริงๆแล้วถ้าเราทำใช้เองที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถใช้ครก โทษ ขออภัยนะคะเราสามารถใช้ครกอ่ะตำได้นะตำให้ละเอียดได้นะคะคลุกหินก็ได้นะคะเพราะว่าข้าวในเวลาถ้าเราคือแค่ย่อส่วนให้เขาเล็กลงอ่ะไม่จำเป็นต้องละเอียดก็ได้ค่ะเนาะแล้วก็เอามาใส่ลดขนาดเขาอะลงนะลดขนาดเขาลงไม่ต้องถึงรายละเอียดเนี่ยเอามาใส่กับน้ำนะ
0: ค่ะ
1: คนไปสักครู่หนึ่งเขาก็ละลายเนาะเขาก็ละลายเองเขาก็พอเขาสุกเขาก็ละลายเป็นเนื้อเจลเองนะคะแต่พยายามลดขนาดให้มันเล็กที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะคะ
0: ตอนนี้จะสังเกตว่าเริ่มจะมีเนื้อเจลขึ้นแล้วนะคะ
1: เขาเริ่มข้นแล้วนะคะตอนเขาข้นนี่จะเร็วมากนะเริ่มเนี่ยเริ่มเป็นเนื้อเจลแล้วค่ะนะคะอันนี้เป็นเจลธรรมชาตินะคะจากข้าวเหนียวนะ

0: แล้วก็คนจนเป็นเนื้อเจลที่เนียนนะคะแล้วก็พอเนื้อเจลเนียนแล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะคะยกลงจากเตา
1: อันนี้แหละค่ะเอาให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงอันนี้คือเจลข้าวเหนียวนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ให้ดูเนี่ยค่ะโอเค
0: จากนั้นนะคะเราก็จะเติมส่วนผสมนะคะที่เหลือลงมาได้เลยค่ะนะคะ
1: ทีแรกก็กลีซอรีนก่อนนะคะให้แต่ละตัวมันเข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยเป็นตัวต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหัวสบู่หัวสบู่ทีหลังดีไหม
0: ได้
1: กลัวจะเกิดฟองนะคะเอาตัวเอาเกลือก่อนละกันนะคะอันนี้เป็นเกลือแป้งนะคะต่อมาก็จะเป็นวิตามินอีค่ะ

0: ดมอนนะคะวิทัสเซลนะคะเราสามารถใส่ได้สบายๆเลยแต่ว่าที่ตัวอาจารย์เองเนี่ยใส่หัวสบู่ทีหลังเพราะว่าระหว่างที่อาจารย์จุ่มคนเนี่ยถ้าเราใส่หัวสบู่เนาะมันก็จะทำให้ฟองเกิดขึ้นไง
1: ค่ะ
0: ฟองเกิดขึ้นมันก็จะทำให้โอ้กว่าจะครบเนาะก็คนเยอะนะคะจะทำให้เป็นขาวๆเรามองไม่เห็นเนื้อเจลเนา
1: ะ
0: อันนี้เราเห็นเจลข้าวเหนียวจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วอันนี้เราใส่สารกันเสียเข้าไปแล้วนะคะทีนี้เราจะใส่หัวสบู่แล้วนะคะ

0: หัวสบู่นี้เป็นหัวสบู่อ่อนนะคะจะเห็นว่าถึงหัวสบู่จะลงก็ยังข้นอยู่นะคะเป็นเจลอยู่หัวสบู่นี้เราจะใช้เกรดไหนอาจารย์จุ๋ม
1: ใช้เป็นที่มันเป็นแบบอ่อนโยนนะคะอาจารย
0: ์นะคะ
1: ตัวที่เราใช้นี่ก็คือจะเป็นหัวสบู่แบบอ่อนโยนเลยนะคะ
0: ลักษณะของมันจะหนืดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไม่เหลวๆเนา
1: ะ
0: หัวสบู่บางอย่างมันจะเหลวๆเนี่ยถ้าลงไปมันอาจจะเป็นละลายเกลืออะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้มันก็จะอ
1: ่
0: อนมากนะคะมันก็ทำให้เกลือไม่ค่อยละลายนะคะแล้วก็ตัวนี้เวลาขัดผิวก็จะมีแรงขัดนะนะคะ
1: ชื่อทางการค้าของเขาก็คือตัวโซฮาโทริก D2 นะคะอาจารย
0: ์
1: ที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี้ที่เป็นสารไฮฟองหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะมีตัวอื่นก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะ
0: อันนี้เนี่ยมันจะมีฟองเกิดขึ้นจากการคนบ้างนะคะแต่ถ้าเราทิ้งไว้นะคะประมาณสัก1วันเนี่ยฟองพวกนี้ก็จะยุบหมดมันก็จะเห็นเป็นเม็ดเกลือนะคะอยู่กับผิวของเจลข้าวเหนียวนะคะ
1: เนื้อก็จะเนียนกว่านี้อีกนะคะ
0: เนื้อจะเนียนกว่านี้นะคะนะเวลาใช้นะคะจะลองขัดให้ดูนะคะเนี่ยเราก็ขัดเนี่ยมีเป็นมีเม็ดขัดเห็นไหมคะเนี่ยเม็ดขัดเนี่ยเราก็ขัดเนี่ยมีความรู้สึกที่โอเคมากเลยนะคะ
1: แล้วก็กลิ่นหอมไม่บาดผิวด้วยนะคะ
0: แล้วก็กลิ่นหอมที่ตกแต่งลงไปเนี่ยก็ขาวขึ้นเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ก็ได้ผลเหมือนกันนะคะนะกลิ่นที่เขาใส่ลงไปเนี่ยเป็นกลิ่นน้ำนมข้าวเข้ากับตัวผิดพันธุ์มากเลยนะคะนะเนี่ยค่ะแล้วก็เสร็จละผิดพันธุ์2ตัวเนาะอันนี้เป็นเจลขัดผิวข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นผงพอกหน้าผงมาร์กหน้ากุ้งขมเหลานะคะตัวกุ้งขมเหลานี่นะคะเนี่ยค่ะที่เรามาร์กไว้เมื่อกี้นี้เวลาประมาณ15นาทีนะคะผ่านมานะก็ลอกให้ดูก็จะเป็นแผ่นนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดูสมุนไพรไทยเรานะคะเนี่ยนะคะ
1: โอ้ลอกออกแล้วผิวแบบดูชุ่มชื้นอิ่มน้ำ
0: นะคะก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาร์คที่หน้าก็จะเป็นหน้ากากได้นะคะเนี่ยค่ะดูข้างในเนาะเนี่ยมือขาวขึ้นเลยค่ะเห็นไหมคะนะนะคะผ่องขึ้นเลยนะคะอันนี้ล่ะค่ะก็เป็นเรียกได้ว่าภูมิปัญญาไทยนะคะก็เรื่องของสมุนไพรไทยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวกุ้งขมเหลาเนี่ยมันจะเป็นอาหารนะคะเขาใช้มาทำอาหารแต่เราก็มาพัฒนานะคะเป็นผิดพันธุ์ที่ใช้กับใบหน้านะคะเป็นผิดพันธุ์บำรุงผิวนะคะซึ่งเป็นตัวมาร์กหน้านะมันก็จะมีตัวสมุนไพร

0: ที่บำรุงผิวหลายตัวเลยนะคะอย่างตัวกุ้งขมเหลาเองเนี่ยนะคะก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่างานวิจัยของเขาเนี่ยพบว่าตัวเนี้ยรักษาหิดได้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นปวดผื่นคันเนี่ยนะคะก็จะช่วยได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ที่เราแต่ใต้เอฟเฟคน้อยมากนะที่เราเจอกับมาร์กหน้าเนี่ยเราจะเจอที่ว่ากับคนผิวแห้งนะคนผิวแห้งเนี่ยคือคนผิวแห้งเนี่ยเวลามาร์กอะไรไปเนี่ยมาร์กที่มันดูดน้ำนะไอตัวนี้สมุนไพรมันดูดน้ำอยู่แล้วไง
1: ค่ะ
0: มันก็จะมียี่ยี่ยิบนิดนึงนะคะแต่พอเราลอกออกแล้วเนี่ยเราทาโลชั่นลงไปเนี่ยอาการยิบยิบนี้ก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ใช้เจลมาร์กหน้ากุ้งขมเหลาแล้วเนี่ยมีอาการแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจก็แค่ทาโลชั่นก็หายไปนะคะตัวกุ้งขมเหลาเนี่ยเท่าที่ฉันเห็นมาเนาะมันมีเคยเห็นรายการทีวีออกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กน้อยเนา
1: ะ
0: เด็กนักเรียนนะเอาใบกุ้งขมเหลาเนี่ยมาทำเป็นวุ้นสีต่างๆเนี่ยดูสวยงามและน่าทานมากนะคะและตัวกุ้งขมเหลาเองเนี่ยเขาจะลดน้ำตาลในเลือดด้วยนะบางคนก็ใช้ทำเป็นอาหารเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะคะเพื่อที่จะรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีคุณค่านะคะเพราะนั้นก็นอกจากทำอาหารเราก็เอามาพัฒนาเป็นอันนี้จากที่ดิฉันจากที่พวกเราได้เห็นมาเนี่ยคือเราดูจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนครนะคะเป็นงานวิจัยของมหาลัยนี้เลยนะคะวิทยาเขตนี้นะคะแล้วก็โดยอาจารย์ลาตีเนาะอาจารย์ลาตีพระนครนะคะได้ให้เครดิตท่านก็ยังทำงานให้กับราชมงคลอยู่ณตอนนี้นะคะอยู่ที่วิทยาเขตสกลนครยันก็ได้ดูงานวิจัยของท่านแล้วก็นำมาพัฒนานะเป็นคอสเมติกแต่ก่อนนี้นะเราก็พัฒนาให้กับมทล.ธัญบุรีนะคะตอนนั้นก็เป็นผลงานออกมาแล้วก็ได้ไปออกสื่อต่างๆเกี่ยวกับสูตรนี้นะคะแล้วก็มีคนนำไปใช้ในสปงสปาก็ได้ผลดีแล้วก็ฝรั่งชอบมีสปาหนึ่งที่ภูเก็ตเอาไปทำนะคะก็เห็นบอกว่าฝรั่งก็มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะคะเป็นของแปลกเป็นของ Amazing ไปอันนี้ละค่ะเสน่ห์ของสมุนไพรไทยเนาะนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากตัวกุ้งขมเหลาในสูตรนี้แล้วเนี่ยตัวขมิ้นชันที่อยู่ในสูตรเนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่เรารู้อยู่แล้วนะคะแต่โบราณว่าตัวเนี้ยบำรุงผิวมาตลอดเนาะนางงงนางงามก็ใช้อะไรประมาณนี้นะใช้ขมิ้นนะคะผสมกับมะขามขัดผิวอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้จะมีเคอร์คูมินนะคะซึ่งเคอร์คูมินก็จะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบและตัวขมิ้นเองก็จะมีน้ำมันพวกน้ำมันอยู่ในตัวเองนะคะน้ำมันหอมระเหยอะไรเงี้ยอยู่ในตัวเองซึ่งฤทธิ์เขาก็จะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นในการใส่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะมักใส่ขมิ้นเนี่ยไม่จำนวนไม่เยอะบางคนบอกอาจารย์ขมิ้นมันดีใส่เยอะๆแต่ขมิ้นมันมีความเหลืองใส่เยอะๆมันก็จะเนี่ยพอพอกผิวเราจะไม่เป็นอย่างนี้นะถ้าพอกขมิ้นเนี่ยนะผิวเราถ้าใส่เยอะนะมันจะติดเหลืองๆอยู่นะคะซึ่งบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาบอกว่าพอเหลืองๆติดเนี่ยคนมองเข้ามาก็เหมือนกับว่าเอ้ยไม่สบายหรือเปล่านะเป็นโรคตับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนะวันนั้นตรงนี้เราก็เลยใส่ปริมาณที่พอสมควรแต่ฤทธิ์ดีนะคะนะต่อมาก็จะเป็นผงไพรบางคนว่าอาจารย์ไพรนี่เป็นสมุนไพรร้อนนะคะนะแต่สังเกตไหมถึงไพรจะเป็นสมุนไพรร้อนนอกจากจะเอาไปเข้ายาพวกทาถูนวดแล้วนะนะรูปครบแล้วเนี่ยไพรก็ใช้ในเรื่องความงามเยอะมากนะคะเพราะว่าสรรพคุณของไพรเนี่ยก็มีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบเหมือนกันหรือถึงแม้ว่าเขาจะมีฤทธิ์ร้อนนะคะแต่เขาก็มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะแล้วเขาก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะนะการไหลเวียนเลือดที่สำคัญกับผิวพรรณมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าการไหลเวียนเลือดดีมันก็ดูดซึมเอาสิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งของเสียออกจากผิวออกจากร่างกายได้ดีเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตัวความงามหลายๆตัวนะคะนะสมุนไพรความงามหลายตัวจะมีไพรเนี่ยเป็นส่วนประกอบแล้วก็อีกอย่างนึงคือไพรเวลาผสมกับขมิ้นกลิ่นมันหอม
1: ค่ะ
0: กลิ่นมันหอมแล้วมันเหมือนคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะนะเพราะนั้นในตัวนี้เราก็เลยมีอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนแต่เราก็จะมีสมุนไพรฤทธิ์เย็นค่ะตามมานะคะที่อยู่ในสูตรด้วยก็คือว่าตัวฟ้าทะลายโจรนะคะตัวฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะคะ มีฤทธิ์เย็นเย็นมากเลยเมื่อกี้ที่อาจารย์จุ๋มพ่ออาจารย์จุ๋มบอกว่าอาจารย์เย็นจังเลยเนี่ยมันเกิดจากความเย็นของฟ้าทลายโจรเนี่ยเกือบ 90% ค่ะนะตัวนี้มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยแล้วก็เวลาที่มีผดผื่นคันขึ้นมาเนี่ยนะอาจารย์ก็พอกตัวนี้มันก็ยุบน
1: ะ
0: มันก็ยุบคือนอกจากลดการอักเสบเนี่ยช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ความเย็นเวลาเราพอกหน้าเราจะเย็นสบายเลยนะคะนะแล้วก็ไปต้านฤทธิ์ความร้อนของใครทำให้ผิวเราไม่ระคายเคืองนะคะต่อมาก็มีโบโบกนะเป็นฤทธิ์เย็นอีกตัวนึงนะคะที่ช่วยนะคะโบโบกนี้ก็ลดอาการแพ้แล้วโบโบกโอ้ยสรรพคุณเยอะโบโบกนี้งานวิจัยเยอะมากทั้งในเรื่องของเจอสารสำคัญที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงนะคะช่วยทำให้ผิวพรรณติ่งตึงเนาะเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะแต่มีสารที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอ
1: ะ
0: นะคะได้นะคะตัวนี้ลดอาการฟกช้ำอะไรต่างๆได้นะคะเหมือนกันกับไพรอะไพรก็อาการฟกช้ำเหมือนกันนะคะนะแล้วก็ตัวนึงซึ่งจะอยู่ในเพื่อนในกลุ่มเดียวกันกับขมิ้นกับไพรคือว่านนางคำว่านนางคำนี่ก็ฤทธิ์ร้อนอยู่แต่ร้อนนิดนึงไม่มากนะแล้วตัวนี้นะคะคนโบราณเขาชอบเอามาผสมกับนมแล้วก็กาวเครือเขาบอกว่าเอาว่านนางคำผสมกับนมและกาวเครือพอกหน้าแล้วเนี่ยจะลดรอยด่างดำและลดฝ้าได้ดีก็คือคนสมัยก่อนเขาใช้รักษาฝ้าอะไรประมาณนี้นะตัวนี้ก็มีน้ำมันนะคะแล้วก็มีสารสำคัญก็คือในกลุ่มของเคอร์คูมินเหมือนกันนะช่วยลดการอักเสบช่วยทำให้ผิวขาวจะเห็นว่าผิดพันธุ์ผิวขาวหลายผิดพันธุ์เลยที่เอาว่านนางคำนะเป็นองค์ประกอบนะคะเพราะนั้นตัวนี้ก็ช่วยมาเสริมฤทธิ์นะคะกับตัวขมิ้นกับไพรได้นะคะแล้วก็ฤทธิ์ร้อนไม่มากนะเพราะว่าเราไม่ค่อยพบคนที่ระคายเคืองจากการใช้ว่านนางคำไพรอาจจะมีบ้างแต่ว่านางคำไม่เจอนะคะนะตัวสุดท้ายที่เป็นองค์ประกอบในตัวผงพอกหน้ากุ้งขมเหลาก็คือพยายาอย่างที่บอกหลายครั้งในหลายรายการที่ผ่านมานะคะว่าตัวพยายาเนี่ยมันคือบางคนเขาก็พูดนะพยายาเนี่ยคนละตัวกับธนาคารเนาะบางคนก็บอกว่าธนาคากับพยายาตัวเดียวกันอันนี้คือความคิดของคนโบราณน
1: ะ
0: แต่เรามาดูงานวิจัยวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่าสารสำคัญในตัวพยายากับธนาคาเนี่ยเหมือนกันยังไงแกะเลยค่ะนะเหมือนกันยังไงแกะเลยนะแต่พยายาเนี่ยมีมากในไทยทางเหนือเรียกว่าต้นตุ่มตังต้นกระแจอะไรเงี้ยนะคะนะแต่ธนาคาเนี่ยมีมากในพม่านะสารสำคัญในสองตัวนี้นะคะนะมันจะมีสารตัวหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ในการทำให้ผิวขาวซึ่งมีโครงสร้างคล้ายอาบูตินนะคะนะนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่กันรังสี UV ได้ด้วยนะคะเพราะนั้นชาวพม่าก็เลยชอบที่จะปะพรมใบหน้าด้วยตัวนี้เวลากลางวันก็จะชอบนะทาเดินทางไปนู่นไปนี่เป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะคะเพราะตัวนี้ดีจริงๆกันแดดได้ด้วยนะคะก็อยู่ในสูตรนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ทั้งหมดนี้นะคะก็คือสูตรตัวเจลมักหน้ากุ้งขมเหลาซึ่งตัวอาจารย์ก็ได้สาธิตให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะคะทั้งสองคนเลยเมื่อกี้นี้เนาะท่านใดไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะก็จะเป็นมาร์กออกมาลักษณะอย่างนี้นี่นะคะที่เรามาร์กเป็นผงอย่างนี้ค่ะผสมน้ำเนี่ยพอเรามาร์กทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะเราก็ได้ออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะนะทีนี้มันน่าแปลกอย่างนึงนะคะน่าแปลกอย่างนึงมาร์กหน้ากุ้งขมเหลาเนี่ยเวลามันพอเหมาะพอเจาะเพราะปกติถ้าเรามาร์กหน้าพอกหน้าเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพดีสุดคือ15นาทีนะหลังจากพอกแล้ว15นาทีคือจะได้ผล15ไม่เกิน20กุ้งขมเหลาก็ประมาณนั้นน่ะพอได้ประมาณ15นาทีปุ๊บมันจะเริ่มคายน้ำนะคะพอรู้สึกว่าน้ำหยดเนี่ยให้ท่านสามารถลอกมาร์กออกได้เลยนะคะการที่เราทำผงพอกหน้ากุ้งขมเหลาเนี่ยก็เพราะว่า1นะคะก็1ก็คือว่ามันปลอดภัยแล้วมันสามารถรวมตัวกับสมุนไพรตัวอื่นได้และเป็นมาร์กหน้าแบบแผ่นได
1: ้
0: ซึ่งมันก็Amazing เพราะมันเป็นธรรมชาติ 100% นะคะนะอันที่สองก็คือปกติเวลาเรามาร์กหน้าด้วยสมุนไพรเนี่ยเราก็จะใช้ดินสอพองใช่ไหมคะแล้วพอมาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่มาร์กกำลังนอนหลับสบายเลยโดนปลุกไปล้างหน้าเพราะว่าถามว่าเอาเช็ดออกให้เขาได้ไหมได้แต่ว่ากว่าจะเช็ดออกก็ใช้เวลา แล้วเวลาสมุนไพรมันแห้งมันก็แข็งจริงไหมคะมันก็แข็งก็เช็ดออกก็ต้องใช้แรงมันก็เจ็บอะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะใช้ผ้าก๊อซ

0: ลองก่อนแล้วก็เอาสมุนไพรเนี่ยวางทาบนะคะแต่ก็ยังไม่พ้นละค่ะตอนลอกออกมันก็เจ็บนะคะแล้วก็อย่างนึงเช็ดออกก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยการใช้กุ้งขมเหลาเนี่ยเป็นมาร์คมาร์คหน้าเนี่ยมันสะดวกนะคะสะดวกกับการลอกออกปุ๊บก็เช็ดเหมือนธรรมดาเหมือนทั่วไปเลยเหมือนเรามาร์คหน้าด้วยครีมอะไรทั่วๆไปเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของกุ้งขมเหลานะคะนะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ว่าเป็นข้อดีก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสิ่งที่ว่าประกาศศักยภาพของสมุนไพรอีกข้อนึงลืมไปนะคะที่จะบอกท่านผู้ชมก็คือว่าตัวนี้นะคะอย่าเอาอะไรที่ไม่ใช่พืชนะคะมาผสมเยอะนะถ้าเป็นดินสอพองเนี่ยผสมได้แต่อาจจะผสมประมาณไม่เกิน 3% เพราะว่าดินสอพองไม่ใช่พืช
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะไม่มีเส้นใยพืชเวลามันเกาะกันน่ะมันจะไม่เป็นมาร์กนะคะมันจะแตกอะไรเงี้ยนะคะบางคนชอบเอาอะไรอย่างอื่นน่ะที่ไม่ใช่พืชมาใส่แล้วมันไม่เป็นมาร์กนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นมาร์กได้เป็นมาร์กได้ดีคือมันต้องเป็นพืชด้วยกันอันนี้บอกไว้นิดนึงนะคะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ Amazing นะของไทยนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นตัวขัดผิวข้าวนะอันนี้โอ้โหโชว์สัญลักษณ์ของเมืองไทยเลยนะคะก็คือเป็นเจลข้าวเหนียวนะคะตอนนี้เนื้อเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะผู้ชมอาจจะอยากจะเห็นเนื้ออันนี้ก็ได้นะคะอาจารย์คุยนานๆทิ้งไว้เนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้ค่ะนะเราก็สามารถใส่กระปุกนะคะแล้วก็ใส่กระปุกเนาะแล้วก็ขัดยังขัดผิวได้ตามปกตินะคะนะเจลมาร์กหน้าข้าวเหนียวเนี่ยนะคะก็เป็นไอเดียของเราเหมือนกันนะคะไอเดียของเรานะที่เกิดจากเราเหมือนกันเหมือนกับกุ้งขมเหลาเนี่ยนะคะเราก็ได้ความรู้นะคะจากที่ว่าตัวนี้นะมันก็มีสารเหนียวเนา
1: ะ
0: เราก็ลองทั้งข้าวเจ้าทั้งอะไรเรามาลองหลายข้าวนะคะพบว่าข้าวเหนียวธรรมดานี่แหละนะมันทำให้เกิดเจลธรรมชาติที่ดีนะคะแล้วของเราเนี่ยของตัวดิฉันเองนะคะกับพวกอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยชอบท้าทายธรรมชาติคือชอบทำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติ 100% ให้ได้น
1: ะ
0: โดยที่ให้มีสารเคมีน้อยที่สุดบางสูตรก็มีได้ก็ดีอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะนั้นตัวเนี้ยทำขึ้นมาก็เพราะว่าอยากให้คนที่รักธรรมชาติเนี่ยได้ใช้แล้วก็ได้สบายใจนะคะกับใช้ของธรรมชาติสิ่งที่เป็นสังเคราะห์ที่ไม่ใช่ธรรมชาติเช่นหัวสมูออนนะหรือว่าสารกันเสียเนี่ยสารกันเสียก็เป็นสารกันเสียที่ไม่มีอะไรนะไม่มีพาราเบนนะเป็นสารกันเสียแบบออร์แกนิกด้วยนะคะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนั้นอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่ามันก็มีเกรดอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนก็สามารถใช้ได้นะคะถ้าเป็นสารกันเสียที่เป็นธรรมชาติ 100% เนี่ยมันก็จะราคาสูงนิดนึงมันก็มีนะคะในท้องตลาดนะคะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับตลาดของท่านขึ้นอยู่กับลูกค้าของท่านหรือความต้องการของท่านนะคะหัวสบู่หัวสบู่เนี่ยที่เป็นธรรมชาติ 100% ก็มีนะคะท่านผู้ชมแต่หัวสบู่ที่เป็นธรรมชาติ 100% เนี่ยฟองมันไม่ค่อยคงตัว
1: ค
0: ือแรกๆมันจะมีฟองสมมติว่าเราทำเสร็จเนี้ยนะอาทิตย์แรกอาจจะมีฟองอะไรเงี้ยนะแต่พอทิ้งไว้อาทิตย์ต่อไปปุ๊บท่านผู้ชมมาขัดแล้วฟองหายแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็เลยใช้หัวสบู่อ่อนที่เด็กใช้อ่ะนะที่ใช้กับเด็กได้นะคะที่ไม่อันตรายกับผิวซึ่งเราก็เช็คข้อมูลดูแล้วมันก็โอเคนะก็ถือว่าปลอดภัยก็เอามาผสมในนี้นะคะก็เป็นสูตรที่ตีซะว่าเป็นธรรมชาตินะคะอยู่ประมาณเดี๋ยวนะคะถ้าเราจะคิดตามสูตรนะเป็นธรรมชาติอยู่ประมาณ 85% นะก็ถือว่าโอเคน
1: ะ
0: ถ้าเคลมธรรมชาติเนี่ยตัวนี้ธรรมชาติ 85% สำหรับตัวมากุ้งขมเหลาเนี่ยธรรมชาติ 100% เลยนะคะนะการเก็บนะอันนี้เก็บได้เลย2ปีค่ะนะใส่กระปุกอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ซีลฝาขวดด้วยนะคะหรือมีฝาปิดเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ถึง2ปีสามารถจดแจ้งอย.ได้ทำขายได้ค่ะนะคะถ้าอยากให้ข้นมากกว่านี้นะคะก็ลดหัวสบู่ลงแค่นั้นเองลดหัวสบู่ลงลดน้ำลงมันก็จะข้นมากขึ้นกว่านี้นะคะนะตัวนี้ก็เหมือนกันก็จดอย.ได้ค่ะนะคะจดอย.ได้แล้วก็ก่อนนะคะก่อนจะนำบรรจุนี่นะคะนะถ้าไม่ได้ใช้น้ำหอมนะถ้าไม่ได้ใช้น้ำหอมเนี่ยให้ไปอบก่อนบรรจุ นะ

0: ประมาณสัก30นาทีอุณหภูมิอยู่ที่50ถึง60องศานะพออบเสร็จแล้วเนี่ยปล่อยให้เย็นก่อนแล้วก็บรรจุใส่ในกระปุกหรือซองนะคะแล้วอย่าลืมเอาเม็ดดูดความชื้นเนี่ยใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าผงสมุนไพรนี่จะดูดความชื้นได้ดีนะคะแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดของมอดทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันให้มีมอดเพื่อป้องกันไม่ให้มันชื้นนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในซองถึงแม้ว่าจะอยู่ในกระปุกก็ตามนะคะแต่มันก็อาจจะเล็ดลอดไปได้เราก็ป้องกันไว้ก่อนก็ใช้เม็ดดูดความชื้นใส่เข้าไปแล้วก็บรรจุเข้าไปนะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและสามารถที่จะขายออกตลาดได้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะถามว่าเอ้าแล้วผงกุ้งเขมาเนี่ยอาจารย์ใช้ผสมสูตรเนี่ยผ่านไปปีนึงยังเป็นเจลไหมรับรองว่าเป็นเจลค่ะแต่ระยะเวลาในการที่ท่านได้ตัวกุ้งเขมามาเนี่ยต้องเป็นระยะที่เขาเก็บมาจากสวนแล้วส่งมาให้ทางเราเลยนะเรามาอบให้แห้งแล้วก็ทำเป็นผงเนี่ยนะคะมากกว่า1ปีอยู่ได้ค่ะนะคะนะแต่ไม่เกิน2ปีนะคะประมาณ1ปีนี่ก็โอเคแล้วเพราะนั้นเนี่ยท่านก็ทำขายในปริมาณที่ว่าคิดว่าขายให้หมดได้ภายใน1ปีนะคะเจลกุ้งเขมาก็ยังจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ได้อยู่นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าท่านจะทำใช้เองก็สะดวกถ้าจะทำขายก็ไปดูที่เพจอย.มันก็จะมีขั้นตอนและวิธีที่จดแจ้งนะคะว่าจะทำยังไงตั้งแต่อาจจะมีโรงงานหรือเปล่านะคะโรงงานก็มีโรงงานเล็กก็มีเนา
1: ะ
0: ที่ถูกตามหลักของอย.โรงงานใหญ่ที่เป็น GMP ก็มีนะคะยิ่งโรงงานใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าบริษัทเอกชนก็มีนอกจากอย.เนาะแต่ว่าโรงงานเล็กเนี่ยอาจจะเป็นของอย.อย่างเดียวแต่ว่าไม่ยากโรงงานเล็กเนี่ยก็คือจะมีแค่ห้องผลิตกับห้องวัตถุดิบนะคะเนาะแล้วก็จดแจ้งอย.เนี่ยก็คือเป็นโรงงานจดแจ้งสามารถทำขายได้ในประเทศแต่ไม่สามารถส่งออกได
1: ้
0: อีกโรงงานนึงเป็นโรงงานใหญ่นะ GMP นะคะโรงงาน GMP โรงงานใหญ่นะอันนี้สามารถส่งออกขายต่างประเทศได้นะอันนั้นเนี่ยถ้าทำ GMP เนี่ยบางคนบอกรอคิวอย.นานมีบริษัทเอกชนนะคะที่รับทำนะคะระยะเวลาโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกิน4เดือนนะถ้าโรงงานท่านเรียบร้อยเนาะโรงงานท่านเรียบร้อยทุกอย่างทุกขั้นตอนเนี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกิน4เดือนท่านก็จะสามารถได้รับมาตรฐาน GMP นะคะทีนี้วิธีการใช้2ตัวนี้เมื่อกี้เราสาธิตให้ดูแล้วเนาะท่านก็คงจะใช้เป็นแหละนะคะอาจารย์จุ๋มมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ก็ในส่วนของตัวเจลขัดผิวข้าวเหนียวนะคะอาจารย์ก็ตัวนี้นะคะก็คือเป็นอีกตัวนึงอะค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์ขัดผิวที่มีคุณสมบัติดีมากเลยก็คือ พอเราขัดเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์ผิวเนี่ยค่ะจะเนียนนุ่มนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ
0: ค่ะนะก็อันนี้อยู่ในหลักสูตรที่เราสอนเนาะเราอบรมให้กับประชาชนซึ่งมีคนเอาไปใช้แล้วก็มาบอกผลเยอะเลยค่ะนะคะแต่อย่างกุ้งเขมาเนี่ยก็มีคนไปทำขายนะผงพอกหน้ากุ้งเขมาแล้วก็เอาไปใช้ในสปาผลก็ออกมาบอกให้เรารู้เลยว่าพอกแล้วหน้าผ่องขึ้นจริงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้ามีอาการคันยิบๆเนี่ยนะคะน้อยมากนะคะก็จะเจอกับคนที่ผิวแห้งเนาะผิวแห้งมากๆก็แค่ลงโลชั่นก็หายละนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะอันนี้ก็คิดว่านะคะเราก็พยายามเนี่ยบอกทุกอย่างทุกขั้นตอนเนาะกับท่านผู้ชมนะตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเนี่ยก็อย่างละเอียดแล้วก็เสริมความรู้ให้ด้วยนะคะนะวันนี้เนี่ยหวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับประโยชน์นะคะจากรายการเราเต็มที่นะคะเรายังมีอีกหลายตอนนะคะที่ให้ท่านติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันตามงวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้น

0: ผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่เนี้ย
3: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในตอนที่4ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปของผลิตภัณฑ์ขนมอบรวมถึงวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรไม่ใช่แค่มีหน้าที่แค่ห่อหุ้มสินค้าเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นหน้าตาของแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เราค่ะที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ดูดึงดูดใจในท้องตลาดค่ะบรรจุภัณฑ์ค่ะมีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและความสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเนาะคือป้องกันจากความเสียหายไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองความชื้นหรือแรงกระแทกต่างๆนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยในการอำนวยความสะดวกในการถือให้ลูกค้าถือกลับไปบ้านได้อย่างง่ายดายแล้วก็ยังอยู่ในสภาพเดิมค่ะนะคะหน้าที่ที่3ก็คือช่วยส่งเสริมการขายภาพลักษณ์ตั้งแต่แรกค่ะที่เราเห็นตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถ้าบรรจุภัณฑ์ดูดีก็ทำให้ผู้บริโภคสนใจที่ต้องการจะซื้อสินค้านั้นมากขึ้นหรือในเรื่องของนอกจากบรรจุภัณฑ์ที่ดีแล้วเนี่ยจะต้องขนมก็จะต้องรสชาติอร่อยด้วยนะคะยิ่งถ้ามี2 อย่างนี้ควบคู่กันไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ขนมอบของเราสามารถขายในท้องตลาดได้ดีมากขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะการสื่อสารข้อมูลค่ะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยนอกจากจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามแล้วเนี่ยเราจึงต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในการสร้างความประทับใจแรกพบให้กับลูกค้าทำให้สินค้าน่าดูยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในการสื่อสารข้อมูลเนี่ยอาจจะบอกในเรื่องของฉลากของโภชนาการในเรื่องของส่วนผสมที่ใส่ส่วนประกอบสำคัญเครื่องหมายการรับรองคุณภาพเช่นอย.ค่ะเมื่อรับประทานไปแล้วเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจแน่นอนว่าจะเกิดความปลอดภัยบรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะจะต้องประกอบไปด้วย5ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือสามารถปกป้องคุ้มครองสินค้าได้ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ